0: ผ่านมดลูกเข้าไปนะครับเห็นมดลูกชัดเจนแล้วนะเห็นตัวเด็กอยู่ภายในมดลูกแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่ายังไม่ได้ผ่านไปพอถึงเวลาใกล้ๆจริงๆก็ผ่านมดลูกเห็นตัวเด็กก็ควักเด็กมีความทะนุถนอมออกมาจากมดลูกแม่และตัดสายสะดือให้ตอน9โมง9นาทีก็ทำกันอย่างนี้จริงๆในสมัยนี้ครับผมไม่มีประสบการณ์ทำอย่างนี้ครับเพราะสมัยที่ผมยังหนุ่มอยู่ผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเพื่อช่วยชีวิตทั้งเด็กและแม่ให้ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นหลายๆสิบชนิดที่เป็นเหตุของการเกิดปัญหาการคลอดนะครับซึ่งรอให้คลอดปกติไม่ได้ถ้ารอไปจะมีปัญหากับเด็กและคุณแม่ของเขาด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ทั้งหมดชั่วโมงนั้นๆหรือ2ชั่วโมงนั้นๆมันอุดมไปด้วยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับตัวแม่อุดมด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอในการที่จะช่วยทำผ่าตัดให้หรือช่วยทำคลอดให้เป็นปกติอุดมไปด้วยความช่วยเหลือจากน้องๆพยาบาลในห้องคลอดที่คอยช่วยเหลือดูแลคุณแม่ให้เป็นที่ปลอดภัยและอุดมไปด้วยความยุ่งยากของคุณหมอเด็กที่มารับเด็กจากห้องคลอดเพื่อไปดูแลว่าเด็กแข็งแรงดีปกติดีหน้าถ้าพันข้อมือเย็บข้อมือเขาใช้วิธีเย็บนะเย็บติดเลยไม่ให้มันหลุดได้สายข้อมือที่เขียนชื่อของคุณแม่หนูติดข้อมืออยู่แล้วก็ไปใส่ไว้ในคลิปในห้องเด็กอ่อนเพื่อให้คุณแม่ได้เชยชมพ่อได้เชยชมต่อไปนะครับ
1: อาจารย์เมื่อก่อนอะคลอดธรรมชาตินะหลังๆมีผ่าคลอดอาจารย์ความแตกต่างทั้งผ่าคลอดกับผ่าคลอดไม่เท่าไหร่ยังไม่เสร็จแต่ถ้าคลอดธรรมชาติเนี่ยหนูได้ยินเพื่อนหนูได้ยินคนที่เล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันเจ็บปวดยิ่งกว่าชีวิตจะหาไม่นะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องการคลอดนะครับมันเป็นธรรมชาติอ่ะผมเองกับภรรยาเนี่ยตกลงกันว่าเราจะให้ภรรยาคลอดบุตรแบบธรรมชาติทั้งสองคนเลยนะครับถ้าตรวจแล้วไม่มีอุปสรรคใดๆลูกผมจะสุขคลอดธรรมชาติแม่จะรู้สึกถึงดีว่าธรรมชาติการคลอดมันเป็นยังไงความซาบซึ้งเหล่านี้เองมันประทับใจนะครับแล้วก็เด็กก็จะคลอดมาเป็นปกติเติบโตได้เร็วแม่ก็ไม่ต้องลำบากในการมีแผลที่หน้าท้องจะฟื้นตัวเร็วมากมากเลยครับแม่จะเลี้ยงลูกที่อย่างดีตั้งแต่เดือนแรกเลยเพราะไม่มีแผลที่หน้าท้องการผ่าตัดเอาเด็กออกตามสมัยนิยมผมขออนุญาตที่ไม่ให้ความเห็นนะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่เลือกทำวิธีนี้ทั้งคำจริงแล้วก็ถ้าต้องการทำก็ไม่ลำบากอะไรนะครับพูดคุยกับหมอรุ่นพี่ที่เป็นคนที่เป็นห้องคลอดที่คลอดให้ก็ไม่ยากอะไรแต่ว่าคงไม่มีใครทำแบบนี้หรอกครับพวกหมอด้วยกันเองจะไม่มีใครเลือกวิธีนี้สักวิธีนึงเลยวิธีการผ่าตัดเอาลูกออกให้เด็กคลอดตามธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับ
1: นะคะก็ฟังค่ะก็คลอดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูกันจนเติบใหญ่ถึงจะมีครอบครัวอายุแก่ขนาดไหนก็ยังเป็นเด็กในสายตาแม่นั่นแหละวันนี้เราถามคุณผู้ฟังอาจารย์ถามว่าเมนูที่คุณผู้ฟังได้ทานตอนเป็นเด็กแล้วทานทีไรคิดถึงแม่คือเมนูอะไรก็ให้ผู้ฟังแชร์ความคิดเห็นมาของหนูเนี่ยมันจะเป็นแกงคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้มยำไก่บ้านใส่ยอดมะขามมาจ้ะคือกินทีไรรู้สึกว่ามันอร่อยอร่อยมากนะโดยฝีมือแม่นี่แหละหลังๆแม่ไม่ค่อยทำเพราะเราทำให้แม่กินมากกว่า อะไรเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟัง
0: สมควรครับเพราะว่าคุณแม่อายุมากขึ้นแล้วลูกสาวรู้จักการครัวที่ดีแบบต้องเต่าเนี่ยนะครับเป็นแม่ครัวที่แข็งแรงมากก็คุณทายแม่รับประทานได้นะโดยใช้รสชาติเดิมคืนกลับไปให้คุณแม่
1: ใช่นะคะ
0: ผมมีโอกาสได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การอยู่ในห้องคลอดที่มีประสบการณ์จริงๆจากการเป็นหมอในห้องคลอดนะครับได้คลอดเด็กด้วยมือเองเยอะนะครับรวมทั้งผ่าตัดเอาเด็กออกก็มากตอนที่เป็นหมอจบแล้วนะครับเมื่อเป็นอยู่ที่ไปประจำที่ต่างจังหวัดผมไปอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์มันยาวเกือบ300กิโลเมตรจังหวัดนี้ครับเป็นด้ามขวานของเมืองไทยเริ่มตั้งแต่หัวหินกลับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบางสะพานน้อยเป็นอำเภอสุดท้ายแล้วก็ต่อด้วยจังหวัดชุมพรเลยเชื่อมต่อกันครับตรงนั้นเองครับเป็นจุดที่ภาษาเริ่มเปลี่ยนไปคนไทยเริ่มใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางใต้มากขึ้นที่บางสถานน้อยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกัน

0: นะคะมีคุณผู้ฟังส่งเป็นภาษาบาลีมาให้ต๋อด้วยนะอาจารย์เรื่องของการดูแลบิดามารดาต๋อพยายามอ่าน SMS นะคะแล้วก็ Facebook YouTube ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะอาจารย
1: ์ครับไปครับต่อไปครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
0: ้กลับมาในช่วงที่2นะคะขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้อาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของของแม่เรื่องของความรักเรื่องของตั้งแต่นู่นเลยพ่อแม่ปิ๊งๆแต่งงานมีครอบครัวนะคะแม่คือชีวิต

0: ่อยแล้วก็ตัดเผ็ดด้วยเนื้อเค็มแดดเดียวทำเองนะครับคิดแล้วก็ยังฟินไม่หายจากคุณผีสามวาค่ะอาจารย
1: ์โอ้โหเยี่ยมเลย
0: โอ้โหอยากกินเลย
1: ประทับใจของคนทุกคนทุกคนจะมีครอบครัวของตัวเองเป็นแม่มีแม่กับมีพ่อของตัวเองถ้ามันก็อยู่ด้วยกันกันมาเป็นหลายสิบปีจนขึ้นเติบโตขึ้นนะครับก็มีความประทับใจอะไรหลายอย่างที่ชัดเจนว่าเนี่ยคือมือแม่เราเองผมเองก็เหมือนกันครับผมรู้ดีในเวลาตอนนี้ถึงแม่จะจากไปแล้วก็ตามนะครับด้วยอายุไข90กว่าปีไปกินอาหารอะไรกันตั้งแต่จะมีบางร้านที่รสมือคล้ายๆกับแม่เราเลยอ่ะมันจะไม่ใช่รสเฉพาะเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องกลิ่นของอาหารด้วยกลิ่นที่แม่ทำกับกลิ่นของไอ้ร้านเนี้ยโอ้โหคล้ายกันเลยว่ะรสชาติก็คล้ายๆกันอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วการเติมน้ำปลามะนาวพริกแกงแต่กลิ่นที่เหมือนกันเนี่ยของอาหารนี่ครับยากมากที่จะเทียบได้มีร้านหลายร้านที่เดินไปที่พวกอาหารไทยๆที่เรากินกันมาตอนเด็กๆนะท่านทราบนะกลิ่นอาหารนี่มีความสำคัญในการบอกว่าเนี่ยฝีมือแม่เราชัดเจนมากๆเลยครับผมจะพูดถึงเรื่องของการที่แม่ลำบากลำบนขณะที่เด็กจะคลอดชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนถึงเวลาคลอดมันถึงต้องนอนหลานคลอดออกมาเป็นเด็กที่แข็งแรงน่ารักไม่ว่าจะเป็นการคลอดปกติในห้องคลอดหรือการคลอดด้วยการผ่าตัดช่วยเด็กคลอดออกมาเมื่อมีเหตุปัญหาเกิดขึ้นตามธรรมชาติข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าขนาดไหนสถานการณ์ไหนที่หมอจะต้องผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้องแต่วันนี้ผมจะขอนำเรื่องเวลาส่งของตัวเองสักนิดหนึ่งเพื่อระลึกถึงแม่นะแต่เป็นการระลึกถึงไปขั้นหนึ่งย้อนหลังไปอีกระดับหนึ่งแต่ก่อนที่แม่จะกลายเป็นแม่ต้องต่อเห็นภาพแล้วครับว่าตอนที่เป็นเด็กสาวมีหนุ่มมาจีบยังไม่ได้แต่งงานกันและเด็กสาวคนเนี้ยก็มีใจรักต่อเด็กหนุ่มคนนั้นด้วยคนหนุ่มตั้งแต่สาวก็เลยจีบกันนะครับตอนนั้นยังไม่มีคิดจะมีบุตรอะไรหรอกเพียงแต่ด้วยความรักแล้วก็วางแผนว่าจะแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันมันมีความรักเกิดขึ้นในใจของคนความรักนี้ห้ามยากมากแต่เราต้องการจะเน้นว่าจะทำให้ผู้หญิงเด็กสาวคนนี้ครับปรับสภาพจากเจ้าสาวตอนแต่งงานเพื่อมันได้โคตรไปเป็นคุณแม่ตอนที่มีบุตรคนแรกของครอบครัวผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่เราไปจีบนี่แหละระหว่างนั้นก็จะมีความรู้สึกหวานซึ้งตลอดสภาพตอนช่วงปี2ปี3ปีนี้เป็นช่วงที่มีความสุขในใจพอมองอะไรก็สวยงามไปหมดทั้งหนุ่มคนนี้กับสาวคนนี้ที่จะกลายเป็นคุณแม่ต่อไปในอนาคตผมชวนหลานมาคิดถึงแม่คุณตอนที่ยังเป็นสาวตั้งแต่ก่อนที่มีการตั้งครรภ์เป็นตัวคุณออกมานะครับเมื่อคลอดสกุลมาแล้วเป็นวาระของคุณเองในการที่จะได้เห็นแม่คุณเองว่าเป็นยังไงบ้างรักคุณยังไงดูแลคุณอย่างไรนะครับแต่วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของวันที่เราทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นคุณแม่ตามธรรมชาตินะครับเริ่มทีสมัยก่อนนู้นแล้วครับมันมีการแต่งเพลงถึงคุณแม่อยู่เยอะแยะหมดเลยนะซึ่งวันนี้ก็คงจะมีคนเอามาบรรเลงกันหลายสถานีเลยทีเดียวว่าเพลงนั้นเพลงนี้เยอะแยะเราก็พูดถึงเรื่องเพลงที่เป็นแม่แล้วมาเยอะแยะเลยผมก็นำเพลงที่ยังไม่เป็นแม่ตอนที่เป็นสาวเป็นเด็กสาวก่อนนั้นนะครับหนุ่มมาจีบมีเพลงนี้ที่น่าสนใจมากเลยครับมานานหลายสิบปีแล้วคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเป็นนักร้องสมัยก่อนนู้นของวงสุนทรภพคนร้องนะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศเป็นคนแต่งขึ้นชื่อเพลงธนูรักท่านผู้ฟังเคยได้ยินหรือเปล่าครับธนูรักเป็นเพลงที่คลาสสิกมากพูดถึงความรักว่ามีกามเทพมาคอยเหนี่ยวสายธนูเพื่อยิงสอดไปตักหัวใจของทั้งหนุ่มและทั้งสาวคู่นั้นสุดท้ายก็จะรักกันและแต่งงานกันเป็นครอบครัวสุดท้ายหญิงคนนี้ก็กลายเป็นเจ้าสาวและเจ้าสาวคนนี้ก็แปลงกายเป็นคุณแม่จนได้นะครับลองฟังดูนะครับธนูรักกามเทพเมตตาหัดควาหนาวคันธนูแผลงเสียบอุราพทูช ชื่นชูชมตรูคู่คะเนย

รักซึ่งตรึงซ่าหอมหวานน้ำตาไม่เปรียบเลยทุกแห่งแจ้งจนหมดเลย

车前龙让牛塞藤路看岸他凭冲岸三位แม้เธอครองรักปองยังยืนขอให้คืนรักชื่นช้ำใจ

0: ครับนำมาฝากเพื่อนฟังนะครับที่เป็นคุณแม่ได้คุณตอนสาวสิครับตอนที่คุณรักกับพ่อบ้านรักกับเจ้าบ่าวคุณนะครับมันมีความสุขเหลือเกินและจากนี้ไปอีกไม่กี่ปีแล้วครับคุณต้องเปลี่ยนเป็นคุณแม่มีความเจ็บปวดที่เล่าฟังตอนเด็กที่หนึ่งแล้วขณะที่คลอดเจ็บปวดแบบด้วยใจรักและภาคภูมิใจว่าตัวเองได้เป็นคุณแม่แล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กที่เคยร้องไห้ขี้มูกโป่งที่ถูกประหวานนี้ยิงเล่นตามปกติขี้งอนขี้น้อยใจสุดท้ายก็กลายเป็นเจ้าสาวและกลายเป็นคุณแม่ด้วยโบราณก็บอกว่าเกิดจากกามเทพเหนียวสายธนูขันงามผ่านแผลโฉมงามสามวัยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรักขึ้นแต่นี่คือความรักสมัยก่อนนู้นก่อนที่หลานๆที่ฟังลุงหมออยู่จะกลายเป็นลูกของคุณแม่คนนี้นะครับ
1: แหมอยากให้มีกรรมเทพมายิงธนูธนูรักให้หนูจังเลยอาจารย์ เพลงสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องแปลเลยนะเพราะเขาแปลมาแล้วอาจารย์คือความหมายฟังแล้วก็ยิ้มตามเนาะผู้ฟังเนาะนะคะอาจารย์เพลงนี้ใช้ร้องจีบสาวเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะสมัยนู้นเพลงที่ร้องจีบสาวมันมีไม่กี่เพลงนะแต่เพลงของคุณเพ็ญศรีภูมิชูศรีเนี่ยเป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆแล้วก็รู้จักกันทั้งคู่คนละครับเป็นเพลงของคุณครับตอนแรกๆนะครับสมัยนู้นเลยแล้วก็แต่งได้อย่างสละสลวยมากสัมผัสนอกสัมผัสในเนื้อหาต่างๆครบถ้วนต่างๆในการที่จะทำให้คนรักกันและยอมแต่งงานกันได้ในอนาคตต่อไปนะครับ
1: นะคะงั้นขออนุญาตไปที่ SMS นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกโหมาเป็นมาตาปิตุอุตปัฏฐานังปุตตะทารัสสะถ้าหาโหขอญาตต่ออ่านไม่จบแน่แน่คือก็มีภาษาไทยมาบอกว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้างข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดสุขสันต์วันแม่ครับอาจารย์ส่วนหนึ่งจากมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าสอนครับ
0: ครับใช่ครับการตอบแทนกันไปกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กคุณแม่ให้ความรักกับเราเมื่อเราโตขึ้นคุณแม่ก็เริ่มแก่เฒ่าลงนะครับหน้าที่เราคือดูแลคุณแม่ด้วยความรักด้วยความจริงใจและสิ่งเหล่านี้ครับมันดีซะกว่าวิตามินบำรุงดีสักกว่าเงินทองที่เราสร้างบ้านใหญ่โตให้แม่อยู่ก็มันคือความรักมันมีมูลค่ามหาศาลบอกแม่ว่ารักรักแม่นะครับก่อนที่แม่จะหมดอายุไขพอถึงเวลานั้นแม่จากไปแล้วเนี่ยไปบอกท่านก็ไม่ได้ยินหรอกครับไปทำให้ท่านรู้สึกว่าเรารักนะครับซื้อของไปฝากซื้อขนมอร่อยๆไปฝากแม่อย่าให้เยอะนักเดี๋ยวแม่จะอ้วนทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือสิ่งที่สำคัญมากคือท่านมีเวลาให้คุณแม่รวมทั้งการดูแลแม่อย่างนุ่มนวลและเมตตาไมเพราะยังไงก็ตามแต่แม่ก็เป็นผู้หญิงคนนั้นนะครับเมื่อตอนที่พ่อไปจีบอ่ะก็เป็นเด็กผู้หญิงเด็กสาวที่ละเมตตาไมอ่อนโยนนะครับสุดท้ายก็แปลงกายเป็นเจ้าสาวและกลายเป็นคุณแม่ของคุณนั่นแหละครับ
1: เมื่อก่อนอาจารย์จะมองแม่ของลูกว่าเป็นแม่คุณใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวนี้เป็นแม่ทุนหัวอะไรก็ว่ากันไปนะน่ารักน่ารักนะคะ
0: เฉยๆตัวนี้เฉยๆ
1: อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาได้ยินนะขอแยกมาข้อความคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าเคยฟังมาว่าเวลานอนต้องหัวเย็นเท้าอุ่นมันคือยังไงครับอาจารย
0: ์อุ่นเท่ากันแล้วกันนะครับท่านฟังเพราะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยครับเท้าจะเย็นไงท่านฟังมันอยู่ไกลหัวใจอ่ะหลอดเลือดไปเลี้ยงเท้าเนี่ยครับมันอยู่ไกลไปมันไกลปืนเที่ยงโอกาสที่เท้ามันจะเย็น

0: ขึ้นอุ่นขึ้นเนี่ยก็ยากหน่อย ขออภัยนะครับเพราะงั้นการที่เราจะให้เท้ามันอุ่นแบบที่เขาพูดถึงกันเนี่ยก็ใช่ห่มผ้าคลุมเท้าให้ได้ที่ผู้ใหญ่บางคนก็ใส่ถุงเท้าผมเองไม่ค่อยชอบใส่ถุงเท้าเพราะว่าไม่ชอบให้คนไข้ใส่ถุงเท้าเพราะว่าโอกาสจะลื่นจากการที่ถุงเท้าผ้าบางทีมันรีบเดินไปมันไถพื้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงขึ้นเอาแค่ตอนที่นอนนะครับว่าห่มผ้าถึงคลุมเท้าด้วยละกันนะส่วนอื่นๆก็ใช้เสื้อผ้าช่วยเอาเสริมเอาได้มีแต่เท้าครับที่ทั้งเย็นทั้งไม่มีอะไรไปคุมมันเลยสู้ใช้ผ้าห่มคุมให้ก็ละกันนอกจากถุงเท้าที่มีความเสี่ยงในการลื่นล้มนะครับ
1: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ผมอายุ61น้ำหนัก63ส่วนสูง174ตื่นเช้ามานอนบนเตียงหมุนพลิกตัวเร็วโอ้โหบ้านหมุนแล้วครับอาจารย์เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกสาเหตุแล้วก็การรักษาดูแลเบื้องต้นอย่างไรดีความดันตัวบน128ตัวล่าง90อัตราหัวใจน่าจะ73นะกินยากินยาเบต้าฮิสทีนแล้วส่งมาอย่างนี้นะอาจารย์12มิลลิกรัมได้ไหมครับขับรถได้จ้ะ
0: ครับก็อันนี้ก็เป็นการที่เกิดจากการที่อวัยวะในหูมันไม่เท่ากันนะครับบางทีก็เรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันก็แล้วแต่จะเรียกกันไปบางคนบอกหินปูนในหูมันหลุดอะไรก็แล้วแต่คุณหมอจะอธิบายฟังว่าเราเป็นยังไงบ้างส่วนทั้งอาการที่เรามีจะมีเสียงดังวิ๊ดวิ๊ดหรือเปล่าก็จะบอกอีกอย่างนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วบ้านหมุนเวียนศีรษะเป็นสัก 2-3 วันก็ค่อยๆดีขึ้นทางที่คุณจะใช้ยามันก็เดี๋ยวที่เพื่อนก็มียาที่ช่วยในการที่จะป้องกันอันนี้ให้แล้วก็ลดการเป็นนี่นานๆเกินไปก็จะช่วยคุณได้นะครับช่วงระยะนี้ก็คงดูแลตัวเองกินอยู่ให้สบายๆอยู่ที่บ้านอย่าขับรถเพราะโอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุมันสูงเวลาบ้านหมุนขึ้นมาเนี่ยครับเป็นปัญหามากมายทั้งหมดก็คือเกิดกับคนมากเลยเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะพบปล่อยมากเลยกินยาต่อเนื่องกันสักสองวันสองวันนะครับยาตัวที่คุณใช้พูดถึงนี่ก็คือยาที่ใช้ช่วยเรื่องคนนี้อยู่แล้วนะกินได้ครับสักสองสามวันคงจะดีขึ้นนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแสดงความคิดเห็นมาเมนูที่โปรดแบบแม่ผัดทำให้คือเนื้อไก่สับผัดกับอาจารย์ผัดเนื้อไก่สับผัดใบกะเพราแบบไม่เผ็ดใส่พริกสูงถึง2เม็ดค่ะอาจารย
0: ์จะหอมๆนะคุณฟัง
1: ใช
0: ่ๆช่วยมากเลยแล้วก็ไก่สับเนี่ยเวลาหั่นเนี่ยแม่จะบอกเลยว่าต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆลูกเพราะตอนผัดแล้วเนี่ยเนื้อไก่มันจะยุ่ยเร็ว
1: มันจะหดใช่ไหม
0: หดตัวเร็วแล้วมันจะเป็นชิ้นเล็กๆได้เวลามันถูกตะหลิวนะครับท่านแม่จะหั่นชิ้นให้มันใหญ่นิดนึงเราจะได้เห็นมันชิ้นๆแล้วก็โหหอมจากใบกะเพราไม่รู้แม่ใส่อะไรใช่ป่ะมันกลิ่นมันเฉพาะเจาะจงกินตามร้านบางทีก็ไม่เหมือนฝีมือแม่เรานะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกอาจารย์มีอีกเพลงวันแม่นะครับก็คืออยากฟังเพลงใครหนอด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่เนาะนะครับเพลงที่เราร้องมาบ่อยๆนะครับทุกปีแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากเพลงนี้คนแต่งเขามีอารมณ์ขันมากๆเลยนะใครหนอนี่สำคัญมากแต่ผมจำเนื้อเพลงไม่ได้ครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณซีซั่นเชียงบอกโหอาจารย์เล่าเรื่องแม่เนี่ยน้ำตาทหารไทยจะไหลเลยครับอาจารย
0: ์ขอบคุณมากครับสิ่งที่เป็นแม่ผมว่าไม่มีใครเทียมครับเป็นสิ่งที่เล่ามาแล้วก็เป็นเรื่องจริงของการที่เล่าโดยไม่ต้องแต่งเติมเสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นผมทำรายการสัปดาห์นี้ครับเมื่อวานนี้กับวันนี้ผมใช้ประสบการณ์การเป็นแพทย์กับการที่เป็นลูกของแม่กับการที่ไปทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นแม่ให้กับลูกของผมเองนะครับสามบล็อกเป็นแม่มีแม่ตัวเองนะครับทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวเป็นแม่ของลูกของเราเองแนะนำให้ไปดูหมอไปดูแม่เขาบาดยังไงเล่าฟังตรงๆแบบที่ผมเล่าฟังนะครับเมื่อวานนี้กับวันนี้และพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเรื่องนมแม
1: ่แล้วก็มีคุณนิติพัฒน์อาจารย์พูดถึงเรื่องคุณแม่เมื่อวานแม่ไม่หลับถ้าลูกยังกลับบ้านไม่ครบเนี่ยจะคอยจะเงื้อคอยอาจารย์พูดแล้วขนลุกครับแม่ผมเป็นแบบที่อาจารย์พูดเลยตอนเย็นถามตลอดกลับกันหรือยังคนนี้กลับหรือยังคนนั้นกลับหรือยังพอกลับมากันหมดคุณแม่นอนแบบไม่สนใจใครเลยครับ
0: ครับนี่แหละครับเกิดขึ้นกับผู้หญิงแท้ทุกคนโดยเฉพาะหญิงไทยนะเพราะวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างนี้ครับขอให้รู้ว่าคนที่รักหมายถึงส่วนใหญ่แล้วลูกชายกับลูกสาวครับ

0: พ่อเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่
0: ไม่กลับมาบ้างก็ไม่เป็นไรกลับสายหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ลูกสาวลูกชายเนี่ยแม่จะเป็นห่วงที่สุดรักที่สุดไม่ได้หวังจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตของเขาหรอกครับที่แบบมันเป็นสัญชาตญาณของความเป็นแม่แม่หญิงไทยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนและไปถามเลยครับถ้าไม่ยอมมันไม่อายการที่จะเล่าให้ฟังไม่ปิดบังกันเหมือนกับทุกบ้านครับท่านผู้ฟัง
1: จริงขอแชร์นิดนึงนะก่อนเวลาจะหมดหนูกับขับรถกับโคราชอาจารย์คุณแม่โทรมาประมาณ 5-6 ครั้ง
0: เนี่
1: ยโทรมาถามว่าถึงไหนแล้วลูกค่อยๆขับนะถึงไหนแล้วลูกโหอาจารย์บอกจะถึงบ้านไป10รอบ
0: ครับต้องเข้าใจนะครับแม่ถามด้วยความห่วงใยจริงๆเลยอ่ะถึงแม่แม่จะลำบากในการโทรศัพท์แต่ละครั้งก็ไม่ใช่เรื่องหมูหูตาก็ไม่ค่อยดีกดเบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรเงี้ยหาไม่ค่อยเจอแต่ก็ไม่พยายามจะโทรหาด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับอีกหน่อยเต่าก็สบายขึ้นทางด่วนไปถึงบ้านเลยก็จะไม่ลำบากมากนะปลอดภัยขึ้น
1: ใช่นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟัง
0: เจออะไรเยอะเลยนะข้างเก่านะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณคุณหมอที่ให้คำแนะนำดีๆได้ดูแลท่านในวัย88ปีอย่างเต็มกำลังที่ลูกทำได้คำพูดของคุณหมอมีพลังให้ลูกได้ดูท่านอย่างมีความสุขมากค่ะ
0: ครับมุ่งทำนะครับลูกๆทุกคนในเมืองไทยลูกๆทุกคนในเมืองไทยขอเน้นนะครับถ้าลูกสาวลูกชายและหลานๆรุ่น F2 ด้วยนะครับช่วยกันดูแลคุณแม่คุณเพราะท่านมีเวลาอีกไม่มากเลยนะครับจริงๆนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากคนแก่โดยเฉพาะคนแก่ผู้หญิงเนี่ยครับก็จะละเมียดละไมมากเลยคุณให้เวลาเขาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าให้เงินให้ทองให้อะไรทั้งนั้นนะครับก่อสักนิดนึงถ้าเกิดคุณคนสมัยใหม่อีกนิดนึงนะคุณแม่คุ้นชินนะครับกับใกล้ๆผมเองนะครับใช้วิธีไปถึงแม่ที่บ้านที่ผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยแม่อยู่บ้านหลังนั้นขอจับบีบแขนเข่าให้แม่ครับบีบนั่งบีบให้เลยครับนั่งเตี้ยๆกว่าแม่นิดนึงมันมีเก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบีบแล้วก็คุยไปเงยหน้าคุยกับแม่นิดๆนะครับมือก็บีบนั่นบีบนั่นบีบนั่นแบบนี้ให้คล้ายๆกับนวดให้นะครับเป็นสิ่งที่แม่มีความสุขที่สุดแล้วพอดูสีหน้าก็รู้อันนี้ก็สิ่งประสบการณ์โดยตรงผมนะครับ
1: คุยเรื่องวันแม่คุยเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไว้มาคุยต่อพรุ่งนี้เวลาหมดค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดย
5: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกิน

0: ขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 7:35 น. 12 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับวันพุธที่12 สิงหาคม พุทธศักราช 2569นะครับแรม14 ค่ำ เดือน 8ปีมะเมียพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับนะวันนี้วันหยุดแต่ว่าสายๆนี้รถราอาจจะเยอะหน่อยบนท้องถนนกรุงเทพ
0: คร
1: ับ วันแม่แห่งชาตินะส่วนใหญ่คุณลูกทั้งหลายซึ่งรักคุณแม่นะจะออกจากบ้านพาคุณแม่ไปในสถานที่ต่าง
0: ๆครับ
1: มีการสำรวจออกมาแล้วอันดับหนึ่งคือพาไปร้านอาหารที่คุณแม่อยากทาน
0: ครับ
1: สองอันดับสองไปทำบุญนะอาจจะไม่ใช่ที่วัดก็ได้นะจะไปทำบุญไปทำบุญนะแล้วก็สามก็คืออยู่ที่บ้านกันเลยครับผมก็น่าจะมีการนะฮะเคลื่อนไหวของบุคคลค่อนข้างจะเยอะทั้งประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเพราะคุณแม่แสนดีของเรานี่อยู่กันทั้งประเทศ
0: ครับ
1: เพลงข้าน้ำนมเวอร์ชันนี้สไปกี้คิดนะฮะเป็นวงเด็กๆนะฮะร่วมกันขับขานร้องเพลงประสานเสียงเพลงนี้ผมเกิดมาก็ได้ยินแล้ว
0: ฮะ
1: มันปีไหนยังไงฮะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยประมาณปี2490กว่าๆนะครับออริจินอลเนี่ยเป็นคุณชาญเย็นแขนะครับ
1: ร้องชายร้องก่อนนะชาญเย็นแข
0: แล้วก็คนที่แต่งก็คือครูไพบูลย์บุตรขัน
1: โอ้โห
0: เพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะครับกรณีของเพลงนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยแต่งให้กับคุณแม่ของท่านเองนะฮะเพราะว่าครูไพบูลย์เนี่ยเป็นโรคเรื้อนนะแล้วก็ค่อนข้างจะป่วยหนักมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคือไม่ได้รับความเหลียวแลจากใครฮะ
1: แต่ว่า
0: ใช่ครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยดูแลตลอดนะฮะนี่ก็เป็นการแต่งเพลงนี้2492พี่แปะชาญเย็นแขออริจินัลแต่ว่าครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเราได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกก็คือ4มิถุนายนนะครับที่มีการบันทึกไว้นะครับ4มิถุนายน2492นะครับคอนเซปต์ก็คือแรงบันดาลใจเนี่ยบูชาพระคุณแม่นะครับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่ไม่เคยรังเกียจลูกเลยแม้ขณะลูกที่ป่วยหนักก็ตามนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยประวัติเพลงนี้บอกชัดเจนว่าคุณครูไพบูลย์บุตรขันท่านเป็นโรคเรื้อนตอนนั้นนะครับ
1: ในโอกาสวันแม่วันนี้นะฮะทำอะไรสักอย่างไม่ต้องอย่างใหญ่ก็ได้อย่างกลางอย่างเล็กหรือแต่ต้องมีสักอย่างกับคุณแม่นะครับอย่างน้อยถ้าอยู่กันห่างไกลโทรศัพท์ถึงกันก็ยังได้นะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันมีแล้วมองเห็นภาพกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรียกอะไรนะคุณ
0: ไลน์ไงไลน์แบบเห็นภาพวิดีโอคอล
1: วิดีโอคอลวิดีโอ
0: ได้เลยนะครับ ก็เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีนะครับ
1: ครับ
0: หรือพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับก็ถือว่าเป็น
1: วันแม่ของแผ่นดิน
0: แม่ของแผ่นดิน
1: แล้วก็ให้ยังเป็นวันหยุดตลอดกาลของประเทศไทยนะครับถือเป็นวันสำคัญนะ
0: ครับ
1: นะเอาละครับนะฮะนอกจากคิดถึงแม่กันแล้ววันนี้มีอะไรที่ต้องคิดถึงกันบ้างจริงหรือไม่จริงคุณดุลเทพช่วยยืนยันให้ผมหน่อยที่นายกรัฐมนตรีเขาว่าน
0: ะ
1: ไปพูดนะตอนนี้จะเข้มแข็งเรื่องการกวดขันการพกอาวุธปืนออกจากบ้
0: าน
1: พกมาเป็นผิดทันทีและถ้าอยู่ในบ้านยิงโจรก็ผิด
0: คือในแบ่งเป็นสองส่วนนะ
1: ครับ
0: ในส่วนแรกเนี่ยคือพกปืนเนี่ยผิดเนี่ยท่านนายกย้ำหลายรอบแล้วสื่อก็ถามหลายรอบ
1: ครับ
0: คือต้องผิดอยู่แล้ว
1: ผิดอยู่แล้วครับกฎหมายมันระบุอยู่ครับ
0: จะไปพกปืนในที่สาธารณะมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่ดูแลอย่างที่พี่แปะอธิบายไปเมื่อวานนี่คือกระทรวงมหาดไทยแล้วท่านนายกเองเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าไอ้ใบล่าสุดที่เซ็นอนุญาตไปเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้ว
1: ตั้งแต่ปี
0: 66มั้งลักษณะนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็ชัดเจน
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนนะฮะ
1: คือพกพาอาวุธถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ออกจากบ้านมานี่ตำรวจจับปุ๊บโดนเลยครับนะฮะไม่มีข้อโต้แย้งนะฮะ
0: แล้วก็
1: แต่อยู่ในบ้านนี่ครับไม่ได้พกครับเก็บอยู่ในตู้ครับโจรเข้าบ้าน
0: เ
1: นี่ย ถ้ายิงโจรนะฮะ
0: ก็ยิงได้
1: ก็ยังผิดอีกแล้วครับ
0: ยิงได้
1: นี่แหมผมฟังแล้วหัวเราะเลยนะฮะ
0: ยิงได้สิก็อ้างป้องกันไงนะครับอ้างป้องกัน
1: ถ้าเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินโดยชอบ
0: ใช่
1: มันทำได้นะ
0: ทำได้ครับทำได้โดยปกติเลยผมคิดว่าน
1: ายกไปสับสนยังไงยิงโจรในบ้าน
0: ผมยังไม่เชื่อว่านายกสับสนนะแต่ผมเชื่อว่าเสียงที่ปล่อยออกมาเนี่ย
1: โอ้ตัดเหรอ
0: ใช่คือไม่ได้ปล่อยทั้งบริบทนะเพราะว่านายกไม่น่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือไม่น่าจะปล่อยไก่ขนาดนี้
1: ใช่ใช่
0: เพราะสามารถป้องกันตัวเองได้อยู่แล้วสมมติว่าโจรเข้ามาในบ้านเนี่ยจะมาลักของหรือขโมยของเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้ปกติเลยคืออันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะผมยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องหนึ่งมีเงาตะคุ่มอยู่นอกบ้าน
1: อยู่นอกบ้านครับอ
0: ยู่นอกบ้านเข้ามาย
1: ังไม่เข้ามาในบ้านเรานะฮะอยู่ในเขตรั้ว
0: จำเลยเนี่ยตื่นขึ้นมาประมาณสัก 5-6 ทุ่มฮะ
1: หกทุ่มแล้วกันที่คืน
0: หกทุ่มเห็นเงาตะคุ่มฮะ
1: ตะคุ่ม
0: เข้ามาแล้วไอ้โซนนั้นเนี่ยมันเป็นโซนที่ปกติเนี่ยมีการลักขโมยกันเป็นอาชีพ
1: เป็นประจำ
0: เป็นประจำนะครับปรากฏว่าจำเลยยิงไปฮะ
1: ตุ้มไป
0: ยิ
1: งในเงามืดที่มันตะคุ่มฮะ
0: ใช่ฮะ
1: โดนเมียเหรอครับ
0: ใช่เมียตาย
1: เลย
0: เมียตายอัน
1: นี้ผมดาวเอานะ
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ได้ตั้งใจหรอก
0: อันนี้เป็นคำพูดจากสันติกาเลย
1: โอ้ครับครับตะคุ่มฮะโอ้ไม่ใช่เมียแน่นอนเพราะเมียผมสวยแล้วไงฮะ
0: ก็อ้างป้องกันได้เพราะว่า
1: คือคิดว่าเป็นโจร
0: ใช่
1: จะมาลักทรัพย์สิน
0: ปรากฏว่าเมียเนี่ยไปถืออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มันเป็นลักษณะมีดำๆขึ้นมา
1: อ๋อ
0: มันเหมือนอาวุธอ่ะ
1: เออ
0: ม
1: ัน
0: เหมือนอาวุธอ่ะนึกออกมั้ย
1: ลักษณะไม้กวาด
0: ไม่รู้ไม้กวาดหรือเปล่าม
1: ันคล้ายๆปืนยาวไง
0: คือรายงานไม่ได้แจ้งว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยให้เมียไปอยู่ข้างนอกบ้านหรือเปล่าแล้วเห็นเงาตะคุ่มเลยยิง
1: รู้อยู่แล้วว่ามีออกนอกบ้านแน่คืนนี้6ทุ่มตกลงศาลตัดสินว่า
0: ฮะ
1: ไม่ผิด
0: ไม่ผิด
1: นะไม่ผิดนะครับ
0: คือมีเหตุลดโทษ
1: มีเหตุลดโทษ
0: มีเหตุลดโทษ
1: ครับครับ
0: ก็ต้องบอกว่าป้องกันได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่เชื่อมั่นว่านายกเนี่ยพูดคำนี้จริงต้องฟังบริบททั้งหมดก่อน
1: ต้องให้ครบ
0: ต้องให้ครบ
1: นะฮะว่าประโยคนั้นมีอะไร
0: มีอะไร
1: แต่ถ้าบอกว่ายิงโจรในบ้านแล้วผิดอันนี้ไม่ใช่นะฮะกฎหมายเขาเปิดทางให้แล้วมีกฎหมายระบุชัดถ้าป้องกันชีวิตและทรัพย์สินโดยชอบนะไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าพฤติกรรมนะฮะการลงมือตรงนั้นนี่นะครับผมเป็นนักข่าวสายตำรวจก็ได้คุยกับตำรวจอยู่เรื่อยแนะนำผมมาเยอะเรื่องพวกนี้นะแม้กระทั่งถ้าไปกินข้าวร้านอาหารผับเพิ่มนะไปเอาหัวเข้าน
0: ะ
1: ต้องเอาตูดเข้าพร้อมออกตลอดเวลานะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันตัวส่วนเรื่องการยิงโจรในบ้านบอกไว้เลยนะยิงได้เลยแป๊ะนะนัดแรกยิงไปเลยไม่ต้องกลัวถ้าโดนก็นะฮะนัดที่สองเขายิงขึ้นฟ้าแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่านัดแรกผมยิงขู่แล้วนะเห็นว่ามีหลังคาทะลุนะแล้วนัดสองมันยังเข้าหมาผมอีกผมเลยยิงมันตายไอ้ข้อจริงก็คือผมยิงมันตั้งแต่นัดแรกฉะนั้นเวลายิงโจรอย่ายิงนัดเดียวนะครับเว้นแต่พอเรายิงสมมติเรายิงมันจะยิงตรงหรือยิงขู่ไม่รู้มันวิ่งหนีหันหลังเลยออกนอกบ้านแล้วเราไล่ตามยิงมันโดนหลังเนี่ยหรือโดนขาเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เราผิดนะครับทำเกินแก่เหต
0: ุ
1: มันมีสองกรณีนะ
0: ใช่ครับ
1: นะถ้าอยู่ในบ้านนี้นะฮะแนะนำนะครับถ้าใจถึงก็ยิงได้เลย
0: ครับ
1: แต่อย่ายิงหลังนะต
0: ้
1: องยิงด้านหน้านะครับนี่เขาแนะนำมา
0: คือมันเป็นการกระทำที่แบบว่าป้องกันสิทธิ์ของตนหรือผู้อื่นให้พ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายก็คือการปล้นการฆ่าเนี่ยอันละเมิดต่อกฎหมายทำเพราะสมควรแก่เหต
1: ุ
0: เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดนะฮะ
1: ไม่มีความผิด
0: ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดนะฮะ
1: แต่ถ้าโดนนัดแล้วนะโจรมันกองอยู่กับที่นะอย่าไปยิงซ้ำนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ายิงซ้ำนี่ไม่ได้นะถือว่าเกินเหตุ
0: คืออยู่ๆ
1: ยิงเพื่อป้องกันตัวไม่ทำให้เขาถึงตาย
0: ใช่ครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านท่านแล้วก็มาทำร้ายท่านมาลักของท่านเนี่ยอันนี้คือต้องป้องกันได้ครับ
1: ป้องกันได
0: ้
1: แล้ว
0: เป็นพยานตรายที่ใกล้จะถึง
1: ใช
0: ่ต้องบอกว่าอย่างนั้น
1: มั่นใจด้วยปืนกระบอกนั้นที่เราครอบครองคือกฎหมายด้วยนะถ้าผิดกฎหมายเราก็โดนอีกข้อหาอยู่ดีครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย
0: คือถ้าเป็นเกินกว่าเหตุนะเกินสมควรกว่าเหตุเนี่ยเขาก็บอกไว้ชัดเจนว่าถ้าทำไปด้วยความตื่นเต้นตกใจหรือกลัวเนี่ยมีความผิดแต่ศาลอาจไม่ลงโทษก็ได้ดังนั้นเนี่ยแต่คำที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นเงาจะคุ้มแล้วยิงไปเนี่ยเป็นภรรยาตัวเองตายเนี่ยอันนี้มีคำพิพากษา ที่ชัดเจนเลยนะถึงศาลฎีกาเลยนะ
1: ครับ
0: อันนี้นี่นำมาเรียนหนังสือเลยฮะ
1: มันเคยมีอยู่คดีนะ
0: ใช่
1: เป็นระดับด็อกเตอร
0: ์
1: ผมไม้กอล์ฟตีภรรยา
0: อ๋ออันนั้นนิด้า
1: โทนิด้าน
0: ิด้าอาจารย์นิด้าเลยนั่นนะ
1: บอกนั้นไม่ใช่อาวุธ
0: โอ้โหอันนั้นอันนั้นคนด่ากันทั้งเมืองฮะคนด่ากันทั้งเมืองตอนนั้นโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าคำพักษาศาลฎีกาไปถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างไรนะแต่ว่าคำพักษาศาลต้นอันนั้นออกมาเนี่ยคนด่า
1: คนด่ากันมาก
0: ด่ากันมากฮะ

0: ว่าโอ้โหกอล์ฟไม่ใช่ไม่กอล์ฟไม่ใช่อาวุธไม่ได้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดนะครับถ้าใช้ในเจตนาที่จะเป็นอาวุธในการทำร้ายคนอื่นนะครับ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็
1: เคลียร์นะครับวันนี้นักนะทั้งทนายและทนายช่วยกันบรรยายเรื่องการยิงโจรในบ้านผิดหรือไม่ผิดนะมันขึ้นกับนะฮะพฤติกรรมการกระทำ
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมแนะนำเลยนะตำรวจแนะนำผมมาแล้วผมไม่เอ่ยนามยิงก่อนเลยนัดแรกถ้ายิงโดนนัดสองยิงขึ้นฟ้าบางทีเรายิงขึ้นฟ้ามันวิ่งมาหาเรายิงนัดสองไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: กันไว้ก่อนนะฮะเอา
0: ละก็ขอเริ่มที่เรื่องของวอลเลย์บอลนิดหนึ่งพี่แป๊ะวอลเลย์บอลอายุ17ปีชิงแชมป์โลกนะครับเราก็ได้ ชนะที่สมควรนะครับโดยชนะอียิปต์ไป3ต่อ0เซต
1: หลังจากแพ้อเมริกามา
0: ใช่ครับก็ชนะไป25ต่อ15 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ20นะครับก็เป็นอันดับ4ของกลุ่ม
1: อยู่อันดับ4
0: ได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไป
1: โอ้
0: เพราะว่าแข่งจบแล้ว5นัดชนะ2แพ้3นะครับ
1: แพ้3ชุด17ปีชิงแชมป์โลกนะฮะเน้นย้ำชิงแชมป์โลกนะวอลเลย์บอลหญิงของเราแข่งกันที่กรุงซานดิอาโกประเทศชิลีนะครับก็ใกล้ๆโคลอมเบียที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นแหละนะเข้ารอบ16ทีมไปเจอชาติไหน
0: ฮะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าชาติอื่นๆยัง
1: ต้องรออ
0: ยู่นะฮะลุ้นกันต่อไป
1: ทีมนะครับเข้ารอบ2ได้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยยินดีด้วยนะวอลเลย์บอลนี่เป็นกีฬาที่รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะประสบความสำเร็จไงนะศรัทธาของแฟนกีฬาก็จะเกิดเมื่อนักกีฬาประสบความสำเร็จด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะไม่ใช่ไปเชียร์อยู่นั่นแพ้อะไรก็ยังเชียร์นะฮะเชียร์กันอยู่แต่ว่าแฟนอาจจะลดลงนะฮะมันเห็นชัดตั้งแต่ไปแข่งที่เชียงใหม่แล้ว
0: ครับ
1: แม้ว่าเจอกับทีมอาเซียนด้วยกันแฟนวอลเล่นะครับไปจองตั๋วตั้งแต่ตีสองตีสาม
0: แฟนเขาเหนียวแน่นมาก
1: เหนียวแน่นมากแล้วก
0: ็ดูอย่างต่อเนื่องนะฮะ
1: ตั๋วแมนยูหน้าสนามคุณมันมากกว่าราคาหน้าตัวแมนยูตัวผี
0: อ๋อ ผมว่าเอ๊ะแมนยูแข่งกับอะไร
1: ก็มีการโกงราคาได้ด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนฟุตบอลของเราเนี่ยก็ขึ้นกับศรัทธาตั๋วลดลงแล้วละโซนละ100บาทจองตั๋วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันที่18นะที่ราชมังส่วนวันที่15ก็รอกันอยู่ว่าเกมแรกจะเป็นอย่างไรเจอกับสิงคโปร์ในบ้านสิงคโปร์ครับแต่วันนี้เริ่มแล้วนะครับฟุตบอลยุโรปครับทีมที่จะเตะกันเปิดหัวก็คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: ครับ
1: ปารีสแซงต์แชร์แมงนะจากฝรั่งเศสจะดวลกับแอสตันวิลล่าที่เพิ่งมาดวลกับ BG ปทุมของเราเรื่องชนะไป 3-1
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นแชมป์ยูโรป้าลีกนะครับเตะกันวันนี้นะครับ12สิงหาตี2ครับช่อง BIN Sport 1นะฮะถ่ายทอดนะครับหลุยส์เอนริเก้นะฮะชาวสเปนคุมทีมปารีสอุนายเอเมรี่ก็ชาวสเปน
0: ใช่
1: คุมทีมแอสตันวิลล่านะครับ
0: สเปนเจอกับสเปน
1: ครับก็วันนี้นะครับลีฮันโดกานาโชจะแผงฤทธ
0: ิ์แล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะฟุตบอลรายการนี้เพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นแชมป์มา2สมัยไงแต่ว่าซูเปอร์คัพเนี่ยเขาเอาแชมป์ยูโรป้าลีกเจอกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงมาเป็นแบบที่พี่แป๊บอกก็คือแอสตันวิลล่าพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงและปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยได้แชมป์รายการนี้ตั้งแต่มีสโมสรนี้มาเนี่ยก็คือปีที่แล้วเป็นครั้งแรกปีที่ปีนี้จะเป็นครั้งที่2หรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงนะ
1: ครับ
0: ทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้มากที่สุดเนี่ยก็คือเรอัลมาดริด
1: เพราะว่าเขาเป็นแชมป์ยูฟ่าอยู่เรื่อยๆ
0: 15
1: มากที่สุด
0: 15สมัยแล้วก็แชมป์รายการนี้6สมัย
1: ครับ
0: ส่วนอังกฤษทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้มากที่สุดสโมสรในอังกฤษก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลิเวอร์พูล4สมัยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามกันแล้วกันเป็นสัญญาณสำหรับการที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่เพราะว่าพอหลังจากจบเกมนี้ลงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของ Charity Shield แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับ
1: เริ่มพรีเมียร์
0: ก็จะเริ่มพรีเมียร์แล้ว
1: ซึ่งอาทิตย์ที่16สิงหาวันหวยออกบ้านเรานี่นะครับ
0: ครับ
1: ก็อาร์เซนอลครับจะดวลกับแมนซิในศึก Community Shield
0: ครับ
1: วันอาทิตย์ที่16สิงหาเอาละฮะได้กลิ่นเข้ามาหน่อยๆแล้วครับอาร์เซนอลดวลกับแมนซีซึ่งตอนนี้แมนซีก็เปลี่ยนโค้ชใหม่เป็นชาวอิตาเลียนเอนโซมาเรสกาได้ผู้เล่นคนสำคัญก็คือเอนริสแอนเดอร์สันไง
0: ครับ
1: นะทีมชาติอังกฤษจากนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาประกอบร่างส่วนนะฮะกองหน้าของอาร์เซนอลนะฮะ

0: วิกตอร์ยูเคเรสบอกว่าจะนำแชมป์นี้เข้าสู่สโมสรเป็นแชมป์แรกนักเตะทีมชาติสวีเดนนะเดี๋ยวรอดูกันเปลี่ยนโค้ชใหม่ของแมนซีผู้เล่นก็มีหลากหลายนะ
1: หลากหลายมาก
0: ที่เข้ามาสู่ทีมนะครับ
1: ไม่มีไม่ได้หวั่นไหวเรื่องของ115คดีเลยนะทำตัวเองเป็นปกติ ทุกอย่าง เพราะว่าเชื่อมั่นว่าระบบของอังกฤษเนี่ยกับระบบของสารคดีเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าก็จะยืดไปเรื่อยๆนะฮะยืดไปเรื่อยๆก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: ของเชลซี7เรื่องนี้จบแล้วนะ
1: จบแล้ว
0: จบแล้วนะโดนนะครับบรรเทาโทษด้วยการรอลงอาญา
1: ของแมนซี
0: เนี่ย115
1: คดีฮะ115คดียังไม่จบยังไม่จบนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าจบชาติภพไหนนะฮะก็นี่เป็นการใช้เงินซื้อความสำเร็จอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็เรียกเอกสารเพิ่มอยู่นั่นแหละเรียกเอกสารเพิ่มอยู่แล้วล่ำไปนะฮะก็ว่ากันไปใครเป็นแฟนแมนซีก็สบายใจต่อไป
0: คู่นี้เตะกันวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ส่วนใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับหลังช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะฮะอุ่นเครื่องก็แพ้ยันเตเลยตอนนี้กองหลังตัวใหม่ชาวอุรุกวัยซึ่งยืมตัวจากบาร์เซโลนาครับโรนันนะฮะอาราโคอาโรโคนี่เป็นปลากระหลังทีมชาติอุรุกวัย
1: แกเป็นกัปตันทีมบาร์เซโลนาด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็เพิ่งเซ็นสัญญาต่ออายุกับนะครับทางบาร์ซ่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปจนถึงปี31อ่ะก็วัย27ปีแต่ไม่รู้คิดยังไงครับลิเวอร์พูลขอก็ให้ยืมตัวมาแต่ตัวสัญญาอยู่กับบาร์ซ่านะก็สัญญายืมตัว1ฤดูกาลนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีออปชั่นซื้อขาดด้วยเพราะว่าเขาต่อสัญญายืมถิ่นแคมป์นูจนถึงปี31นี่ก็แปลกๆน
1: ะ
0: สัญญาเสร็จปุ๊บให้ลิเวอร์พูลยืมตัวตัวเขาประกาศเลยนะครับว่าเวอร์จินฟานไดนี่ยิ่งใหญ่เขาก็จะมาเสริมนะฮะแดนหลังของลิเวอร์พูลนะครับ
1: เสริมความยิ่งใหญ่เงี้ย
0: เสริมความยิ่งใหญ่เพราะว่าฟานไดเนี่ยก็เป็นหัวใจของทีมละผมอยากเล่นกับเขานะก็เดี๋ยวรอดูว่าคู่นี้จะทำงานได้ดีขนาดไหนมาเสริมแผงหลังหน่อยส่วนสโมสรอื่นๆที่น่าสนใจนี่ครับคริสตัลพาเลซนี่นะครับดูน่าสนใจมากเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะทีมชาติด้วยนะ
1: ครับ
0: อาร์เซนอลไม่ค่อยใช้งานอ่ะนะคริสตัลพาเลซทีมร่วมเมืองลอนดอนก็เลยเอาตัวมาทาเคฮิโร่โทมิยาสุ
1: เ
0: ป็นกองหลังเซ็นสัญญา2ปีเรียบร้อยโคเวนทรีน้องใหม่ตอนนี้แฟงเลมผ่านคุมทีมนะครับเสริมนักเตะ6คนแล้วนะครับล่าสุดก็ไปซื้อเคเลบยูเรนกีเป็นกองกลางทีมชาติกาน่านะครับติดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดอายุเพิ่ง20
1: ครับ
0: นะครับมาเป็นกองกลางอีก1คนนะครับรายที่6นะครับโคเวนที่จะอยู่รอดไหมนะช้างกระทืบโรงนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ขายดีส่วนใหญ่จะเป็นสเปนสเปนเนี่ยขายดีมาก
0: เขาเห็นภาพในฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: นะทีมที่เข้าสู่ฟุตบอลโลกนักเตะหลายคนได้ยกย้ายสโมสรกัน
1: ครับแล้วก็โค้ชที่ขายดีเนี่ยก็ถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโค้ชสเปนก็มากสุด
0: ครับ
1: อย่างอาร์เซนอลมิเกลอาร์เตต้าแอสตันวิลล่าอูนายเอเมรี่เชลซีก็ซาบีอาลองโซฟูลแลมก็อาร์โรอาเบลัวนะครับที่มาจากเรอัลมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลก็อันโตนีอิราอราซึ่ง5ท่านเนี่ยวัยใกล้เคียงกันมาก44 45 46 47กลุ่มประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีโดดมาก็คืออูไนเอเมรี่ที่50กว่าๆแต่ก็เป็นโค้ชที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช้บริการมากสุดมากกว่าอังกฤษเองอังกฤษเองเนี่ยมีอยู่ก็คือโคเวนทรีซิตี้แล้วก็มีอิปสวิชทาวน
0: ์
1: แล้วก็มีคุณไมเคิลคาริกมีอยู่3จาก20ทีมมี3ทีม
0: เดี๋ยวจะโชว์ให้ดู
1: ส่วนในสเปนเนี่ยในสเปนเนี่ยกลับกันส่วนใหญ่เขาเชื่อมั่นโค้ชของสเปนเองดังนั้นเนี่ยมีเพียงประมาณสัก 6-7 สโมสรเองที่เป็นโค้ชต่างชาติในลาลิก้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโค้ชสเปนหมดเลยนะครับเขาเชื่อมั่นโค้ชของเข
0: า
1: ในขณะที่อังกฤษไม่เชื่อมั่นโค้ชสัญชาติอังกฤษ
0: ฟุตบอลนะลีกยิ่งใหญ
1: ่
0: แต่โค้ชที่เก่งๆกับน้อยลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: คือแปลกดีนะฮะอ่ะส่วนประธานาธิบดีโรนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศนะครับ
1: มีปัญหาอะไรอ่ะ
0: ฟีฟ่าจะทำผิดพลาดอย่างแรงหากคิดจะปลดอินฟานติโนออกจากตำแหน่งครับนี่แกเป็นห่วงเพื่อนรัก
1: เขามีจดหมายของ3สหพันธ์ฟ ฟุตบอลที่ชัดเจนนะคือคอนคาเคฟ
0: 1ยูฟ่า2คอนคาเคฟ
1: แล้วก็ AFC ด้วยนะ
0: AFC ของเราด้วยเหรอ
1: ใช่ AFC ด้วย
0: เอากับยูฟ่าด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยเรามีเพื่อนแล้วเว้ยเฮ้ย
1: ไทยเนี่ยเอากับทาง AFC หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า
0: AFC มติเสียงส่วนใหญ่ของ AFC ร่วมด้วย
1: ใช่ใช่ AFC ร่วมด้วย
0: ในการที่จะไม่สนับสนุนหรอ
1: ใช่
0: ไม
1: ่สนับสนุนแล้วก็ให้แสดงความรับผิดชอบ
0: อ่
1: ะก็ต้องดูว่าคุณจานนี่อินฟานติโน่เนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร
0: ครับนะก็ได้โพสต์ออกมานะทรัมป์บอกว่าฟีฟ่าจะทำผิดอย่างร้ายแรงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามพวกเขาที่คิดจะเปลี่ยนประธานจานนี่อินฟานติโน่เพราะเป็นคนยอดเยี่ยมมากเป็นประธานจัดฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหากเขาจากไปการแข่งขันจะไม่ประสบความสำเร็จหรือทำกำไรได้อีกนี่อ่ะก็เดี๋ยวผมดูที่มีสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียสหพันธ์ฟุตบอลคอนคาเคฟ
1: ใช่ครับ
0: คอนคาเคฟก็ดูแลในแคริบเบียนอเมริกาเหนืออเมริกากลางอะนะ
1: ใช
0: ่ไม่รวมอเมริกาใต้นะกล่าวหาว่าอินฟานติโน่นี่หลอกลวง
1: ใช่
0: ต้องการให้ออกจากตำแหน่งอย่างมีศักดิ์ศรีหรือการให้ลาออกเองไม่ต้องรอนะฮะถึงวันรับสมัครเลือกตั้งใหม่นะฮะ18มีนาเอาเดี๋ยวรอดู
1: ถ้าโดยสิทธิ์ของอินฟานติโน่ในวัย56ปีเนี่ยเขามีสิทธิ์ลงได้อีก1ครั้ง
0: ครับ
1: คือ17 18มีนาที่จะเลือกตั้งนี่แหละ
0: เป็นครั้งที่2
1: เป็นครั้งที่3
0: เป็นครั้งที่3ได้3ครั้งนะ
1: ใช่อ
0: ายุไม่มีนะแต่ให้3ครั้ง
1: ใช่ครับ
0: ครั้งหนึ่งก็5ปีหรือ4ปีนะ
1: ไม่
0: แน่ใจ4ปี
1: 4ปี
0: ส่วนลุยดิอาร์ตนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่กับบาเยิร์นเป็นกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียก็โพสต์ Instagram ให้กำลังใจแล้วก็แสดงความเห็นใจแก่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวที่ประเทศบ้านเกิดนะครับความรุนแรงเนี่ยเกือบจะเทียบเท่าที่เวเนซุเอลาเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วร่วม200คนนะกระบวนการค้นหานะฮะของผู้รอดชีวิตก็ยังดำเนินการอย่างเข้มแข็งน่าเห็นใจมากสองชาตินี้โดนเข้าไปหนักๆเลยนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเราเกิดอยู่ในพื้นที่ที่ดีสุดของโลกนะกรุณารักตัวเองและครอบครัวรักประเทศได้มากขึ้นอีกนิดได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ดีทุกอย่างข้าวอาหารการกินพร้อมแล้วจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่นะส่วนตะก้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพจบแล้วด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยเหนือมาเลเซียและเป็นการต้อนรับโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่พรชัยเข้าแก้ว
1: โอ้โหคนนี
0: ้อดีตตำนานซีเกม
1: เจ้าพ่อเจ้าพ่อตะก้อเลย
0: เกมนะฮะตอนนี้รับหน้าที่เป็นโค้ชครั้งแรกนะฮะแข่งกันที่แฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดนะฮะชุด A นะฮะซึ่งของเราประกอบด้วยจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรกับตันทีมก็ชนะไป2เซตชุด B กฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลซับเย็นและวุฒินันท์คำสนอซึ่งเป็นกัปตันทีมก็ชนะ2เซตรวดไม่ต้องเล่นนะฮะทีม C ครับ
1: ก็
0: คว้าแชมป์ไปก็การคว้าแชมป์นี้ถือว่าพรชัยเขาแก้วประสบความสำเร็จในการเป็นโค้ช
1: นี่ขนาดไม่รวมคนที่โดนแบนคราวที่แล้วนะ
0: ไอ้นี่คือนะฮะหน้าใหม่ๆมามันคนละฝั่งคนละกรุ๊ปกันแล้วไง
1: ใช
0: ่ฝั่งที่ไม่ได้เป็นกรรมการเขาก็ฝั่งนี้ก็ไม่เรียกมั้งประมาณนี้ฉะนั้นชุดเอเชียนเกมก็คลายใจได้น
1: ะ
0: ว่าน่าจะมีเหรียญแหละ
1: แต่4คนรู้สึกว่าเมียนมาจะได้เหรียญทองนะ
0: ครับ
1: ทีม4คนจะได
0: ้
1: แชมป์
0: 4คนแบ่งเราเอามาเลเซียอย่างเดียวเป้าเราคือมาเลยฮะ
1: คือชนะมาเลเซียนี่ก็
0: จบเลย
1: จะแพ้อื่นก็ว่ากันไป
0: ไม่เป็นไรพักกันสักครู่เดียวครับ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเร่งดำเนินการควบคุมอาวุธปืนโดยสั่งการให้นายประกรณ์นิ่มประพันธ์โดยสั่งการให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่และมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามการต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นซึ่งร่างพรบฉบับใหม่เน้นควบคุมเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาดมากขึ้นขณะเดียวกันให้ฝ่ายปกครองตำรวจเน้นตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดหากถูกจับไม่ให้ประกันต้องเข้าไปนอนห้องขังย้ำประชาชนอย่าเชื่อใครให้พกพาอาวุธปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนเครื่องกระสุนไม่สามารถพกพาได้เพราะกฎหมายใหม่จะครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงการซื้อขายปืนออนไลน์ด้วยส่วนกรณีปืนมีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามนำออกมานอกบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ห้ามนำออกมาพื้นที่ซ้อมเด็ดขาดต้องฝากไว้ที่สนามเท่านั้นส่วนกรณีที่เป็นปืนเถื่อนต้องศึกษาการออกกฎหมายให้นำมาคืนภายในเวลาที่กำหนดส่วนปืนที่โอนไม่ได้เป็นมรดกตกทอดผู้ที่รับโอนผู้ที่รับไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ให้นำมาคืนโดยจะมีบทยกเว้นหากนำมาคืนตามเวลาที่กำหนดเตรียมสั่งการคนใกล้ชิดคนติดตามรัฐมนตรีห้ามพกพาอาวุธปืนในขณะที่พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้โดยต้องมีใบพกพาและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระบบ2ชั้นส่วนพอมีนโยบายเช่นนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการที่เบิกจ่ายและเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตัวรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่ามีปืนหรือไม่จะจัดการอย่างไรพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่ามีเอาไว้ที่บ้านไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4 เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีพกปืนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ปรากฏมีปืน12กระบอกแต่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายห้ามพกพาอาวุธปืนจะทำอย่างไรว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับตนเคยเป็นนักกีฬาเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆอยู่ที่ว่ามีแล้วต้องมีสติและใช้ถูกวิธีส่วนนโยบายแก้ปัญหาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าต้องฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเราต้องยอมรับว่าการมีอาวุธปืนไม่ในครอบครองมีไว้เพื่อสะสมและการกีฬาและเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาตนสะสมตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและมีความชอบส่วนผู้ติดตามของคณะรัฐมนตรีจะทำอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยนายสุชาติกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้พกอาวุธปืนอยู่แล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เท่านั้นโดยกฎหมายต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนหรือมีใบ12ใบป.12ในการพกพาอาวุธปืนก็ไม่มีทางออกให้รัฐบาลนี้เชื่อว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอยู่ในขณะนี้ก็หมดอายุแล้วส่วนที่เหลือไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะกำชับข้าราชการอย่างไรเรื่องนี้นายสุชาติกล่าวว่าในกระทรวงของตนมีบางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอุทยานซึ่งก็สามารถพกพาอาวุธปืนได้คือปฏิบัติหน้าที่และปะทะกับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกพื้นที่แต่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาได้ส่วนการออกมาตรการนี้จะทำให้กังวลไปไหนมาไหนหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเขามาทำร้ายอะไรเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ของเราเขาจะมาทำร้ายเราก็ถือเป็นความโชคร้ายของเราไปเท่านั้นเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง เสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลุยส์เอนริเก้ตั้งเป้าพาเปียเช่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยติดต่อกันลุยส์เอนริเก้เฮดโค้ชคนเก่งของปารีสแซงต์แชร์แมงออกมาพูดถึงเป้าหมายในฤดูกาล2026ถึง2027อย่างการสร้างประวัติศาสตร์พาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเพื่อทาบสถิติของเรอัลมาดริดยุคของกุนซือซินาดีนซีดานโดยหลังจากที่เอนริเก้ประสบความสำเร็จในการพาเปียเช่คว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้2สมัยซ้อนในปี2025และ2026ล่าสุดเจ้าตัวเตรียมลุยกับความท้าทายครั้งใหญ่นั่นคือการพาทีมลุ้นแชมป์ UCL ให้ได้3สมัยติดต่อกันซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงเรอัลมาดริดภายใต้การคุมทีมของซินาดีนซีดานเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้ในช่วงปี2016ถึง2018ทั้งนี้เปียเช่เตรียมทำศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพ2026โดยจะลงแข่งในฐานะแชมป์เก่าและสโมสรแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นล่าสุดเจอกับแอสตันวิลล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกในคืนวันนี้ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่สโมสรอยุธยายูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเดียโก้บริโต้ประกันหลังชาวโปรตุเกสเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพนักรบอยุธยาอย่างเป็นทางการโดยดิโอโก้บริโต้เจ้าของส่วนสูง190ซมผ่านประสบการณ์ค้าแข่งในหลายประเทศเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับสโมสรในประเทศโปรตุเกสก่อนผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรอาทิโบวิสต้า U19 วาเลนเซียโนอาเวส U23 เอปิสโกปิเอดีซานจูเอเนนเซและ SC วิเนนเซส่วนในฤดูกาล 2023-2024 เจ้าตัวย้ายไปร่วมทีม FC Penafiel ในลีกาโปรตุเกสก่อนมีประสบการณ์ค้าแข่งในเอเชียกับเปอร์สจาฟเจปาราสโมสรในประเทศอินโดนีเซีย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Morning Talkบอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา10นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับสวัสดีแฟนในการที่รับฟังรับชมผ่านทาง YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ทางFacebook Live ของ FM 99นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคม

0: ำลังจะนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกในธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางครั้งเราตามแทบไม่ทันนะครับหลักสูตร MCOR CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับมีการอบรมเข้ม15สัปดาห์เต็มเริ่มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านต่างประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปสู่11ตลาดในประเทศอาเซียนพร้อมทั้งเจาะลึกนะครับเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จีน2มหาอำนาจของโลกในปัจจุบันนะครับแล้วก็เสริมด้วยเรื่องราวของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกในปัจจุบันอบรมนะครับวันที่รับสมัครนะครับจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ตอนนี้เหลือไม่ถึง10ที่นั่งแล้วนะครับค่าอบรมนะครับลงทะเบียนสมัคร 59,000 บาทนะครับ 59,000 บาทโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็0943966649นะครับรีบสมัครโดยด่วนนะครับ
1: ครับเอาละครับเรื่องอื่นๆนี่มาดูความพร้อมของทีมชาติไทยชุดอาเซียนกันสักหน่อยไหมครับ
0: ครับ
1: นี่มีนักเตะเพิ่มมาอีกคนแล้วนะ
0: ฮะ
1: ปฏิกุตับสั้นไงจากบีจีนะครับหลังจากอุ่นเครื่องกับแคทตันวิลล่าก็ไม่ได้ลงอยู่ดีนะก็มาอยู่ในแคมป์เรียบร้อยครับจะเดินทางไปสิงคโปร
0: ์
1: เย็นวันพรุ่งนี
0: ้
1: ทีนี้สนามที่ใช้แข่งขันนะครับเป็นสนามรองของเขานะครับนะเป็นสนามจารันเบซาสเตเดียมสิงคโปร์เขาจัดสนามนี้ความจุแค่ 6,000 ที่นั่งเอง
0: ครับ
1: ทั้งนี้เพราะว่าสนามกีฬาแห่งชาติของเขา 55,000 ที่นั่งเนี่ยยังรื้อถอนเวทีจากพิธีฉลองวันชาติยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับก็สนามนี้ฉันจะมี2แง่มุมนะ 6,000 ที่นั่งคุณเทพ
0: ฮะ
1: เสียงเชียร์มันจะดังมากขึ้นหรือไม
0: ่
1: เพราะมันเล็กลงไง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ผมว่า 55,000 อ่ะคนสิงคโปร์ก็อาจจะเข้ามาชมแค่สัก 10,000 จะมีแรงงานไทยที่นั่นสักเกือบหมื่นนะมาร่วมเชียร์เนี่ยแต่ถ้าเป็น 6,000 ที่นั่งเนี่ยสิงคโปร์ก็ต้องขายตั๋วของเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: น่าจะมีเสียงเชียร์ที่สนามนี้ก็ไม่น่าจะมีลู่วิ่งอะไรใช่ไหม
0: ไม่มี
1: มันก็ได้อย่างเสียอย่างอะนะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีลู่วิ่งแล้วนะสนามยุคใหม่เขาจัดประเภทกันชัดเจน
1: จาก 55,000 หรือ 6,000 ที่นั่งเองนะนะวันที่15นี้คร
0: ับ แสดงว่าคิดถึงสนามที่มีความจุมากที่สุดใช่ไห
1: ม
0: มรดกเตโชใช่ไหมอันนั้นอ่ะ 60,000 ที่นั่งนะ
1: สนามกีฬาแห่งชาตินี่ผมเคยไปของสิงคโปร์น
0: ะ
1: โอ้นั่งรถไฟ
0: ดีมาก
1: ไปถึงพวกก็เดิน
0: คือลงมาแล้วก็ถึงเลยอ่ะ
1: มันสุดยอดจริงๆว่ะของบ้านเราเมื่อไหร่จะวิ่งได้นะรถไฟสายสีส้มเนี่ยจะมีหนึ่งสถานีอยู่ที่ตรงหัวหมากแล้วก็เดินเข้าไป
0: แต่ว่าสิงคโปร์เขาก็เล่นที่สนามแห่งนี้เพราะว่าใช้เป็นสนามแห่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะคือจารันบราซาเนี่ยก็คนก็เข้ามาดูในจำนวนที่พอเหมาะพอสมนะประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับในแต่ละนัดที่สิงคโปร์ลงแข่งขันนะฮะคือเกือบ 5,000 คนประมาณเนี้ยนะฮะ
1: ถ้ารายการใหญ่ๆค่อยมาสนามใหญ่เนาะ
0: ใช่รายการใหญ่ก็สนามใหญ่ก็จัดคอนเสิร์ตไปก่
1: อ
0: นคอนเสิร์ตระดับโลกก็มาลงที่นี่ก่อนเก็บเงินได้เยอะกว่าพูดง่ายๆเถอะ
1: ครับงั้นกองหน้าของทีมชาติไทยชุดนี้ถ้าเอาตัวแกร่งที่สุด3คนลงนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีธีรศักดิ์เผยพิมายมีพระติกุตทับสั้นเราก็จะมียศกรบุรพาจะให้ลงไหม เอาล่ะมาดูหน้ากีฬาของเดรินิวกันก่อนอัสสัมชัญธนบุรีโชว์ฟอร์มโหดจัดถล่มเทพศิรินทร์คว้าชัยต่อเนื่องวัดสุทธิเชือดนิ่มนะ16ปีก่อกรมพละนะฮะก็มีการแข่งขันกัน4คู่วัดสุทธินี่ก็เอาชนะเทพศิรินทร์เชียงใหม่ไป 1-0 นะครับก็เก็บ3แต้มไปส่วนอีกคู่หนึ่งที่สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2เทพสุรินทร์เจออัสสัมชัญธนบุรีคู่นี้ก็ดูว่าสูสีนะ เทพศรินยังมีความงงงวยหรือยังนะฮะประวันพันพึงจากกรณีเทพศรินนนท์เกิดเหตุ

0: รือเปล่าไม่รู
1: ้
0: โดนไปก่อน 3-0 เลยแล้วจบท้ายด้วย 4-1
1: ครับ
0: เทพสุรินทร์แพ้นะครับแพ้ 4-1 ก็ต้องไปลุ้นเกมสุดท้ายตอนนี้อยู่3แต้มเทพสุรินทร์ส่วนอีกกลุ่ม A ที่มอธุรกิจบัณฑิตวิชูทิศนะฮะนี่ถือว่าเป็นโรงเรียนกีฬาของกรุงเทพเรานะก็ชนะโพนิมิตวิทยาคม 1-0 นะนาทีท้ายเลยนะ 80+2 เขาเล่นกันครึ่งละ40นาทีบอล16ปีก็โรงเรียนโพนิมิตวิทยาคมนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นโรงเรียนของทีมกิเลนคือเมืองทองนั่นแหละครับ เป็นกิเลนจูเนียร์นะฮะเด็กๆเขาไปฝากที่นี่นะครับเหมือนเป็นกึ่งๆอะคาเดมี่ของเขาแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับกันทารมที่เป็นมัธยมบราซิลฮะปรากฏว่าเล่นไม่ออกครับพ่ายพิทยาบัณฑิตไป 2-0 เลยนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้สิงคโปร์ซูฮกขุนพลช้างศึกนะขุมกำลังแกร่งไทยปรับตารางซ้อมเช้าหนีฝนโอ้ครับฝนก็พยากรณ์จะตกยามเย็นไงนะโค้ชของสิงคโปร์ตอนนี้ชื่อกาวินลีกาวินลี
1: เป็นสิงคโปร์เลย
0: เป็นสิงคโปร์ครับนะของเราก็อังกฤษซึ่งนะฮะอังกฤษตัวแต้ๆเขาก็หายากอยู่นะทีมชาติเขาเนา
1: ะ
0: แต่มาอยู่ทางอาเซียนเราแทร็กเอเชียคึกคักสุดๆชุมนุมนักปั่น19ชาติเก็บแต้มไปโอลิมปิกมีข่าวด้วยทุกวันครับสมาคมจักรยานของพี่พลเอกเดชาเห็มกสีนะครับก็เป็นจักรยานประเภทลู่นานาชาตินะมีภาพของทีมชาติไทยกำลังซ้อมด้วยพรุ่งนี้เย็นเดินทางไปสิงคโปร์นะครับของนะครับกีฬาไทยรัฐวันนี้หวดกันไฟแลบปารีสวิลล่าถ้วยซุปเปอร์คัพนะแข่งกันเดี๋ยวชาติไหนนะไปดูหน่อยสิรู้สึกจะเป็นออสเตรียนะฮะแข่งกันที่เมืองซาบวกประเทศออสเตรีย
1: ออสเตรีย
0: ออสเตรีย
1: ซาบวกกรรมการ
0: อ
1: ่ะมาจากโซมาเลีย
0: เอ้าโหล
1: คนที่เป็นกรรมการยอดเยี่ยมอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วไม่ได้ไปอเมริกานะ
1: ไม่ได
0: ้
1: ไปเพราะว่าโซมาเลียไม่สามารถได้เข้าอเมริกาได้ไงเขาก็เลยเอากรรมการคนนั้น
0: อ
1: ่ะท่านนั้นอ่ะมาตัดสินในเกมนี
0: ้หัวรองก็คือทัพจอมพลังไทยแรงต่อเนื่องเยาวเรศฟอร์มเฉียบคนเดียว2เหรียญทองยกน้ำหนักเยาวชนเอเชียนะฮะเด็กรุ่นใหม่ยกน้ำหนักของเราเก่งไปเรื่อยๆนะก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอีกครับ
1: ครับ
0: ดูอย่างตะก้อเลยครับไม่ใช่ตะก้อครับโทษนะฮะลักบี้7คนนี่นะก็จะมีแข่งกันที่เอเชียนเกมด้วยของเราก็ได้มีสิทธิ์ส่งไปทั้งหญิงทั้งชายนะท่านนายกสมาคมพันวโทคุณทนประจวบเหมาะก็บอกว่าประกาศเลยเราจะมีความหวังเหรียญในกีฬาลักบี้เอเชียนเกมคือจากเหรียญทองแดงของทีมหญิงนะฮะส่วนทีมชายนี่เรียกลูกครึ่งต่างชาติมาเสริมอีก2คนหลังจากที่ได้นะเหรียญทอง4เกมที่ผ่านมาแต่ก็ยังตั้งความหวังว่าติด1ใน6นี่คือชายนะ
1: ครับ
0: สรุปนักกีฬาหญิงของแต่ละประเภททีมนี่มันหญิงเก่งกว่าหมดเลยนะหญิงไทยแกร่งไม่งั้นวันแม่มายิ่งใหญ่หรอกครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยลักบี้เต็มร้อยศึกเอเชียซีรีส์26-31สิงหาที่จีนหวังทดสอบทีมก่อนไปลุยเอเชียนเกมมั่นใจหญิงมีเฮก็จะส่งไปทดสอบด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟุตบอลการกุศลนัดกระชับมิตรเมืองทองกับเทโลเตะ29สิงหานะครับเพื่อเป็นการกุศลนะเตะกันที่สนามของเมืองทองเอาเงินเอาทองไปช่วยสนับสนุนนะครับโครงการต่างๆของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนะฮะเอาละมาดูหน้าหนึ่งกันนะครับวันนี้ของไทยรัฐก่อนฝากขังฉลองเรี่ยวแรงวืดประกันส่งเข้าเรือนจำนะสูบบุหรี่พ่นพิษปรับ 5,000 นะภาพที่วิจารณ์เรื่องไม่ได้สวมกุญแจมือแล้วก็นั่งแถลงข่าวแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยขอบุหรี่จากตำรวจนี่นะก็โดนไป 5,000 สูบในสถานที่ราชการนะครับสถานที่ต้องห้ามนะฮะส่วนวันนี้ก็ภาพชัดเจนครับเจ้าหน้าที่นะฮะคุมนะฮะนายฉลองเรียบแรงแล้วก็สวมกุญแจมือครับ
1: ครับ
0: ผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะขึ้นรถกันกระสุนของตำรวจนปภคุมเข้มเลยนะกลัวจะเหมือนฉากหนังฮ่องกงหรือหนังซีรีส์ของเกาหลีมีการแย่งชิงนะฮะคนร้ายกลางถนนชายช่วยชุดนะชอกอเลยนะครับไปยื่นฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็ยื่นคำร้องขอคัดค้านประกันตัวศาลพิจารณาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ ส่งเข้าเรือนจำเรียบร้อย
1: ก็อีกด้านหนึ่งนะครับนายกอบจเดที่เสียชีวิตไปเนี่ย
0: กับ
1: พันตำรวจเอก
0: ธงชัย
1: เย็นประเสริฐเนี่ยก็ทำพิธีนะครับสวดพระอภิธรรมแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับก็ที่วัดสะพานสูง
0: สะพานสูงอำเภอปากเกร็ด
1: ปากเกร็ดนะ
0: ครับก็มีภาพด้วยนะครับญาติช่วยกันเคลื่อนศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนมาทำพิธีที่วัดสะพานสูงปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังถูกนายฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.ยิงเสียชีวิตมีผู้มาร่วมงานไว้อะไรแน่นวัดส
1: ่
0: วนญาติก็โต้ปมทวงเงิน11ล้านบาทไม่เป็นความจริงขณะที่ตำรวจคุมตัวนายฉลองไปฝากขังที่ศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับมี2ภาพของหน้าหนึ่งภาพด้านบนนะเป็นภาพของนายกขมึงเขาเรียกทำไง
1: ขมึงทึ่ง
0: ขมึงทึ่งหน้าตานะฮะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาล
1: ครับ
0: ย้ำประเด็นควบคุมอาวุธปืนต้องมีบทลงโทษรุนแรงเด็ดขาดกับการพวกฝ่าฝืนสั่งเร่งยกร่างพรบ.อาวุธปืนฉบับใหม่กำชับตั้งด่านตรวจค้นเข้มข้นแม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ไม่มีข้อยกเว้นให้ ต้องฝากไว้ที่สนามซ้อม
1: นี
0: ่นะส่วนการโยกย้ายครับเรียบร้อยพังอาจยกแผงเด็กบ้านสีน้ำเงินนะครับนะปิยพงศ์ปรัตคมนาคมดัญชยุทธเป็นอธิบดีทางหลวงคดีโกงสอบสอถอถึงปปช.ก็น่าสนใจกับชีวิตรับราชการของนะครับนะท่านรัฐมนตรีท่านปรัตกระทรวงคมนาคมคนใหม่ท่านนี้นะ
1: ฮะ
0: ปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาล
1: มีปัญหาอะไรครับ
0: ก็ท่านได้ขึ้นนะครับเป็นอธิบดีกรมทางหลวงตั้งแต่อายุยังไม่ถึง50เลยครับตอนขึ้นมา1ตุลา68นับอายุเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะฮะนะฮะปื๊ดมา69นี่นะฮะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: สมัยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นนะรัฐมนตรีเขาเรียกว่านะฮะเสื้ออยู่บ้านใส่นอนอย่างสีน้ำเงินเลยครับ
1: อันนี้ใครแจ้งมา
0: อันนี้เขาเขียนมาแต่ผมนึกเองสงสัยนะฮะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงตอนนั้นอายุน้อยที่สุดนะและตอนนี้ปัจจุบันอายุ50ปีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมก็มีอายุน้อยที่สุดเช่นกันนะฮะ
1: ขึ้นปลัดแล้วฮะ
0: ขึ้นเป็นปลัดครับไทยรัฐเขียนนะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนเป็นสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมไหมจำได้ไหมเป็นอยู่ช่วงหนึ่งฮะแล้วก็คุมนะรับแต่งตั้งคุมไม่กับโปรเจกต์สำคัญนะมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: คุณสุริยะมาต่อก็ยังนะฮะให้งานอยู่นะครับแล้วก็เป็นปลัดเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเสนอนะครับอธิบดีกรมทางหลวงที่จะมาแทนนะครับนะฮะก็จะเป็นคุณชยุทธโลหกิจนะเขาบอกว่าบ้านใหญ่บุรีรัมย์เตรียมดันชยุทธโลหกิจรองอธิบดีกรมทางหลวงสายตรงเนวินและศักดิ์สยามขึ้นเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะฮะเพราะว่ากระทรวงนี้บ้านใหญ่บุรีรัมย์เขามั่นใจมากตั้งแต่ได้ดูแลสมัยโสพลสารัมประธานสภาปัจจุบันเป็นน้ำตีว่าการกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: ถนนไร้ฝุ่น 20,000 ล้านทำให้รู้เลยว่ากระทรวงคมนาคมนี
1: ่ไม่มีฝุ่น
0: มากน่าเป็นมาก
1: อ๋อนึกว่าทำให้รู้ว่าไม่มี
0: คดีปล้นบ้านปลัดนะโจรปล้นโจรงานนั่นน่ะนี่นะปลัดกระทรวงคมนาคมมีปัญหาเงิน 20,000 ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมเหรอเอาโจรไปปล้นเอายัดเงินใส่เลยนี่ประมาณนี้นี่เป็นเรื่องที่มาก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: คมนาคมต้องยินดีกับเขาด้วยนะถ้าเป็นข้าราชการที่สุจริตมีสมองที่ดีมีความสามารถสูงอายุ50ปีก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะช่วงนี้คุยกับพี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับสวัสดีวันแม่
3: วันแม่แห่งชาติ
0: ครับ
3: วันนี้เป็นวันโกนนะ
1: วันโกนใช่ครับ
0: พรุ่งนี้วันพระ
3: ก็เป็นคืนดาวฝนตกด้วยพลังงานจักรวาลหนุนนำเหมาะกับการอธิษฐานและตั้งเป้าหมายชีวิตนะแล้วก็วันนี้ก็จะมีสุริยุปราคาเต็มดวงนะ
1: ใช่ครับ
3: ปรากฏการดาวพระเคราะห์ผมไม่ทราบว่าเวลาแน่นอนเท่าไหร
0: ่
3: ครั้งเดียวในปีนี้นะสุริยุปราคานะขอให้มีสติในการดำเนินชีวิต
0: ครับ
3: เขา

0: ว่าจะเป็นวันที่แง้มประตูผีวันสุดท้ายก่อนเข้าเทศกาลผีฮะมันเป็นประตูมิติเชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณก็ขอให้สวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวร
1: ครับ
0: เสริมดวงชะตาสำหรับคนเกิดทั้ง7วันนะวันอาทิตย์ก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์คุณก็ไปถวายน้ำหิ้งพระสวดมนต์รัตนสูตรถ้าคุณเกิดวันจันทร์คุณก็จุดธูปหอมถวายพระไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นสิริมงคลถ้าคุณเกิดวันอังคารก็สวดมนต์บทพาหุงมหากาก่อนนอนเพื่อปัดเป่าอุปสรรคจะเป็นวันพุธจังวันจ่ายบาตรพระหรือถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นวันพุธกลางคืนไหว้เจ้าที่เจ้าทางวันโกนถ้าเป็นวันพฤหัสจ่ายบาตรเช้านะฮะและไหว้พระเจริญสมาธิครับก็วันศุกร์ก็ถวายพวงมาลัยหอมที่หิ้งพระวันเสาร์ทำบุญลงศพเพื่อสะสมบุญใหญ
1: ่มูต่างกันนะเกิดแต่ละวัน
0: แต่ละวันก็ต่างกันก็ถ้าก็เป็นความเชื่อก็เป็นของแต่ละท่านนะ
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นไปตามดวงดาวก็มีอะไรมาก็เล่าสู่กันฟังครับ
1: แล้วก็บอกกล่าวแฟนรายการ Morning Talk วันแม่คืนนี้เที่ยงคืนยัน6โมงเช้าน
2: ะ
1: ฟ้าเปิดด้วยฝนดาวตก
2: เอาเหรอ
1: เต็มท้องฟ้าชั่วโมงละร้อยลูกเลยจะเห็นชัดมากคืนนี้นะครับแต่ต้องรอเที่ยงคืนครับคุณธีรศักดิ
0: ์ต้องเจอจากหลังสุริยุปราคาสิ
1: ก็รับฟ้าจะเปิดเลยเขา
2: สุริยุปราคาเนี่ยถ้าดูเวลาจะเกิดขึ้นในเวลา 0:15 ถึง 0:47
0: เกิดไปแล้วหรือว่า
2: ค
0: ื
2: นน
0: ี้
2: ฮะค
0: ื
2: นนี้
0: ดาวแล้วดาวก็จะตกแล้วจะทำไงอ่ะ
1: ก็เห็นชัด
2: แต่ว่าในไทยไม่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนะฮะเขาบอกว่าจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็ที่ไอซ์แลนด์แล้วก็สเปนกรีนแลนด์แล้วก็รัสเซียโซนนู้นนะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้ผู้ใหญ่ที่เล่าขานกันมาเขาบอกสุริยุปราคาอะไรนี่ก็ห้ามดูนะ
2: ฮะ
0: คือห้ามออกจากบ้านแล้วก็มีดาวแล้วก็ชวนดูดาวแล้วทีนี้จะดูเป็นยังไงล่ะ
1: ก็มันถึง6โมงเช้าฉะนั้นก็ดูสักตีหนึ่งหลังสุริยุปราคาเรียบร้อย
2: คือถ้ากรณีของคนในประเทศไทยจะดูสุริยุปราคาเนี่ยก็ดูที่ช่องทางของนาซา
1: โอ
2: ้จบเลย
1: มันกลางคืนมันมองไม่เห็นหรอกสุริยุนะฮะ
2: ในพื้นที่ประเทศไทยมองไม่เห็น
1: มันไม่เห็นครับ
2: เพราะเขาบอกประเทศไปแล้วเพราะเขาบอกประเทศไปแล้วที่เห็นคือรัสเซียไอซ์แลนด์สเปน
1: ตอนกลางคืนไงดวงอาทิตย์อ่ะใครอยากจะดูก็ตื่นมาตั้งเวลาได้นะครับผมเคยดูครั้งหนึ่งเมื่อก่อนฮิตกันมากแล้วก็ขับรถไปดูกันที่เขาใหญ่จำได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นรถติดตั้งแต่นู้นยังไม่เข้าปากช่องเลยครับคุณเดินใจหลังนั้นก็เข็ดกันเลยนะฝนดาวตกเนี่ยใครไม่เคยเห็นก็ดูกันได้อะต่อเรื่องกีฬากันครับสนุกก็ยังไม่ลงนะใช่ไหมเขาแข่งเย็นนี้ใช่ไหมครับ
0: สนุกวันนี้ฮะเมื่อวานนี้เจ้าสิงสงแชมป์โลกก็ไปเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: ไปช้อปปิ้งเหรอฮะ
0: ให้กับเพื่อนร่วมชาติจางอันตะไป6-5เฟรมสู้กันถึงดีกา
1: โอ้จีนกับจีน
0: สู้กันถึงดีกานี่มันดีกาจริงๆนะคุณสุเทพคุณทุกคน
1: ดีกาที่ยิงภรรยาไม่ผิดนะฮะ
0: เป็นดีกาจริงๆว่าคิงดำนะหมายถึงเสมอกันในเฟรมนั้นแล้วก็ต้องมาคิงดำกันนะขึ้นมาคิงดำกันโอ้โหเอาสิครับ
1: วางลูกเดียวแล้วก็ดวลกันเลยใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: ครับแล้วใครจะเล่นก่อน
0: มันดีกาเนี่ยก็ต้องขึ้นก่อนว่าใครจะเล่นก่อน
1: อ๋อ
0: ต้องขึ้นลูกก่อน
1: ต้องขึ้นลูกใครชิดชิ่งกว่ากัน
0: ใช
1: ่โ
0: อ้ก็เตรียมเก่าทำเป็นไม่รู้ประตู
1: ผมก็ถามไปเผื่อคนไม่รู้ต่างจากนะฮะเรื่องของกอล์ฟนะต้องเล่นตั้งแต่ทีออฟไงจนลูกลงหลุมอันนี้ลูกเดียววางนะครับ
0: ลูกเดียววาง
1: วันนี้กี่โมงยืนยันอีกทีดูทางไหนครับที่หมูปากน้ำ
0: วิชั่นไง
1: นะ
0: รอบสองที่ออสเตรเลียนี่มันได้ดูทั้งโลกคือเรื่องดีของการได้เจอมือดีๆมันคือเราได้

0: ยังไงได้ถ่าย
1: แต่จะชนะหรือไม่อันนี้ต้องไปใช้ความสามารถเราเอง
0: ครับผมเคยจำต๋องสิทธิ์ฉ่อยได้สมัยนู้น
2: ครับ
0: ถ่ายมาเมืองไทยเมื่อไหร่แพ้ทุกเกม
2: เลย
0: ฉันก็จะเลิกถ่ายต้องห้ามออกทีวีถ้าไม่ออกทีวีบ้านเราชนะตลอดจะไม่รู้ใครพูดหรอกไม่ถ่ายมันอีกแล้วทำไมโน่นนะซึ่งมันยังไม่มีช่องทางที่ดูได้มากเนี่ยทำไมต้องจำได้ไหมคุณเดือใจจะต้องมีฟรีทีวีไปก่อนซื้อถ่ายแกถ่ายมันทีไหนแพ้ตลอดนะก็เชียร์กันได้นะครับ1830นะใครมีช่องทางซึ่งต้องจ่ายเงินนะครับทางตรูเขาเมื่อกี้ผมกับรุเทพคุยกันอยู่ว่าสนามใหญ่สนามเล็กเวลาเตะฟุตบอลเนี่ยเจ้าภาพเขาต้องการยังไงถึงจะมีข้อประโยชน์มากกว่ากันเรื่องเสียงเชียร์ฮะนี่สิงคโปร์เขาใช้สนามเล็กครับ 6,000 ที่นั่งเองฮะรับมือไทยวันที่15คุณเดือชัย
1: เขาไม่ได้คำนึงถึงเสียงเชียร์
0: เขาไม่คำนึงถึงเสียงเชียร์เลยไม่ปรารถนา
1: คือประเทศเขามีวัฒนธรรมในเรื่องของการในการดูแลให้ครอบคลุมทุกมิติ
0: อธิบายเพิ่มครับ
1: ก็ต้องดูว่าถ้าคุณใช้สนามใหญ่มันสิ้นเปลืองพลังงานทำอะไรไปเท่าไหร
0: ่
1: เอาสารตะดูแล้วว่าฟุตบอลรายการแบบนี้คนดูไม่ควรจะเกินเท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นควรจะใช้สนามแค่นี
0: ้ก็พอแล้ว
1: เขาไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องว่าต้องเสียงเชียร์เยอะจะไปกดดันกูแต่สุดคือคนสิงคโปร์เขาคิดเป็นพ่อค้าน่ะ
0: เป็นธุรกิจเป็นหลัก
1: เขามองในภาพรวมซึ่งมันทำให้ชาติเจริญไง
0: โอ้คิดต่างจากเรานะ
1: ค
0: ิ
1: ดต่างจากเรา
0: ครับ
1: เรามัวแต่ไปคิดแบบนั้น
0: บอลแพ้ชนะก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง
1: เขาไม่สำคัญเขาเอาคนมีกินมีใช้ก่อน
0: เราสองคนก็ไม่ต้องคิดเยอะคุณสุเทพ
1: เราไปคิดถึงเรื่องไปว่าบอก
0: ได้เปรียบเสียเปรียบ
1: แค่เดียว
0: เรียบร้อย
1: ครับเพราะฉะนั้นก็สนามของเขาก็จารันบาซ่า
0: ครับครับ
1: จารันบาซ่าคือสนามแห่งชาติเก่ารุ่นเก่ารุ่นแรก
0: จารันบาซ่า
1: เคยไปดู
0: แต่นานแล้ว
1: อันนี้ก็ลอกญาติเทียมบอกก็มาเป็นญาติจริงละเพราะฟีฟ่าก็สั่งห้ามไป
0: ใช่รวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยนะ
1: มาใช้ญาติเทียมอยู่พักนึงไปเล่นบ่อยพวกผมก็ไปเล่นกันหลายคร
2: ั้งแต่ว่าสิงคโปร์ก็ทำอย่างที่พี่แป๊ะบอกจริงจารันบาซาณขณะนี้เนี่ยความจุจริงเนี่ยกลายเป็นสนามที่เล็กที่สุดในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ทั้งนี้เลยนะ
0: เ
2: พราะความจุมัน
0: 6,000 ที่นั่ง
2: 6,500 ที่นั่งเล็กที่สุดเลยนะเล็กที่สุดในการแข่งขันครั้งนี
0: ้แต่ไม่รู้นะพอเดือนกันยาเนี่ยเป็นอาเซียนฟีฟ่าเนี่ยเขาจะขยับสนามหรือเปล่านะฟีฟ่าที่จะจัดชิงอาเซียนเป็นครั้งแรกนี่ยืนยันอีกครั้งนะครับเราอยู่ร่วมสายกับปากีสถานฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามอยู่ในกลุ่ม B นะครับจะเริ่มเตะกันนะฮะ24กันยาถึง3ตุลาที่ประเทศอินโดนีเซียครับผมผมไม่เกี่ยวสนามสิงคโปร์แล้วนะเตะอินโดนีเซียแล้วจบจนนัดชิงเลยวันนี
1: ้เห็นบอกจะมีจีนอินเดียไม่มีแล้ว
0: จีนเขาขอเป็นศักดิ์ศรีไม่มาเออมาไม่อยากไปบอลโลกอาเซียนตรงนี้ก็เลยถอนส่วนอินเดียเขาติดอุ่นเครื่องกับทีมชาติบราซิลไงเดี๋ยววันปีหน้าเขาจะมาตรงกันพอดีนะที่เราคุยกันวันนั้นนะครับ
1: อันนี้แล้วมันจะต่างอะไรกับบอลเอฟเอฟอะไรที่จับอยู่แล้วก็มีปากีมาเพิ่มอยู่ทีมเดียวอ่ะ
0: ก็ปากีมาเป็นตัวแทนแล้วก็อีกชาติมาแทนที
1: มลดลาวเร็วไปเตะกับฮ่องกง
0: ครับพวกดิวิชั่น2เตะฮ่องกงครับ
1: ก็เท่านั้นแหละ
0: ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
1: เลยอินฟานติโน่มันคิดอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจ
0: เขาก็ปูทาง64ที
1: มเอฟเขาอ่ะดิ
0: ไม่รู้ในใจยังไงไม่รู้
1: ไม่มีไอ้ฮุนไดครับมาดิน
0: ี่อย่าด่านะทำนะบอกคิดผิดนะถ้าจะปลดอินฟานติโน่นะทำโพสต์แล้วนะ
1: คิดแบบนี้มันกูจะรวยคนเดียวไม่ให้ใครจัดอะไรเลยทั้งโลก
0: วันนี้จะดูไม่เอ่ยเหงาๆยูฟ่าซุปเปอร์คัพแข่งกันที่เซาบวกประเทศออสเตรียปารีสเจอกับเอตันวิลล่ายูฟ่าเจอกับยูโรป้าตีสอง
1: เราจะอยู่ไหวอ่ะด
0: ึ
1: ก
0: ดึกนึกว่านอนไม่หลับไงดูฝนตกฝนดาวตกพอดีเลยดูบอลคู่
1: นี้เดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้หลับได้หลับก่อนนะคือมันเป็นเครื่องนอนไม่หลับหลับแล้วตื่นเร็วแต่ว่าหลับแล้วหลับก่อนนะ
0: อยู่กับปัจจุบันเลยนะง่วงเมื่อไหร่นอนก่อนนะ
1: หลับได้หลับก่อน
0: ประมาณนี้

0: ครับก็วันนี้น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรดีๆให้แฟนรายการฟังในวันแม่ไหมครับ
1: ก็มีครับก็เป็นเรื่องในวันแม่นี่แหละครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ล้างหูรอฟังครับ
1: เอาเลยนะครับ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เรื่องในวันแม่แห่งชาตินี้ก็ไปเอาชาดกฮะ
0: ชาดก
1: ชาดกถ้าจริงๆแล้วชาดกนี่ก็เป็นเทศนาแต่ว่าพอคารวะเล่าก็จะเล่าเป็นเรื่องเล่านะฮะ
0: นิทานชาดกที่เราว่ากันนะ
1: เออชาดกสั้นๆเป็นชาดกที่อยู่ในพุทธประวัตินะมาเล่าสู่กันฟังครับ
0: อย่างชูชกนี่เป็นชาดกไหมคุณดุเทพ
1: เป็นครับ
2: เป็น
1: เป็นชาดกคือชาดกนี่ก็คือชาติต่างๆของพระพุทธเจ้า
0: ของพระพุทธเจ้า
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นในชาตินั้นก็ไปเจอชูชก
0: เพราะว่
1: าเป็นชูชกชาตินี้ก็เป็นเรื่องของนี่ครับตอนเรื่องเล่าในวันแม่แห่งชาตินี้ก็ชาดกเรื่องนี้ก็เป็นชาจุลธรรมปาลชาดกคือชาดกที่แสดงให้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกอาตมาก็จะขอเทศนาประจำวันพุธที่12สิงหา
0: ครับ
1: สิงหาคม2519ดังนี
0: ้
1: วันหนึ่งพระนางกันทาเทวีกำลังเล่นสนุกระหยอกล้อกับทาลปาลกุมารในขณะเดียวกันนั้นพระสวามีเสด็จมาถึงแต่พระนางไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับทันทีก็มัวแต่สนใจลูกก็ทำให้พระเจ้ามหาปตาปะผู้เป็นพระสวามีทรงโกรธจัดและคิดริษยาลูกของตัวเองถึงกับทรงรำพึงว่าขนาดอายุแค่7เดือนแม่ยังสนใจมากกว่าเรานี่ถ้าโตขึ้นคงจะมองข้ามเราไปเลยไปแล้วน่ะสิด้วยความโกรธบังตาพระเจ้ามหาปตาปะจึงสั่งให้นายเพชรฆาตจับทำปาลกุมารมาตัดมือตัดเท้าและตัดศีรษะก็คือฆ่าลูกนั่นแหละพระนางจันทาเทวีพยายามร้องขอชีวิตลูกอย่างสุดความสามารถโดยยอมรับผิดและขอให้ลงทันที่ตนเองแทนแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อเห็นลูกน้อยถูกตัดมือและเท้าต่อหน้าต่อตาพระนางจึงนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาวางไว้บนตักร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอาลัยเพชรฆาตจะตัดชิ้นไหนพระนางก็วิ่งไปรองรับอวัยวะของลูกชิ้นนั้นไม่ให้ตกลงสู่พื้นหัวใจของพระนางนั้นแตกสลายจนในที่สุดสิ้นใจตายตามลูกไปด้วยความโทมนัสนี่แหละความรักที่แม่มีให้ลูกเมื่อขาดลูกที่รักดังดวงใจเช่นนี้แล้วแม่จะมีชีวิตไปอยู่ชะไหนขอกั้นใจตายตามไปเกิดเป็นแม่ลูกกันทุกชาติภพพระคุณแม่เลิศล้ำบุพการีสละสุขส่วนตัวมีมอบให้ถนอมรักฟูมฟักทวีทุกค่ำคืนแห่สองมืออุ้มชูไว้ลูกพ้นภัยผ่านกราบน้อมอุทิศโครงสี่สุภาพบทนี้และเรื่องเล่าว่าด้วยพระชาดกนี้แด่แม่ทุกคนในโลกอย่าแด่คุณแม่ประกาศของวุฒิธรรมผู้ล่วงลับถ้าท่านอยู่จนถึงทุกวันนี้ท่านจะมีอายุ112ปี7เดือน12วัน ขอกราบแทบเท้าพระคุณแม่ของทุกท่านในโลกด้วยสำนึกถึงพระคุณอันสูงสุดในชีวิตของลูกทั้งหลายมาในโอกาสนี้ครับขอให้ท่าน ที่ยังมีแม่อยู่ได้โปรด กราบทดแทนพระคุณแม่หรือใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทดแทนพระคุณของแม่ในยามที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่สูงสุดเพราะว่าไม่มีพระคุณไหนไม่มีแม่คนไหนที่จะไม่รักลูกแม่ทุกคนรักลูกหมดผ พวกเราตัวผมนะคุณยุทธพงษ์ยังโชคดีมีคุณแม่คุณเชษฐ์โชคดีผมไม่มีแล้วก็ไปกราบที่อัฐิของคุณแม่อยู่ทุกปีก็ขอให้สุขสันต์ในวันแม่แล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่มีความเจริญในเรื่องของการที่จะทดแทนพระคุณแม่ได้สำแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตทุกประการในวันแม่นี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaช่วง Sport Insight กับธีรชัยมุทิธรรม
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cod Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: พงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8นาฬิกา43นาที12วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ
2: ครับ4689899ใครอยากฝากข้อความนะฮะไปถึงคุณแม่ก็ยินดีนะครับส่งกันมาได้เลยอ้าวระแม่ต้องขออภัยคุณลูกทับฟ้าด้วยนะที่ส่งเข้ามาเรื่องของเจ้าโรนัลโดนะซึ่งนะฮะคุณแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกคนนี้นะ
1: ครับ
2: นะครับก็มองยังไงกับชีวิตของโรนัลโดนะฮะอาร์เซเว่นที่ความสำเร็จนะทั้งหมดนี้มันเริ่มจากความยากจนแต่ก็มีความรักของคุณแม่นะฮะยอมเลยนะทำทุกอย่างนะฮะรองเท้าเพื่อรองเท้าคู่สตาร์ทคู่แรกให้กับลูกชายนะตอนนี้ผมก็จะทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มความสุขของแม่นะครับอาหารเย็นเพื่อแม่แม่ไปรับจ้างทำความสะอาดเพื่อเก็บเงินซื้อรองเท้านะเห็นน้ำตาของแม่มามากแล้วตอนนี้ผมเลยซื้อคฤหาสน์หรูรถสปอร์ตหรูจ้างคนดูแลแม่อย่างดีตลอด24ชั่วโมงโอ้ชีวิตของโรนัลโดนี่มันทำเป็นหนังได้เลยนะ
3: ใช่คร
2: ับ แล้วก็ล่าสุดมีข่าวรู้ว่าเขาจะแต่งงานไงกับภรรยาคนปัจจุบันซึ่งมีลูกกันอยู่นะเป็นลือนะแล้วมีคู่รักฝรั่งเศสไปแต่งงานที่โปรตุเกสที่โบสถ์แห่งหนึ่งไปลือว่าโรนัลโดจะมาแต่งที่นี่เจ้าสาวคนนั้นออกจากรถไม่ได้ครับคนไม่รู้นะพอลงมาบอกว่าไม่ใช่มีข่าวลือกันที่โปรตุเกสนะเขาซื้อเกาะหนึ่งเลยนะชีวิตของเขาตอนนี
1: ้ครับ
2: รวยมากๆเป็นคนที่มีวินัยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับด้วยวัยที่40นะ42นะ
1: ใช่ครับย่างเข้า42แล้ว
2: คุณเทพลองเดาใจโค้ชคุณใหม่ซึ่งประกาศเท่าโดจะเล่นนะเขาจะเลือกไปเล่นด้วยนะฟุตบอลโลกคราวหน้าเนี่ย
1: ครับ
2: จะได้ไปไหม
1: ไม่ได้ไปฮะ
2: ทำไม
1: คือมันอยู่ตามสภาพความเป็นจริงอ่ะและโค้ชคนใหม่เนี่ยเป็นโค้ชจอมเก๋าแล้วก็อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดอายุประมาณสัก72ปีอ่ะเขาก่อนหน้านี้เนี่ยโค้ชของโปรตุเกสจะโดนตั้งข้อสังเกตเยอะว่าเกรงใจคริสเตียโนโรนัลโดและไม่กล้าปรับเปลี่ยนตำแหน่งทุกคนต้องเล่นตามคริสเตียโนโรนัลโดและผลก็คือโปรตุเกสไปได้ไม่ไกลท
2: ั้
1: งที่มีนักเตะศักยภาพยอดเยี่ยมมากๆนะครับ
2: ก็เห็นชัดนะความช้าลงไปหน่อยนึงแต่ความสามารถยังเห็นอยู่นะ

0: ถ้ากับทีมชาตินี่เขาก็ยังอยู่ในแบบว่าถ้าเทียบเคียงนะ
1: ครับ
0: ก็บีบวกเลยอ่ะอย่ายังเล่นได้อ่ะแต่ถ้าคราวหน้านี่มันบวกอีก4นี่46ปี
1: 46ปี
0: 46ปีปี30ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับโปโดก็ยังไม่ได้ประกาศว่าเลิกเล่นนะนะครับแต่ตอนนี้เขาไปลงทุนนะฮะกับเพื่อนเขาคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถเรื่องการสร้างภาพยนตร
1: ์
0: ทำธุรกิจนั่นแหละนะเผื่อจะลงเน็ตฟุ้งเน็ตฟิกด้วยนะครับดีเจทั้งสามท่านครับช่วยฟันธงยูฟ่าซูเปอร์คัพคืนนี้หน่อยครับถ้าถามครูเทพเนี่ยผมตอบแทนเลยนะครับเปเชขี่บานเลยใช่ไหม
1: โอ้โหโดยหลักการแล้ว
0: โดยหลักการนะแต่เขาเรียกว่าเก่งใหญ
1: ่
0: ย่อมเก่งกว่าเก่งเล็กอันนี้ไม่ใช่มวย
1: คือเหมือนกับทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะเจอกับทีมรวมดาราเพราะว่าอย่างแอสตันวิลล่าก็เป็นทีมรวมดาราแต่อย่าประมาทอูนาเอมเมอรี่นะ
0: เขาเป็นนักคนที่ทำบอลทั่วยุโรปได้เก่งมากนะครับไปดูผู้เล่นนะฮะของอูนาเอมเมอรี่คืนนี้นะครับก็แนวรับก็มีพวกเปาตอเรสเอชรีคอนซ่านะเป็นคู่เซนเตอร์มีแมตตี้แคทเอียนมาร์เซนนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาชัวโกเมสรอสบักลี่นะเป็นกลางรับนะก็มีพวกกานาโชจอห์นกินนะครับบูเอนเดียนะเป็นตัวกลางรุกแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอลิวัตกิน
1: ครับ
0: ถ้าไปดูหน้าเป้าของฝั่งนะฮะเปเชก็มีอุสมานเดเบเล่นี่ทีมชาติฝรั่งเศสจัดจ้านมากแล้วก็ควิชาคาควารัสเกเรียคนนี้เราไม่ค่อยเห็นเขาจอร์เจียหรือไง
1: ฮะ
0: นะฮะชาติเนี่ยที่เขาเล่น
1: จอร์
0: เจียนะแล้วก็อีกคนเดซิเล่ดูเอนะครับเป็น3ประสานในแดนหน้าหลังก็มีพวกอัสลาฟอาคิมี่มากินยอร์วิลเลียนปาโชนูโนเมนเดสอะไรประมาณนี้ครับกลางก็มีพวกนะเอเมรี่นะครับชูเอาเนเวสแล้วก็วิตินยาดูแล้วชื่อของนักเตะเปเชดูมันไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่แต่เก่งทุกคนครับไม่งั้นจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยแล้วครับ
1: ครั้งสุดท้ายที่ทีมที่ระดับถ้วยต่ำกว่านะที่ได้แชมป์คืออัตเลติโกมาดริดนะครับในปี2018ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยแอตมาดริดก็ชนะเรอัลมาดริดไป4-2โดยหลักการของศักดิ์ศรีถ้วยเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงต
0: ้
1: องได้แชมป
0: ์แล้วหลุยเอลิเก้นี่ก็หัวนี่
1: เขาไปเล่นกับหือลือมาก
0: ถ้าเรียนหมอก็จบอ่ะ
1: เขาเป็นโค้ชที่มีความสามารถผมว่าอยู่ที่ใครมองนะแต่เขาไม่อาจจะโปรไฟล์เขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแต่ถ้าเป็นความสามารถเรื่องการทำถ้วยเนี่ยนะไม่แพ้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเลยนะสำหรับหลุยเอลิเก้นะ
0: ก็ค่อนข้างจะขี่กันพอสมควร
1: ครับ
0: ว่าวิลล่าตอนนี้ก็ช่วงนะอุ่นเครื่องก็มาเดินสายย่านเอเชียนะแต่ก็กลับไปเรียบร้อยแล้วครับแต่กันที่นะครับเซาบวก
1: เซาบวกที่ออสเตร
0: ียแต่ถ้วยใบนี้มันเป็นถ้วยแบบมันไม่ใช่อะไรที่มันสำคัญยิ่งของสโมสรของทุกสโมสรที่ตั้งเป้าอ่ะนะ
1: ก็เหมือนเชลซีชิลด์ด้วย
0: ประมาณนั้น
1: แชมป์เอฟเอครับเจอกับแชมป์ลีกแต่นี้แชมป์ถ้วยใหญ่สุดเจอกับถ้วยกลางต้องบอกว่างั้น
0: เป็นนะถูกเรียกว่าธุรกิจของยูฟ่าเขาก็เล่นพอสมควรคือไม่เต็มร้อยของทั้งสองสโมสรเป็นการอุ่นเครื่องที่หาทีมที่ดีที่สุด มีการขายตั๋ว
1: แต่เอานะแต่เอานะ
0: ได้ก็ดีนะแต่ว่าจะทุ่มเทจนคาแข้งหักคงไม่มีนะแต่ก็ดูแล้วพี่ใหญ่ก็น่าจะชนะพี่เล็กโค้ชสเปนด้วยกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับอูไนเอเมรี่จะเก่งมาจากไหนก็เจอหลุยส์เอริเก้ก็น่าจะจบนะ2-0ครับฟันธงเลยนะครับข้อความต่อมาวันนี้ครับป๋าพี่เทพหนูบอกพกปืนผิดก็ให้จับเมียตัวเองก่อนเลยเป็นตัวอย่างไหมครับแสดงที่บ้านเมียพกปืน
1: เมียพกปืนเหรอเฮ้ยคุณอะไรนะคุณอะไรนะ
0: คุ
1: ณจ๋าไม่คุณจ๋าแกสนัดชงกาแฟมั้ยเพราะแกขายกาแฟแล้วกาแฟแกแบบรสชาติดีมาก
0: ไงว่าลูกคุณบอยไปรู้ได้ไงไม่มี
1: พกปืนเหรอเมียก
0: ันไม่มีไม่มีแต่ลูกปืนอยู่ไหน
1: แล้วเมียของคุณอนุทินน
0: ่
1: ะอายุห่างจากคุณอนุทินผมว่ามี20ปีนะ
0: โอ้อย่าเล่ามากสิเดี๋ยวเราก็เปลืองเล่านะผมไม่ใช่คนแรก แถมยิงปืนในบ้านก็ผิดแบบนี้โจรบอกก็หวานเจี๊ยบสิครับสักแต่จะห้ามอย่างเดียวนะหนูก่อนห้ามพกปืนก็พกสมองก่อนนะหนูนะฮี่คุณบอยเกียรติเข้มโมโหขึ้นมานะ
1: แต่ผมอยากฟังท่านนายกพูดเต็มๆนะพูดตรงเพราะว่าบางช่วงเวลาเนี่ยถ้ามันพูดแล้วมันตัดคำออกมาเนี่ยมันสั้นเกินไปเนี่ย
0: แต่ตอนนี้ไงเขาเอาแค่ประโยคนั้น
1: อ
0: ่ะยิงโจรในบ้านก็ผิดประโยคเนี่ยโอ้ยคนมาโต้กันชนิดที่ว่านะครับ
1: ถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยต้องโต้อยู่แล้วม
0: ัน
1: เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าดูบริบทเต็มๆแล้วเนี่ยท่านพูดประมาณนี้อันนี้ก็น่าสนใจ
0: น้ำนมแม่แลดูดผูกสัมพันธ์พาสุขสันต์มั่นคงดำรงคู่ตั้งแต่เล็กเติบใหญ่ให้รับรู้ช่วยเชิดชูความสุขทุกเวลา Morning Talk ตอนเช้าไม่เหงาแน่คิดถึงแม่แลเหลียวเกี่ยวใจหาข่าวมากมายวันนี้มีที่มาสุกุราค่าน้ำนมสมฤดีขอบคุณมากพี่เทียนหายไปหลายวันเลยสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรจะหาผู้กระทำผิดได้หรือครับป่าระหว่างคดีแมนซีกับคดีหัวสวของประเทศสารคันคดีไหนจะสามารถหาผู้กระทำผิดได้ครับได้กันก่อนนะระหว่างแมนซีคดีหัวสวถ้าผมถามผมนะผมบอกว่าคดีแมนซีน่าจะจบก่อนครับคุณเทพแล้วก็
1: ผมขอสงวนความเห
0: ็
1: นผมเชื่อว่าผมว่าพอๆกันเลยนะสภาพเนี่ยดึงขอเอกสารเพิ่มแล้วก็ดึงเวลาต่อไปแล้วก็ตั้งคณะกรรมการทรงมันจะเป็นอย่างนี้มันจะวนอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็หาเอกสารเพิ่
0: ม
1: ดึงเวลาวนประมาณ
0: นี้กกต.นี้เขามีเวลาถึงกันยานะแต่ต้องหาทางต่อจะได้เดี๋ยวคอยดูเลยครับตามใดที่รัฐบาลนี้นะยังอยู่อ่ะคดีวสวยังไม่จบครับคุณบัณฑิตเดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่มีลูกกี่คนแล้วคุณบัณฑิตเขาก็อยู่บ้านนะเขาชอบอยู่คนเดียวก็จะมีลูกได้ไงล่ะครับเมียยังไม่มีเลยครับผม
1: อะไรนะสมุนบัณฑิตได้
0: สมุนบัณฑิตได้นะโอพารวย
1: นะโอพารวย
0: เขาขายสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องน
1: ะ
0: ได้โควต้ามา500ใบแล้วก็ป๋าอย่าลืมที่ผมขอเพลง1เพลงแม่ของใครของคุณพรศักดิ
1: ์
0: ถ้าป๋าไม่เปิดผมจะทวงทุกวันเลยครับเปิดหน่อยนะครับขอบคุณครับ จากพี่โบยนะอยู่ในคิวแล้วเดือนนี้ตั้งเดือน
1: อ
0: ่ะเหลือเวลาตั้ง10กว่าวันเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับเมื่อแรกเกิดนะแม่คือกระทรวงสาธารณสุขเพราะแม่คือคุณหมอที่ดูแลสุขภาพและอาหารที่ดีสุดแก่ลูกนั่นคือนมแม
1: ่
0: โตขึ้นมาแม่คือกระทรวงศึ
1: กษา
0: เพราะแม่คือครูคนแรกของลูก
1: กระทรวงการคลังด้วยนะ
0: ปัจจุบันแม่คือกระทรวงการคลังที่ลวกเบิกได้ไม่มีวันหมด
1: ใช่
0: งั้นแม่ก็เป็นนะฮะรัฐมนตรี3กระทรวงอยู่ในบ้านเลยนะ
1: จะหนักไปทางกระทรวงการคลัง
0: นี่ขาดไปกระทรวงนึงนะคุณ
1: คือ
0: กระทรวงกลาโหมครับผม
1: ทำไม
0: ดูแลความมั่นคงของครอบครัวด้วยครับรักแม่ที่สุดในโลกจากกลุ่มเพื่อนจริงโค้ชใหม่คือคนที่เพิ่งพาโดได้แชมป์ลีกที่ซาอุครับ
1: ใช่
0: คุณโดจิ๋ว
1: ใช่ครับ
0: โค้ชทีมชาติโปรตุเกสนะ
1: ใช่ครับจอมเก๋าเลย
0: จอมเก๋าเลยเออก็อยู่ที่โน่นกับโดที่ซาอุด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สโมสรนี่เพิ่งได้แชมป์แรกด้วยนะเพิ่งได้แชมป์แรกครั้งแรกด้วยนะ
1: คือคริสโตโรนัลโดเนี่ยผมว่าโอกาสที่เขาจะทำ 1,000 ประตูเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะถ้าเขายังเล่นอยู่ในซาอุไปเรื่อยอ่ะเขาแกจะเหมายิงหมดไงจุดโทษแกก็จะเหมาหมดแล้วก็จะยิงในซาอุเนี่ยแกจะยิงได้เยอะ
0: เขานับด้วย
1: นับ
0: ประตูด้วยถ้าเป็น
1: กอบเป็นกำอ่ะ
0: การแข่งขันระดับสโมสรของแต่ละชาตินะฮะมันจะเล่นบอลอบต.ไม่นับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะคุณบอยเข้มยืนยันมาครับคุณฤทธิ์เทพภรรยาแกยื่นทรัพย์สินที่ตรวจสอบได้มีปืน1กระบอกครับนี่
1: แต่แกไม่ได้พกไง
0: ไม่ได้พกออกนอกบ้าน
1: แกไม่ได้พกออกนอกบ้านไง
0: คือความผิดตอนนี้ที่นายกอนุทินยืนยันว่าใครมีปืนแม้จะถูกต้องตามกฎหมายถ้าพกออกนอกบ้าน
1: ใช่
0: มาอยู่ในรถส่วนตัวหรืออยู่ในกระเป๋ากางเกงเราหรืออยู่ในกระเป๋านะพกพานี่นะผิดกฎหมาย
1: ที่ท่านนายกยืนยันอย่างนั้นน่ะเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไงท่านเป็นคนเซ็นไง
0: เซ็นใบสุดท้าย
1: เส้นเซ็นใบสุดท้ายเมื่อ2566มั้งดังนั้นเนี่ยท่านจึงมั่นใจว่าไม่มีใครที่จะออกสู่สาธารณะเพราะฉะนั้นคนที่ออกสู่สาธารณะก็คือไม่ถูกกฎหมายแน่นอน
0: ก็ทุกคนนะฮะแต่อย่างว่าล่ะครับโจ จรถ้ามันจะก่อเหตุมันก็มีวิธีการในการพานำพาอาวุธออกมา
1: ใช่
0: นะส่วนคนสุจริตก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยฉะนั้นตรงนี้แหละครับถ้าป้องกันให้นะฮะคนสุจริตนะฮะอยู่มีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สินนะไม่โดนนะฮะฉกชิงวิ่งราวหรือถูกปล้นนะครับเจ้าที่ของรัฐ
1: ใช่
0: จะต้องดำเนินการนะครับป้องกัน
1: แต่
0: ค
1: ือ
0: การตรวจสอบตั้งดวงตั้งด่านไม่รู้แต่ถ้ายังอยู่แบบปัจจุบันนะคนสุจริตเนี่ยซึ่งเราบอกว่าห้ามพกอาวุธปืนซึ่งก็ไม่พกอยู่แล้วแต่ถ้าพวกคนร้ายเขายังคิดอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: เราลำบากขึ้น
1: ใช่แล้วก็ที่เขาแจ้งต่อปปช.นะอ้างอิงจากปปช.นะ
0: ครับ
1: นักการเมืองตอนนี้ที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยนะสูงสุดตอนนี้นะคือคุณอนุชาสะสมทรัพย์อ่ะเขาเรียก
0: กี่กระบอกครับ
1: ภูมิใจไทยอ่ะ
0: ครับอยู่นครปฐมฮะ
1: 40
0: 40กระบอก
1: 40กระบอกฮะ
0: โอ้
1: คุณพี่นพดลปฐมะก็ใช้ย่อยนะ
0: ครับ
1: 14กระบอก
0: ครับผม
1: เพื่อนพี่แป๊ะที่อุทัยอ่ะ
0: โอ้โห
1: พี่ชาดา
0: ครับผม
1: 23กระบอก
0: 23กระบอกหุ่นถือว่าน้อยมาก
1: อย่างคุณอะไรนะวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเนี่ยโคราชเนี่ย
0: โคราชโคราช
1: 26กระบอก
0: 26กระบอกโอ้แสดงว่าชอบส่วนตน
1: ใช่หรือคุณพี่ที่อยู่ชัยนาทอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ๆอะไรนะนาคาสาย
0: อ่ะอนุชา
1: 23
0: 23เลยครับ
1: แต่ว่าที่ผิดคาดผมนิดนึงน
0: ะ
1: คือพี่ธรรมนัสนะ
0: ธรรมนัส
1: พี่ธรรมนัสพรหมเผ่าอ่ะ
0: ฮะ
1: 7ฮะ
0: 7ฮะโอ้มันรวมระเบิด
1: เหรอ
0: 7นี่หนักๆนั่นเลยนะครับแมกกาซีน
1: พี่ตันเจริญ
0: อ
1: ่ะพี่ตันเจริญก็11นะไม่ธรรมดานะ
0: เจริญไหน
1: พี่ตันเจริญอ่ะพี่สุชาติอ่ะ
0: สุชาติตันเจริญจากเชียงเราก็คนดูแต่ละจังหวัดที่ก็พกเยอะๆดิ
1: ใช่
0: มันมีกลุ่มที่ว่านั้นอยู่
1: ธรรมดาที่ไหนล่ะธรรมดาน
0: ครปฐมต้องเยอะหน่อยโอ้จังหวัดนี้ดูกว่าเพชรบุรีนะ
1: โอ้โหจริงๆ
0: ชลบุรีก็อีกที่อีกนะ
1: เ
0: ราไปตรวจดูดิชลบุรีเพชรบุรีนครปฐมเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะหนักมากไอ้ภาคเจ็ดเนี่ยหนักสุดนะพวกราชดีทั้งหลายเนี่ยกาญจนบุรีคือบ้านเรานี่นะมันซื้อปืนกันได้สะดวกมาก
1: ใช่คร
0: ับ ก่อนแต่ปัจจุบันนี้นะครับร้านค้าปืนโอดโอยแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าใบอนุญาตให้ซื้อปืนอ่ะก็มีการจำกัดแล้วก็อนาคตเนี่ยใครที่มีปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตครอบครองนะเขาเรียกครอบครองแต่ไม่ใช่พกพานะ
1: ครับ
0: เห็นว่าจะออกระเบียบใหม่เหรอ
1: ใช
0: ่ให้ทุก3ปีต้องไปยื่นเหรอ
1: จะมีการยื่นนะ
0: ฮะแล้วไอ้เขาเรียกว่าสวัสดิการปืนอ่ะของข้าราชการตอนนี้ท่านนายกบอกสั่งหยุดไปก่อนเลยนะครับ
1: ใช่ครับโอ้โห
0: แล้วก็ร้านปืนร้านปืนห้ามสั่งเข้ามาใหม่ด้วยครับ
1: ใช่
0: ตอนนี้ร้านปืนก็ต้องปิดอย่างเดียวเลยนะ
1: ร้านปืนแถวไหนวังบุรพาใช่ไหม
0: ก็ต้องปิดดีครับเพราะคนจะไปซื้อปืนโดยถูกต้องมันไม่มีแล้วไง
1: ครับ
0: ก็มันหมดแล้วใบอนุญาตครอบครองจากตอนนี้มีการเข้มงวดไง
1: ครับ
0: อ้าวละครับลำบากครับอ้าวแต่ก็ได้อย่างเสียอย่างน
1: ะ
0: แต่ถ้าป้องกันคนสุจริตไม่ให้พกปืนพกพาหรือครอบครองก็ต้องนะครับตรวจสอบคนที่นะฮะที่เป็นคนร้ายให้ดีด้วยนะให้ดีด้วยนะท่านนี้บอกว่าต้องดูหนังเรื่องซุ้มมือปืนนะครับ
1: โอ้โหอันนั้นก็อันนั้นโหดนะดูแล้วสนุกมาก
0: ครับ
1: ดูแล้วสนุกมากเขาบอกว่าปีนี้ปีแดงถามป๋ามาคุณวิทยานะครับ B 30ถามปีนี้ผีแดงมีลุ้นแชมป์อะไรบ้างไหมครับ
0: อ๋อสบายมากเลยครับเพราะว่าอย่างคาราบาวครับเราไม่ต้องเล่นแต่รอบแรกเราไม่ต้องตกรอบแรกโชว์แล้ว
1: ใช
0: ่ปีนี้อย่างพวกเชลซีพวกนี้ต้องไปเล่นตั้งแต่รอบ2นะ
1: ผีแดงแกไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ
0: มาจ้าแมนยูไม่ต้องมาเล่นคาราบาวครับแต่รอบนี
1: ้เขาถามมีลุ้นแชมป์อะไรบ้าง
0: มีลุ้นแชมป์ครับ
1: ไม่ได้เขาไม่ได้ถามว่าได้แชมป์ไหม
0: ลุ้นทุกแชมป์เลยครับผม
1: ลุ้นทุกแชมป์โดยหลักการ
0: เลยลุ้นทุกแชมป์เลยนะเพราะยังไม่เปิดฤดูกาลไงตามอย่างนี้ก็ตอบอย่างนี้ครับ
1: ขอให้เป็นวันดีของทุกท่านนะครับในวันแม่แห่งชาติวันนี้พี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันนี้เวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการหรือกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่สั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้จากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ส่วนกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วไปไว้แล้วพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นายอนุทินกล่าวว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างส่วนจะไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันด้วยตนเองหรือตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ยิงก็ต้องไปขึ้นศาลสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: เดียว FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสมาคมยิงปืนตอบรับมาตรการห้ามนักกีฬาพกปืนออกจากบ้านนายสกลวรรณพงษ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยตอบรับนโยบายนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกรณีมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนโดยเตรียมห้ามประชาชนนำออกจากบ้าน 100% ไม่เว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดนายสกลวรรณพงษ์กล่าวว่าได้ออกประกาศเตือนนักกีฬาและผู้ปกครองไปแล้วถึงเรื่องการพกปืนมาสนามซ้อมซึ่งไม่มีใครคัดค้านเพราะปกตินักกีฬาก็จะระวังเรื่องนี้โดยเรามีห้องฝากให้นักกีฬาก็ฝากกันอยู่แล้วอาจมีบางส่วนที่นำปืนจากบ้านมาซ้อมแต่จากนี้ก็จะออกเป็นมาตรการตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมาทั้งนี้อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังยืนยันด้วยว่าปืนที่นักกีฬาใช้เป็นปืนคนละแบบกับปืนที่ใช้ก่อเหตุโดยเป็นปืนที่ออกแบบมาสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าสโมสรเชลซีพร้อมปล่อยมิคาโลมูดริกแบบยืมตัวเพื่อให้นักเตะลงสนามอย่างสม่ำเสมอโดยมูดริกกลับมาลงเล่นให้ทัพสิงห์ลูสเป็นครั้งแรกในรอบ20เดือนในเกมพรีซีซั่นพบยูเวนตุสเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังพ้นโทษแบนจากกรณีตรวจพบสารกระตุ้นล่าสุดฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าเชลซีต้องการปล่อยยืมตัวมิคาโลมูดริกเพื่อให้นักเตะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอหลังกลับมาลงสนามได้รายงานระบุว่าสโมสรจากอิตาลีรวมถึงสตราสบูร์กเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้สำหรับมูดริกอย่างไรก็ตามเจ้าตัวต้องการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรในพรีเมียร์ลีกมากกว่าช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
4: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: เอิญไม่ใช่ใครที่ไหนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านรู้จักนะครับนักกอล์ฟหลายคนรู้จัก
1: ครับ
0: ถ้าเราบอกว่าโปรฟีฟ่าคุณสุภวิทย์ห่วงวิไลนะครับสวัสดีครับโปรครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีเจี๊ยบสวัสดีพี่เซ้งครับ
0: วันนี้มาอยู่กับเราน
2: ะครับ
0: 1ชั่วโมงเต็มที่จะพูดคุยกันมีหลายเรื่องมาก
2: ได้เลยครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนว่าเป็นนักกอล์ฟเนี่ยแต่ชื่อฟีฟ่านี่มันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ย
2: ที่มาแน่นอนว่าก็มาจากคุณพ่อครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะมันเป็นความชอบจากคุณพ่อแล้วก็ถ้าพูดตามตรงคือคุณพ่อก็หมายมั่นปั้นมือว่าคงจะต้องเป็นนักฟุตบอลแหละ
1: ฟุตบอล
2: นะต้องเป็นนักฟุตบอลแหละแต่ว่าเราก็ได้ลองแล้วแหละว่าเราน่าจะไม่ใช่ทางนะครับแล้วก็มาจับกีฬาอะไรที่เป็นแร็กเก็ตเมื่อก่อนเด็กๆก็เคยเล่นตีแบดตีปิงปองแล้วสุดท้ายก็มาจบที่กอล์ฟเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่าก็เลยมาเป็นกอล์ฟครับ
0: ครับ
1: เท่าที่สังเกตพี่เจี๊ยบ
0: ครับ
1: อะไรที่มันเป็นขัดแย้งเนี่ยมักจะดังนะ
2: จริงจริงจริง
1: เช่นคนเล่นบาสไม่ใช่ชื่อเช่นคนต่อยมวยนักมวย
0: ครับ
1: ชื่อบาส
2: ชื่อบาสพี่บอลพล
1: ดอน
2: เลน
1: ิ
2: สเลนิส
1: พี่บอลมีอะไร
0: อันนี้คุณรวมถึงเฉพาะนักกีฬาอย่างเดียวใช่ไหม
1: เทควันโด
2: คุณเทควันโด
0: ชื่อที่เทนนิส
1: นี่คือโค้ชกอล์ฟชื่อ
0: ฟีฟ่าน
2: ั
1: ่นแหละเวลาพี่ตั้งชื่อลูกพี่ถ้าอยากให้เล่นอะไรอ่ะพี่ตั้งตรงข้ามเลย
2: อย่าไปตั้งชื่อนั้น
1: เออตั้งชื่อนั้นตั้งเออตั้งกอล์ฟอะไร
0: นี่นี่เราพูดถึงการเมืองด้วยป่ะ
1: ไม่
0: นะไม่เอานะ
1: ไม่
0: ถ้าผมเล่นด้วยเดี๋ยวสนุกเลยนะ
1: ผมนอกเรื่องมาเยอะแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เป็นไรวันนี้เราคุยกันสบาย
2: ๆใช่ครับ
0: จริงๆสาเหตุที่เชิญโปรฟีฟ่ามาเนี่ยเพราะว่าโปรฟีฟ่ากำลังจะจัดอีเวนต
2: ์ครับ
0: กิจกรรมขึ้นมาอันนึงซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากอสมทส่งเสริมเรื่องของเยาวชนอยู่แล้วนะครับอีเวนต์นี้คือเป็นอีเวนต์ที่เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆที่เล่นกอล์ฟมาแข่งขันแบบตีไกล
2: ถูกต้องครับ
0: เออเรื่องมันเป็นยังไงครับโปรฟีฟ่าไหนเล่าให้เราฟังนิดนึง
2: จริงๆต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักนะครับในกอล์ฟชาแนล Thailand Long Drive มาประมาณ 5-6 ปีแล
0: ้
2: วนะครับแล้วก็รู้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันสนุกอ่ะมันตื่นเต้นแล้วก็มันก็ไม่เหมือนกับการแข่งขันตีกอล์ฟ18หลุม3วัน4วันคือยังไงก็ไม่เหมือนเลยคือมันแข่งวันเดียวจบ2วันจบแล้วก็ใช้วิธีการตัดสินเนี่ยไม่เหมือนกับการนับสกอร์อยู่ละก็คือวัดในเรื่องของระยะทางเป็นหลักทีนี้ก็อยากจะแชร์มุมมองตรงเนี้ยหรือว่าความสนุกตรงเนี้ยให้กับทั้งตัวเยาวชนเองหรือว่าแม้กระทั่งผู้ปกครองที่ได้มารู้จักกีฬากอล์ฟในอีกมุมหนึ่งที่เป็นตีไกลว่าจริงๆมันสนุกนะแล้วก็ให้เขาเปิดแพชชั่นด้วยว่าสำหรับเด็กบางคนที่รู้สึกว่าตัวใหญ่ตีไกลพอมาอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันจริงๆแล้วว่าไกลอย่างเดียวไม่พอเนี่ยมันต้องอยู่ในกริดด้วยเพราะว่าการแข่งตีไกลมันไม่ใช่เอาระยะอย่างเดียวมันจะต้องอยู่ในกริดด้วยเนี่ยเขาสามารถควบคุมตัวเองให้ตีอยู่ในกริดได้ไห
0: ม
2: ถ้าเขามีความมั่นใจตรงเนี้ยในเวลาที่เขาออกไปเล่นกลับไปเล่นในรอบปกติอ่ะเขาก็จะพอนึกภาพออกแล้วว่าไอ้ระยะแบบช็อตตีไกลของเขาที่เป็น power shot เนี่ยมันพอจะอยู่ในแฟร์เวย์สักประมาณกี่หลาเขาจะเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวยังไม่รู้เลยชื่อรายการอะไรมาถึงก็เปิดตัวหัวลูกตีไกลเลยชื่อรายการ
0: งั้นเราเอาวันเวลาสถานที่ชื่อรายการ
2: โอเคโอเคนะครับชื่อแมตช์รายการคือ Swing Factor Junior Long Drive Championship 2026ครับก็จัดแข่งขันที่โครงการ The Golf Town ครับจริงๆก็จัดอยู่ในสถาบันแหละอยู่ที่ชั้น2คร
1: ับ อยู่อินดอร์
2: ใช่จะเป็นการจัดแข่งขันในอินดอร์แล้วก็คิดว่าถ้าเป็นแข่งขันแมตตีไกลของเด็กๆนะของเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ในประเทศคิดว่าน่าจะเป็นในประเทศเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกท่านที่จัดแข่งขันตีไกลก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ
0: ่
2: จะเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ก็ขอแบบว่าครั้งแรกที่จัดของเด็กๆครับ
0: พี่ซิ่งเขาก็เคยจัดของผู้ใหญ่แข่งมาเยอะเห็นต่อไปจะจัดแคดดี้ตีไกล
1: แคดดี้ไม่มีง่ายไม่เคยมีความคิดเลยพี
0: ่เอ้าพี่ไม้ยังจัดแคดดี้แข่งได้เลย
1: ไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้เลยพี
0: ่ผมคิดให้ก่อนเอาลองเรื่องไปนิดนึงกลับมา
1: อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่บ้าง
2: มีแบ่งเป็น2รุ่นครับก็คือรุ่น9ถึง12นะครับแล้วก็13ถึง16นะครับก็13ถึง16นี่ก็จะเริ่มเข้าวัยรุ่นละนะครับแล้วก็9ถึง12ก็จะเป็นเด็กๆคลาส D คลาส C นะคลาส D คลาส C นะครับก็คือจริงๆอยากจะเพิ่มแพชชั่นให้ด้วยแบบว่าคือเด็กทุกคนอ่ะพอแข่งขันกอล์ฟอ่ะพอตอนที่เป็นแข่ง18หลุมอ่ะก็ไม่มีใครอยากแพ้หรอก
0: อ
2: ันนี้เหมือนการแข่งตีไกลก็ไม่มีใครอยากแพ้หรอกอยากจะกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการตีไกลเพราะต้องบอกว่า ถ้าในอนาคตน้องๆเด็กเยาวชนบ้านเราเนี่ยอยากจะ

0: ขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตีไกลเป็น
1: ข้อได้เปรียบ
0: ข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญละกันใช้คำว่าถ้าใครไม่ไกลตอนนี้ก็อาจจะสแตนดาร์ดในการเล่นกอล์ฟมันก็จะยากขึ้น
1: ใช้คำว่าอยู่ยาก
0: อยู่ยากใช้คำว่า
1: อยู่ยากเลยล่ะ
0: ในทัวร์อยู่ยากจะซ้อมชิปพัดมามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าในอนาคตสนามกอล์ฟมันทำให้ยาวมากกว่านี้ไม่ได
1: ้
0: มันก็ต้องทำให้ยากขึ้นจากการเอาบังเกอร์ไปดักเอาฮาซาร์ดไปดักทีนี้มันก็จะมีจุดตัดแล้วว่าถ้าไดข้ามไปได้เลยกับไดวางตัวหน้าน้ำอย่างเงี้ยไอคนที่ข้ามไปได้กับไอคนที่วางตัวเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นห่างกันเหล็ก4เบอร
1: ์
0: 40หลา50หลาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าทำไมถึงต้องตีไกลเราไม่ได้บอกไกลไปเรื่อยด้วยนะมันคือไกลแล้วต้อง
1: อยู่
0: แฟร์เวย์ด
1: ้
0: วยใช่ครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราอยากจะแชร
1: ์
0: ประสบการณ์ตรงนี้ความสนุกด้วยแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตีไกลตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราพูดไปในตอนที่เด็กๆ เข้ามาในวันแข่งขันด้วยเนี่ยครับ
2: ตีกันกี่บอลเนี่ย
0: การแข่งขันก็จะเป็นเหมือนการแข่งขันตีไกลเลยก็คือ
1: 3
0: นาที6ลูก3นาที6ลูกก็คือทุกอย่างฟอร์แมตเหมือนการแข่งขันจริงนะครับเหมือนการแข่งขันจริงแล้วก็ไมค์กอล์ฟห้ามยาวเกิน48แล้วก็ไมค์กอล์ฟที่เอามาใช้ก็ต้องตามกฎ USGA แล้วก็ห้ามเป็นหน้าเด้งอ่ะห้ามเป็นหมายหน้าเด้งครับ
1: ที
0: ่ความสูงของทีห้ามเกินที่กำหนดผมจำเป๊ะๆไม่ได้แล้วแต่ว่าความสูง
1: ตามก
0: ติกา
1: ต้องคุมไว้2อย่างนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน
0: ใช่
1: ก็เป็นสแตนดาร์ดที่จริง
0: ครับผม
1: น่าสนใจจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับร
0: ุ่
1: นแรกก็คือ9ถึง12แล้วก็อีกรุ่นนึง13ถึง16
0: ถูกต้องครับ
1: ไอ้13ถึง16เนี่ยก็คือไฟบีกึ่งๆ A ละ
0: ใช่
1: นะอันนี้คือซัดกันเต็มเหนียวแต่ไอ้รุ่นที่แกล้งเด็กให้เด็กร้องไห้ได้นี่คือ9ถึง12นะความสนุกจะเกิดตรงนี้ล่ะ
0: คือเอาจริงๆอยากเห็นแบบว่ามีน้ำตากลับบ้านแบบว่าแบบอยาก
1: ขอให้เป็นแรงอินเนอร์ขอให้เป็นแรงมุ่งมั
0: ่นขอให้เป็นแรงผลักดันคือต้องบอกว่าจุดประสงค์เราไม่ได้อยากจะจับปากแกล้งเด็กแต่เราอยากจะจัดมาสร้างแพชชั่นให้เด็กสร้างแพชชั่นให้นะครับมันก็น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กๆจะอินมากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าพออยู่ในโหมดแข่งขันอะยังไงทุกคนก็อยากจะชนะอยู่ละอยากจะไม่มีใครอยากแพ้นะเพราะเป็นการกีฬามันก็แบบนี้แหละนะครับ
1: แล้วแพลนไว้ยังไงบ้างครับเรื่องของการเตรียมพร้อมต่างๆข
0: ั
1: ้นตอนซีเควนต์กว่าจะไปถึงวันนั้นเรามีอะไรบ้าง
0: จริงๆ
1: เปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะครับมีได้มีโอกาสไปวิสิตไหมไปเยี่ยมไปดูสถานที่แข่งก่อนไหม
2: เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
1: ไม่บางคนอาจจะแบบโอ้ยสนใจรายการนี้ก็เลย walk in เข้ามาอะไรเงี้ยทำได้ไหมหรือยังไงให้โปรฟีฟ่าอธิบาย
0: จริงๆมันเป็นไอเดียที่อยู่ในใจตลอดว่าเราอย่างที่บอกว่าผมเป็นพิธีกรไทยแลนด์ลองไดมาทุกๆปีเนี่ยก
1: ็
0: รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเด็กมันไม่เคยได้ประสบสัมผัสประสบการณ์ตรงนี้เลยแล้วก็โอเคยังไงเราก็อยากทำแน่ๆมันติดอยู่ในใจมาตลอดแล้วพอตั้งใจที่จะเริ่มทำจริงๆจริงๆที่ต้องถือว่าแพลนงานเนี่ย 2-3 เดือนแล้วเหมือนกันแบบว่าเฮ้ยรายละเอียดมันเยอะจังมันเยอะกว่าที่คิดมากเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าส่วนตัวไม่เคยทำอีเวนต์อะไรมาก่อนเลยนะ
1: คร
0: ับ ก็โชคดีมีพี่ได้ฟูช่วยแบบว่าช่วยไกด์ช่วยอะไรด้วย
1: ช่
0: วยคุณวสินนะครับใช่ก็ช่วยไกด์ด้วยว่าเอ้ยมันควรจะเป็นประมาณนี้นะน้องเขาก็ให้ไอเดียมานะครับทีนี้สถานที่จัดเนี่ยก็คือ The Golf Town นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในการวัดก็จะเป็น launch monitor ก็คือ foresight นะครับก็คือใช้วัดว่าตีได้คลับสปีดเท่าไหร่บอลสปีดเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่นะครับสำหรับเด็กๆที่อยากมาวิสิตสถานที่ก่อนอยากมาฝึกซ้อมก่อนก็สามารถเข้ามาดูก่อนได้ว่าบางคนเนี่ยถ้าบอกว่าตีไกลอย่างเดียวเนี่ยยิ่งสมัยนี้เนี่ยคิดว่าเด็กๆน้อยคนมากที่จะไม่รู้จัก launch monitor ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไม่ได้สนใจกันขนาดนี้นะครับแต่ป
1: ั
0: จจุบันก็ launch monitor เป็นสิ่งที่เข้ามาพัฒนานักกอล์ฟได้มากๆนะครับก็ทำให้พัฒนาระยะทุกๆอย่างแล้วก็ณตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครละนะครับแล้วก็วันที่จะแข่งขันก็คือวันที่29นี้อ
1: ี
0: กประมาณ2อาทิตย
1: ์อีก2อาทิตย
0: ์ประมาณอีก2อาทิตย์นิดๆนะครับ
2: จัดกันกี่วันเนี่ย
0: วันเดียวว
2: ันเดียวรู้เรื่องเลย
0: ใช่วันเดียวรู้เรื่องเลยก็จะแบ่งเป็น2รอบคือตอนนี้ต้องบอกว่าเรามี2ไฟล์ก่อน
1: ครับ
0: 9ถึง12กับ13ถึง16
1: ครับ
0: ไฟล์ละ30คนที่เราตั้งใจกำหนดไว้นะครับโดยที่สมมุติว่าเป็น9ถึง12ก่อน30คนแรกเนี่ยมาถึงปุ๊บเราจะทำการรีแรงกิ้งรีแรงกิ้งก็คือจัดอันดับ
1: นะครับ
0: เราจะจัดอันดับที่ได้ไปต่อนะ
1: ใช้วิธีจัดอันดับยังไง
0: ครับก็คือลูกที่ดีที่สุด6ลูกเลย6ลูกเลยตีโทษครับตีทีเดียว6ลูก3นาทีเลือกเบสสกอร์ก็คือระยะที่ไกลที่สุดที่ยังอยู่ในกริด
1: ครับ
0: ไกลที่สุดแล้วยังอยู่นะครับมาจัดอันดับ1ถึง1ถึง30
1: ครับ
0: อันดับ1ถึง8ได้ไปต่
1: ออ
0: ันดับ9ก็กลับบ้าน
1: ได
0: ้ซ้อมหรือว่าจะดูเชียร์ต่อก็ได้ครับ จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็จัดมาก็ได้รับโอกาสจากสปอนเซอร์หลายๆท่านเขาก็เหมือนแบบว่ามาแจกของแหละเป็นอีเวนต์แจกแหละนะครับมีแจกของหลากหลาย
1: ซัดน้ำตาได้ตรงนั้น
0: ใช่มีแจกของแจกวอยเชอร์แจกอาหารแจกอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่หลายท่านทีนี้พอ1ถึง8เนี่ยก็จะเป็นการจัดแบทเทิลก็คือน็อคเอาท์นะครับ1เจอ8 2เจอ7 3เจอ6 4เจอ5แล้วก็น็อคไปเรื่อยๆจากรอบ8เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลเซมิไฟนอลไฟนอลนะครับแล้วก็เราจนหาผู้ชนะ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นคนที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะ
0: ก็ต้องอึดพอสมควร
1: ก็ต้องแข็งแรงพอสมควรเพราะว่าต้อง
2: โดบต้องโดบนิดนึง
1: แล้วรอบนั้นนี่ตีกี่บอลครับ
0: เหมือนกันครับเหมือนกันครับก็คือ3นาที6บอลใช่3นาที6บอลแล้วก็เลือกลูกที่ดีที่สุดครับก็จริงๆผมว่าพอพูดไปอย่างเงี้ยเด็กๆหลายท่านถ้าแค่รู้สึกว่าเออสมัครมาแข่งตีไกลเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามันต้องแข่งกันหลายรอบแล้วแข่งไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าไม่เคยฝึกซ้อมหรืออึดไม่พอเนี่ย มันก็อาจจะระยะไปหายหลัง
1: ๆ
0: คือบอลลีแรงกิ้งอาจจะควอลิฟายมาเป็นเบอร์1เลยอาจจะมาเป็นเบอร์1เลยแต่พอเข้าไปรอบ1ถึง8อาจจะยังชนะอยู
1: ่
0: แต่พอรอบต่อไป
1: รอบ4
0: รอบ
1: ไฟน
0: อลแล้วเราหมดแรงแล้วเนี่ย
1: มันก็
0: อาจจะแพ้คนที่ตอนรีแรงมาอาจจะอันดับไม่ดีเท่าเราก็ได้นะครับไม่ใช่ว่ารีแรงมาเป็นเบอร์1แล้วบอกว่านี่ชนะแล้วมันไม่เหมือนแบบนั้นซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการที่ไปแข่งขันกอล์ฟเวลาเราเล่นกอล์ฟ4วัน
1: ครับ
0: ตีกอล์ฟ4วันจบมาวันแรกเอ้ยขึ้นเป็นผู้นำเว้ยดีใจใหญ่เลยวันที่2หมดแรง
1: เลยเรียบร้อย
0: วันที่2ไม่พักผ่อนไม่พอกินอาหารไม่ดีก็เรียบร้อยเลยเพราะนี้มันจะเป็นการเหมือนว่าจำลองสถานการณ์ว่าหากเราจำเป็นที่จะต้อง manage ตัวเองให้ดีภายในวันนั้นนะครับจะต้อง manage ตัวเองยังไงบ้างแล้วก็เขาจะได้พอมีไอเดียในการพัฒนาตัวเองต่อหรือว่าไปจัดการตารางชีวิตในวันที่กลับไปแข่งกอล์ฟ18ถึง4วันนะครับ
1: อย่างน้อยเขาจะได้เห็นได้สัมผัสจริงๆเพราะเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปแข่งแบบนั้นแล้วก็จะไม่รู้จริงว่าโอ้การเตรียมร่างกาย
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เพราะว่าบาร์ต้องเข้าแล้วแหละสปอนเซอร์งานเนี้ย
0: อะไรครับ
2: เพราะว่าบาร์ต้องเข้าแล้วสปอนเซอร
0: ์ครับ
2: แล้วความกว้างกริดนี้มันเท่าไหร่ความกว้าง
0: ของกริดใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่30โทษครับฝั่งละ30หลา60หลา
2: 60หลา
0: ขวาได้30ซ้ายได้30นะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่ามากพอสมควร
1: กว้างไปเด็กคนนี้ตีกันโอ้โ
0: หนะจะได้เปิดโอกาสให้แบบกล้าอัดขึ้นนิดนึงกล้าใส่หน่อย
1: ผมเริ่มแกล้งเด็กแล้วเห็นไหม60นี่สนุกเลย
0: 60ก็
1: ได้เต็มที
0: ่ก็ได้ซัดกันเต็มที่ครับ
2: 60ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่นะไม่น่าจะมีใครหลุดหรอก
0: จริงๆ
1: เพราะว่าจะอยู่หลุดรอบลึกๆอ่ะความกดดันอะไรตรงนั้น
0: ผมว่ามันจะมีการอาการเช็คอาการสั่นและที่จะทำให้ตีไม่อยู่นะหรือว่าโอเวอร์สปีดเกินไปปกติไม่ได้ใส่ขนาดนี้แต่ว่าพออะดรีนาลีนมันหลั่งแล้วมันแบบ
1: เสียงเชียร
0: ์เสียงเชียร์เพราะว่าแน่นอนการแข่งขันตีไกลต้องบอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่เด็กๆไม่เคยได้รับแน่นอน
1: แตกต่างจากการแข่ง
0: ยืนตีไดเวอร์เนี่ยแล้วมีเสียงเพลงมาตูมตูมตูมนนอะดรีนาลีนมันจะตื่นเต้นกว่า
1: ผมก็เลยจะถามไปว่าบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยจะเอาเป็นแบบซีเรียสเลยหรือว่าเอาสไตล์ลีฟกอล์ฟหรือว่าเอาเป็นแบบไหนครับ
0: คิดว่าค่อนไปทางลีฟกอล์ฟละกันเพราะว่าเราก็จะมีการเปิดเพลงมีการใช้เสียงเพลงมีการพูดบิ้วมีพิธีกรมีเพื่อนเชียร์เฮกันได้นะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนtraditional golf ที่เราต้องเงียบเงียบนะครับให้เกียรติผู้ร่วมแข่งขันอันนี้เราก็ให้เกียรติผู้ร่วมแข่งขันแต่ว่ามันก็เป็นการแข่งขันอีกสไตล์นึงนะครับแล้วก็ทำให้นักกอล์ฟในเนี่ยรุ่นเด็กๆเนี่ยได้รู้จักกีฬาตีไกลมันถือว่าเป็นการแข่งขันในอีกแบบนะเขาจะได้รู้จักเผื่อจะมีแพชชั่นในการไปเสิร์ชหาต่อว่า เวิร์ลลองไดฟ์คือใครไอพวกตี400หลามันตียังไงนะครับสำหรับน้องๆด้วยนะครับ
1: ล่าสุดนี้มีตี500หลาแล้วนะดูอย่างใน
0: ยังไม่ได้ดูครับ500แล้วครับ
1: ตีหลุดขวาลงถนนฮะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่
1: ในแมตช
2: ์มีตั้งนานแล้วพี
1: ่ในแมตช
0: ์อ๋อโอเค
1: พี่เชียร์ด้วยนะ
0: 500หลา
1: โอ้สนุกมาก
2: ตีลงถนนแล้ววิ่งก้องก้องก้องก้องไปเรื่อยๆ
0: อันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่ระยะจริงนะคือถนนพาไปนะครับโอเค
2: ดีไม่ตีใส่รถบรรทุกกับพี่ตี
1: ได
2: ้
1: เป็น
2: พ
1: ัน
2: ใช่เป็น
0: พันกิโลรถบรรทุกพาไป
1: นี่ผมฟังดูแล้วชักสนุกนะเริ่มสงสัยแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันนอกรอบถามโปรฟีฟ้าไปว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะให้แง่คิดหรือให้ประโยชน์กับเด็กยังไงบ้างในเรื่องกายภาพแน่นอนสวิงเนี่ยมันต้องเขาต้องเตรียมความพร้อมเตรียมแข็งแรงมันแล้วในเรื่องของ mentality การสร้างเด็กนะ
0: ครับอย่างที่พี่จะบอกเมื่อกี้คือ physical เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับให้ความสำคัญกับ physical เพราะว่ามันต้องตีออกแรงเนี่ยเขาจะได้กลับหรือต่อให้แพ้หรือชนะเขาจะได้เห็นว่ายังไงก็ต้องเตรียมตัวนะครับในแง่ของ equipment เขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของอุปกรณ์มากขึ้น
1: ต้องพร้อม
0: ต้องพร้อมนะครับว่าอุปกรณ์ที่ทำมาเนี่ยเอ้ยถ้าไม้เขาตีมีสปินเยอะเกินไปถึงแม้คลับสปีดเขาจะเยอะแต่เขาตีสปินเยอะเขาก็อาจจะตีได้สั้นกว่าคนที่ขับสปีดอาจจะน้อยกว่าแต่ว่ามุมเข้าดีเทคนิคดีนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคนิควงสวิงนะครับคือแรงอย่างเดียวแต่ตีได้เวอร์มุมกดก็อาจจะตีไม่ไปเหมือนกันนะคือมันได้อะไรหลายๆอย่างและแน่นอนนะอย่างที่จะถามว่าเรื่องของ mentality เนี่ยการที่ต้องมาตีกอล์ฟต่อหน้าหลายๆคนมีพิธีกรมีเปิดเสียงเพลงแล้วคุณจะควบคุมตัวเองยังไงในสภาวะแบบนั้นเพราะต้องบอกว่าผมเห็นมาเยอะในกรณีที่ปักทีแล้วมือสั่น
1: อ
0: ่ะมันเห็นแน่นอนซึ่ง
1: ในทัวร์นาเมนต์ก็
0: เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของการแข่งขันตรงนี้มันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของจิตใจตรงที่คุณจะต้องโฟกัสเฉพาะวงของคุณอ่ะเฉพาะสวิงเฉพาะลูกกอล์ฟที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็โฟกัสว่าตีให้อยู่ในกริดมันต้องเหลือแค่นั้นต่อให้มันจะมีเสียงเพลงต่อให้จะมีพิธีกรพูดต่อให้จะมีเพื่อนๆคอยเชียร
1: ์
0: ก็ต้องโฟกัสแค่นั้นซึ่งอันนั้นมันจะเป็นสภาวะที่มันเหมือนเป็น pressure drill นะเป็น pressure drill สำหรับการฝึกให้ตีบนทีออฟนะครับในวันที่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบในอีกมุมนึงคือซ้อมพัดอย่างเงี้ยซ้อมพัดระยะ1 3ฟุต1เมตร3ฟุตซ้อมพัด50ลูกต้องพัดติดกันให้ลงไม่ลงเริ่มใหม่อันนี้ก็คือซ้อม pressure drill ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือซ้อม tee off ก็เป็น pressure drill เหมือนกัน คนดูมากมายเลยแต่ต้องตีให้อยู่อ่ะเวลาที่เขากลับไปแข่งขันจริงอ่ะมันจะเหมือนมันจะมีสภาวะนั้นที่ทำให้เขา in the zone ที่เวลามันเป็น flow state ที่ทำให้คนเข้าโซนได้เน
1: ี่
0: ยเพราะว่าพอจดไปปุ๊บเฮ้ยตอนลองได้ยังผ่านมาได้เลย
1: อ
0: ันนี้มันทุกคนมันเงียบหมดก็จะกลับไปทำให้เขากลับไปเล่นกอล์ฟในเวลาออกรอบจริงแล้วโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำได้ง่ายขึ้นมันก็จะช่วยในแง่ mental เวลากลับไปเล่นกอล์ฟจริงด้วย
1: น่าสนใจมาก
0: ใช่
1: นี่เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะแข่งเมื่อไหร่เป็นยังไงสถานที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้4689899นะครับในช่องทางของ SMS แล้วก็ทาง YouTube เนี่ยเราไลฟ์สดมาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วด้วยก็ส่งข้อความเข้ามาถามได
0: ้ได้เลย
1: นะครับนอกจากเรื่องของการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับ FIFA A Pro FIFA เองเนี่ยก็เป็นDirector นะครับของสถาบันกอล์ฟของตัวเองอยู่
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายสร้างนักกีฬามาเยอะมากมายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงที่2ว่าตอนนี้สถาบันเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ครับ
1: นะครับมี movement อะไรอนาคตจะเป็นอะไรยังไงรวมถึงเรื่องของการแข่งขันต่อด้วย
0: โอเคได้ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง
0: ได้ครับ
1: นะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Golf Trick ครับ
3: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและตรีรัตน์สุตบุตร
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 1
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและตรีรัตน์สุตบุตร
3: กลับเข้าสู่ซีซั่น2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับ
4: ครับ
3: เราอยู่กับโปรฟีฟ่าอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็คุณเฉลิมวงศ์วันนี้มารับหน้าที่นะครับเราคุยกันถึงเรื่องราวของการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
4: ครับ
3: นะครับให้กับเด็กๆมาแข่งลองไดฟ
4: ์ครับ
3: ขอชื่ออีกทีฮะ

0: Swing Factor Junior Long Drive Championship 2026ครับ
1: เป็นชื่อเดียวกับสถาบัน Swing Factor Academy ซึ่งผมฟีว่าเป็นผู้ในการอยู่
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ผมไปคุยสถิติของพวกเวอร์ลองไดมาเด็กหรือผู้ใหญ่ฮะ
0: ผู้ใหญ
1: ่มีหลายดิวิชั่นเลยโอเพ่นดิวิชั่นนี่คือผู้ชายครับ
0: ครับ
1: พี่รวยปี1974ก็ตีกันแค่324หลายสมัยนั้นน่าจะเป็นไม้พวกไม้กอล์ฟจริงๆอ่ะ
0: ครับไม้จริงโพซิมอนจริง
1: ๆเออโพซิมอนจริงๆ324หลา
0: ซึ่งก็ถือว่าไกลมากนะคร
1: ับก็ไกลนะก็ไกลนะปี2000เป็นปีที่มี ERC ออกมา
2: ครับ
1: ERC 300โอ้ปีนี้สงสัยไม่เอาเดี๋ยวปี19เอา1999ดีกว่า376หลาเท่าไหร่เนี่ย
2: กระโดดขึ้นไป50หลา
1: ก็ไม่เยอะ
0: ล่าสุดเยอะนะครับ
2: 5หลาผมก็เอาแล้วคุณตอนเนี้ย
0: เจสันซูเบก
2: ผมขออีก5หลานี่ผมก็ปีมากแล้วตอนเนี้ย
1: ปี2024นี่411หลาเกือบ500เท่าที่พี่ดูแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้สมช่วยนะ
2: ครับๆอันนี้คือลองเกส
0: ไซ
2: ต
0: ์
2: คาร์บอนไฮหรือเปล่าอันน
0: ี้ใช่
1: ครับว่าชัย398ปี2023นี่ทำไมมัน
0: มี2021 422ไว้ครับเบิร์กชัย
1: 2025ไม่มีอ่ะไม่รู้ผมเปิดผิดเว็บป่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ของผู้หญิงนะไอ้ของซีเนียก่อนซีเนีย1996 333หลา
0: โอ้โหผมยังไม่เกิดอ
1: ายุเท่าไหร่
0: ยังไม่เกิดเลย1996
1: ซีเนียนี่รับอายุเท่าไหร่อ่ะพี
0: ่น่าจะ50นะคร
1: ับ50เนาะ
2: ครับ
1: 333หลานะแล้วก็ปี2024 362หลาก็เพิ่มมานิดหน่อยแสดงว่าความแข็งแรงมีผล
2: มีผลครับมีผล
1: เพราะว่าซีเนียร์นี่เขาเพิ่มความแข็งแรงไม่ได้แล้ว
2: คุณยังไม่ซีเนียร์คุณยังไม่รู้มีผลจริงๆมีผลเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
1: ครับก็ไม่เยอะเพิ่มมาเยอะเท่ากับโอเพ่น
2: ครับ
1: โอเพ่นนี่ผมเดาว่าตอนสมัยนู้นสมัย19เท่าไหร่อ่ะ1974อ
2: ่
1: ะผมเชื่อว่าคนยังไม่ได
2: ้ยังไม่ได้เทคโนโลยีอะไร
1: มันไม่ได้ฟิตเนสอะไรเกี่ยวกับมากมายแล้วก็ไม่กอล์ฟก็คงยังไม่ใช่อะไร
2: ยังวายสเต็กกันอยู่เลยทางฝั่งยุโรปเน้นวายเน้นสเต็กกัน
1: ครับแล้วก็มาของผู้หญิง Women Division
2: ครับ
1: อ๋อเขาเริ่มปี2000ปีแรก249หลา
0: น่าจะเป็นคนที่ตีอยู่เยอะ
1: 249หลา
0: คือต้องบอกว่าคนชนะเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ไกลที่สุดแต่เป็นคนที่ตีอยู่ใน อยู่ในกริดนะเพราะฉะนั้นนั่นคือโจทย์ของการแข่งขันตีไกลด้วยไกลจริงแต่ไม่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับใช่ครับ
1: ปี2001 291หลาไม่ได้ไกลนะก็เดี๋ยวนี้ใน L ก็ตีทะลุ290ทะลุ300กันเยอะแยะ
2: ครับโปรจีล่าสุดสถิติ296หลาไอ้269ขอไป
1: ครับปีล่าสุด2025นี่406หลา
0: ผู้หญิงตี406หลา
1: เดี๋ยวขอดูสรีระหน่อย
2: ผู้หญิงจริงหรือเปล่าขอตรวจยีนได้มั้ยเอ็กกับ Y ขามันเหลื่อมๆกันอยู่หรือเปล่า
1: ผมก็ชื่อไปดูหน่อยว่าคนนี้นี่
0: โหดมาก
1: หน้าตาเป็นยังไงสูงเท่าไหร่
2: เดี๋ยวผมให้คุณซิกดูก่อนผมถามโปรฟีฟ่าเพิ่มเติมอีกนิดนึง
0: ครับ
2: อันนี้มีแบ่งเพศไหมครับ
0: ไม่มีครับก็คือต้องเป็นของฝ่ายชายเราจัด
1: ยังไม่มีผู้หญิงเน
0: า
1: ะ
0: ฝ่ายชายก่อนใช่ครับ
2: แต่ผู้หญิงไปเชียร์ได้
0: ไปเชียร์ได้แล้วจริงๆต้องบอกว่าโอ้เด็กผู้หญิงให้ความสนใจกับแมตช์แข่งขันรอบนี้เยอะเหมือนกัน
2: ครับ
0: คือน่าจะเกือบ10ท่านเลยที่ทักมาว่าขอร่วมแข่งขันด้วยได้ไหมแต่ว่าแข่งกับผู้ชายก็ได้แต่ว่าขอร่วมด้วยได้ไหมแต่ว่าเราแบบโอ้โหรอบนี้ต้องขอเป็น
2: แต่ต้อง
0: ฝ่ายชายก่อน
2: ถ้าจะแข่งกับผู้ชายนี่ต้องหมุดเดียวกันนะลูก
0: ใช่ใช่มันไม่มีต่อระยะ
2: ผู้หญิงแข่งกับผู้ชายแล้วผู้ชายเสียเปรียบเยอะมากถ้าเล่นคนละหมุดเนี่ย
0: ใช่ครับไม่มีต่อระยะครับ
2: ครับ
0: นะครับ
2: เพราะฉะนั้นใครสนใจคุณพ่อคุณแม่สนใจสมัครยังไงครับ
0: ก็แอดไลน์ Swing Factor ครับก็สามารถทักไลน์เข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะส่งลิงก์ในการกรอกเป็น Google Form ในการกรอกสมัครได้ครับ
2: ตอนนี้ได้ส่งข่าวไปตาม Academy ต่างๆนะคร
0: ับ ก็มีพักในพาร์ทเนอร์ที่เรารู้จักครับใช่ครับก
1: ็เริ่มโปรเจกต์ไปซ้อมยัง
0: มีผมว่าซ้อมกันอยู่แล้ว
1: อย่าง
0: ที
1: ่
0: บอก
1: ซ้อมกัน
0: แล้วก็มาซ้อมสถานที่จริงก็มีเข้ามาเหมือนกันมีเข้ามาเช็คเหมือนกันว่าจะใช้เบไหนเพราะต้องบอกว่าที่สถานที่ที่กอล์ฟทาวน์มันมี9เ
2: บ
0: นะมี9เบในส่วนของสถาบันเนี่ยอยู่ชั้นบน4เบก็จะเข้าไปดูก่อนว่าเฮ้ยในแข่งตรงไหนแข่งชั้นบนหรือแข่งชั้นล่างเงี้ยครับเข้าไปดูละ
2: โอเค9เบ
0: แต่ว่าเราใช้เบเดียวนะ
2: ใช้เบเดียวในการแข่งขันที่เหลือก็ปล่อยซ้อมได
0: ้ใช่ใช่ที่เหลือเราก็จะให้เป็นแพ็กทิสเบใช่ครับใช่ครับ
2: แสดงว่าวันนั้นเนี่ยทั้งกอล์ฟทาวน์ก็ต้องหยุด
0: ใช่ครับใช่
2: เพื่อจะอันนี้โดยตรง
0: ใช่ครับ
1: ทั้งหมดข้างล่างด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมดเลยเหรอ
2: จะได้ให้ซ้อมเนี่ย
0: พื้นที่ด้านล่าง

0: เป็นพื้นที่ด้านล่างในการ วอร์มอั
1: พเพราะมีคนมาเยอะนี่
0: ใช่ไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ในการวอร์มอัพให้เด็กๆใช่คร
2: ับ ครับผม
0: แล้วปิดทั้งข้างบนข้างล่างเลย
2: นี่ผมมาถามเรื่องของ Academy บ้าง
0: ได้ครับ
2: นะครับเป็นยังไงบ้างครับรันมาเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบประมาณ1ปีกว่า
0: ๆปีกว่าๆใช่
2: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดีคือต้องบอกว่าก็เป็นวันแมนโชมาพักใหญ่นะพักหนึ่งแล้วก็พอมาเปิด Screen Factor ก็มีโปรในทีมอีก3ท่านนะครับก็เป็นความโชคดีของผมด้วยที่โปรในทีมทั้ง3ท่านเนี่ยณช่วงเวลาที่เขาแข่งขันกันเนี่ยทั้งโปรทั้ง3ท่านก็เป็นลูกศิษย์ผมอยู่แล้วจริงๆๆคือ work on กันในฐานะโค้ชกับเพลเยอร์กันมาอยู่แล้วจนถึงวันนึงที่เขาทั้ง3ท่านดีไซน์ตัวเองว่าเอ้ยอยากจะเริ่มมาทางอินสตรัคเตอร์ก็มาอยู่ร่วมทีมกันแล้วก็ทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันณช่วงที่เขาแข่งขันเขาก็มีแนวคิดหรือว่าวิธีการสวิงแพทเทิร์นจากผมอยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาสอนวิธีในการสอนมันก็เทรนนิ่งจากผมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างไปทางเดียวกันไม่ค่อยมีอะไร against กัน
2: ค
0: ือต้องบอกว่าก็เป็นความโชคดีของผมแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างค่อนข้างราบรื่นครับค่อนข้างราบรื่นก็มีทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งเด็กๆเยาวชนเริ่มเข้ามาในสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับ
1: ในทีมมีใครบ้างอ่ะตอนนี
0: ้ตอนนี้มีผมนะเป็นดีเรคเตอร์แล้วก็มีโปรต้นนะครับมีโปรต้นชนินนะครับในทีมมีโปรฟุกอธิคมนะครับแล้วก็มีโปรเตยวิภาวีคนหนึ่งนะครับมีปูผู้ชายอีก2มีปูผู้ชาย2ท่านมีโปรผู้หญิง1ท่าน
1: อ๋อ
0: ครับ
2: โปรเตยวิภาวีนี่ที่ดูเรื่อง mentality เป็นหลัก
0: ดูเรื่อง putting เป็นหลัก
2: ถ้า
0: พาร์ทในพาร์ท4คนในสถาบันผมเนี่ยผมเองก็จะเป็นคนดูภาพรวมทั้งหมดของนักเรียนทุกท่านนะครับคือต้องบอกว่าทุกๆวันเราก็จะฟีดแบ็กกันอยู่แล้วว่าแต่ละคนเจอเคสแต่ละแบบเป็นยังไงแล้วผมเป็นคนดูภาพรวมไปถึงออกแบบโปรแกรมให้เหมาะกับแต่ละคนนะครับโปรต้นเนี่ยเป็นดีกีแชมป์เทเลเมด QI4D ลองไดก็จะดูเรื่องของตีไกลนะ
2: คร
0: ับจะดูเรื่องของกอล์ฟฟิตเนสให้กับนักกีฬาที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โปรเตยจะดูเรื่องของพัตติ้งเด็กๆเยาวชนแข่งขันก็จะเข้ามาให้โปรเตยดูเรื่องของพัตเป็นหลักแล้วก็โปรฟุกก็จะดูเรื่องของช็อตเกมก
2: ็
0: คือดูเทคนิคลูกสั้นลูกแก้ปัญหาแล้วกันลูกชิปลูกทอสลูกต่างๆ scoring hinge and hold bunker shot อะไรต่างๆก็คือจะพยายามมองให้ครบๆทุกมิติของการเล่นกอล์ฟที่เป็นสกิลหลักก่อนนะครับก็มีสวิงที่ดีตีเดเวอร์เป็นตีเหล็กเป็นชิปพัดได้ระเบิดทรายเป็นพัดดีอันนี้ก็คือว่าภาพรวมก่อนแล้วก็ในพาร์ทของ mental หรือว่าในคอร์สในพาร์ทของ cost management เนี่ยก็เราจะพยายามค่อยๆสอดแทรกเสริมเข้าไปเพราะว่าพอเราเป็นอินดอร์เนี่ยบางทีเราก็จะมีเปิดเป็นออนคอร์สอินดอร์บ้างนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ความสำคัญกับปูพื้นฐานวงสวิงแล้วก็แล้วแต่โจทย์ของผู้ที่เข้ามาด้วยนะครับก็จะพยายามตอบโจทย์ที่เป็น personalize ของแต่ละคนให้ได้มากที่สุด
2: ครับ
0: ครับ
2: มี activity พวก summer camp หรืออะไรแบบนี้ไหม
0: ปลายปีนี้จะมีครับปลายปีนี้จะมีก็คิดว่าน่าจะเป็นแคมป์แบบยังไม่สรุปจบว่าจะเป็น3วัน2คืนหรือ4วัน3คืนก็อยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังคุยกับสถานที่ด้วยนะครับใช่ครับก็เป็นซัมเมอร์เป็นแคมป์ปลายปี
2: ครับส่วนใหญ่ผู้ที่มาเรียนใน Academy ของ Pro FIFA เนี่ยจะเป็นลักษณะไหนครับเยาวชนหรือว่าเป็น beginner หรือเป็นผู้ที่มาต่อยอด
0: จริงๆหลากหลายกลุ่มมากเลยครับจริงๆหลากหลายกลุ่มมากเลยอย่างล่าสุดตอนนี้ผมทำอยู่ในคอร์ส The Parbaker ก็จะเป็นคอร์ส Connection อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นผู้ใหญ่มาเลยทีนี้พอเป็นขอบเคสผู้ใหญ่เนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีความต้องการเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสกอร์
2: สวิงไม่เท่าไหร่ละ
0: แต่ว่าโอเค
2: ขอถ่าย
0: ประเด็นนั้นเลยขอแบบว่าขอถ่ายรูปแล้วแบบว่า
2: ผมเจอเยอะมากพี่ซิ่ง
0: บอลเป็นไงไม่เป็นไรนะโปแต่ว่าถ่ายมาปุ๊บต้องดูเท
2: ่
0: ขอบางทีเข้ามาแล้วว่า
2: เปิดตรี
0: ใช่ครับเปิด
2: ไม่ได้ถามว่าโปสอนอะไรบ้างโปถ่ายรูปเป็นไหมคะเดี๋ยวไม่ถามเรื่องเรียนหรอโปถ่ายรูปสวยไหมคะก่อนเลย
0: มาถึงเปิดวงเนลลี่คอร์ด้าบอกว่าโปรแบบว่าตีไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอวงแบบนี้ได้ไหมเราก็ต้องได
2: ้
0: ก็คืออย่างที่บอกเราก
2: ็
0: ตอบโจทย์ทุกโจทย์นะครับแต่ว่าถ้ามาในพาร์ทเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นเด็กๆแข่งขันหรือว่านักกอล์ฟบางท่านที่ทุกครั้งที่ออกรอบต้องมีติดปลายนวมเนี่ยก็จะมาแบบว่าเป็นเหมือนควิกฟิก
2: ครับ
0: อันนี้ก็จะมาอีกโจทย์หนึ่งเลยว่าเอ้ยไม่ได้สนใจว่าวงเป็นไงนะแต่บอลต้องเข้าเป้า
2: ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมขยายความขออนุญาตแทรกโปรฟีฟ่านิดนึงเรื่องติดปลายนวมต้องเรียนผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับคำว่าติดปลายนวมในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีการเล่นเดิมพันหรืออะไรนะแต่ว่าเขาอาจจะถ้าแพ้หลุมนี้วิดพื้น20ครั้งจะเป็นลักษณะน
0: ี้
2: เดี๋ยวนี้ผมเห็นสังคมกอล์ฟดีขึ้นมากตรงนี
0: ้
2: นะครับคือมันมีการชาเลนจ์และอเกรสซีฟกันนิดๆแต่ว่าเรื่องของการเดิมพันหรือว่าติดปลายนวมอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องเงินพนัน
0: ครับ
2: ต้องอธิบายให้เข้าใจเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่าเฮ้ยรายการเราคุณจะเดินพนันเหรอไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้สังคมกอล์ฟเขาบีแบบนี้จริงๆ
0: ใช่ครับ
2: นะ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดคุณแพ้คุณดื่มน้ำนะนี่อันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องส่งเสริมเลยนะ
0: ครับ
2: ต้องขยายความนิดนึงก่อนเชิญต่อครับโปรฟิฟ่า
0: ได้เลยครับก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเข้ามาตามโจทย์ของแต่ละท่านเราก็จะพยายามเหมือนเป็นอาหารตามสั่งแล้วกันพยายามจะตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดนะครับ
2: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ไหนคนที่คุกคีกับเรื่องการตีไก่มาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: อยากจะขอความรู้นิดนึงเผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวอยู่เพื่อไปแข่งขันเนี่ย
0: ครับผม
1: คนที่ส่วนใหญ่ตีแล้วมันระยะมันหายไปอ่ะติดอะไรเพนพอยต์ก็คืออะไรเท่าที่เคยเจอมาหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเราไปแก้ปมเขาได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างไล่มาที่แบบเรื่องสำคัญสุดอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่เลยมีอะไรบ้าง
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยถ้าในแง่ในมุมมองของผมเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของซีเควนซ์หรือว่าเรียกว่าลำดับร่างกายถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือตอนทุกวันนี้ใช้ร่างกายอ่ะได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่เขามีไห
2: ม
0: เป็นไม่ว่าจะเป็นคนผอมคนตัวใหญ่คนแข็งแรงไม่แข็งแรงถ้าใช้ได้เต็มประสิทธิภาพก็ถือว่าเขาทำได้เต็มที่แล้วนะครับซึ่งไอ้คำว่าซีเควนซ์หรือว่าลำดับเนี่ยถ้าพูดให้เห็นภาพเลยคือใช้มือตีก่อนหมุนตัวอันนี้ผิดแน่ในยังไงถ้าเราพูดเห็นภาพง่ายๆเลยก็ต้องหมุนก่อนแล้วค่อยใช้ไม้ตีใช่ไหมครับซึ่งในมุมของเทคนิควงสวิงก็จะมีรายละเอียดของมันมีเรื่อง ground force มีเรื่องการถ่ายน้ำหนักมาก่อนเมื่อก่อนมันก็จะเป็นว่าเอ้ยหมุนช่วงล่างเร็ว
2: ๆ
0: ตอนนี้ผมคิดว่าทุกวันนี้ทุกสถาบันสอนกอล์ฟค่อนข้างสอนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย
2: ๆแล้ว
0: ไปในทางเดียวกัน
2: คือ
0: มันจะไม่ได้พูดว่าให้หมุนช่วงล่างเร็วๆแล้วมันจะเริ่มจากต้องกดน้ำหนักให้ถูกก่อนแล้วค่อยเริ่มหมุนช่วงล่างแล้วค่อยหมุนตัวแล้วค่อยทิ้งแขนแล้วค่อยรีลีสไม้ follow through ไปคือผมว่าทุกอย่างคือเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยังมองว่าเป็นอันดับแรกว่าใช้ร่างกายให้ได้เต็มที่ก่อน
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันดับที่สองคือเข้าให้ถูกมุ
2: ม
0: ใช้ร่างกายดีแล้วเข้าให้ถูกมุมก่อนอย่างที่ผมเคยเห็นมาคือตีแรงจัดเลยแต่ว่าตีเดเวอร์มุมกด
2: มาก
0: ซึ่งอาจจะเป็นวิธีเอาตัวรอดสมัยเ มื่อก่อนในการตีกอล์ฟให้อยู
2: ่
0: คือต้องบอกว่าในแม้กระทั่ง PGA ทัวร์ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าช็อตที่บางช็อตมันเป็นเหมือนเป็นช็อตบูลเลตที่เขาแบบตีตรงๆสติงเกอร์พุ่งๆเนี่ย
2: มัน
0: จำเป็นต้องตีกดทีนี้ไอ้ตีกดเนี่ยมันตรงจริงแต่ระยะมันไม่ได้แต่ผมก็จะเห็นหลายคนที่พอจังหวะต้องตีให้อยู่เนี่ยก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าเข้าในมุมที่ถูกตีเดเวอร์ฮิตอัพได้โดนในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่ได้แบบโดนล่างเกินไปถ้าเป็นภาษาบ้านๆที่ผมชอบพูดมันโดนบางไปหน่อยโดนบางคือโดนติดเหมือนท็อปด้านล่างเนี่ยสปินมันจะเยอะใช่ไหมครับตีแล้วสปินมันจะเยอะมันก็จะทำให้โอ้โหเสียดายระยะจังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่3ต่อมาก็คือเนี่ยหนึ่งลำดับร่างกายนะครับสองมุมที่เข้
2: าน
0: ะครับสามก็คือตำแหน่งที่โดนลูก
1: ตำแหน่งที่โดนลูก
0: impact location โดนตรงไหนของหน้าไม
2: ้
0: นะโดนบนจริงๆเขาบอกว่าสวิตสปอร์ตเนี่ยเป็นตำแหน่งที่บอลสปีดไปได้มากที่สุดโดนกลางแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตำแหน่งที่ไกลที่สุดนะจริงๆในมุมของนักกอล์ฟลองไดจะรู้ว่าด้านบนสวิตสปอร์ตนิดหน่อยอันนั้นอะไกลสุดเพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่บอลสปีดไม่ได้แรงมากแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรนโบว์เทสเป็น power shot แบบว่าโด่งมากๆเลยแต่ว่าเป็นโด่งแบบสปินต่ำเป็นเคิร์ฟของสายลุงนะอันนั้นก็จะเป็นช็อตที่ตีได้ไกลกว่าตีโดนตรงกลางอีกนะเพราะว่ามันจะโด่งด้วยมันสปินต่ำด้วยนะครับแต่ว่าโดนบนเกินไปก็ลอดลูกเองมันก็จะเป็นเรื่องของ impact location นะครับ
1: จริงๆต้องโดนบนและค่อนปลายนิดนึง
0: ได้ draw spin ได้ draw spin บนถ้าบนปลายก็คือได้ draw spin ก็จะสปินต่ำลงไปอีกแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าไปโดนปลายแล้วสปินต่ำเกินแครี่ก็ไม่ไปอีกนะครับมันก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น3คีย์หลัก
2: 3คีย์หลัก
0: 3คีย์หลักละกันนะครับ
2: ทบทวน
0: ใช้ลำดับร่างกายให้ถูกต้องนะครับเข้าในมุมที่ถูกต้อง
2: impact
0: นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือตีให้โดน ในตำแหน่งที่เราอยากได้นะครับ3คีย์ละ
2: นี่ใครจะเอาไปซ้อมหรือว่าไม่จำเป็นต้อง
1: ไปเลยเนี่ยไม่พี่วันนี้วันหยุดด้วย
2: แตกๆมา2ตัวละเนี่ยตีท็อป
0: ไดเวอร์แตกเลยครับโอ้โหตีแรงจับ
2: แตกมา2ตัวนะครับ
0: ล
2: องมาเยอะแล้วนะฮะแต่ได้ผลจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮยิลด์เนี่ยไกลไกลจริง
0: ครับ
2: คุมสปินให้ได้แล้วกันมีท่านฟังถามเข้ามา
0: ครับ
2: นิดนึงด้วยครับก่อนจะไปถามคำถามต่อนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับทาง YouTube บอกว่าสวัสดีครับโปรทุกท่านดู AIG จบไปแล้วสนามยากมากจริงๆแต่อยากสอบถามว่าโปรระดับโลกสมมุติว่าไม่คิดถึงรายการอื่นๆมุ่งมั่นจะเอารายการนี้ให้ได้ยอมมาปักหลักซ้อมที่สนามนี้ก่อน1เดือนมันจะพอเป็นไปได้ไห
0: ม
2: คำถามนี้น่าคิดให้เกียรติโปรฟีฟ่าในฐานะที่คุณเป็นทั้งเพลเยอร์คุณเป็นโค้ชนะครับแล้วก็คุณตอนนี้เป็นดีเรคเตอร์คุณเป็น
0: okay.
2: แทบจะ360องศาในวงการกอล์ฟละ
0: ใช่ครับง
2: ั้นก็หรือแต่นายกสมาคมกอล์ฟอ่ะตอนเนี้ย
0: ขออนุญาตแชร์ในมุมมองของผมแล้วกันนะครับซึ่งก็อาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นในมุมมองของผมนะครับก็ผมเคยอ่านประวัตินะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นแนวคิดของไทเกอร์วูดด้วยพาร์ทนึงว่าเขาเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะช่วงเวลาที่เขาพีคเขาถึงจะลงแข่งขันนะครับแล้วก็เขาจะวางแผนไว้พอสมควรแล้วว่าสนามไหนที่เป็นสนามที่เข้าทางเขานะครับทีนี้ในมุมว่าเราอยากจะชนะสนามนี้มากๆเนี่ยถามว่ามาซ้อม1เดือนน่ะจริงๆถามว่าพอไหมก็อาจจะไม่พอหรอกเพราะว่าสนามกอล์ฟอ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแม้กระทั่งตัวเราเองเราตื่นมาเราก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเหมือนกันแต่ถามว่าดีกว่าคนที
2: ่
0: บินจากต่างประเทศมาได้ซ้อม practice round 1วันแล้วก็ต้องแข่งเลยเป็นไปได้ไหม
2: ก็
0: ดีกว่าแน่นอนยังไงก็ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในมุมมองว่าถ้าจัดลำดับให้ตัวเองพีคในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ก็เป็นไปได้ที่จะชนะในรายการนั้นแต่ถ้าใช้ร่างกายจน overuse
2: ครับ
0: ซ้อมที่นี่มากเกินไปผมว่าต้องเคยเจอเหตุการณ์ที่เป็นสนามหลังบ้าน
2: อ
0: ะแต่แบบรู้เยอะเกิน
2: ตีไม่ได้
0: ตรงนั้นต้องระวังนะตรงนี้ต้องระวังนะสุดท้ายกลายเป็นขอโทษอย่างเงี้ยว่าหลอนไปเองว่าแบบเฮ้ยตรงนี้ห้ามไปตรงนี้ห้ามไปสุดท้ายตีไม่ได
2: ้
0: กับบางคนที่ไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าอ๋อแคดดี้บอกให้ตีไปตรงนี
2: ้
0: ก็ตีไปเลยความกังวลใจมันก็น้อยกว่านะครับกับประสบการณ์ตรงเลยก็คือมีเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปตั้งแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณมี 15-20 ปีที่แล้วที่ยังแข่งอยู่ประมาณ15ปีที่แล้วแล้วกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยรุ่นผมที่เป็นการคัดทีมชาติเนี่ยจะคัดที่สนามกอล์ฟนาลอยฮิลที่ลพบุ
2: ร
0: ีนะครับสมัยนั้นก็คือจะตีกอล์ฟ5วันคัดกัน5วันก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันมาอยู่ที่เนี่ย3เดือนโดยที่ไม่ไปเรียนหนังสือเลยนะครับปรากฏว่าเขาติดทีมชาติจริงๆทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้ใช่เขามาเล่นพอๆกันแล้วกันเล่นเก่งนะก็คือเก่งพอๆกันแต่พอเป็น3เดือนนั้นอ่ะเขาใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นจนตรงนั้นกลายเป็นโฮมคอร์สของเขาอ่ะแล้วไม่ได้ซ้อมแบบเฉพาะหมุดที่ตัวเองต้องแข่งขันด้วยนะซ้อมหลากหลายหมุดขาวบ้างหมุดน้ำเงินบ้างหมุดดำบ้างบางวันไปเล่นหมุดแดงแล้วออกแต่เหล็กบ้าง
2: ค
0: ือมันทำให้ไอเดียของเขาในสนามกอล์ฟสนามนั้นนะโอ้มันเยอะกว่าคนอื่นมากซึ่งทำให้สุดท้ายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ทำให้เพื่อนคนนี้ติดทีมชาติไปได้นะครับก็เพราะฉะนั้นจะมาตอบคำถามว่ายังไง
2: ช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้แน่นอนแต่ถามว่าอะไรจะการันตีให้แชมป์ได้ไหมกอล์ฟมันตอบขนาดนั้นไม่ได้นะครับน
2: ี
0: ่คือในมุมมองผมครับ
1: ครับก็จริงๆแล้วผมว่าอย่างที่จะเสริมนิดนึงตรงที่ว่าฟีฟ่าบอกว่าเวลาที่เล่นสนามเดิมๆอ
0: ่
1: ะครับแล้วถึงเวลาจริงๆมันอาจจะกดดันมันมีจิตวิทยาบางเรื่องนี่ที่มันทำให้มันกดดันเช่นหลุมเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่เคยเสีย
2: หลุมหนึ่งนิการติ
1: ข้าม
2: น้ำ240ล้าน
1: หลุมเนี่ยไม่เคยเสียเลยเบอร์ดี้พาวไอ้วันที่แข่งเนี่ยดันไปดับเบิลเนี่ยผมว่าถ้าคุมไมเซ็ตไม่อยู่นี่ตะเลิศเลยนะประมาณนั้นมันเป็นจริงมันก็เป็นข้อดีแล้วก็บางทีถ้าเป็นข้อเสียถ้าเราแบบรับมือกับความผิดพลาดนั้นไม่ได้ทั้งที่เราเคยทำดีมาตลอดอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายเรื่อง mindset สำคัญสุด
2: ครับ
0: เห็นด้วยครับ
2: นะครับเป็นคำถามจากคุณ @21 superhero ขอบคุณสำหรับคำถามส่วนผมไม่ตอบ เพราะสองท่านได้ตอบรายละเอียดไปเยอะมากแล้วจนไม่รู้จะเสริมตรงไหนแล้ว
1: แต่จริงๆ ถ้าซ้อมอ่ะมันควรไปซ้อมที่นี่เชฟลอนเ พราะมันสนามเดิม
2: อ๋อครับ
1: AAG มันไม่ใช่สนามเดิม
2: คือ
1: ใช่ไหม
2: เอาเคสนี้เลยนะของคุณ Act 21นะผมก็ตอบเช่นเดียวกับโปรฟีฟ่าเลยยังไงซะได้ซ้อมที่เนี่ยมันได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าคนที่ไม่ได้ซ้อมเพราะปกตินะกอล์ฟอาชีพนะครับไปคือ practice round เนี่ยอย่างมากคุณได้2วันอ่ะใช่ไหม
0: นั่นคืออย่างมากแล้ว
2: ถ้าคุณเก่งคุณเจ๋งคุณได้เล่นโปรแอมอีกสักวันสามวันแต่มันก็ไม่เพียงพอคุณต้องรับแขกใช่ไหมครับมันไม่พอหรอกสำหรับการที่จะอ่านลมด้วยลมแบบสนามนี้เนี่ยคุณอ่านยังไงก็ไม่ออก
1: ครับจริงๆเพราะ
2: ลิงก์แต่ละวันไม่เหมือนกันเลย
1: ลิงก์คอร์สได้ซ้อมเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยมีผล
2: ใช่
1: ก็มีทั้งลมมีทั้งอะไรอ่ะสภาพกรีนที่แบบโอ้โหไปตรงไหนก็ได้
2: เลยเพราะใช่กรีนตกแล้วมันไม่ได้เข้าในร่องที่เราต้องการให้ไปตกเราเห็นว่ามันจะต้องไปตรงนี้แน่ๆเนี่ยตกแล้วมันไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือถามว่าดีขึ้นไหมมั่นใจขึ้นไหมอย่างที่คุณซิ่งพูดเลยครับมั่นใจขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีความระแวดระวังมากขึ้นมันจะกลายเป็นอารมณ์แบบกดดันเล็กๆนะครับไม่ได้เล่นด้วยความ enjoy 100% จริงๆถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยเล่นมันให้ enjoy 100% แล้วยอมรับกับผลมันนะผมว่ามันน่าจะให้ผลประสิทธิภาพในแง่ของงานด้านนั้นมากกว่าอย่าไปคาดหวังแบบในเมื่อฉันซ้อมเดือนนึงแล้วฉันจะต้องดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่นะก็คือตอบอย่างที่ทุกท่านได้ตอบไปแล้วนะครับอาจจะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของจิตใจตัวเองนั่นแหละสำคัญกว่า
1: ครับ
2: นะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะส่วนคุณณัฐสรนะทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่ซิ่งนะวันนี้เรามีโปรฟีฟ่ามาด้วยนะคุณณัฐสรถ้าสนใจอยากเล่นกอล์ฟเนี่ยคุณต้องมาลงคอร์สกับเขาผมบอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยให้เขาตีดำแล้วผมตีขาวันนี้ผมก็ไม่สู้เขาผมไม่เอาคนที่ผมไม่เอาโอ้
1: แล้วก็ต่อสิพี
2: ่โอ้นะฮะพูดถึงเรื่องของเกมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้บอกให้แอดไลน์สถาบันขอเบอร์โทรเลยได้ไหมโปรฟีฟ่า
0: ได้ครับ
2: โทรไปที่ไหนครับถ้าคนสนใจอยากสมัคร
0: จริงๆสามารถเป็นเบอร์ผมเลยก็ได้นะครับก็เบอร์เป็น0953953919ครับ
2: ก็
0: สามารถโทรมาได้เลยก็
2: จดไว้ได้เลย
0: จัดการให้นะครับ
2: จะรับแค่60ที่เท่านั้น
0: 60ที่เท่านั้นใช่ครับ
2: อย่างละ30ที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้าเต็มแล้วคุณต้องรอคราวหน้า
0: ใช่ใช่ครับ
2: ผมเขาแบบเอา
1: คาดหมายว่าระยะที่เขาน่าจะทำได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ถ้า
1: ก็น่าจะเห็นตัวกันหมดแล้วมั้ง
0: ถ้าเป็นรุ่น9ถึง12เนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเห็นประมาณ260ถ
2: ึ
0: ง270นะถ้ารุ่น9ถึง12นะแต่ถ้ารุ่น
1: 10ใกล้เหมือนกันนะ
0: แต่ถ้ารุ่น13ถึง16เนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นประมาณ330
2: แต่330
0: เพราะว่าแอบเห็นมาแล้วคนหนึ่งเหมือนกัน
1: อ๋อแอบเล็งมาแล้ว
0: แอบเล็งมาแล้วคนหนึ่งเหมือนกันคือต้องบอกว่าในวงการเยาวชนพอดูรายชื่อเนี่ยมันก็จะพอแบบว่าไอ้รุ่นเด็ก15 16เนี่ย
2: ที่ไหนมีแคมป์บ้างมีมันมีตัวเด่นไม่กี่ตัวหรอก
0: พอแอบเดาๆออกโอ้โห
1: ไม่กลัวหรอว่าถ้าเขาเห็นคนนี้มาแล้วแบบไม่เอาแล้วไปก็สู้ไม่ได้
0: เขาต้องไม่เห็นนะครับเขาต้องไม่เห็นเขาสมัครมาก่อนเขายังไม่เห็น
1: แล้วยังไม่เห็นว่ามีใครบ้าง
2: ถึง
1: แ
2: ล้วต้องสู้
0: ใช่
2: ต
0: ้
2: องสู้
0: ไม่เห็นไฟลิง
1: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ไปสมัครแข่งขันเนี่ยก็สามารถไปดูได
0: ้สามารถมาเชียร์ได้
1: เพราะระยะนี้มันก็น่าตื่นตาตื่นใจนะ9ถึง12เนี่ย260
0: เป็นไปได้เด็ก12ตอนนี้คือจริงๆก็บอกว่าโอเค9ขวบอาจจะเป็นลองนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับแต่ว่าเด็ก12เดี๋ยวนี้ก็
1: 12ตอนนี้สูงเท่าไหร่สูงสุดเท่าที่เคยเห็นน่ะแต่12ตอนนี้
0: น่าจะ100เฉียด160แล้วมั้ง
1: โอ้ได้260นี
0: ่เป็นไม่ได้นะครับเด็ก12
1: พี่เจี๊ยบแซงเรานะพี
2: ่ใช่ครับแซงไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: จริงๆผมเคยเห็นเด็กเยาวชนท่านนึงเป็นผู้หญิงด้วยนะคร
1: ับ
0: อายุ11ได้250
1: อ
0: ายุ11นะ
2: ครับ
0: โอ้โหแบบเด็กผู้หญิงด้วยอ่ะคนนี้ผู้ชายก็จะมีโอกาสไกลกว่าอีกนิดหน่อยนะครับคาดการประมาณนี
1: ้200ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นในเครื่องหรือว่า
0: เห็นในเครื่องเห็นในเครื่อง
1: อ
0: ๋
1: อโอเคเขาระบบว่าสปีดต้องสูงพอสมควรนะ
0: ครับ
2: ในเมื่อโปรฟีฟ่ามาเนี่ยไม่ถามไม่ขอบคุณเลยก็ไม่ได้ให
0: ้
2: โปรฟีฟ่าขอบคุณแล้วกันสปอนเซอร์
0: ได้
2: นะครับเอาใครที่มาช่วยเราบ้างเขาจะได้มีกำลังใจมาช่วยเราอีกที่ผมทราบมาแล้วเป็นรางวัลด้วยก็คือเทเลเมด
0: ใช่คร
2: ับ เป็นให้เป็นรางวัลที่1
0: ไดรเวอร์นะครับเป็นเทเลเมด QI4D ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุด
2: 26นะ
0: สำหรับผู้ที่ชนะก็จะได้รับตรงนี้ไปซึ่งบริษัท CCK Group นะครับแล้วก็เทเลเมด Thailand เนี่ยก็คือให้มา 2รางวัลเลยนะครับก็คือให้ทั้งรุ่นชนะของ9ถึง12
2: ครับ
0: แล้วก็13ถึง16นะก็คือคนชนะเนี่ยได้แน่ๆได้เลเวอร์แน่ๆนะครับแล้วก็ที่2ที่3ก็จะมีวอยเชอร
2: ์ที
0: ่จะไปใช้ที่เทเลเมดนะครับก็ CCK นะครับก็มีบริษัทพราวกรุ๊ปนะครับให้บัตรส่วนน้ำวานานาวามาครับสำหรับคือจริงๆสมัครแข่งก็ได้บัตรส่วนน้ำละแล้วก
1: ็ดีรุ่น9ถึง12ที่ชอบเลยอ่ะ
0: ใช่ได้บัตรส่วนน้ำแล้วผู้ปกครองก็ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสมัครมาก็แจกเสื้อด้วยมูลค่า 2,990 นะครับสำหรับเด็กๆที่ได้เสื้อเทเลเมดกลับไปใส่นะครับมีสปีดแดนซ์นะครับจะเป็นเรื่องของกอล์ฟฟิตเนสเป็นยิมมอนสเตอร์ก็จะมีเครื่องมาโชว์นะครับมีพอโฟลิสนะครับมีเกเตอร์เลดนะครับมีสปาร์มนะครับมีแฮงกี้บีฟนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์กันแดดบีมายแล้วก็ TPL แล้วก็กอล์ฟทาวน์แน่นอนสถานที่ก็คือเกิดกอล์ฟทาวน์ครับ
2: อันนี้คือเราสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหักเงินมากแต่ว่าเราต้องขอบคุณแทนพี่ฟ้าล่ะเพราะว่าเขาได้มาช่วยกัน
1: เราไม่ได้พูดนะพี
2: ่เราไม่ได้พูดนะพี่ฟ้าคนพูดนะพี่ฟ้า
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ครับผม
2: นะครับโอ้นี่มีข้อความมาเยอะเลยนะสวัสดีครับพี่เจพี่ซ
1: ีเอ้าหรอจริงหรอ
2: สามคนสามหนุ่มคนหล่อพาวันแม่ไปเที่ยวด้วยนะจ๊ะโอเคไหมครับข้อความเยอะเลยสามคนอาบน้ำแปรงฟันกันหรือยังกินข้าวยังจ
1: ๊ะ
2: แซวมีแซวด้วยนะฮะอ่ะอยากเดี๋ยวอีกครึ่งนาทีมั้งฟีฟ่าอยากทิ้งท้ายอะไรไหมครับอยากขอบคุณอยากจะอะไรยังไง
0: โอเคจริงจริงก็เชิญชวนนะครับสำหรับเด็กเยาวชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจนะครับในการแข่งขันกอล์ฟแบบตีไกลนะเป็นการแข่งขันในรูปแบบใหม่นะครับก็ยังไงก็สามารถมาสมัครร่วมแข่งขันกันได้แล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันในวันงานครับ
2: ครับผมแล้วครับวันนี้เวลาของเราหมดพอดีนะครับต้องขอบคุณครับโปรฟีฟ่าสุภวิทย์ห่วงวิไลนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรสุขๆมาเล่าสู่กันฟัง
0: ได้เลยครับ
2: นะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับและคุณซิ่งเจริญบวรกิริเดชขจรต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิริเดชขจรและปิรัตน์สุตบุตรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เวลา10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันทีมกู้ภัยโคลอมเบียช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีออกมาจากซากอพาร์ตเมนต์ในเมืองกาลิได้อย่างปลอดภัยเมื่อวานนี้หลังติดอยู่ใต้ซากอาคารนานกว่า16ชั่วโมงจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในภูมิภาคแหล่งปลูกกาแฟทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักของอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและสถานพยาบาลยอดผู้เสียชีวิตสะสมอย่างเป็นทางการอยู่ที่111คนแต่ทางการท้องถิ่นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า250คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 2,600 คนสูญหายเกือบ200คนถนนสายน้ำเพียงดินถูกตัดขาดเตือนนักท่องเที่ยวงดเส้นทางรถไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยปู่แกงใช้เส้นทางเรือแทนหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:10 นาทีเพจ365วันเพจ365วันที่แม่ฮ่องสอนรายงานว่าถนนทางหลวงชนบทมส3018สายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินหินและต้นไม้สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กระทบเช้าวันนี้ทำให้ชาวบ้าน5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินบ้านห้วยขี้เส้นทางทะลุห้วยต้นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถเดินทางโดยรถได้ในขณะนี้หากจะต้องไปในเส้นทางอื่นโดยขึ้นเรือที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแทน รัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเดินหน้าเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งหรืออีกเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายนถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 75%
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับปารีสแซงต์แชร์กแมงคว้าตัวซาอองซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซาอองซูซูกิผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นจากปาม่าในเซเรียอิตาลีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว35ล้านยูโรอย่างไรก็ตามPSGวางแผนจะปล่อยนักเตะออกไปให้ทีมอื่นใช้งาน1ฤดูกาลโดยมียูเวนตุสเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจอยากยืมตัวซาอองซูซูกิไปเฝ้าเสาโดยบอร์ดบริหารมองว่าการปล่อยให้ซูซูกิไปอยู่กับทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัวเพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักเตะพัฒนาฝีมือได้ดีกว่าการเป็นตัวสำรองในทีมปาร์คเดอะแบรนซ์ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: สโมสรชลบุรี FC ตัดสินใจปล่อยยืม2ลูกม่อของทีมอย่างสุขสันต์บุญตาและบุ๊คคอรี่เหล็มดีลงไปเล่นในศึกไทยลีก3กับทีมน้องใหม่โซนภาคกลางอย่างอยุธยา PK โดยเจ้าเบียร์สุขสันต์บุญตาแบ็คขวาและปีกขวาวัย24ปีซีซั่นล่าสุดอยู่กับฉลามชนแต่ไม่ได้รับโอกาสมากนักจึงต้องออกไปหาเวทีลงเล่นเพื่อเรียกฟอร์มแกร่งก่อนเจ็บหนักกลับมาให้ได้เช่นเดียวกับเจ้าบุ๊คคอรี่เหล็มดีที่ซีซั่นที่ผ่านมาไปอยู่กับทั้งนครราชสีมามาสด้าในเล็กแรกก่อนที่เล็ก2จะโยกลงใต้ไปอยู่กับทัพเงือกสมิลาสงขลา FC โดยเป็นแข้งฉลามรายที่3ที่ถูกปล่อยยืมไปร่วมทัพอยุธยา PK ต่อจากอภิวัตชูไพรปีกวัย25ปีที่ถูกปล่อยยืมตัวไปก่อนหน้านี
2: ้ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมแมงกิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ฮะเดี๋ยวอีกสักครู่พี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะใครที่อยู่แถวสตูลนะฮะก็ในช่วงนี้นะฮะขอเชิญไปเที่ยวกันนะครับงานหลงรถสตูลชิลอีทอาร์ตนะครับก็จะจัดวันที่14ถึง16สิงหาคมณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูลนะครับในงานก็จะมีอาหารอร่อยจากพื้นถิ่นนะครับนาเขาเลนะครับมากันครบเลยทั้งนาทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลนะครับแล้วก็ไปเชิญชิลชิมงานไปเดินชิลชิมอาหารอร่อยๆแล้วก็ชมงานศิลป์นะครับฟังเพลงโฟกซองเพราะๆนะฮะก็ในงานนะครับจัดตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่มนะฮะใครที่อยู่แถวสตูลก็ไปเที่ยวกันได้นะครับมาทางฝั่งกระบี่บ้างนะครับ Feel all the feeling at กระบี่นะครับกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรากระบี่เจอร์นี่เดอะมิวสิคอลไปดูกันนะฮะเป็นละครเวทีท่องเที่ยวกระบี่ในรูปแบบมิวสิคอลนะครับกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรานะครับก็การจะจัดนะครับในวันที่15ถึง16สิงหาคมนะครับ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ชมฟรีนะครับเวลา 13:30 นะครับ 19.30 นครับอภิการอยู่ในสายแล้วอภิการสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับพี่เมงครับคร
9: ับ นะฮะ
10: ชัดเจนดีใช่ไหม
9: ชัดเจนดีครับพี่ก้ามาวันแม่แล้วก็เป็นวันที่แปลกนะน้ำมันขึ้นรับวันแม่
10: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะน้ำมันขึ้นนะต้องเกี่ยวกับนู่นนะท่านประธานาธิบดีบรูชนะคนนั้นนะ
9: ฮะจริงๆเนี่ยน้ำมันโลกเนี่ยเขาลงนะฮะแต่น้ำมันประเทศไทยเนี่ยขึ้นสวนได
10: ้น่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องกองทุนน้ำมันผสมกับลักษณะการคาดการณ์ทางภูมิศาสตร์คุณเมงก็ต้องปรับราคารับไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นมั้งน่าจะอารมณ์นั้นครับน่าจะมีอารมณ์เรื่องกองทุนน้ำมันผสมกันอยู่เพราะว่าเราติดลบอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นล้านนะล่าสุดเท่าที่ผมได้ยินข่าวครับ
9: อืมอ่ะก็จะได้มีเงินเอามาใช้กับอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหม
10: ใช่ซึ่งอันนี้ผมรอเลยนะผมรอโอ้โครงการนี้ผมรออยู่ก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะก็มาตรการต่างๆก็ได้เหมือนเดิมถ้าแบบติดตามข่าวอยู่เนาะแต่ว่าเหมือนเห็นว่าจะมีเงินสนับสนุนให้ไปใช้ห้องพักให้ใช้บริการโรงแรมที่ถูกกฎหมายเนา
9: ะ
10: นี่น่าสนใจตรงนี้ครับก็เนี่ยแหละก็ออกมาช่วงเข้าสู่ใกล้ไฮซีซั่นแหละก็เหมาะสมพอดีก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะควอเตอร์4
9: ก็เห็นว่าเร่งจะเร่งให้ใช้ในช่วงโลซีซั่นอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาในช่วงไหนแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่หน้าตาก็คงประมาณนี้แหละ
10: แต่จริงๆอะผมมาเห็นต่างนิดหน่อยครับช่วงโรซีซั่นไม่มีคนอะคุณเหม่งถูกไหม
9: ติดทำงานกันใช่ไหม
10: เออก็ไม่แต่ว่าก็คนก็รวมไปกระตุ้นไงเออไปช่วงไฮมันโทษนะช่วงไฮห้องก็แพงอยู่แล้วอะมันก็ยิ่งหนักเข้าอีกไงฮะไปก็นั่นอยู่แล้วอะ
9: คร
10: ับแต่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรช่วยกัน
9: ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ช่วงโลก็มีด้วยช่วงไฮก็ใช้ด้วยก็ไม่เป็นไรฮะ
10: ใช่ก็เชียร์ให้ทำไป
9: อันนี้สงอันนี้สงอันนี้สงในช่วงไฮก็จะไปอยู่ที่เมืองรองแหละ
10: ใช
9: ่
10: ถูกต้องเลยครับ
9: ครับได้เห็นแวบๆพี่ก้าในเฟซจะปล่อยซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่ฮะ
10: โอ้ใกล้แล้วเดี๋ยวต้องมาประชาสัมพันธ์ให้คุณเหม่งและท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับผมไม่ได้ร้องเองนะก็จะเป็นผมเขียนแล้วก็มีน้องที่เขาเรียกว่ามีความสามารถในเรื่องของเสียงร้องดีๆเก่งๆอ่ะมาช่วยกันร้องครับหลายๆคนครับเป็นแนวนั้น
9: สำหรับวันนี้ฮะวันที่12สิงหาคมวันแม่นะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาแชร์กันใครพาแม่ไปเที่ยวไปกินไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะแต่ได้ข่าวว่ามะลิเนี่ยกิโลละ 1,500
10: นะใช่ต้องมันเป็นนี่แหละก็
9: ช่วงทำเงินเขาช่วงทำเงินเขาวันเดียว
10: ใช่ก็อย่าไปอะไรเหมือนกุหลาบวันวาเลนไทน์นะคุณเหม่งกุหลาบวันวาเลนไทน
9: ์
10: มะลิวันแม่เนาะ
9: ครับ
10: ก็ปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวครับปีหนึ่งมีอีกครั้งเดียววันอื่นมันก็ถูก
9: ใช่
10: แต่มันไม่ได้แพงอย่างนี้ทุกวันก็ท่านที่ไม่อยากใช้มะลิก็ใช้ดอกอื่นดอกไหนก็ได้ไหว้แม่ดอกไหนก็ได้
9: ครับ
10: ไม่ต้องดอกมะลิหรอกก็แค่มันแพงนะก็ไปใช้ดอกอื่นจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: คือผมมาใกล้ชิดกับตลาดดอกไม้นะแถวๆนั้นน่ะก็เรียนมัธยมอยู่ตรงนั้นพอดีตรงปากคลองตลาดนะฮะเห็นราคาในช่วงของไฮซีซั่นแล้วโอ้โหในช่วงของวันสำคัญอย่างวันแม่วันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นช่วงทำเงินของเขาจริงๆอ่ะ
10: ใช่ครับอย่าไปมันก็เป็นวันที่เป็นช่วงเค้าเรียกว่าเป็นช่วงที่ทุกๆคนมีช่วงโลและช่วงไฮเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดกันเรื่องท่องเที่ยวอ่ะก
9: ็
10: โรงแรมก็มีช่วงที่ไฮซึ่งก็ขายดีอยู่แล้ว

0: ทางด่วนปีเนาะ
1: ใ
0: ช่เออวันวันอยู่ราชการเขาจะเป็นแบบว่าวันเรื่องของขวัญจากการทางพิเศษตลอดครับ
1: อ่ะไปกันข่าวนะครับประชาสัมพันธ์เพื่อการเดินทางกันบ้างเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะเส้นนี้เป็นเส้นบางปะอินนครศรีธรรมราชนะครับ
0: อ
1: ันนี้เขาเปิด
0: มา
1: เขาเริ่มวันศุกร์ที่12ตั้งแต่เวลาเที่ยงใช่ๆนะฮะจะเปิดให้ตลอดทดลองวิ่งทุกสัปดาห์ตลอดปี2569นี้เลยตั้งตัวทุกวันศุกร์เที่ยงวันถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนก็เป็น
0: ฟรีสุขเสาร์อาทิตย์เรียกว่าฟรีสุขเสาร์อาทิตย
1: ์ต้องไปแล้วสิโคราชเนี่ย
0: ใช่ใช่แล้วก็สวยมากด้วยนะช่วงที่ผ่านผมได้มีโอกาสขึ้นแล้วช่วงที่ผ่านลำตะคองอ่ะคุณเม่ง
1: ฮะไม่ได้กินขนมจีนประโดกไก่ย่างโคราชทุกอำเภอเขาจะมีไก่ย่างเด็ดๆของเขาเนี่ย
0: ใช
1: ่ไม่ได้กินมานานๆนะ
0: อ้าวก็ต้องไปได้ว่าไปจับจ้าไปจับจ้าให้หนำใจครับคราวนี้เพราะว่าวิ่ง M6 นี่แป๊บเดียวนะก็ถ้าเกิดคุณวิ่งประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ถึงโคราชแล้ว
1: ครับมีคนส่งข่าวมาหลายเส้นทางเลยเส้นมอเตอร์เวย์เส้นที่วิ่งกาญจนบุรีอ่ะอันนั้นก็เร็วจาก3ชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้วก็มีอีกท่านนึงแจ้งมาเนี่ยเส้นที่วิ่งไปสมุทรสงครามเนี่ยโอ้ยอย่างไวเลยฮะ3ชั่วโมงกว่าชั่วโมงเหมือนกัน
0: เปิดแล้วเหมือนกันใช่มั้ย
1: ใช่ครับเส้นที่วิ่งพระราม2มุ่งหน้าไปบ้านแผ่วอ่ะ
0: โอ้ลอยฟ้าโอ้
1: ฮะ
0: ว้าวดีจัง
1: อืมอ่ะก็แต่วันนี้วันแม่ไปเที่ยวไหนกันดี
0: จ้าผมเมื่อกี้คุณเหม่งมีข่าวสตูลผมเล่าเก็บสตูลได้ฟังนิดนึงได้ไหม
1: ฮะ
0: เป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเนาะไม่ค่อยคุ้นชินเพราะว่าไกลแหละไกลแต่ว่าคำขวัญจังหวัดเขาเจ๋งมากเลยนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: คำขวัญจังหวัดเขาสตูลสะอาดสงบเท่านี้เลยแล้วก็เพิ่มตอนหลังมีมาเพิ่มว่าธรรมชาติอะไรทุกอย่างหนึ่งธรรมชาติพึงใจอะไรประมาณเนี้ยครับ
1: ครับแต่ผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงอายุหนึ่งก็จะไปบ่อยนะสตูลนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้
0: ไปทำอะไรอ่ะ
1: จะไม่ค่อยได้แวะเข้าไปที่ตัวเมืองสตูลสักเท่าไหร่นะครับจะตรงไปที่ตะลุเตาบ้างหลีเป๊ะบ้างอาดังลาวีวนๆอยู่แถวนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ก็เขาเรียกว่าเป็นช่วงชีวิตวัยรุ่นมันก็ต้องแบบว่าออกไปจนภัยไปเกาะทะเลสาวอารมณ์นี้
1: เลสาวเหรอตะลุเตา
0: เลสาวตะลุเตาไม่เจอใครเลย
1: ครับ
0: เห็น
1: ทะเลซีแซนซัน
0: เห็นหินกลมเกาะหินกลม
1: เห็นใช่แล้วก็ไปดำน้ำดูที่นี่ที่ทางฝั่งจุดดำน้ำของตะลุเตาจะเด่นเรื่องปะการังอ่อน
0: ใช่ใช่แต่ว่าผมนี่ตรงนั้นถือว่า1ใน1เลยนะนี่ผมให้รางวัลไว้ให้ที่1ของประเทศไทยเลยนะ
1: อ๋อเหรอฮะสายหน้ามุกกดซุยนี่เหรอฮะ
0: โอ้ร่องตรงนั้นนะถ้าเป็นปะการังอ่อนนะคุณเหม่งร่องหินจาบังคร
1: ับ
0: ร่องหินจาบังอยู่ตรงเกาะหินงามเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าร่องน้ำที่อยู่ระหว่างเกาะหินงามแล้วก็พาดผ่านไปถึงเกาะลาวีครับตรงนั้นจะเป็นร่องน้ำน้ำเชี่ยวทั้งวันทั้งคืนอ่ะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: หมายความว่าน้ำขึ้นก็ไหลสวนขึ้นไปมันก็จะผ่านร่องหินตรงนี้น้ำลงมันก็จะไหลสวนลงไปผ่านร่องหินตรงนี้มันเหมือนว่ามันเป็นร่องเป็นช่องพอดีครับก็ความแรงนี่ถ้าท่านลบนึกไม่ออกว่าแรงขนาดไหนผมได้ประสบการณ์นั้นก็คือเหมือนท่านดำน้ำอยู่ในน้ำตกปิ้วอ่ะคุณเมงปิ้วแบบปิ้วเลยอ่ะปิ้วแบบเหมือนอยู่น้ำตกเลยปิ้วเลยเพราะฉะนั้นก็ช่วงที่จังหวะที่น้ำต้องอาศัยจังหวะแต่บนผิวน้ำไม่เป็นนะคุณเมงบนผิวน้ำที่ลอยคอดูกันที
1: ่ซอฟต์กลิ้งดำน้ำเนี่ยสบายมากแต่ถ้าไปสกูบ้าไดวิ่ง
0: ใช่คือผมไปสกูบ้าเนาะก็แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดำอยู่ข้างบนผมเห็นนะถ้าคือนักท่องเที่ยวที่ใส่แต่น้องกลิ้งดำอยู่ข้างบนประมาณสักมันความลึกประมาณ10-15เมตรเองมันตื้นคุณเ
1: ม
0: งมันไม่ได้ลึกมากแต่ว่ามันสวยมากเพราะว่ามันเป็นป่าของปะการังอ่อนสีส้มสีม่วงสีเขียวสีฟ้า
1: เจ็ดสีไม่ซ้ำกันเลยฮะเป็นสีลุงเลย
0: โอ้โหเป็นสีลุงเลย
1: ใช่
0: เหมือนสีลุงจริงๆอ่ะแบบว่าไม่เหมือนภาพเขียนแบบแวนโก้อย่างนั้นเลยอ่ะสวยแบบอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะถ้าคุณดำสโนว์เกิลลิ่งนะใส่หน้ากากสโนว์เกิลแล้วก็ก้มหน้าลงไปนะฮะคุณจะเห็นแท่งหินนะทุ่งทะลุขึ้นมานะฮะใกล้ๆตัวลึกลงไปห่างจากตัวประมาณสักเมตร2เมตรแล้วก็ปะการังอ่อนขึ้นเต็มผิว

0: แล้วมันจะพิ้วตามกระแสน้ำกระแสกำลังอ่อนเนี่ยเพราะว่าเขารับสารอาหารจากน้ำนะจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยแล้วก็ท่านพออย่างผมอะผมก็ไปแช่อยู่ตรงนั้นคุณเหม่งแบบไดฟ์ทั้งไดฟ์เลยนะ45นาทีอะ
1: ครับ
0: ผมไม่ไปไหนเลยอะอยู่ตรงนั้นดูแบบซึมซับมันสวยจริงๆครับก็เนี่ยจะบอกว่าเป็นที่หนึ่งผมถ้าแบบว่าเทียบทั้งประเทศอะผมให้ติด1ใน3เลยนะสวยความสวยของตั้งแต่ดำแบบดำน้ำมาสวยจริงๆคือมันแตกต่างจากทุกที่อย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากครับแล้วก็มันก็ดูดีด้วยที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีทุ่นมันไม่มีสมอเรือ เพราะว่าเขาห้าม 100% เลยแล้วก็อยู่ใกล้อุทยานน้องกระเบ่งอยู่ใกล้เรียกว่าหน่วยก่อหินงามอ่ะเขามาดูแลได
1: ้ใช่แล้วก็ในช่วงที่ผมไปเนี่ยต้องบอกเลยนะเจ้าหน้าที่พี่บ่าวเนี่ยใจดีนะฮะเพราะว่าทั้งคณะที่อยู่บนเรือเนี่ยมีผมกับมีเพื่อนนะครับเป็นผู้ชายนะฮะกลุ่มเพื่อนผมเนี่ย 2-3 คนไปด้วยกันนอกนั้นก็ไม่มีใครแหละมีเท่านี้แหละเขาก็แถมเต็มที่เลยโอ้ย อยากจะดันเท่าไหร่ดันไปเลยทำไมเต็มที่
0: พูดได้แบบม
1: ี
0: ผู้ชาย 2-3 คนที่ในใจเมื่อกี้แอบเดานึกว่าที่เหลือเป็นผู้ตัวสตรีหมดเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แหมไม่ใช่นะไม่มีเลย
1: แล้วก็ถ้าพูดถึงสภาพของบนพื้นบนบกเนี่ยทางฝั่งของหลีเป๊ะก็ได้มีโอกาสไปเดินมาหลายรอบเหมือนกันฮะหาดทรายขาวๆนะฮะไม่มีคนเลยต่างกับปัจจุบันนี้ที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะแยะเลยก็เสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินกันช่วงนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ช่วงที่ผมไปนั้นไม่มีใครเลยนะเมื่อสัก10-20 ปีนานมากแล้วเหมือนกัน
0: เป็นเกาะก็น่าจะเป็นเกาะเดียวที่มีหมู่บ้านแหละในแถวนั้นเนาะก็คือสมมติว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาก็คือเกาะอาดังราวีเกาะตะลุเตาเนี่ยเขาเป็นอุทยานก็ไม่มีคนเนาะไม่มีใครพักอาศัยนอกจากชาวเลอ่ะแต่ว่าชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะก็เป็นที่เขาเรียกว่าถิ่นพักอาศัยของเขาเนาะก็มีเขาเรียกว่ามีเอกสารสิทธิ์อ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วอะไรจากนั้นมันก็ถูกเปลี่ยนมือแหละก็อย่างที่เรารู้กัน
1: คนพื้นที่ที่เป็นชาวเลที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะตะลุเตานะฮะก็พวกสายนามสกุลหานทะเล
0: ใช่
1: ทั้งหมู่บ้านทั้งเกาะก็หานทะเลนี่แหละ
0: ใช่
1: ใช้เหมือนกันหมดเป็นนามสกุลพระราชทานด้วยนะ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าบนพื้นที่ก็เลยเป็นพื้นที่เดียวในแถวนั้นเนาะที่มีเขาเรียกว่ามีการให้บริการเรื่องรีสอร์ทอ่ะคุณเม
1: ่งครับแล้วตอนนี้ก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองไปเลยนะฮะ
0: ก็แอบเสียดายแต่ก็มันก็อยู่บนความเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงเนาะเราก็เห็นแล้วว่าความสวยก็ทรายสวยจริงๆแหละแล้วก็น้ำทะเลใสจริงๆเพราะเป็นเกาะที่แบบกลางทะเลเลยอ่ะหลีเป๊ะครับแต่ว่าก็ปราศจากน้ำจืดนะคุณเหม่งต้องซื้อน้ำขนน้ำไป 100% ครับแล้วก็ช่วยกันรักษาแล้วกันไม่รู้จะบอกอะไรมันก็โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ไม่ทวินหาไปก็ไม่ได้อาจารย์ธรน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผมเรื่องนี้ทะเล
1: ครับถ้าท่านรัฐมนตรีกระทรวงอะไรนะกระทรวงทรัพย์ลงพื้นที่ผมว่าน่าจะโดนหลายที่เหมือนกันนะ
0: ก็อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ควรทำให้ถูกต้องอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะอะไรที่แบบว่าเถื่อนหรือละเมิดหรือลุกล้ำมันก็ไม่ดีมันก็ไม่แฟร์กับไม่ยุติธรรมกับผู้คนเนาะก็ทำให้ถูกต้องซะ
1: ก็เป็นเรื่องของความถูกต้องถูกกฎหมาย
0: ใช่ไอคนที่อยู่มาแก่แก่ผมไม่ติดนะแต่ผมคนที่ไปบุกลุกใหม่ก็ไม่ถูกต้องอ่ะในที่ภูเก็ตก็เหมือนกันเนาะที่ล่าสุดที่มีข่าว
1: คือท็อปทรีในจุดที่ผมเคยดำน้ำมาในสถานที่ต่างๆที่ผมเคยดำน้ำมาในหมู่เกาะสุรินเนี่ยติดท็อปทรีตะลุเตาติดท็อปทรีตามจุดต่างๆของเขานะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าที่เดียวนะฮะแล้วอีกที่นึงก็คือพีอันนี้ก็สวยจริง
0: ของผมเหมือนคุณเหม่งเลยแต่ผมให้ซีมิลัน
1: อ๋อฮะ
0: ไว้ให้ซีมิลันเกาะห้องนะ
1: ซีมิลันก็สวยใช่ใช่
0: เกาะโอ้โหเป็นหน้าผาลงไปสวยมากเป็นอีกแบบเลยคือซีมิลันนี่เป็นแบบเรียกว่าเคฟไดฟ์เป็นแบบว่าไม่ขอโทษไม่ใช่ไหมคลิฟไดฟ์ก็คือดำแบบดิ่งแบบหน้าผาครับเกาะห้าอยู่ที่เกาะห้าครับ
1: แล้วก็ทางฝั่งของทะเลภาคตะวันออกเนี่ยจุดที่ผมเคยดำนะครับแล้วก็คือไม่ได้เป็นวงกว้างนะแต่เรื่องของความหนาแน่นของปะการังความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหน้าอ่าวของเกาะมันในนะครับที่หน้าบ้านผมนี่แหละตำบลปากน้ำประสายอำเภอแกงจังหวัดระยองเนี่ยตอนนั้นที่ไปดำเนี่ยอุ้ยสวยเทียบเคียงกับอ่าวนึงของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นั่นเลยครับพี่การฮะสวยจริง
0: ๆเคยไปพี่เคยไปเพื่อผมไปพักบ้านนอกแล้วก็ไปดำมันในด้วยคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: วยจริงๆสวยจริงๆก็ได้อยู่ตรงข้ามฝั่งน้ำมาแต่คุณเหม่งนั่นแหละ
1: ครับ
0: สองเกาะที่เดียวๆมา
1: อืมครับก็ถ้าใครมีโอกาสนะได้ลองไปหรือใครที่ได้ไปที่เกาะมันไนนะครับแชร์มาหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คือผมไปดำเนี่ยนานจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยนะประถม6นะฮะช่วงเปลี่ยนผ่านจากประถม6กำลังจะขึ้นม .1 ได้มีโอกาสไปดำโอ้โหยังประทับใจอยู่จนถึงบัดนี
0: ้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะผมอันนี้สำหรับคนที่ชอบแล้วก็ไม่ไกลนะผมแนะนำเกาะแสมสารคุณเม่ง
1: อืมโอ้แสมสารนี่เป็นน้ำใสทะเลสวยใช่ฮะ
0: เรือจมสุธาทิพย์ครับก็คือมีเรือที่จมอยู่เป็นเรือเก่านะเขาเรียกเรือสุธาทิพย์เป็นเรือแก๊สครับแล้วก็เป็นจุดดำน้ำแบบเป็นหมายดำน้ำของผู้คนนะ
1: อ่
0: ะตัวเรือจม Amazing มากก็คือมันเป็นเรือจมที่แบบมันจมแล้วมันตะแคงลงไปมันเอียงหน่อยๆมันเห็นแบบเห็นสภาพเป็นเรือเลยคุณเหม่งมันเราดำลงไปแล้วแบบมันไม่ได้จมตรงๆนะมันเอียงรับเหมือนเราเห็นภาพอยู่ข้างล่างอ่ะเป็นเรือลำหนึ่งอย่างเงี้ยอารมณ์นั้น
1: ม
0: ันจมเอียงจมเอียงแล้วก
1: ็ไม่รู้ว่าเป็นเรือที่อาจารย์ลากเขาไปวางไว้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับมันจมโดยอุบัติเหตุเป็นเรือแก๊สเป็นเรือแก๊สเรือขนแก๊สแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือรอบๆอ่ะเกาะที่อยู่หลายรอบอ่ะโอ้โหน้ำใสปลาสวยแล้วก็ทะเลดีมากเพราะว่าเป็นหมู่เกาะเขาเรียกว่าเป็นเกาะของตาเรือเหม่ง
1: อืมใช่
0: ก็ไม่มีผู้คนอาศัยได้แต่เราไปเที่ยวได้นะเรานั่งเรือไปเขาก็พาเราไปได้แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือราคามันไม่ได้ดุมากอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนน่าจะชอบนะกินข้าวแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆกับชุมชนแสมสารเนาะมันก็มีอะไรความเรามีอุปกรณ์เพื่อออกไปได้ง่ายเนี่ยก็คือมีเรือสปีดโบ๊ทมีเรือหางยาวอะไรเขาก็พาเราไปได้ครับไม่แพงไม่ได้ถ้าเที่ยวกับซิมิลันเที่ยวกับซูรินนี่มันต้องใช้อุปมันต้องใช้เรือใหญ่อ่ะคุณเม่ง
1: ถ้าพูดถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเอาใต้น้ำก่อนที่พัทยาเนี่ยมันมีกิจกรรมนึงใส่ชุดประดาน้ำประดาน้ำที่ว่าเนี่ยนึกถึงชุดเกาะหัวโตๆแล้วก็มีท่อสายยางเสียบอยู่เป็นท่อออกซิเจนนะฮะเสียบอยู่ติดอยู่กับตัวแล้วก็เดินท่องใต้ทะเลเนี่ยเคยเป็นกิจกรรม
0: ซีวอล์กเกอร
1: ์มันคือช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเคยมีแล้วก็เดินผมว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ตอนนั้นที่เท่าที่เห็นเนี่ยคนก็สนใจกันไปเยอะมากนะแต่ปัจจุบันก็ไม่มีแล้ว
0: หลังๆมันหนีด้วยมันทำลายทรัพยากรนิดนึงคือเองเพราะว่าคือว่าจริงๆแล้วตามกฎอันนี้เดี๋ยวพี่ทอนคงมาเพิ่มเติมได้นะก็คือว่าตามกฎจำน้ำนะก็คือห้ามแตะห้ามสัมผัสคือเอง
1: แต่ยืนไปยืนบนพื้นทรายก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ห้ามหมดเลยพื้นทรายตัดทะเลห้ามแต่เลยกฎข้อที่1หรือ2ต้นๆเลยคือ no touch
1: อืม
0: คืออะไรก็ได้ที่ถ้าไม่จำเป็นหมายความว่าถ้าเราไม่เกิดแบบอุบัติเหตุที่เราแบบต้องคว้าอะไรก็ให้คว้าของที่มันคว้าได้เช่นเชือกเชือกทุ่นอะไรอย่างเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันห้ามเนี่ยมันจริงมันดีนะคุณเหม่งเพราะว่าจริงๆแล้วเชือกทุ่นก็ไม่ได้หรอกคุณไปจับได้นะคุณเหม่งเพราะบนนั้นมีเขาเรียกว่าเพียงอ่ะตัวเพียงอ่ะ
1: ครับ
0: เยอะมากคมมากเลยครับบาดคุณได้แบบง่ายๆเลยจริงๆแล้ว no touch จะแบบทำให้คุณเซฟที่สุดปลาสัตว์มีพิษปลาหมึกปลาแมงกะพรุนถ้าคุณไม่ทัชอ่ะคุณไม่โดนพิษของเขาอยู่แล้วแน่ๆครับ
1: คือ
0: เขามาทำร้ายเราอยู่แล้ว
1: เรื่อง
0: จับเขาเอง
1: เรื่องเพียงเรื่องการแตะเรื่องสัมผัสเนี่ยผมมีประสบการณ์เห็นมาโดยตรงนะผมไม่ได้แตะเองไปดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นี่น่าจะครั้งที่3หรือที่4นี่แหละนะฮะครอบครัวนึงเป็นมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณลูก
0: ครับ
1: คุณพ่อเนี่ยก็ไม่คล่องอ่ะลูกก็ยังเล็กอยู่เขาก็กำลังดูแลต้องดูแลลูกด้วยประคองด้วยนะฮะก็โดนน้ำซัดไปอยู่ใกล้ๆกับโขดหินนะเป็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็คุณพ่อเอามือไปเกี่ยวเกาะกับหินไว้แล้วก็อีกมืออีกข้างนึงก็จับลูกโอ้โหโดนเพียงเข้าไปนะฮะหอยนางรมโอ้โหเลือดสาด
0: เลือดสาดแล้วก็ปวดมากครับก็คือแบบว่าเพียงนี่เวลาปาดที่มันปากมันเหมือนมีดปาดฉลามเลยคุณเม่ง
1: คมมาก
0: มันคมมากถ้าท่านผู้ฟังที่มีประสบการณ์เหมือนผมมันก็จะรู้เลยว่าแบบไม่ได้เลยหรือแบบพวกจานจับหรือแม้แต่การเดินชายหาดที่ไม่ใส่รองเท้าทรายนะไม่ใส่เรียกว่าแซนโปรเทคชั่นอะรองเท้าที่กันเดินบนหาดทรายอะมันต้องใส่นะคุณเม่งคือจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างอันตรายครับมันไม่ได้หมายความว่าทรายมันจะไม่มีมันเป็นธรรมชาติเนาะมันก็เต็มไปด้วยสัตว์ที่เขาต้องป้องกันตัวเนาะเขาก็เป็นหอยประเภทนึงอ่ะหอยเพลียงอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาก็ต้องจัดการชีวิตเขาป้องกันชีวิตเขาด้วยการสร้างความแหลมคมแข็งแรงออกมาเพื่อไม่ให้เขาแบบถูกกิน
1: อ
0: ่ะคือแบ่งคร
1: ับ ฮะ
0: นี่แหละงั้นก็พึงระวังครับเวลาไปเที่ยวกันกับลูกๆก็สอนลูกผมก็สอนลูกก็ให้เห็นลูกก็โดนบ้างแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้ความรู้ใหม่ๆลงจากประสบการณ์ตรงว่าอ๋อมันจับไม่ได้นะมันคมมากเลยนะอะไรอย่างจะต้องมีโดนกันบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างแต่ก็ระมัดระวังไว้ครับ
1: อ่ะหมายกันที่ข้อความครับคุณซอยส่งเข้ามาดูคลิปช่องน้องฮารุนตอนหนุ่มๆพี่ๆมีแรงบันดาลใจไปเที่ยวรอบโลกแบบน้องไหมครับอ่ะพี่ก้าเนี่ยไปมาหลายที
0: ่ใช่ผมก็หนุ่มๆผมก็ไม่ต่างจากไม่ต่างจาก
1: น้องฮารุ
0: น
1: ฮารุนเขาจะฮารุนหรือฮารุนฮารุนนะ
0: ฮารุนได้หมดแหละน้องฮารุนก็แต่ว่าก็อย่างแรกก็ต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคือแบบว่ามันเป็นแบบอุบัติเหตุแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุสุดท้ายเรายังไม่รู้เนาะว่า
1: ครับ
0: สาเหตุเป็นเพราะอะไรใช่ป่ะคุณเม่งเรายังไม่รู้แต่ว่าก็สูญเสียไปก็เสียดายอ่ะทรัพยากรที่มีคุณภาพของคนทำงานสื่อที่มีคุณภาพเนาะเปิดโลกที่แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นนะให้ได้เห็นเม่ง
1: ผมก็เกือบแล้วนะฮะบังเอิญมาสนิทกับมารู้จักกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปเลยเนี่ย คือตอนที่เริ่มเนี่ยไปแล้วนะหลายประเทศเลยนะฮะเริ่มไปสิงคโปร์เริ่มไปกัมพูชารอบนั้นนครวัดก็ไปหลายรอบนะฮะ3รอบติดๆเลยแฮตทริกแล้วก็ไปมีที่อื่นเตรียมตัวจะไปและจะไปดูพีระมิดที่อียิปต์มาติดอยู่เนี่ยท่องเที่ยวไทยเนี่ยติดอยู่กับเสน่ห์ไทยแหม ก็เลยไม่ได้ไปยาวเลยฮะอ่ะแต่ตอนนี้ 10:30 นเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเหม่งอิพัทแล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงเรื่องของข้อความนะครับ
0: คุณได้เลยครับ
1: นรสรทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เหม่ง
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาทักทายวันแม่จ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทักทายวันแม่ด้วยครับ
1: ครับ
0: แฮปปี้มาเธอร์เดย์ครับ
1: พาแม่ไปเที่ยวไหนดีฮะ
0: ก็โอ้นี่จะพาผมคุณแม่ผมเสียแล้วนะแต่ผมมีคุณแม่ของลูกอยู่ครับไปพาไปเที่ยวมาวันนี
1: ้ครับภารกิจคุณพ่ออ่ะกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนเชี่ยวหลานกับกุ้ยหลินจีนสวยเหมือนกันไหมครับ
0: โอ้คุณเมงเคยไปกุ้ยหลินจีนป่ะ
1: ไม่เคยดิ
0: ผมเคยงั้นผมเล่านะก็คือผมว่าคนละแบบครับก็คือกุ้ยหลินจีนกุ้ยหลินกุ้ยเชี่ยวหลานก่อนเชี่ยวหลานเป็นแพเนาะเป็นทะเลสาบเพราะนั้นเราจะเห็นภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบด้วยน้ำเป็นทะเลสาบคล้ายๆอ่าวพังงาแต่ว่าเป็นน้ำจืดคุณเ
1: ม
0: ่งแต่กุ้ยหลินจีนเป็นลำธารกับแม่น้ำเราจะเห็นลักษณะของการเคลื่อนตัวหรือการล่องเรือคล้ายๆกับเราเดิน คล้ายๆกับเราลองล่องเจ้าพระยาแล้วมีภูเขาหินปูนอยู่ข้างๆมันสวยอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันแล้วก็กุ้ยหลินจีนเนี่ยไม่ใช่เราไปกุ้ยหลินน่ะแต่เราจะไม่ได้ไปที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ไปที่เมืองกุ้ยหลินนะ
1: ม
0: ันต้องไปที่เมืองที่ชื่อว่าหยางซัวครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นรูปจะเป็นรูปอย่างที่เราเห็นในภาพอะหยางซัวจะเป็นภูเขาหินปูนอย่างที่เราเห็นแล้วก็เขามีทริปออกไปเพราะว่าล่องเรือไปชมภูเขาก็แล้วก็แต่ว่าวิธีเล่านะคุณใหญ่เหมือนกันเลยว
1: ิ
0: ธีเล่าของไกด์อ่ะก็คือจินตนาการนะครับว่าตรงนั้นคือนี่คือเต่าแล้วก็มีหงส์ก็จะเป็นรูปภูเขาหินปูนมันจะเป็นรูปต่างๆอ่ะคุณใหญ
1: ่
0: แล้วก็จะเรื่องราวเนี่ยหงก็จะบินมาแล้วก็ได้ถูกนายพรานยิงปักสอนไปปักอกสอนนายพรานไปตกอยู่ตรงนั้นเองเหรอไอ้ลูกเป็นลูกศรหัวแหลมๆนะสอนนายพรานไปตกอยู่ตรงนั้นตัวนายพรานถูกเทวดามาสาปให้แข็งก็เลยกลายเป็นยกมือถือขวานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนกกระเรียนได้ตกลงไปลงตรงนี้แล้วก็เลยเห็นเป็นหัวนกอย่างนั้นน่ะคุณเ
1: อกอ๋อเป็นที
0: ่เรื่องเล่าแบบเหมือนกันเวลาเราดูหินงอกหินย้อยอะอย่างนั้นอารมณ์เดียวกันก
1: ็
0: เป็นเรื่องเล่าสนุกดีก็ได้ประสบการณ์ครับแต่ว่าถามว่าใครชนะใครว่าเงี้ยน้องแต่ว่าให้เปรียบเทียบผมก็จะบอกว่าสนุกเป็นคนละอย่างคุณเม่ง
1: อ๋อกินกันไม่ลง
0: กินกันไม่ลงอย่างที่เชี่ยวหลานอ่ะกินเชี่ยวหลานไม่ลงแน่ๆคือปลาแรด
1: ทำไมอ่ะมันอร่อยขนาดนั้นเลยฮะ
0: ปลาแรดที่เขื่อนเชี่ยวหลานปลาแรดหรือปลาทับทิมนะถ้าจำไม่ผิดมันสักปลาหนึ่งอะคร
1: ับ
0: อร่อยมากคุณเหม่งก็คือเขาเป็นปลาเขื่อนอะตัวใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวแบบหลายท่านบอกอุ้ยพี่กล้าตื่นเต้นอะไร
1: มันอยู่ที่วิธีการปรุงหรือเปล่า
0: ก็คือทอดน้ำปลาครับคุณเหม่งปลาแรดทอดน้ำปลาครับอยู่ที่ท้ายเขื่อนเชี่ยวหลานเลยเป็นเขาเรียกรีสอร์ทของทางเขื่อนอะ
1: อ๋อฮะ
0: ตัวขนาดตัวนะตัวปลาแรดอะใหญ่เท่าพวงมาลัยรถยนต์น่ะคุณเหม่ง
1: รถยนต์เลยเหรอ
0: พวงมาลัยรถยนต์เลยไม่เวอร์นะแบบว่ารวมคลีบนะรวมคลีบที่บนด้วยพวงกับพวงมาลัยรถยนต์น่ะใส่จานเปย์ขนาดใหญ่แล้วล้นจานออกมาคุณเหม่งใหญ่มาก
1: อันนี้ต้องไปวัดกับปลาและอุทัยสักนิดนึงนะ
0: ใช่เออท่านมันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงส่วนที่ที่หยางซัวหรือที่กุ้ยหลินน่ะมันที่เขาดังคือปลาจีนต้องหือคุณเหม่ง
1: ต้องหือหลีหืออะไรของเขาเนี่ย
0: ใช่เนี่ยแบบว่าโอ้โหแล้วก็มีปลาน้ำจืดอีกประเภทหนึ่งที่ผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ขอโทษจ้างเยอะมาก
1: ก็น่าจะหลีหือนี่แหละฮะก้างที่เป็นสามเงี้ยงเหมือนเรือใบที่จ
0: อ
1: ดล้อรถยนต์เนี่ย
0: แต่ดังมากเขาแบบมีความดังเรื่องนี้เรื่องปลาน้ำจืดครับปลาพวกปลาจากแม่น้ำครับก็ได้บรรยากาศคนละแบบคร
1: ับ
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยก็คือว่ากินกันไม่ลงจริงๆถ้าแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะราคาแต่ว่าบ้านเราก็ได้อัธยาศัยไมตรีคุณเหม่งอารมณ์นี้ครับ
1: อ่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะ
0: จะเติมเกิดอีกนิดนึงได้มั้ยเติมเกิดอีกนิดนึงค
1: ือ
0: ผมชอบกินอีกอันนี้แต่ว่าแล้วผมว่ามันเป็นแบบว่าเข้ามุมเรื่อง value tourism value tourism ก็คือการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเนาะม
1: ี
0: มูลค่าซึ่งอันนี้มีมูลค่ามากเลยมันจะมีทัวร์อันนึงคุณเหม่งซึ่งผมชอบมากเลยนะเขาขึ้นเรือเขาจะถามว่าอยากไปไหมเขาจะหยิบแบงค์ขึ้นมาคุณเหม่งแบงค์ผมจำไม่ได้ว่าธนบัตรของจีนอ่ะธนบัตรราคาเท่าไหร่ที่ด้านหลังเป็นรูปของหินที่หยางซัวเนี่ยเป็นรูปภูเขาหินอันนี้แหละค
1: ุ
0: ณเหม่งเป็นวิวนับว่าเป็นวิวแล้วกันเป็นวิวนึงซึ่งแบบแต่ภูเขาหินปูนด้านหลังข้างหน้าเป็นลำธารครับแต่ว่าเขาจะถามว่าอยากไปไหมถ้าอยากไปต้องจ่ายเพิ่มดูไปดูวิวแบงค์อ่ะคุณเหม่งมันเจ๋งมากเลยนะผมโอ้เฮ้ยแบบว่าเขาอยู่ที่ท่าเรือเขาถามว่าอยากไปไหมอยากหลังจากไปทัวร์มาแล้วนะผมไปทัวร์มาแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอยากดูไหมเนี่ยอันเนี้ยบอกอยู่ตรงไหนก็ว่าต้องขึ้นเรือเล็กไปต
1: ้
0: องจ่ายเพิ่มแหละเพิ่มจะแหมคุณเหม่งเรามาทั้งทีนะทั้งชีวิตนึงน่าจะไม่ได้ไปไม่กี่ครั้งอ่ะ
1: ก็อยากจะไปอ่ะไหนๆก็มาแล้วไม่รู้เขาน่าจะได้มาไปหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าม
0: ันเป็นวิวบรรทนาบัตรคุณเหม่งก็คือมันเขาเขียนเขาปีเลยหยิบธนบัตรมาแล้วก็ชี้คือพูดจะไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นยังไม่มีแอปแปลภาษานะครับยังไม่มีพวกแอปอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ดูได้แต่ดูว่าอุ้ยมันอะไรอ่ะเขาหมายความว่าอะไรแล้วเขาบอกว่าวิวแต่ผู้หญิงนะวิว
1: ครับ
0: ไปไหมก็เป็นภาษาจีนที่ผมแปลไม่ออกนะที่ผมแปลจากเขาเรียกว่ารูปร่างรูปการแสดงออกของเขาก็ชี้ไปที่แบงค์แล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดประมาณว่าจะไปไหมแล้วก็หยิบปิดแบงค์มาให้ดู ก็คือถ้าจะไปอ่ะอีก500
1: บ
0: าทค่าละชาเท่าเลยอีก500บาทเออผมก็คือหยิบมา2ใบอ่ะใบนึงเป็นโชว์วิวใบนึงเป็นค่าจะค่าไปแล้วก็ถ้าจะไปอ่ะต้องหยิบไอ้ก็สมมุติหยิบ100หยวนไปเค้าแต่ก็จ่ายเงินค่าเรืออีก500จ่ายเงินไป500 2คน3คนก็ว่ากันไปเหมาเรือปึ๊บแล้วก็จะพาไปแต่ระหว่างทางอ่ะคุณเองพาไปอ้อมขอโทษนะจริงๆแล้วมันไกลมาก500นั่นน่ะ
1: 500
0: พาไปที่อื่นก่อน
1: อ๋ออ่ะก็ไม่เป็นไรเป็นสีสันได้ไปแล้ว
0: แต่ว่าทำให้เกิดเนี่ยมันก็เกิดแนวคิดไงว่าอ๋อเห็นไหมแค่รูปที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรอ่ะย
1: ัง
0: เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวได้เลยแล้วก็ผมก็ถ่ายมามันก็เออมันก็ตื่นเต้นจริงๆนะเอาก็ยังเอามาเล่าอย่างเงี้ยผ่านมาตั้งประมาณสัก20-30ปีแล้วก
1: ็
0: ยังเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้หรือเอามาเล่าให้ผู้ฟังเนี่ยว่ามันประทับใจจริงๆนะว่าเสียเงิน500ก็ไปดูภาพวิวบนแบตบนแบงค์50บาทของเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะ
1: โอ้ยคุ้ม
0: คุ้มแล้วก็หลังจากนั้นนะผมมันไม่รู้เป็นอะไรผมเจอตัวแบบนี้ตลอดเลยคุณเม่งส่วนโชคชะตาราศีมันเล่นตลกกับผมอ่ะก็คือผมก็จะเจอตัวแบบนี้ที่เวียดนามคุณเม่ง
1: อ๋อก็เป็นทริคมั้งที่เขารู้กันทั่วในวงการไกด์โลก
0: ใช่หยิบธนบัตรมา
1: ครับ
0: หยิบธนบัตรมาแล้วก็ชี้ว่าอยากดูวันนี้ไหมอย่างเงี้ยคุณเม่งซึ่งของประเทศเราก็มีเนาะเรามีพระปางวัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยของเราไปง่ายของพวกเขาไปยากกว่าเราเยอะครับ
1: แต่ว่าก็
0: น่าสนใจ
1: ก็ทำให้มันตรงไปตรงมานิดนึงอย่างพระปางวัดอรุณของเราเนี่ยก็มันมีเรื่องของอะไรนะที่เขาไปตั้งโฟโต้บูธเจ้าถิ่นอ่ะช่างภาพท้องถิ่นเนี่ยก็อย่าไปทำเลยผมว่านะ
0: ครับก็จะจัดการได้อันนี้เดี๋ยวก็คงมีคนจัดการแหละเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันทำไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเรียกว่าไม่ใช่สัมปทานเนาะ
1: ไม่ดีกับภาพลักษณ์ประเทศด้วยอ่ะไปที่ข้อความครับดูไม่นะดูข่าวแม่น้ำดานูบแห้งจนเห็นเรือลบนาซีที่จม70กว่าปีโผล่เพราะโลกร้อนมีส่วนไหมครับเขามีเขื่อนเหนือแม่น้ำหรือเปล่า
0: 100%เรื่องนี้มัน100%อยู่แล้วชัดเจนมากโลกไม่ใช่แค่โลกร้อนนะเขาเรียกโลกรวนแล้วตอนนี้ครับมันอยู่แบบมัน
1: แปรปรวนแปรปรวน
0: ร้อนแล้วล่ะตอนนี้ร้อนมาก
1: คุณเหม่งคุณกล้าอยากไปเที่ยวป่าข่าวเสือกินคนเฝ้าป่าน่ากลัวเลยไม่อยากไปแล้วจัดการเสือหิวได้ยังเห็นเงียบๆไปจากต่องนักเที่ยวไทย
0: โอ้ไม่อย่าไปกลัวเลยฮะเนาะ
1: คุณเหม่ง
0: เข้าป่ามีแต่คนอยากเห็นเสือนะพูดแต่กันตรงๆนะอยู่ในป่าอยากไหมอยากส่องแล้วเจออ่ะถูกไหม
1: ไปเดินกันใกล้ๆเนี่ยเสือหนีเรานะ
0: ไม่เคยไม่ได้ดูไม่เคยได้เห็นหรอกกระทิงเสือไม่ได้ดูง่ายๆนะ
1: ครับเอาอยากรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอล็อตมาไปคุยกับไปเดี๋ยวให้หมอล็อตมาเล่าให้ฟังแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: หรือเขาบางคนเนี่ยเขาตั้งใจไปแบบเขาเรียกไปบังใครเนาะไปซุ่มดูอ่ะอย่างแบบพี่ปริญญากรวรวรรณอย่างเงี้ยที่เป็นช่างภาพสัตว์ป่าไปนอนแบบรอเป็น6-7ชั่วโมงอ่ะกว่าจะลงมากินเหยื่อกินซากอย่างเงี้ยแบบว่ากว่าจะมาล่ากว่าจะเห็นโขงช้างกว่าจะเห็นแบบกระทิงกว่าจะเห็นเสือโคร่งโอ้ไม่ง่าย
1: ไปแก่งกระจานสิที่แคมป์บ้านกลางอ่ะเขาเดินเสือดำเนี่ยเขาเดินกันเป็นกิจวัตรเลยฮะเดินออกกำลังกายไซคลิ่งนะหลังมื้อเช้าหลังมื้อเย็นอ่ะเจอไปเห็นแน่นอนแต่เห็นใกล้ๆนะไม่ใช่ไปเดินใกล้ๆเขานะ
0: ใช่คือเขาก็มีระยะเขาก็ไม่มาเดินใกล้เราเหมือนกัน
1: ครับเสือกับคนเนี่ยเจอหน้ากันเนี่ยเสือก็ตกใจนะคนก็ตกใจ
0: ครับค
1: ุณซอยส่งมาเพียงทะเลคล้ายๆเพียงกระซิบกับเสียงโอ้ยซีรีส์ฟูใหม่ครับโอ้ยคนละเพียงกันฮะ
0: อ๋อเพียงรักกับเพียงกระซิบโอ้ยแต่โรแมนติกเหมือนกันถ้าอยู่เพียงเห็นเพียงทะเลแล้วร้องเพียงกระซิบนี่ก็โอเคโอ้โหมุกเก่ามากโอ้ไม่อยากจะบอกว่าถ้าผู้ฟังบางท่านถ้ารุ่นเจนชาตินี่เพียงกระซิบอินโนเซนต์คืออะไรเลยนะคุณเบง
1: มีงงอ่ะ
0: คุณพระ
1: ครับ
0: ซีรีส์ฟูอาจจะยังพอรู้จักบ้างยังพอรู้จักพี่โตนะพี่ลิมอะไรอย่างเงี้ยพอรู้จักบ้างแต่โอ้โหพี่โอมนี่ลูกสาวเขาโอ้โหลูกสาวเขาอายุเท่าคุณเม่งอ่ะตอนเอ๊ะตอนวันนี้หน่อยอ่ะเพิ่งแต่งงาน
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับสวัสดีวันแม่ครับพี่ก้าคุณเหม่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ไม่พาแม่ไปไหนกันเลยฮะแฟนๆรายการเราอยู่กันครบเลยเนี่ย
0: วันนี้อยู่กันครบวันนี้ไม่ทำงานอยู่บ้านก็เปิดฟังขอบคุณนะฮะ
1: เป็นรูปแบบคนที่ฟัง FM 99นะเปิดทิ้งไว้แล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปก็ฟังวิดีโอไปด้วย
0: งั้นคุณหมายต้องให้ส่ง SMS มาเยอะๆจะได้รู้ว่ามีคนฟังเราเยอะๆเราจะได้มีสปอนเซอร์
1: ก็ส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง SMS 4689899หรือ LINE YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ตำเต๋อไส้กรอกคุณยายไข่เจียวดาวหลังมอชอเนื้อย่างต้นข่อยร้านไหนพี่ๆไปกินบ่อยสุดครับไข่เจียวไข่เจียวดาวหลังมอชอผมไม่ทันนะแต่ผมเดินทันเดินผ่านอยู่ 2-3 รอบ
0: ไข่เจียวดาวหลังมอชอฮิตมากนะตอนนี
1: ้ตำเต๋อเป็นไงน่ะทำไมผมตกรุ่นไปแล้วล่ะ
0: ไม่รู้จักตำเต๋อขอโทษจริง
1: ๆไส้กรอกคุณยายนี่ยิ่งแล้วใหญ่ผม
0: ไส้กรอกคุณยายคุณเหม่งทันมั้ยทันเหมือนกัน
1: เค้ามีไส้กรอกอะไรที่ไอ้ไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดอ่ะอารมณ์ประมาณลูกชิ้นระเบิดประมาณนั้นน่ะไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่อันนี้อยู่ที่ถนนนิมมานเหมินครับไส้กรอกคุณยายคุณเหม่งตำนานก็คือเมื่อก่อนเป็นไส้กรอกวอร์มอัพก็คือใครไปวอร์มอัพเขาขายอยู่หน้าวอร์มอัพหลังจากนั้นเขาขายเร็วขึ้นเขาเลยต้องย้ายมาขายหน้าร้านมนนมสดที่มอชอนะครับที่มอชอก็เป็นไส้กรอกคุณยายสูตรคุณยายหลังจากนั้นเขาต้องขายเร็วขึ้นอีกเพราะว่าคนมันฮิตเขาเลยต้องมาขายข้างซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย
1: ์อ๋อฮะ
0: ก็เลยฮิตมากผมกินประจำอร่อยมากฮะไส้กรอกคุณยายสามารถซื้อกลับบ้านได้แล้วด้วยนะมีพัดแบบแช่เย็นด้วยนะเดี๋ยวนี้
1: แล้วเนื้อย่างต้นข่อยแล้วเนื้อย่างต้นข่อยล่ะ
0: เนื้อย่างต้นข่อยคือเนื้อย่างที่อยู่ตรงถนนช้างคานครับคุณเหม่ง
1: โ
0: อ้ใช่เนื้อสเต๊ะใช่เนื้อสเต๊ะครับ
1: ฮะไม
0: ่ผมว่าไส้กรอกคุณยายเด็ดสุดสำหรับผม
1: ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาคุ้นอยู่ที่เดียวคือวอร์มอัพนอกนั้นเนี่ยผมช่วงหลังๆเนี่ยผมไปกินอย่างอื่นแล้วนะไปกินเค้กบราวนี่เค้กอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาได้รางวัลอะไรนะไอ้อะไรกอดองเบอร์อะไรเงี้ยประกาศนียบัตรเต็มเลยแล้วก็ร้านเขาอยู่ลึกลับมากผมจะไปกินพวกนี้ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วหลังๆนะฮะ
0: วอร์มอัพแบบหลังๆนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วคุณเหม่งเขาไม่ได้เป็นเขามีส่วนที่เป็นร้านอาหารใหญ่ขึ้นเยอะมากครับคุณเหม่งครับ
1: ส่วนที่เป็นปาร์ตี้ไนท์ไลฟ์กลางคืนก็ยังมีหรือเปล่าฮะหรือไม่มีแล้ว
0: ก็ยังเขาแยกโซนกันอย่างชัดเจนมีโซน
1: ทำเป็นร้านอาหารทำเป็นโซนเต้นรีแลกซ์อะไรนี้ก็มี
0: ใช่เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนชิลโซนรีแลกซ์ก็เพลงจะต่างกันแล้วก็มีโซนแบบเขาเรียกโซนร้านอาหารรับแขกอะไรนะคุณเหม่งเหมือนแบบครัวเทคอ่ะก็คือกินข้าวได้อะไรได้เลยนะ
1: พาลูกค้าไปรับรองเขาก็ปรับตามไอ้นี่แหละ
0: ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนที่ตื้อๆอย่างเดียวแล้วก็มีโซนตื้อๆก็มีอยู่
1: สมัยก่อนนี่ไม่นานมานี้
0: สมัยก่อน
1: ขึ้นไปเชียงใหม่นี่คือผมไปกับลูกค้านะไปกับเอเจนซี่อ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็พาลูกค้าที่ใช้บริการของเอเจนซี่เขาเนี่ยไปรับรองก็กินเลี้ยงเปเต็มที่ก็ประมาณนี้ผมว่าวอร์มอัพก็คงจะปรับตัวไปตามนี้แหละ
0: ใช่ก็เพื่อให้รับกับโลกสมัยใหม่คุณเหม่งมันมีเขามีลูกค้าหลายอายุคุณเหม่งเขาพูดกันตามตรงอันนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารนะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้ววอร์มอัพมันโตไปตามคนที่ไปเที่ยวคุณเหม่ง
1: ครับ
0: อย่างรุ่นเราก็คือเราก็เป็นถ้าพูดกันตามแบบว่าไล่รุ่นก็เป็นสิทธิ์เก่าวอร์มอัพรุ่นต้นรุ่นแรกตัวเดียวรุ่นหนึ่งถึงรุ่นเก้าอย่างเงี้ยสมมตินะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคุณก็ไม่สามารถไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้แล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อยากให้คุณเป็นลูกค้าวอร์มอัพอยู่ไงถูกไหมก็ปรับตัวไปตามให้รับกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของลูกค้าขึ้นก็มีลูกแล้วมีลูกแล้วอ่ะมีครอบครัวแล้วมีเพื่อนที่วัยเดียวกันก็คือ40 50ก็ไม่สามารถจะไปเต้นอะไรข้ามวันข้ามคืนได้คุณเบงถูกไหมแบบว่าเต้นแบบทั้งวันทั้งคืนได้มันไม่มีแรงขนาดนั้นเขาก็เลยปรับเป็นร้านอาหารที่ให้ฟังเพลงแหละคุณเหม่งมีเพลงหลายรูปแบบก็ฟังเพลงไปส่วนที่ถ้าคุณอยากเต้นก็เข้าไปลึกอีกหน่อยก็มีอีกโซนหนึ่ง
1: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับถ้าวันทำงานผมขับรถส่งงานจะฟังทั้งวันเลยครับอ๋อฟัง
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: คุณมนรักขอวิธีขอเงินแม่ในวันแม่หน่อยครับพี่ๆทั้งสอง
0: โอ้โหคุณเหม่งก่อนเลย
1: ไม่ละคือให้แม่ดีกว่า
0: อ๋อถ้าจะอ้อนของเงินแม่วันนี้นะ
1: เพราะว่าแม่ก็จะส่งของทะเลมาให้ไงอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปรับปลาเค็ม
0: ใช่เนี่ยไม่ถ้าจะอ้อนขอนะวันนี้ก็เข้าไปกราบงามๆเลยนะแล้วก็พาแม่ไปเลี้ยงข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่ก็จะแย่งจ่ายคุณเล่นแม่แย่งจ่ายได้ไงเราต้องแย่งแม่จ่ายวันนี้วันแม
1: ่แต่พี่กาต้องเลี้ยงแม่ของลูกไง
0: ได้แน่นอนวันนี้แย่งจ่ายตลอด
1: เอออยากจะพาเ อะไรนะแฟนไปดำน้ำครับไปที่ไหนดีครับให้มันโรแมนติกหน่อยโอ้โหบรรยากาศโรแมนติกเหรอกอเต่าได้ไหมหรือที่ไหนดีให้มันมีโรแมนนิดนึงอ่ะ
0: กอเต่ากอเต่ากอเต่าแนะนำกอเต่า

0: ต่อต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขึ้นเรือที่จังหวัดชุมพรนะครับ
1: ครับถ้าเอาถ้าเอามีปลาต่อนี่มีหลายที่นะ
0: โอ้แบบดีเลยแบบก่อเต่านี่แบบว่าถ้าคุณดำน้ำเนี่ยไปถึงแบบรีสอร์ทโอเคเลยแล้วก็มันก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอยู่ได้อยู่นอกเขตแต่ว่าไกลไกลอาจจะไกลไปสักหน่อยเพราะว่านั่งเรือไกล
1: มันมีลงไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีนั่งเรือออกไปมีเกาะเล็กๆเกาะไข่หรือยังไงเนี่ยนะฮะทั้งเกาะ
0: เกาะไข่
1: เกาะเล็กติดเดียวเลยเดินรอบเกาะได้ภายในไม่ถึง10นาที15นาที
0: ครับ
1: ครับ
0: เกาะไข่นี่เวลาอยู่บนเกาะไข่นะแล้วก็เวลาไปตอนเที่ยงนะบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในหนังแมทแม็กเลยคุณเบง
1: มีมอดไหม้กันบ้าง
0: มอดไหม้
1: ร้อนมากมาครบนะฮะ
0: ผมเคยพาพี่ทีมงานแล้วก็พี่สตาฟแล้วก็พี่ผู้สื่อข่าวอ่ะไปเอาติ้งอ่ะคุณเบงก็คือไปทำงานไปจ่ายฟุตบอลที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็เราไปเที่ยวเกาะไข่กันไปถึงประมาณสัก10นาทีแรกมันก็สวยดีอ่ะคุณเบงมันขาวๆไงสวยอ่ะถ่ายรูป10นาที15นาทีพอสัก30นาทีทุกคนจะเดินมาแล้วบอกกลับไหม มันร้อนกลับเฮ้อพอละถ่ายเหนื่อยแล้วโซมแล้วหน้ามันเลยหน้ามันตัวดำปี่เลยคุณเบงไม่มีต้นไม้แม้ขอโทษนะไม่มีร่มไม้เลยอ่ะต้องเอาร่มไปต้องมาอยู่ใต้หลังคาจะมีร้านอาหารอยู่ตรงกลางเกาะครับครับไม่มีต้นไม้เลยแบบต้นไม้น้อยมากเลยครับ
1: เวลาไปพวกนี้เนี่ยแล้วกินผลไม้นะแตงโมแช่เย็นๆสับปะรดแช่เย็นๆนะโอ้โหมันชื่นใจ
0: โอ้โหใช่เลยครับก็วันนั้นเป็นสัมปทานด้วยคุณเหม่งก็คือเป็นร้านอาหารเจ้าเดียวที่เขาได้สัมปทานที่เกาะนี้ครับแล้วก็การเดินทางเข้าไปก็ต้องจ่ายเงินนะเพราะว่าเขาได้สัมปทานก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขาได้สัมปทานแหละแล้วก็ใช้บริการอะไรก็ต้องใช้จากเขาอ่ะแต่ว่าก็เราก็ซื้อได้นะมีร้านอาหารมีอะไรก็เขาทำถูกกฎหมายนะครับ
1: SMS ครับทันไปวอร์มอัพตอนอยู่แถววัดเกตกันไหมครับวัดเกตอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได
0: ้วัดเกตอยู่คือริมปิงคุณเม่ง
1: อ๋อริมปิงกับร้านแรกวอร์มอัพทันฮะเป็นห้องแถวห้องเดียวจนทั้งขยายมาเป็น2ห้องอะไรเงี้ยร้านแรกนี่ผมก็ไปแล้วไปต่อแถวเป็นเรื่องแปลกไปต่อคิวกินแอลกอฮอล์นี่แหละเออก็รอก็ต้องไปต่อแถวกันนะ
0: ทันผมไม่คือใครพูดอะไรมาผมทันหมดอ่ะ ด้วยอายุขนาดนี้แล้วทันหมดอ่ะเชียงใหม่อ่ะทันตั้งแต่เซเว่นสาขาแรกของเชียงใหม่อ่ะคิดดูแล้วกัน
1: โอ้สาขาแรกไม่รู้แต่สาขาที่500เนี่ยผมจำได้ไปที่มโนรมที่ชัยนาทโอ้โหคือกำลังนั่งรถไปห้วยขาแข้งแล้วเขาเป็นรถแบบบขส. Open Air รถแดงอะฮะเขาพาแวะเข้าไปรับไม่ใช่ไม่คือพาไปรับที่ขนส่งมโนรมไปรับคนขึ้นรถเติมตรงนั้นแล้วเขามีฉลองพอดีเลยเป็นงานแบบเฉลิมฉลองตั้งโต๊ะจริงเลยนะเซเว่นสาขาที่500ของประเทศไทยนี่นานมากแล้วนะ
0: ใช่แต่ขอบอกนะแบบบรรยากาศของการได้กินเซเลอร์ปี้ครั้งแรกของชีวิตอ่ะ
1: เป็นไง
0: เซเว่นอีเลเว่นนี่มันน่าจดจำมากแล้วมันเป็นเซเว่นอันแรกของเชียงใหม่มันน่าจดจำมากนะคุณเหม่ง
1: อยู่
0: ตรงไหนเดี๋ยวท่านผู้ฟังแบบว่าปัจจุบันก็จะนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะสาขาแรกของเซเว่นเชียงใหม่อยู่ที่ตรงข้ามโรงแรมเชียงใหม่ภูคำนะครับยังอยู่นะ
1: ครับ
0: อยู่ตรงคลองชนนะครับ
1: ก่
0: อนถึงคลองชนครับซ้ายมืออันนั้นเลยสาขาแรกของเชียงใหม่คนล้นออกมาคุณเหม่งเอ้ยฮอตดงฮอตดอกหมดร้านมันเดียว
1: โอ้ครับ
0: เซเลปี้นี่โอ้โหกิน
1: ทำไมผมนึกถึงแต่มิโตโดนัทนะเนี่ยตรงนั้นเนี่ย
0: โอ้ใช่ตรงข้างคือมิโตโดนัทถูกต้องใช่ครับนั่นแหละฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละอยู่นั้นก็เหมือนกันมิโตโดนัทสาขาแรกๆของเชียงใหม่ก็ที่นั่นครับ
1: เวลาใกล้ๆเวลาช่วงสอบก็จะไปโต้รุ่งกันบ้างแถวๆนั้น
0: ใช่
1: คุณท็อกผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคุณท็อกกลับซ้ายนิมมานเป็นที่เข้าห้องน้ำของผมสมัยก่อนเป็นป่ามายาลาผมจบปี2525ครับ
0: โอ้ยรุ่นพี่เราร
1: ุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยฮะ
0: รุ่นใหญ่เลยใช่ครับแต่เป็นป่ามายาลาเป็นพี่ก้องบอกอย่างนั้นเลยใช่เลยนั่นแหละ
1: ครับเอาดีๆวอร์มอัพหรือจุดๆแต่ยุคนี้วัยรุ่นไปตื้อกันท่าช้างนะครับอีไม่รู้ท่าช้างผมไม่ทันครับ
0: ถ้าช้างนี่เป็นแหล่งใหม่แล้วก็มาอยู่ไล่มาอยู่ตรงเรียกว่าตลาดนะตรงตลาดจริงใจครับ
1: เราพยายามไปจังหวัดอื่นไหมอ่ะ
0: มันเวลาพูดเชียงใหม่แล้วเราก็จะดูแก่ขึ้นมาทันทีครับคุณเม่ง
1: แต่ว่าไล่เรียงแต่ละจังหวัดนี่ผมพูดได้เลยนะถ้าเป็นเชียงรายเอ้ยถ้าเป็นลำปางนี่มดยิ้มใช่ไหม
0: ใช่
1: เอ๊ะเราจะไล่สถาน

0: กอบการเหรอเออ
1: มดยิ้มนี่ฮิตมากนะมันชื่อร้านเขาเก๋ดี
0: เขาระดับอะไรนะเบอร์หนึ่งของภาคเหนือในยุคนั้นความใหญ่นะแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงผมไม่ทราบไม่เคยไปเหมือนกัน
1: อ๋ออย่างนั้นผมเล่าได
0: ้
1: หน้าตาเหมือนเข้าไปลงยิมเนเซียมคุณเมย
0: ์อ๋อครับลงยิมเลยนะ
1: นึกว่ามาแข่งวอลเลย์บอลน่ะ
0: ก็ดีนะไม่แออัดไฟไหม้ก็หนีได้สบาย
1: อ๋อเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนเขาไปลงหนังคุณเมย์เหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเขาไปลงหนังครับหมดยิ้มน่ะครับไปลงหนังปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นน่ะใหญ่เหมือนคุณเดินแมคโครอ่ะอารมณ
0: ์ครับคุณวชิระส่ง SMS มาวันปกติทำงานไม่ได้ฟังวันนี้หยุดเลยได้ฟังแม่ไม่อยู่แล้วเหลือแต่แม่ยายคุณวชิระสวน95สวนหลวง95หรือสวนอะไรครับ
1: สวนดูหลาก95เปล่า
0: เออเป็นไปได้
1: เออเป็นรุ่นพี่โอ้รุ่นพี่ผมอีกแล้วเนี่ยรุ่นพี่คุณเหม่งเยอะเลย
0: ครับ
1: คุณเหม่งนี่ร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ครับ
0: 115ฮะ
1: 115อ๋อนี่รุ่นคุณตูน
0: ครับ
1: รุ่นคุณตูนบอดี้สแลมนะฮะนี่เขาเป็นเพื่อนตูนนะคนเนี้ย
0: เพื่อนตูนฮะเพื่อนพี่ตูนเจอพี่ตูนที่อะไรนะเกาะลิบงใช่ไหมพี่ตูนบอก
1: คร
0: ับเอ๊ะหรือเกาะอะไรนะที่พี่กาพาผมไปเนี่ย
1: เกาะลิบงถูกแล้ว
0: พี่ตูนบอกใครอ่ะนี่พูดถูกข้าแล้วนะ
1: ส่วนผู้หลักคนมันเยอะ
0: ครับเกรียงคุณเกรียงไกรทันห้างโอชองไหมครับทันครับจนเจ๊งไปแล้วด้วยคุณซอยมดยิ้มลำปางครับใช่ครับเชียงใหม่ทาขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
1: มีเรามีแฟนภาคเหนือเยอะคุณเมงจะพูดไปอ่ะ
0: ภาคตอนออกผมก็รู้แต่นี่รุ่นโหต้องเป็นรุ่นผมนะเอแจ็คเนี่ยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
1: ให้ชวนให้ส่งเข้ามา
0: ขออย่างขออย่างไปเรื่องอื่นดีกว่า
1: จังหวัดไหนมีตำนานอะไรให้ส่งเข้ามาสนุกดีได้คุยกันที่ทำให้บรรยากาศมันเปลี่ยนนะปกติเราจัดมันจะหมายว่าแม้เสร็จเราไม่ได้เยอะขนาดนี้ไง
0: เรื่อง
1: วันธรรมดาไง
0: เออก็ดีแล้วช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดหลายเรื่องเนี้ยคุยกันเรื่องสนุกสนานเฮฮาไร้สาระรีแลกซ์รีแลกซ์บ้างเรื่องเที่ยวนี่แหละเที่ยวมันก็มีหลายแบบคุยกันให้มันสบายๆใจกันหน่อย
1: ที่เที่ยวที่ถูกกฎหมายตอนกลางคืนอ่ะใครประจวบไหนยึดอะไรก็ส่งมานี่อารมณ์นี
0: ้ครับ
1: คร
0: ับก็ถ้ากรุงเทพแต่ผมยอมรับนะกรุงเทพเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมไม่ได้ไปเลย
1: คร
0: ับ ไปแต่ช่วงที่เป็นวัยทำงานก็จะเที่ยวอีกแบบแล้วนะเริ่มโตนะฮะมีไปทางฝั่งของทองหล่
1: อ RTA เอกมัย RTA แล้วมั้ยฮะ
0: ไม่ค่อย RTA ไม่ค่อย
1: อ๋อ
0: แต่ว่าถ้าทำงานระดับนึงแล้วนะผมเป็น middle management แล้วไปเนี่ยตอนนั้นไปเรียนโทถ้าไม่ได้เรียนโทแล้วก็ไปสังสรรค์กับพวกกลุ่มเพื่อนเรียนโทก็ไม่ได้ไปนะทองหล่อเอกมัยครับมีช่วงที่เป็น first jobber เนี่ยไปบ่อยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถวพวกซานดิก้าอะไรพวกนี้
1: โอเคแต่ว่าเมื่อก่อนการท่องเที่ยวมันก็มีเท่านี้แหละมันก็หมายความว่าไนท์ไลฟ์ก็ประมาณนี้ก็เลิกกันประมาณนั้นแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคือเหมือนเมื่อก่อนเนาะค่อนข
0: ้
1: างจะปลอดภัยกว่าปัจจุบันนี้แม่เยอะมันหลายรูปแบบอ่ะเที่ยวเราต้องระวังหน่อย
0: ครับพอช่วงผ่านมาช่วงหนึ่งอันนี้พูดถึงหลายปีแล้วนะแสงสีมันแยงตารู้สึกเวียนหัวไม่สบายใจไม่โอเคเลย ก็เลยไม่ได้ไปเลยครับ
1: ไปไม่ได้แหละมันเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวไปตามวัยคือเองครับก็คือแบบตามอายุครับก็วัยที่เฟิร์สจ็อบเบอร์ในยุคปัจจุบันน้องๆที่อยู่เจนวายเจนแซดก็ต้องเที่ยวเข้าไปกันเขาก็มีความสุขในรูปแบบของเขาก็ไม่ใช่ที่ของเรามันก็เป็นแบบนั้นแหละคร
0: ับ ฮะสวัสดีครับตอนสอบเสร็จเพื่อนๆชอบพาไปฉลองที่มดยิ้มครับข้างในกว้างมากเลยครับจากคุณปอเต้
1: ใช่ไหมหมอแล้วผมว่าให้นึกถึงยิมเนเซียมไว้มดยิ้มเนี่ยมดยิ้มลำปางเนี่ย
0: ฮะ
1: เพื่อนไม่เจอคุณเอง
0: ผมส่งพาขับที่เชียงรายประกวดใหญ่เหมือนกันนะ
1: ถ้าระดับ
0: ยิมเนเซียมลงยิมเนี่ยผมว่าไอ้นี่ก็ไม่แพ้กันอ่ะ
1: ใช่ครับถ้าท่านเป็นคนฝั่งทนได้จะมีฮอตแทร็กนะฮะฮอตแทร็กต้องว่าเสียงนะฮอตแทร็กนะเก่าว่านะนี
0: ้ครับชื่อเรื่องแปลกขึ้นเรื่อยๆคุณจอยผมเคยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเชียงใหม่ตอนซีเกมตอนไปผมขับ KR เขาขับ Honda Dream กันเยอะตอนนี้จำภาพเชียงใหม่ไม่ได้แล้วครับ
1: ใช่เมื่อก่อน Honda Dream เป็นรถที่แบบคนเชียงใหม่นิยมเพราะว่าเป็นเครื่อง2จังหวะคุณเม่ง
0: ฮะ
1: แล้วมันแรงกำลังมันดีมันขึ้นดอยเก่ง

0: กำลังมันดีก็เอาพี่ๆชาวเผ่าอ่ะครับชาวแมวอ่ะไอ้ชาวม้งอ่ะครับก็ชอบใช้ชาวม้งชาวกะเหรี่ยงชาวอีก้อชอบใช้ Honda Dream แล้วก็ยุคนึงมันเป็นรถโครงการของครูสภาด้วยคุณเม่งถ้าใครมีครอบครัวหรือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นครูอ่ะเขาจะผ่อน Honda Dream ได้ในราคาถูกอ่ะคือเป็นพิเศษก็เลยกลายเป็นรถที่แบบลูกครูใช้เยอะครูใช้เยอะลูกครูก็ใช้เยอะครับก็เลยฮิตมากHonda Dreamนี่ลูกยุคผมนะยุคผมนี
1: ่ท
0: ็อปที่สุดๆใครออกดีนี่ว้าวเพราะว่าเราจะสามารถบิดไปเที่ยวห้วยตึงเข้าได้
1: แต่เวลาหมดเวลาแล้วครับทิ้งท้ายกันที่ข้อความสวัสดีวันแม่ครับไม่เคยเที่ยวกลางคืนครับเน้นเที่ยวธรรมชาติก็แปลกคนดีเคยดูโทรทัศน์เปิด NASA ดูโฮมมากเลยเอ๊ะเหรอโอเควันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: จ้าแม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองวรสิทธิ์ปัดยื้อส่งข้อมูลสอบทุจริตท้องถิ่นยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลเกือบ 300,000 คนตามกระบวนการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบกรณีการสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีแฟลชไดฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้พร้อมย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กดุดระบบกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางนี้จากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐมนตรีทศสั่งเร่งค้นหา3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสูญหายจากกรณี3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกขี้ล่าสุดนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่บ้านปีล็อกขี้ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและร้อยตชด.ที่135เพื่อวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3นายได้ออกลงพื้นที่เดินลาดตระเวนตามปกติมีกำหนดการนัดหมายว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาเจอกันในหมู่บ้านปีล็อกขี้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่า

0: ล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายโดยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโอมาตันยอมรับว่ารู้สึกภูมิใจอย่างมากที่จะได้ทำหน้าที่ในเกมยูฟ่าซุปเปอร์คัพโอมาตันพุทธศิลป์ชาวโซมาเลียวัย34ปีเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะได้ทำหน้าที่ตัดสินเกมในศึกยูฟ่าซุปเปอร์คัพ2026หลังพลาดโอกาสลงทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026โดยอาตันได้รับเลือกจากยูฟ่าให้ลงทำหน้าที่ตัดสินเกมยูฟ่าซุปเปอร์คัพระหว่างแพ้เชลซีกับแอสตันวิลล่าในคืนวันนี้และถือเป็นการได้ตัดสินเกมยุโรปครั้งแรกของเจ้าตัวสำหรับที่ผ่านมาเขาพลาดการทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026เนื่องจากปัญหาการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและเพื่อเป็นการสนับสนุนและปลอบใจผู้ตัดสินฝีมือดีรายนี้ยูฟ่าจึงได้ร่วมมือกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกาแต่งตั้งให้โอมาอาตันลงทำหน้าที่ตัดสินเกมยูฟ่าซุปเปอร์คัพในคืนวันนี้ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เอนโซมาเรสก้ายืนยันไม่รู้สึกกดดันแม้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโดยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคตัดสินใจอำลาตำแหน่งหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาหลังพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์รายการใหญ่ถึง17รายการทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยตลอดการคุมทีมตลอด1ทศวรรษจากนั้นเรือใบสีฟ้าแต่งตั้งเอนโซมาเรสก้าอดีตกุนซือเชลซีและอดีตผู้ช่วยของเป๊ปสมัยทำงานกับทัพเรือใบสีฟ้าเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่แน่นอนว่าการเข้ามารับช่วงต่อจากเป๊ปยอดกุนซือที่พาทีมประสบความสำเร็จมากมายย่อมมาพร้อมกับการถูกนำไปเปรียบเทียบแต่มาเรสก้ายืนยันว่าเขาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่อย่างใด
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: มาแล้วนะครับนัทนายไลน์นะครับก็จะเอเชียนเกมส์ครับผมวันนี้วันแม่แห่งชาตินะ12สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมเจ๋งทรงศักดิ์หวั่นน้ำจิตนะครับมารับหน้าที่เพียงแค่คนเดียวนะครับ
1: อ้าวโอ้นิกอยู่อ่ะโอ้ขออภัย
2: นี่คุณอะไรครับเนี่ย
0: สวัสดีคุณนิกธีรวัฒน์นะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับผมแม่จะเข้าให้รอหน่อยก็ไม่ได้นะครับ
0: โ
2: อ้คิดว่าผมเป็นวิญญาณหรือไงฮะ
0: นั่นน่ะสิ
2: ก็แน่นอนนะครับพี่เจ๋งคุณผู้ชมครับทุกวันหยุดนะขัดตะเลิกนะ
0: ครับ
2: ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอผมเข้ามาร่วมพูดคุยด้วย
0: เดือนนี้มีวันหยุด1วัน
2: ก็โอเคพอแล้วครับ
0: พอแล้ว1วันพอแล
2: ้
0: ว
2: เดี๋ยวเราซัดไป3วันโอ้เอาซะป่วยไปเป็นอาทิตย์เลยนะฮะ
0: พอแล้วก่อนนิกไปดูแลร่างกายอันน
2: ี้
0: ก
2: ็
0: ไอเราก็ต้องพักผ่อน
2: ครับ
0: เราก็ชอบไปมีปาร์ตี้ปาร์ตี้ในนี้นิดหน่อยแล้วอ่ะ
2: คือพักผ่อนไม่แนะนำนะพี่เจ๋งครับไฟแนนซ์ตามครับ
0: เอาเหรออ๋ออ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนพี่สมชายใช่ไหมถ้ากลับบ้าน
2: สมชาย
0: กลับบ้านเร็วเนี่ยแฟนถามเลย
2: ว่า
0: พี่ปูเนี่ยต้องกลับบ้านช้า
2: ทำไมฮะ
0: อ้าวกลับบ้านเร็วเดี๋ยวแฟนถามเอ้าทำไมวันนี้กลับบ้านเร็ว
2: ก็ดีแล้วดีครับ

0: ขวบหรอ
1: 5ขวบ
0: โอ้พี่เนี่ยตอนนั้นน่าจะ20ประมาณ19 20มากมันเนี่ยนะ
1: โอ้หรอก็ตอนนี้คุณจะ50แล้วเหรอเนี่ย
0: เฮ้ยไม่ถึง
1: ถึงแล้วถึงแล้วกว่าแบบ
0: กว่าก
1: ว่าแบบริมๆอ่ะคือถ้าของคุณเนี่ยตอนนี้ก็เลยห้าง IT มาแล้วก็ทะลุไอ้ดอนเมืองฐานทัพอากาศไปแล้วจะถึงฟิวเจอร์แล้วฮะ
0: ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองมาถึงได้ทุกวันนี้นะฮะหากนึกถึงย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นโอ้ก็เปรี้ยวใช้ได้อยู่เหมือนกัน
1: นะฮะน้ำท่าไม่ค่อยอาบอย่างเงี้ยนะฮะ
0: วันนี้วันแม่ชาตินะครับผม
1: ขอให้
0: ท
1: ุ
0: กคนรักคุณแม่มากๆนะครับเมื่อเช้าก็คุยกับคุณแม่แล้วเร
1: ีย
0: บร้อยครับ
1: คือก็แนะนำอย่างนี้ละกันในส่วนของวันแม่แห่งชาติเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่ประมาณสัก3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เจอคุณแม่ทุกวันอยู่บ้านเดียวกัน
0: อ
1: ันนี้ก็ไปกอดท่านสักฟอดนึงในมันก็เป็นวันหยุดหรือใครมีบางบริษัทมันต้องทำก็ตกเย็นก็กลับบ้านก็ไปเลี้ยงอาหารคำทานสักมื้อหนึ่งทำเองที่บ้านก็ได้หรือว่าจะไปรับประทานข้างนอกก็ได้
0: แต่ว่าของพี่เนี่ยก็คือด้วยความที่มาทำงานอยู่กรุงเทพโดนแล้วไงก็ปล่อยคุณแม่อยู่ที่บ้าน
1: ก็นี่อันนี้คือกลุ่ม2กลุ่ม2คือคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราเองอาจจะอยู่กันคนละที
0: ่
1: ถ้าเกิดว่าในวันหยุดวันเดียวเนี่ยที่มันไม่ใช่วันหยุดยาวเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้ไกลมากพอจะขับรถขับราไปหาได้ผมว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่ดีใจ
0: ย้องเนี่ยเดินทางกลับไปเขาจะกลับไปประจวบ
1: ครับผม
0: เขาจะวันหยุดเขาจะขับรถกลับไปประจวบย้อนเนี่ย
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคือบางคนเนี่ยอย่างมันเป็นวันพุธกลางสัปดาห์บางคนพฤหัสบดีวันศุกร์ต้องทำงานมันก็อาจจะเหนื่อยจนเกินไปก็โทรไปทักทายเซย์ฮัลโหลนะครับ
0: คุยกับแม่หน่อย
1: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลมันสามารถเห็นหน้ากันได้แม้ว่าเราจะอยู่กันคนละซีกโลกวิดีโอคอล
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะพี่เจ๋งครับก็โทรไปพูดคุยแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่คุณแม่ไม่อยู่แล้ว
0: คร
1: ับอย่างเช่นผมเนี่ยนะฮะก็แน่นอนคุณแม่ผมก็จากไป14ปีแล้วอันนี้ก็ระลึกถึงนะครับอาจจะไปใครพอจะมีเวลาก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านที่วัด
0: หรือ
1: ที
0: ่ท่านเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเราเอง
0: เนาะ
1: นะครับแต่ว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม1กลุ่ม2ที่ผมบอกเนี่ยอยู่บ้านคุณแม่หรือว่าคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดก็ดูแลท่านกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าวันนี้คุณแม่ทุกท่านเนี่ยรอสายโทรศัพท์รอการวิดีโอคอลไปหาอยู่แล้ว
0: แต่แม่พี่ไม่ได้รอนะ
1: ทำไมฮะ
0: แม่พี่โทรมาเลยตอนเช้า
1: โทรมาบอกว่าทักทายอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ลืมเปล่าลืมเปล่า
1: ข้าวสารธนบัตร
0: ลืมเปล่า
1: ธนบัตรใช่ไหม
0: ครับผม
1: เอาเยอะไหมล่ะ
0: อย่าเริ่ม
1: มาเอาเยอะไหมล่ะ
0: แล้วก็ทำแบบงานยุ่งอ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับ
0: สัญญาไม่มีเลย
1: เป็นไงเนี่ยคุณเอามุกอะไรมาใช้เนี่ยนะสัญญาไม่มีเลยนะฮะให้ได้ก็ให้ครับ
0: คุณแม่ร้านสวัสดีวันแม่แห่งชาติวันนี้นะครับวันหยุดนะ
1: เป็นสิริมงคลทั้งนั้นแหละครับผม
0: เห็นว่าวันนี้คุณมีเรื่องราวอะไรวอลเลย์บอลอะไรมา
1: ไม่มีเลยครับเป็นคุณทักมาผมเมื่อวานผมจะบอกวันนี้เราจะคุย
0: 17
1: เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีย
0: ู17วอลเลย์บอลของเราเป็นยังไงแล้วก็ที่ไปจะไปเชียร์ชุดใหญ่อ่ะ
1: เอายู17ก่อนแล้วกันเพิ่งจะจบไปเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแข่ง04นะครับก็จบรอบแรกแล้วทั้งหมด5เกมผมก็ไปร่วมบรรยายมา1เกมนะพี่เจ๋งนะนะครับผมเป็นบรรยายเกมแรกเลยนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเราก็เล่นกับทีมชาติอียิปต์นะฮะซึ่งก็เป็นชาติจากโซนแอฟริกันนะฮะก็สถานการณ์ก่อนลงสนามเนี่ยจริงๆเราขอแค่ชนะนะครับเราขอแค่ชนะหรือว่าถ้าเราจะไม่ชนะเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึง5เซต
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราแพ้0 1 0 3เนี่ยอันตรายมากเพราะว่ายิ่งแพ้0 3เนี่ยตกรอบทันทีเลยเพราะอียิปต์จะมีสถิติแซงเรานะครับแต่ว่าถ้าแพ้1 3เดี๋ยวต้องไปนั่งไล่ดูตัวเลขอะไรกันเยอะถ้าแพ้2 3เนี่ยสถานการณ์เราจะปลอดภัยในระดับนึงเพราะว่าหลังจากที่เกมคู่ของเราจบเนี่ยตอน 7:00 นปุ๊บเนี่ยเจ้าภาพเขาจะลงเจอกับทางตุรกีซึ่งโอเคแหละเราว่ากันตามเรื่องตามราวตามทรงตามซุดเนี่ยยังไงชิลีก็คงยากแหละที่จะไปชนะสุดยอดทีมอย่างตุรกีได
0: ้
1: แต่ว่าในทางทฤษฎีมันก็ยังเป็นไปได้ทั้งหมดก่อนแม้ว่าจะเหนือกว่าแค่ไหนแต่เกมมันยังไม่เริ่มถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องทำตัวเองให้มันเรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องไปนอนแล้วก็ตะขิดตะขวงใจต้องมาตื่นมาดูต้องมาลุ้นหมดเราทำได้ก็คือการเอาชนะทางทีมชาติอียิปต์ไป3-0เซต
0: นะครับ
1: ก
0: ็
1: ค่อนข้างขาดนะครับด้วยสกอร์25-15 25-20แล้วก็25-20คะแนนก็เลยเป็นอันว่าเราก็ตีตั๋วเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ในฐานะทีมอันดับที่4ของกลุ่ม A
0: ครับ
1: มีสถิติลงเล่น5ชนะ2แล้วก็แพ้3ผลงานทั้งหมดเนี่ยก็คือการแพ้ตุรกี0-3การแพ้ให้กับทางขออภัยแพ้ตุรกีแล้วก็ชนะทางเจ้าภาพชิลี3-1เซตนะครับแพ้ทางสาธารณรัฐเช็ก1-3เซตแพ้สหรัฐ0-3แล้วก็ชนะอียิปต์0-3แล้วก็ในเวลาถัดจากนั้นเนี่ยชิลีเขาก็แพ้ตุรกีอยู่แล้วเขาก็เลยเป็นว่าเจ้าภาพก็ตกรอบไปได้รอบจากอันดับเราก็เข้ารอบตามหลังทางสหรัฐซึ่งชนะ5นัดรวด
0: ครับ
1: ไม่เสียเซตให้ใครเลยนะครับพี่เจ๋งครับ15-0เซตนะครับแล้วก็ตุรกีซึ่งก็แพ้ให้กับสหรัฐทีมเดียวนะครับตามหลังเช็กแล้วก็ที่4ก็เป็นเรานะครับก็โอเคแหละเราก็เข้าสู่รอบนี้ในฐานะทีมอันดับที่4ก็จริงแต่ว่า

0: แต่น้อยๆเนี่ยเราก็จะได้ไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ไม่เหมือนกับการตกรอบอันดับ5อันดับ6ซึ่งต้องไปเล่นในรอบจากอันดับ17ถึง24ฟีลลิ่งมันจะต่างกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการที่เราเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับที่4เนี่ยมันก็แน่นอนว่าเราจะต้องไปเจอกับทีมอันดับ1ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมฮะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักซึ่งตามสายที่ไขว้มาเนี่ยเราจะไปเจอกับสาวโปสกานะพี่เจ๋งนะก็คือทางโปแลนด์ในวันพรุ่งนี้ตอน7โมงเช้าก็เรียกได้ว่าเล่น3วันติดนะครับแล้วเราจะได้พัก1วันก็คือโปแลนด์เนี่ยเป็นแชมป์จากกลุ่ม4นะฮะมีดีกรีเป็นแชมป์ยุโรป U16 เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างหนักมากๆเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยก็เล่นรอบแรกมาเนี่ยชนะ5นัดรวดเลยสถานะของเขาก็คือสถานะเดียวกับสหรัฐ
1: อเมริกาก็ชนะรวดไหม
0: อเมริกาก็ชนะรวดเกาหลีใต้ก็ชนะรวดนะครับก
1: ็
0: คือจ่าฝูงของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะชนะ5นัดรวดหมดเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสหรัฐกลุ่มเราจีนกลุ่ม B โปแลนด์กลุ่ม C แล้วก็เกาหลีใต้กลุ่ม D ก็เดี๋ยวค่อนข้างเซอร์ไพรส์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็พูดถึงคู่แข่งของเราก็คือโปแลนด์เนี่ยเขาก็อยู่ร่วมสายกับโครเอตแชร์แพนอาร์เจนตินาสเปนแล้วก็บราซิลซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย
1: จะไม่ต้องแชร์แพนด้วย
0: ก็คือพยายามเรียกให้มันเป็นสำเนียงอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ
1: อินเตอร์เนชั่นแนล
0: กลุ่มนี้เนี่ยโปแลนด์เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มผมว่าก็ไม่ได้ดูแปลกใจหรือว่าดูเซอร์ไพรส์อะไ
1: ร
0: นะครับเพราะว่าศักยภาพของเขาเนี่ยคือเยาวชนจะเก่งไม่เก่งเนี่ยพี่เจ๋งคุณผู้ช
1: ม
0: เราเทียบกับชุดใหญ่ได้ถ้าชุดใหญ่เขาอยู่ในคลาสไหนเนี่ยผมว่าเยาวชนมันก็ไม่ต่างเพราะว่าการฝึกซ้อมมันคงไม่ต่างกันการพัฒนามันคงไม่ต่างกันเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดคาดเจอคืออนาคตของเรานะครับถูกไหมฮะก็แต่กลุ่มนี้เนี่ยโปแลนด์เข้ารอบกับโครเอตญี่ปุ่นแล้วก็อาร์เจนตินาแต่ทีมที่ตกรอบเนี่ยกลับกลายเป็นบราซิลที่จบบ๊วยเลยนะฮะ
1: เอาเหรอ
0: โอ้โหบราซิลนี่แข่ง5ชนะ1ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีไม่ดีแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีด้วยความเป็นชาติยักษ์ใหญ่ด้วยความเป็นชาติที่เรียกได้ว่าไปแข่งรายการไหนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรอบ8รอบ4ต้องมีแต่บราซิล U17 ปีนี้เนี่ยจบบ๊วยของกลุ่มนะครับแข่ง5ชนะนัดเดียวแล้วเพิ่งชนะเมื่อเช้าคือชนะญี่ปุ่นเป็นเกมที่เข้ารอบแล้วญี่ปุ่นก็เข้ารอบแล้วก็วันนี้มันจะเป็นวันที่หลายทีมาเก็บตัวได้แล้วเพราะว่าต้องมีเกมสำคัญในรอบน็อกรออยู
1: ่
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้บราซิลนี่คือแบบเหลือจะเชื่อคือพวกเขาอ่ะก่อนที่จะออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกคาดหมายว่าอาจจะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์กลุ่มได้ซ้ำแต่พวกเขาเนี่ยแพ้ทั้งโครเอเชียในเกมเปิดสนามแพ้อาร์เจนตินาคู่ปรับตลอดการร่วมโซนไป0-3แพ้ให้กับสเปนไป2-3คือแพ้แบบน่าใจหายอ่ะแพ้โปแลนด์ 2-3 อย่างเงี้ยอาการแพ้โปแลนด์ก็รับได้ทีมมันเกรดเดียวกันแต่การแพ้สเปนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจเพราะว่าพี่เจ๋งนึกภาพสเปนทีมหญิงอยู่ในคลาสของวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าชุดใหญ่เนี่ยไม่มีนะถูกไหม
1: เอาเหรอ
0: แทบจะไม่เคย
1: ไม่
0: เคยเห็นเลยอ่ะ
1: คือ
0: เขาก็เล่นในทวีปของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ก้าวขึ้นมาสู่ในเวทีระดับโลกได้แต่ว่าสเปนรายการนี้เนี่ยออกสตาร์ทดีนะครับเปิดมาก็ชนะญี่ปุ่น 3-2
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะสุดยอดทีมอย่างบราซิลได้ 3-2 แต่ว่าที่เหลือเนี่ยในการเจอกับโครเอเชียและอาร์เจนตินาเนี่ยเขาทำได้ไม่ดีไม่ฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเข้ารอบไปแล้วเพราะว่าสถิติของเขาที่ตกรอบเนี่ยมันคือการชนะ2แพ้3มี4แต้มแต่ว่าทีมที่เข้ารอบเหนือของเขาเนี่ยก็คือชนะ2ถึง2ทีมแต่ว่ามีแต้มเยอะกว่าเขาคือ7กับ6ก็คือญี่ปุ่นกับอาร์เจนตินาก ลุ่มนี้ค่อนข้างพิลั่นพิลึกเหมือนกันเพราะว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: ตามการคาดการณ์เนี่ยโอ้โหทีมที่เข้ารอบเนี่ยมันควรจะเป็นโปแลนด์เป็นบราซิลเป็นญี่ปุ่นอีกทีมหนึ่งโครเอเชียกับอาร์เจนตินาก็ควรไปแย่งกันแต่กลายเป็นบราซิลตกแล้วก็
1: เ
0: ฉยเลยนะโครเอเชียเข้าได้ถึงรองแชมป์เหนือกว่าญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คงจะโดนสาบเยอะแหละในส่วนของบราซิลชุดนี้นะ
1: เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่ม C เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยมาดุมากนะครับมาแบบว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้โหมันเป็นไปได้เหรอฮะที่เกาหลีใต้ที่ชุดใหญ่ก็ยังถือว่าประกอบร่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ชุดเยาวชนกับชนะได้5นัดรวดเลยอ่ะมี15คะแนนเต็มเลยพี่เจ๋งคือไม่เคยเสียให้ใคร2เซตเลย
1: เหรอ
0: นะฮะทั้งที่เพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยอิตาลีนะฮะ
1: เหรอ
0: มีอิตาลีมีทางไต้หวันมีทางโดมินิกันอ่ะโอเคก็สังเกตได้ว่าหนักสุดคืออิตาลีแต่ไต้หวันก็ต้องยอมรับว่าผลงานในระดับเยาวชนของเขาเนี่ยในเอเชียเขาก็เป็นรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วมาเกาหลีใต้เป็นแชมป์เอเชียนะฮะปีที่แล้วนี่ญี่ปุ่นจีนหลุดหมดเลย1-2นะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเกาหลีใต้รายการนี้พีคมากนะครับแล้วก็เอาชนะทางอิตาลีได้ด้วยนะครับเอาชนะทางอิตาลีได้ตั้งแต่วันแรกๆของการแข่งขันเลยนะฮะ3-1เซตก็เข้ารอบแบบว่าอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคุณเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเหนือกว่าอิตาลีนะครับไต้หวันเข้าโดมินิกันเข้าปล่อยให้เปอร์โตริโกกับแอลจีเรียตกรอบนะฮะขณะที่กรุ๊ป B ย้อนกลับไปพูดหน่อยนะครับก็คือจีนอันนี้ก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วล่ะนะครับจีนเข้ารอบในฐานะทีมแชมป์กลุ่มแข่ง5ชนะ5 15-0เซตนะฮะก็เลยเข้ารอบพร้อมกับเวเนซุเอลาเปรูแล้วก็ฟิลิปปินส์สิ่งที่น่าปลื้มใจ ปลื้มจิตปลื้มใจก็คือทีมจากทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์ได้หมดเลยไม่มีใครหล่นไปได้รอบจากอันดับเลย
1: ครับ
0: เอาปรบมือสิครับผมเออแปะแปะแปะนะฮะก็จะประกอบไปด้วยไทยนะครับจีนฟิลิปปินส์ทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติไต้หวันหรือว่าไชนีสไทเปยอดเยี่ยมเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ
1: สุดยอดนะไอ้เกาหลีใต้แสดงว่าเขาจะกลับมาไหมอ่ะ
0: ก็คือมันก็เป็นไปได้ว่าเจนเนี้ยที่เขากำลังสร้างเนี่ยเขาคงคาดหวังแหละตอนนี้มันคือรุ่นอายุต่ำกว่า17คนที่เล่นได้เนี่ยคืออายุ16ในปีนี
1: ้
0: ผมก็มองว่าอีก 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาคงคาดหวังว่าชุดนี้จะพาเขากลับไปโอลิมปิกแหละดูว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยชิงแชมป์โลกต้องกลับมาเล่นให้ได้ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วที่ไทยเขาไม่ได้มาแรงกิ้งเขาไม่ถึง
1: ครับ
0: ทีเนี้ยก็ต้องไปดูวิธีการหรือว่าดูวิธีการคัดการควอลิฟายในอนาคตเพราะว่าชิงแชมป์โลกจะเป็น2ปีมีทีละถูกไหมฮะหรือว่าใน VNL เนี่ยVNL ก็จะไม่ได้มีวิธีการคัดตรงแล้วคุณก็ต้องไปสร้างผลงานในทวีปคุณให้ดีเพื่อกลับไปอยู่ในเวทีนั้นให้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเอาขึ้นไปปีละทีมถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ก็คงจะมองที่ชุดนี้แหละตอนนี้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ว่าในส่วนของ U18 ของเขาเนี่ยที่เล่นที่เมืองไทยไปเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ไม่ได้ดูแย่นะครับเขาก็จบได้ถึงรองแชมป์เอเชียนั่นหมายความว่าโอเคแหละตอนนี้ชุดใหญ่ของเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะดูยังเป็นรองกระแสชาติแต่ชุดเยาวชนเขาเริ่มติดละเริ่มที่จะมาถูกทางถูกทิศแล้วหลังจากที่แก๊งของคิมยอนคยองยาแอนเดอร์แก๊งเลิกไปหลังจากจบโอลิมปิก
1: ครับ
0: 2020ที่ไปเล่นที่ปี21เกาหลีใต้ก็จะซบเซาในวงการวอลเลย์บอลระดับโลกมาหลายปีแล้ว
1: 2020ก็ที่มาชนะเราอุ่นใช่ป่ะที่บาตรอป่ะ
0: ใช่ครับมาคัดตอนปี2019ที่โคราช
1: ที่โคราช
0: คัดตรงกับเรา
1: เออ
0: แล้วก็ชนะเราสามศูนย
1: ์
0: คุณอยู่แล้วฮะ
1: ไม่ใช่ดูผมดูพี่ดูอย
0: ู่อ๋อครับ
1: พี่ดูอยู
0: ่เออนะครับ
1: ร่างทองไง
0: คิมยอนคยองแล้วก็ไป
1: ตลอดเลย
0: ไปจบถึงที่4ในโตเกียวเกม
1: ครับ
0: เออก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ก็เป็นยุคสุดท้ายที่เกาหลีใต้รุ่งเรืองหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็มีผลงานที่ไม่เป็นสับปะรดเลยใน VNL ก็คือแพ้มันทุกนัดในทุกปีแต่ว่ายังอยู่ได้ด้วยระบบของการเป็นทีมวางระบบของทีมที่ FAV มองว่าเป็นทีมที่มีเรตติ้งก็เลยไม่ได้ถูกจัดอยู่ในโซนตกชั้นแต่พอเขาเปลี่ยนกฎเป็นทุกทีมต้องตกชั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเขาก็ตกชั้นไปแบบว่าน่าเสียดายในปี2025ที่คู่ขี้กับไทยไปจนถึงนัดสุดท้ายนะครับเออก็ถือว่าเกาหลีใต้ก็กำลังกลับมาในระบบเยาวชน
1: ว่าจะกลับมานะเกาหลีใต้นะ
0: ก็ถ้าทรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูในรายการนี้นะครับว่าเขาจะไปถึงรอบ4ไหมถ้าไปถึงผมก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คงจะน่ากลัวเพราะว่าเด็กที่มันเก่งในวันนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้ามันไม่ไปธาตุไฟแตกถูกไหมนะครับฉะนั้นโปรแกรมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะลงเล่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันแม่แห่งชาติคือตามเวลาที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเนี่ยมันก็จะมันห่างกับเราค่อนข้างเยอะคือจะเล่นเวลาวันที่13บ้านเราแต่บ้านเขายัง12นะครับก็จะมีตีหนึ่งเป็นทางอิตาลีกับเปรูนะพี่เจ๋งนะนะฮะตีสี่จะมีทางโครเอเชียกับเช็กสหรัฐกับอาร์เจนตินาจีนกับโดมินิกันแล้วก็7โมงเช้าจะมีตุรกีกับญี่ปุ่นเวเนซุเอลากับไต้หวันโปรแลนด์กับทางทีมชาติไทยแล้วก็เกาหลีใต้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ชนะก็ไปรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้ก็ตกไปจากอันดับ9ถึง16
1: ครับ
0: ถ้าชนะเนี่ยคุณจะการันตีคุณจะไม่จบต่ำกว่าที่8แน่นอนถ้าคุณแพ้คุณก็จะไปเล่นรอบจากอันดับ9ถึง16คุณอาจจะจบอันดับไหนก็ได้มันก็จะมีให้เล่นทุกวันแหละยาวไปจนวันสุดท้ายคือทีมที่จบบวยจะได้เล่นเท่ากับทีมที่ได้แชมป์อ่ะรายการของ FAVB ในระดับเยาวชนเนี่ยเขาออกแบบมาในลักษณะนี้เพื่อให้น้องๆมีเกมเล่นกันเยอะๆเพราะว่าปีหน้าน้องก็จะต้องข้ามไปเล่นอีกรุ่นแล้วหรือว่าเล่นในระบบเยาวชนเนี่ยมันจะมีให้เล่นอยู่แค่3รุ่นนะครับก็คือ17 19แล้วก็21ถ้าเป็นระดับโลกถ้าเป็นระดับทวีปก็ถอยลงมาปีนึงเข้าใจฟีลที่พูดไหมเออก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมสาวไทยกันแล้วกันมันก็คงยากแหละการเจอกับแชมป์ยุโรปแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์มาจากกรุ๊ป C ที่ชนะลวดมาเนี่ยถามว่านะก็ยากมากถึงมากที่สุดแหละมันก็จะคล้ายๆกับวันที่เราเจอกับตุรกีแล้วก็เช็กซึ่งเป็นคู่แข่งจากยุโรปเหมือนกันบอลโครงสร้างหนักๆบล็อกสูงๆบอลเสิร์ฟดีๆบอลตีเรียกว่าดูด้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราตัวเล็กเราก็ต้องพยายามหาลูกพลิกแพงหรือว่าหาลักษณะเด่นของเราที่เราเคยทำได้ในการต่อกรกับชาติที่ตัวสูงใหญ่กว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็ต้องมีวิธีการอ่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราเองชุดใหญ่เราก็170กว่าเราก็180ไม่กี่คนแต่เราก็ยังอยู่ในคลาสของทีมระดับโลกเรายังอยู่ในท่ามกลางวงล้อของทีมที่190กว่า185บวกๆได
1: ้
0: มาหลายปีมันก็ต้องมีวิธีการนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าทีเนี้ยผมก็เป็นห่วงในเรื่องของสภาพร่างกายแหละเพราะว่าไอรายการเยาวชนเนี่ยมันเล่น3วันติดแล้วก็พัก1แล้วก็ 3วันติดซึ่งที่เราจะเล่นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันก็คือ3วันติด

0: เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะกรอบขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเจอกับอียิปต์เราก็ผ่อนไม่ได้เพราะว่าเราต้องเล่นเพื่อเข้ารอบแต่โปแลนด์เนี่ยผมมองว่าเขาเข้ารอบมาตั้งนานแล้วเขาก็คงจะพักผู้เล่นเยอะในนัดสุดท้ายถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเองผมก็ดูแล้วเราน่าจะเป็นรองเขาหนึ่งคือเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็สองเรื่องของสรีระแต่ว่าส่วนอื่นๆที่เราต้องพยายามสร้างความได้เปรียบเหนือเขาให้ได้เนี่ยเราเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าคนตัวเล็กกว่าเนี่ยการเคลื่อนตัวก็จะไวกว่าถูกไหมครับในเรื่องของจังหวะการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดีแล้วเราก็ต้องทำเคาน์เตอร์แอทแทคกลับให้ได้หนึ่งคือการทำเสิร์ฟแหละถ้าเราทำเสิร์ฟได้ทำให้เขาสะดุ้งได้เยอะให้เขาบีบให้เขาออกสั้นไม่ได้ให้เขาออกบอลโครงสร้างกันเยอะแล้วบล็อกไปรวบเร็วๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดแมตช์พลิกล็อกได้ผมมองว่าพลิกล็อกเลยนะฮะถ้าเราสามารถชนะโปแลนด์ได้เนี่ยมันจะเป็นแมตช์ปาฏิหาริย์เหมือนกันนะฮะพี่เต๋อไม่รู้คิดยังไงเหมือนกัน
1: จะเหนื่อยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เหนื่อย
1: แล้วก็มันพี่ดูไฮไลท์อะเนาะ
0: ครับ
1: แต่บางครั้งดูกับชู้กับทีมยุโรปอเมริกาแบบ
0: ยังยากยังยากคือโหวอลเลย์บอลยังไงเราพูดกันไม่ว่าเราจะหาเหตุผลต่างๆมากมายมาคุยกันเยอะแยะไก่กองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนสูงมันก็ได้เปรียบถูกไหมฮะ
1: เนาะหลักการมีส่วนนะ
0: ยังไงคนสูงก็ได้เปรียบซึ่งการเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยคุณจะชนะเขาได้เนี่ยคือคุณต้องมีทุกอย่างครับเกมรับเกมลุกฟุตบอลเนี่ยคุณมีเกมรับอย่างเดียวคุณอาจจะชนะเขาได้นะคุณก็กองกันไว้แล้วคุณก็หาจังหวะในการที่จะยิงไกลลูกเซตเพย์ต่างๆถูกไหมครับอาศัยความผิดพลาดของผู้เล่นแต่วอลเลย์บอลนี่คือคุณรับเหนี่ยวให้ตายอ่ะคุณรับได้ทุกลูกเลยอ่ะแต่คุณตีเขาไม่ได้อ่ะคุณตีเขาไม่ตายคุณก็ไม่ชนะอยู่ดีอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของกีฬาชนิดนี้มันก็เลยเรียกได้ว่าถูกออกแบบมาถ้าคุณจะชนะใครได้เนี่ยคุณต้องมีทุกอย่างในวันนั้น
1: ครับ
0: คุณมีเกมบุกอย่างเดียวแต่รับคุณรั่วมากเลยอ่ะคุณบุกเขาได้ทุกแต้มเลยอ่ะแต่ถึงเวลาที่คุณโดนเขาเปลี่ยนทำไซเอาท์คุณรับเขาไม่ได้เลยแต้มคุณก็จะสร้างความได้เปรียบเขาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่ามันก็จะเป็นการทำไซเอาท์กันไปมาเหมือนแต้มทำเบรกพอยไม่ได้อ่ะแต้มก็จะกองไปอยู่งั้นแหละเพราะฉะนั้นคุณต้องมีทุกอย่างที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบในวันนั้นถ้าคุณจะชนะใครได้อันนี้คือ U17 ปีชิงแชมป์โลกก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับชุดนี้ก็มีดาวเด่นหลายคนนะพี่เจ๋งนะที่ถูกกล่าวถึงอย่างเช่นน้องหลีฟงนัทชาทองคำที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสร้างมีมไว
1: ้
0: ที่เจอชิลีไงฮะที่เขาเสิร์ฟเอสได้แล้วกรรมการไม่ให้คะแนนอ๋อ
1: แล้วก็มีคำพูดแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมล่ะ
0: โอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยกี่โมงกี่โมง
0: ซี่โครงอร่อยจริงๆเลยโว้ยใช่ไหม
1: กี่โมงชิปหามจุดๆๆๆนะ
0: ประมาณนั้นแหละแล้วก็เป็นดาวเด่นน้องคนนี้แหละนะจ๊ะนครนนทวิทยา6คือชุดนี้เป็นชุดที่14คนปีนี้เขาปรับมาให้จาก12เป็น14แล้วก็ทางโค้ชเอ็มซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนเนี่ยก็มาจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6แล้วก็ใช้แกนของโรงเรียนนครนนทวิทยา6เนี่ยเข้ามาติดทีม16คนก็คือโรงเรียนที่สร้างความสุดยอดในรายการประจำปีของประเทศไทยได้มากที่สุดก
1: ็
0: คือเป็นเต้ยอ่ะของวอลเลย์บอลหญิงในระดับเยาวชนโรงเรียนนครนนทวิทยา6นะครับก
1: ็
0: ประกอบร่างกับทางโค้ชซินธีรยุทธเลชายจากกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่แล้วก็โค้ชแม่มนิดาผมจำนามสกุลไม่ได้จากสารคามวิทยาค
1: ม
0: ก็เป็นการรวมโค้ชมัธยมที่เป็นระดับตัวท็อปมารวมตัวกันในการทำทีมชาติในแต่ละปีคือเมืองไทยของเราเนี่ยผมพูดเรื่องนี้หน่อยก็ได้หลายคนเนี่ยยังพูดถึงว่าเฮ้ยเราจะไปแข่งระดับเยาวชนแต่ละปีเนี่ยเราก็ต้องไปรวมโค้ชมัธยมมาถามว่ารวมมาจะได้เข้ามาทำทีมเนี่ยก็คือคุณต้องมีผลงานในรอบปีในการทำโรงเรียนของคุณเข้ารอบลึกหรือเป็นแชมป์ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำไม เราถึงยังต้องใช้โค้ชมัธยมอยู่แล้วทำไมเราถึงไม่ตั้งโค้ชคนกลางที่มันมีความน่าเชื่อถือในแง่ของการเรียกตัวติดทีมชาติไอ้เรื่องเนี้ยก็พูดกันมาหลายยุคหลายสมัยโค้ชคนไหนได้เป็นก็มักจะเรียกเด็กตัวเองที่อยู่ในการทำทีมในระดับโรงเรียนเข้ามาเยอะกว่าเด็กโรงเรียนอื่นก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันมาตลอดแต่ผมก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆอ่ะคุณก็ให้เกียรติโค้ชเขาหน่อยผมไม่ได้อะไรนะครับคือมันมีหลายแง่มุมที่แฟนๆจะไปมองว่ามันก็ไปตัดโอกาสของเด็กโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้แต่ว่าในเมื่อเขาได้รับทำการทำหน้าที่โค้ชแล้วเนี่ยใกล้เขาทำไปเขาจะเรียกเด็กโรงเรียนเข้ามา8คน9คนก็ได้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่ผลของงานจริง
1: ๆครับ
0: เขาอาจจะเรียกเด็กโรงเรียนเข้ามา10คนแล้วเรียกเด็กโรงเรียนอื่น4คนก็ได้แต่ว่าถ้าเขาทำทีมไปจบอันดับที่1ที่2ที่3ที่4ได้คุณก็ต้องให้เครดิตเขาคือโค้ชแต่ละคนก็จะมีวิธีการในการใช้นักกีฬาบางคนอาจจะเก่งก็ได้แต่ว่ามันไม่เข้าระบบมันก็มีถูกไหมพี่เต๋งฟุตบอลมันก็มีเยอะแยะนักเตะที่เก่งมากๆเลยอ่ะเวลาเล่นกับสโมสรแต่ว่าเรามองว่ามันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าในวิธีการที่เราใช้ก็ไม่เรียกมันก็มีเยอะแยะนะฮะแต่ทีเนี้ยในเรื่องของโค้ชที่ต้องใช้โค้ชมัธยมเนี่ยก็ในเรื่องงบประมาณจริงๆเพราะว่าถ้าเราจะทำให้มันเป็นเรื่อง

0: เป็นราวแบบชาติใหญ่ๆเนี่ยคือการตั้งโค้ชจากต่างชาติขึ้นมาหรือตั้งโค้ชคนกลางขึ้นมาสักคนหนึ่งเพื่อให้ทำวอลเลย์ในระดับเยาวชนอย่างเดียวเนี่ยคุณมีเงินจ่ายให้เขาไหมครับปีหนึ่งคุณมีเงินที่จะซัพพอร์ตเขาในการเดินทางไปสเกลผลงานของเด็กในระดับเยาวชนที่มันแข่งกันเหนือใต้ออกตกไห
1: ม
0: ตรงเนี้ยคุณมีรายจ่ายที่จะรองรับเขาไหมถ้าคุณให้เขาได้เดือนละหมื่นกว่าบาท20,000เนี่ยใครเขาจะมาทำให้ครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าให้โค้ชในระดับมัธยมที่คุมอยู่เนี่ยลาออกจากการเป็นโค้ชมัธยมแล้วก็มาทำตรงเนี้ยผมถามว่าคุณมีอะไรมาการันตีว่าคุณจะให้งานเขาได้ไปตลอดชีวิตเหมือนกับงานที่เขาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนถูกไหมพี่เจ๋ง
1: อ
0: ันนั้นเขามีเงินเดือนทุกเดือนแต่ทีเนี้ยผลงานไม่ดีหรือผลงานดีหมดวาระมันก็ต้องไปแล้วคุณจะดูแลเขาต่อยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันคืนไม่เข้าขายไม่ออกผมก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าอ๋อมันก็เป็นลักษณะเนี้ยแต่ถามว่าคุณจ้างโค้ชต่างชาติมาโค้ชญี่ปุ่นโค้ชจีนมาดูไปทั้งปีคุณมีเงินไหมมีไหมครับมันก็ไม่มีไงฮะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับมันก็เลยต้องอยู่ในลักษณะนี้ของการทำเยาวชนแต่ละรุ่นในการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียหรือชิงแชมป์โลกแต่ละปีเนี่ยมันก็เลยต้องอยู่ในเลนส์ของการที่อ่ะมาทำเฉพาะกิจรวมตัวกันสักเดือน2เดือนก่อนไปแข่งอ่ะแล้วชนรายการนั้นรายการนี้รวมตัวกันได้น้อยบิ๊กมันก็ต้องเป็นไปตามอัตภาพอย่างนี้แหละครับตราบใดที่เรายังไม่ได้มีเม็ดเงินหรือไม่ได้มีตัวเงินที่จะสามารถจ้างใครเพื่อที่จะให้เฝ้าตรงนี้ได้ในระยะยาวแต่ถามว่าญี่ปุ่นจีนเขาทำได้เขาสมาคมก็อาจจะหาเงินเก่งหรือว่าเขาอาจจะมีสปอนเซอร์เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในละก็เป็นเรื่องของมุมมองที่มันแตกต่างกันออกไปอธิบายเข้าใจประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับโอ้ยาวเลยอ่ะ
0: นะฮะโอเคไหม
1: โอเค
0: นะครับพักไหมล่ะ36แล้วเนี่ย
1: โอ้เหนื่อยไหม
0: เหนื่อยมากเลยหนูเบรกสองคุณช่วยด้วยนะช่วยพูดบ้างนะฮะ
1: เวลาคุณมาทีคุณพูดเลยวอลเลย์บอลเดี๋ยวชิงแชมป์เอเชียชุดใหญ่หน่อยไหม
0: ทีนี้เป็นชุดใหญ่ได้แล้วมันก็ไม่มีเอเชียนเกมเลยนะวันนี้มันก็ผิดคอนเซ็ปต์รายการดิ
1: ก็เดี๋ยวเอเชียนเกมก็เนี่ยเบรกหน้าไง
0: โอเคได้
1: ได้ได้ไงได้ครับเกมก็พอใช่ไหมล่ะ
0: ได้หมดได้หมด
1: ถามว่าเราได้แชมป์ไปอุ่นเกมแล้วก็ต่อยอดไปเอเชียนเกมเลย
0: ครับผม
1: ครับครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: เอามาแล้วเบรกซ้อนนะครับของ Netunai Liveก่อติดเอเชียนเกมนะเมื่อกี้เราก่อติดวอลเลย์บอลหญิงยู17หน่
0: อ
1: ยที่ซานดิโก้ประเทศชิลีนะ
0: ก็ย้ำอีกครั้งนึง7โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราเจอกับโปแลนด์ก็ให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วกันเราส่งพลังไปถึงเด็กๆครับผมว่าคือพอมันเป็นชุดเด็กๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่เด็กต้องการคือกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ที่มันคุณภาพอะทุกคนมีมือถือหมดแหละทุกคนเล่นโซเชียลหมดแหละคือให้เขาเปิดมาแล้วให้เขาเห็นอะไรที่มันทำให้เขามีรอยยิ้มแล้วกันคุณก็พยายามเป็นกองเชียร์ที่ดีอ่ะซัพพอร์เตอร์ที่ดีอ่ะอย่าไปกดดันอะไรกันเยอะนะฮะนะครับข้อความเนี่ยมีคนเขาส่งอีเมลมาเขาส่งมาทำไมครับคุณจตุพร
1: นั่นจะเป็นรายการที่แล้วป่ะ
0: ไม่ใช่ครับ11:03อะไรให้เราหน้าจบแล้ว
1: น่าจะเป็นรายการที่แล้วไม่แน่ใจ
0: เพราะว่าว่ามีใครขอเมลเพราะว่าส่งกันมาหลายคนเหมือนกันคุณคนที่แล้วที่เขาจัดรายการเขาชื่อพี่อะไร
1: พี่
0: เมื่อกี้คุณยังทักทายเขาหน้าห้องจัดอยู่เลยอ่ะคุณลืมไปแล้วเหรอฮะพี่นึก
1: ครับ
0: นึกไม่ออกนะฮะแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าคุณเอกรายงานผลวอลเลย์บอลได้ชัดเจนเห็นภาพเลยขอบพระคุณมากครับจากคุณ98นะจากคุณ8998นะฮะ
1: ครับ
0: นะครับข้อความทาง Facebook มีไหมทาง YouTube มีสวัสดีวันหยุดครับพี่เจ๋ง
1: เมง
0: นะฮะ
1: ผมว่าแต่ก่อนจะกับเมงไง
0: พี่เมงใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วทุกวันนี้ใครทิ้งใครฮะ
1: ก็ผมได้ทิ้งเขาเองอะ
0: ครับผมเออนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิก

0: นะครับจากคุณชวนันท์นะฮะอรุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่นิกวันนี้ทรงผมพี่เจ๋งเรียบมากเรียบมากทำไมเรตติ้งทั่วโลกความนิยมของวอลเลย์บอลชายถึงสูงกว่าวอลเลย์บอลหญิงโชคดีและฝากสุขภาพ FC เบ่งสุขสันต์วันแม่ครับพี่จากคุณเอริเก้แล้วก็คุณกองแก้วสัมวิชัยบอกว่าสุดยอดครับคุณเจงกิสคานคุณสิงโตถามว่าเรตติ้งวอลเลย์บอลชายใช่ไห
1: ม
0: น
1: ะฮะทำไมอ่ะ
0: คือกีฬาเนี่ยพี่เจ๋งผมถามคุณแล้วกันความสนุกของกีฬาเนี่ยถ้าคุณมองแบบเป็นกลางเนี่ยคุณอยากดูผู้หญิงเล่นหรือผู้ชายเล่นในทุกๆกีฬาคุณยังไม่ต้องระบุชนิดกีฬาใดชนิดกีฬาหนึ่งคุณคิดว่าคุณอยากดูผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชายนะ
0: แน่นอนเพราะว่าผู้ชาย
1: อะไรอ่ะ
0: ฟุตบอลบาสเกตบอลถูกไหมฮะแบดมินตันหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะอเมริกันฟุตบอล
1: อ
0: ันนี้ไปเรื่อยละก็หรือแม้กระทั่งวอลเลย์บอลแน่นอนนะครับผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ร่างกายแข็งแรงกว่าผู้หญิงแล้วก็มันมีเขาเรียกว่ามีทักษะในทุกสกิลที่เหนือกว่าผู้หญิงแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูผู้ชายเล่นเนี่ยคุณจะได้ดูเกมกีฬาที่มันมีครบทุกรสชาติทั้งความรุนแรงความแข็งแรงของร่างกายเทคนิคแท็กติกต่างๆนะครับแต่ทีเนี้ยคุณถามมาคำถามนี้น่าสนใจนะครับวอลเลย์บอลในระดับโลกเนี่ยหรือว่าในทวีปยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์รวมของกีฬาเนี่ยวอลเลย์บอลชายจะได้รับเรตติ้งที่สูงกว่าวอลเลย์บอลหญิงมากๆนะครับสังเขตได้จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวอลเลย์บอลชายจะถูกพูดถึงมากกว่าวอลเลย์บอลหญิงแต่ถ้าในระดับทวีปเอเชียเนี่ยหรือบ้านเราเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงจะเรตติ้งดีกว่าผมถามว่าทำไมวอลเลย์บอลหญิงถึงเรตติ้งดีกว่าถ้าเทียบกับคนไทยอย่างเดียวเพราะว่าความสำเร็จที่วอลเลย์บอลหญิงของเราสร้างมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเราขึ้นไปอยู่ในคลาสระดับโลกพอคุณมีลูกคุณมีหลานแล้วโตขึ้นมาแล้วติดตามวอลเลย์บอลเนี่ยคุณก็จะเห็นแต่วอลเลย์บอลหญิงที่อยู่ตามหน้าจอโทรทัศน์และถูกกล่าวถึงในสื่อ
1: ครับ
0: ประกอบกับวอลเลย์บอลชายของเราเนี่ยไม่ได้สามารถขึ้นไปอยู่ในคลาสของระดับโลกได
1: ้
0: การถูกประชาสัมพันธ์การถูกโปรโมทหรือว่าการที่คุณจะมีโอกาสได้เห็นถ่ายทอดสดหรือว่าการเห็นมาเล่นในบ้านเราเนี่ยมันจะน้อยกว่าวอลเลย์บอลหญิงนี่ก็เลยเป็นที่มาของวอลเลย์บอลหญิงที่ชาวไทยจะนิยมมากกว่าทีมชาย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นในคลาสของระดับโลกเนี่ยความสนุกความตื่นเต้นความเล้าใจของการดูกีฬาแน่นอนมันก็ต้องเป็นผู้ชายถูกไหมครับลีกต่างๆเนี่ยที่เป็นลีกระดับท็อปของโลกเนี่ยก็เรตติ้งก็จะผู้ชายก็จะเหนือกว่าผู้หญิงทั้งหมดนะครับการขับเคี่ยวมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เกมมันค่อนข้างที่จะดุเดือดเล้าใจนี่ก็เลยเป็นที่มาของวอลเลย์บอลชายที่เรตติ้งในระดับยุโรปแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงแต่ถ้าเป็นในระดับเอเชียเนี่ยผู้หญิงจะสูงกว่า
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าผู้ชายเรตติ้งดีกว่าผู้หญิงนะฮะถ้าเป็นเรตติ้งภายในประเทศเขาเนี่ย
1: ของเรา
0: สังเกตได้จากจำนวนผู้เข้าชมใน SV League ในสนามเนี่ยผู้หญิงยังมีแหว่งมีโหวนะฮะผู้ชายเต็มนะครับ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ความนิยมของทีมชาติญี่ปุ่นของผู้ชายเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยก็สนามแตกคอแตกไม่ว่าจะมาที่เมืองไทยขนาดไม่ได้มา
1: ตัวท็อปมาเมืองไทยเนี่ยใช่ไหม
0: มางาน AVC
1: งานในกาล่าไงที่มาราธอนใช่ไหมนะที่มีผู้บริหารของแกสปอร์ตเข้ามาราธอนให้ด้วย
0: ครับผม
1: มาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: น้องสาวได้ไหมอ่ะ
0: มาแต่ผู้ชายดิฮะ
1: ผู้ชายเหรอ
0: เหมือนจะมาแต่ผู้ชายนะฮะ
1: อ๋อเหร
0: อนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ
1: คร
0: ับ นะครับ
1: เอามาดูชุดใหญ่ดีกว่าไหนๆคุณก็มาแล้ว
0: เดี๋ยวมีข้อความหนึ่งวอลเลย์บอลชายแน่ชวนคุณยามินกฤษดาลนิสสวัยกลับมาเล่นนะครับเหมือนบล็อกตรงกลางจะไม่แน่นเหมือนเดิมน่าจะเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแค่หน่อยจากคุณโปเต้ณปัจจุบันมันยังเป็น600อยู่อ่ะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะก็พี่มีนเนี่ยผมสนิทกับเขามากนะครับคุยกับเขาบ่อยในเรื่องของการทำคลิปออกรายการแล้วก็เจอที่สนามก็ค่อนข้างที่จะทักทายกันเป็นพี่เป็นน้องกันเขาจะเกิดปี35ผมเกิดปี36ก็คือคุณต้องเข้าใจอ่ะว่าคนเราเนี่ยเล่นทีมชาติมาเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆตั้งแต่มัธยมปลายจนตอนนี้พี่มีนเนี่ยอายุ34ปีแล้วนะฮะวอลเลย์บอลเนี่ยใน1ปีเนี่ยคุณจะต้องให้เวลากับสโมสรก็คือการเล่นอาชีพเนี่ย6เดือนถูกไหมครับคุณจะต้องให้เวลากับการเล่นทีมชาติเนี่ย6เดือนถูกไหมฮะอันนี้พูดให้เห็นภาพนะแน่นอนสโมสรเนี่ยมันคือรายได้ที่คุณต้องเลี้ยงชีพอยู่แล้วเงินเดือนโบนัสต่างๆคุณก็ต้องทำผลงานในระดับสโมสรแล้วคุณก็ต้องอยู่เขาเพื่อที่จะนำเงินมาเลี้ยงชีพในกรณีที่คุณทำตรงนี้อย่างเดียวแต่ยามีเนี่ยเขาก็จะมีการรับราชการทหารอากาศอยู่ด้วยทีเนี้ยไอ้6เดือนที่เหลือเนี่ยถามว่าไอ้ 18,000 บาทต่อเดือนเนี่ยซึ่งก็เร็วบ้างช้าบ้างอ่ะพูดตรงๆไม่ต้องปิดกันเพราะว่า

0: เพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรบางเดือนก็เร็วบางเดือนก็มีติดค้างบางเดือนก็ช้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: กับ 18,000 บาทที่คุณจะต้องมาอยู่กับการฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปเล่นรายการนั้นรายการนี้เนี่ย30วันเนี่ยคุณจะได้พักทั้งหมด4วันก็คือวันอาทิตย์จันทร์ถึงเสาร์คุณต้องซ้อมถ้าเป็นช่วงไม่มีแข่งช่วงไม่แข่งคุณก็ไม่แข่งคนอายุที่รับใช้ทีมชาติมาระดับ15 16 14 15ปีเนี่ยพอมันมาถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ 18,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะทำให้เขามีชีวิตที่มันเอามาใช้จ่ายอะไรได้ถนัดมือก็เอาเวลา6เดือนที่มันไม่ได้ต้องเล่นให้กับสโมสรเนี่ยไปทำอย่างอื่นบางคนก็มองว่าไปขับรถส่งอาหาร หาเงินได้มากกว่าบางคนมองว่านั่งสตรีมเกมหรือว่านั่งไลฟ์หาอะไรมาขายไลฟ์สดหาเงินได้มากกว่าบางคนมองว่าเอาเวลาตรงเนี้ยมาพักผ่อนอยู่กับแฟนบ้าง
1: อ
0: ยู่กับลูกบ้างอยู่ครอบครัวบ้างหรือพูดง่ายๆว่านอนอยู่บนเตียงปัดโทรศัพท์ไปมาไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่มันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปอยู่ในระบบของการฝึกซ้อมที่ว่างแค่วันเดียวต่อสัปดาห
1: ์ครับ
0: เข้าใจไหมครับก็เลยเป็นอันว่าเขาก็เลือกที่จะเฟดตัวเองออกมาจากทีมชาติดีกว่าเขาก็รับใช้ทีมชาติมาจนมันอิ่มตัวแล้วอะคือในมุมของเขาคือแชมป์ซีเกมมันก็คือขั้นสุดแล้วสำหรับวอลเลย์บอลชายเคยได้แชมป์ซีเกมไปเล่นเอเชียนเกมกับไปมาแล้วถูกไหมครับไปเล่นในชิงแชมป์เอเชียกับไปมาแล้วรับใช้มายาวนานแล้วอันนี้ก็คือมุมมองของนักกีฬาหลายคนที่พอถึงวันมันก็ต้องเฟดตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของร่างกายเตรียมความสดไปเตรียมตัวกลับไปฝึกซ้อมกับสโมสรเพื่อที่จะเล่นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวในการเลี้ยงชีพตัวเองในบ้านปลายของชีวิตนักวอลเลย์บอลก่อนที่จะรีทายแล้วไปทำอย่างอื่นเป็นโค้ชหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: อันนี้คืออธิบายให้เห็นภาพแต่พี่มีนเนี่ยก็คุยกับเขาว่าเขาติดอยู่เรื่องเดียวคือมันน้อยไป600บาทต่อวันเนี่ยถ้าเพิ่มให้เขาเป็นสัก900หรือ 1,000 เขาก็ยังสนใจที่จะกลับมารับใช้ชาติอยู
1: ่สนใจอยู่นะ
0: สนใจอยู
1: ่ยังเล่นได้อยู
0: ่ก็มันไม่ได้มีกฎว่าห้ามเขามาเล่นนี่ครับก็อยู่ที่ตัวเขาคือปีนี้เขาก็มีชื่อที่ทางโค้ชพักกีวอนเนี่ยเรียกเข้ามาฝึกซ้อมแต่เขาก็ขออนุญาตที่จะไม่เล่นก็ตามเหตุผลที่ผมพูดออกไปแหละว่าแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป6เดือนเนี้ยที่คุณจะมารับเดือนละ 18,000 เนี่ยบางคนมองว่าเอาไปพักผ่อนไปอยู่กับลูกกับแฟนบ้างก็บางคนมองว่าเอาไปทำอย่างอื่นแล้วมันได้เงินเยอะกว่าก็แล้วแต่มุมมองไงฮะ
1: เอชเกมพอกลับมาได้ไหมเอชเกม
0: ก็เขาก็ถ้าทีมงานโค้ชเรียกแล้วเขาอยากจะกลับมาเล่นเขาก็กลับมาได้แต่ผมมองว่าคนพวกนี้เขาไม่เห็นกับตัวหรอกเขาไม่ได้อยู่กับระบบการฝึกซ้อมมาตั้งแต่แรกแล้วก็ในรายการถ้าคุณไม่เล่นในรายการระดับภูมิภาคแล้วพอรายการใหญ่คุณจะมาเล่นเนี่ยมันจะมีการพูดถึงในมุมที่ว่าเอ้ารายการเล็กคุณไม่มาแต่ในรายการใหญ่คุณถึงมาอะไรเงี้ยแล้วรุ่นน้องที่เขาซ้อมกันมาเขาจะคิดยังไงซึ่งผมมองว่าเขาไม่ได้เห็นกับตัวแต่ถ้าเขากลับมามันก็จะมีอีกมุมมองนึงที่มันช่วยทีมได้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็อันนี้อยู่ที่มุมมองแต่ผมมองว่าพอมันไม่ได้อยู่ในระบบฝึกซ้อมแต่แรกเนี่ยโค้ชคงไม่น่าเรียกอันนี้เป็นโค้ชต่างชาติไม่ใช่โค้ชไทยด้วย
1: ครับ
0: เป็นโค้ชชาวเกาหลีใต
1: ้
0: ก็คืออาจารย์ปาร์คกีวอนอันนี้ก็คืออธิบายให้คุณ4516ได้ฟังให้เข้าใจแล้วกัน
1: มันก็จะเป็นดูเป็นเหมือนเป็นยูทูบเบอร์ไหมเป็นออนไลน์ใช่ไหมตอนนี้มี
0: ครับเขาทำเพจอยู่ได้เดือนนึงไม่รู้กี่หมื่นนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: มีวัยรุ่นมารีวี2ทำเพจแล้วก็ไลฟ์ TikTok เป็นสตรีมเกมไม่รู้เขาเลิกไปหรือยังเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาเล่นเมื่อก่อนเขาเล่น .a PUBG อ่ะพี่เจ๋งเล่นไหมล่ะหรือว่าเล่นแต่เกมไอ้นี่เกมตกปลา
1: คอนท่า
0: โปเกมอนตบวอลเล่เล่นไหม
1: ไม่เล่นคอนท่าสมัยก่อนแล้วก็เล่นเกม
0: วีคอปเล่นไหมครับวีคอป
1: มาดู
0: คุณจะพัดจะผูวันดีคืนดีจะไปมงเห็ดจะไปเหยียบเต่านะ
1: แล้วก็มีเกมอะไรนะสมัยก่อนที่เราเล่นก็คือโอเอเกมอะไรนะโอเทโร่ป่ะ
0: ใช่ขาวดำ
1: ขาวดำโอเทโร่เนี่ย
0: ชนะมั้ยฮะถ้าปรับระบบฮาร์ดนี่คุณชนะ
1: ก็ถ้าเลเวลสูงสุดก็แพ้เขานะ
0: ครับไพ่เล่นไหมฮะเกมไพ่
1: เกมไพ่ไม่ค่อยได้เล่นนะผมไม่ค่อยเล่นเกมถ้าเป็นสมัยเด็กก็เล่นอยู่เล่นไอ้อะไรนะวินนิ่งอ่ะแต่ก่อน
0: โอ้โหไอ้คุณก็เจอผมได้ดิครับ
1: วินนิ่ง
0: 11 Pro Evolution Soccer
1: ถ้าโปรไม่ได้เล่นแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อมันเลยไปแล้วใช่ไหม
1: CEO CM FM อะไรต่อไม่ได้เล่นแล้ว
0: คุณเล่นครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณเล่น PlayStation อะไรครับ2หรือ3หรือ4ตอนนี้มัน5แล้ว
1: ไม่แน่ใจอ่ะแต่
0: อะไร Play 2จะไม่ได้หรอ
1: ยังเป็นไม่ได้ Play 2ยังเป็นนั้นอยู่เลย
0: Play 1เหรอ
1: ที่เป็นนี่ไงที่ใส่ CD แล้วก็หมุนน่ะ
0: ก็นั่นแหละ Play 1
1: Play 2นั่นแหละน่
0: า
1: จะ Play 2แหละ Play 1
0: Xbox เคยเล่นมั
1: ้ยไม่เคยเล่นเลย
0: เกม V เคยเล่นไหม
1: เคยพยายามเล่นแต่ว่ามันบังคับลำบากก็เลยเพลิน
0: ไม่ลำบากหรอกคุณคิดไปเองนะฮะงงกับโค้ชคีย์บอร์ดจริงๆขนาดเด็กอยู่ที่เด็กอย่างด่าได้จะเอาอะไรกับเด็กน้องระดับนี้ก็คือคุณต้องเข้าใจว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยมันมีทั้งแฟนที่เป็นขาประจำแล้วขาจรขาประจำเนี่ยเขาก็จะรู้ดีว่าเฮ้ยการเจอกับตุรกีการเจอกับสหรัฐเนี่ยเราแพ้ด้วยคุณภาพ ของทีมอ่ะพี่เจ๋งเราแพ้ด้วยคุณภาพของทีมแล้วแพ้ด้วยคุณภาพของ

0: ผู้เล่นแล้วแพ้ด้วยคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆนะฮะก็แต่ถ้าคุณเป็นขาประจำคุณจะเข้าใจได้แล้วคุณจะไม่ต่อว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะไม่รู้สึกว่าจะต้องไปต่อว่าทำไมในเมื่อเราเจอกับคนที่สูงเกือบ2เมตรเราเจอกับคนที่เขาแข็งแรงกว่าคนเราเจอกับชาติที่เขาอยู่ในคลาสระดับท็อปทีของโลกอ่ะเราก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปต่อว่าเขาแต่คนที่เป็นขาจรคือฉันไม่ได้ดูวอลเล่ย์ทุกวันฉันไม่ได้ติดตามเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าฉันเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วฉันเห็นทีมแพ้ฉันก็ใส่เลย
1: ฉัน
0: เปิดไฮไลท์ขึ้นมาฉันเห็นทีมแพ้เห็นสู้ไม่ได้ฉันก็ใส่เลยคือคุณต้องแยกเป็น2จำพวกไงซึ่งคนประเภทจำพวกที่2ที่ผมพูดสักเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะไปต่อว่าไปอธิบายอะไรให้เขาฟังให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อด้วยผมก็ถึงทะเลาะกับแฟนเพจในช่อง YouTube ผมทุกวันไงในกรณีที่คิดเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้เหตุผลมาคุยกันม
1: ัน
0: ก็จะทำให้การขัดแย้งมันน้อยลงไปนะครับอีกคนบอกว่าดูมาวินเป็นตัวอย่างรายได้ไม่ตอบโจทย์คือมาวินมณีวงศ์เนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เขาลงในช่องของผมนะครับคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเขาก็พูดถึงประเด็นเนี้ยว่า ตัวเขาเองเนี่ยตัดสินใจอำลาทีมชาติในวัย26-27ทั้งที่เขาเล่นได้สบาย
1: ครับ
0: เนื่องด้วยเบี้ยเลี้ยงซ้อมเนี่ยเดือนละ 18,000 บาทเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาเขาก็พูดออกมากลางสาธารณชนเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเป็นครูสอนวอลเลย์บอลในโรงเรียนนานาชาติแล้วสามารถสร้างรายได้ได้เดือนละ 5-60,000 บาท
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นมุมมองของการใช้ชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เรื่องถูกที่คนเราจะเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับตัวเองถ้าเขายังรับใช้ทีมชาติอยู่เขาก็คงจะเป็นมือเซตมือ1หรือมือ2ในเวลานี
1: ้
0: แต่เขาเลือกเฟดตัวเองออกไปมองว่าไอ้6เดือนที่เขาไม่เล่นอาชีพเนี่ยเขาสามารถเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปเป็นครูสอนวอลเลย์บอลให้กับโรงเรียนนานาชาติน
1: านาชาติเลย
0: นานาชาติครับแล้วโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความต้องการบุคลากรที่จะไปสอนวอลเลย์บอลเป็นจำนวนมากยิ่งคุณมีดีกรีเล่นไทยแลนด์ลีกเล่นทีมชาติมาเนี่ยคุณจะมีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะล่าสุดน้องสาวของเขาน้องปลื้มสิริประภามณีวงศ์ก็อำลาการเล่นทั้งที่ตัวเองยังอายุ22-23เนื่องจากมองว่ารายได้ของการเล่นลีกอาชีพไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตปัจจุบันก็ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวจากคุณพ่อของเขาคุณพ่อของเขาเปิดร้านขายหินขายต้นไม้แล้วก็เอาเวลา ในบางช่วงของสัปดาห์ 2-3 วันตามรอยพี่ชายไปสอนที่โรงเรียนนานาชาติน
1: านาชาติ
0: มันไม่ได้สอนยากนี่ครับเพราะว่าเรามีทักษะการเล่นวอลเลย์บอลมาตั้งแต่เด็กเราไปสอนเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนโปรเฟสชันนอลนะครับเราไปสอนเด็ก
1: เบื้องฐาน
0: ประถม
1: พื้นฐานเบื้องต้น
0: ใช่เด็กประถมเด็กม.ต้นมันสอนได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไปได้และได้จากตรงนั้นอ่ะทุเรศไหมแย่ๆก็ 2-3 หมื่นก็มากกว่าการรับใช้ชาติหรือมากกว่าการเล่นในระดับสโมสรแล้วถูกไหมครับไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับใครมากมายด้วยอ
1: ัน
0: นี้ผมย้ำอีกครั้งว่าไม่มีผิดและไม่มีถูกการตัดสินใจของแต่ละคนเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองและอยู่ที่การใช้ชีวิตของเขาว่าเขาชอบแบบไหนบางคน
1: แล้วแต่เน
0: า
1: ะ
0: บางคนมองว่าฉันก็จะสู้กับทีมชาติฉันอยากเล่นทีมชาติเพื่อที่จะเป็น บันไดในการผลักดันให้ฉันประสบความสำเร็จในการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในอนาคตก
1: ็
0: ได้ ไม่มีปัญหาการเล่นทีมชาติคือการเพิ่มมูลค่าให้ตัวคุณเองในการเล่นวอลเลย์บอลเพื่อที่จะทำให้คุณเติบโตในขั้นต่อไปคุณอาจจะมีโอกาสได้เป็นตัวหลักของทีมใหญ่ในไทยลีกจนกระทั่งคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศในอนาคตมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดถูกไหมฮะพี่เจ๋งคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะนะครับประมาณนี้ในส่วนของ
1: เ
0: มมหมดสักทีนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็ไม่ได้พูดถึงชุดใหญ่ที
1: ชุดใหญ่เป็นไง
0: ชุดใหญ่เนี่ยเราก็กลับมาจากเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากได้แชมป์ซีวีคัพสนามแรกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เราก็มาเล่นต่อที่บ้านเราที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเราก็ได้แชมป์ไปแบบเสด็จน้ำปีนี้เนี่ยเราชนะ6นัดรวดเลยนะครับเราก็ได้แชมป์ประจำปี2026ทวงแชมป์คืนมาจากเวียดนามได้สำเร็จผมก็เถียงเรื่องนี้กับแฟนๆวอลเลย์บอลในช่อง YouTube ผมไม่จบไม่สิ้นเขาก็ถามผมว่าคุณเอาแล้วพูดว่าปีที่แล้วเวียดนามได้แชมป
1: ์
0: เราไปทวงแชมป์จากเวียดนามหมายความว่าไงผมก็บอกว่าเขาแบ่งเป็นสนามก็จริงสนาม1กับสนาม2แต่ขั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอาผลงานของ31 32มารวมกัน
1: อือ
0: ใครที่ผลงานดีสุดก็เป็นแชมป์ประจำปีแต่เราก็ยังถือว่าเป็นศักดิ์ว่าเป็นแชมป์สนามที่1เมื่อปีที่แล้วเพียงแค่ว่าผลงานของ CV League ในปี2025เนี่ยเวียดนามเขาดีกว่าเราไม่เอาผลงานทั้งหมดมารวมกันแต่มันก็ดีกว่านิดเดียวก็คือเขามีจำนวนเซตเสียที่น้อยกว่าไทยเพราะที่เหลือแมตช์ชนะแต้มเนี่ยเซตได้เนี่ยมันเท่ากันหมดถูกมั้ยฮะทีนี้ก็เลยไม่เข้าใจกันผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นประจำปีเนี่ย2025เนี่ยเวียดนามคือแชมป์ซีวีลีกของทีมหญิงแต่ถ้าแยกย่อยออกมา31คือเรา32คือเราแต่สนามนี้เนี่ยเราเป็นแชมป์ประจำปี2026เนื่องด้วยเราเป็นแชมป์ทั้ง2สนามเลยมันก็คิดง่ายอยู่แล้วถูกไหมผลงาน

0: มันก็ไม่ต้องมาดูแลแล้วเพราะว่าเราเป็นแชมป์เราชนะทุกนัดเราก็เป็นแชมป์อยู่แล้ว
1: ไม่เสียเซตด้วยนะ
0: ไม่เสียเซตด้วยแล้วก็มีแค่เซตเดียวจากการเล่นตลอดทั้ง6เกมที่เราตลอดในสนามที่2เนี่ยมีแค่เซตเดียวที่เราเสียคะแนน20คะแนนก็คือการเจอกับเวียดนามตอนสุดท้ายที่เหลือเรากดคู่แข่งได้เลขแรกนี่เลขขึ้นต้นนำหน้าเลข1หมดเลยพี่เจ๋งถูกไหมฮะนะครับก็หลังจากที่เรากลับมาเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยพักวันนึงเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับหลังจากจบที่เชียงใหม
1: ่
0: แล้วก็วันที่11เมื่อวานเนี่ยก็คงเรียกกลับไปซ้อมแล้วแต่วันนี้วันแม่ก็โค้ชอาจจะให้รีแลกซ์หรือว่าให้หยุดก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เตรียมความพร้อมที่จะไปเล่นในส่วนของศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะออกสายกันวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่
1: เทียนจ
0: ินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งผมทราบมาว่าเขาอาจจะเดินทางวันที่17หรือเปล่าก็คือวันจันทร์
1: ใช่ใช่17 17
0: ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่โค้ชออสและทีมงานคงจะมองว่าเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยจะมีใครที่จะสามารถที่จะดูแล้วสอดแทรกเข้ามาแทนที่กลุ่มผู้เล่นที่เราใช้ใน CV Cup สนาม2ได้หรือไม
1: ่
0: เพราะผมมองว่า CV Cup สนามที่2เนี่ยมันก็คือทัวร์นาเมนต์ที่เสด็จน้ำแล้วในการที่ลองเทสศักยภาพเทสระบบเทสแท็กติกทุกอย่างในการที่จะเตรียมทีมไปเล่นชิงแชมป์เอเชียในเรื่องของการตัดตัวเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะจบแป้งแต่ซีวีคัพสามที่สองแล้วเพราะว่าสนามแรกเนี่ยเราให้โอกาสผู้เล่นหลายๆคนที่ไม่ค่อยมีเกมเล่นใน VNL ได้เล่นได้โชว์กันหมดแล้ว
1: ครับ
0: สนามที่สองก็ดูได้เป็นในว่ามันอาจจะเป็นชุดนี้หรือว่าอาจจะในช่วงการฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางเนี่ยมันอาจจะมีอีกสักคนหรือ2คนไหมที่จะสร้างประกายขึ้นมาแล้วก็ปาดตัวที่อยู่ในกลุ่ม CV Cup 3 2เข้าไปติดทีมชาติได้ตอนนี้รอแค่นี้เท่านั้นนะครับประมาณนี
1: ้
0: ในส่วนของความพร้อมความเคลื่อนไหวล่าสุดเดี๋ยว พรุ่งนี้13สิงหาคมเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามที่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตลอดเนี่ยก็คือเขาจะเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเก็บภาพฝึกซ้อมแล้วก็สัมภาษณ์โค้ชและนักกีฬาในแคมป์ก็อาจจะได้ข้อมูลมาเพิ่มขึ้นถ้าเขาเปิดให้เข้าไปนะครับเพราะว่าก็คงจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วแหละที่จะได้ไปเก็บภาพกันก่อนที่จะเดินทางแนวนี้ก่อนที่เราจะเดินทางในวันที่17นะครับก
1: ็
0: ติดตามกันแล้วกันว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรมาให้ทราบหรือเปล่าไอ้เรื่องของการประกาศชื่อเนี่ยก็คงจะประกาศก่อนเดินทางวันนึงตามธรรมเนียมของเราน ะครับแล้วก็การจับสลากแบ่งสายเนี่ยเราอยู่กับคาซัคอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียในกรุ๊ป B นะครับซึ่งกฎกติกาเนี่ยเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่ารอบแรกเนี่ยเราต้องไปดับ1กับ2เพื่อเข้ารอบไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะแต่ความพิเศษของมันมากกว่านั้นในปีนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มีการไขสายมาไว้รอก่อนคุณจะต้องสร้างผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปอยู่ในแรงค์3ทีมบนให้ได
1: ้
0: ในรอบ8ทีมสุดท้ายคืออธิบายเห็นภาพว่ามี3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมก็เป็น12
1: ครับ
0: จะเอาทั้งหมดแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุด2กลุ่มเข้าไปทีเนี้ยในรอบ8ทีมเนี่ยเขาจะไปแบ่งแรงค์กันอีกครั้งนึงเขาเรียกว่าคอมไบน์แรงกิ้งถ้าคุณมีผลงานจากรอบแรกที่ดีที่สุดคือในที่นี้คือไม่ใช่เฉพาะเกมนะครับไม่ใช่เฉพาะเซตนะครับแต่ว่าคุณต้องละเอียดในทุกคะแนนคุณต้องชนะคู่แข่งให้ได้ขาดมาก
1: ๆ เ
0: พื่อที่คุณจะไปเป็นอันดับหนึ่งในคอมไบน์แรงกิ้งให้ได
1: ้
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองกันด้วยตาเปล่าคือจีนคงชนะ3นัดรวดแหละถูกไห
1: ม
0: ญี่ปุ่นอาจจะชนะ3นัดรวดจะเสียเซตกันหรือเปล่าไม่รู้ไทยก็อาจจะชนะ3นัดรวดจะเสียเซตหรือเปล่าไม่รู้ถ้าคุณไม่เสียเซตไว้ก่อนเนี่ยคุณมีสถิติ90เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วแยกด้วยไปกว่านั้นคือถ้ามัน90เหมือนกันทุกทีมเนี่ยมันก็จะต้องไปดูแต้มได้แต้มเสียไง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ถ้าคุณมีแต้มได้คุณก็อาจจะเข้าไปอยู่ในแรงค์อันดับที่1ได้แล้วมันอาจจะเป็นผลดีต่อเนื่องไปจนรอบรองชนะเลิศที่คุณอาจจะไม่ต้องเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นก็ได
1: ้ครับ
0: คุณอาจจะไปเจอกับทีมอื่นแล้วอาจจะไปเจอจีนหรือญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศก็ได
1: ้
0: อันนี้มองภาพแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าเรามองว่าตอนนี้เราเป็นรองจีนหรือญี่ปุ่นนะเราก็หลบเขาไปให้ไม่ได้มากที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีอีกมุมมองนึงที่ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะไปโอลิมปิกเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณเจอใครคุณก็ต้องชนะอันนั้นก็เป็นมุมมองที่คิดได้แต่ว่าถ้าเลือกได้คุณก็ไปเจอเขาวันสุดท้ายไม่ดีกว่าเหร
1: อ
0: ถูกไหมพี่เจ๋งสำหรับทีมที่มันดูแล้วมันมีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ติดตามการโมโนแม็กซ์เขาถ่ายทอดสดให้ดูกันทุกเกมแหละนะครับทางแอปพลิเคชันส่วนทีมชาติไทยเนี่ยก็อาจจะดูทางหน้าจอโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีช่อง29
1: เอ้ยเอ็มคอร์ดด้วยมีผ่านล่าสุดเนี่ยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมครั้งที่20นะ
0: นี่ผมพูดถึงแชมป์เอเชีย
1: เอ้าก็เอเชียนเกมได้ป่ะ
0: เอเชียนเกมผมยังไม่ได้พูดเลย
1: เอ้าทิ้งท้ายละทิ้งท้ายทิ้งท้ายละครับเอเชียนเกมอย่าลืมนะ
0: เอเชียนเกมก็อย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะพูดถึงเอเชียนเกมน้อยเราก็พูดถึงวอลเลย์บอลเกือบทั้งรายการเลยนะฮะเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าผมมาก็มาอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เอเชียนเกมก็ช่อง9ร่วมถ่ายด้วยใช่ไหมฮะ
1: ถ่ายสิ
0: อ๋อ
1: ถ่ายสิโมโนถ่ายได้ไหม

0: ไม่ทราบผมไม่ใช่พนักงานโมโนครับ
1: แต่ว่าไอ้แต่ว่าช็อกเก้ากด30เพราะเรายิงส่วน
0: ผมเป็นกลุ่มผมเป็นกลุ่มน้องเจ๋งไม่ใช่เพื่อนเจ
1: ๋
0: งไม่รู้ว่าพี่เจ๋งจะมีความเมตตากรุณาอะไรผมบ้างในเกมครั้งนี้นะ
1: ครับผมอ้าววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจากคุยเรื่องของวอลเลย์บอลเยอะหน่อยเพราะว่านิกมาพอดีไง
0: ครับ
1: เออวันนี้นิกแบกพี่พอดีนะขอบคุณมากเลย
0: ครับผม
1: ครับเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขนาดนี้เวลา12

0: ัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาตินายกรัฐมนตรีย้ำทุกคนห้ามพกปืนไม่ใช่เฉพาะส.ส.ยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่เจตนาไม่อยากให้อยู่ใกล้ปืน3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามกระบวนการลักลอบขุดทองปิล็อกกี้ล่าสุดพบตัวแล้วปลอดภัยดีเกิดดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถนนถูกตัดขาด5หมู่บ้านชายแดนชาวบ้านเดือดร้อนเป็นวงกว้างฝีมือปรากฏชัดบนเวทีน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป The Quarter Finals ของรายการอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภริยาครับเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนำผู้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีส่วนที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาคณะผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์บุคลากรและประชาชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระราม9กาญจนาพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็นร้อนในการห้ามพกปืนโดยเฉพาะกระแสดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่านายกรัฐมนตรีเองได้ตอบข้อซักถามในประเด็นนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าอาจจะมีการสื่อสารสั้นไปซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่ได้สั่งการส.ส.ในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าไม่ใช่การสั่งการเฉพาะส.ส.เพราะว่าตอนนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนได้เพราะใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะส่วนกระแสดราม่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายในบ้านนายกก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็บอกว่าจะหารือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกฎหมายปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2490ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปต้องวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองเล็งให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปีโดยระหว่างที่รอกฎหมายแก้ไขอาจจะมีแนวทางออกเป็นประกาศกฎกระทรวงเพราะว่าการตรากฎหมายนั้นใช้ระยะเวลายาวนานนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.มีปืน12กระบอกจากตัวเองก็บอกว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับเคยเป็นนักกีฬาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆที่อยู่ที่ว่ามีแล้วนั้นต้องมีสติในการใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ตนเองก็พร้อมที่จะรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกด้วยว่าไม่กังวลลงพื้นที่ไปไหนมาไหนเราไม่ได้ทำร้ายใครหากเข้ามาทำร้ายเราก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถึงความโชคร้ายของเราไปค่ะ
1: อาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการคุมการพกพาอาวุธปืนครับพันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรือว่าอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาได้กล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและก็ให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและก็การเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือว่าแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาภายในบ้านแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งก็บอกว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุขณะที่กรณีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการเช่นการติดตามจับกลุ่มคนร้ายอาจต้องเฝ้าติดตามข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศครับไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือว่าข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะได้ไม่เป็นการขัดระเบียบหรือว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
0: ส่วนผลกระทบต่อร้านจำหน่ายอาวุธปืนนะคะอาจารย์ตวงก็มองว่าอาจได้รับผลกระทบแต่ก็ย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนเพราะวางปืนไว้เฉยๆปืนคงไม่สามารถเดินไปยิงใครได้สิ่งสำคัญก็คือการควบคุมผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามนะคะขณะที่คำถามสำคัญก็คือการควบคุมอาวุธปืนนั้นจะช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใดซึ่งนักอาชญาวิทยามองว่าการควบคุมปืนเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่ช่วยจำกัดปริมาณอาวุธปืนในสังคมและในท้องตลาดแต่หากต้องการลดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการหลายมาตรการควบคู่กันไปค่ะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและเสมอภาคโดยยกข้อมูลจากดัชนีเสรีภาพโลกซึ่งจัดอันดับ163ประเทศทั่วโลกเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์พบว่าสิงคโปร์นั้นอยู่ในอันดับที่8ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่101และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตไม่ถึง1คนขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ5คนก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการควบคุมอาวุธปืนแล้วสิ่งสำคัญก็คือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในสิงคโปร์เจ้าหน้าที่เองก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันสูงซึ่งตนเองก็มองว่าประเด็นนี้สำคัญมากในไทยนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ลงโทษอย่างเสมอภาคค่ะไม่มีการยกเว้นให้กับบุคคลใดและต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำหรับแนวทางการจัดการอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะจันตรงก็ระบุว่าในรัฐแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1996เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นขณะนั้นมีผู้เสียชีวิต35คนและตอนนั้นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนใครที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายหรือปืนผิดมือเขาก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายนำอาวุธมาส่งมอบให้แก่รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษผ่าน ไปประมาณสักเกือบ1ปีก็ได้มีการสำรวจสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพบว่าสถิติลดลงไปมากกว่า 50% นะคะซึ่งก็ทราบว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการนำแนวคิดนี้มาใช้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องทำมาตรการควบคุมไปด้วยนอกเหนือจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนนะคะอาวุธปืนและกระสุนที่มีขายตามออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตลาดมืดหรือว่าดาร์กเว็บเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการตรวจสอบอาวุธปืนเพื่อสืบสวนเฝ้าระวังติดตามจับกุมมาดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่านักการเมืองระดับใดก็ตามซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกกี้นะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางอุทยานออกมาอธิบายผ่านโลกโซเชียลแล้วนะครับว่าเจอทั้ง3รายแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcot HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปครับขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกกี้นายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับลงพื้นที่บ้านล็อกกี้ประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและก็ทหารชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลาดหญ้าและตชด.ครับวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่ค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า3นายเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่2นายแล้วก็เจ้าหน้าที่เก่า1นายสูญหายไปครับขณะเดินลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองที่ปิล็อกกี้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมมีกำหนดนัดหมายเจอกันที่หมู่บ้านปิล็อกกี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าเมื่อว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาแต่ว่าวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันนะครับทางอุทยานทองผาภูมิจึงประสานงานกับทหารชุดเฉพาะกิจลาดหญ้าและก็ตชด135ทองผาภูมิระดมกำลังปูพรมค้นหาโดยกำลังผสมจะตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแล้วก็แบ่งกำลังเป็น2ทีมครับทีมแรกออกเดินจากจุดเริ่มต้นลาดตระเวนส่วนอีกจุดหนึ่งจะเดินทางจากหมู่บ้านปีล็อกกี้สวนย้อนกลับไปก็ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าสมควรเพราะตอนนี้มีฝนตกหนักน้ำป่าก็เป็นอุปสรรคครับล่าสุดช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีทศส่งฮอปินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองนะครับและก็ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าตอนนี้พบแล้วนะครับอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วไปติดค้างอยู่ในหมู่บ้านปิล็อกกี้นั่นแหละครับล่าสุดทั้ง3คนอาการปลอดภัยดีครับ
0: จากทองผาภูมินะคะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินถนนก็ถูกตัดขาด5หมู่บ้านนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุดินหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่สไลด์ลงมาทับปิดเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิด

0: างไปใช้ทางเรือแทนโดยสามารถไปขึ้นเรือได้ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะคะต่อกันที่นครพนมชาวนครพนมลุ้นระทึกนะคะหลังจากที่น้ำโขงเข้าคันน่าเป็นห่วงระดับน้ำขยับแตะขึ้น11เมตร98เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเพียง2เซนติเมตรเท่านั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เร่งเตรียมความพร้อมและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจังหวัดนครพนมยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยพบปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่อำเภอนาทม 60.4 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านแพง30มิลลิเมตรนะคะคาดว่าในช่วง 12-15 สิงหาคมยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงรุนแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อย17สิงหาคมค่ะเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สูงมากหากในช่วง 2-3 วันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนเติมเข้ามาอีกก็อาจจะส่งผลให้น้ำนั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ได้ทันทีก็ขอให้ชาวนครพนมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: รัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนครับแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือเพียง117แห่งครับเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจโนมินีแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวพลอยทะเลบอกว่าตอนนี้นะครับนายกได้มอบหมายนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องผลจากการขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี61จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้ว275แห่งเหลืออีกเพียง117แห่งครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลสามารถดำเนินการได้ไปแล้วกว่า 75% ครับสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ภูเก็ตแต่ติดขัดข้อกฎหมายและรีเบทต่างๆนั้นขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและรีเบทต่างๆให้สอดคล้องกันเป็นอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหลายกรณีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังมีอีกหลายคดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามกรณีผลสอบท้องถิ่นแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้รวมทั้งกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบข้อมูลโก่งท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์ก็ออกมายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่การกระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลช้านายวรสิทธิ์ค่ะบอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้และย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน5,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้และนอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปอย่างถูกพื้นที่แล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือเราทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะ
1: รัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังแจงสางคดีสำคัญคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบขบวนการพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันครับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางและก็การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคมที่ผ่านมารัฐบาลได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนสำหรับความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรและก็แจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยเด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและก็สูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสตช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิด3ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรปัญหาการขอสัญชาติไทยแล้วก็สถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่1ปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุตรต่างด้าว2รายแล้วส่วนที่เหลือครับกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม2ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับ6คนเป็นชาวจีน2คนชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรอันเป็นเท็จ3รายเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการและออกหมายจับผู้กระทำความผิดอีก35รายเมื่อ7กรกฎาคมปฏิบัติการที่3ครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกลุ่มขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จผลปฏิบัติการเมื่อ9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลอนุมัติหมายจับแล้ว35หมายตอนนี้จับกลุ่มได้แล้ว32รายนะครับอีกกรณีอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกันครับนั่นก็คือการตรวจพบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรมูลค่า 2.3 พันล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีโดย DSI กรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมและศูนย์อำนวยการและสาธารณประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนบูรณาการการทำงานตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้เกี่ยวข้อง3คดีทั้งในพื้นที่อ่างทองและภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับ DSI ยังคงเดินหน้าสอบคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นๆเพื่อขยายผลและ

0: ดำเนินคดีทุกรายฐานความผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ไปดูธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเงินสดทุกรูปแบบและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่5สิงหาคมจนถึง3กันยายน2569คาดมีผลบังคับใช้15ตุลาคม2569นะคะซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็จะต้องจัดให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจแสดงตัวตนหรือยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดทุกครั้งต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรมกรณีพบการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของลูกค้าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าเทียบเท่าภายใน1วันนะคะก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของลูกค้าว่ายังคงเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังตรวจจับและตรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดของลูกค้าและกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมรวมถึงต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับด้วยฝีมือปรากฏชัดบนเวทีครับน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จครับอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ได้เปิดเผยการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ควอเตอร์ไฟนอลนะครับหรือว่าไลฟ์โชว์บนเวทีซีซั่นล่าสุดได้สำเร็จแล้วนะครับคือน้องเนเน่รอยัลรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการบอกกับเธอว่าผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเท่านั้นและผู้นั้นก็คือตัวเธอครับก็ทำให้เนเน่ออกมาสวมกอดบิดาด้วยความดีใจเนเน่ได้พิสูจน์ความสามารถด้วยการถ่ายทอดบทเพลง Hysteria ของ Muse ทำให้เป็นไฮไลท์สำคัญของรายการยอดชมคลิปพุ่งเป็นล้านๆเลยนะครับสำหรับรอบควอเตอร์ไฟนอลมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนแบ่งเป็นการแข่งขันออก4สัปดาห์ครับสัปดาห์ละ11คนซึ่งจะออกอากาศผ่านทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาส่วนไทยเรานั้นทาง True Excite นะครับช่อง340ครับ
1: ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะมากันที่ข่าวต่างประเทศนะคะทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเวเรราอย่างไม่ย่อท้อในขณะที่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เข้าสู่วันที่2เมื่อวันอังคารนะคะเพื่อแข่งขันกับเวลาในความพยายามเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 7.4 ในภูมิภาคปลูกกาแฟทางตะวันตกของโคลอมเบียตั้งแต่เช้าวันจันทร์โดยมีเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์อย่างสุนัขดมกลิ่นช่วยภารกิจค้นหาอย่างแข็งขันด้วยนะคะขณะเดียวกันทีมกู้ภัยประสบความสำเร็จในการช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีคนหนึ่งออกมาจากซากอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มในเมืองกาลิและหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดหลังเธอติดอยู่ภายในซากอาคารนานนะในย่านของคาปรีในเมืองกาลินานหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะของภารกิจกู้ภัยในเมืองกาลิเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าของผู้ประสบภัยเมื่อทีมกู้ภัยโคลอมเบียกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารหลังพยายามค้นหาแล้วก็กู้ร่างมาอยู่หลายชั่วโมงด้านทีมกู้ภัยร่วมหลายหน่วยงานสามารถช่วยชีวิตหญิงชื่อว่าดานิเอล่าลาโกซันเซสออกมาจากใต้ซากโรงแรมที่พังถล่มในเมืองเปเรราได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายในเมืองเปเรราอีก40คนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับนี้เวลาหมดตรงแล้วนะครับคุณกฤตยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: ีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศบุรินทร์พงษ์แล้วก็น้องเบนพิรพัชชมดวงที่เข้าสายมาแล้วด้วยครับผม
1: ครับผมก็สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมก็วันนี้ผมต้องขออนุญาตโฟนอินเข้ามา
0: ครับ
1: ก็วันนี้ก็เป็นวันพุธที่12 สิงหาคม 2569เขาก็เป็นวันแม่แห่งชาติครับแต่ว่าเกาะกระแสกีฬาไทยก็ยังมีเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ครับวันนี้พี่เจมจะพาคุณแม่ไปไหนไหม
0: ก็ยังไม่แน่ใจเลยครับวันนี้เดี๋ยวจัดรายการเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ายังไงนะช่วงบ่ายก็วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมก็เป็นวันหยุดด้วยก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะหยุดอยู่แล้วก็อยู่กับคุณแม่นะวันนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: โดมตึงหยุดอยู่กับ

0: ไหนก็สามารถที่จะฟังเกาะกระแสกีฬาไทยกันได้ครับก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้ทาง SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ได้ครับผม
1: ครับผมอ่ะวันนี้ก็กลางสัปดาห์แล้วก็มีเรื่องของกีฬาไทยไหนคุยกันหลากหลายเรื่องเลยนะโดยเฉพาะผลการแข่งขันในกีฬาสำคัญสำคัญต่างๆโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้ามืดที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นการแข่งขันฟุตบอลเป็นวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกใช่ไหมประเภทหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วแบ่งกลุ่มแล้วแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยสาวไทยเราเจอกับอียิปต์ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยเอาชนะไป3เซตรวดครับ25 15 25 20แล้วก็25 20ทำให้เดี๋ยวนักวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะเจอกับศึกหนักหน่อยก็คือเจอกับโปแลนด์เลย
0: ก็เป็นอันดับหนึ่งกับสายซี
1: ใช่ก็เจอกับแชมป์กลุ่มซีเลยก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะรายการนี้จะแข่งที่ชิลีก็ห่างจากเราเนี่ยประมาณ13ชั่วโมงเลยก็เดี๋ยวเกมนี้จะแข่งอีกทีก็คือวันที่น่าจะเป็นวันนี้เลยนะช่วงเช้ามืดวันนี้ก็คือที่นั่นน่ะจะ2ทุ่มวันพุธก็คือจะเป็นช่วงเช้าบ้านเราประมาณตีสามตีสี่เลยนะของเช้าวันพฤหัส
0: กับก็จะแข่งกันวันที่13เวลา7โมงตามเวลาประเทศไทยคร
1: ับครับก็ตามเชียร์กันได้นะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักวอลเลย์สาวรุ่นอายุไม่เกิน17ปี
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เป็นอีกหนึ่งรุ่นอายุนอกเหนือจากชุดใหญ่ไทยเราที่เพิ่งคว้า CV ครับไปเนี่ยก็ยังมีรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ไปทำการแข่งใน World Championship ก็มีให้ลุ้นกัน
1: ใช่ส่วนชุดใหญ่เนี่ยผมเห็นล่าสุดโค้ชออสก็บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนะเพื่อที่หลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ CV ครับมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการใหญ่ก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งกันที่จีนใช่ไหมก็เมื่อวานเนี่ยเริ่มซ้อมแล้วแล้วเดี๋ยวจะแข่งช่วงปลายเดือนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็แข่งกันตั้งแต่วันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ครับ
1: ครับผมก็รายการนี้แชมป์เนี่ยจะได้โควต้าโอลิมปิกเลยนะแล้วก็อันดับ1ถึง3เนี่ยจะได้ไปเล่นชิงแชมป์โลก
0: คร
1: ับผมซึ่งชิงแชมป์โลกก็ยังสำคัญเพราะว่ายังต้องเอาอีก3ทีมจากชิงแชมป์โลกไปโอลิมปิกแต่ว่าถ้าเราได้แชมป์รายการนี้จะได้ไปทันทีเลยนะก็เป็นอีกรายการที่น่ารุ้นไทยเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูกลุ่มนิดนึงในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะอยู่กลุ่ม B นะอยู่กับคีกิสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะว่าอาจจะงานหนักเนี่ยจะเจอคาซัคสถานนะเพราะว่ากีฬาพวกนี้แถวเอเชียกลางนี่ค่อนข้างเก่งนะพวกอุซเบกอะไรพวกนี้แต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเราก็น่าจะเหนือกว่าออสเตรเลียเราก็แต่ออสเตรเลียผมไม่ค่อยเห็นฟอร์มเท่าไหร่นะในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลเนี่ยส่วนแน่นอนว่าเต็งแชมป์รายการนี้ก็ไม่พ้นเจ้าภาพจีนนะเพราะจีนเนี่ยอยู่กลุ่ม A ด้วยอยู่กับไชนีสไทเปอิหร่านแล้วก็อิรักก็เป็นรายการสำคัญเพราะว่าถ้าเราอยากไปโอลิมปิกเราก็ต้องได้แชมป์รายการนี้ถูกไหม
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: อย่างน้อยเนี่ยคว้าท็อปทีไปเล่นชิงแชมป์โลกให้ได้ในปีหน้านะ2027เนี่ยจะแข่งกันที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ไทยเราเป็นแชมป์เก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็หวังที่จะป้องกันแชมป์ให้ได
1: ้
0: นะครับส่วนอีกหนึ่งตัวเต็งก็ยังไม่คนทางด้านของญี่ปุ่นก็น่าจับตามองเพราะตอนนี้เนี่ยมีถึง3กลุ่มนะครับก็กลุ่มเราอยู่กลุ่ม B ส่วนญี่ปุ่นอยู่กลุ่ม C แล้วก็จีนเนี่ยเจ้าภาพอยู่กลุ่ม A ก็มีโอกาสที่จะเจอกันในรอบลึกๆครับก็หวังที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้เพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิก
1: ครับก็ผมดูรายการนี้เราเคยได้แชมป์มา3สมัยนะก็คือปี2009ที่เราชนะจีนที่เวียดนามแล้วก็ปี2013เนี่ยเราชนะญี่ปุ่นในเกมนัดชิงที่โคราชนะแล้วก็ครั้งล่าสุด2023เราชนะจีน 3-2 ที่โคราชเหมือนกันก็ตามเชียร์แล้วกันก็เดี๋ยวจะแข่งกันวันที่เดือนสิงหาปลายเดือนนี้เนาะ
0: ครับ21ถึง30สิงหาคมนี้ครับ
1: ครับผมก็มีถ่ายทอดสดทาง Monomax ด้วยก็ตามเชียร์ทีมชาติไทยกันไ ่ะไปกันต่อที่วันนี้ผมเห็นข่าวเรื่องของฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะเพราะว่าเดี๋ยวฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยจะมีรายการแข่งขันที่ที่มาเลเซียเป็นรายการพิเศษเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงก็เป็นรายการที่อินโดนีเซียเพราะเดี๋ยวฟุตบอลหญิงเราเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นเกมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีผู้หญิงเนี่ยคัดชิงแชมป์เอเชียคัดเลือกแล้วก็เดี๋ยวมันจะต่อเนื่องไปถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไงก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยทีมของโค้ชธิดารัตน์วิวาสุขูเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่โนเซียครับเพื่อเตะรายการเครื่องซิกันดี้เมอร์ดากาครับ2026ที่โนเซียก็จะเป็นรายการแบบอุ่นเครื่องซึ่งจะมีสิงคโปร์จอร์แดนแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเตะแบบแบ่งกลุ่มแล้วก็หา2ทีมเข้ารอบรองไปเล่นในรอบน็อกเอาต์ต่อไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เป็นนักกีฬาที่มีต้นสังกัดนะมีจากชลบุรีมีจากโรงเรียนกรุงเทพหลายๆคนก็เคยผ่านเวทีระดับฟุตบอลเยาวชนบ้านเรามาแล้วแล้วก็เป็นชุดที่คาดหวังได้นะแล้วก็เดี๋ยวพอจบรายการนี้ช่วงประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียรอบ2027ซึ่งไทยเนี่ยจะอยู่กลุ่มเดียวกับเลบานอนมาเก๊าแล้วก็ปูฐาน4ทีมเนี่ยจะเอาเข้ารอบแค่ทีมเดียวก็คือแชมป์กลุ่มเพื่อที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายในปีหน้าแล้วรายการรอบสุดท้ายในปีหน้าเนี่ยก็จะคัดเลือกไปฟุตบอลโลกWomen World Cup U17 ด้วยเอาแค่4ทีมนะในรอบสุดท้ายเนี่ยก็เราถ้าผมจะไม่ผิดเราน่าจะยังไม่เคยไปฟุตบอลโลกมาก่อนนะในฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกด้วยแล้วก็ถ้าเราไปรอบสุดท้ายเนี่ยก็ยังพอมีโอกาส4ทีมนะ
0: ครับ
1: ผมอาจารย์ก่อนก็ต้องไปดูผลการแข่งขันที่รายการอุ่นเครื่องที่โนเวเซียก่อนว่าจะ
0: ใช่
1: ยอดเยี่ยมแค่ไหนนะสำหรับน้องๆชุดนี้จริงๆเนี่ยฟุตบอลหญิงเราช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มดีนะในชุดใหญ
0: ่
1: ในชุด U20 เนี่ยก็ผลงานดีแล้วนักเตะหลายๆคนก็ฝีเท้าเนี่ยไม่ธรรมดาละอย่างน้องเคเนี่ยกุลิสลาลิมเปาวนี้เนี่ยล่าสุดเหมือนจะไปอยู่ที่เยอรมันแล้วนะกองหน้าดาวรุ่งของเรารวมถึงมีน้องเมดิสันเจ็ดแคสตินใช่ไหมที่เล่นอยู่ในลีกอเมริกาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นอยู่ในอเมริกาเหมือนกันที่เป็น3ประสานในชุด U20 ครับผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟุตบอลหญิงนะตามเชียร์กันได้ครับผม
0: ส่วนโปรแกรมในรายการสีกันดีมาเดก้าก็เดี๋ยวท้ายเราจะเจอกับอินโดนีเซียบีก่อน
1: ครับ
0: นะครับในวันที่15สิงหาคมนี้ก็เวลา15นาฬิกา
1: ครับผม
0: แล้วเราจะเจอจอแดนครับเวลา20นาฬิกาในวันที่17สิงหาคมแล้วก็นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มก็จะเจอสิงคโปร์เวลา15นาฬิกา
1: ครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้แล้วกันเบนซ์มีอะไรมาฝากไหมวันนี
0: ้ครับก็ช่วงนี้ข่าวเรื่องของความรุนแรงในบ้านเรานะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะพี่เจมส
1: ์ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากอาวุธปืนแล้วก็มีกีฬาไทยเราอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบก็คือเรื่องกีฬายิงปืนนะครับก็เมื่อวานคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์รุนแรง2เหตุการณ์นะ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานนี้ก็มีสัมภาษณ์จากทางนายกรัฐมนตรีเนาะก็พูดถึงเรื่องมาตรการการป้องกันเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็มีการเอ่ยถึงเกี่ยวกับนักกีฬายิงปืนด้วยครับก็ล่าสุดเนี่ยทางสมาคมกีฬายิงปืนก็ออกมาตรการเรียบร้อยแล้วสำหรับการมาตรการความปลอดภัยนะครับในการพกพาอาวุธปืนสำหรับนักกีฬานะครับ
1: ครับ
0: ก็หลักเนี่ยหลักจะเป็นในส่วนของข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการพกพาขวัญยาแล้วก็จัดเก็บอาวุธปืนซึ่งล่าสุดสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยก็มี3มาตรการด้วยกันครับมาตรการแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เป็นด้านเอกสารและกฎหมายซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับนักกีฬาทุกท่านเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตแล้วก็ใบอนุญาตให้มีแล้วก็ใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วในกรณีที่นักกีฬาเนี่ย จำเป็นต้องขนย้ายอาวุธปืนเพื่อฝึกซ้อมหรือแข่งขันเนี่ยก็จะต้องทำหนังสือรับรองจากทางสมาคมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าพกพาอาวุธปืนไม่ได้นะ
1: อืมใช่ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: ล่าสุดเนี่ยว่าช่วงเนี้ย
0: ค่อนข้างเซนซิทีฟกันเลยกับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนในไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในที่สาธารณะนะครับสองมาตรการความปลอดภัยในการขนย้ายครับก็ล่าสุดทางสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยก็ออกมาถึง3ข้อก็จะในกรณีที่มีให้จัดเก็บมิดชิดนะครับผมก็ทางสมาคมเนี่ยก็มีในส่วนของบริการในการห้องจัดเก็บอาวุธปืนนะครับนะให้กับนักกีฬานะครับผมก็เรียกได้ว่าก็เป็นเหมือนมาตรการที่ไว้ซัพพอร์ตจากทางนักกีฬาด้วย
1: ครับ
0: อืมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ช่วงนี้ถือว่าได้รับความสนใจต่อสมควรนะครับ
1: ก็ไขข้อข้องใจน้องหลายๆคนว่าเอ๊ะสำหรับนักกีฬาบางคนเนี่ยที่เป็นนักกีฬาแม่นปืนเลยเนี่ยถ้ามีกฎหมายว่าห้ามขนย้ายเนี่ยก็ลำบากนะก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีกฎระเบียบออกมาเรียบร้อยว่าต้องทำยังไงในการขนย้ายเวลาจะไปซ้อมหรือไปแข่งขันนี้นะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนักกีฬาประเภทนี้ก็เยอะในบ้านเราแล้วก็หลายคนเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงไว้พอสมควรนะหมายถึงว่าได้ความสำเร็จมาก็ไม่น้อยนะช่วงหลัง
0: ใช่แล้วต้องยอมรับว่ากีฬายิงปืนอย่างที่พี่เจมส์เลยได้ทราบคือเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในไทยเนาะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงรู้สึกจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีน้องเป็นดาวรุ่งไทยเรานะครับก็ทำผลงานดีเลยชื่อเด็กหญิงสุธิมาผู้สวรรค์หรือน้องเนยอายุ6ขวบเนี่ยก็ทำผลงานดีเลยทีเดียวนะครับในการแข่งขันในการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะครับก็เป็นตัวแทนจากเยาวชนจังหวัดกรุงเทพมหานครผลงานเนี่ยเคยคว้า2เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดงนะครับอืมก็ถ้าใครได้ดู TikTok ทาง FM 99แล้วก็จะเห็นคลิปน้องเนยที่ได้โชว์ฝีมือการยิงนะครับผมก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นที่พูดถึงนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วน้องเนี่ยวัยเพียง6ขวบเนาะ
1: ครับ
0: ก็ได้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนดาวรุ่งในกีฬายิงปืนของทีมชาติไทยเราก็ว่าได้นะครับแล้วข่าวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบกับนักกีฬาโดยตรง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมาดูว่าในอนาคตเนี่ยจะมีมาตรการที่รัดกุมกว่านี้ไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวเราต้องมาเราติดตามกันอีกครั้งครับ
1: คือประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยเคยออกมาพูดเรื่องการห้ามพกอาวุธออกนอกบ้านเนี่ยมันก็ครอบคลุมถึงนักกีฬาด้วยนะก็คือไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีอาวุธในครอบครองเนี่ยห้ามพาออกนอกไปเรียกว่าสถานที่สาธารณะก็เลยสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีมาตรการล่าสุดออกมาว่าโอเคแหละขนย้ายได้นะแต่ว่าต้องเก็บให้มิดชิดแบบปลอดภัยจากคนอื่นเนาะประมาณนี้ครับซึ่งในเอเชียนเกมเราก็มีนักกีฬายิงปืนไปแข่งขันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวดูผลงานของนักกีฬาไทยได้ก็อย่างที่บอกว่าช่วงหลังเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะในประเภทนี
0: ้ใช่ครับ
1: ครับผมไปต่อกันที่เรื่องของตะกร้อแล้วกันรายการ King Cups ที่ Fashion Island เนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยเป็นเกมที่หลายคนน่าจะให้ความสนใจก็คือเกม Nashing Charlotte ในประเภททีมนะซึ่งเราเนี่ยเจอกับคู่ปรับตลอดกาลเลยอย่างมาเลเซียแล้วก็เป็นไทยเนี่ยที่สามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้2-0ทีมเลยซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นแชมป์โลกทีมล่าสุดเมื่อปี2026ด้วยรวมถึงมาคว้าแชมป์4เกมที่บ้านเราด้วยใช่ไหมแล้วก็สถิติที่เจอกัน2เกมหลังสุดเนี่ยไทยแพ้ทั้ง2เกมเลยนะแต่เมื่อวานเนี่ยในเกมนัดชิงชาเลอร์เนี่ยชุด A เนี่ยไทยเนี่ยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงทำหน้าที่ตัวเสิร์ฟครับรวมถึงมลคินมักพันมากรยืนหน้าซ้ายและจิรศักดิ์ผักบัวเงินเนี่ยเล่นหน้าขวาก่อนที่จะชนะทีมของมาเลเซียไป 2-0 เซตเลย 15-17 แล้วก็ 15-11 ก่อนที่ชุด B เนี่ยไทยส่งกฤษณพงศ์ครับรวมถึงว ุฒินันท์แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นธนพลลงมาเล่นแล้วก็ชนะมาเลเซียไป2ต่อ0เซตเลยในทีมชุด B 15 19 15 12ทำให้เราเนี่ยคว้าแชมป์คิงคัพสมัยที่39นะไปครองแล้วก็เป็นการชนะมาเลเซียครั้งแรกในรอบ2เกมด้วยก็เป็นกีฬาที่ช่วงหลังเราก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอ่ะพอถึงรายการที่สำคัญสำคัญในบ้านเราเนี่ยครั้งนี้เราก็กลับมาชนะมาเลเซียได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีลีกตะก้อนะในประเทศเนี่ยแต่เท่าที่ผมเห็นบ้านเรายังไม่มีใช่ไหมลีกตะก้อเนี่ยแล้วก็นอกจากมาเลเซียเนี่ยหลังๆเนี่ยถ้าใครได้ดูตะก้อรายการสำคัญสำคัญในชิงแชมป์โลกเนี่ยหรือว่ารายการอุ่นเครื่องต่างๆเนี่ยเราจะเห็นชาติจากเอเชียอย่างเกาหลีใต้ก็เล่นแล้วนะเริ่มทำผลงานดีๆฝรั่งเศสนี่ก็เล่นนะถ้าใครได้เห็นเนี่ยก็ยุโรปก็เล่นแล้วหลังๆแต่ก็แพร่หลายมากขึ้นเรียกว่าเป็นกีฬาที่เราเนี่ยก็ครองความยิ่งใหญ่มานานแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีถูกทดสอบจากหลายๆชาตินะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูในรายการต่อไปว่าเราจะรักษาผลงานได้ดีแค่ไหนรวมถึงอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย4เกมเนี่ยเราต้องกลับมาคว้าเหรียญทองให้ได้
0: เพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ไทยเราถือว่าประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: นะครับในระดับโลกเลยก็ว่าได
1: ้ใช่ใช่
0: แล้วก็การคว้าแชมป์คิงส์ครับสมัยที่37เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง turning point ของไทยเราก็ว่าได้นะเพราะว่าอาจจะกลับมาสู่จุดเรียกว่าระดับท็อปของโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการเจอกับมาเลเซียก็แพ้ไปถึง2รายการใหญ่ทั้ง4เกมของทีมแชมป์โลกครับผม
1: เดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงก็ข้อความเนี่ยพูดถึงเกาะกระแสกีฬาไทยเมื่อวานนะอ่ะผมรับทราบแล้วสำหรับข้อความแต่ว่าอ่ะเมื่อวานเนี่ยเบนได้ฟังพี่เจ๋งกับพี่เอ็มจัดรายการไหมก็สนุกดีสนุกดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่เอ็มมาอีกรอบไหมแล้วเดี๋ยวเราก็
0: เ
1: มื่อกี้เนี่ยผมเจอพี่เจ๋งนะผมเจอพี่นิกกับพี่เจ๋งหน้าตึกเนี่ยพี่นิกนี่เขาบ่นเลยนะบอกว่ารายการแล้วเนี่ยพี่เจ๋งไม่พูดเลยนะเขาคับอย่างเดียวเลย ผมก็ฟังอยู่สักพักหนึ่งมาชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพี่นิกเขาคุยเรื่องวอลเลย์บอลไงพี่นิกนี่เป็นสายวอลเลย์บอลแล้วผมก็ฟังแล้วก็พี่เจ๋งก็อาจจะไม่ได้พูดเท่าไหร่ไงพี่นิกเลยบ่นนิดนึงแต่เมื่อวานเนี่ยผมได้ยินเขาจัดรายการกับพี่เอ็มนี่ก็สนุกดีนะเมื่อวานเนี่ยคุยเรื่องมอเตอร์จีพีกันมอเตอร์จีพีรวมถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหพี่เอ็มนี่เรียกว่าเป็นกูรูสายนักบิดเลยนะ
0: หวานเจี๊ยบ
1: ประมาณนี้แล้วก็ผมเห็นข่าวหนึ่งเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเมื่อไม่ถึง1ชั่วโมงที่แล้วนะก็เป็นข่าวดีสำหรับฟุตบอลไทยอีกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีนักเตะไทยรายที่4นะไปเล่นในเจลีก2นั่นก็คืออิทธิพลทิพเน่นะดาวรุ่งจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยล่าสุดก็ย้ายไปอยู่กับฮอกไกโดคอนโซเลสซัปโปโรนะด้วยน่าจะเป็นสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล 2026-27 เลยซึ่งอิทธิพลทิพเน่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยไปอยู่กับซัปโปโรแล้วด้วยสัญญาเรียกว่าทดสอบฝีเท้า3สัปดาห์ก่อนที่จะลงสนามด้วยในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ทำผลงานได้เข้าตาสตาร์โค้ชก่อนที่เนี่ยล่าสุดถูกยืมตัวอย่างเป็นทางการแล้ว1ฤดูกาลก็จะทำให้ซัปโปโรฤดูกาลนี้มีนักเตะไทย3คนเลยนะมีทิมนทิพเนตรมีธีรศักดิ์อาธิรพัฒน์ปื้อทองแล้วก็สุภโชคสารชาติ3คนรวมถึงถ้าในนัดใน J2 เนี่ย J League 2เนี่ยจะมีนักเตะไทย4คนอีกคนนึงก็คือสุภนัทเหมือนตาที่ลงเล่นกับโอมิยะอาริจาไปแล้วเป็นอาบีโอมยะอดีจาใช่ไหมในเกมนัดเปิดสนาม
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยถ้าใครได้ดูฟอร์มของสุพนัทในเกมนัดแรกของโอมยะเนี่ยลงมาเป็นสำรองช่วงท้ายเนี่ยเกือบยิงได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ส่วนธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยนัดแรกกับซัปโปโรที่เป็นฤดูกาลปกติเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่ลงเล่นกับซัปโปโรเป็นรายการพิเศษก็คือรายการ100ปีวิสัยทัศน์เจลีกใช่ไหมแต่นัดล่าสุดที่ลงเล่นเนี่ยเป็นรายการเจลีก2ฤดูกาลปกติแล้วแล้วก็ลงนัดแรกเนี่ยแอสซิสต์ได้เลยนะส่วนสุภโชคสารชาติเนี่ยนัดแรกเนี่ยเป็นสำรองแล้วไม่ได้ลงสนามอาจจะเป็นเรื่องของความฟิตนะอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็เป็นข่าวดีสำหรับฟุตบอลไทยฤดูกาลนี้ถ้าเกิดว่าเรามี4คนนะในเจลีก2 แต่ว่าในเจนอีกหนึ่งนี่ปีนี้ไม่มีนะนักเตะไทย
0: เราก็เริ่มเห็นดาวรุ่งหรือนักกีฬาฟุต

0: บอลทีมไทยเราเนี่ยที่ไปโลดแล่นในดินต่างประเทศค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะจีนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีทั้งเจก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งเจ1เนาะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่เจ2กันละ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็พอไปเจ2เนี่ยได้เล่นต่อเนื่องมันก็เป็นประโยชน์ไงถ้าไปเจ1บางทีอาจจะต้องไปปรับตัวไปรอโอกาสก็อาจจะเสียโอกาสตรงนั้นไป
0: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยอ่ะพูดถึงความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยนิดนึงแล้วกันก็ล่าสุดเนี่ยผมเห็นเรื่องตั๋วในเกมชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเนี่ยประกาศขายแล้วนะก็ราคาเนี่ยจะลดลงจากเดิม100บาทก็จะเท่ากับในทุกรอบที่วางขายนะก็อาจจะเป็นเรื่องของกระแสก่อนหน้านี้ล่าสุดเนี่ยทางสมาคมก็ปรับราคาตั๋วเข้าชมเกมที่จะพบสิงคโปร์ในนัดที่2เรียบร้อยแล้วก็โปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวทีมชาติไทยเนี่ยรอบรองจะต้องบุกไปเยือนสิงคโปร์ก่อนนะที่สรุปแล้วเนี่ยผมเช็คสนามแล้วน่าจะเป็นที่จารันเบซาเหมือนเดิมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยใช้จารันเบซาแล้วก็สนามหลักเขาเนี่ยสิงคโปร์สปอร์ตฮับเนี่ยติดภารกิจแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนจากที่แจ้งว่าจะเปลี่ยนสนามสรุปไม่เปลี่ยนนะจะเล่นที่จารันเบซาเหมือนเดิมซึ่งจารันเบซาตอนนี้เปลี่ยนจากย่าเทียมเป็นย่าจริงแล้วไทยเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนก่อนในวันเสาร์นี้ก็คือเวลา20นาฬิกาแล้ววันอังคารที่18เนี่ยจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในนัดที่2วันที่18เวลา20นาฬิกาก็ถือว่าเป็นงานหนักอยู่นะสิงคโปร์ในทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีแล้วนักเตะของเขาหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะรู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดีนะโดยเฉพาะพี่น้องฟันดี้เนี่ยทั้งอิวฮานแล้วก็อีฟานฟันดี้รวมถึงมีอะไรอัสจูที่เคยเล่นกับไทยในไทยลีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเยือนสิงคโปร์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ประมาทไม่ได้แต่ว่าถ้าเรากลับมาโดยที่อย่างน้อยเสมอมาได้เนี่ยไม่แพ้เนี่ยเกมที่2ในบ้านผมเชื่อว่าเราน่าจะผ่านได้
0: ครับ
1: ส่วนอีกเกมนึงในรอบแบ่งกลุ่มในรอบรองชนะเลิศก็จะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามซึ่งดูแล้วเวียดนามครั้งนี้เขาก็ยังใช้ชุดเต็มอยู่แล้วก็มี3ผสานที่เป็นบราซิลนะโดฮองเฮนมีทางด้านของลาเฟลซันใช่ไหมเนี่ยซอนซอนแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโอนสัญชาติอีกคนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าใครแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่มาจากทีมชาติชุดใหญ่เพราะฉะนั้นน่าจะผ่านมาเลยได้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะน่าจะมาเจอกับเราในรอบชิงนะ
0: คร
1: ับ ครับผม
0: ประมาณว่าเราจะถึงรอบชิง
1: เราก็น่าจะถึงรอบชิงนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ชิงแล้วเราก็แพ้เวียดนามในบ้านไปเดี๋ยวครั้งนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันในรอบรองชนะเลิศประมาณนี้เบนซ์มีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงท้าย
0: ก็หลักๆยังคงอยู่โฟกัสกันที่ฟุตบอลไทยนะครับเพราะฟุตบอลไทยเดี๋ยวเล่นกันวันเสาร์นี้ที่15สิงหาคมนะครับผมส่วนเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ตลอดนะครับ
1: เอเชียนเกมเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง3สัปดาห์แล้วนะจะเริ่มละสำหรับกีฬามหากรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นากุย่าและไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเดี๋ยวอย่างที่บอกว่ากีฬาแรกที่จะเริ่มก็จะเป็นบอลชายใช่ไหมแล้วก็บอลหญิงรวมถึงบอลเล่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะแข่งเร็วหน่อยส่วนประเภทกีฬาที่เป็นประเภทบุคคลเนี่ยจะออกสตาร์ช้าหน่อยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยคอนเฟิร์มมาแล้วนะว่าช่อง9 MCOS เนี่ยของเราเนี่ยจะถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยช่อง9 MCOS กด30 HD เนี่ยเดี๋ยวถ่ายทอดสดด้วยนะแล้วก็ตามเชียร์กันได้เลยสล็อตเวลาเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายช่วงไหนแต่ว่ากีฬาสำคัญเนี่ยเราจะถ่ายแน่นอนนะ
0: ได้คร
1: ับผมตามเชียร์กันได้ครับ
0: ใช่ครับผม
1: อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็วันนี้วันแม่เนาะก็หลายๆคนน่าจะไปเที่ยวพาคุณแม่ไปกินข้าวก็มีความสุขนะวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนในทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้ในทะเบียนท้องที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมให้ในทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันขณะเดียวกันผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการอีกด้วยด้านอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาเห็นด้วยกับแนวทางนายกในการคุมการพกพาอาวุธปืนชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนแต่อยู่ที่คนครอบครองพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยากล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและการเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วเกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งระบุว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะไม่ได้เป็นการขัดระเบียบหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพัทยาระดมกำลังกวาดล้างต่างด้าวขอทานริมหาดพัทยาโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายดำรงเกียรติพี่นิตการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปล่อยแถวลงพื้นที่กวดขันและจัดระเบียบขอทานชาวต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาสืบเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาร้องเรียนจำนวนมากว่าพบชาวต่างด้าวออกมานั่งขอทานและรบกวนนักท่องเที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังพบคนไทยเร่บ้านบางส่วนซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอเงินจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงกระจายกำลังตรวจสอบตลอดเส้นทางถนนสาย2พัทยาและแนวชายหาดพัทยาก่อนพบกลุ่มขอทานชาวกัมพูชารวม17คนเป็นเด็ก7คนและผู้ใหญ่10คนนอกจากนี้พบเด็กเล็กอายุเพียง7เดือน2ปีและ3ปีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบประวัติพบว่าบางรายเคยถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงผลักออกนอกประเทศมาแล้ว 3-4 ครั้งนอกจากนี้ยังพบคนไทยไร้บ้านซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอทานอีก8รายจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแปดแชร์แจ้งยูฟ่าขอพื้นที่ห้องแต่งตัวเพิ่มหลังได้ห้องเล็กกว่าแอสตันวิลล่าความเคลื่อนไหวก่อนเกมนัดชิงยูฟ่าซูเปอร์คัพระหว่างปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งจะแข่งขันกันในคืนวันนี้โดยเกมนี้แต่งกันที่สนามเรดบูอารีนารังเหญ้าของเรดบูซาวสบวกประเทศออสเตรียโดยก่อนเกมยูฟ่าได้จัดสรรห้องแต่งตัวให้ทั้ง2ทีมซึ่งทางวิลล่าได้ห้องแต่งตัวของทีมเจ้าบ้านส่วนแปดแชร์ได้ห้องแต่งตัวของทีมเยือนซึ่งเป็นห้องเล็กกว่าแต่ก่อนเกมทีมงานของแปดแชร์ได้แจ้งกับยูฟ่าว่าห้องแต่งตัวของพวกเขานั้นมีขนาดเล็กเกินไปโดยพวกเขาต้องการพื้นที่ห้องขนาดใหญ่เท่ากับฝั่งแอสตันวิลล่าทำให้หลังจากนั้นยูฟ่าได้ตัดสินใจจัดสรรห้องแต่งตัวเพิ่มเติมให้กับฝั่งแปดแชร์ซึ่งเป็นห้องของทีมผู้ตัดสินเพื่อให้ทีมของลุยส์เอนริเก้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นและทีมผู้ตัดสินก็จะได้ใช้ห้องแต่งตัวร่วมกับพวกเขาโดยไม่ต้องย้ายไปห้องอื่นแฮร์รี่แม็กไกวร์เซ็นเตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายของเขากับปีศาจแดงในฤดูกาลใหม่โดยต้องการสานต่อฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมและรักษาโมเมนตัมของทีมเอาไว้ให้ได้หลังจากในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นที่แล้วแมนยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับปีศาจแดงเก็บแต้มในพรีเมียร์ลีกได้เป็นอย่างมากนับตั้งแต่ไมเคิลคาริกเข้ามาคุมทีมชั่วคราวเมื่อเดือนมกราคมปี2026จนพวกเขาจบอันดับ3ในซีซั่นที่ผ่านมาคว้าตั๋วไปเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จขณะที่คาริกก็ได้รับสัญญาคุมทีมถาวรและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ทรงสถิตสิริกิจพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอต้อนรับเข้าสู่วันแม่นะฮะก็วันเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเองนะครับวันนี้หลายคนก็คงได้หยุดอยู่บ้านนะฮะหยุดพักผ่อนหยุดเขาเรียกอะไรหยุด1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานกันต่อนะฮะสวัสดีครับพี่นัทครับ
3: สวัสดีครับ
2: นะฮะวันนี้ได้หยุดไหมฮะวันนี
3: ้อยู่เจริญกรุงพี
2: ่อยู่เจริญกรุงเสียงแหบเลยครับผม
3: ใช่ไม่มันหยุดไหมครับ
2: เหมือนจะเปื่อยเลยอ่ะฮะครับผม
3: คล้าย
2: นะเสียงเหมือนจะเปื่อยเลยวันนี้นะฮะวันนี้ก็ใครที่จะหยุดก็อย่าลืมนะตรวจเช็ครถกันบ้างนะฮะดูแลรถเปิดฝากระโปรงรถดูซิว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่จะต้องทำบ้างนะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดในเรื่องของการเขาเรียกอะไรเซอร์วิสรถด้วยตัวเองแล้วกันถามว่ายากไหมก็ไม่ถือว่ายากถามว่าง่ายไหมก็ไม่ถือว่าง่ายเอาระดับกลางๆแล้วกันแล้วก็อยู่ที่ว่าคนที่คิดจะเซอร์วิสรถด้วยตัวเองเนี่ยกล้าทำมากน้อยแค่ไหนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยไม่กล้าพอไม่กล้าเสร็จเนี่ยก็จะไม่กล้าทำยกตัวอย่างอย่างนัดแล้วกันถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรเป็นไหมไม่เป็นสักอย่างหนึ่งถูกปะแต่พอเราเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้อะไรปุ๊บหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยประกอบกับว่า1เราต้องมีความกล้าในการที่จะเริ่มทำก่อนคือถ้าคุณไม่เริ่มมันไม่มีทางได้ทำแน่นอนผมกล้าพูดได้เลยนะฮะมันต้องกล้าก่อนอย่างสมมุติว่าอย่างเวลาอย่างพี่นัทเปิดร้านคาแคร์ใช่ไหมถามว่าภายในเคยรื้อไหมไม่เคยแต่ก็ต้องทำถูกปะเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีใครทำอยู่แล้วอันนี้มันจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเฮ้ยเรียนรู้เพื่อที่จะแกะมันออกมาแล้วจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันการเซอร์วิสรถเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากและอย่างทุกวันนี้นะเฮียนัทเราไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นใช้ลมเลยนะ
3: ไฟฟ้าหมดแล้ว
2: อุปกรณ์เนี่ยโหเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกอุปกรณ์ที่ซ่อมรถเนี่ยเป็นไฟฟ้าคือเอาง่ายไม่ต้องมีลมยังทำงานได้เอางี้ดีกว่า
3: แล้วเป็นอะไรที่แบบหนีไปเป็นปืนไฟฟ้าเป็นไร้สายกันหมดแล้ว
2: โอ้คืออุปกรณ์พวกนี้ถามว่าดีไหมผมบอกให้เลยว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แบบทุกวันนี้นะผมบอกให้เลยว่าอันไหนที่แบบมันดูดีอ่ะผมซื้อหมดเลยนะอย่างบางทีสมมติเราทำงานด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมด้านการซ่อมเลยคุณเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ใช้ลมเป็นหลักเลยปืนลมกอกแกกลมอุปกรณ์ที่เป็นลมไขควงแต่ไขควงโอเคเป็นธรรมดาเมื่อก่อนหลังๆมาก็เริ่มจากไขควงไฟฟ้าก่อนเมื่อก่อนมันสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มียี่ห้อมันจะเป็นของญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะอย่างพวก
3: มาคิตะ
2: มาคิตะอะไรพวกเนี้ยของบอสอย่างเงี้ยของเยอรมันเงี้ยมันจะเป็นแบรนด์พวกนั้นซะส่วนใหญ่แล้วกันซึ่งถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้นะปัจจุบันเนี้ย หลักร้อยก็ซื้อได้เอางี้ดีกว่าไม่ต้องถึงหลักพันนะถามว่าหลักร้อยซื้อได้แล้วดีไหมเอาง่ายคือผมจำได้ว่าผมมีมากิตะอยู่2ตัวเป็นไขควงไฟฟ้าแล้วกันแบตพังซื้อแบตทีเนี่ยก้อนหนึ่งน่าจะ1,000 กว่าบาทกับ 2,000 ทุกวันนี้เนี่ยซื้อทั้งตัวได้แบตด้วยไม่ถึง1,000เลยหลักร้อยแล้วคุณภาพนี่โคตรดีเลยจะบอกให้คืออุปกรณ์พวกนี้มันก็ช่วยทุ่นระยะเวลาในการทำงานให้เราได้นะฮะอย่างเวลาเราจะเซอร์วิสรถด้วยตัวเองเนี้ยถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้างจริงๆเนี่ยศึกษาจากใน YouTube ก็ได้ว่าทำยังไงวิธีการทำมีอะไรบ้างนะฮะผมว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยกล้าที่จะเริ่มทำหรือเปล่าถ้าเป็นผมนะสมมติถ้าผมแนะนำนะคุณอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถสักคันหนึ่งเนี่ยถามว่าต้องซื้อแม่แรงไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยซื้อไอ้นี่ก็ได้เขาเรียกอะไรตัวแรมอะแรมที่ทำให้รถมันลอยขึ้นเพื่อแรมเวลา
3: เนินพลาสติก
2: เนินพลาสติกอะ
3: อ
2: ย่างนี้อันก็ไม่เท่าไหร่นะซื้อมาสัก2อันเวลาขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ดึงเบรกมือบล็อกล้อให้ดีแค่นั้นเองคือเอาง่ายว่าพอมันสูงหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะก้มลงไปนอนใต้ท้องรถได้แล้วไงแล้วประกอบกับว่ามันเป็นองศาที่ประมาณสัก30 องศาเงี้ย40 องศาเงี้ยมันก็พอดีกับเวลาเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนี่ยมันก็จะไหลออกมาพอดีไง
3: จะนอนวันแรกมีเสียวๆหน่อยนะ
2: ถ้าคนไม่เคยทำไงจะกังวลไงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโอเคถ้าคนที่แบบมั่นใจแล้วเฮ้ยฉันอยากจะทำเองอะไรเงี้ยก็ลองดูนะฮะคือถามว่ามันน่าลองไหมมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละบางคนอาจจะมีเวลาไงมีเวลาว่างวันหยุดก็อยากจะทำเองอย่างถามว่าเคยเห็นคนทำเองไหมผมเห็นบ่อยนะอย่างผมวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยบางทีวันอาทิตย์เช้าๆเนี่ยผมก็เห็นนะโห7 โมงเช้าก็ตื่นมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถกันแล้วอ่ะเป็นรถแบบรถตัวเองรถส่วนตัวแล้วกันแล้วก็เขามีอุปกรณ์มีแม่ลงแม่แรงอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายของเขาเอง

0: เอาลดลงแล้วก็สตาร์ทรถให้มันวิ่งเข้ากรองก่อนแล้วเสร็จแล้วก็วัดจากเหล็กวัดเลยว่าพอถึงจะถึงระดับแม็กซิมัมหรือยังส่วนใหญ่ที่เวลาเราเติมมันเครื่องเราก็จะให้มันอยู่ขีดบนสุดเลยนะฮะถ้ามันถึงระดับแม็กซิมัมปุ๊บโอเคอันเนี้ยถือว่าเรียบร้อยถ้าไม่ถึงก็เติมเพิ่มเอาจนถึงแม็กซิมัมแล้วก็เก็บเรียบร้อยปิดทุกอย่างอ่าฮะแล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยทีหนึ่งอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ก็ซื้อตามร้านอะไรเยอะแยะนะฮะอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนอะไรยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนถ้าหลายคนที่กล้าทำอ่ะผมว่าทำได้ไม่ยากหรอกคืองานพวกนี้เป็นงานเบสิกเลยนะงานเบสิกที่ทุกคนอ่ะเอาง่ายเวลาคนที่จะซ่อมรถเป็นอ่ะพื้นฐานก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย
1: อย่าง
0: งานพวกนี้คุณต้องเป็นก่อนใช่
1: เวลาไม่ได้เป็นเนี่ยบางคนไม่รู้ตั้งแต่เวลาไข่ที่กรรมนึกออกป่ะสมมติว่าเราฟังเราแล้วรู้สึกว่าโอเควันนี้กูจะหาน้ำมันเครื่องแล้วไปถึงไข่หมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเกลียวรูดเลยแป๊บ
0: ครับ
1: ถูกไหมบางคนเนี่ยผมมากล้าพูดนะว่ายังไม่เกลียวที่มันไข่ออกอ่ะมันหมุนทางไหน
0: ครับ
1: ลองต้องค่อยๆเริ่มก่อนแหวนลองถ่ายอาจทำไม่จำเป็นไหมสมมุติถ้าไม่ทันได้เบิกมากลับแหวนได้ไหมหรือ
0: จริงๆอะแหวนอะมันใช้ได้หลายรอบนะเอาตรงๆเลยนะมันไม่ใช่ว่ารอบเดียวแล้วต้องเปลี่ยนแต่โอเคแต่ส่วนใหญ่แหวนไม่ได้แพงมากไงมันราคาหลักไม่กี่บาทเอางี้ดีกว่า
1: คือ
0: ถ้าเปลี่ยนได้มันก็ถือว่าดีกว่าแล้วกันนะฮะแต่ว่าโอเคถ้าไม่ได้เปลี่ยนถามว่าเป็นไรไหมก็ไม่ได้เป็นไรคือถ้าเราใส่ไปแล้วมันไม่มีหยดไม่มีซึมไม่มีรั่วมันก็ถือว่าปกตินะต่อให้ใช้แหวนเก่าพูดง่ายๆคือถ้าถามผมโดยตรงแล้วเนี่ยผมก็กล้าพูดได้เลยว่าเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ก็อยู่ที่เราแล้วล่ะครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับคือแต่ว่าโอเคถ้าเปลี่ยนได้มันก็ดีนะฮะก็ซื้อน้ำมันเครื่องกรองแหวนนะอันนี้คือหลักๆเบื้องต้นส่วนกองอากาศพวกนี้ก็ดูตามหน้างานได้เลยนะครับส่วนในระยะกี่กิโลต้องเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าคุณไม่รู้หรือไม่แน่ใจคุณก็เปิดดูได้เลยครับเปิดในคู่มือหรือว่าในตารางแมนเทนแนนซ์น่ะมันก็จะมีบอกว่าในระยะเท่านี้ควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างระยะเท่านี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะบางคนบอกว่าพี่เฮียรถผมใช้น้อยจะเอายังไงดีคือโอเคถ้าเป็นตามหลักทฤษฎีละกันหรือหลักทฤษฎีกับปฏิบัติในศูนย์บริการนะเขาก็จะให้เราอ่ะเปลี่ยนตามหมายกำหนดการว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนึกออกปะสมมุติว่ารถเราวิ่งน้อยเขาก็จะเอาเดือนเป็นหลักแต่ถ้ารถเราวิ่งเยอะเขาก็จะเอากิโลเป็นหลักส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าบางที6เดือน 10,000 กิโลถามว่าบางคนใช้น้อยปี 10,000 กิโลได้ไหมเฮียโอ้ได้สบายมากไม่มีปัญหาเลยไม่จำเป็นต้องนับเดือนก็ได้คือผมว่ามันอยู่ได้สบายมากเพียงแต่ว่านโยบายในเรื่องของศูนย์บริการเขาก็อีกแบบนึงไงเงื่อนไขมันคนละอย่างกันไงแต่ถ้าเราไม่ได้แบบจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยของศูนย์บริการแล้วหรือว่าไม่ได้เอารถเข้าศูนย์แล้วเราทำตามที่ผมบอกได้เลยนะฮะ
1: ขอให้มันได้เปลี่ยนเถอะ
0: ปีละครั้งขอให้มันให้ปีละครั้งก็ยังดีถูกไหมเอาง่ายคือบางคนถามผมนะว่าโอ้เฮียรถเนี่ยปีนึงวิ่งไม่ถึง 4,000 โลเลยคือเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าถามผมนะเอา2ปีเปลี่ยนก็ยังได้เลยนะเอาตรงๆนะมันน้ำมันไม่บูดหรอกน้ำมันไม่เสียด้วยแต่เพียงแต่ว่าเพื่อความสบายใจของเจ้าของรถก็ปีละครั้งไปเพราะคงไม่เหลือบากกว่าแรงกับค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องจ่ายมั้งคิดว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทำแบบไหนนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมว่าบางอย่างเนี่ยมันขยับได้ไงบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องโหต้องขนาดนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยซึ่งต่อให้เราเปลี่ยนเป๊ะขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้ว่าส่งผลดีอะไรกับเครื่องยนต์เรานะมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างแหละนะครับเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเราจะดูแลกันจริงๆเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะให้ทำให้มันยืดอายุการใช้งานทำให้มันคงทนทำให้มันอยู่ได้นานนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เรื่องการเปลี่ยนของเหลวอย่างเดียวนะ มีองค์ประกอบอีก

0: หลายอย่างที่จะต้องทำร่วมกันนะครับผมอือฮึอ่ะวันน
1: ค
0: ี้
1: ื
0: เนี่
1: อ
0: ยที่มาพู
1: เอา
0: ดเร
1: แ
0: ื
1: ค
0: ่อ
1: ่
0: งเน
1: ว
0: ี้
1: อ
0: ย
1: ร์มเครื่องก็พอเปลี่ยนน้ำมัน
0: ถ
1: เค
0: ู
1: ร
0: ก
1: ื่อ
0: ต
1: ง
0: ้องใช
1: ตรง
0: ่
1: เวลาแต่ไม่วอร์ม
0: ใช่ถูกต้อง
1: อืม
0: นั่นแหละจริงๆการวอร์มเครื่องนี่โคตรสำคัญเลยนะ
1: อืมออ
0: ถ
1: ก
0: ้าก
1: ำลังกายต้องพูดเลย
0: ใช่
1: ม
0: ถ
1: ั
0: ู
1: น
0: ก
1: คื
0: ต
1: อ
0: ้
1: หล
0: อ
1: ัก
0: ง
1: การเดียวกันเนาะผมพูดตรงๆนะอะไรบ้าป่ะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเรื่องเดียวกัน
0: ใช่
1: อืม
0: นะมันก็ต้องแบบวอร์มให้มันแบบมีอุณหภูมิหน่อยนึงการทำงานเครื่องทุกอย่างก็เราพูดง่ายว่าเครื่องยนต์ก็พร้อมที่จะไปไหนต่อไหนได้แล้วไงแต่ถ้าเราไม่วอร์มออกเลยปูดปาดปูดปาดเลยความสึกหรอมันเกิดขึ้นเยอะแน่นอนนะฮะในเรื่องของเขาเรียกน้ำมันเครื่องกว่าจะหล่อเลี้ยงทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรืออะไรพวกนี้นะครับอือฮึและอย่างคือน้ำมันเครื่องเวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้มันถูกต้องเลือกซื้อกับร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีมาตรฐานถามว่าซื้อออนไลน์ได้ไหมซื้อได้ครับแต่ออนไลน์ในหลายๆสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับอะไรรถยนต์เนี่ยผมบอกให้เลยว่าของปลอมนี่เกลื่อนเลยนะล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวใช่ไหมนะที่ว่าจับเรื่องน้ำมันเถื่อนอะน้ำมันปลอม
1: ไม่คิดว่าแบรนด์อย่างลิควิดจะโดนปลอมนะเพราะว่ามัน
0: ไม่ใช่แบรนด์แมสไม่ใช่แบรนด์ตลาดนึกออกว่าม
1: ัน
0: ไม่ใช่แบรนด์แบบเอ้ยอย่างไม่ใช่แบรนด์แบบที่เขาขายกันได้เยอะๆอะนึกออกป่ะแล้วมันเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงเลยนะเฮนัท
1: ก็ถูกครับ
0: ผมก็ยังงงว่าปลอมยี่ห้อนี้เพื่ออะไรวะ
1: หรือมันมองว่าโอลุ่มในการขายไม่เยอะโอกาสโดนจับอาจจะไม่ค่อยมีอาจจะมองว่างั้นแต่มันเป็นน้ำมันเครื่องที่ขายได้เรื่อยๆ
0: ฮะ
1: ถ้ามองว่าขายบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยถ้ามองว่ามอไซค์อ่ะลิควิดก็ลิควิดโมตุนแบรนด์หัวหัว
0: ฮะครับนะก็ในส่วนของพวกนี้เนี่ยคือถามว่าเพราะผมเชื่อว่าที่เราแนะนำให้ทำเองอย่างเงี้ยเพราะคนส่วนมากนะเขาก็อาจจะไปมองในเรื่องของการซื้อในออนไลน์เห็นไห
1: ม
0: ถูกปะเพราะเขาคงไม่แบบไปซื้อตามร้านอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแล้วกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมุ่งไปทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่คือถ้ามุ่งไปทางออนไลน์เนี่ยแนะนำไปร้านที่เขามีชื่อเสียงหน่อยละกัน
1: คือตอนก่อนหน้านี้เรื่องเนี้ยตอนเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยเขามีทั้งเวโปรตีนมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมเขาก็ให้การว่าอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันนายจ้างเป็นคนจีนก็มีหน้าที่มาแพ็คของอย่างเดียว
0: ฮะ
1: นั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วออนไลน์อ่ะผมก็ไม่ได้โทษ
0: ออนไลน์ไม่ผิดออนไลน์ไม่ผิด
1: ระบบนะ
0: ออนไลน์ไม่ผิดผิดแต่ตัวโปรดักที่มันเอามาวางไม่ในออนไลน์
1: ใช่ครับโปรดักกับการตรวจสอบสมมุติว่า
0: ใช่
1: ที่กำซื้อมาตรวจพบแล้วเฮ้ยมีการตรวจพบหัวเทียนเก๊รีพอร์ตไประบบต่างบ้านต้องทำงานใช่ไหมหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบก็ต้องไปทำงาน
0: แต่พวกผมเชื่อ
1: ลาซาดูก็ต้องส่งรายละเอียดให้ว่าเองจดทะเบียนเปิดร้านไว้ที่ไหนถูกไหมปืนก็เหมือนกัน
0: ฮะครับ
1: ปืนมันผิดอะไร
0: ปืนไม่ผิดผิดที่คนใช้
1: ถูกไหมปืน
0: ได
1: ้มีดดาบ
0: ครับ
1: ทั้งหมดถ้ามันถูกใช้ถูกที่ถูกทางถูกเวลามันผิดไหม
0: ก็เหมือนในนี้เขาเรียกว่าวัวหายล
1: ้
0: อมคอกไงวัวหายล้อมคอกไงเห็นนั้นมีล่าสุดนี่เขาบอกว่ามีในอเมริกามั้งที่เป็นรัฐที่สามารถพกปืนได้แล้วกันเขาบอกว่ามีผู้ร้ายเนี่ยเอาปืนเข้าไปยิงในโบสถ์แล้วเจอคุณลุงวัยประมาณ80หรือเท่าไหร่นี่แหละควักปืนมายิงเข้าหัวผู้ร้ายอ่ะในระยะเวลาไม่กี่วินาทีนะ
1: คือ
0: เคสเนี้ยจบภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีอ่ะกับการเค้าเรียกกับการที่มันมีการป้องกันเหตุถูกต้องใช่
1: เค้าเรียกบุคคลแบบนี้ว่าอาร์มเติม ED แล้วก็ซิติเซนครับ
0: ฮะครับ
1: นะอย่างในเท็กซัสมันก็เป็นกรณีศึกษาแบบนึงอย่างในบ้านเราเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งอ่านเรื่องที่โดนปล้นร้านทองที่จังหวัดตากอะไรอย่างงี้ก็ไล่ตามไปหรือแม้แต่เคสลุงวิศวะก็เถอะผมไม่รู้ว่าขีดจำกัดของการถูกกระทำของตัวเราอ่ะมันอยู่ตรงไหน
0: ถูกต้องครับใช่
1: ว่าเราถึงจะสวนได
0: ้ใช่
1: ใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันลั่นออกไปปุ๊บสิ่งที่มาหาเราหลังจากเรื่องราวจบลงคือพยายามฆ่ามาก่อนแล้วซึ่งมันรุนแรงไง
0: ใช่
1: ไหมเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะฮะ เลี่ยงได้เลี่ยง
0: ครับ
1: เมื่อวานข้อความแฟนรายการส่งมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับไม่รู้ใครพกปืนบ้าง
0: ถูกไหมอยู่เฉยดีกว่ารู้จักก็ไม่รู้จักบนถนนนี่ใครก็ไม่รู้ไม่เห็นต้องมีเรื่องกับเขาเลยเดี๋ยวทำใจล่มๆปล่อยผ่านไปเดี๋ยวก็จบไปเองอ่ะนะฮะ
1: มีไปทำกับข้าวปืนเอาไว้ยิงซ้อมยิงเป้าใช่ไหม
0: ครับ
1: ลาบเอาไปแขวนหนังตบเออใช้แม่งหรอกปวดหัวส่วนรอบๆตัวพี่ที่บอกว่าอย่าพกปืนอย่ายิงปืนที่ก็ไปเคลียร์คนรอบตัวพี่ด้วยว่ามันพกกระเป๋า
0: เห็นเขาบอกว่าโอ้โหคนสนิทพี่นี่20กว่ากระบอก
1: แล้วคนใส่ชุดซาฟารีที่ยืนรอบตัวพี่อะพกกระเป๋าคนที่นั่งบ่อหน้าขับรถพี่พกกระเป๋าคนที่ขับรถนำที่ขับรถตามหลังพี่อะพกกระเป๋า
0: ไม่ต้องกลัวทีนะอย่าไปกลัวดิในเมื่อต้องการให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะ
1: นั่นแหละเพราะนั้นน่ะเรื่องเหล่านี้มันเราต้องไม่แก้ปลายเหตุเป็นการพูดถึงนะ
0: ถูกมันเหมือนกับวัวหายแล้วล้อมคอกไงเด็กไปเอาปืนมาได้ยังไงอย่างเงี้ยเอาก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็เหมือนกับว่าเวลาคนไปขโมยปืนมาใช่ป่ะปืนมันอยู่กับยูดีมันน่ะแล้วมีคนไปหยิบมาแล้วใครจะไปรู้อ่ะมันต้องดูจากต้นเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเขาถึงมีอารมณ์ขนาดนั้นทำไมเขาถึงรับไม่ได้ทำไมเขาถึงอะไรอย่างนี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับผม
1: ผมหยิบเรื่องนึงมา
0: ครับ
1: โตโยต้า
0: อืม
1: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์คุณสุภกรรัตนวราหะ
0: ครับ
1: เขาบอกเฮ้ยไทยเราตอนนี้ส่งเสริมรถ EV
0: อืม
1: หรือกำลังสร้างอุตสาหกรรม EV กันแน่วะ
0: ครับ
1: คือ EV ที่ขายในไทยเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะราคาก็ถูกลงค่าพลังงานในการจะชาร์จไฟก็ถูกแน่นอนครับเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอย่างนี้นะแต่ถ้ารถเหล่านั้นผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าชิ้นส่วนมาแล้วแค่มาไขน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟประเทศไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านเขาตั้งคำถามผมก็ตั้งคำถามในมุมผู้บริโภคเหมือนกันผมได้ประโยชน์ครับพี่โทษที
0: ผู้บริโภคได้ประโยชน
1: ์มันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับ
0: อันนี้ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ใช่ถูกต้องแต่ว่าโอเคคือถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้ามองกันอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องมองว่าในมุมมองของพวกเราแล้วกันนะว่าทำไมรถมันถึงได้แพงขึ้นคุณทำให้รถมันถูกลงกว่านี้ได้ไหมแล้วทำไมเอาถ้าในมองอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าเราพูดถูกหรือผิดนะแต่ในมุมของผู้บริโภคละกันในการอยู่ที่วงการรถยนต์มาเกือบใช้รถมา40กว่าปีเนี่ยเกือบ40ปีเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราได้รถมาเนี่ยคือถ้าไม่มีรถจีนเข้ามาเนี่ยเรายังได้ออปชันแบบนี้อยู่เปล่าวะ
1: ปุ่มเนี่ยไว้โล่งๆเลยไม่มีโลโก้อะไรเลยไม่เป็น
0: เอาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยของเขาเนี่ยเขาแทบจะโละทิ้งแล้วไม่มีแล้วของเรายังไม่เข้ามาเลยคือทุกอย่างที่เป็นออปชันอะไรที่มันควรจะได้อะมันถูกตัดทิ้งหมดไงกับการที่มาขายในเมืองไทยอะไรเงี้ยคือผมเข้าใจในมุมของบริษัทญี่ปุ่นนะเหมือนกับเขากำลังมองว่าเขาเสียเปรียบ
1: ถูก
0: เอาโอเคเขาก็อาจจะมองว่าแล้วประเทศไทยได้อะไรโอเคอันนั้นถูกที่เขาพูด
1: คนละส่วนกันนะต้องแยกกันนะ
0: ใช่อันนั้นเขามองถูกว่าประเทศไทยคุณจะได้อะไร
1: คือคุณสุภกรเนี่ยอันนี้ผมยังพูดไม่จบนะอันนี้แค่ท่อนแรกซึ่งในไทยได้ประโยชน์ไหมผมไม่รู
0: ้
1: แต่ผมรู้ว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์เว้ยส่วนถัดมาว่าเองเอารถมาไขน็อตหยอดกาวแล้วประกอบขึ้นมาขายเนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรบอกงี้ฮะเขาบอกว่า EV ที่ขายในไทยเนี่ยมันมีเยอะขึ้นราคาเข้าถึงง่ายเป็นประโยชน์แหละการเนี่ยประเทศไทยได้รับมูลค่าเพิ่มเหรอการจ้างงานการพัฒนาเทคโนโลยีความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนคือตอนเนี้ย ไทยอาจจะได้ผู้ลงทุนรายใหม่

0: นะแต่เมื่อเทียบกับระบบก่อนหน้านี้ที่เสียไปมันสร้างคุณค่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเสียซูซูกิไปได้เนต้ามาคุ้มไหมผมก็พูดโดยส่วนแบบพูดแบบไม่ได้เห็นในรายละเอียดทั้งหมดแล้วกันนะผมแค่ไม่เข้าใจว่าในเมื่อบริษัทญี่ปุ่นสร้างงานอยู่ในประเทศไทยมาโอ้โหพี่50-60ปีแล้ว
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่
0: ใช่ไหมมันมีสมาคมผู้ผลิตรถยานยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทยไหมก็ไม่รู้อีกอ่ะเราไม่มีกำลังในการต่อรองหรือพูดคุยในลักษณะของการหาทางออกร่วมกับภาครัฐเหรอหรือทางออกร่วมของภาครัฐมันมีได้แค่4ปีแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เลิกกันใหม่ใครมาก็โลทิ้งแล้วก็วนเริ่มนโยบายใหม่ไป
1: แล้วถ้าบอกว่าอุปกรณ์ถ้าในมุมมองผมนะชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยต่อให้อยู่ในประเทศไทยที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเจ้าของก็ยังเป็นต่างชาติอยู่ดีนะครับ
0: ก็ถูก
1: ไม่ใช่คนไทยหมายถึงว่าเอาง่ายว่าอย่างบางยี่ห้อเนี่ยก็ยี่ห้อญี่ปุ่นเลยนะอย่างยี่ห้อบริษัทนิปปอนเดนโซมิตซูโบชิไอพวกเนี้ยเจ้าของก็คนญี่ปุ่นหมดนะครับไม่ใช่คนไทยนะคือมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วไงแต่ว่าโอเคคือมันก็สะดวกในการที่ว่าเฮ้ยเรามีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอยู่ในนี้ด้วยนึกออกปะมันก็ไม่ต้องนําเข้าไงมันก็ลดภาษีนําเข้าอะไรหลายอย่างไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในมุมมองผมนะเอาง่ายที่เป็นชิ้นส่วนที่แบบคนไทยผลิตจริงๆอ่ะผมบอกเค้าเลยว่าลด1คันไม่เกิน 5% หรอก
0: ก็จริง
1: ที่คนไทยเป็นเจ้าของนะไม่น่าเกิน 5% หรอกนอกนั้นก็เป็นของคนของต่างชาติทั้งนั้นแหละถูกต้องครับใช่
0: คือเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมกับพี่กับมาคุยมาตลอดนะว่าตอนเนี้ยไอ้จากแบรนด์มังกรที่จีนเน
1: ี่
0: ยสิทธิพิเศษมันค่อนข้างเยอะ
1: การ
0: เข้ามาภาษีอะไรเงี้ยหันไปมองญี่ปุ่นที่เขาโอ้โหสร้างงานสร้างรายได
1: ้
0: ครับผมพูดตรงๆนะถ้าบริษัทญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเลี้ยงคนคนหนึ่งอะปีนี้อายุ60กว่าแล้วนะ
1: ครับ
0: แก่แล้วอ่ะเขาบริษัทที่เข้าสู่วัยเกษียณแล้วอ่ะ
1: ฮะใช่ครับ
0: เขาอยู่มานานแล้วเขาก็อยู่ต่อไปแหละเพราะว่าอะไรเพราะโตโยต้ามันเป็นแบรนด์ต้นๆในบ้านเราที่ได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติ
1: ครับ
0: ไปแล้วภาครัฐเนี่ยผมก็ไม่รู้คุณเป็นใครมาจากไหนคุณอาจจะไม่รู้จักมาไม่เคยขับนั่งรถโตโยต้าหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือนั่งรถญี่ปุ่นบ้างเปล่าผมก็ไม่ทราบได้แต่ก็แค่เอ้ยเราแทร็กกิ้งย้อนกลับไปในอดีตแล้วกลับมาดูซิว่าเออว่ามันก็อยู่ในบ้านเรามานานเว้ยทำไมเงื่อนไขบางอย่างเราทำให้เขาเองสู้กับแบรนด์น้องใหม่ในตลาดไม่ได้วะทำไมสิทธิพิเศษมันเรามีคำว่าเรามีทะเลมาขั้นปุ๊บเรากลายเป็นเขาเป็นคนนอกไปเลยเหร
1: อ
0: ทั้งที่เขาลงทุนโรงงานมาเนี่ยสร้างงานมากี่ยูนิตมีแพลนในการสร้างรถกี่ที
1: ่ครับ
0: คุณต้องให้สิทธิพิเศษเขาบ้างสิ
1: ใช่
0: ใช่ไหมไม่ใช่เขาผลิตตรงนี้ส่งไปขายออสเตรเลียดันขายได้ถูกกว่าขายในบ้านเราอีกก็มี
1: ใช่ตรงนั้นเราก็งงกันนะทำไมวะทำไมถูก
0: รถน้องผมมาเมดอินไทยแลนด์นะ
1: ถูกกว่าบ้านเรานะ
0: ถูกกว่าเนี่ย
1: คือบางทีเรื่องตรงนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพอไอ้ตรงเนี้ยประเทศไทยอาจจะได้ภาษีแบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าในการผลิตรถหนึ่งคันอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็ไม่มีใครออกมาดีแคร์ได้หมดเลยนะยานัทนะ
0: ไม่มีใคร
1: ออกมาไม่มีใครออกมาพูดแบบทั้งหมดอ่ะนั่นแหละเราก็ไม่รู้ไงเอาง่ายอย่างรถหนึ่งคันเนี่ยอย่างที่ยานัทพูดอ่ะคันละ700,000เมื่อวานอะไรนะไออะไรนะไอบีอาร์แซดป่ะที่บอกว่า
0: ซูบารุบีอาร์แซดหรือจีอาร์86
1: อัด700,000กว่าบาทอะอันนี้คือราคาขายที่นู่นแล้วนะนั่นแหละก็คิดดูอะค่าแรงที่นู่นอะประชากรคนหนึ่งคนที่ทำงานในโรงงานเนี่ยรายได้เขาเนี่ยน่าจะผมว่าน่าจะมีเฉียดแสนว่ะ
0: 89,000
1: น่าจะมีนะ

0: ราะถ้าค่าของชีพในญี่ปุ่นเนี่ยหลัก 2-3 หมื่นน่าจะอยู่ไม่ได้นะ
1: ถ้าคิดกันง่ายๆว่าเงินเดือนประมาณ 7-8 หมื่นเก็บเงิน10เดือนเลยนะไปลด 1,000 นะ
0: ถูกต้องครับ
1: ส่วนบ้านเรารายได้เฉลี่ยผมมาเอา 20,000
0: อ่ะ 20,000 อ่ะ
1: อ่า 20,000 เนี่ยต้องเก็บกี่เดือนกว่าจะได้รถ 1,000 น่ะแล้วรถบ้านเราที่วิ่งมาขายบ้านเรานี่ล้านกว่าบาทด้วยนะ
0: ถูกต้อง2
1: ล้านกว่า
0: ใช่ๆๆอ่ะแต่ถ้ามองมองในภาพรวมเนี่ยบ้านเราก็ยังดีกว่าพวกมาเลพวกสิงคโปร์นะสองมาเลสิงคโปร์นี่ผมว่ารถนี่ราคาแพงหนักกว่าบ้านเราเยอะเลยนะเฮียนัทนะ
1: ใช่พี่สิงคโปร์แพงมาก
0: เออแพงมากจริงๆนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะมาตรการค่าของชีพเขาหรือว่ารายได้ต่อประชากรเขาดีไงเขาอาจจะ
1: ก็ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ภาษีกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมันแพงด้วย
0: ใช่ครับนะอ่ะก็อันนี้นี่ก็เป็นมุมมองที่ทางโตต้าเขาพูดมานะฮะ
1: คือผมเห็นด้วยส่วนหนึ่ง
0: ใช
1: ่เห็นใจอีกส่วนหนึ่ง
0: เออถูกต้อง
1: แต่ในตอนที่พี่บอกว่ามันใครมันจะได้ประโยชน์สังคมจะได้ประโยชน์ไหมผมก็พูดตรงนะผมกับพี่กำเนี่ยเราซื้อรถในมุมผู้บริโภคจริงๆเพราะฉะนั้นผมไม่สนหรอกว่าใครจะได้หรือไม่ได้อะไร
0: ใช่
1: ผมรู้แค่ว่าผมซื้อถูกต่อให้ผมรู้จักค่ายไหนผมก็ไม่เคยโทรไปขอส่วนลดบ้าบ
0: ออ
1: ะไรทั้งนั้นกับค่ายรถด้วยตั้งแต่จัดรายการมา20ปีเนี่ย
0: แล้วก็อีกอย่างคือถามว่าที่เห็นนะพูดว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์อันเนี้ยอันนี้คือผู้บริโภคได้ประโยชน์จริง
1: ๆ
0: และอย่างคือการได้ประโยชน์เนี่ยกับการมาของอีกฝั่งนึงแล้วกันที่มาแบบสิทธิพิเศษอ่ะมันทำให้พวกคุณเนี่ยจากเมื่อก่อนคุณไม่ให้อะไรเลยอ่ะทุกวันเนี้ยคุณไม่กล้าที่จะตัดอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่าจากเมื่อก่อนคุณไม่ให้อะไรเลยนะทุกวันเนี้ยคุณไม่กล้าที่จะตัดอะไรเลยแถมคุณยังให้นู่นให้นี่มาแบบคือให้เพื่อที่จะไปสู้เขาให้ได้นึกออกปะนี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์คนผู้บริโภคได้ประโยชน์นะจากเมื่อก่อนคุณไม่เคยให้จนทุกวันนี้คุณถึงกล้าให้กับในราคาที่เราฟังแล้วมันโอเควะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: นะก็เข้าใจนะเข้าใจในมุมของบริษัทญี่ปุ่นแล้วกันแล้วก็ถามว่าเห็นใจไหมก็เห็นใจแหละนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคมันก็ต้องสู้กันอ่ะแล้วก็ต้องมาลือกันแล้วต้องมาคุยกันกับภาครัฐเองแล้วกันนะฮะว่าจะเอายังไงต่อนะครับ
1: คือรัฐอะเขาไม่มีหน้าที่ไปเห็นใจหรอกยกเว้นจะมีคนเอาโอเคทำจดหมายไปพูดคุยกันเนี่ยเขาถึงจะค่อยจะหันมามอง
0: ครับในส่วนตรงนี้ก็อันนี้คือมุมมองของเราสองคนแล้วกันนะฮะซึ่งอาจจะถูกหรือผิดอันเนี้ยมันก็แล้วแต่วิธีคิดแล้วกันนะฮะแต่เราก็คงไม่รู้ทั้งหมดถามว่าเราส่งเสริมอุตสาหกรรมในเมืองไทยไหมเราไม่เคยแอนตี้นะยิ่งโอเคคุณมาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยได้เท่าไหร่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ถูก
0: มันก็ทำให้การสร้างงานสร้างรายได้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมนั่นแหละลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงครับเพียนัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะยินดีรับทุกข้อความนะฮะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะครับพักสักครู่ครับ

0: ความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้

0: ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์กันนะครับ
4: ครับผมเอ้วันนี้เราจบเข้าให้นวลนะ
3: ฮะใช่ๆครับผมมีคนถามว่าการสวัสดีครับเพียกรรมเฮียนัทผมไม่ได้ชอบรถจีนหรือเกลียดรถญี่ปุ่นนะแต่การเข้ามาของรถจีนทำให้รถญี่ปุ่นตื่นตัวเพราะเอาเปรียบคนไทยมานานอย่างรถกระบะวีโก้เนี่ยราคาขายมาเกือบ15ปีมีแค่ไมเนอร์เชนนิดหน่อย 4-5 ครั้งแต่ปรับราคาขึ้นที 40,000 บาทออปชั่นเหมือนเดิมคนไทยทนมานานแล้วยิ่งค่าอิซูทำราคารถกระบะจะแตะล้านบาทอยู่แล้วเอาเปรียบคนไทยมากจากเคนมเปรี้ยวมันก็ไม่ถูกทั้งหมดแล้วกันนะเคนะอ่าฮะคือต้องบอกนี้ว่าอย่างถ้าเป็นค่าอิซูเนี่ยอย่างเฮนัทใช้อยู่อ่ะเฮนัทดูเลยว่าค่าเซอร์วิสของอิซูนี่ถูกมากนะเป็นค่ายหนึ่งที่ผมว่าอะไรแต่ละชิ้นนี่โอ้โหแบบถ้าใครไม่รู้ราคาไปทำข้างนอกเนี่ยแล้วถ้ามาเจอราคาในศูนย์เนี่ยทุกคนน่าจะหงายท้องอ่ะมันศูนย์ถูกจังวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมบอกให้เลยว่าถูกมากนะครับส่วนอะไรเนี่ยผมบอกให้เลยนะค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นณเวลานี้เนี่ยอย่างพวกตระกูลไฮบริดเนี่ยอะไรแต่ละอย่างเนี่ยไม่ถูกเลยนะจะบอกให
4: ้
3: คือณเวลานี้โอเคไฮบริดมันอาจจะเขาเรียกเข้ามาเต็มตัวได้สักไม่ถึง5ไม่ถึง7ปีแล้วกันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ลากยาวกว่านั้นเนี่ยเวลามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นหรืออะไรที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าน่าจะมีหงายท้องกันเยอะดูทรงแล้วนะผมเคยเช็คนะมีคนหนึ่งให้จะเปลี่ยนระบบหล่อเย็นทั้งระบบเลยนะน่าจะประมาณเกือบ40,000นี่นะหม้อน้ำปั๊มน้ำวาล์วน้ำทุกอย่างเนี่ยปั๊มน้ำอ่ะลูกหนึ่งอ่ะจากปั๊มน้ำแบบเครื่องยนต์สันดาปธรรมดานะ 2,000 บาท 3,000 ไม่เกินเนี่ยหม้อน้ำใบหนึ่ง 5-6,000 อันนี้แค่ทำสันดาปธรรมดานะอันนี้ก็หมื่นเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จก็หมื่นกว่าแล้วใช่ไห
4: ม
3: ไปเจอพวกไฮบริดนะปั๊มน้ำลูกละหมื่นกว่าหม้อน้ำอีกใบละ20,000กว่าหม้อน้ำไม่ได้ต่างกันเลยนะ
4: เอาเรื่อง
3: ผมก็มีเรื่องอยากจะถามว่าเวลาพวกเนี้ยเราคุมราคาสินค้าได้ไหมอ่ะถามว่าหม้อน้ำไฮบริดกับหม้อน้ำธรรมดามันต่างกันไหมไม่ต่างกัน
4: เหมือนกันแหละเหมือนกันเปิดตัวอื่นแทนได้ไหม
3: ถ้ามีคนข้างนอกทำมันก็ได้แหละแต่เพียงว่
4: า
3: บางทีต้องดูว่ารถคันนั้นเนี่ยมันเป็นรถตลาดที่มีวอลุ่มในการขายเยอะน้อยแค่ไหนคือการทำพาร์ทเทียมเนี่ยหรือพาร์ทเทียมเนี่ยผมว่าคนที่ผลิตเนี่ยเขาน่าจะดูจากวอลุ่มในตลาดรถคือเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้อนาคตมันต้องเสียแน่แน
4: ่
3: อย่างยกตัวอย่างอย่างพวกบูธช่วงล่างหรืออะไรพวกนี้นะรถในบางยี่ห้อไม่ผลิตแยกบูธขายซึ่งถามว่าเปลี่ยนเฉพาะบูธได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ไม่ผลิตแยกบูธขายขายทั้งตัวแต่ว่าทั้งตัวอาละหมื่นหนึ่งสมมุตินะแต่ถ้าร้านพวกบริษัทข้างนอกเขาก็จะมองว่าไอ้นี่คือช่องทางที่เราจะผลิตตัวนี้ขายเว้ยก็เอาตัวอย่างมาเลยก๊อปเลยก๊อปเพื่อที่จะขึ้นโมสร้างไอ้สินค้าชิ้นเนี้ยมาเป็นตัวแยกในการที่อาจเปลี่ยนให้ได้ไงนึกออกปะโดยใช้โครงเดิมแต่เราเปลี่ยนเฉพาะบูทได้ซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทำให้รถเนี่ยเขาเรียกรถมันสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วไปต่อได้ไงโดยที่ราคายังฟังได้ไงนึกออกปะ
4: พอเป็นมิด
3: แต่เอาง่ายนะผมทุกวันนี้ที่ผมเจอนะบางคนใช้รถระดับประมาณล้าน ซื้อมาป้ายแดงวันละ5-7 ล้านอ่ะบางคนน่ะเจอค่าซ่อมไม่กี่หมื่นนี่ร้องโอ๊กเลยนะคือต้องก็เข้าใจแหละว่าโอเคตอนซื้ออ่ะมันอะไรมันก็โอเคง่ายแหละนึกออกป่ะแต่เวลาเขาไม่ได้เผื่อเวลาซ่อมเนี่ยเขาไม่ได้มองตรงนั้นเนี่ยมุมเขามีมุมเดียวอ่ะมุมป้ายแดงไงหรือบางคนก็พอซ่อมเยอะหน่อยก็โอ้เดี๋ยวลุงนี้ขายทิ้งดีกว่าซื้อคันใหม่เลยแต่ในมุมมองผมว่าอาจสมมติว่ารถคันหนึ่งเนี่ยรถมือสองคันหนึ่งเนี่ยหรือว่ารถใช้แล้วคันหนึ่งเนี่ยผ่านไป15 ปีอย่างเงี้ยเราจะบูรณะให้มันแบบกลับมาเหมือนป้ายแดงเนี่ยโดยใช้เงินประมาณสักหลักแสนกว่าหรือ200,000 บาทเนี่ยถามว่าคุ้มไหมกับการที่จะให้ต่อสัก10 ปีถ้าเป็นผมนะในมุมมองผมว่าลงทุนก็คุ้มแต่ในมุมของผู้บริโภคหรือว่าเจ้าของรถเขาจะมองว่าโอ้ยฉันไม่อยากซ่อมแล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อคันใหม่เลยดีกว่าสรุปว่าก็ต้องเพิ่มตังค์อีกประมาณ1,000,000 บาท
4: อืม
3: 1,500,000ขึ้นไปคิดว่ายังไงคุ้มกว่ากันอะเสีย1,500,000ได้รถป้ายแดงกับเสีย200,000ได้รถใหม่ได้ทำรถกลับมาใช้ได้อีก10 ปีอ่ะคุณคิดว่าอันไหนคุ้มกว่ากันล่ะมัน
4: ต้องแยกระหว่างครับว่าคุ้มบางคนซื้อด้วยความอุตส่าห์ใจ
3: อ
4: ีกอันนึงคือเพิ่มความรู้สึกสดใหม่ในการขับรถทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแต่มุมมองนะ
3: คือ1,000,000 บาทล้าน 5อาจจะได้คำว่าเวอร์ชั่นใหม่ได้รถใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการที่จะต้องซ่อมแซมอะไรกับมันเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมุมที่คุณจะต้องเสีย1,500,000แต่มุมอีก200,000เนี่ยคุณอาจจะมีซ่อมในบางเรื่องปะปลายไปเรื่อยๆแต่โอเคหลักๆใหญ่ๆมันก็จบไปแล้วหมดแล้วไงนึกออกปะอันนี้ในส่วนมุมที่ผมเป็นคนซ่อมรถนะในมุมมองผมแล้วกันนะครับส่วนมุมมองของคนที่ใช้รถก็อาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงนะครับนะส่วนมุมมองของเราสองคนก็น่าจะคล้ายกันแหละนัดนะฮะ
4: คือทุกวันนี้รถมีหน้าที่เองพาข้าจากตรงนี้ไปตรงนู้นโดยที่เองไม่มีปัญหา
3: ใช่
4: ซึ่งเองไม่มีปัญหาเกิดจากอะไรข้าก็เซอร์วิสถึงนั่นแหละ
3: ถูกต้องครับ
4: จริงๆวันพรุ่งนี้ผมก็มีนัดคิวเข้าเซอร์วิสที่9 โมงพวกนี้ระดับ300,000เอาเข้าไปตรวจสอบสักหน่อยฐานน้ำมันเครื่องสักหน่อย
3: จริงๆต้องบอกคนที่ใช้รถนะว่าทุกวันนี้รถปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณดูแลดีๆเนี่ย600,000 โล700,000 โลมีให้เห็นเยอะแยะเลยนะถ้ามันยังมีอะไรและยังสามารถไปต่อคุณได้และคุณสามารถที่จะซ่อมโดยที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะซ่อมกับมันแล้วนึกออกปะผมเจอเยอะนะอย่างพวกรถในหลายๆคันเนี่ย600,000 โล500,000 โลหรือบางคนใช้น้อยจัดรถ20 กว่าปีใช้ไม่ถึงแสนโลก็มีนะถามว่าไอ้รถไม่ถึงแสนโลต้องซ่อมไหมต้องซ่อมก็เยอะนะไม่ใช่ไม่คือรถไม่ได้ใช้อ่ะถามว่าเสียไหมเสียครับไม่ใช่ไม่เสียนะคือไม่ใช่ว่าโอ้ยรถฉันใช้ทุกวันจะไม่เสียเลยคือเอาง่ายลองไปถามคนที่อยู่วงการรถนะรถจอดกับรถใช้งานทุกวันเนี่ยไอ้รถจอดเนี่ยจะเสียมากกว่ารถใช้งานทุกวันนะไอ้รถใช้ทุกวันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
4: มันยังไม่ทันได้จอดให้ก็เลยให้แบบก็เลยให้ชิ้นส่วนมันติดขับแต่มันต้องไปอีกแล้ว
3: ครับผมนะฮะลองดูนะฮะคุณแสงเดือนทับธานีแนะนำเฮียนัทมาว่าเฮียนัทครับผมมีร้านบะหมี่เกี๊ยวตรงเลยเจริญราษฎร์ซอย11ไป50 เมตรอร่อยนะเฮียจอดรถริมถนนได้เฮ้ยมีพิกัดลายแทงมาแล้วเว้ยนะฮะ
4: ผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันดีนะวันก่อนไปเลยตั้งนั่งตาไปเลยหยุดวันพระก็เลยแบบอะไรของกูวะคอนเทนต์ที่เป่งเลย
3: ครับผมสวัสดีครับสองเฮียวันนี้ฟังผ่าน YouTube ยังไม่รู้จะไปไหนเปิดฝากระโปรงไว้ก่อน
4: อ่ะ
3: จริงๆเนี่ยโอเคเรื่องการเปิดฝากระโปรงเนี่ยถ้ารถใครจอดในพื้นที่ปิดแล้วกันนะเวลาคุณถึงบ้านน่ะคุณเปิดฝากระโปรงไว้อ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือถ้าเราปิดฝากระโปรงไว้อ่ะเวลาเรามาจอดปุ๊บเนี่ยความร้อนมันก็จะอมอยู่ในรถถูกป่ะในเครื่องยนต์เราถ้าคุณเปิดไว้เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับ กับการเปิดฝากระโปรงก็คือ

0: อุปกรณ์ที่เป็นยางทั้งหมดในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นคือพูดง่ายว่าเครื่องยนต์มันคายความร้อนเร็วอะมันทำให้ยางเนี่ยไม่แข็งตัวเร็วไงเคยสังเกตไหมว่ารถที่วิ่งอยู่ในญี่ปุ่นทำไมรถเขาเครื่องยนต์มันถึงแบบไม่ค่อยโทรมเลยวะเวลาเราซื้อรถเครื่องเชียงกงอะเอาง่ายเครื่องเชียงกงจากญี่ปุ่นนะถ้าเวลามองเครื่องเชียงกงญี่ปุ่นกับเครื่องบ้านเรานะที่ถอดออกนะผมบอกให้เลยว่าคนละเรื่องเลยนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะฮะต้องบอกไว้เลยเพราะอาจจะเรื่องของอุณหภูมิคืออุณหภูมิที่ญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเขาอาจจะมีช่วงร้อนอยู่ไม่กี่เดือนไงแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยช่วงร้อนเนี่ยประมาณ11เดือนกว่าของเขาอาจจะร้อนประมาณสัก 2-3 เดือนทีนะแต่ของเราเนี่ยร้อนประมาณสัก11เดือนไอ้ที่ไม่ร้อนนี่อาจจะฝนตกแค่นั้นแหละสวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้ได้หยุดอยู่บ้านเห็นเฮียบ่นน้อยใจไรเดอร์ผมก็วิ่งเสริมบ้างที่ไรเดอร์เจองานแบบอะไรงานแบบบ้างที่ต้องยกสักงานไม่งั้นต้องวิ่งหลายที่เกินไปครับจากผีเท่าพระราม3จริงๆนะวิ่งงานเนี่ยก็แล้วแต่อ๋อเมื่อวานเนี่ยที่เราบ่นเนี่ยว่าที่ผมบอกว่าสั่งไอติมแล้วไม่รับงานที่ว่าฝนปล่อยๆนั่นแหละก็อันนี้ก็แล้วแต่ละกันพอดีคือไม่ได้พูดอะไรหรอกคือโอเคถ้าผมอยากกินผมก็สั่งต่อไงแต่ผมว่าถ้าเขาไม่รับก็โอเคขี้เกียจสั่งแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เอาแล้วก็เห็นใจหมดแหละนะครับก็เข้าใจนะบางทีเนี่ยผมสั่งอะไรใช่ป่ะแล้วผมต้องการอะไรด่วนก็ให้ร้านอะไรอ่ะเรียกรถมาเราก็ไอ้ทำไมไม่มาทีวะโหนี่ยังเรียกรถไม่ได้เลยไม่มีใครรับเลยเราก็งงอ้าวทำไมอ่ะคือก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงไม่รับอันนี้ผมมันก็ไม่รู้ไงมันก็แล้วแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่รับเขามีเหตุผลอะไรไหมอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบไงแต่ถามว่าอะไรชิ้นใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่นะนั่นน่ะเพราะบางทีเราต้องการที่จะว่าเฮ้ยโอเคร้านมีอะไรนะอะไรที่นี้ที่เราต้องการใช้เพราะลูกค้ารถเสียอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องการให้เขามาด่วนอะไรเงี้ยนะครับมีคนถามว่าสายหัวเทียนกี่ปีเสื่อมครับเฮียอาการตอนเสื่อมที่ชัดเจนคือรอดโดนเบาตกเครื่องไม่เร่งแรงเร่งไม่ขึ้นไหมครับเฮียถ้าสายหัวเทียนเสียเนี่ยมันน่าจะออกอาการเรื่องของกระตกนะหมายถึงว่ากระตก
1: เป็นเรียก
0: อะไรอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสายหัวเทียนเนี่ยหูถ้าย้อนกลับไปน่าจะเป็นรถยุคปี2000เลยนะ90กว่าถึง2000นิดๆอ่ะนั่นน่ะถึงจะเป็นสายหัวเทียนนอกนั้นไม่มีแล้วนะสายหัวเทียนนะฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้รถจะเป็น direct coil จริงๆ direct coil เนี่ยถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าฮะมันแม่นยำกว่าแล้วก็การจ่ายไฟมันรวดเร็วกว่านะครับเอาง่ายถ้าเป็นสายหัวเทียนเนี่ยคุณที่ดูการจุดระเบิดมันมาจากหัวโรเตอร์ใช่ไหมที่อยู่ในแกนกลางของจานจ่ายหัวโรเตอร์เนี่ยจะท่าที่ผ่านกระแสไฟไปยังหัวเทียนแต่ละไอเขาเรียกฝาครอบกะลาหรือว่าฝาจานจ่ายในแต่ละสูบซึ่งกว่าฝาครอบเนี่ยกว่าจะส่งสัญญาณมาที่คอยไม่ใช่คอยส่งสัญญาณไปที่โรเตอร์ตัดสัญญาณผ่านไปที่แต่ละสูบของเครื่องยนต์แล้วกว่าจะไปจุดระเบิดลงที่หัวเทียนเนี่ยมันใช้เวลาแต่ถ้าเป็นไดเรกคอยปุ๊บกล่องสั่งที่คอยปึ้งจุดตึ้มจุดตึ้มเลยนะฮะซึ่งมันเร็วกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไดเรกอ่ะมันจะทำให้รถยนต์เนี่ยมีเรียกมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะฮะเหมือนหัวฉีดก็เหมือนกันหัวฉีดเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยมันยิงผ่านท่อร่วมไอดีใช่ป่ะหัวฉีดจะฝังอยู่ที่ท่อร่วมไอดีซึ่งเวลามันฉีดน้ำมันปึ้งเนี่ยมันก็เป็นฝอยแหละแต่คุณอย่าลืมว่าระยะทางในการเดินทางระหว่างท่อร่วมไอดีไปถึงหัวห้องเผาไหม้หรือว่าในหัวลูกสูบเนี่ยมันจะต้องมีระยะห่างอยู่ระดับหนึ่งอย่างน้อยๆก็เกือบไม้บรรทัดหนึ่งแล้วกันหรือว่าประมาณสักครึ่งสัก5-6 นิ้วอะไรประมาณนี้ระยะทางในการเดินทางนะ

0: ถ้าเป็น direct หัวฉีดเลยเนี่ยหรือว่าไอ้พวก direct injection อะอย่างพวกอย่างทุกวันนี้เครื่องเบนซินอะหลายๆรุ่นก็จะเป็น direct แล้วนะฮะซึ่งถ้าเป็น direct ปุ๊บเนี่ยมันจะยิงเข้าห้องเผาไหม้โดยตรงเลยไม่ต้องมีระยะทางในการเดินเนี่ยมันเลยทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนี่ยดีขึ้นกว่าไอ้พวกหัวฉีดที่ฝังตามท่อไอดีแล้วกันนะครับ
1: อืมอ
0: ันนี้อธิบายคร่าวๆให้เห็นภาพง่ายๆนะอือฮึนะครับ
1: คือสั่งปุ๊บคือเหมือนกับสั่งให้เรายกแขนกับสั่งให้เราพูดอ่ะ
0: ใช่
1: ระยะในจากกล่องอ่ะมันไปถึงแล้วมันทันที
0: ครับผม
1: จะรีทาร์ดจะอะไรก็ตามแต่หรือจะเพิ่มต้องจ่ายดังนั้นตรงนี้ผมว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่มันทันสมัยกว่าเยอะนะ
0: อือฮึครับอื
1: มอ
0: ืมนะต้องดูแล้วกันนะฮะคือจริงๆบางอย่างเนี่ยถ้าเราอธิบายเห็นภาพได้เนี่ยผมว่าคนฟังน่าจะเข้าใจง่ายนะครับผม
1: อือ
0: ฮึนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรเหลือกันบ้างอีกนิดหน่อยนะฮะก่อนที่จะหมดเวลาคุณนันทศรก็ทักทายมานะฮะอืมส่วนถ้าใครที่อยากจะลองซ่อมรถด้วยตัวเองแล้วไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าลองหาคลิปหาอะไรดูก่อนก็ได้นะครับคือบางคนเนี่ยพอไม่มั่นใจก็จะไม่กล้าทำไงเฮียนัท
1: ก็จริงเนี่ย
0: จริงนะบางคนนี่แบบแต่พอได้ถ้าคุณได้เริ่มมั่นใจแล้วคุณได้ทำนะต่อไปเนี้ยผมบอกให้เลยว่าเครื่องมือคุณจะพรั่งพรูเลยตอนนี
1: ้ไอ้นั่นขาดซื้อเพิ่มไอ้นี่ทำไม่สะดวกซื้อเพิ่ม
0: ถูกใช่นี่ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าที่บ้านเนี่ยมีปั๊มลมนะแล้วผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าอยู่บ้านก็ไม่เคยซ่อมรถนะ
1: อืม
0: แต่เครื่องมืออ่ะตอนนี้มีครบหมดเลยบล็อกไฟฟ้ามากิตะที่เราไปซื้อญี่ปุ่นกันอ่ะก็อยู่ที่นี่นะ
1: เก็บไว้บ้าน
0: ไอ้ที่เป็นหม้อไอ้ตัวชาร์จแบตเตอรี่อ่ะของมากิตะที่ญี่ปุ่นมัน110โวลต์ใช่มั้ยผมก็ซื้อเมืองไทยแล้วนะเป็น220แล้วผมขี้เกียจมาต่อหม้อแปลงไงนี่ล่าสุดที่ซื้อไอ้บล็อกกระแทกกับไขควงจีนมาอีกเป็นเซตเลยก็ไม่เข้าใจตัวเองกันว่าซื้อทำไมเ นี่ยวางอยู่ที่บ้านอยู่เนี่ยรถก็ไม่ได้ทำนะแต่เหมือนกับว่าเป็นโรคจิตอะยังไงก็ต้องมีเครื่องมือติดบ้านอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ก็อยากแนะนำกับแฟนรายการหรือว่าคนที่ใช้รถอยู่ถ้าอยากซ่อมรถเองก็ลองเปิดใจและกล้าทำดูนะฮะพอคุณกล้าทำเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะง่ายเองแหละนะฮะไม่ว่าอาจจะอนาคตอาจจะเปลี่ยนท่าเบรกเองอะไรเงี้ยไล่ลมเบรกเองคือมันมีอุปกรณ์ขายเต็มไปหมดแหละทุกวันนี้นะครับ อ่ะวันนี้ก็หมดเวลากับเราสองคนนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกับเราสองคนใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะครับกับรายการมอเตอร์อินเทนนะครับวันนี้ผมก็เฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทนดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและนัทเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมาตรการคุมปืนย้ำจัดการทั้งปืนเถื่อนและปืนมีทะเบียนเข้มกันครอบครองพกพาและใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนแต่ขอให้แยกข้อที่จริงออกจากการตีความเพราะขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่จึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วหลักคิดสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือหยิบมาใช้ได้ตามใจไม่ใช่รัฐบาลจะเลือกจัดการปืนถูกกฎหมายหรือปืนเถื่อนก่อนเพราะรัฐบาลต้องจัดการทั้งสองอย่างปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดส่วนปืนที่อยู่ในระบบต้องตรวจสอบและควบคุมการพกพาการใช้อย่างจริงจังขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธปืนต้องมีระบบควบคุมเพราะเมื่อปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุสิ่งที่เดิมพันไม่ใช่ทะเบียนแต่คือชีวิตของประชาชนโฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอปล่าโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาทางการค้าไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ที่อินโดนีเซียเร่งอพยพคนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือเฟอร์รี่ที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ131คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร114คนและลูกเรือ17คนขณะแล่นออกจากท่าเรือปาดังไบบนเกาะท่องเที่ยวบาหลีมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเลมบาบนเกาะลอมบอกจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเฟอร์รี่ KM ปุตรียัสมินเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณช่องแคบลอมบอกส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดหน่วยกู้ภัยเข้าพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดแล้วยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรเมลูลูกากูย้ายไปร่วมทีมเฟเนบาเช่โรเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมย้ายไปร่วมทีมเฟเนบาเช่หลังฟาบริโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังยืนยันข่าวนี้รายงานระบุว่านาโปลีและเฟเนบาเช่บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาเกี่ยวกับการย้ายทีมของหัวหอกวัย33ปีเป็นที่เรียบร้อยหลังสโมสรจากตุรกียื่นข้อเสนอครั้งที่2ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า6ล้านยูโรหรือประมาณ230ล้านบาทและได้รับการตอบรับจากนาโปลีทั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากช่วงเวลา2ปีของลูกากูในอิตาลีกับนาโปลีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีส่วนช่วยสโมสรคว้าแชมป์เซเรียอามาแล้วต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับสโมสรลิเวอร์พูลอาจตัดสินใจถอนตัวในดีลของแบรดลีย์บาโกล่าแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสหากปารีสแซงต์แชร์กแมงไม่ยอมลดราคาจาก145ล้านปอนด์สำหรับลิเวอร์พูลล็อกเป้าบาโกล่าเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพสำหรับตำแหน่งเกมรุก ในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าหงแดงเริ่มเจรจากับแบชเชในการปิดดีลดาวเตะวัย23ปีมาร่วมทัพขณะที่บาโกล่าก็ได้รับอนุญาตในการเจรจาขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนตัวเพื่อย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรไม่คืบหน้ามากนักเพราะเรื่องค่าตัวที่ยังตกลงกันไม่ได้ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลอาจจะถอนตัวจากการไล่ล่าบาโกล่าหากแบชเชไม่ลดราคาที่เรียกขอไว้ประมาณ145ล้านปอนด์ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
6: ์เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99ที่เรดิโอขึ้นไปแข็งแรงวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณนานิธิพงศ์นะครับและอาจารย์สติสมุนไม่ช้อยนั่งลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับอยู่ไหนก็สบายใจนะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่นะทุกเวลาด้วยล่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่นะฮะต้องการความปลอดภัยก็ต้องมีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อนะอันนี้ผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi ครับโต้ตอบพูดคุยดูภาพสดนะครับได้เลยนะครับแล้วก็แบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงนะครับก็ทำได้ผ่านมือถือครับง่ายมากความละเอียดเนี่ยนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับซูมได้ถึง5เท่านะความคมชัดระดับเขาเรียกว่า 4K UHD ครับติดตั้งง่ายมากครับได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะติดตั้งง่ายไม่ยากเลยทนทานนะทนแดดทนฝนอันนี้เชื่อมั่นได้นะยิ่งช่วงนี้จะฝนตกบ่อยด้วยนะเพิ่มเมมโมรีนะครับ SD cardได้สูงถึง128กิกะไบต์บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันนะครับอันนี้มีไว้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวนะแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยนี่คราวนี้เรื่ององศาเนี่ยนะครับหมุนได้355องศาครับแล้วก็หมุนขึ้นลงเนี่ยได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้ด้วยแอปนะผ่านแอปในมือถือสำหรับกลางคืนนะครับภาพกลางคืนเนี่ยดูได้เลยนะครับเพราะว่ามีโหมดอินฟราเรดนะครับเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีครับโปรโมชั่นพิเศษสุดแบบนี้นะครับจาก Shop Mania นะครับซื้อ1แถม1ครับ1แถม1 buy one get one free นะครับสามารถโทรได้เลยนะครับราคาเนี่ย 1,290 บาทครับ1แถม1นะ 1,290 บาทแล้วก็โทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับเอาละครับเราจะไปที่อาจารย์สันติสมุนไม่ใช่รังลำครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณนานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติเสวยพิมลแม่ช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดก็คือกตัญญูรู้คุณคุณผู้มีพระคุณทุกท่านครับ
0: ครับผม
1: คุณสุเกียรติครับวันนี้วันแม่ครับ
0: ครับ
1: ผมขออวยพรให้คุณแม่ทั้งหลายทั่วประเทศและทั่วโลกจงมีความสุขความเจริญมีพลานามัยอันดีนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับเพราะว่าคุณลูกเกียรติก็รู้ว่าพระคุณนี้ของคุณแม่ใหญ่หลวงนะจะตักตวงเท่าไหร่ก็ไม่เวลาถ้าเกิดคุณไปอย่างนี้ก็ลองคัน
0: ใช่
1: เกียรติมีอะไรที่จะพูดถึงวันแม่มั้งครับ
0: ก็เมื่อวานได้พูดถึงวันแม่ไปกับพี่แก้วนะครับแล้วก็เป็นคือแม่เนี่ยเป็นพระในบ้านแล้วก็เป็นผู้ที่เรารักและเคารพมากเลยนะ
1: ครับ
0: มากที่สุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าก่อคลอดเรามานะฮะเลี้ยงดูเราจนเติบโตได้แบบนี้เนี่ยโอ้โหพอคุณแม่นี่ล้นเหลือนะอาจารย์เนาะ
1: คุณแม่คุณสมเกียรติมีชีวิตอยู่ไหมครับ
0: คุณแม่เสียแล้วครับอายุ92
1: โอ้โหดีนะครับคุณแม่เนี่ยแม่เสีย92คุณเกียรติก็เสียประมาณ90นะครับ
0: อุ้ยขอบพระคุณครับอาจารย
1: ์ขอเอานะครับเอาละครับคุณสมเกียรติครับวันนี้ที่ร้านแม่ชอยใหญ่หลวงไหมครับ
0: ครับ
1: ทุกปีเนี่ยเราจะต้องทำอาหารที่ผมเรียกว่าเป็นเมนูคุณแม
0: ่ครับ
1: คุณเบียร์รู้ไหมคืออะไรอาหารเนี่ย
0: หัวแกงเลี้ยง
1: นี่ที่ร้านนี่คนนั่นเองนะครับวันนี้ร้านแม่ช้อยโดยหลวงนั่นมาก แล้วก็รู้ๆกันว่าที่ร้านนี้จะมีเมนูที่ทุกปีของวันแม่เราจะต้องทำ
0: ครับ
1: อะไรล่ะ
0: แกงเลียง
1: แน่นอนโอ้ไม่เก่งนะครับคุณแม่คุณเกียรติเคยทำแกงเลียงให้ทานไหม
0: คุณแม่เป็นคนจีนอ่ะแกก็เลยทำแต่พวกอาหารจืดๆต้มจืดอะไรเงี้ยผัดอะไรเงี้ยจานเป็นแบบแท้จิ๋วมาจากสัวเถา
1: แม่ร้านของแม่ช้อยวันบนแม่นี่ครับ
0: ครับ
1: เราจะมีการเรียนสูตรของสเปียเจ้าคุณปริยูระวง
0: ครับ
1: รู้ไหมรู้จักไหมฮะ
0: คุ
1: ณนาคนะครับท่านก็คือเจ้าจอมบรรดาแพ
0: ครับ

0: ครับลูกๆใช่ไหมครับก็จะต้องมีงบปรีเพราะโบราณเชื่อว่าเป็นประสาทประสาทเนี่ยนะครับให้น้ำนมมันดีนะครับนั่นก็ใช่ครับแต่สูตรของสมเด็จเจ้าคุณประยูรวงศ์เนี่ยจะแตกต่างจากการเรียนทั่วไปที่เขาทำอยู่นะครับคือท่านจะใส่น้ำพริกกะปิลงไปด้วยไม่เคยทานใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่คุณบอกคุณพ่อคุณเออตอนที่จิริเตรียมวันนี้เลยให้มาสั่งไป
1: ครับ
0: คือมันจะการเรียนทั่วไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่น้ำพริกกะปิแล้วครับเขาก็ใส่นั่นนะครับกุ้งแห้งถูกไหมเคยรู้จักการเรียงไหม
1: รู้จักครับอาจารย
0: ์นั่นแหละใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีสมเด็จเจ้าคุณประยุรวงศ์หรือเจ้าจอมบรรดาแพรเนี่ยแหละท่านทำไม่เหมือนคนอื่นท่านเทน้ำพริกกะปิลงไปด้วยในการเรียงรสชาติมันก็เลยอร่อยเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: มันมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเผ็ดนิดนะครับหน่อยๆเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่าสูตรของเจ้าคุณประยูรวงศ์เนี่ยทำแกงเลียงอย่างไรวันนี้นะครับวันนี้ทั้งวันที่ร้านแม่ชอยเดยหลวงตอนนี้คุณผมนั่งมองดูเนี่ยนะครับคนนั่นร้านเลยนะครับนั่นร้านเลยแล้วเดี๋ยวผมว่าเชิญถึงคุณยี่หวายายหยีเพราะว่าจะทำต่อไปถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้ไห
1: ม
0: เพราะว่าเราก็มีวัตถุดิบอินกรีเดียนต่างๆมากมายนะครับ
1: วันนั้นใครที่วันนี้นะครับจริงๆวันเนี้ยลูกๆพาแม่ไปกินข้าวเยอะมากร้านอาหารเต็มหมดเลยอาจารย
0: ์ดีใจครับดีใจครับดีใจด้วยดีใจทุกท่านครับที่เนี่ยเดินเห็นคุณแม่มาในร้านแล้วผมก็ปลื้มใจบางท่านอายุมากๆเลยครับแล้วค่อยลูกจูงเข้ามาในร้าน
1: ครับ
0: บรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นความรักที่ลูกทุกคนมีต่อแม่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ลืมเอาคุณพ่อออกมาด้วยนะครับคุณพ่อออกมาด้วยนะครับโอเคผมก็คิดอยู่ปันพ่อของเราเนี่ยจะมีอาหารอะไรของวันพ่อบ้าง
1: ครับ
0: ว่าถึงเรื่องวันแม่เนี่ยนะครับวันแม่ไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยตัวนั้นนะครับ
1: กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าทั่วโลกเขามีวันแม่ไหมครับ
0: ประเทศนี้ครับมีวันแม่มาเจเดย์นะครับก็มีนะครับฟาเจเดย์ก็มีนะวันพ่อเขาก็มีนะครับสิ่งสำคัญของลูกๆทุกคน
1: ครับยังเยอรมันที่อาจารย์อยู่ก็มีเนาะ
0: มีครับมีครับ
1: มีครับ
0: มีเป็นพ่อของแม่ก็มีหมดแต่อเมริกาที่ผมเคยไปทำงานที่นั่นก็มีครับ
1: นั่นแหละคราวนี้นอกจากเมนูแกงเลียงแล้วยังมีเมนูอื่นอีกไหมครับ
0: อ๋อเรามีแน่นอนแกงเลียงแต่ว่าเมนูของเราเนี่ยก็รู้กันอยู่นะฮะของเราในมัสมั่นเนี่ยของสกุลบุญลาภเลย
1: ครับ
0: แต่ต้องเป็นมัสมั่นเนื้ออถ้าเป็นมัสมั่นไก่นี่เนื่องจากต่อมาคนไทยเนี่ยไม่นิยมกินเนื้อเพราะบุญลาภเนี่ยเป็นเปอร์เซียก็คืออิหร่านปัจจุบันนี้นะครับเอาก็เป็นมัสมั่นเนื้อซึ่งเชคอัมมัดต้นตระกูลบุญลาภเนี่ยนะครับนำมาจากเปอร์เซีย
1: ครับ
0: อีสมัยสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระนารายณ์มหาราชนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับจะจะทานกับประธานมัสมั่นเนื้อซึ่งเราก็ขายดีอยู่แล้วนะครับมัสมั่นเนื้อที่ขายดีแล้วก็ผมก็บอกว่าผมไม่คนลงมือทำเองจริงๆครับเพราะเรารู้ว่าคุณหญิงย่าเนี่ยคุณย่าเนี่ยนะครับเคยทำอย่างไรท่านสอนผมมาอย่างไร
1: ทำ
0: จับได้ทุกถ้อยกระบวนความก็ทำตามที่คุณหญิงย่าสอนมาหมดทุกอย่างเพราะคุณหัวหน้าเขาก็จะมีคุณต้องเรียนต้องรู้อย่างนะมัสมั่นเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันเลยคุณก็เกียรติทานตามถนนทางจะไปพวกนี้ไม่ใช่มัสมั่นชีอะนะฮะ

0: เป็นมัสมั่นของสุนีสุนีที่คุณไปกินไม่ว่าทางภาคใต้หรือที่ไหนก็ตามมัสมั่นเนี่ยจะเป็นสุนีคือมันนิกายสุนีนะครับ
1: ครับ
0: นิกายสุนีกับชีอานี่ต่างกันเพราะว่าชีอาเขาถือว่าเป็นนิกายที่ไม่เหมือนกับสุนีตรงที่ว่าสุนีเป็นพวกแขกอาหรับแขกทะเลทรายนะครับ
1: ครับ
0: แต่ทางชีอาเขาถือว่าเขาเป็นเปอร์เชียซึ่งก็โลกนี้ก็ยอมรับนะครับคุณสังเกตว่าเปอร์เชียนี่มีประวัติความเป็นยาวนานมากเทียบเท่าประเทศจีนเลย 5,000 ปีนึกว่าไง
1: ครับ
0: 5,000 ปีนะครับฉะนั้นเรารับวัฒนธรรมของชีอามาตั้งแต่สมัยพุทธนารายณ์มาไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะครับไม่ใช่อาหารเท่านั้นการค้าการขายเพราะว่าชีอาเนี่ยก็เดินทางค้าขายไปหลายประเทศในโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยตอนนั้นคือตอนนั้นเรียกประเทศไทยเรียกว่ากรุงศรีอยุธยาครับ
1: คร
0: ับ แต่ก็อย่างนั้นก็ยังไม่ได้เรียกสยามด้วยนะครับสยามได้มาเรียกหลังหลังจากสยามจอมพลป.พิบูลสงครามบอกว่าคนไทยนะมีเยอะแยะเลยนะครับทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศจีนก็เรียกตัวเองว่าไทยไทยไทยใหญ่ไทยลื้อไทยเขินไทยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับผมก็เคยรวบรวมไทยไว้ยัง20ไทยนะ20เผ่าท่านก็เลยบอกให้เปลี่ยนจากที่เคยเรียกตัวเองว่าสยามเป็นไทยตอนนี้ก็เลยมันก็เลยทำให้เราสามารถกลมกล่อมกับพี่น้องไทยทุกเผ่าเนี่ยกันได้อย่างดีเลยครับคุณสุเกียรติ
1: ครับ
0: แต่นั่นทำไมจะไปเรียกว่าผมเป็นคนสยามเนี่ยไม่มีครับลุงเวียนเป็นคนอะไร
1: คนไทย
0: น่าเห็นไหมครับไม่คุณเวียนไม่เคยพูดว่าผมเป็นคนสมเกียรติเป็นคนสยาม
1: ครับ
0: ความจริงคำว่าสยามเนี่ยเป็นคำที่คนอื่นเขาเรียกเราสยามเนี่ยแปลว่าดำแต่ว่าคนไทยเนี่ยผิวดำ
1: คร
0: ับ สยามก็คือแต่ว่าดำเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนจีนเขาแล้วกันนะครับเขาก็ผิวขาวหรือคนไทยเราผิวดำก็เลยถูกเรียกแล้วคนจีนก็มาเรียกจากคำว่าสยามเป็นเสียมไงเสียมล่อก๊กคือก๊กคนสยาม
1: ครับ
0: ซึ่งไม่คำว่าสยามเนี่ยนะครับไม่ใช่อย่างเขมรมันมาว่าเลยนะเขมรมันเรียกสยามมันบอกว่าแปลว่าโจรสยามโจรซึ่งเราไม่ใช่เลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราต้องควรจะรู้ผมอยากจะอธิบายเรื่องคำไทยว่าไทยกับสยามมันแตกต่างกันอย่างไร
1: ครับ
0: มีความหมายต่างกันแตกต่างกันยังไงครับนั่นก็ทั้งคำพม่าเรียกรัฐเนี่ยเรียกว่าชานประชาเนี่ยชาเนี่ยก็มาจากคำว่าสยามนั่นเองครับท่านหน้าไม่สามารถจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับว่าสยามก็ไปเรียกเป็นชาก็เลยเป็นราชาของรัฐไทยใหญ
1: ่
0: จนมาถึงทุกวันนี้
1: คร
0: ับ เกียดพูดมากพูดบ้างผมเหนื่อย
1: โอเคคือมันมีนิสานของประเทศอังกฤษอาจารย์เขาเมื่อวานนี้คุยเล็กน้อยนะครับมันต้องถามอาจารย์เขาจัดลำดับของสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยปี2026อาจารย
0: ์ครับ
1: อันนี้อาจารย์ได้เห็นข้อความนี้หรือยังไม่รู
0: ้ไม่เห็นนะไม่ได้เห็นคร
1: ับ
0: อ
1: ันดับหนึ่งอาจารย์ต้องให้อาจารย์เพราะอาจารย์ไปมาทั่วโลกแล้วอันดับหนึ่งเนี่ยเขาให้โฮจิมินห์ซิตี้เวียดนาม
0: เออแล้วอันนี้แปลกจังโฮจิมินห์ก็อยู่นะครับแต่ก่อนเรียกว่าไซคอนผมไปตามข่าวสงครามอยู่ในเวียดนาม
1: ครับ
0: สุดปีชอบกินอาหารในไซคอนเนี่ยนะหรือโฮจิมินห์เนี่ยนะครับมันเพราะเหตุผลคนใดครับที่สังเกต
1: นี่สิเพราะมันขึ้นมาแค่ว่าในข่าวนะฮะว่าทาง

0: ทางนิสสันของอังกฤษเนี่ยจำชื่อนิสสันไม่ได้เขาก็ผมก็เลยก๊อปปี้มาว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เวียดนามอันดับสองอาจารย์เป็นกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย
1: รับไม่ได้ครับไม
0: ่
1: ได้
0: ยังไงก็ต้องอาจารย์นี่แหละอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับ
1: ยังไซคอนหรือโฮจิมินห์ยังรับพอจะรับได้เพราะว่าผมตื่นมาผมอยู่ถนนตุยอตุยอสเตทนะครับผมพักอยู่ที่นั่นริมแม่น้ำไซคอนเลยนะครับก็เช้าเช้าผมต้องเดินจากถนนตุยอนะครับไปที่ตรงในใจกลางของเมืองไซคอนเนี่ย
0: จ
1: ะมีโบสถ์นะโบสถ์คริสต์แต่หน้าโบสถ์เนี่ยก็จะมีคนชวนเอาเผล
0: อ
1: ขายเยอะเลยครับมันไม่ใช่ขายน้อยๆเป็นร้อยเจ้าเลย
0: อ
1: ันนี้ยังพอจะเชื่อถือได้ว่าเป็นสตรีทฟู้ดแต่กัวลาลัมเปอร์ที่ผมก็อยู่นะครับผมก็ไม่เห็นอะไรนี้จ้ะในกัวลาลัมเปอร์คุณเกียรติเคยไปไหม
0: ไปครับ
1: รู้ไหมว่าไอ้ตามสตรีทฟู้ดมันมีอะไร
0: ก็นั่นแหละสิผมเอง
1: มันมีต้มยำกุ้งครับคุณสมเกียรติคนมาเลนี่ชอบกินต้มยำกุ้งเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เอาต้มยำกุ้งไปทำกินทำขายเนี่ยอยู่ที่ตามสตรีทฟู้ดของมาเลนะครับม
0: ัน
1: ไม่ใช่อาหารมาเลผมว่านิตยสารอังกฤษเท่านี้นะครับเหตุผลไม่พอเพียงครับ
0: เขาเรียกว่ารักษาป่ะรักษา
1: โอ้ยรักษานี่เป็นอีกอย่างนึงนะครับรักษาเนี่ยไม่ใช่รักษาเนี่ยมันมีในมาเล
0: ครับ
1: ที่ปีนังก็กินรักษานะครับรักษาก็มีในมาเลจริงอยู่แต่ไม่ใช่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับก็ขายกันบ้างนะทั่วไปในสิงคโปร์ก็มีรักษานะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่แค่ทีมาเลเท่านั้นนะครับ
0: แล้วก็ไม่เป็นที่ในเมืองไทยเองอ่ะก็มีร้านที่อยู่ข้างๆร้านของคุณจอนนี่ฟู่หยวนอ่ะก็มีร้านอาหารมาเลก็มีหลักษาแต่ว่าหากินยากนะอาจารย์เนาะ
1: ก็แล้วแต่ใครลิ้นมาใครก็ลิ้นมันผมเองไม่ได้สนใจหลักษาเท่าไหร่ละครับ
0: อันดับ3เป็นจาการ์ตาอินโดนีเซีย
1: อะไรล่ะอินโดนีเซียสตรีทฟู้ด
0: นั่นแหละสิ
1: บอกไหมอาหารคืออะไร
0: ไม่เคยไปจาการ์ตาอาจารย
1: ์ลักซาไม่ใช่ไม่ใช่ลักซา
0: จาการ์ตา
1: จำไม่ได้มันมีไม่ผมก็จำไม่ได้ก็มีสเต๊ะลวกเนื้อสเต๊ะไก่สเต๊
0: ะ
1: ที่อินโดนีเซีย
0: คุณผู้ฟังได้คนไหนพอไปบ่อยหรือว่าอยู่จาการ์ตาทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยก็ SMS มาเลยครับ4689899 4689899
1: แต่ดูทีนะฮะอ้าวแล้วมีของประเทศไทยติดไหม
0: มีติดอันเดียวอันดับ4เป็นไทเปไต้หวัน
1: ไอ้ดีบอกว่าไอ้นิติญาณอันนี้ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อถือนะไต้หวันแล้วติดอะไรล่ะไต้หวันติด
0: คือตลาดไต้หวันเขาก็คล้ายๆกับเรียนแบบทางญี่ปุ่นอาจารย์หมายถึงว่าเขาก็จะ
1: ไต้หวันเลย
0: ชาไข่มุกนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีเยอะมากก็ขนมก็จะเยอะอาจารย์แต่ว่าแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะเป็นเกาะเนาะ
1: ครับ
0: ลำดับ5เป็น
1: ไต้หวันถูกก็อยู่นะครับที่ผมเห็นเนี่ยสมัยเมื่อที่ผมอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยมันมีวงเวียนอาหาร
0: ครับ
1: โรงเรียนอาหารเนี่ยขายกลางคืนนะกลางวันไม่ได้ขายเขามีระเบียบก็ที่มีขายที่ไต้หวันเนี่ยที่เราขายกันมาคือข้าวขาหมู
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ต้มผักขาหมูพะโล้อะไรเนี่ยนะครับมันเป็นคนฮกเกี้ยนคนฮกเกี้ยนแล้วคนฮกเกี้ยนเนี่ยคนตะจิ๋วนั้นเนี่ยหรือฮักก้าหรือแพะเนี่ยมันมีความผูกพันกันอยู่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับบอกว่าคนไต้หวันคนไต้หวันก็เป็นคนฮกเกี้ยนแต่ไม่ใช่เป็นคนเจ้าของเกาะไต้หวันนะเพราะไต้หวันก็มี คนอยู่แล้วเพียงแต่เกียงไกเช็กเนี่ยแพ้ศึกสงครามนาแพ้เหมาเจอตุงเนี่ยก็อพยพไปอยู่ที่เกาะไต้หวัน
0: ฟอร์โมซาเกาะฟอร์โมซาเนาะ
1: ฟอร์โมซาก็เกาะฟอร์โมซาเนี่ยเกาะไต้หวันเกาะไต้หวันไม่ใกล้กัน
0: ครับ
1: ฟอร์โมซาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ทั้งนั้น
0: ครับ
1: เทศจีนมากก็ผมบอกว่ามันผมไปอยู่ที่ไต้หวันนะกลางคืนแล้วมันก็เป็นวงเวียนอ่ะคุณเรียกเกิดทานวงเวียนอาหารที่เมืองไทยเรามีไหมครับ
0: โอ้ไม่ทัน
1: สวนมะลิไง
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: เกิดไม่ทันเหรอ
0: ครับ
1: นั่นเราชาบวงเวียนสวนมะลิสายกลางคืนเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็มีร้านเปิดพิจารณาตั้งหลายร้านนะครับที่ผมเขียนนะเขียนถึง
0: คร
1: ับ ผมเคยเขียนตั้งแต่สมัยอยู่ไทยรัฐแล้วนะครับในวงเวียนอาหารที่สวนมะลิ
0: มัน
1: มีอาหารเยอะแยะมีอาหารแซ่บจิ๋วอาหารฮักกาอาหารไหหลำเนี่ยสนุกเลยผมเนี่ยชอบมากวงเวียนมันสมัยตั้งแต่เขาลื้อไปยังเสียดายเลยเสียดายครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นอะไรไปแล้วอาจารย
1: ์เป็นธนาคาร
0: อ๋อ
1: เป็นธนาคาร
0: ครับใครทาน SMS มานะครับ4689899จัดรายการร่วมกันนะครับกับอาจารย์สันติเสวนมนต์ไม่ช้อยนางลำเปิดพิสดารนะครับและผมสมเกียรติมาอันดับ5อาจารย
1: ์นะ
0: เม็กซิโกซิตี
1: ้อันนี้ไม่เกิดไป
0: เราผ่านไปเลยอันดับ6มะนิลาฟิลิปปินส
1: ์มาลินดาผมเมื่อเกียวโปะผมก็อยู่นะเกียวโปะที่มะนิลาก็มีมันนึกไม่ออกนะที่ผมกินอร่อยที่อาหารฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ามันไม่อร่อยเท่าไหร่เลยแล้วมันเป็นพุทธิตรงไหนผมอยู่สงสัยมีผมกินอยู่มีอเนสกัดอยู่หน้าอ่าวมะนิลา
0: ครับที่คนชอบที่ชนชอบกลางคืนไปเยินไปเดินไปดูชมวิวจีบหนุ่มสาวกันน่ะก็คือตรงนี้ใช่ไหม
1: ตรงไหนนะ
0: ตรงที่อาจารย์บอกอ่าวมะนิลา
1: เพราะอยู่ด้าอ่าวเลยใช่มะนิลาเนี่ยที่อร่อยเนี่ยริสกะเป็นพวกปิ้งๆย่างๆเนี่ยนะครับผมจำได้เข้าเอาไอ้ลาว่าหินภูเขาไฟเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผมงงกับไอ้เจ้าวิทยาศาสตร์นั่งติดเจ้านี้เอาไปที่ไทยเราไม่ติดใช่ไหม
0: มีมีฮะอยู่อันดับ9จากอันดับ6มะนิลาอันดับ7ก็ยังเป็นเวียดนามฮะฮานอย
1: โอ้งงจริงฮานอยผมก็อยู่นะครับคือจะพูดว่าเฝอเนี่ยเฝอฮานอยกับเฝอไซก้อนเนี่ยจะแตกกัน
0: ครับ
1: เฝอฮานอยเนี่ยผมก็กินเป็นเฝอเนื้อแต่ถ้าฮานไซก้อนเนี่ยจะเป็นเฝอไก
0: ่ครับ
1: แต่ใจผมเนี่ยไปอยู่ที่ฮานอยเนี่ยนะครับผมชอบกินเผือเนื้อมากกว่าเพราะมันเข้มข้นนะฮะอร่อยอร่อยอันเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะพูดว่าเผือในไส้ก้อนเนี่ยที่บอกว่าอยู่หน้าโบสถ
0: ์โบสถ์
1: เนี่ยครับมีอะไรจะเลาะอาจจะเป็นถึง109เลยผมทุกวันทุกเช้าที่ฮานอยเผือเนื้อก็มีหลายเจ้าแต่เป็นร้านนะเป็นอยู่ในร้านนะครับไม่ได้อยู่สตรีทผมก็จะว่าตีความยังไงนะครับถ้าอยู่ในร้านนี่จะเป็นสติเลยสติผมเข้าใจเอาเองนะครับว่ามันต้องอยู่กับถนนเลย
0: ครับ
1: ถึงมันมันอยู่ในร้านถึงจะอยู่ริมถนนนี่จะถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดได้หรือไม่คุณต้องนิยามไม่ชัดเจนก่อนนะครับว่าฟู้ดสตรีทกับร้านอาหาร
0: ครับ
1: มันต่างกันตรงไหนครับ
0: ถ้าเรานึกภาพออกก็อย่างเยาวราชที่ขายอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยเน
1: าะอย่างนี้
0: เป็นฟู้ดสตรีท
1: แน่นอน
0: ครับ
1: เป็นฟู้ดสตรีทใช่มันอยู่ฟู้ดเนี่ยอยู่ในสตรีทเนี่ย
0: ครับ
1: สตรีทก็ถนนที่มีเท้าเดินคนเดินเนี่ยผมว่า
0: อันดับ8ครับไปเราไปเร็วนิดนึงอันดับ8โยฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต
1: ้อันนี้ไม่เคยไปมันมีอะไรฟู้ดสตรีทมีอะไร
0: ไม่รู้พวกอาหารพวกอาหารป่าผมรู้นะ
1: นั้นป่าได้ไง
0: ไม่ใช่ไม่อาหารป่าพวกเนื้อสัตว์ที่เป็น เป็นเนื้อสัตว์ที่เขามีแล้วมาทำเป็นกิลเป็นบาร์บีคิวไปอะไรเงี้ยป้าอาจารย
1: ์ผมไม่เคยไปแต่ผมเคยไปเคนยาเคนยาเนี่ยมีเนื้อสารป่าพวกเนื้อจระเข้ผมก็กินกับเขานะครับเนื้อสัตว์ป่าหลายอย่างเนื้ออะไรเนี่ยก็มีเยอะแยะเลย
0: อ
1: ีกงานกันคงฟังไว้เป็นเพลินนะคุณสมเกียรติ
0: ครับผมอันดับ9แบงกอกกรุงเทพ
1: มียกตัวอย่างไหมคืออะไร
0: ไม่เขาไม่ได้ยกตัวอย่างพอดีเขาแค่เป็นเนื้อข่าวไม่ได้ยาวอาจารย
1: ์
0: แล้วก็บอกแค่ว่าสตรีทฟู้ดอันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และปิดท้ายด้วยมุมไบอินเดีย
1: มุมไบทุกอยู่มุมไบสตรีทฟู้ดตรงไหนเนี่ยผมจะ
0: นี่ไงก็เนี่ยต้องอาจารย์เลยแหละ
1: มุมไบคนอยู่นะฮะมุมไบผมไม่เข้าใจก็ต้องบอกยกตัวอย่างไอ้สตรีทฟู้ดเนี่ยบูดถนนอะไรชื่ออะไรถ้าจะมีอาหารด้วยก็ดีผมอยู่มุมไบนะผมทำทัวร์ในอินเดียเนี่ยก็บอกได้ว่าถ้าจะทุกเมืองของอินเดียแล้วผมเดินหมดแล้วมุมไบ
0: ครับเนาะแต่อย่างที่เราดูในสารคดีต่างๆพวกเกี่ยวกับเมืองทางอินเดียหลายๆเมืองเขาก็จะแบบเป็นสตรีทฟู้ดแหละแต่ว่ามันดูแบบเป็นพวกนานโรตีเป็นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์เนา
1: ะอ๋อครับผมก็อยู่ก็มันก็ขายอาจจะใช่ไงตรงนี้พวกแขกก็ขายกันข้างถนนริมถนนนะครับเช้าๆตื่นมาผมก็ไปกินอาหารเสร็จเช้ากับพวกแขกเขาเนี่ยอันนี้ใช่คือเราเห็นภาพเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเขียนนี่เราก็เห็นภาพอ๋ออย่างนี้นะอยู่ตรงนี
0: ้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการโอ้จาก 20,000 กว่าคนนะครับเราก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มากรุงเทพบ่อยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปทางเวียดนามมาเลอินโดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมด 20,000 ประมาณ 25,000 คน
1: เขาโหวตอ๋อไม่ใช่นิติศาสตร์เขาโหวตนะเขาลีดเดอร์ผู้อ่านเขาโหวตใช่ไหม
0: ใช่โหวตจากคน 25,000 คนอาจารย
1: ์อังพอหวานไปนะครับ
0: นะฮะเอาละก็มาเพราะว่าเมื่อวานเห็นข่าวแล้วก็ยังคุยพี่แก้วว่าต้องถามพี่อาจารย์สันตินี่แหละว่าแต่ละเมืองอ่ะที่เราอย่างกับจาการ์ตาก็ไปอาจารย์ไปเพื่อนดาวอาจารย์อยู่นี่โอ้โหครับทำข่าวมากมายนะครับอย่าง KL ก็ไปบ่อยใช่ไหมคุณลำเปอร์ไปบ่อยไหมอาจารย
1: ์ก็ใช่นะผมจะบอกให้นะคุณลำเปอร์เนี่ยนะก็คือปากุเต๋
0: อ
1: เมืองเกลังหรือเมืองแครง
0: ครับ
1: ซึ่งอร่อยมากๆนะในเมืองเกลังหรือเมืองแครงเนี่ยนะครับเกลังนี่เป็นภาษามาเลย์เมืองแครงเป็นภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: ทั้งเมืองขายแต่ใบกุเต๋หรือปากุเต๋เนี่ยนะครับ
0: ม
1: ีแตกต่างกันเยอะแยะเลยผมก็ไปเรียนเพราะตอนนั้นรัฐบาลนึกขึ้นได้รัฐบาลมาเลเชียให้ผมไปสอนอาหารไทย
0: ครับ
1: ผมว่าเออยินดีก็ขอให้ผมไปสอนต้มยำกุ้งเนี่ยละผมก็บอกเออคุณต้องให้ถ่ายออกไปผมไปกินเมืองแครงเมืองกรัง
0: ครับ
1: กินปากุเต๋ให้ได้ผมก็ไปเขาให้เนื้อจัดรถให้ความจริงจากกรังมันเอลเอไม่ใช่เอลเอ
0: เคล
1: เนี่ยมันห่างกัน60 กิโลเมตรเท่านั้นอ่ะก็สำนองกรุงเทพไปอยุธยาพอผมไปจากเช้าเลยนะครับโอ้โหคุณเดียร์ตามถนนหนุนทางมีขายจากปากุเต๋ขายจากปากุเต๋แล้วผมก็ไปเรียนมาว่าปากุเต๋ของไอ้เมืองกะลังหรือเมืองแครงนี่เขาทำกันยังไงและทุกวันนี้ผมก็เอาสูตรนี้มาทำแต่มาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: ที่ร้านแม่ชอยใหญ่หลวงซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมาก
0: ม
1: ีผู้คนชอบเพราะว่ามันโป๊ะมันบำรุงร่างกายอ
0: ่
1: ะจริงเรียกว่าโป๊ะครับคุณที่เคยกินนี่อย่างที่ร้าน
0: เคยแล้วครับ
1: ชอบไหม
0: ชอบแห้งแบบแห้งก็มีแบบน้ำก็มี
1: อ๋อบางแห้งนี่ผมเคยทำส ตอนนี้มันคนไม่ค่อยสั่งผมก็เลยไม่ทำ
0: เพราะเขาอยากสดไอ้ตัวน้ำมันอ่ะมันมี

0: ตัวสมุนไพรนะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: มีสิก็มีเครื่องยาจีน
0: เครื่องยาจีน
1: ไทยเครื่องยาจีนหมดเลยสมุนไพรนี่ต้องเป็นอาหารไทยเรียกว่าใส่สมุนไพร
0: เครื่องยาจีนคนก็จะสดอยากสดน้ำ
1: ไปถามพ่อคุณดูจินหลีเจียงเนี่ยก็มียาเครื่องยาจีนเยอะเลยนะครับนี่วันอังคารหน้ามั้งวันอังคารที่25ที่จะถึงเนี่ย
0: ครับ
1: คุณพ่อคุณจะเปิดร้านชื่อว่าเหมา
0: ที่อาจารย์บอกแล้ว
1: ก็ถ้าแต่เช้าคุณจะไปช่วยคุณพ่อคุณหน่อยสิ
0: ครับ
1: ไหวไหม
0: เดี๋ยวไม่รู้ว่ามีงานอะไรไหมอาจารย์เดี๋ยวขอดูคิวก่อนนะครับโอเคเปิดร้านขายของโบราณนะจ๊ะเนาะ
1: ไม่ใช่เมามีพวกเมาเชื่อตุงเนี่ยเยอะแยะเลยไอ้สนใจเชิญนะอยู่ถนนเสือป่า
0: ครับ
1: ก็มีคุณพ่อของคุณพ่อคุณน่ะคุณปู่คุณน่ะ
0: ครับ
1: สมพวกลูกของเมาเยอะแยะนะมีแตกต่างกันมีทั้งลูกปั่นลูกยีดลูกเสียอะไรถ้าอยากจะสนใจเนี่ยนะครับก็ไปร้านของนี่เขาชื่อว่าร้านเหมาเหมาบ้านของเหมานั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ขอเชิญกัน
0: นะฮะใครที่อยากเข้าไปเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้อีกทีนึงใกล้ๆวันเปิด25นะครับ
1: 25วันอังคารเปิดแต่เช้า9โมงเช้า
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมจาน
1: ดีครับ
0: SMS มาเยอะแล้วเดี๋ยวมี SMS ตอบด้วยพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุด Exclusive ไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 2016673 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับในวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้หลายคนลูกๆนะครับก็จะพาแม่ไปทานข้าวพาแม่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นในนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเพราะฉะนั้นวันแม่ไม่ได้มีแค่เฉพาะวันนี้นะครับทุกวันน่ะหมายถึงว่าวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ทุกวันน่ะนะครับใครที่ยังมีแม่อยู่นะฮะใครที่มีคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดูแลท่านให้ดีเลยทีเดียวนะครับพอถ้าอย่างผมหรืออย่างหลายคนที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะคิดถึงแม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคุณแม่วันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติครับอาจารย์อยู่ในสายยังครับ
3: อยู่แล้วครับ
2: มาดู SMS กันนะอาจารย์
3: ได้คร
2: ับ ต้องบอกวันนี้ใครมีแม่อยู่เนี่ยต้องไปหาแม่แหละนะฮะ
3: คร
2: ับ ไม่ใช่วันเดียวนะทุกวันนะจ๊ะเนาะว่างปุ๊บไปปั๊บอาสติครับ
3: ครับ
2: ตอนเด็กๆพี่ปองคงน่ารักน่าชังแต่พี่ปองเคยมีคนกล้าอุ้มไหมครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งทำไมอ่ะก็ตอนเด็กๆมันก็ไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี
3: ้เหรออ
2: ะไรล่ะอาจารย์ตอนเด็กๆอ่ะ
3: ทุกวันนี้สมเกียรติรู้ตัวว่าตัวใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
3: ไม่
2: มีใครไปอุ้มอ่ะ
3: มัน
2: มีคนพยายามจะอุ้มจานแต่เราไม่ให้อุ้ม
3: รู้ได้ไงคุณอายุเป็นเด็กๆอ่ะ
2: ตอนเด็กๆคนอุ้มมีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คนเลี้ยงอ่ะที่แม่จ้างให้เลี้ยงอ่ะเขาก็ต้องอุ้มเราอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนโตเนี่ยมีคนพยายามจะมาอุ้มนะอาจารย
3: ์เหรอ
2: ใช่แต่ผมว่าผมปฏิเสธ
3: เ
2: ลยอาจารย์อุ้มไปแล้วล้มไปไงหัวฟาดโหไม่ไหวอ่ะ
3: ไม่รู้นะ

0: น่ารักขนาดนั้นเชียวหรอเจ็ด
1: โอ้โหอาจารย์ผมเป็นคนรักเยอะนะอาจารย์ถ้าบอกอาจารย์เนี่ยจะเสียใจ
0: ผมไม่เสียใจครับเสียดาย
1: เสียดายอะไร
0: เสียดายที่ไม่ได้อุ้ม
1: ตอนนี้อุ้มไม่ไหวนะSMS มาอีกอันหนึ่งแล้วอาจารย
0: ์ครับ
1: น่าเสียดายครับช่วงที่คุณอาสันติมาทัวร์ภาคอีสานร้านข้าวมันไก่ของผมหยุดขายเลยไม่ได้มีโอกาสเรียนเชิญคุณอาสันติมาจากเดี๋ยวนะจากร้านชื่อชาอะไรอะร้านชื่อชาลินข้าวมันไก่โคราชครับอาจารย
0: ์อ้าวไม่รู้ก็โคราชก็ผ่านไปอ
1: ่ะไม่ก็เราบอกแล้วตอนที่อาจารย์จะไปก็บอกแล้วว่า SMS มาได้เลยนะครับว่าอยากให้อาจารย์ไปชิมที่ไหน
0: ใช่ก็บัวใหญ่ผมยังไปเลย
1: อ
0: ๋อมันห่างจากโคราชจังเยอะนะครับ
1: ไปหมดแล้วโอ้โหหนองคงหนองคายจังหวัดเลย
0: ไปหมดหน้าเลยหนองคายไป
1: ขึ้นเขาลงห้วยไปหมด
0: ครับเนี่ยแหละไปเพราะผมก็มีโครงการอย่างนี้ตลอดผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าคุณไอ้ข้าวมันไก่ร้านเนี่ยนะคนละ
1: ชาลิน
0: มาผมพูดในรายการวิวเนี่ยแหละถ้าผมจะไปผมจะบอกเขาเตรียมตัวไว
1: ้
0: คือข้าวมันไก่นี่ผมจะอธิบายนิดนึงครับชาลินครับข้าวมันไก่มีสองประเภทแต่เดิมจริงๆคือไหหลำนะครับซึ่งคนไทยคนไหหลำนะมาขายก่อนในประเทศไทย
1: ครับ
0: ต่อมามีคนไปกินข้าวมันไก่ที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: ก็เลยเอามาทำเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ตอนนี้ในวงการอาหารเมืองไทยข้าวมันไก่จะเป็นสิงคโปร์เสียเยอะเลยนะครับ
1: ร้านใหม่ๆเนาะ
0: ใช่ครับมันก็ผมก็ไปกินนะครับแต่ผมพูดไม่ใช่แต่ของคนไทยทำอร่อยกว่าสิงคโปร์ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็น
0: เคยไปกินหมึกข้าวมันไก่ไหม
1: ยังไม่ได้ไปเลยอาจารย
0: ์โอ้โหนี่แหละสุดยอดเลยขายดีมากมากขายดีจนตั้งโรงงานเลยทำข้าวมันไก
1: ่
0: อยู่ในซอยสวนผัก
1: ครับ
0: ผมแนะนำให้คุณไปลองกินคุณลินครับถ้าไก่ไหหลำเนี่ยนะครับก็ไปลองศึกษาดูว่าตอนนี้คนไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนิยมกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับ
1: มากเลย
0: มากมากเลยครับแล้วก็อร่อยจริง
1: ๆ
0: แต่ว่าคุณหมึกข้าวมันไก่เนี่ยนะครับมีคนอะไรบุกเบิกคนจะเรียกว่าคนแรกก็ได้เมื่อผมไปกินคนแรกตอนนั้นนะครับไอ้คนพี่ไปกินมาแล้วเนี่ยฮะ
1: ยังเลยจ้าตอนหลังอ่ะพอเขาคนเยอะมากไปแล้วหมด
0: คือผมก็ไปเขาเปิดร้านมาได้ไม่ถึงเดือน
1: ที่ตรงร้านตรงนี้เนี่ยเพชรบุรีอ่ะ
0: ใช่ซอยกิ่งเพชรนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็ไปกินโอ้โหได้ลำบากมากที่คุณเจ็ดเพราะว่าไม่มีที่จอดรถ
1: ม
0: ันเยอะเลยตอนหลังเขาก็เลยขยับขยายขึ้นมาเปิดหลายแห่งใครอยู่สุพรรณก็จะมีข้าวมันไก่หมึกพ่อคุณหมึกผู้หญิงเนี่ยนะครับ
1: เขาเป็นคนสุพรรณ
0: เป็นคนสุพรรณปัจจุบันเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะที่ซอยสวนผักรู้จัก
1: ตอนนี้กว้างขวางเลยโอ้โถง
0: เลยได้จอดรถได้นะจอดหลายสิบคันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อร่อยมากหรอกตอนนั้นนะครับคุณไปลองทานดูนะครับถ้าคุณอยากจะสืบ
1: หมึกข้าวมันไก
0: ่
1: นะครับคุณชาลินร้านชาลินนะครับลองมาทานดูลุงสันติครับร้านเปิดพิศดารณ์ปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่ร้านครับ
0: ในประเทศไทยก็มากกว่า 5,000 ร้าน
1: 5,000 ร้านนะครับ
0: ผมทำมา50ปีแล้วนี่ร้านเปิดพิศดารทำมา50ปีนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มตั้งแต่2519ปัจจุบันนี้250069
1: ฮะโอเคอาสันติครับอาหารญี่ปุ่นเขาใส่ผงชูรสหรือไม่ครับถ้าใส่ก็น่าจะแปลกใจที่คนญี่ปุ่นอายุยืนกว่าคนชาติอื่น
0: คืออย่างนี้คือไอ้ผงชูรสเนี่ยนะครับมันเกิดจากที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: รสชาติมันจะเรียกอุมามินะครับก็คนญี่ปุ่น

0: เวลาเขาใส่ถึงชุดอาหารเนี่ยเขาใส่นิดเดียวสมัยผมเด็กๆเนี่ยอาจิโนโมโตะเนี่ยมาเจ้าแรกเลยของญี่ปุ่นเขาจะมีแค่ไม้เล็กๆเหมือนไม้แทะหูอะเขาจะสวัสดนะ
1: สกิดสกิด
0: เพิ่มซุปนะละเมงหรืออะไรก็ตามเขาจะสวัสดยังมากก็แค่สองครั้งนะครับแต่พี่ไทยเรานะครับไม่อย่าพี่ไทยเลยพี่ลาวพี่พม่านี่ใส่ทีนะครับโอ้ยใส่กันเป็นช้อนโต๊ะนะไม่ใช่ช้อนชาเคยไปกินที่เวียงจันทร์ไหมเคยกินไหม
1: เคยครับ
0: นอกจากนั้นนะบนโต๊ะเขาเนี่ยก็จะมีกระปุกเนี่ยใส่ผงชูรสด้วย
1: มีน้ำส้มมีพริกป่นมีน้ำตาลแล้วก็มีผงชูรส
0: โอ้โหวันนั้นผมไปผมก็นึกว่าไอ
1: ้น้ำตาล
0: เป็นน้ำตาลใช่ไหมก็ตักใส่โอ้โหคล้ายเป็นผงชูรสนะครับจริงๆส่วนผมก็เลยบอกว่าความจริงผมก็อายุมากแล้วอยากจะแนะนำนะครับให้ท่านที่ฟังเนี่ยที่เป็นผู้สูงวัยอย่าไปกินนะสมผงชูรสมันไม่ดีต่อคนสูงวัยถึงอายุเลยนะครับ
1: นะฮะทานได้เล็กน้อย
0: ฮะ
1: กินได้เล็กน้อย
0: ได้เล็กน้อยได้ผมก็อยู่ในสงครามนะครับสงครามเขมรเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยเวลาไทยก็ถูกยิงเนี่ยนะเขาจะเอา
1: ปอก
0: เนี่ยมาใส่ตรงแผล
1: มันฆ่า
0: เลือดเพื่อได้สนิทเลยคุณสมเกียรติเห็นมองกันตาเลยครับ
1: นะครับขอเอสเอ็มสุดท้ายครับอาจารย์เวลาหมดรักชาเนี่ยเปรียบเทียบกับพระรามลงสงได้ไหมครับ
0: ไม่ได้คนละเรื่องคนละสูตร
1: แล้วเนื้ออูดทำมัสมั่นได้ไหมคะจากคุณแนน
0: คุณแนนครับผมไม่มีเนื้ออูดนะครับ
1: หมายถึงว่า
0: ทุกประการผมทำได้นะได้ได
1: ้เพราะมัสมั่นมันก็ใช้ทุกเนื้อนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่จะผมก็จะว่าเนื้ออูดนี่คิดเอาเองนะฮะไม่เคยทำมันคงสาบนะครับเพราะผมเคยจีหูนะครับตอนอยู่ไทโล
1: ได้ครับอาจารย์เดี๋ยววันพรุ่งนี้ใครว่างตอนนี้ก็แวะไปกินนะครับแกงเลียงกับข้าวที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงยังมีที่นั่งพอใช่ไหมครับหรือเต็ม
0: โอ้ยังมีครับมาจะครับว่าหมุนเวียนอีกนั่งเต็ม
1: โอเค
0: เป็นไงคุณยิวบาก
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันครับอาจารย
0: ์ได้
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอเค
1: เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์นะครับงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์ไทยซิ้วนะฮะCurtain and the Golden Lotus ถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เรามาในคอนเซปต์บุษบงกตม่านไหมลายสยามครับเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าใครที่ชอบเรื่องไหนใครที่ชอบใครต้องรีบโหวตเลยนะครับชอบทั้งเรามีทั้งหมด5สาขารางวัลด้วยกันซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะเรียนให้ทราบนะครับว่าแต่ละสาขามีใครได้รางวัลใครเข้าชิงรางวัลบ้างรางวัลแรกนะครับเป็น Y Couple of the Year ครับซึ่งผู้ที่ได้เข้ารอบมานะครับY 1ครับติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวลY 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่าส่วน Y 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลิงกับออมส่วนรางวัลที่2เป็นฝ่ายชายครับ Prince of Boys Love นะครับผู้เข้ารอบนะครับ B 1เก่งฮฤทธิ์ B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดกับฟอร์ดทิติพงศ์นะครับอันนี้สำหรับฝ่ายชายนะครับ

0: ส่วนรางวัลที่3เนี่ยเป็น Princess of Girls Love นะครับอันนี้ฝ่ายหญิงนะครับผู้ที่เข้ารอบนะครับก็จะเป็นตัว G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 นะครับสำหรับฝ่ายหญิงนะครับก็ได้แก่ผู้เข้ารอบคือลูกหมีนะฮะปัญญาพัฒน์ครับต่อไปเป็นรางวัลที่4ครับรางวัล Rising Star Couple นะครับรางวัลนี้ก็สำหรับคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะว่าใครเข้ารอบมาบ้างก็มี5คู่ด้วยกันนะครับ R1 เจนนี่เจน่า R2 เป็นตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดกับเอย่า R5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรางวัลของนิยายฮะ Most Popular Y Novel นะครับเป็นนิยายวายยอดนิยมผู้เข้ารอบนะครับ N1 Gamer และน้องเต๋อของเขานะฮะอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ Be My Prayer To นะครับโซล่ามทีส่วน N2 นะครับนิยายเรื่องที่2คือพิษรักนะฮะพิษรักนะอันนี้ก็เป็น Poisonous Love นะครับส่วน N3 นิยายที่เข้ารอบคือพี่ฝากชอบเธอมู่นะ Crazy Love มูมู่นะครับส่วนนิยายเรื่องที่4นะครับสามีบ้านนอกนะครับ My Listing Wife นะครับส่วนเรื่องที่5 Not the Best but Still Good นะฮะอันนี้เรื่องที่5ใครชอบเรื่องไหนนะครับชอบใครนะครับบอกได้เลยว่าชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ที่จะโหวตได้ก็คือนะครับ yentertainawards นะฮะ .mcot.net นะครับแล้วก็slash ไปที่โหวตไอ้โหวตslash ไปที่โหวตด้วยนะครับหรือไม่ก็ไปโหวตทางแอปพลิเคชันนะครับ emos ก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนชอบใครอยากโหวตใครนะครับต้องบอกต้องรีบเลยนะถ้าผลออกมาแล้วไม่ได้ขึ้นมาจะเสียใจนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยววันพรุ่งวันนี้วันแม่ก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านอย่างที่อาจารย์สติบอกนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับรักแม่ให้มากๆนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองร่างเสร็จแล้วสุภชัยโพสต์ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพร้อมเสนอสภาแก้ไขนายสุภชัยชัยสมุทรสส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีกว่า100มาตราสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลและสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

0: อันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เตรียมนำอัฐิหลุนลอยแม่น้ำโขงท่องโลกไปใหม่ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิหลุนโซโล่ที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังทำพิธีฌาปนกิจเมื่อวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของญาติญาติและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งหลุนเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการนำเท่าอัฐิมาจัดเรียงตามประเพณีพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำอัฐิไปทำบุญที่บ้านโดยส่วนหนึ่งเตรียมนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลไหลผ่านหลายประเทศเพื่อให้หลุนได้ท่องโลกไปใหม่ส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางซึ่งญาติจะปรึกษากันอีกครั้งส่วนอัฐิที่เหลือจะนำไปเก็บไว้ที่วัดหลังทำบุญ100วันแล้วก็จะนำไปไว้กับพ่อของหลุนต่อไปสำหรับพัดลมข้าวของและข้าวสารที่มีผู้นำมาร่วมทำบุญจำนวนมากนั้นญาติจะนำไปบริจาคให้สถานที่ต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหลุนต่อไปรัสเซียปล่อยอดีตนาวิกโยธินสหรัฐกลับบ้านทำเนียบขาวเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับโรเบิร์ตกิลแมนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งถูกขังในรัสเซียมาตั้งแต่ปี2565กิลแมนเดินทางกลับถึงสหรัฐเมื่อวานนี้หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามอภัยโทษให้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเพื่อเคารพการรักษาอาการป่วยหนักทรัมป์ระบุว่ากิลแมนอยู่ในสภาพสู้ผอมเอ่ยปากขอกินชีสเบอร์เกอร์ทันทีที่เครื่องลงจอดซึ่งทรัมป์ตกปากรับคำว่าจะจัดการให้ทางนี้มีทีมแพทย์4คนคอยดูแลอาการของเขาบนเที่ยวบินก่อนจะส่งตัวไปฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอเวอร์ตันคว้าตัวเบรนนันจอห์นสันเข้ามาร่วมทีมสโมสรเอเวอร์ตันทีมดังอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวเบรนแนนจอห์นสันแนวรุกจากคริสตัลพาเลซมาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา4ปีโดยเอเวอร์ตันเดินหน้าเสริมทัพก่อนลุยศึกฤดูกาลใหม่และคว้าแนวรุกจากพาเลซเข้ามาเพิ่มความน่ากลัวในเกมบุกอย่างไรก็ตามการย้ายเข้ามาของจอห์นสันในครั้งนี้ทางทอฟฟี่สีเงินก็ได้ปล่อยเดอะไวท์แมคนิลย้ายสลับขั้วไปอยู่กับทางคริสตัลพาเลซแบบถาวรเช่นเดียวกันต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไฮเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: แอนโทนีฮัสซันรีวิวตัวเองหลังคุมทีมชาติไทยก้านัดซึ่งเจ้าตัวบอกว่าขอแยกเป็น3ช่วงเวลาโดยในศึกเอเชียนคัพมีเป้าหมายคือเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพให้ได้ฉะนั้นต้องแก้ไขตามสถานการณ์ใน2เกมกับศรีลังกาและเติร์กเมนิสถานซึ่งถือว่าทำได้ตามเป้าเพราะชนะทั้ง2เกมส่วนอุ่นเครื่องเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่มีปัญหามากที่สุดเพราะแข่งในตอนที่ลีกปิดไปแล้วทำให้นักเตะหลายคนมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายทำได้แค่เสมอกับคูเวตและเสมอกับจีนขณะที่ช่วงที่3นั่นก็คือศึกอาเซียนคัพ2026นักเตะยังอยู่ในช่วงพรีซีซั่นทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแต่พอมีเวลาให้ได้เตรียมทีมทำให้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะรวด4นัดและไม่เสียประตูโดยรวมถือว่าพอใจเป็นอย่างมาก
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
11: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง
8: แตกถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
11: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันพุธ12สิงหาคม2569นะครับอยู่กับในบอสพิสารท่านมอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะฮะทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ก็ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ย้ำอีกทีแต่วันนี้วันหยุดคงสบายๆแหละมั้งแต่ว่าอย่างเมื่อวานก็มีคำถามค้างเพราะว่ามาช่วงท้ายประเดประดังกันมาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคิดว่านึกคำถามออกแต่เนิ่นๆทิ้งคำถามไว้แต่แรกก็แรกก็จะได้คำตอบแน่ๆนะแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังผ่านทาง YouTube นะครับมันจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับวันนี้วันพุธปกติอัปเดตข่าวสารในแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตแต่ว่าวันนี้วันหยุดอ่ะก็อยากคุยสบายๆแล้วกันนะวันนี้วันแม่นะครับ12สิงหาเมื่อกลางวันก็พาครอบครัวพาคุณแม่พาพ่อพาพี่น้องหลานๆอะไรเงี้ยนะครับไปทานข้าวกันก็ร้านอาหารคนเยอะเป็นเรื่องปกตินะเนาะใครไปเที่ยวไหนมาบ้างในวันนี้นะครับแต่วันนี้รถเยอะนะข้างนอกรถเยอะมากนะครับก็อ่ะแล้วก็ฝนตกด้วยตอนนี้ก็ฝนเพิ่งซาไปแถวบ้านผมยังไงก็ขับรถขับราไปไหนพาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ไปไหนนะครับยังไงก็ระมัดระวังขับด้วยความมีสติละกันระวังถนนลงถนนลื่นกันด้วยละกันนะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้นะครับขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ อย่างที่บอกเมื่อวานมีคำถามค้างอยู่ประมาณสัก 4-5 คำถามเดี๋ยวขออนุญาตไล่คำถามทั้งหมดไปก่อนเพื่อเดี๋ยวช่วงหลังจะได้มานั่งตอบเคลียร์ของวันนี้นะครับไปที่ SMS เมื่อวานที่เหลือก่อนนะฮะ0501นะครับเขาถามมาสายชาร์จ Type C to Type C แบบ240วัตต์เป็นมาตรฐาน USB 3.1 Gen 2นะครับต่ออะแดปเตอร์อุกคีต่ออะแดปเตอร์อุกคีหมายว่าเอาไปต่อกับอะแดปเตอร์อุกคีที่เป็น65วัตต์กับตัว Mini Dock เล่น Nintendo Switch ออกทีวีได้ไหมขี้เกียจหาหลายปลั๊กจะหาสายใหม่ผมแค่นึกไม่ออกว่ามันต่อยังไงวะผมแค่นึกไม่ออกมันต่อยังไงวะคือผมเข้าใจว่าคุณกำลังจะเอาสาย C to C ที่เป็น240วัตต์เนี่ยคืออย่างนี้อธิบายก่อนไอ้พวกสาย C to C ที่เป็นพอร์ตมาตรฐานพวก USB 3.1 Gen 2 USB 4อะไรเงี้ยที่เป็นแบบ10กิกะบิต20กิกะบิตส่วนใหญ่แล้วแต่ไม่ทั้งหมดนะอันนี้อาจต้องไปเช็คก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสายพวกนี้จะรองรับตัวโปรโตคอลที่เป็นของ DisplayPort ด้วยก็จะรองรับ 4K 60อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันสามารถเอาไปต่อเข้ากับอุปกรณ์เข้ากับมอนิเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อ เพื่อแสดงผลได้อ่ะแต่ว่าในกรณีเนี้ยผมนึกไม่ออกมันต่อยังไงเพราะนี่คุณกำลังจะเอาสายไปต่อเข้ากับหัวชาร์จแล้วหัวชาร์จ

มันก็ต้องไปต่อเข้ามินิด็อกแล้วจากมินิด็อกโดยปกติมันก็คือเอาอย่างมินิด็อกปกติมันก็คือมีสาย USB-C อีกเส้นถูกไหมเอาไปต่อเข้า Nintendo Switch แล้วยังไงวะจากมินิด็อกถ้าจะไปออกต่อทีวีมันก็ต้องใช้สาย HDMI อีกเส้นผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามนี้ทักเท่าไหร่ว่าผมแค่นึกภาพการต่อไม่ออกว่ามันต่อแล้วมันจะไป make sense ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเออแต่คือถ้าหาว่าสายอ่ะรองรับตัวมาตรฐานที่เป็น DisplayPort ไหมรองรับแต่ว่าผมแค่นึกไม่ออกว่าต่ออย่างนี้แล้วภาพมันจะไปออกยังไงโดยที่ไม่ยังไงวะผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นไหมผมแค่กำลังคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นไหมเพราะสุดท้ายอ่ะจากมินิด็อกที่ต่อเข้ากับ Nintendo Switch แล้วจะไปออกทีวีอ่ะคุณก็ต้องเอาสาย HDMI อยู่ดีเพราะทีวีโดยปกติมันแทบไม่มีตัวไหนเลยที่มันมีพอร์ต USB Type-C สำหรับรับภาพเวลารับภาพของทีวีมันเป็น HDMI เป็นหลัก DisplayPort หรือ USB-C ส่วนใหญ่มันอยู่กับมอนิเตอร์มันไม่อยู่กับทีวีทีวีไม่ค่อยใช้หัวDisplayPort DP อะเนาะหรือว่า USB-C สำหรับการรับสัญญาณภาพ input เข้าไปก็เลยนึกวิธีต่อไม่ออกแต่ถ้าถามว่าสายรองรับ DP ไหมค่อนข้างคิดว่าแต่ต้องไปเช็คกันนะแต่ส่วนใหญ่ในตลาดที่มีขายอยู่ถ้าเป็นสาย C2C แบบมาตรฐาน USB 3.1 Gen 2 USB-C 4ต่อไม่ใช่ Thunderbolt ก็ตามก็จะรองรับตัวที่เป็น DisplayPort Protocol อยู่แล้วก็คือส่งสัญญาณภาพและเสียงได้สูงสุดก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ 4K 60หรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกมาตรฐาน USB-C 4ที่เป็น20กิกะบิตหรือ25กิกะบิตก็จะได้แบบ 8K 30อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละแต่ผมแค่นึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันจะไปต่อยังไงนะครับแล้วก็ใน YouTube เมื่อวานที่ค้างไว้ก็จะมีคุณวรวุฒิวงศ์นะครับถามว่า SD card มีแนวโน้มราคาลงเร็วๆนี้ไหมไม่เห็นวี่แววเลยนะครับปีหน้าก็คือแต่ว่า SD card อ่ะมันถือว่าเป็นกลุ่มรายสินค้าที่ได้รับผลกระทบมันได้รับผลกระทบแหละแต่มันได้รับผลกระทบไม่ได้เยอะมากไม่ได้ impact เร็วเพราะนั้นราคาก็ตอนนี้ขึ้นไปละแต่ว่าจะขึ้นอีกไหมก็จะขึ้นอีกนิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่มีแนวโน้มลงแล้วก็คงยังไม่คิดว่าจะในฝั่งสตอร์เรจเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Solid State Disk ในกลุ่มเฉพาะ Solid State Disk รุ่นธรรมดานะไม่นับรุ่นที่มีRAM ฝังอยู่ในตัวนะครับกลุ่มที่เป็น Solid State Disk ธรรมดากลุ่มที่เป็น SD card ปกติที่ราคาขึ้นไปแล้วคิดว่ายังไม่ลงเร็วๆนี้แต่ราคาก็น่าจะยังไม่ขยับขึ้นอย่างกระโตกกระตากในระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันนะครับยังไม่มีสัญญาณที่ลดลงแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกันนะครับคุณดิสอิสมาเนียถามมาว่า Samsung จอโค้ง55นิ้วบอร์ดเสียช่างตีราคา 4,000 ซ่อมดีไหมอันนี้ช่างศูนย์ป่ะถ้าช่างศูนย์ถือว่าซ่อมถูกมากนะผมมี Samsung 55นิ้วอยู่ตัวนึงตัวเก่านะครับบอร์ดเสียเหมือนกันเพราะว่าน้องแมวฉี่ใส่นะครับแล้วบอร์ดช็อตช่างเปลี่ยนช่างคิดค่าบอร์ดมาเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 8,500 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยไม่ได้ซ่อมตอนนั้นแต่ถ้าเกิด 4,000 ผมว่าเป็นผมซ่อมนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปดูตัวทีวีด้วยแหละเพราะว่าพอบอกว่าเป็นทีวี Samsung จอโค้ง55ณยุคปัจจุบันมันไม่ค่อยมีใครทำจอโค้งผมก็เลยเดาว่าเป็นโมเดลรุ่นเก่าก็ต้องกลับไปย้อนกลับไปว่าไอ้โมเดลรุ่นเก่าที่คุณใช้อยู่อ่ะถ้าตัดเรื่องบอร์ดเสียอย่างอื่นคุณใช้งานได้พึงพอใจไหมเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีหรือคุณมีบล็อกอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาคือคุณยังพึงพอใจกับตัวคุณภาพของทีวีจอโค้ง55นิ้วที่บอร์ดเสียตัวนี้ไหมก่อนที่มันจะเสียนะถ้าคุณพึงพอใจผมว่า 4,000 ราคาไม่แพงเลยซ่อมได้เปลี่ยนได้คุ้มอย่างน้อยก็ถูกกว่าที่ผมเคยช่าง Samsung เคยตีราคาผมครึ่งนึงเลยทำไมช่างผมตีแพงวะแต่เพราะมันยังมาจากช่างผมมาจากซัมซุงไทยนะตามนั้นถือว่าผมว่าเพราะคุ้มซ่อมคุ้มอยู่ครับเพราะถ้าเกิดจะเอาราคา 4,000 ไปซื้อทีวีใหม่มันไม่ได้55นิ้วแน่ๆ 4.3 ยังเหนื่อยเลยสำหรับในงบ 4,000 บาทนะครับคุณ NW RIM พี่บอสเคยใช้แท็บเล็ตหรือ iPad แล้วติดคีย์บอร์ดเป็นโน้ตบุ๊กไหมเคยคิดว่า iPad แท็บเล็ตติดคีย์บอร์ดสามารถใช้งานแทนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กปกติได้ไหมคุ้มกว่าสะดวกกว่าไหมเอาใช้

แต่ถ้าเกิดเป็นลึกกว่านั้นเช่นคุณใช้โน้ตบุ๊กเพื่อแบบสมมติว่าคุณใช้เอาอะไรเดียมีซอฟต์แวร์อะคิดถึงซอฟต์แวร์ปกติแล้วกันเนาะซอฟต์แวร์ที่มีใน Windows หลายๆตัวมันไม่ได้มีอยู่บนแท็บเล็ตหรือถ้ามีมันก็ไม่ได้ฟังก์ชันเทียบเท่าอะไรเงี้ยอะก็ต้องอันนั้นก็ต้องเหมือนกันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คุณต้องตอบตัวเองแหละคือมันใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ได้ในทุกรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละคนประมาณนี้คุ้มกว่าหรือสะดวกกว่าไหมก็ขึ้นอยู่กับบุคคลอีกสำหรับผมชอบแยกอุปกรณ์ว่าโน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊ก PC ก็คือ PC แท็บเล็ตก็คือแท็บเล็ตแต่นั้นคือสไตล์ผมบางคนอย่างผมตัวอย่างหลานผมก็ได้ที่ตอนนี้ทำงานแล้วสมัยเรียนมหาลัยเขามี MacBook แต่เขาก็ใช้ iPadแอร์ของเขาอ่ะต่อแท็บเล็ตไอ้โทษครับต่อตัวที่เป็นคีย์บอร์ดเมจิกคีย์บอร์ดนะผมจำชื่อไม่ผิดแล้วก็ใช้งานเขาหลังๆก็ไม่ค่อยหยิบถ้าไม่ใช่งานใหญ่จริงๆไม่ได้งานสำคัญจริงๆเขาจะไม่หยิบโน้ตบุ๊กไม่หยิบ MacBook มาใช้เขาใช้ตัว iPad เขาในการทำงานทั่วๆไปได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของแต่ละคนนั่นแหละมันแทนได้ในบางรูปแบบบาง use case ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับ use case ของแต่ละคนเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะมาอัปเดตข่าวบ้างนะครับเอาข่าวไม่ค่อยดีก่อนแล้วกันเนาะด้วยความที่วันนี้ข่าวจะสเปรสปะนิดนึงนะครับเพราะว่าข่าวมือถือมีไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องอยากชวนคุยด้วยนะครับเมื่อวานมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับด้านฮาร์ดแวร์ในบ้านเราก็คือทางด้านของโดราคูบริษัทโดราคูเป็นดีลเลอร์เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่นำเข้าสินค้าหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ RAM แล้วก็ Solid State Disk ของแบรนด์ PNY ก็คือของบริษัท PNY Technology นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมพอสมควรนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ๆจริงๆก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วแหละปลายเดือนกรกฎาแล้วแหละนะครับว่ามีผู้ผลิต RAM และ Solid State Disk Third Party บางแบรนด์กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายในการหาพวกเม็ด RAM หา NAND Flash มาเติมเข้าเพื่อผลิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข่าวลือว่าจะมีบางแบรนด์ที่อาจจะต้องยุติการผลิตออกจากตลาดไปแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ระบุชื่อแบรนด์ตรงๆนะแต่มันก็มีหลุดมาว่าเป็น PNY บ้างเป็นยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ผมพยายามไม่พูดยี่ห้อที่ยังไม่เป็นข่าวนะกลัว จะชี้นำนะครับซึ่งก็ PNY มีอยู่ในชื่อนั้นด้วย 3-4 ชื่อนั้นมี PNY อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ข่าวลือนั้นก็เป็นจริงเรียบร้อยเพราะเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับทางด้านของโดราคูซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ PNY ในประเทศไทยก็ออกมาประกาศว่าบริษัท PNY Technology ได้มีการแจ้งและบอกกล่าวกับทางโดราคูนะครับว่าสินค้าในกลุ่ม Solid State Disk ทั้งแบบ SATA ทั้งแบบ M.2 NVMe แล้วก็ RAM นะครับจะยุติการรับประกันสินค้าแล้วนะครับซึ่งทางบริษัท PNY Technology ก็ได้มีการหยุดสายการผลิตสินค้าทั้งในกลุ่มที่เป็น Solid State Disk และ RAM หรือหน่วยความจำแบบ DDR นะ เป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ประกันแบบ Lifetime ก็ยุติลงทันทีน่าสนใจก็คือง่ายๆประกาศว่าสินค้าอยู่ในสถานะ EOL นะ End of Life เรียบร้อยนะครับจบหมดประกันแล้วก็กึ่งจะถอนตัวออกจากตลาดไปด้วยนะสำหรับ PNY Technology นะครับสำหรับตลาด RAM แล้วก็ตลาด Solid State Disk ก็โหซึ่งจริงอ่ะโอเคหลายคนหัวเสียแหละผมเห็นตามโซเชียลหลายเพจที่เอาแชร์นี้ของแชร์ประกาศนี้ของโดราคูใบลงรวมถึงเพจผมด้วยก็โอ้ดราม่ากันหนักเลยนะครับโอ้มันประกันอย่างนี้มันไม่ได้หน้าอะไรเงี้ยคือเข้าใจแต่มันจะมีอีกหลายแบรนด์อันนี้ผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยประสบปัญหาโดยที่คอมคุณยังดีอยู่นะสมมุติวันนี้แบรนด์ไหนก็ได้เลยนะผมจะเข้าว่าแบรนด์ไหนก็ได้เลยนะที่เป็น Solid State Disk หรือว่า RAM แล้วเกิดอาการเสียแล้วคุณเอาไปเคลมคุณจะเจอปัญหาว่าเขาไม่มีของเคลมให้คุณ

ุนส่วนใหญ่หลายบริษัทหลายดีลเลอร์หลายดิสทริบิวเตอร์ในไทยตอนนี้ใช้วิธีออฟเฟอร์เป็นเงินคืนให้คุณแล้วจำนวนเงินที่คืนอ่ะมันไม่ใช่จำนวนเงินมูลค่าของแรมหรือ solid state disk ในปัจจุบันแต่มันจะเป็นมูลค่าของแรมและ solid state disk ณวันที่เราซื้อซึ่งหลายคนก็ไม่โอเคถูกป่ะเพราะทุกวันนี้แรมมันแพงไงแรม DDR สมมุติ DDR5 16 GB บัตรสัก 5,600 ตัวเดียวแถวเดียวเนี่ยปัจจุบันอยู่ประมาณ 4-5,000 นึกออกป่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นที่หลายคนซื้อมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันราคาแค่ประมาณแบบ 2,000 บวกลบอ่ะซึ่งพอดีลเลอร์ดิสทริบิวเตอร์ก็โอเคเราไม่มีของเคลมให้คุณงั้นเราคืนเงินคุณละกันแต่เราคืนตามมูลค่าที่คุณซื้อนะไม่ใช่ดูมูลค่าตลาดปัจจุบันหลายคนก็ไปแบบเฮ้ยมีงี้ไม่ได้ดิซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องถกเถียงอยู่ว่าแล้วมันควรจะเป็นแบบไหนวะเรามันต้องตีมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าที่วันที่เราซื้อก็ยังถกเถียงกันอยู่หลายคนก็เลือกที่จะไม่รับเงินแต่ว่ารอซึ่งหลายคนก็รอไปแล้ว2เดือน3เดือนก็ยังไม่ได้ของเคลมออกมาประมาณนี้เพราะเขาไม่มีของเคลมจริงก็ของขายยังไม่มีอ่ะแล้วจะเอาของเคลมจากไหนอ่ะก็เป็นปัญหาอีหยังวะอยู่นะทุกวันนี้ในตลาดฮาร์ดแวร์ PC โน้ตบุ๊กนะครับก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้าช่วงนี้ใครมีโอกาสได้ทำบุญใดๆนะครับก็แนะนำให้อุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับบรรดาฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณรักนะครับให้มันมีชีวิตยืนยาวนะครับอย่าเพิ่งไปโอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรครับมาโอโหสิกรรมเอาบุญกุศลทั้งหมดยกให้แรมยกให้ solid state disk ยกให้การ์ดจอยกให้ CPU ของคุณนะตอนนี้ดีกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ PNY ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งแบรนด์นะครับแล้วก็หลายคนรู้แรมแพง solid state disk แพงใช้คำว่า storage แพงก็ได้นะครับกำลังจะขึ้นอีกหลายอย่างเราเคยรายงานไปแล้วว่า Nvidia กับ AMD เคยประกาศแล้วว่าก่อนจะจบไตรมาส3ปีนี้ก็คือก่อนจะสิ้นเดือนกันยายนจะมีการขยับราคาของการ์ดจอ Nvidia แล้วก็ AMD ขึ้น Nvidia ก็คือตระกูลที่เป็น GeForce RTX 50ทั้งหมดส่วน AMD ก็คือตระกูลที่เป็น Radeon RX 900ทั้งหมดจะมีการขยับขึ้นแต่ก็อาจจะขึ้นไม่ได้เยอะมากแต่ก็ขึ้นก็คือขึ้นประมาณสัก 12-20% ประมาณ 10-20% เอากลมๆแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆฝั่ง CPU ทั้ง Intel ทั้ง AMD ก็เคยประกาศแล้วว่าภายในช่วงก่อนจบปี2026นี้ก่อนสิ้นปีนี้ก็จะมีการขยับราคา CPU ขึ้นทั้งในเจนปัจจุบันแล้วก็เจนก่อนหน้าที่ยังทำตลาดอยู่นะครับล่าสุดผู้ผลิตเมนบอร์ดจากไต้หวันร่วมกันประกาศแถลงนะครับทั้ง ASUS Gigabyte MSI นะครับมีกำลังเขาบอกว่ามีข่าวลือออกมาจากฝั่งไต้หวันว่าทั้ง ASUS Gigabyte MSI เป็นผู้ผลิตเมนบอร์ดเนี่ยกำลังปรับกำลังพิจารณาในเรื่องของการปรับราคาสินค้าเมนบอร์ดในช่วงไตรมาส3ปีนี้ก็คือไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะนะเหตุผลก็คือราคาของแผงวงจร PCB มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตอนนี้ราวๆประมาณ 40-50% ตลอดปี2026นี้เนื่องจากราคาวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยวัตถุดิบหลักๆก็จะมีเรื่องของทองแดงอะไรแบบนี้นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมากๆในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาละประมาณนี้นะครับก็ขึ้นไปหมดและอีกอันนึงที่หลายคนไม่ค่อยรู้แต่ว่าล่าสุดเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Microsoft เตรียมที่จะขยับราคาของ Windows License แบบที่เป็น OEM License ก็คือWindowsไลเซนส์ที่ค่าผู้ผลิตโน้ตบุ๊กหรือ PC แบรนด์ทั้งหลายอ่ะ Acer Asus HP Dell Lenovo อะไรเงี้ยซื้อไปเพื่อไปใส่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วค่อยมาขายให้คุณในโน้ตบุ๊กที่บอกว่าแถม Windows 11 Home 64 bit ฟรีหรือว่าซื้อ PC แล้วแถม Windows 11ฟรีอ่ะคือ user รู้สึกว่ามันฟรีเพราะเขาไม่ได้ชาร์จเพิ่มแต่ในความเป็นจริงคือเป็นหนึ่งในต้นทุนเพราะมันไม่ได้ฟรีจริงๆมันมีราคาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีนะครับ Microsoft เขามีการขึ้นค่าไรเซนของ Windows 11หรือใช้ว่าระบบปฏิบัติการ Windows อะไรก็ได้
ขึ้นทุกปีแต่ทุกปีมันจะขึ้นแค่เล็กน้อยครับมันจะขึ้นทีละประมาณแบบ 3% 4% ประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดมีข่าวออกมานะครับว่า Microsoft เตรียมปรับราคาOEM ไลเซนส์ของตัวระบบบริการ Windows ที่จะขายให้กับบรรดาผู้ผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นในปีนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้น 3% 4% แต่เพิ่มขึ้นทีเดียวประมาณ 8-10% เยอะอยู่นะโอเคมันอาจจะเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็เยอะอยู่ดีอ่ะก็นั่นแหละนะครับก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาโน้ตบุ๊กในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าอาจจะมีการขยับราคาขึ้นได้อีกเล็กน้อยถึงประมาณหนึ่งก็ไม่ได้บอกกล่าวให้แบบโอ้อย่าใช้ตังอะไรอย่างนี้แต่แค่ให้วางแผนให้วางแผนอะไรที่มันจำเป็นก็ต้องซื้ออะไรที่มันยังไม่จำเป็นจริงๆก็ชะลอไปก่อนได้นะครับชะลอไปก่อนได้นะฮะมาเรื่องของมือถือสั้นๆแล้วกันมาก็หัวเว่ยในประเทศไทยนะครับเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับหัวเว่ย Piora 90S Pro แล้วก็ Piora 90S Pro Max นะครับประกาศราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาตัว Piora 90S Pro ก่อน90S Pro เนี่ยมีมาทั้งหมด2รุ่นความจุก็คือ RAM 12 Storage 256 34,900 บาท34,990 บาทนะครับถ้าเป็นตัว Storage 512อยู่ที่ 38,990 บาทนะครับถ้าเป็นตัวรุ่น Pro Max นะครับมีมาความจุเดียวเลยคือ RAM 12 Storage 512 GB นะครับอยู่ที่ 49,90090บาทนะครับอันนี้เป็นราคาช่วงนี้ซึ่งโปรโมชั่นช่วง Early Bird เขาจะจบพรุ่งนี้เพราะเขาประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเขาจะไปจบถึงวันที่13สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อตัว Piora 90S Pro หรือว่า 90S Pro Max สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มก็คือหัวชาร์จหัวเว่ย Super Charge ถ้าเป็นรุ่น Pro จะได้ตัว66วัตต์ถ้าเป็นรุ่น Pro Max จะได้100วัตต์นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยก็คือจะได้ตัวของหัวเว่ย Watch Fit 4 Pro เข้ามาด้วยนะครับได้หัวเว่ย Care Plus ในปีแรกนะครับตัวเครื่องประกัน2ปีอยู่แล้วแล้วก็ตลอด2ปีเนี่ยสามารถที่จะเอาฟิล์มไปเปลี่ยนได้ฟรีถึง4ครั้งนะครับถ้าเป็นรุ่น Pro Max นะครับมีสิทธิ์แลกซื้อหัวเว่ย Mate Pad Mini นะราคาเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับที่เหนือเหมือนกันเลยก็คือได้หัวเว่ย Care Plus ก็คือประกันอุบัติเหตุ1ปีนะครับแล้วก็ได้ประกันตัวเครื่อง2ปีพร้อมบริการติดฟิล์มฟรีหรือว่าเปลี่ยนฟิล์มฟรีทั้งหมด4ครั้งในตลอด2ปีนะครับแล้วก็Pro กับ Operator เขาทำกับ AS นะผมไม่เห็นของ True ใครเห็นบอกด้วยแต่ผมไม่เห็นนะครับก็ตามนี้สเปคคร่าวๆนะครับถ้าเป็นรุ่นตัว Piora 90S Pro จริงๆคือ2ตัวสเปคแทบจะเหมือนกันเลยนะต่างกันที่หน้าจอต่างกันที่ตัวรายละเอียดกล้องบางส่วนแล้วก็เรื่องของการชาร์จนะครับทั้งคู่จะได้ชิปเป็น Huawei Kirin 9030S นะครับกล้องหลักจะเป็นตัวเดียวกันนะเป็นเซ็นเซอร์50ล้านแบบ RYB นะครับตัวเลนเนี่ยเป็นแบบ Adaptive ปรับรูรับแสงได้ F1.4 ถึง F4 นะครับความแตกต่างอยู่ที่เลนอัลตร้าไวด์กับเลนเทเลโฟโต้แบบ Periscope นะครับถ้าเป็นรุ่น Pro เลนอัลตร้าไวด์จะได้ความละเอียด 12.5 ล้านพิกเซลถ้าเป็นรุ่น Pro Max จะได้40ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องเทเลโฟโต้แบบ Periscope ถ้าเป็นรุ่น Pro จะได้50ล้านพิกเซล Optical Zoom 4เท่านะครับถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น Pro Max จะได้เป็นตัว200ล้านพิกเซลOptical Zoom 4เท่าทั้งหมดเป็นเซนเซอร์ RYYB ทั้งหมดนะครับกล้องหน้าตัวเดียวกันเนาะ13ล้านนะครับลำโพงคู่สตีโอได้ Wi-Fi 7ได้ 5G ได้ Bluetooth 6.0 ใช่ฮะโอ้เว่ยรองรับ 5G แล้วในรุ่น Piora 90 Series นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์ถ้าเป็นรุ่น Pro ชาร์จไวด้วยสาย66วัตต์ไร้สาย50วัตต์ถ้าเป็นรุ่น Pro Maxชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สายอยู่ที่80วัตต์ทั้งคู่กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869นะครับอีกหนึ่งความต่างคือเรื่องของหน้าจอนะครับก็คือขนาดนั่นแหละ Piora 90S Pro ได้หน้าจอแบบ OLED LTPO นะครับ 6.6 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus ถ้าเป็นตัว Pro Max ก็ขยับขนาดหน้าจอขึ้นมาอยู่ที่ 6.9 นิ้วความละเอียด
Full HD Plus เหมือนกันแล้วก็เป็น LTPO เนาะ Refresh Rate แบบ Adaptive 1-120 Hz นะครับประมาณนี้นั่นคือฝั่งของ Huawei นะครับจาก Huawei ในไทยข้ามไปจีนเลยละกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่ารุ่นนี้จะออกมาในรุ่นไหนนะครับก็คือRedmi K100 Pro Series ซึ่งเขามาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ K100 Pro กับ K100 Pro Max นะครับ K100 Pro ก่อนได้หน้าจอ OLED ขนาด 6.59 นิ้วนะครับความสว่าง 4,500 นิตอัตรา refresh rate 185 Hz นะครับตัวชิปจะเป็นรุ่นใหม่เลยเป็นตัวรุ่นประหยัดรุ่นเล็กสุดของ Snapdragon 8 Elite Gen 5ก็คือตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series นะครับได้กล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP 5มีเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ Optical Zoom 2.5 เท่านะครับใช้เซ็นเซอร์เป็น Samsung ISOCELL JN 5ความละเอียด50ล้านกล้องหน้า32ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอนะครับจูน by Bose ด้วยนะแล้วก็แน่นอน 5G มี Wi-Fi 7มี Bluetooth 6.0 แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากในรุ่นโปรเนี่ยให้มา 8,580 มิลลิแอมแอร์ชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายแบบด้วยสายเข้าไป27วัตต์จ่ายแบบไร้สายออกมาได้สูงสุด 22.5 วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68-69 นะครับถ้าเป็นรุ่นโปร Max หน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 6.9 นิ้วแต่สเปคจอจะเหมือนกันนะครับชิปอัปเกรดขึ้นมานิดนึงเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5รุ่นปกติก็จะแรงกว่าตัว V Series เนาะกล้องหลักตัวเดียวกันความแตกต่างจะอยู่ที่เลนอัลตร้าไวด์นะครับอัลตร้าไวด์จะขยับขึ้นมาจาก8ล้านมาเป็น50ล้านใช้เซ็นเซอร์เป็นOmnivision OV50M นะครับเลนเทเลโฟโต้ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน Samsung ISOCELL JN 5 50ล้านแต่ว่าเลนที่ใช้เป็นคนละตัวเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Pro Max จะได้ Optical Zoom 5เท่านะครับดิจิตอลซูมได้ไกลสุด100เท่าแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมาอีก 9,070 มิลลิแอมแอร์นะครับส่วนเรื่องการชาร์จเหมือนกัน 100% นะฮะราคาที่จีนเปิดเนี่ยตัว Redmi K100 Pro จะอยู่ที่ตัวเริ่มต้นเนาะ RAM 12256อยู่ที่ 3,699 หยวนก็ประมาณสัก 18,000 บวกลบถ้าเป็นตัว Pro Maxตัวเริ่มต้นคือ RAM 12 Storage 216อยู่ที่ 4,199 หยวนนะครับประมาณ 20,000 นิดๆประมาณ 20,500 2,600 ประมาณนั้นอ้ออีกหนึ่งความต่างที่ลืมบอกคือในรุ่น Pro Max เนี่ยลำโพงคู่สเตอริโอจูน by Bose มีเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือจะมีตัวซับวูฟเฟอร์มาให้ด้วยคุ้นๆไหมมันก็เหมือนกับตัว Poco นั่นแหละก็เลยคิดว่าไอ้ตัว Redmi K100 Pro Seriesก็น่าจะเป็นตัวไอตัวโปโคตัวท็อปปีหน้าที่จะออกนั่นแหละนะครับคิดว่านะก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับแล้วก็มีข่าวลือของตัวรุ่นเล็กสุด Redmi 17C ด้วยนะครับก็มีข่าวมาอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากทางด้านของ JSM Arena นะก็สเปคแทบจะเหมือนเดิมเลยนะสำหรับ Redmi 17C 5G สเปคแทบจะเหมือนกับตัว 16C 5G เลยนะครับก็คือชิปตัวเดิม MediaTek Dimensity 6300 RAM ROM เท่าเดิม ROM มันมีให้เลือก2ขนาด6428แบตเตอรี่ 6,000 ชาร์จไว33วัตต์อะไรแบบนี้สเปคแทบจะเหมือนเดิมเลยคือสเปคต่างกันน้อยมากๆต่างกันหลักๆก็คือจะมีเรื่องของแบตที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมีเรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่สว่างขึ้นอีกนิดนึงประมาณปีแล้วมัน600นิตมั้งปีนี้มีที่810นิตอะไรประมาณนี้ก็ทั้งมวลมาจากต้นทุนแหละก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเปิดตัวในไทยเมื่อไหร่และจะราคาเท่าไหร่สำหรับ Redmi 17C 5G นะครับส่วนแฟนๆ iQOO เขากำลังจะเปิดตัวรุ่นท็อปตัวใหม่ของเขาในปีนี้ก็คือตัว iQOO Neo 11 Ultra เขาเตรียมเปิดตัวที่จีนเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับ18สิงหาคมสเปคคร่าวๆที่ออกมานะครับจะได้หน้าจอ 6.83 นิ้วความละเอียด 2K นะครับชิปใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500ได้แบตเตอรี่ 9,000 มิลลิแอมแอร์ชาร์จไว100วัตต์นะครับกล้องหลังคู่นะครับ50ล้านบวก8ล้านไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับกล้องหน้า16ล้าน
ประมาณนี้คร่าวๆก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเปิดตัวที่จีนคอราคาเท่าไหร่แล้วจะเข้าไทยไหมแล้วจะเข้าไทยในราคาเท่าไหร่นะครับ15

0: นาฬิกา38นาทีขออนุญาตพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามกันต่อ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
8: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะวันพุธวันแม่นะครับ12 สิงหาคม 2569นะครับอ่ะมาเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day ประจำปีนี้นะครับ Acer Day 2026นะ Acer ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่10นะครับกับกิจกรรม Acer Day ชวน Shift the Game นะครับจุดพลังข้ามขีดจำกัดพลิกบทใหม่ในแบบของคุณนะครับ Acer Day ก้าวสู่ปีที่10ครับภายใต้ทีม Shift the Day นะพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมเป็นถึงปีที่ตรงกับวาระแบรนด์ Acer ครบรอบ50ปีด้วยนะฮะก็พบกับแคมเปญแคมเปญโปรโมชั่นที่มาพร้อมกับดีลสุด Exclusive กับสิทธิพิเศษรับนะครับ Adidas Running Jersey Limited Edition ดีไซน์เฉพาะ Acer Day 2026เท่านั้นนะครับยกทัพขบวน Acer Day 2026 Shift the Game เคลื่อนสู่80การค้าทุกสุดสัปดาห์นะครับร่วมกิจกรรมรับแคชแบ็กและของรางวัลมากมายนะครับสุดสัปดาห์นี้ 15-16 สิงหาจะไปเจอกองทัพของ Acer Day Shift the Game ได้นะครับที่ Future Park รังสิตแล้วก็ที่ Central World นะครับสุดสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีว่ามีที่ไหนแต่เขาจะมีอย่างเงี้ยไปทุกสุดสัปดาห์4สัปดาห์ติดสัปดาห์ละ2ห้างก็ไปลองดูกันนะครับก็ตามนี้เลยกิจกรรมเขาบอกว่าเตรียมลงสนามเปลี่ยนเกมด้วยตัวเองปีนี้นะครับ Acer Day 2026ยกขบวนความสนุกไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Acer ณศูนย์การค้า8แห่งทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับอย่างที่บอกสุดสัปดาห์นี้จะเป็นที่ Future Park รังสิตแล้วก็ Central World นะครับเพียงซื้อสินค้า Acer หรือ Predator นะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในร้านที่ร่วมกิจกรรมรับสิทธิ์ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็กนะครับมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท Acer Sport Bag นะครับ รวมถึง Adidas Running Jersey Limited Edition Acer Day 2026ด้วยนะครับถึงเวลาก้าวข้ามขีดจำกัดและเปลี่ยนเกมในแบบของคุณติดตามข้อมูลกิจกรรมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Acer Thailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand ฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรม Acer Day 2026ตลอดเดือนสิงหาแล้วก็ไปติ่งต้นเดือนกันยาวไว้นิดนึงนะครับอ่ะขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะจ๊ะคุณพี่แม่วันนี้พาไปกินไอติมเผาพาวันแม่ไม่ได้พาแม่ไปกินติมพาแม่ไปกินอาหารฝรั่งถือว่าเป็นมิติใหม่ๆนะครับเพราะว่าวันแม่แม่เลี้ยงนะครับแม่พูดเองว่าแม่จะเลี้ยงนะครับจริงๆคือเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนเกิดคุณแม่ผมด้วยเมื่อต้นเดือนเราไปฉลองวันเกิดคุณแม่มาละเราจ่ายกันไปหมดละแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะคืนกำไรสู่ลูกหลานนิดนึงวันนี้วันแม่แม่เลี้ยงนะครับโอ้โหลูกเลือกร้านแพงเลยกินกันบินยาวเย็ดนะครับคุณฟิตแมนลำโพงแจ็ค 3.5 คอมมีซับ 2.1 3.1 เน้นเปิดมันไม่ไฮเรสมีไหมตอนนี้งบสัก 4,000 นึกไม่ออกเลยว่ะไม่ค่อยได้ดูพวกลำโพงแบบ 2.1 เท่าไหร่แต่ที่เจอกันบ่อยๆถ้าไม่นับพวกแบบซากที่แบบมีขายอยู่แล้วหรือว่าเป็นของแบบนัมบูที่มันมีขายอยู่แบบไม่กี่หลักไม่ถึงพันหรือพันต้นๆแล้วที่นึกออกตอนนี้ก็จะมีของ Creative จะมี Creative Pebble ที่เป็นแบบ 2.1 ตัวนั้นก็ได้อีกอันนึงที่นี่หลายคนนิยมทำมากนะครับก็คือไปซื้อลำโพง 2.0 ของ Edifier มาแล้วก็ไปซื้อตัว Subwoofer ของ Edifier เพิ่มอีกตัวนึงก็ได้แต่ถ้าจะเกินงบนิดนึงก็คือไปซื้อชุดลำโพงก่อนแล้วค่อยไปซื้อ Subwoofer ที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับลองดูนะคุณแซดตัวสุดท้ายวันก่อนไปเห็นช่อง1ช่อง1คืออะไรวะฮาร์ดดิสก์50เทราไบต์เดี๋ยวนี้มันไปถึง50เทแล้วเลยเหรอครับจริงไหมถ้าจริงแพงมากไหมถ้าถามว่าจริงไหมคำตอบคือจริงก็คือแต่ผมในไทยผมยังไม่เห็นขายนะแต่ตามกำหนดอ่ะก็คือภายในปีนี้ซีเกตกับ WD จะออกตัวฮาร์ดดิสก์จากว่ามันจะเป็นกลุ่มที่เป็น Enterprise อ่ะนะกลุ่มที่เป็นพวก NAS อะไรเงี้ยความจุ50เทราไบต์นะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆจนจะไปสูงสุดอยู่ที่ต่อ1ลูกนะ120เทราไบต์ในปี2030อันนี้คือตามรถแมปของเขานะครับตามรถแมปทั้งของ WD แล้วก็ทั้งของ Seagate จริงไหมจริงแต่อย่างที่บอกในไทยอ่ะผมยังไม่เห็นประเด็นคือในไทยผมยังไม่เห็นว่ามันมีขายหรือยังอันนี้ไม่เห็นเลยตอบไม่ได้ครับเลยตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาที่หาซื้อได้โดยทั่วไปในกลุ่มเดียวกันนะในปัจจุบันสูงสุดที่ผมเห็นจะอยู่ที่ประมาณ30เท30เทราไบต์อย่างตัวของ Seagate ตัวที่เป็น EXOS อ่ะครับตัวกลุ่มที่เป็น Iron Wolf Pro อ่ะครับที่เราเรียกกันคุ้นๆเนี่ยราคาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บวกลบบางร้านก็คือจะขายอยู่ประมาณ 49,900 แล้วก็จะไล่ไปอยู่จนถึงอยู่ประมาณสัก 55,000 ตอนนี้ก็ตีประมาณ 50,000 บวกลบอันนี้คือ30เทนะเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ 3.5 นิ้วนะจานแม่เหล็กนี่แหละแต่ว่าจะเป็นกลุ่มสำหรับแบบกลุ่มสำหรับ NAS กลุ่ม Enterprise อ่ะมันจะมีตัวเทคโนโลยีที่เป็น CMR มีเทคโนโลยีที่แบบป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับ NAS อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว30เทก็ตีว่า 50,000 แล้วครึ่งแสนแล้วครับถ้า50เทมาผมว่าน่าจะหลักแสนได้ไม่ยากอะไรอันนี้คือเอาราคาตัวปัจจุบันที่หาซื้อกันได้ทั่วๆไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มนึงสำหรับกลุ่มที่เป็น Solid State Disk Solid State Disk เนี่ยอย่างของ SanDisk มันจะมีซีรีส์พวกแบบ SN670 SN655 แต่ถ้าตัวใหม่จะเป็น SN670 นะตัว SN670 เนี่ยมันจะเป็น NAS เป็นพวกครับเป็น Solid State Diskในกลุ่ม Enterprise เหมือนกันนะครับราคาก็จะดุอยู่ซึ่งมันจะมีรุ่นความจุหลักๆที่ขายอยู่ตอนนี้3ความจุก็คือจะมี 30.72 เทราไบต์ 61.44 เทราไบต์แล้วก็ 122.88 เทราไบต์ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ราคาน่าจะกระอักเลือดอะเพราะว่าราคา NAND Flash มันโคตรแพงเลยครับครับแต่มันก็ได้ความเร็วเขียนอ่านสูงกว่าตัวที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กแบบ NAS แบบพวก Iron Wolf Pro อะไรเงี้ยอยู่แล้วนะแต่ขนาดของฮาร์ดดิสก์แม่เหล็กยังแบบอย่างที่บอกอ่ะครึ่งแสนพี่น้องครึ่งแสนครับพี่น้องประมาณนั้นนะฮะคุณ NWRIM ถ้าจะย้ายไฟล์จาก iPad OS ไปยัง Windows ถ้าไม่ใช้ iCloud เราสามารถต่อสาย Lightning to Type-C แล้วโอนข้อมูลไฟล์ได้ไหมไม่รู้เลยไม่เคยลองปกติก็ใช้แต่ Cloud แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ iCloud ผมจะใช้พวก Google Drive ไม่ก็ OneDrive แทนถ้าเกิดใช้ไม่ชัวร์เลยว่ะไม่ชัวร์จริงแต่ว่ามันจะมีซอฟต์แวร์นะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีผมจำชื่อซอฟต์แวร์ไม่ได้ที่เป็นซอฟต์แวร์ซิงค์ข้อมูลแล้วมันโอนกันได้ระหว่างตัวฝั่ง iOS iPadOS กับตัวฝั่ง Windows อ่ะครับมันมีอยู่แต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่ะประมาณนี้แต่ถ้าเสียบสายแล้วก็ copy เลยไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่ถ้าเอาส่วนตัวที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แบบอย่างจะโอนไฟล์จาก iPadมินิผมอะมาเข้าคอมอย่างที่แบบผมไปเจอพวกผมบางทีผมไปตัดแคปคัทอะครับใน iPad mini มันก็สนุกดีก็ตัดเสร็จแล้วก็โยนผมก็จะโยนเข้า OneDrive ไม่ก็โยนเข้า Google Drive แล้วผมก็ค่อยมาดาวน์โหลดเก็บมาใช้งานอีกทีใน Windows ก็ใช้ Google Drive กับ OneDrive นั่นแหละครับตามนั้นคุณ Vpet นะครับในไทยมีคนรับโมเพิ่มแรม GPU ไหมเห็นจีนเขาโม2080จาก11เป็น22กิกช่วงแรมแพงถ้าทำรันโมน่าจะรุ่งนะครับแน่ใจเหรอว่ามันจะรุ่งเม็ดแรมมันโหดอยู่นะไม่แน่ใจครับว่ามีร้านรับทำไหมแต่เคยเห็นในเอางี้เคยเห็นในพวกฟอรัมยุคก่อนๆจริงๆในโอเวอร์คล็อกโซนก็เคยมีคนโพสต์เรื่องพวกนี้ว่าแบบเขาทำมาแต่มันไม่มีร้านแบบผมไม่แน่ใจว่ามีร้านเป็นกิจจลักษณะรับทำไหมครับแต่ว่าถามว่าเคยเห็นคนในไทยมีคนไปทำไหมมีแต่มันจะคุ้มเหรอกับยุคนี้อ่ะนะมันจะคุ้มใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเขาไปโมกันเขาไม่ได้โมเพื่อเล่นเกมครับส่วนใหญ่ไปโมเพื่อทำงานด้าน AI นะปัจจุบันนะไปเทรน AI เพราะเทรน AI มันอาศัยแรมเยอะยิ่งวีแรมใน GPU เยอะเท่าไหร่ก็รองรับพารามิเตอร์ได้มากเท่านั้นนึกออกว่าแต่กับเกมมันไม่ได้มีผลนะดินะครับคุณ NWRIM 3298รบกวนถาม AIPC ตอนนี้เวลาจะใช้จะได้เปรียบพวก PC ที่ไม่มี AI อย่างไรบ้างจำเป็นสำหรับปัจจุบันเทียบราคาแล้วยังแพงอยู่เลยถ้าใช้ PC Notebook ปกติที่ไม่มี AI จะพอได้ไหมไปยาวๆได้หรือเปล่าโอเคหลักๆเลยครับที่มันเขียนว่ารองรับ AI ก็คือรองรับฟีเจอร์ Copilot Plus PC คน NWRIM ไปเสิร์ชใน Google คำว่า Copilot Plus PC แล้วคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรมันคือฟีเจอร์ AI ที่อยู่ใน Windows 11ซึ่งมันจะมีเฉพาะในกลุ่มที่ฟีเจอร์เหล่านี้จะใช้งานได้ก่อนเมื่อตัวคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้มันมาพร้อมกับตัวประมวลผลหรือ CPU อะครับง่ายๆที่ข้างในมีหน่วยประมวลผลตัวที่เป็น Neural Processing Unit NPUในระดับประมาณ40ถึง45ท็อปขึ้นไปมันจะถึงจะใช้งานตัว Copilot Plus PC ได้ก็ถ้าอยากรู้ว่า Copilot Plus PC มีฟีเจอร์อะไรบ้างซึ่งผมไม่ได้ไล่แล้วกันนะมันเยอะก็แนะนำไปเสิร์ชใน Google ดูแล้วคุณก็ลองคิดดูว่ามันมีประโยชน์กับคุณไหมแต่ว่าเวลาเราพูดถึง AI อันนี้คือเฉพาะ Copilot Plus PC แต่เวลาเราพูดถึงแบบ AI ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันที่ทำงานกันอยู่เนี่ยคุณจะใช้เป็น Chat GPT คุณจะใช้เป็นGemini คุณจะใช้เป็น Claude คุณจะใช้เป็น whatever ที่คุณใช้เราไม่ได้ใช้ตัว NPU นี้สักเท่าไหร่เราอาศัยการประมวลผลบน Cloud เป็นหลักนึกออกใช่ไหมเพราะนั้นก็คุณต้องมีอินเทอร์เน็ตมันคือเราพร้อมไปเนี่ยเวลาเราพิมพ์คำสั่งหรือเรียกว่าพร้อมเราพร้อมไปสิ่งที่มันไปประมวลมันไม่ได้ประมวลในเครื่องเป็นหลักมันประมวลบน Cloud บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการนั้นๆเช่นคุณใช้ Claudeมันก็ส่งไปเซิร์ฟเวอร์ของ Anthropic ในการประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลที่มันประมวลผลได้กลับมาเพื่อได้คำตอบหรือสิ่งที่เราต้องการเหล่านั้นไม่ได้ประมวลผลในเครื่องเพราะฉะนั้นแยกก่อนว่าคำว่า AI ของคุณหมายถึงอะไรทีนี้ก็ต้องไปศึกษาตัว Copilot Plus PC ว่ามันมีประโยชน์ไหมสำหรับคุณสำหรับผมไม่มีการไม่ได้ใช้ Copilot Plus PC ไม่ได้มีสำหรับผมนะย้ำอีกทีว่าสำหรับผมไม่ได้มีข้อใช่หรอวะใช่คำว่าอะไรวะไม่มีข้อ ได้เปรียบเสียเปรียบใดๆกับการใช้หรือไม่ได้ใช้โคพาราแพลวิซีกับลักษณะงานหรือลักษณะการใช้งานของ

ผมประมาณนี้สำหรับผมนะย้ำว่าสำหรับผมนะที่เหลือคุณมาลองดูคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณชอบฟีเจอร์นี้ของโคบราพาร์ทซีมันน่าจะมีประโยชน์สำหรับฉันมากๆเลยงั้นคุณก็เวลาคุณจะซื้อโน้ตบุ๊กเพื่อจะใช้งานฟังก์ชันนั้นได้คุณก็ต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กกลุ่มที่รองรับในส่วนของโคบราพาร์ทซีก็คือกลุ่มที่ใช้ชิปประมวลผลไม่ว่าจะเป็น Intel AMD หรือ Qualcomm Snapdragon ก็ตามที่มันมี NPU ในระดับการประมวลผลขั้นต่ำประมาณ 40-45 ท็อปถึงจะใช้งานตัวโคบราพาร์ท PC ได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ที่เป็น AI third party ก็คือพวกแบบ ChatGPT Gemini อะไรพวกนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่ม AI ที่อยู่ในซอฟต์แวร์บางอย่างง่ายๆอ่ะอย่างพวกของ Adobe ถ้าใครใช้ตัวถูกลิขสิทธิ์ปัจจุบันนะเนาะก็จะรู้ว่าพวก Adobe Lightroom Adobe Premiere Adobe Photoshop หรืออะไรก็ตามที่คุณใช้กัน Illustrator เนี่ยมันมี AI เข้ามาผนวกอยู่ในนั้นสามารถพิมพ์พร้อมเพื่อให้ทำนู่นทำนี่ได้ซึ่งการใช้โน้ตบุ๊กที่รองรับ Copilot Pro 4ก็คือมีตัว NPU ในระดับประมาณ 40-45 ท็อปเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะช่วยทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นนิดนึงแต่มันยังอาศัยการประมวลผลภายนอกอยู่บ้างนะแต่มันจะอาศัยในพวกซอฟต์ใน AI ที่เป็นแบบin app แบบนี้หรือ in software แบบนี้มันจะอาศัยตัว ตัว NPU ก่อนแต่ว่ามันก็สามารถตั้งให้ใช้ตัวการ์ดจอในการช่วยก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดให้ถูกต้องที่สุดประโยชน์สูงสุดของการเลือกซื้อกลุ่มโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีNPU จำนวนเยอะๆแบบกำลังการประมวลเยอะๆก็คือกลุ่มที่รองรับ Copilot Plus PC อ่ะหลักๆมันคือประโยชน์เพื่อการใช้ Copilot Plus PC เป็นสำคัญเพราะนั้นคุณก็ไปหาข้อไปหาคำตอบเพิ่มเติมละกันว่า Copilot Plus PC คืออะไรวะแล้วคุณก็ค่อยมานั่งไล่ดูว่ามันมีประโยชน์สำหรับคุณหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้มันจะถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงในมือถือก็ได้นะครับเหมือนคุณใช้มือถือ Samsung มันจะมี AI 2 ส่วนก็คือ AI ในส่วนในเครื่องก็คือตัวที่เป็น Galaxy AI กับส่วนที่เป็น AI นอกเครื่องก็คือถ้าคุณใช้ ChatGPT คุณใช้ Gemini คุณใช้ Claude คุณสั่งมามือถืออันนั้นไปประมวลผลบนคลาวด์แต่ฟีเจอร์ของ Galaxy AI มันอันนั้นประมวลผลในเครื่องแบบเดียวกัน Copilot Plus PC การประมวลผลจะอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ออกไปไหนแต่ว่าลูกเล่นความสามารถแน่นอนมันจะไม่ได้สู้กับตัวที่ไปประมวลผลบนคลาวด์อยู่แล้วเพราะกำลังการประมวลผลมันต่างกันฟ้ากับเหวอยู่นะครับประมาณนี้สุดท้ายมันก็ต้องกลับผมเข้าใจแหละว่าตัวสงสัยแต่ว่าผมเห็นคุณ NWU ถามค่อนข้างบ่อยเรื่องนี้ผมว่าคุณ NWU อาจจะต้องไปทำความเข้าใจตั้งแต่แรกก่อนว่าโคบอลต์ PC คืออะไร AI ที่คุณกำลังจะถามถึงเนี่ยหมายถึง AI อะไร AI มันเป็นคำกว้างๆแต่มันมีเลือกไปครับว่าจะใช้แบบไหนอะไรยังไงถ้าเจาะจงซอฟต์แวร์ที่คุณจะใช้ก็ได้ว่า AI ที่คุณจะถามเนี่ยหมายถึง AI ตัวไหนแล้วจะได้เลือกฮาร์ดแวร์ให้ถูกเลือกให้มันถูกอีโคซิสเต็มประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆอีกหนึ่งประโยชน์ของไอ้กลุ่มโน้ตบุ๊กที่เป็นโคบอลต์พับบิซีอ่ะคือตัวชิปประมวลผลมันอ่ะมันค่อนข้างมีจะคำว่าดีวะมีประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานที่ดีมากๆดีมากๆดีมากๆมันยังคำว่าดีมากๆพอมันดีมากๆผลก็คือแบตมันอึดครับแบตมันอึดอึดเหมือนพวก MacBook สมัยก่อนอ่ะหลายคนเมื่อก่อนคนใช้ MacBook ชอบเพราะว่าแบตมันอึดแต่ว่าโน้ตบุ๊กยุคปัจจุบันที่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่รองรับ Copilot Plus PC ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นชิป AMD Ryzen AI จะเป็นชิปตัว Intel Core Ultra 200V หรือว่าตัว Core Ultra 300 Series ธรรมดาจะเป็นตัวชิปคอเข้าสแลปตะก้อน X บลาบลาบลาทั้งหลายแบตอึดไม่ได้แพ้ตัวของ MacBook อีกแล้วประมาณนั้นนะครับคุณวีเพชรนายบอสได้รัน Roco AI ไหมถ้าสำหรับผมไม่แต่น้ำหวานรันแต่ผมไม่ผมไม่ได้ใช้ลึกขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมเมื่อก่อนใช้หลักๆยังปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ Gemini อยู่แหละก็ยังใช้ Gemini เป็นหลักแต่ผมไม่ได้รัน Roco นะครับจริงๆ Gemini ตัวที่ผมสมัครมันใช้ตัวที่เป็นรันโลโก้ได้ด้วยจ้ะขี้เกียจเซตอัพผมไม่ได้ใช้คือใช้ง่ายๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้หนักขนาดนั้นอะผมไม่ได้ใช้เป็นผมใช้อย่างที่บอกหลักๆทุกวันนี้ก็ถ้าใช้จริงคือใช้สรุปงานสรุปข้อมูลที่ต้องการมากกว่า

0: มันไม่ได้ทำเป็นโปรเจกต์อย่างน้ำหวานเขาใช้แบบโอ้เขาไล่เป็นโปรเจกต์เยอะแยะมากมายอันนั้นเขาต้องรันเป็นโลโก้ AI เข้าใจได้เข้าใจได้หรือว่าสายเดฟอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจได้แต่ผมไม่ได้รันโลโก้ AI ครับผมรันปกติเลยผมรันแบบคลาวด์ปกติเลยขี้เกียจเซตอัพเครื่องขี้เกียจทำด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้หนักขนาดนั้นด้วยใช้แบบบางๆผิวๆมากๆนะครับงานผมไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับงานผมใช้สมองผมมากกว่าไม่ค่อยใช้สมอง AI เท่าไหร่ มีคนเถียงว่างานฉันก็ใช้สมองยากนี่ฮะแต่น้ำหวานอย่างน้ำหวานนั้นน้ำหวานรันโลโก้นะครับน้ำหวานรันโลโก้โลโก้ข้อดีของมันก็คือมันเหมาะสำหรับคนที่แบบมีโปรเจกต์มีอะไรเยอะแล้วต้องการให้มันเข้าถึงในส่วนของผมใช้คำว่าอะไรดีวะรีซอร์สที่อยู่ในเครื่องเราอะครับเราสามารถย้ายโปรเจกต์อย่างเงี้ยอันนี้รันโลโก้เลยมันเวิร์กแต่ของผมมันไม่ใช่ไงผมแค่แบบแค่ไปแบบจัดกลุ่มว่าแบบเอ้ยมีเว็บอยู่กลุ่มนี้ประมาณ 20-30 เว็บช่วยไปเก็บข้อมูลมาให้หน่อยว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็ผมค่อยมาสกีแล้วผมไปสนใจไหนผมก็เข้าไปหาเสิร์ชหาข้อมูลอีกทีอะไรประมาณนั้นผมเลยไม่ได้ใช้ตัวโลโก้ AI นะครับอ่ะประมาณนี้15:59 นะครับผมเล่าข่าวหมดยังวะเนี่ยหมดแล้วแหละเล็กๆน้อยๆแล้วกันอ้อ Phantom Break Zero ใครยังไม่ได้ไปดูตัวเกมเพลย์เทเลอร์11นาทีไปดูซะนะเกมน่าสนใจมากตอนแรกผมก็รู้แหละว่าเกมมันดูน่าเล่นแต่ไม่คิดว่าจะน่าเล่นขนาดนี้นะครับสำหรับ Phantom Break Zero น่าสนใจมากอ่ะผมว่ามันน่าจะสูสีกับบูคองได้เลยอ่ะสูสีกับ Black Myth Wukong ได้แล้วรอดูตัวเกมจริงว่ามีบั๊กมีอะไรแล้วแรงไหมแล้วก็ตอนนี้เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยนะครับตัวเกมมาลง PS5 กับลง PC นะบน PC สามารถพรีออเดอร์ได้ทั้งบนสตรีมแล้วก็ทั้งบน Epic Games Store ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าให้แนะนำให้ไปดูเกมเพลย์เทเลอร์ก่อนเพิ่งปล่อยมาเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะวันนี้นะบอสลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามีความสุขสุดสัปดาห์มีความสุขวันแม่มากๆวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิตลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ขณะนี้เวลา16

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ทัศนีชาญวีรกูลและถ่ายรูปกับครอบครัวโดยมีคุณพ่อชวรัตน์ชาญวีรกูลร่วมอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นว่ายังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้พร้อมแฮชแท็กขอบอกขอบคุณสูงสวรรค์และวันแม่แห่งชาติ2569มอบเงินเยียวยาครอบครัวรัสเซียและชาวไทยถูกฆ่าฝังดินรวม5ศพที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรวมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทย3คนที่ถูกฆ่าฝังดินในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดชลบุรีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมกรณีดังกล่าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง5รายรายละ300,000บาทเป็นเงินทั้งสิ้น1,500,000บาทจากนั้นยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีบริษัทซับไลฟ์ประเทศไทยบมจ.กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมมอบเงินช่วยเหลือวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่การบริการให้แก่ประ

0: ชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายคดีอาญาให้ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายคดีอาญาที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยแม่น้ำปิงน้ำท่วมร้านอาหารที่ลุ่มริมตลิ่งเชิงสะพานจันสมตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงแล้วพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักทางตอนเหนือทำให้ท่วมร้านอาหารที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำปิงเชิงสะพานจันสมหรือหน้าชุมชนวัดเกตการามในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำที่ท่วมขังมาหลายวันในช่วงบ่ายวันนี้จากระดับน้ำที่ขึ้นสูง2เมตร70เซนติเมตรวันนี้โดยเวลา13นาฬิกาของวันนี้ลดลงมาอยู่ที่2เมตร33เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำที่ท่วมร้านอาหารท่าน้ำต้นกลุ่มลดลงแล้วแต่พื้นที่ร้านเต็มไปด้วยโคลนหรือเลนหนาประมาณ1นิ้วร้านต้องนำเครื่องสูบน้ำไดโบไปสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาล้างทำความสะอาดโคลนเพื่อเร่งเปิดร้านให้เร็วที่สุดและบริเวณจุดที่ลดระดับลงมาติดริมตลิ่งแม่น้ำยังคงสูงประมาณ30เซนติเมตรขอความร่วมมือเรือบริการนักท่องเที่ยวในแม่น้ำปิงชะลอความเร็วขาล่องมีคลื่นน้ำวิ่งกระแทกเข้าตลิ่งแรงมากส่วนร้านป้าหลาทิมปิงยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณหัวเข่าหรือประมาณ50เซนติเมตรทางร้านใช้เชือกผูกเก้าอี้ติดไว้กับต้นไม้โดยทางร้านต้องมีการยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะเก้าอี้ไว้บนที่สูงซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดร้านเนื่องจากจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจึงต้องปล่อยไว้ก่อนขณะที่ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมมาแล้วมากกว่า10ครั้งต้องทำใจและยังชี้ให้ดูร่องรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี67ระดับน้ำสูงถึงชั้น2เมื่อวันที่5ตุลาคม2500167ระดับน้ำจุดพี1เชิงสะพานนวรัตน์อยู่ที่5เมตร30เซนติเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ AS Monaco เตรียมยกเลิกสัญญากับเปาป็อกบา AS Monaco สโมสรดังในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมตัดสินใจที่จะยกเลิกสัญญากับเปาป็อกบามิดฟิลด์มากประสบการณ์หลังนักเตะได้รับบาดเจ็บต้นขาซ้ายซ้ำอีกครั้งขณะซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในแคมป์เก็บตัวที่ประเทศอังกฤษสำหรับป็อกบาย้ายมาเล่นให้โมนาโกแบบไร้ค่าตัวเมื่อเดือนมิถุนายนปี2025ด้วยสัญญา2ปีหรือจนถึงปี2027ลงสนามให้ต้นสังกัดไปเพียง6นัดรวมเวลา115นาทีเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานจากสื่อในฝรั่งเศสระบุว่าโมนาโกได้ตัดสินใจยุติสัญญากับดาวเตะวัย33ปีไปก่อนหน้านี้แล้วโดยทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1กันยายนนี้ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: แมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความสนใจอยากได้อเล็กซิสแมคอัลลิสเตอร์กองกลางของลิเวอร์พูลเพื่อเข้ามาแทนที่โรดรีที่ตกเป็นข่าวเตรียมย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาโดยรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าโรดรีต้องการย้ายไปร่วมถิ่นคัมนูและจะมีค่าตัว55ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,400 ล้านบาทด้วยเหตุนี้จึงมีรายงานจาก Talk Sport สื่อกีฬาชื่อดังระบุว่าแมนซิตี้ล็อกเป้าแมคอลิสเตอร์ว่าจะให้เป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งของโรดรีมากกว่าเอนโซ เฟร์นันเดสสตาร์จากเชลซีและอดัมบอร์ตันมิดฟิลด์ของคริสตัลพาเลซ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือ

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 16:08 น.สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตไกด์ครับประจำวันพุธวันนี้12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับวันหยุดแบบนี้อยู่กับเรา2คนนะผมคมอดิคมบุกกะลวนแล้วก็พี่เจตเจษฎาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจตครับ
3: สวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนสปอตไกด์นะครับก็เป็นวันหยุดด้วยแล้วก็เป็นวันที่มาพร้อมกับสายฝนเมื่อสักครู่ก็ตกหนักนะตกหนักลงมาชุดนึงชุดหนึ่งแล้วก็แผ่วลงไปก็เท่าที่ดูพยากรณ์อากาศวันนี้น่าจะฝนทั้งวันคม
2: นะครับ
3: ใช่
2: แต่พอช่วงเที่ยงอ่ะคือแดดยังแรงเลยแล้วเมื่อเช้าอ่ะ
3: จากนี้ไปหลังจากนี้ไปก็เอาเป็นว่าแต่พอมันมาหยุดกลางสัปดาห์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเลือกอยู่บ้าน
2: ใช่
3: เพราะว่าถ้าผมจำได้เดือนที่แล้วใช่ไหมมันมีช่วงวันหยุดยาวๆกันไป2 รอบวันแม่แห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อันนี้ผมอยากฟังไหมแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆสปอร์ตไกด์แฟนๆ FM 99ก็แม่หลายคนระลึกถึงบุญคุณคุณแม่นะครับคำขวัญปีนี้พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนี่คือคำขวัญวันแม่2569ครับเป็นไงเปิดได้ดีไหม
2: ดีครับ
3: เอาผมส่งไปคุณก็นิ่งเนี่ยคุณไหวไหมเนี่ยค
2: ุ
3: ณไห
2: ว
3: ไ
2: หมวันนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่สบาย
3: ครับ
2: มีอาการเป็นเมื่อเช้าตื่นมาต้องกินข้าวกินยาแล้วหลับไปอีกรอบนึงแล้วก็ตื่นมาทำงาน
3: ผมก็รู้ว่าวันพุธนี่ปกติพี่ก็จะฝากความหวังไว้ที่คมรู้ใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนหนึ่งก็แห้งมา
3: อุ้ย
2: อีกคนหนึ่งก็ป่วยมา
3: เออ
2: นะครับ
3: อันนี้คุณมั่นใจแล้วเหรอเวลาเจอพี่คุณมั่นใจหรือว่าแห้ง
2: มั่นใจ
3: อ
2: ๋
3: อ
2: นะครับ
3: ครับ
2: เอาส่วนเรื่องของผลกีฬานะครับเราไปกันที่เรื่องของวอลเลย์บอลหญิงก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: เชิญเลย
2: U17เมื่อว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเราเอาชนะอียิปต
3: ์สุดยอด
2: 3-0เซตเก็บเพิ่ม6คะแนนรั้งอันดับ4ของกลุ่มพร้อมการันตีการไปเล่นในรอบ16ทีมในเกมชิงแชมป์โลก2026ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคร
3: ับ
2: ก็เป็นเกมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกนะครับ2026 FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ล U17 World Championship 2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีนะครับคือก่อนหน้านี้เราเพิ่งชนะแค่เกมเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเราเจอกับอียิปต์แล้วเราก็เน้นเต็มที่เนี่ยเพื่อจะหวังกับการผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้แล้วเราก็ชนะอียิปต์ไปขาดลอย3-0เซต25-15 25-20แล้วก็25-20ก็เลยทำให้ไทยเนี่ยมีเพิ่มเป็น6คะแนนยึดอันดับ4ของกลุ่ม A นะครับซึ่งหลังจบนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผลปรากฏว่าตุรกีเนี่ยเขาไปชนะชิลี 3-0
3: ครับ
2: ก็เลยทำให้สาวไทยเราการันตีคว้าอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3
3: ใช่
2: นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอเขาเรียกอะไรประกบคู่เรียบร้อยแล้วในรอบ16ทีมเราจะไปเจอกับโปแลนด์แชมป์เก่านะคร
3: ับ
2: ซึ่งเป็นแชมป์จากกลุ่ม C ที่5นัดแรกชนะรวดนะฮะคือส่วนตัวแทนจากเอเชียเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอกันเองอีก2ทีมก็คือฟิลิปปินส์จะไปเจอเกาหลีใต้
3: ใช่เพราะฟิลิป

0: ปินเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่ม B แล้วเขาเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ4นะครับก็ย้ำว่าในการแข่งขันหนนี้เนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มใช่ไห
1: ม
0: แล้วเขาจะเอา1ถึง4นั่นแหละเข้ารอบไปนะครับเอาง่ายว่าจะมีทีมที่ตกรอบแค่2ทีมแล้วก็2ทีมที่ตกรอบจะไปเล่นรอบจัดอันดับก็โปรแกรมรอบ16ทีมเนี่ยไทยจะเจอกับโปแลนด
1: ์
0: ก็ไม่ต้องพักกันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวตีกันวันพรุ่งนี้เลยในเวลา7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้ำว่ารายการนี้ Monomax เขาถ่ายทอดสดนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลยู17นี่ก็ตื่นมาเชียร์กันได้เช้าวันพรุ่งนี้เพราะที่สำคัญเนี่ยคมนักวอลเลย์บอลรุ่นนี้แหละจำชื่อไว้เลยว่าก็เหมือนตอนรุ่นก่อนหน้านี้ที่ขยับขึ้นมาทีมชาติใช่ไห
1: ม
0: หลายคนก็ต้องผ่านชุดอยู่17ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีหลายคนที่เป็นอนาคตได้ขยับมาชุดใหญ่นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ถ้าไปดูผลงานในรอบแบ่งกลุ่มตอนที่ผมวิเคราะห์กับพี่โอ๊ตก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็ตามนี้เลยคือมองว่าเรามีโอกาสจะชนะเจ้าภาพชิลีและอียิปต
1: ์
0: คือง่ายๆว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องไปลุ้นกับชิลีกับอียิปต์ในการเข้ารอบแล้วเราก็ทำได้จริงๆ
1: เพราะว่าทีมแข่งประจำสายจะประกอบไปด้วย
0: สหรัฐ
1: เช็กเกีย
0: สหรัฐตุรกีเช็กเกียเนี่ยเป็นทีมที่เราชนะเขายากดังนั้นเนี่ยตั้งแต่รู้ว่าอยู่กลุ่มเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราน่าจะต้องแย่งกันเข้ารอบกับชิลีแล้วก็อียิปต์แล้วก็มันมีประเด็นดราม่าวันเราเจอเจ้าภาพอย่างเช็กชิลีด้วยนะเพราะว่าการตัดสินนี่โอ้โหชัดเจนมากคมลูกลงบอกออกอะไรทำนองเนี้ยแบบนั้นเลยนะถ้าใครดูถ่ายทอดสดเกมนั้นเนี่ยก็แต่จะถือว่าเด็กชุดนี้ก็หัวจิตหัวใจดีนะครับ
1: แต่วันที่เจอกับอเมริกานี่อันนี้ต้องยอม
0: อันนี้ต้องยอมว่าเขาดีจริง
1: เขาเหนือกว่าเยอะจริง
0: ๆครับ
1: นะครับก็เป็นว่าเอาใจช่วยน้องๆ U17 นะครับทีมชาติไทยเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าก็เดี๋ยวจะไปเจอกับโปแลนด์ในรอบ16ทีม
0: คนที่แล้วเนี่ยเป็นจีนนะที่เป็นแชมป์เก่าจีนเนี่ยแชมป์เก่าคมแล้วก็คนที่แล้วญี่ปุ่นคือรองแชมป์เก่านะครับอันดับ3นี่คืออิตาลีนะ
1: ครับ
0: ก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนาะ
1: ใช่
0: ส่วนไทยเราหนที่แล้วเนี่ยไปร่วงรอบไหนอ๋อเราไปเล่นรอบจัดอันดับแล้วเราก็ไปชนะโครเอเชียคนที่แล้วเนี่ยเราได้อันดับ11นะครับ
1: ก็คือไม่ได้ผ่านไปเล่นรอบ16ทีมนะครับเล่นในรอบจัดอันดับก็คือทีมที่ตกจากรอบนี้ต่อไปต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับถูกไหม
0: ถูก
1: แต่ว่าเราได้รอบนี้เราแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นสิใช่ไหมเพราะว่าเราไปเล่นในรอบ16
0: ทีมมาไม่คมคืออย่างนี้คนที่แล้วเราก็เข้ารอบนี้คือหมายความว่าพอเราไปตกรอบ16แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกตกมันก็ไปจัดอันดับต่อไงคือง่ายว่ามันไม่ได้จบแค่ว่าตกรอบ16คุณก็ต้องไปจัดอันดับว่าคุณได้อันดับที่เท่าไหร่ในทัวร์นาเมนต์ไงอ
1: ยู่ในเทียร์ไหน
0: อย่าง2ปีที่แล้วเนี่ยเราไปแพ้ไต้หวันหรือว่าชนิดไทเปเนี่ยในรอบ16ทีมเหมือนที่เราจะเจอ
1: โปแลนด์
0: ในวันพรุ่งนี้แต่หลังจากที่เราแพ้ชนิดไทเปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเล่นรอบจัดอันดับแล้วหนที่แล้วเนี่ยเราไปชนะโครเอเชียไง
1: ครับ
0: ได้อันดับ11เดี๋ยวรอดูว่าหนนี้จะเป็นอย่างไร
1: ครับผม
0: นะครับ
1: นะครับก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับ
0: อืม
1: ซึ่งเดี๋ยวทีมชุดใหญ่ก็จะลงแข่งนี
0: ่ถูกต้องก
1: ็สนาม3ของซีวีลีก
0: ไม่มีต่อไปชิงแชมป์เอเชียแล้ว
1: เอาไปชิงแชมป์เอเช
0: ียซีวีลีกเนี่ยจะมี2สนามจะมีปีละ2สนามนะครับ
1: คือเราแชมป์ไปแล้ว
0: เราแชมป์ที่ฮานอยแล้วก็ไปแชมป์ที่เชียงใหม
1: ่
0: แล้วก็ทัวร์นาเมนต์จากนี้ไปก็จะเป็นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินไง
1: ซึ่งปีนี้วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกนะครับ
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นครั้งแรกนะครับเอาใจช่วยบรรดาชุดใหญ่ของสาวไทยกันด้วย
0: เอาจริงนะแม่เราคือแชมป์เก่านะ
1: ใช่
0: เราชนะจีนนะถ้าคงจำได้เมื่อหนที่แล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าโควต้าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ไง
1: ถูก
0: ถ้าเป็นโควต้าตั้งแต่หนที่แล้วเนี่ยไปโอลิมปิกแล้วนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าหมุดหมายสำคัญของใช้คำว่าวอลเลย์บอลชาติเราเลยแล้วกันฟุตบอลชายเนี่ยอาจจะหมายถึงไปฟุตบอลโลกถูกไหมคมแต่ว่าพี่ว่าสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ย VNL มันก็คือเอาล่ะVL มันก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆรวบรวมเอาบรรดาสุดยอดเข้าไปอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมนึงมันคือโอลิมปิกนะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะต่างกับฟุตบอลนะ
1: ใช่ใช่แล้วก็ศึกนี่ไงชิงแชมป์โลกนะครับชิงแชมป์โลก
0: ถูก
1: นะครับ
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลนี่มันก็ใช้ชุดใหญ่อยู่แล้ว
1: ใช่ใ
0: ช่ในโอลิมปิกนะครับ
1: แต่ว่าชิงแชมป์เอเชียนี่แน่นอนว่าก็ถ้ายังจำกันได้ก็เคยมีประเด็นดราม่าโดยเฉพาะอย่างก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้วอลเลย์บอลเราเคยมีดราม่าเรื่องของรอบคัดเลือกในการชิงแชมป์โลกหลายประเทศเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: จำได้ไหมเซอร์เบียเราก็เคยมีปัญหาเขาแม้แต่ญี่ปุ่นเองเราก็เคยมีปัญหาเขานะครับ
0: แล้วก็ไม่ได้พักนานด้วยนะเพราะว่าหนนี้น่าจะพักกันไม่เกิน2สัปดาห์เพราะว่าเดี๋ยววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินเนี่ยจะเริ่ม

0: กลุ่ม B นะร
1: ่
0: วมกับคาซัคสถาน
1: อินโดนีเซียออสเตรเลีย
0: และออสเตรเลียซึ่งเราจะประเดิมแมตช์แรก21สิงหาคมเจอออสเตรเลีย
1: คืออันนี้อยากรู้ว่าที่เขาบอกว่าได้โควต้าไปโอลิมปิกเลยคืออันดับที่เท่าไหร
0: ่หือ
1: หรือแชมป์อย่างเดียวถึงจะได้โควต้าไปโอลิมปิกเลย
0: แชมป์สิ
1: แชมป์เดียวเลยอ
0: ่ะเบื้องต้นคือแชมป์นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ
1: เออฮะ
0: เออ
1: ไม่ใช่แบบว่า4ทีมสุดท้ายแล้วเข้าไปนี่ไงนี่
0: อ่ะลองเช็คซิลองเช็คซ
1: ิ1 2 3นะครับ
0: ได้ใช่มั้ย
1: 1 2 3ควอลิฟายอันดับ1เนี่ยจะควอลิฟายทั้งเวิร์คคัพ2027ซัมเมอร์โอลิมปิก2028
0: ครับ
1: คอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพ2028อันนี้คืออันดับ1นะคร
0: ับลอยตัวเลย
1: ส่วนอันดับ2เนี่ยควอลิฟายไป2027เวิร์คคัพ
0: ไม่ได้โอลิมปิกไง
1: เออ
0: ใช่มั้ยแสดงว่า
1: อันดับ1อันดับเดียวเนาะอ
0: ันดับ1อันดับเดียว
1: แต่ว่าถ้าติด1ใน2เนี่ยก็คือไปเล่นในรอบนัดชิงไอ้เค้าเรียกอะไรวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกได้เลย
0: เพราะอย่างงี้คมคือโควต้าวอลเลย์บอลในโอลิมปิกเนี่ยมันกระจายคือหมายว่ามันมีทั้งในแต่ละโซน
1: น
0: ่ะอารมณ์คล้ายฟุตบอลโลก
1: อ
0: ่ะดังนั้นเนี่ยพอชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาก็เลยเอาแค่แชมป์เอเชียเนี่ยก็โซนอื่นก็จะเป็นแชมป์ทวีปอื่นถูกมั้ย
1: ครับ
0: ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกจำนวนทีมไม่เยอะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีโควต้าพวกทีมที่พลาดในโควต้าทวีปหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปดูแรงกิ้งอีกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโอลิมปิกคนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโควต้ามากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ือมันจะมีพวกที่หลุดจากโควต้าโซนอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปดูอันดับโลกอะไรทำนองเนี้ยซึ่งถ้าเป็นอันดับโลกไทยเราแทบจะยาก
1: คือซัมเมอร์โอลิมปิกเนี่ยปี2028จะแข่งกันที่ลอสแองเจลิสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ๋อมันอย่างนี้พี่เจตในโอลิมปิกเนี่ยมันมีทีมเข้าร่วมแค่12ทีม
0: ก็น้อยไง
1: ใช่ใช่มันจะมีทีมที่จะเข้าไปเล่นชิงเหรียญได้เนี่ยแค่12ทีมซึ่งณเวลานี้ควอลิฟายแน่นอนแล้ว1ทีมคือสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพถูกไหมครับ
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นที่จะต้องมาตามหานะครับมาจากอะไรบ้าง1นะครับนอร์เซซ่าวอลเลย์บอลก็คือโซนอเมริกาเหนือเขาตีกันเอง1ทีมนะครับช่วงประมาณ19-30สิงหาคมนะครับที่เทียนจินเราอีก1ทีมก็คือจะมีเอเชียเข้าไปได้แค่1ทีมนะครับแล้วก็ที่ยุโรปจะตีกันที่อิสตันบูลช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมจนถึง6กันยายน1ที
0: ม
1: แชมป์จากแอฟริกาอีก1ทีมแชมป์จากโซนอเมริกาใต้อีก1ทีมและ FIVB Volleyball World Cup นะครับ3ทีม
0: ก็คือในเวิลด์คัพไง
1: ใช่ใ
0: ช่ก็ไปเอาโควต้าในเวิลด์คัพคือชิงแชมป์โลก
1: ปีหน้า
0: อย่างนั้นแหละ
1: อีก3ทีม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโควต้ามันน้อยไงผม
1: อีก3ทีมสุดท้ายเวิลด์แรงกิ้ง
0: แล้วก็ตามเวิลด์แรงกิ้งไง
1: ต้องทำอันดับโลกให้
0: ก็ตามที่พี่เจตบอกว่ามันจะมีโควต้าถ้าพวกที่หลุดเขาก็จะไปดูเวิลด์แรงกิ้งเอา3ทีมถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: คือง่ายก็คือวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าเราได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียเราไปเล่นโอลิมปิกเลยแต่ถ้าได้อันดับ2เรายังได้ไปลุ้นต่อในเวิลด์คัพ
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ถูกต้องดังนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าจะเอาต้องเอาชิงแชมป์เอเชียเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะว่าโค้ดเขาเรียกว่า
1: ไม่เหนื่อยเกินยาก
0: น่าจะประมาณนี้นะ
1: เร
0: ื่องราวของวอลเลย์บอลส่วนกอล์ฟหน่อยก็แล้วกันนะครับ หลังจากที่ผ่านเมเจอร์ไปเนาะสัปดาห์ที่แล้วพักการแข่งขันแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะมี LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกชิงรางวัลรวม2ล้านเหรียญซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้มีนักกอล์ฟไทยไปถึง8คนนะครับคือทำไมถึงไป8คนคม1เอาล่ะมันได้อยู่แล้วโดยสิทธิ์นะและพี่กำลังจะบอกว่านักกอล์ฟไทยถูกโฉลกรายการนี้นะครับเอาเป็นว่า8คนที่ไปก่อนนะนำโดยจีโน่อัธยาทิติกุลนะครับเอริยาจุฑานุการปาจเรียนันนฤกการชนิตีวรรณแสนนะครับอภิยายุบบนมริยาจุฑานุการแล้วก็พรณรงค์เพชรล้ำแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมนี่ถ้าไม่อ่านชื่อเล่นนี่ปกติพี่หมอเมาต้องแซวแล้วนะวันนี้ขอชื่อจริงและที่สำคัญที่สุดรายการนี้เนี่ยเราถูกโฉลกนะครับเพราะว่านักกอล์ฟไทยได้แชมป์2จาก3ปีหลังสุด2023เนี่ยชเนตตีโปรพราวได้แชมป์ที่นี่นะผมรู้ไหมว่าสกอร์รวมเท่าไหร่26อันเดอร
1: ์โหทำไมสนามมันง่าย
0: อ่ะ2024โมริยาจุฑานุการโปรโมได้แชมป์ที่นี่สกอร์รวม22อันเดอร
1: ์ครับ
0: แชมป์ปีที่แล้วคือไอกิอีวายอีจากญี่ปุ่น24อันเดอร
1: ์
0: นั่นหมายความว่าพอร์ตแลนด์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยคมถ้าจะแชมป์เนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อยๆวันละ6อันเดอร์นะ4วันถูกไหม
1: ก็ต้องรอลุ้นโปรจิโน่นะเพราะว่าฟอร์มเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไล่มาตั้งแต่เมเจอร์ก่อนก็คือ10 แค่10ร่วมแล้วก็ล่าสุด AG

0: วิวัฒนาการอันดับ4
1: คือต้องใช้คำว่าจีโน่เนี่ยมาตรฐานสูงแทบทุกรายการเพียงแต่ว่ามันแค่อย่างเดียวไงคือมันยังไปไม่ถึงแชมป์เมเจอร์
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งมันก็ต้องไปว่ากัน2027แล้วก็ในเมื่อความพูดถึงจีโน่เนี่ยเขามีการสรุปเงินรางวัลเนี่ยฮะแชมป์ LPGA ทัวร์9รายการเงินรางวัลรวมอย่างเป็นทางการตอนนี้ของจีโน่นะ
0: ครับ
1: 19.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
0: ตีเป็นเงินไทยก็รวม
1: กลม20ล้านเอา
0: 600ล้าน
1: รวมร่วมกว่า
0: ประ
1: มาณ600
0: ใช่600กว่าเกือบ700
1: ใช
0: ่ๆนะครับ
1: เป็น
0: น
1: ี่ขนาดเอาง่ายๆนะไอ้19ล้าน4แสนเนี่ยเฉพาะ CME Group นี่ก็ช้ำในการนั้น4ล้านแล้วนะ
0: ก็คือ
1: 1
0: ไม่แปลกว่าทำไมช่วงนี้นี่ผลักดันเป็นนักกอล์ฟกันใหญ่เลยพ
1: ี
0: ่ลูกพี่บอลพระดอนนะ
1: ใช่
0: ป่ายาวลูกป่ายาวนะ
1: นั่นคือฝ่ายหญิงเนาะส่วนฝ่ายชายเนี่ยจะมีโบลทัวร์นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นรายการ Danish Golf Championship ที่เดนมาร์กรายการนี้ชิงเงินรางวัล3ล้านเหรียญเรามีโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาโปรอาร์มกีเดชอภิบาลรัตน์2คนไหมเดี๋ยวนะ
0: โอ้โห
1: สองคนเรามี2คนนะครับ
0: เท่าไหร่ครับ
1: โปรอาร์มก็น่าจะ30กว่าๆนะคุณถามพี่ออกอากาศพี่ก็ตอบทันทีอาจจะผิดก็ได้นะ
0: ไม่ใช่เพราะว่า
1: เปิดเกิน1989อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
0: เพราะว่าอาร์มเนี่ยเชื่อไหมว่าผม
1: 30 37
0: ตามเขาตั้งแต่แบบยังเป็นดาวรุ่งตีแบ็คเมาน์เทนหัวหินเนี่ยไปด้วยกันเนี่ย
1: 37คมก็รุ่นน้องคมหน่อยนึงใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาเกิด1989
0: ใช่
1: กิเลสเดชนะ
0: แต่งูฉันว่าตีนานมากเหมือนนะ
1: อ
0: าร์มตีนานมากจริง
1: ใช่ก็น่าจะประมาณนี้นะกอล์ฟรายการใหญ่ๆ2รายการ
0: ครับผมนะครับ
1: นะคงมีอะไรเพิ่มเติม
0: ไ
1: หม
0: ไปดูเทนนิสหน่อยแล้วกันนะคร
1: ับ เชิญ
0: กับรายการเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการ Cincinnati Open นะครับรอบแรกเมื่อวานนี้2นักเทนนิสสาวไทยทั้งรวงข้าวและนาธาราฤดีนะมืออันดับ79ของโลกแล้วก็มืออันดับ3ของรอบคัดเลือกนะครับชนะเอเวอร์สันโจนนะครับมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลียไป2ต่อ0เซต7ต่อ5แล้วก็7ต่อ5ส่วนไหมมนัชยาสว่างแก้ว109ของโลกแล้วก็มืออันดับ19ของรอบคัดเลือกเนี่ยเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวานะครับมืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ3แล้วก็6ต่อ3แต่ดันไปเจอกันในรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับทางน้องใหม่และรวงข้าวไปเจอกันเองนะครับซึ่งใครชนะจะได้สิทธิ์ผ่านไปเล่นในรอบเมนดรอ
1: ครับ
0: นะครับถึงคราวต้องตัดกันเองแล้วนะครับใหม่กับรวงข้าวนะครับปกติเขาจะอยู่คนละเส้นคนละสายตลอดรอบนี้มาชนกันเองนะครับ
1: ครับ
0: กับรายการ Cincinnati Open นะรายการระดับ WTA 1000นะครับ
1: โอเคในขณะที่ตะกร้อนิดนึงไห
0: ม
1: เพราะว่า
0: เมื่อคืน
1: ตะกร้อ Kings Cup
0: เมื่อวาน
1: ที่แฟชั่นไอแลนด์ก็เอาเป็นว่าบทสรุปของการแข่งขันเนาะเพราะว่ามันจะลากยาวมาถึงทีมชุดชายเมื่อวานนี้
0: ใช่
1: คือมันจะมีถ้าพี่จำไม่ผิดวันจันทร์จะเป็นทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมชุดชายเมื่อวานนี้นะครับคือทีมชุดหญิงเนี่ยเราได้แชมป์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละส่วนเมื่อวานนี้ทีมชุดชายเนี่ยก็เอาชนะคู่ปรับอย่างมาเลเซียนะ2ต่อ0ทีมนะครับทีม A นี่เราก็ชนะขาด15ต่อ7 15ต่อ11ทีม B เราชนะ15ต่อ9 15ต่อ12นะครับส่งผลให้เราคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่37อนิคม37จาก39
0: ใช่
1: ไทยเป็นแชมป
0: ์มีแค่2ครั้งที่เราไม่ได้แชมป
1: ์ก็เลยทำให้บทสรุปในการแข่งขันหนนี้เนี่ยเราได้แชมป์3ประเภทถูกไห
0: ม
1: ก็คือก่อนหน้านี้ทีมเดี่ยวชายแล้วก็เราได้ทีม4คนหญิงแล้วก็มาได้ทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมชุดชายถ้าเกิดว่าเราได้4ประเภทนะครับในการแข่งขันตะกร้อ Kings Cup หรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Istaf World Sepak Takraw Championship 2026ที่แฟชั่นไอแลนด์นะ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นการลบคำคอรหาได้ไหมจากดราม่าเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ทำไมล่ะมันมีอะไรดราม่าหรือคม
0: ไม่ใช่พี่จำไม่ได้เหรอที่อยู่ดีเราวอล์กเอาท์ออกจากสนามไง
1: พี่ก็จำได้แต่พี่อยากให้คมเล่าไง คมเล่าเรื่องดราม่าได้สนุก
0: ไม่ใช่คือถ้ายังจำกันได้คือเป็นอย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่าที่เราต้องพูดถึงเรื่องของตะกร้อเพราะว่ามันมีกรณีดราม่าเรื่องนี้นี่แหละนะครับในศึกฟุตบอลไอ้ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกที่มาเลเซีย
1: ครับ
0: นะครับในรอบชิงประเภททีมชุดชายนะครับพฤษภาคม2029ตอนนั้นน่ะไทยเราวอล์กเอาท์ออกจากสนาม
1: ครับ
0: เพราะว่าไปประท้วงคำตัดสินของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โมเมดราดีนะครับแล้วก็เป่าฟาวฝั่งไทยในแต้มสำคัญนะครับในเซตที่2 นะครับทีนี้พอเรามาชนะได้แล้วหลังจากวันนั้นน่ะมันมีผลตามมาก็คือมีโค้ชโดนแบนนักกีฬาโดนแบนนู่นนี่นั่นใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งมันกลายเป็นว่าเราก็เลยได้โค้ชคนใหม่ซึ่งก็เป็นคนใหม่แต่หน้าเก่ามากก็คือพรชัยเขาแก้ว
1: ครับ
0: นะครับรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพตะกอทีมชาติไทยไปแล้วนะสำหรับโค้ชปุ้ยนะฮะก็ซึ่งหลังจากที่คว้าแชมป์ในรายการที่แฟชั่นไอซ์แลนด์เนี่ยพรชัยก็ต้องบอกว่ารู้บอกรู้สึกดีใจจากที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนไง
1: ครับ
0: ตอนนี้ผันตัวเป็นโค้ชเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นผู้สอนครั้งแรกเลยนะครับของเขานะครับแล้วก็ชื่นชมบรรดาน้องๆที่เป็นนักกีฬาทุกคนว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ย
1: ม
0: แต่ว่าโค้ชปุ้ยเนี่ยก็บอกว่าอย่างน้อยก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับนะครับในการเตรียมทีมที่จะลุยศึกเอเชียนเกมนะครับแล้วก็หวังจะคว้าเหรียญทองให้ได้นะครับในเอเชียนเกมช่วงกันยายนนี
1: ้
0: นะครับ
1: โอเคก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับตะกร้อนี่ก็เอาจริงมันก็ต้องเป็นความร่วมมือของชาติในอาเซียนนี่แหละ
0: ใช่โด
1: ยเฉพาะไทยกับมาเลเซียในการผลักดันนะครับ
0: จริงๆถ้าตะกร้อเกิดบรรจุในโอลิมปิกได้นะเราแทบจะการันตีเหรียญทองไหม
1: อุ้ยก็ต้องอย่างนั้นนะ
0: เออใช่ไหม
1: เออแต่ว่าเงื่อนไขในการเข้าโอลิมปิกอย่างที่คมทราบเนาะมันต้องเข้าไปอยู่ในตะกร้าโอ้หลากหลายเรื่องราวนะครับ
0: ใช่ใช่
1: คือเก่งอยู่ชาติเดียวนี่ก็ไม่ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: เออมันก็ต้องเวอร์ไว
0: ไม่แมสไม่รู้จักก็ไม่ได้
1: ครับ
0: นะครับดีไม่ดีเทคบอลเข้าไปเป็นกีฬาสากลก่อนตะก้อยนะครับ
1: ทีนี้มาสนุกเกอร์หน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่ารายการนี้นี่สำคัญเลยนะครับหลังจากที่
0: จะทำโดนหมูปากน้ำ
1: โอ้โหหมูนี่ฟอร์มไร้การ
0: ลงไป
1: คืออัดมือหนึ่งโลกอย่างจัดทำแล้วก็จัดนี่จริงๆคิวกำลังร้อนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่ารายการก่อนหน้านี้คมสัปดาห์ก่อนเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์จัดเพิ่งได้แชมป์ด้วยนะชนะคาร์เรนวิลสันแต่ว่าหนเนี้ยมาเจอหมูอัดไป6-3เฟรมแล้วคู่แข่งหมูเดี๋ยวกำลังจะลงแข่งวันนี้เลยนะครับ 18:30 นโคจรไปเจอกับเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซูริแวนนะครับในรอบ16คนสุดท้ายนะ
0: หมูบ้างน้ำเหรออ
1: ้าก็เดี๋ยวเจอรอนนี่วันนี้ไง
0: เหรอ
1: เออเป็นไงล่ะคุณ
0: แต่รอนนี่ก็โดนวิจารณ์เรื่องของความไม่นิ
1: ่งหลังๆเขาก
0: ็ฟอร์มนะเวลานี้อยู
1: ่ไม่นิ่งหรือไม่เอาหลายคนบอกเหมือนเขาไล่แรงจูงใจเหมือนกันนะ
0: ไม่ซีเฟนเฮนรี่เคยพูดถึงรอนนี่โอซูแวนว่าแบบเหมือนไม่นิ่งนะเขาใช้คำว่าไม่นิ่งนะจากที่แบบว่าเคยแบบอย่างเกมนึงเนี่ยมีแม็กซิมัมเบรก2ครั้งทำมาแล้วแต่ก็แพ้ก็
1: ม
0: ีอะไรอย่างเงี้ยแล้วซีเฟนเฮนรี่เคยบอกว่าไม่นิ่งเองมากกว่านะครับจะบอกว่าไม่เอาไม่น่าจะใช่ซีเฟนเฮนรี
1: ่ไม่หรอกเขาอินดี้ค
0: ม
1: รอนนี่เนี่ยเขาเรียกไงอ่ะเผลอๆก็ไม่รู้อ่ะในมุมมองนะหลังๆก็แทบไม่ได้แข่งด้วยนะบางรายการเนี่ยแข่งได้ก็ไม่แข่งอย่างเงี้ยมันก็ขาดความต่อเนื่องเนาะแต่ว่าที่จีนนี่แม่รอนนี่ก็มักจะไปแข่งอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าคมจำกันได้ปีที่แล้วจำได้ไหมสนุกเกอร์ซาอุดิอาระเบียเคยจะทำให้มันบูมถูกไหม
0: ครับ
1: ที่มันจะมีแชมป์รายการ500,000เหรียญแต่พอทำแล้วมันทำไม่ได้ไงคม
0: ใช่ใช
1: ่เหมือนว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่จีนอย่างแชมป์รายการนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับ 250,000 ปอนด์นะ
0: เงินเริ่มจะเยอะขึ้น
1: 250,000 ปอนด์เนี่ยก็ประมาณ10ล้านนะ
0: ครับ
1: แชมป์รายการนี้ดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับหมูกับรอนนี่เดี๋ยวขอไปดูนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าวันที่ชนะจัดเนี่ยผมก็ยังคุยกับพี่โอลิติกรว่าในอดีตหมูเคยชนะจัดครั้งได้ครั้งเดียวนะเมื่อ8ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ในเวลโอเพ่น2018คนนี้ทำได้ถูกไหม
0: ครับ
1: สถิติในการเจอรอนนี่โอซูริแวนนะครับก่อนหน้านี้ก็เอาจริงๆเจอกันไม่เยอะนะเนี่ยเคยเจอกันแค่ในรายการอาชีพเลยก็แล้วกันนะครับ
0: ไม่เยอะ
1: แค่3ครั้งปรากฏว่ารอนนี่ชนะ2หมูชนะ1แต่การชนะ1ของหมูปากน้ำคือหนล่าสุดก็คือในเวลกลางปีรอบ16คนเมื่อปี2023 3ปีที่แล้วนะครับหมูปากน้ำชนะรอนนี่4-2เฟรมเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรก็เขาใช้ระบบ11เฟรมนะครับก็คือใครถึงเท่าไหร่ล่ะ6เฟรมก่อนถูกไหม
0: คร
1: ับ ใครถึง6เฟรมก่อนก็จะชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
0: ครับผ
1: ม
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นหมูปากน้ำนะเขาบอกว่ามีเทพชยาอุ่นหนูเป็นไอดอล
1: อ๋อมีพี่เอฟ
0: ใช่มี
1: พี่เอฟเขาก็รุ่นเราใกล้ๆกันอ่ะ
0: เอิมก็รุ่นไม่ได้หนีกันมาก
1: จริงๆในมุมมองส่วนตัวนะถ้าเอฟผสมหมูเนี่ยเอาความแม่นความเวลาเข้าเบรกเนี่ยต้องเป็นของ F
0: ใช่
1: ความแม่นความเนียนแต่ถ้าเอาความนิ่ง
0: ความต่อเนื่อง
1: ความละเอียดเอาของหมูเนี่ย
0: หมูดีกว่าม
1: าผสมกับ F เนี่ยโอ้น่าจะได้รังทอง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนนี้เนี่ย หมูปากน้ำรอบ16คนการันตี 15,000 ปอนด์นะครับถ้าชนะเข้าควอเตอร์ไฟแนลจะได้ 25,000 ปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านต้องมีแล้วถ้าเกิดว่าหมูล้มร็อกเก็ตออรอนนี่ก็สุริแว่นได้รอบ8จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเซียวเก่าตงจากจีนหรือชอนเมอร์ฟี
0: ่ครับ
1: ซึ่งคู่นี้ยังไม่แข่งส่วนสายล่างเนี่ยมีจบไปแล้ว2คู่นะครับเดวิดกิลเบิร์ตโอ้ต้องถือว่าพลิกล็อกนะเนี่ยเดวิดกิลเบิร์ตเอาชนะอูอี้เจอนะครับมือ2ของรายการไป6ต่อ2เฟรมนะจะไปเจอกับโจยู่หลงนะครับที่เอาชนะหลุยหงอยู่จากจีนคือจีนเจอกันเองเท่ากับสายล่างเนี่ยจะได้กิลเบิร์ตไปเจอโจยู่หลงแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ในสายล่างนะวันนี้ก็ลุ้นกันทรูวิชั่นถ่ายทอดสดนะครับ
0: ครับผม
1: น่าจะเป็นคุณเดี๋ยวนะคุณบิ๊กสระบุรีหรือเปล่า
0: อัต
1: ส
0: ิ
1: ทธิ์บรรยายใช
0: ่
1: เพื่อนผมเอง
0: ส่วนอีกสักหนึ่งข่าวก่อนจะปิดเพลงนี้แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับเมื่อวานนี้เขาประกาศโปรแกรมนัดเปิดฤดูกาลนะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอเมริกานี่ขยันสร้างคอนเทนต์เหลือเกินนะครับ
1: อุ้ยทำไมล่ะ
0: เพราะว่าใน NBA เนี่ยฟิลาเดลเฟีย 76ers เนี่ยที่เพิ่งจะได้เลบรอนเจมส์ไปนะครับก็จับเจอกับนิวยอร์กนิกแชมป์เก่าเลยนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลเลยครับในวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับโดยในวันเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอย่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เจอกับซานตาอันโตนิโอสเปอร์นะครับอันนี้เป็นรีแมตช์รอบชิงดำสายตะวันตกฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงบอสตันเซลติกที่จะเจอกับดีทรอยต์พิตตันนะครับส่วนวันพุธหน้าเนี่ยนะครับก็มามิฮีทนะครับที่มียานิสอันเตโทกุมโปเซนเตอร์จากกรีซอ่ะนะครับก็จะดวลกับมินเนสตาทิมเบอร์วูฟของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ลูก้าดอนชิตก็จะพาลอสแองเจลิสเลเกอร์เนี่ยไปเจอกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ของซีเวนเคอร์รีคือเหมือนกับแบบบิ๊กแมตช์กันตั้งแต่นัดแรกนะครับส่วนสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคิงเจมส์ก็จะเจอกับซิกเซอร์เนี่ยจะเจอกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร
1: ์
0: นะครับต่อเนื่องเลยก็ส่วนโปรแกรมช่วงคริสต์มาส25ธันวาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนิกแชมป์เก่าจะรีแมตช์รอบชิงเจอกับซันอันโตนิโอสเปอร์นะครับส่วนเซลติกก็จะเจอกับฮีทซิกเซอร์จะบุกไปเยือนเลเกอร์แล้วก็ฮันเดอร์จะออกไปเยือนทิมเบอร์วูฟแล้วก็วอร์เรอร์ก็จะเปิดเจอบ้านเจอกับนักเก็ตนะประมาณนี
1: ้
0: นะครับก็เพิ่งประกาศโปรแกรมไปเมื่อวานนี
1: ้โอเค
0: นะฮะเดี๋ยวไปดูข้อความช่วงท้ายเบรกแรกกันหน่อยแล้วกันนะครับอามซ่าส่งมา3ข้อความแรกบอกภรรยาของอดัมไม่ขยับครับปาเจตพี่คมนะฮะนักเตะคนไหนที่ชอบอัพโซเชียลตอบ My Luis Story นะฮะ
1: สตอรี่เลยนะ
0: สเกลลี่หรือเปล่านะครับมีบอกว่าสวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อน่ารักไอพี่สองหนุ่มหล่อน่ารักมาทายทักนักจัดกันแล้วหนาคุยไม่เคืองรู้เฟื่องเรื่องกีฬาตามภาษาชาว99เฝ้ารอฟังจากอัมซ่านะครับส่วนพี่เทียนท่านสลอมส่งกลอนเพราะๆมาฝากกันบอกวันดีที่มีแม่ให้แลเห็นดูโดดเด่นเช่นนี้ชี้สดใสวันแม่แลรับรู้ไม่ห่างไกลสบายใจแน่นอนในตอนเย็นสปอร์ตไกด์ใกล้ๆใจคิดถึงพาลำบึงตรึงติดจิตไม่เว้นเจ็ดคมชื่นชมใจได้โดดเด่นเมื่อได้เห็นเด่นดีมีวันแม่จากพี่เทียนนะฮะ
1: ครับโอเค
0: ก็เป็นทั้งหมดของเบรกแรกของเราในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดถึงฟุตบอลไทยกันนะครับน่าสนใจทีเดียวกับประเด็นของค่าลิขสิทธิ์ FIFA อาเซียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า FIFA เขาตั้งไว้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเบรกที่2ของ Sport Guide ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
0: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับเบรกที่2ของเราในวันนี้แน่นอนเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปพูดถึง เกมแข่งขันที่จะเดี๋ยวเขาจะเตะกันพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: รายการอะไร
0: ไม่ใช่พรุ่งนี้ดิวันเสาร์ว่ะ
1: นน
0: รอบชิงไอ้รอบรองเออรอบรอง
1: เออวันเสาร์วันเสาร์ไทยต้องไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาน
0: นะครับโอ้นี่ล่าสุดเห็นสิงคโปร์เขาจัดสนามมาเจอเรานี่ความจุแค่ 6,000 เลยนะ
1: ถูกคือหนเนี้ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือแหละเพราะว่าหนที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เข้ารอบรองไงก็ถ้าคมดูบรรยากาศที่เขาเล่นเกมสุดท้ายใช่ไหมที่พวกเขาเสมออินโดนีเซียได
0: ้
1: โอ้โหตำนงตำนานอยู่บนอัฒจันทร์เพียบอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวรอบรองไทยจะไปเยือนสิงคโปร์วันเสาร์นะ
0: ใช่
1: ในขณะที่เวียดนามคู่ปรับของเราเขาก็ไปเยือนมาเลเซีย
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าคมจั่วเรื่องลิขสิทธ
0: ิ์ใช
1: ่ฟีฟ่าเซียนคัพเป็นยังไง
0: นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่า
1: ครับ
0: เอเชียนคัพฮุนไดเอเชียนคัพฮุนไดอาเซียนคัพที่เราเตะกันอยู่ณเวลานี้เนี่ยมันเป็นรายการนอกระบบของฟีฟ่าจะไม่ถูกนับรวมในฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับแล้วก็
1: คือถ้าอธิบายง่ายๆคือรายการเดิมเนี่ยของ AFF
0: ใช่
1: เอาง่ายๆแล้วก็รายการใหม่เนี่ยจะเป็นของ FIFA
0: จะมีรายการใหม่เกิดขึ้นก็คือรายการที่ชื่อว่า FIFA อาเซียน2026นะครับซึ่งล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA เตรียมเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์นะครับถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอล FIFA อาเซียน2026ในราคา$3 ล้านหรือตีเป็นเงินไทยตกประมาณ99 ล้านบาทตีกลมๆ100 ล้านครับโดยค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมการแข่งทั้งดิวิชั่น1และดิวิชั่น2นะครับฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยมีกำหนดการแข่งระหว่างวันที่24 กันยาถึง3 ตุลาคมนะครับซึ่งมีทั้งหมด14 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแบ่งออกเป็น2 ดิวิชั่นโดยไทยเราเนี่ยอยู่ในดิวิชั่น1ของกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งจะลงแข่งกันที่ประเทศอินโดนีเซียรูปแบบการแข่งรอบแรกจะเป็นการพบกันหมดภายในกลุ่มก่อนที่ทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศทำให้ทีมที่ผ่านเข้าชิงแชมป์เนี่ยจะลงสนามรวมทั้งสิ้น4 นัดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยเราจะดูทีมชาติไทยจะต้องมีคนจ่าย100 ล้านในการให้เราดูเกมทีมชาติไทยทั้งหมด4 เกม
1: ครับ
0: มีรายงานว่า FIFA เนี่ยกำหนดราคาค่าลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดครั้งนี้เอาไว้ที่$3 ล้านนะครับหรือว่าประมาณ99 ล้านแล้วก็มีการแจกรายละเอียดไปยังภาคเอกชนในประเทศไทยเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแล้วนะครับน่าสนใจว่าค่าลิขสิทธิ์ FIFA อาเซียน2026เนี่ยสูงกว่าค่าลิขสิทธิ์ Hyundai Asian Cup ที่เตะตอนนี้นะ
1: คนละเรื่อง
0: ปกติ Hyundai Asian Cup ณเวลานี้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ60 ล้าน
1: ครับ
0: แต่นี่เราต้องเสียค่าดูบอล4 นัด100 ล้านนะครับ มากแพงกว่าถึง40 ล้านด้วยกัน
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนนะฮุนไดอาเซียนคัพนี่เราเตะมาแล้วกี่นัดนะพี่ก่อนแล้วนี้4 นัดป่ะ
1: อืมแบ่งกลุ่มไง
0: เออแล้วเดี๋ยวมีรอบรองอีก2 นัดรอบชิง2 นัด
1: เป็นเท่าไหร่
0: เตะ8 นัด
1: เออ
0: เราได้ดูในราคา60 ล้าน
1: อืมใช
0: ่
1: คือที่คมอธิบายเนี่ยหมายความว่าฟีฟ่าเขาจะขายรวมไงทั้ง2 ดิวิชั่นถูกไหมซึ่งจะเป็นรวมทั้งหมด20 เกมทีนี้คำถามคือถ้าเราซื้อมาเราจะดูไหมล่ะพวกแชมเปี้ยนลีกอ่ะหรือว่าดิวิชั่น2อ่ะ
0: ใช่ไหม
1: คือเราไม่ดูอยู่แล้วถูกไหมคมซึ่งดิวิชั่น2ก็จะเป็นพวกเนี่ยฮ่องกงบรูไนสปป.ลาวติมอร์อย่างเงี้ย
0: อัน
1: นี้ก็น่าแปลก ตรงที่เขาไม่ได้ขายแยกเนาะณเบื้องต้นณตอนนี้นะครับทีนี้คำถามคือถ้าเป็นพรีเมียร์ดิวิชั่นหรือว่าดิวิชั่น1เนี่ยทำไมถึงมีแค่13แมตช์เพราะโดยฟอร์แมตเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นแค่2กลุ่มคม
0: ครับ
1: ก็หมายความว่ากลุ่ม A จะมีอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์กลุ่ม B จะมีไทยเวียดนามปากีสถานฟิลิปปินส
0: ์
1: แต่ละกลุ่มต้องเล่นในกลุ่มตัวเองเอาง่ายๆว่าทั้งหมดกี่แมตช์3แมตช์ถูกไหมเล่นแค่3แมตช์แล้วหลังจากนั้นเขาจะเอาเฉพาะแชมป์กลุ่มเลยไปชิงชนะเลิศอันดับ2ก็ไปเล่นจัดอันดับผมนึกออกไหม
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพรีเมียร์ดิวิชั่นจะมีแค่13เก
0: ม
1: แล้วคมคิดดูอย่างที่คมบอกอ่ะไทยจะเตะแค่4แมตช
0: ์ใช่ไ
1: หมไม่ว่าไทยจะเข้าชิงหรือว่าเล่นรอบจัดอันดับถูกไหมใครจะซื้อคำถาม
0: ถ้าสมมติว่าเรานับว่า25ล้านเนี่ยเอ้ย4นัดอ่ะเราจะดูแค่ฟุตบอลไทยอ่ะนั่นหมายว่าเราจะตัดดูบอลคู่ได้25ล้านเว้ยคือแล้วใครจะกล้าซื้อวะ
1: แชมป์รายการนี้1ล้านเหรียญนี่ไงฟีฟ่าเอาเงินไปจ่ายรางวัลไงแต่ว่ามาเก็บลิขสิทธิ์แพง
0: โอ้โห
1: แต่ถ้ามองอีกมุมนึงคม
0: มีกี่ประเทศนะ14ประเทศ
1: เอางี้มองอีกมุมนึงได้ไหมคุณเตะ4แมตช์คุณได้ล้านเหรียญน่ะถ้าคุณแชมป์อ่ะเงินรางวัลนะ
0: โอ้ย
1: 4แมตช์1ล้านเหรียญ
0: ปัญหาไม่ใช่อย่างนั้น
1: แต่คำถามคือถ้าจะดู
0: เงาไปนี่ 1,400 ล้าน
1: แต่คมเชื่อพี่ไหมว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะมีการเจรจาต่อรองแหละว่าอาจจะเป็นแค่ออปชันว่าดูเฉพาะพรีเมียร์ดิวิชั่น
0: ถูกต้อง
1: หรือดูเฉพาะแมตช์ที่ไทยเตะได้ไหม
0: เออมันต้องเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะว่า คือตอนนี้ณเวลานี้อันนี้ก็มั่นใจเรื่องนึงว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยไม่ต้องไปหวังพึ่งเลยกล้าพูดเลยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยณเวลานี้หวังพึ่งภาคเอกชนเท่านั้นแต่คำถามก็คือภาคเอกชนเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาต้องได้อะไรกลับไปอ่ะไม่ใช่แบบว่าเขาไม่ใช่กังกุศลคุณเข้าใจป่ะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโมโนแม็กทรูหรือว่า BG Sport ก็ตามอ่ะอาจจะก็ไม่แน่อาจจะมีคนใจปั้มนะเวลานั้นก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งถ้าดูจากเขาเรียกอะไรอ่ะรูปแบบอ่ะนะผมก็มองว่า BG พอลุ้นนะก็ทุกวันนี้เขาก็แข็งแรงอยู่
1: เพราะเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์นี่มันจะเริ่ม24กันยายนนี้ย้ำว่ามันจะไม่เหมือนรายการของ AFF นะครับซึ่งจะมีคือง่ายๆว่ามีเจ้าบ้านเนาะเล่นเย่าเยือนอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าเนี่ยเขาจะมีชาติเจ้าภาพซึ่งถ้าในดิวิชั่น1หรือว่าพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยจะเป็นอินโดนีเซียถ้าว่าจะไปเตะที่อินโดนีเซียทั้งทุกเก
0: ม
1: ส่วนถ้าเป็นชาเลนจ์ดิวิชั่นหรือว่าดิวิชั่น2เนี่ยจะเป็นฮ่องกงเอาง่ายๆว่าไปเตะในทัวร์นาเมนต์นั้นเลยที่ชาตินั้นๆเลยนะครับ
0: พี่มีบอกว่าไม่ต้องส่งแข่งครับไม่อยากดู
1: แล้วเดี๋ยวที่สำคัญที่สุดเนี่ย
0: มันไม่ได้อะดีมันเป็นรายการของฟีฟ่าแล้วเราเป็นสมาชิกฟีฟ่าไง
1: มันจะเตะ24กันยายนเนี่ยเท่ากับอีกเท่าไหร่อีกประมาณเดือนเศษ
0: เอาจริงนะตอนแรกตอนที่รู้ว่าจะมีรายการนี้เรายังรู้สึกว่าเออดีจังเลยว่าฟีฟ่าลงมาจัดการกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยหมายว่าลงมาแบบเป็นหัวเรือในการที่จะทำให้ฟุตบอลในอาเซียนเนี่ยมีการพัฒนากันแต่ว่ากลายว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ละนี่หาเงินละ
1: ไม่คงเดี๋ยวเอางี้ตอนนี้เราวิเคราะห์จากตัวเลขเบื้องต้นไงแต่เชื่อเถอะว่าสุดท้ายมันจะต้องมีตัวเลขที่เคาะลงมา
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ก็เดี๋ยวรอว่ากันมันจะเป็นยังไงนะครับ
0: อ่
1: ะนั่นคือทัวร์นาเมนต์ในช่วง FIFA Day เนาะส่วนถ้าเอาความพร้อมของทัพช้างศึกเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้บรรยากาศชื่นมื่นนะ
0: เห็นว่าปรับเวลาซ้อม
1: ปรับเวลาซ้อมด้วยแต่ว่าที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่ามาดามแป้งเนี่ยเมื่อวานเลี้ยงอาหารค่ำนะนักเตะทีมชาติชุดนี้นะครับความน่ารักก็คือเขาแบ่งชัดเจนนะมาดามเนี่ยอยู่ในเสื้อสีแดงแอนโทนีฮัตสันเสื้อแดงส่วนที่เหลือเนี่ยบรรดานักเตะเอาง่ายว่าทีมงานสตาฟโค้ชเสื้อแดงส่วนนักเตะเสื้อเขียวคนน่ารักเชียวเขียวแดงเยอะเมื่อวาน ในมุมมองอธิคมเราชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่
0: ม
1: คลีนชีตยิงได้10ไม่เสียประตูเลยแต่ทำไมกระแสยังเหมือนโดนวิพากษ์วิจารณ์ในมุมคุณมองไง
0: วิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไร
1: อ่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทรงเกมวิธีการเล่น
0: เฮ้ยจริงดิ
1: เอ้า
0: ผมเห็นมีแต่คนชม
1: อยู่ไหนมาเนี่ย
0: ไม่ผมเห็นมีแต่คนชม
1: ผมเนี่ยไปนั่งดูในสนามเกมนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอเมียนมาเนี่ย ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยก็ไม่มีใครพอใจเลยนะ
0: เหรอ
1: เออตอนที่นำ 1-0 เนี่ยเซตบอลขึ้นไปสักคนข้างพี่เลยเป็นครอบครัวหนึ่งมา5คนพ่อแม่แล้วก็ลูก2เนี่ย
0: อ
1: าลูก3คนเนี่ยเชื่อผมไหมเดี๋ยวคืนหลังบอลฮัตสันเป็นอย่างนี้ตลอดและคืนหลังจริงเออผมพี่ก็นั่งฟังเขาวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นเนี่ยมันก็แต่ถามว่ามันเลยไม่น่าแปลกใจที่ฮัตสันเขาพูดชัดเจนว่าวิธีการเขาคือเล่นเพื่อผลลัพธ์ซึ่งก็ทำตรงนี้ได้นะผ
0: ม
1: ชนะรวดคลีนชีท
0: คือเป็นอย่างนี
1: ้แต่ถามว่าโดยวิธีการโดยทุกอย่างเนี่ยมันเอาแฟนบอลไม่อยู่นะผ
0: ม
1: ถ้าคนเห็นบรรยากาศที่พี่ไปดูล่าสุดที่เมียนมาเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่ทำไมคนน้อย
0: หมายว่าที่ไทยเรา
1: เล่นไม่สนุกพูดตรงๆเล่นไม่สนุกเล่นไม่สนุกเออ
0: ไม่รู้ดิผมกลับมองว่าหรือผมคิดอย่างนี้ด้วยนะผมคิดว่านี่ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของไทยได้ขนาดนี้ถือว่า
1: ไม่เขาไม่ได้มองในมุมตรงนั้นไงเขามองวิธีการ
0: เข้าใจแต่หมายว่าคือได้คะแนนผมถือว่าน่าพอใจ
1: เออ
0: ไม่รู้นะคือผมมองเองว่านี่ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดแล้วผมมีความรู้สึกว่าหลายคนที่เราไม่แทบจะไม่เชื่อถือว่าถ้าไม่มีโปรแกรมเนี้ยคุณจะไม่ได้เห็นวิธีการเล่นในนามทีมชาติของเขาเลยเว้ยคุณจะได้เห็นแค่ในสโมสรเฉยๆยกตัวอย่างเช่นอุชมาเทียนคำชัยพลอดทนวาริชชูทองถ้าเป็นชุดใหญ่
1: แบบคุณอะไรบอกว่าอย่างน้อยๆข้อดี
0: เ
1: ราได้เห็นนักเตะพวกนี
0: ้อ
1: าชวันวิทย์แซ่เล้า
0: ใช่อูชวันวิทย์นี่เป็นไงโอ้โหเรียกเสียงฮือฮา
1: วาริชที่หม่งประตูชัยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ในเกมรอบแบ่งกลุ่ม
0: คือผมคิดแบบนี
1: ้อย่างน้อยๆไม่ได้เห็นตรงนี
0: ้ใช่ผมคิดว่าถ้าเป็นชุดใหญ่แบบเต็มระบบเลยอ่ะคุณจะไม่ได้เห็นฟอร์มนักเตะพวกนี้แน่ๆเพราะว่าพวกเขาจะไม่สามารถเบียดอย่างอุชมาเทียนคำเนี่ยผมชอบมากเลยทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าเขาเล่นได้แบบเขาเรียกอะไรค่อยๆปรับตัวแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย
1: และจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเหนือความคาดหมายแต่ว่าฮัตสันทำได้ดีอันนี้ถือว่าชมแล้วกันนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นคำชมคือว่าผมว่าเขาเล่นเขาโรเตชันนักเตะในทัวร์นาเมนต์ได้ดี
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าผมสังเกตเราแทบจะเดาตัวจริงไม่ได้เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: อ่ะใครจะคิดว่าธีรศักดิ์เผยพิมาย
0: ยศกรบุรพา
1: จะสำรอง
0: เซซาราตรีสำรอง
1: แสดงว่าเขาคงประเมินแล้วว่าเกมนี้แทคติกนี้เอาอยู
0: ่และสภาพร่างกายคนนี้ไหว
1: แต่เดี๋ยวรอดูรอบรองวันเสาร์เนี่ยอันนี้ของจริงละเพราะว่าที่จรันเบซาเนี่ยโอ้คุณก็ต้องยอมรับว่าสนามหญ้าเทียมเนี่ย
0: ก็น่าจะได้เห็นพวกตัวหลักๆกลับมาละ
1: อันนี้ไม่รู้ไงถ้าเกิดว่าวันเสาร์นี้ยังไม่ใช่ยศกรกับนึกออกไหมธีรศักดิ์เนี่ยแสดงว่าฮัตสันนี่เหนือเมฆจริงนะ
0: เข้าใจ
1: แสดงว่าเขามีนักเตะในอย่างมามะล่าสุดที่ลงได้ยิงจุดโทษ
0: เจ๊ฮัทฟิ
1: ว
0: มามะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดว่าชวันวิทย์มามะนี่ยังลงเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าในสนามซ้อมทำได้ดีนะ
0: ใช่คือผมมองแบบนี้นะผมมองว่าคือพอเด็กชุดเนี้ยมันไม่มีใครโดดพี่เจ๊ลองมองมุมที่เป็นชุดใหญ่ก่อนนะชุดใหญ่เราจะมีตัวโดดค้ำอยู่อย่างเช่นกองกลางอย่างชนาธิป
1: พี่อุ้มอย่างเง
0: ี้ยกองหลังอย่างอุ้มธีรธรมันจะเป็นตัวโดดที่คือแบบดีไม่ดีอ่ะฟอร์มไม่ดีไม่ดีไม่รู้แต่ความสามารถของเขาอ่ะมันพอจะเป็นตัวจริงได้ก่อนใครเลยแต่ชุดนี้มันแทบจะเท่ากันหมดเลย
1: คือตอนนี้ผมคิดอย่างนี้นะว่าเอาละในอาเซียนผมเข้าใจวิธีฮัตสันละแต่ถ้าฮัตสันทำอย่างนี้ในเอเชียเนี่ย
0: โดนด่า
1: ไม่แล้วทำได้ไงถ้าคุณตามถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นโค้ชสไตล์เล่นเพื่อผลลัพธ์เนี่ยคุณช่วยพิสูจน์ในเอเชียหน่อยถ้าคุณทำได้แบบนี้นะเฮ้ยผมสนับสนุนเต็มที่นะแม้ว่าบอลคุณอาจจะดูง่วงเหงาหานอน
0: ไม่สวยงาม
1: พูดตรงๆคมพี่ไปนั่งดูอ่ะพี่ต้องให้น้องให้น้องลงไปซื้อเครื่องดื่มขึ้นมาดีกว่าแล้วพูดอย่างเงี้ยทั้งบล็อกเลยคือทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าบอลฮัตสันคือเอาละพอนำปุ๊บแล้วก็ใช่ไหมมีโอกาสจะไปเอาไปเพิ่มก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยตามมันสะท้อนมาตั้งแต่เกมกับอะไรนะสปป.ลาวอ่ะที่ตอนนั้นสปป.ลาวเหลือ10คนเรายิงเท่าไหร่นะ5หรือ6นะ
0: 51
1: แต่เม็ด5เราคือนาที59แล้วหลังจากนั้นมาอีกร่วมครึ่งชั่วโมงกว่า
0: ก็คือเขาเน้นผลเร็วไป
1: เน้นเคาะเลยแฟนบอลก็อาจจะแบบเอ๊ะมันมีโอกาสมันก็น่าจะหรือเปล่าแต่ว่าในมุมฮัตสันเขาคงเพื่อผลลัพธ์ก็คือว่าเขาอยากจะคลีนชีทอ่ะ
0: แต่ถ้าเรามองอีกมุมอ่ะเราชนะ4เกมรวดแล้วเราไม่เสียประตูเลย
1: ถูกไงมันต้องแยก
0: ผมไม่รู้ดิผมอ่ะกลับมองว่าคือผมว่าเราผมพอใจสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกพอใจอันนี้เอาตัวเองเลยอ
1: ่ะดังนั้นเดี๋ยวรอวัดวันกับสิงคโปร์นะครับคือถ้าเกิดว่าวิธีการที่ฮัตสันทำได้ผมว่าสุดท้ายสุดโค้ชก็วัดกันที่ผลลัพธ์เนาะถ้าผลลัพธ์ทำได้ไปจนสุดทางโอเคอันนี้ผมชื่นชมเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าสุดทาง วิธีการนี้คุณสุดท้ายคุณไม่ได้แชมป์เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยแสดงว่าวิธีการนี้มันนอกเหนือจากจะไม่ได้ผลลัพธ์แล้วคุณไม่ได้กระแสได้ไงมันสองเด่นผมก็จะ
0: ก็คือถ้าเล่นหน้าเบื่อแฟนบอลจะไม่เข้าไปดู
1: ก็มันก็จริงอ่ะก็นัดล่าสุดกับเมียนมา 13,024 คนที่จำตัวเลขแม่นเลยน้อยกว่าวันที่เราเจอ
0: วันละ16
1: มาเลเซีย
0: วันละ16วันมาเลเซีย16
1: ยังไม่นับแฟนบอลพม่านะที่วันนั้นพี่ว่าน่าจะมี 3,000 ต้องมีอ่ะแสดงว่าถ้าตัดตรงนั้นออกอ่ะบอลไทยอย่างแฟนบอลไทยอย่างเดียวเผื่อไม่ถึง 10,000 นะ
0: ในมุมกลับกันน่ะผมว่าอันนี้ผมก็มองในมุมกองเชียร์เหมือนนะผมว่ากองเชียร์เราเองก็ต้องปรับความคิดกันหน่อยไหมอ่ะใช่ไหม
1: ว่า
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเกมมันไม่สนุกเข้าใจแหละเกมมันไม่สนุกหรือว่าเขาเล่นหน้าเบื่อแล้วก็เลยไม่เข้าไปดูอะไรเงี้ยแต่ในความที่เราเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยเราเข้าไปดูได้
1: แต่พี่ไปนะเพราะว่าพี่เนี่ยคิดไว้ว่าถ้าวันไหนคนน้อยแน่ๆพี่ไป
0: เออคือในความที่เราเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยเราเข้าไปดูได้โดยที่เราไม่ต้องสนวิธีการเล่นมากกว่
1: า
0: เพราะเราเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยอ่ะเออ
1: ไม่คือเขามองในมุมในอนาคตไง ก็สรุปง่ายๆว่าถ้าฮัตสันเล่นวิธีการนี้แล้วคุณไปจนสุดทางคุณได้แชมป์ไม่ว่าคุณจะผ่านสิงคโปร์นัดชิงไปเจอมาเลย์หรือเวียดนามก็ตามแล้วคุณได้แชมป์อันนี้พี่โอเคแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้วิธีการนี้สมมตินะสมมติคุณเป็นรับคุณไปเล่นเพื่อผลการแข่งขันแล้วสุดท้ายคุณโดนท้ายเกมคุณตกรอบเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลย
0: อัน
1: นี้ในมุมมองดังนั้นเนี่ยก็ให้โอกาสแล้วก็เดี๋ยวรอดูจนสุดทางแล้วกัน
0: แล้วอีกมุมหนึ่งในความรู้สึกของผมอะเรายังไม่เจอคู่แข่งที่บวกกับเราได้จริง
1: ๆ
0: ใน4เกมนี้นะคุณไปดูได้นะมีทีมเดียวที่ผมรู้สึกว่าพอจะบวกกับเราได้คือเกือบจะยิงเราได้หลายทีแล้วแต่ดันยิงไม่ได้คือฟิลิปปินส
1: ์
0: แต่อีก3ทีมเนี่ยอย่างเกมล่าสุดที่เจอเมียนมาเนี่ยเมียนมาเนี่ย
1: เขาก็มีชนเสาไป
0: ทีนะชนเสาชนคานเขาก็มีมุมแต่ในความเขาเรียกอะไรอะทรงบอลมันพี่เข้าใจไหมในวินาทีที่เราไม่มีความจำเป็นต้องโหมอะเราเหนือกว่าเขาโดยทั้งไอ้นี่อยู่แล้วอะ
1: ไม่คมแต่เราไม่ใช่ว่าไม่โหมนะคือเราไม่เล่นเกมลุกอ่ะ
0: เข้าใจ
1: ความหมายพี่ไหม
0: เข้าใจ
1: ความหมายของแฟนบอลไทยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องโหมนะแต่ความหมายคือพอบอลคุณนำอ่ะคุณเซตบอลมาจนมีโอกาสเข้าพื้นที่อันตรายอ่ะแล้วคุณเคาะกลับเนี่ยซ
0: ึ่
1: งอันเนี้ยคมต้องมาอยู่ในสนามเอางี้ดีกว่ามันมีเสียงโห่จริง
0: มันก็จะเป็นฟุตบอลไทยยุคเก่า
1: อู้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแล้วมันคืออาเซียนไงเราไม่ได้เจอเกาหลีญี่ปุ่นคมเราไม่ได้ว่าเราพลิกนำเกาหลีนำญี่ปุ่นแล้วเรารับโอเคอันนี้สะท้อนออกมาในมุมมองแฟนบอลนะซึ่งผมไปสัมผัสมาเองแต่ถามว่าผมซัพพอร์ตนะแม้ทั้งในเกมกับสิงคโปร์เนี่ยวันอังคารหน้าเนี่ยผมอาจจะไปดูนะ
0: อัน
1: นี้บอกล่วงหน้าถ้าคมว่าเนี่ยจะให้มาจัดรายการแทนที่สำคัญมาดามประกาศลด100บางคนเข้าใจผิดนึกว่า100บาททุกที่นั่งไม่ใช่นะครับลดจากเดิม
0: หลักเดิม300เหลือ200ใช่ไหม500เหลือ400เอ้ย600เหลือ500
1: แม่ตอนแรกได้ยินนึกว่า100บาททุกที่นั่งรับรองนั่นแน่นอนอ่ะก็น่าจะบินวันไหนเนี่ยเพราะเตะวันเสาร์ก็น่าจะวันนี้พรุ่งนี้ไหมถูกไหมมันก็ควรจะบินวันนี้ไหม
0: ไม่ผมกำลังนั่งนึกอยู่ว่า
1: ไปวันไหนเนี่ยทีมไทยน่าจะวันนี้นะ
0: วันนี้แหละ
1: ถูกไหมคมมันน่าจะไปวันนี้แล้วก็ไปซ้อมพรุ่งนี้ซ้อมสนามซ้
0: อม
1: แล้วก็ซ้อมสนามจริงวันศุกร์ถูกป่ะวันเสาร์เตะน่าจะอย่างนั้นนะเพราะสิงคโปร์นี่ใกล้บินไม่ไกลโอเคอื่นๆมีอะไรไหม
0: ไม่มี
1: เพราะว่าถ้าความเรื่องราวของไทยลีกก็
0: พี่ข้อความมาเพียบเลยนะเข
1: า
0: บอกชนะ4นัดรวดไม่เสียสักประตูยังไม่พอใจโค้ชโปรโซเชียลของไทยเชื่อเถอะครับได้แชมป์ก็ยังโดนด่าบอกเดียวครับดีเจที่แฟนบ่นไม่ชอบคือทรงบอลเน้นผลเล่นลับลอโต้ไม่เกี่ยวกับไม่ใช่ชุดใหญ่เพราะนักเตะที่ติดชุดนี้ฝีเท้าก็ดีเล่นให้กับสโมสรตัวจริงแต่ทรงบอลแบบนี้บอกว่าได้เข้าไปดูบอลในสนามจริงหรือเปล่าครับการที่จะเข้าไปเชียร์บอลแล้วมาเล่นอืดหน้าเบื่อแบบนี้มีความง่วงนอนไหมเราก็ต้องฝ่ารถติดขาไปขากลับเพื่อไปดูบอลทรงนี้มันจะให้คนเข้าไปเชียร์ได้ไง
1: อันนี้คือสะท้อน
0: อันนี้คือข้อความเดียวกันเลยนะข้อความจากเบอร์เดียวกันไม่
1: สะท้อนสิ่งที่พี่พูด
0: คือผมไม่ใช่ผมไม่เคยเข้าไปดูบอลในสนามแต่ผมไม่ได้ไปดูบอลไทยแค่นั้นเองคือผมเข้าใจแต่วิธีคิดของผมกับการดูบอลมันไม่ใช่การเข้าไปดูคือผมบอลสนุกแล้วมันเละเทะเราก็เห็นมาเยอะ
1: คืออย่างนี้คมในมุมของเราอ่ะเราเป็นสื่อเน
0: า
1: ะเราสะท้อนออกมาในสิ่งที่เราไปเจ
0: อ
1: แต่ถามว่าถูกผิดคนฟังคนดูตัดสินใจ
0: ใช่ใช่
1: แต่ในมุมที่พี่ไปสะท้อนมาเนี่ยเพราะว่าคนรอบข้างพี่เนี่ย อย่างครอบครัวข้างพี่เนี่ยเขาบอกพี่ว่าถ้าเตะราชมังเขามาดูทุกเก
0: ม
1: เขาเป็นแฟนเลิฟแฟนเลิฟของทีมชาติไทยเลยคือครอบครัวนี้น่ารักมากใส่เสื้อสีเดียวกันมาตัวเดียวกันเป๊ะรุ่นเดียวกันนะแต่เขาบอกว่าบอลฮัสซันเขาไม่ไหวจริงคืออันนี้มันสิ่งที่สะท้อนออกมาไง
0: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมไปดูด้วยป่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่สะท้อนออกมา ดังนั้นเนี่ย ผมกำลังจะบอกว่าทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่ามันก็ย้อนกลับมาว่าถ้าเรานำเกาหลีญี่ปุ่นเรารับไม่เป็นไรแต่นี้เรานำเมียนมาไงแล้วช่วงที่เรารับอะคมไม่ใช่เมียนมาไม่มีโอกาสนะแค่เขาไม่คม
0: ใช่
1: ถ้าเขาคมมาขึ้นมาหน่อยเนี่ยนึกออกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่จะท้อนแฟนบอลดังนั้นเนี่ยคุณ519เนี่ยผมเข้าใจคุณตรงนี้แต่ถามว่าสุดท้ายฟุตบอลอยู่ที่ผลลัพธ์ถ้าฮัทสันเขาทำแล้วได้แชมป์จริงแสดงว่าวิธีการเขาถูกต้องใช้คำนี้แล้วกัน
0: ถูกต้อง
1: แฟนบอลอย่างเราก็ซัพพอร์ตต่อ
0: นี่บอกคุณคมดูอวยทีมชาติสุดเลยครับ
1: นี่เป็นไง
0: อวยครับผมเป็นคนอวยทีมชาติไทยถ้าผลงานดีก็อวยแต่ถ้าผลงานไม่ดีก็ด่าได้เลย
1: ตอนนี้กระแสไปทางคุณแล้วนะ เหมือนพี่ชงแน่นะ
0: อวยผมเป็นคนอวยทีมชาติอันนี้ก็พูดตรงๆ ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไอ้นี่เลยแต่ว่า ไม่คือผมแค่เป็นคนเหมาะอะไรคือผมแค่รู้สึกว่าชุดนี้มันไม่ใช่ชุดเต็มอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นเขาเล่นกันขนาดนี้ก็ถือว่า
1: เดี๋ยวเขาโตคุณนะชิ้นนี้ก็ชุดใหญ่นะนักเตะทุกคนก็มีฝีเท้าที่เล่นตัวจริง
0: เข้าใจหมดทุกอย่างอ๋อเข้าใจอ๋ออยากเห็นเล่นมัน
1: ๆเอางี้เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่า
0: เ
1: ดี๋ยวช่วงหน้าบอลนอกดีกว่าเปลี่ยน
0: ใช่ใช่ไม่เข้าใจว่าอยากเห็นเล่นมันๆเข้าใจ
6: ครับพระคงพระ
0: ไม่ในความที่เราเป็นคนนี่ไงเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาบอลต่างประเทศครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพลตำรวจโทไตรรงค์แจงข้อกฎหมายยิงจนในบ้านพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือปกป้องตัวเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสังคมถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายกรณีเจ้าของบ้านใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกจนเสียชีวิตในฐานะตำรวจได้อธิบายหลักกฎหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุเช่นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามหรือมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อโดยมีเหตุผลว่ากำลังจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงสำคัญในการพิจารณาว่าการตอบโต้นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบหรือพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ในทางกลับกันหากพยานตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือใช้อาวุธการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุดังนั้นไม่จำเป็นต้องมองเป็นสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้สิ่งสำคัญกว่าคือประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาจากพฤติการทั้งหมดประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองเสียชีวิตอย่างสงบนายประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบเมื่อเวลา 11:00 น.วันนี้เบื้องต้นพิธีรดน้ำศพในวันที่14สิงหาคมมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงวันที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาณวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ศาลา18
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลุยส์เอนริเก้ยอมรับว่ายังไม่รู้อนาคตของบรัดเลย์บาโกล่าลุยส์เอนริเก้เฮดโค้ชชาวสเปนิชของปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสยอมรับตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตการค้าแข่งของบรัดเลย์บาโกล่าปีกชาวฝรั่งเศสจะลงเอยอย่างไรหลังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายสังกัดอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับบาโกล่ากำลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลสองทีมดังของอังกฤษและมีรายงานว่าตัวเขาก็อยากจะย้ายสังกัดเพื่อแสวงหาความท้าทายครั้งใหม่และโอกาสที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่ว่าปัญหาก็คือถึงแม้ปาร์เชจะไม่คิดขวางทางบาโกล่าหากต้องการย้ายทีมแต่ปารีสก็ตั้งค่าตัวของนักเตะเอาไว้สูงถึง145ล้านปอนด์หรือเกือบ 6,400 ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ทั้งหงแดงและปืนใหญ่ไม่พร้อมจ่ายต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: แอนโทนีฮัสซันรีวิวตัวเองหลังคุมทีมชาติไทย9นัดซึ่งเจ้าตัวบอกว่าขอแยกเป็น3ช่วงเวลาโดยในศึกเอเชียนคัพมีเป้าหมายคือเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพให้ได้ฉะนั้นต้องแก้ไขตามสถานการณ์ใน2เกมกับศรีลังกาและเติร์กเมนิสถานซึ่งถือว่าทำได้ตามเป้าเพราะชนะทั้ง2เกมส่วนอุ่นเครื่องเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่มีปัญหามากที่สุดเพราะแข่งในตอนที่ลีกปิดไปแล้วทำให้นักเตะหลายคนมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายทำได้แค่เสมอกับคูเวตและเสมอกับจีนขณะที่ช่วงที่3นั่นก็คือศึกอาเซียนคัพ2026 นักเตะยังอยู่ในช่วงพรีซีซั่นทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแต่พอมีเวลาให้ได้เตรียมทีมทำให้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะรวด4นัดและไม่เสียประตูโดยรวมถือว่าพอใจเป็นอย่างมาก
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99 activeradio.mcot.net Facebook FM

0: Cloud Active Radio SMS 4689899
1: กลับเข้าสู่เบรกที่2ของไอ้เบรกสุดท้ายครับของสปอตไกด์นะครับก็เข้าสู่เรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศกันบ้าง
2: บอลไทยจบยัง
1: จบแล้ว
2: SMS จะจบหรือยัง
1: นี่มีส่งมาบอกอะไรนะผลที่ชนะก็ดีแหละแต่นักเตะชุดนี้กับบอลอาเซียนยังเน็ตรับได้โต้แต่ไม่ทำเกมบุกกับส่งคืนหลังวันนั้นถามว่ามีโอเพนเพย์เข้าไปยิงกี่ครั้งได้ประตูจากจุดโทษทั้ง2ลูกเท่านั้นเป็นมายิงคมไม่ชนคานเราน้ำตาตกไปแล้วย้ำอีกทีเสียตั๋วค่ารถไปดูบอลฮัสซันอยู่บ้านกินถั่วกับแกควยมันกว่า
2: อุ้ยไม่หรอกคืออย่างนี้ผมสะท้อนในฐานะคนที่ไปอยู่ในสนามจริง
1: ๆครับ
2: แต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังซัพพอร์ตทีมชาติไทยนะเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจไว้ว่าถ้านัดไหนคนน้อยแน่ๆผมจะไปโดยเฉพาะยิ่งวันกับสิงคโปร์วันอังคารที่จะถึงเนี่ยหมายถึงเกมในบ้านเนี่ยถ้าประเมินแล้วว่าไม่น่าแน่นก็น่าจะไปคือพูดในมุมสะท้อนนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของแฟนบอลเนาะที่ต้องตัดสินใจกันเองสุดท้ายเราก็ต้องซัพพอร์ตทีมชาติไทยเรานี่แหละแล้วก็ส่วนฮัตสันเนี่ยถ้าวิธีการนี้มันถูกต้องคุณจะต้องพาทีมไปถึงแชมป์
1: ใช่
2: อย่างน้อยวิธีการหรืออะไรทุกอย่างคุณโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปถึงแชมป์แฟนบอลจะยอมรับคุณ
1: ถูกต้อง
2: แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้วิธีการนี้ how to แบบนี
1: ้แล้วมันจบ
2: สุดท้ายแชมป์ก็ไม่ได้หรือตกรอบรองเนี่ยค
1: ุ
2: ณก็ต้องยอมรับว่าคุณไม่ได้ทั้งสองอย่าง
1: ใช่
2: กระแสก็ไม่ได้วิธีการก็ไม่ได้ผลลัพธ์ก็ไม่ได้
1: แล้วผมจะบอกอะไรนะสมาคมที่ดำเนินการโดยบริหารโดยมาดามแป้งยังไม่ประสบความสำเร็จเลยสักรายการเดียว
2: ครับผม
1: ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยสักรายการเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็คงต้องเน้น
2: ใช้นี่กันนะใช้นี่กันนะ
1: ใช้นี่ไม่นับเป็นความสำเร็จครับ
2: เอ้าอย่างน้อยๆนอกสนามไง
1: เป็นความยอดเยี่ยมในเรื่องของการบริหารจัดการ
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: นะครับอย่างบางทีมเนี่ยเขาได้รางวัลบริหารดีเด่นนะครับเมื่อสัก 2-3 ปี 4 ปีก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยทุกวันนี้เตรียมขายแล้ว
2: อุ้ยครับ
1: นั่นก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ตอนนี้มีรายงานว่ากำลังเดินหน้าแผนการขายสโมสรและทรัพย์สินทั้งหมดโดยธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกอย่าง City Group เนี่ยเขาจะทำเอกสารแนะนำการขายเสนอไปยังนักลงทุนที่มีศักยภาพแล้วนะครับก็เลสเตอร์จะขายอะไรบ้างนะครับรายละเอียดทรัพย์สินของเลสเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้งทีมฟุตบอลหญิงอะคาเดมี่สนามคิงพาวเวอร์ศูนย์ฝึกซ้อมซีเกรฟนะครับแล้วก็สโมสรอย่าง OS Leuven ก็อยู่ในรายชื่อพร้อมขายเหมือนกันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาประเมินว่าต้องการขายในราคาราวๆ300ล้านยูเอสดอลลาร์แต่ว่าดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขายได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึง200ล้านด้วยซ้ำนะครับตีไปประมาณหายไปประมาณ1ส่วน3อ่ะ
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าสโมสรเนี่ยตอนนี้หล่นไปอยู่ในลีก1นะครับก็คือดิวิชั่น3ของลีกนะครับแถมรายงานทางการเงินเนี่ยของเลสเตอร์เนี่ยขาดทุนต่อเนื่องนะครับไล่มาตั้งแต่ 92.5 ล้านปอนด์ 89.7 19.4 71.1 ล้านปอนด์ขาดทุนต่อเนื่องอ่ะนะครับตั้งแต่ปี2021นะครับแล้วก็ตกชั้น3ครั้งในรอบ4ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: นะครับมันก็เลยทำให้มีรายงานว่าอาจจะซื้อขายกันได้ไม่ถึงตามที่ประเมินไว้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดู
2: ผมรู้สึกยังไงพี่ถามในฐานะที่เราเวลาเราพูดถึงเลสเตอร์เนาะทีมของคนไทยทีมของแล้วไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกมัน
1: เราเปลี่ยนชื่อจากจิ้งจอกสีน้ำเงินเป็นจิ้งจอกสยามได้มาแล้ว
2: ถูก
1: นะครับแล้วมันโอ้มันไม่น่าเชื่อ
2: ไม่น่าเชื่อเนาะหลายคนก็วิเคราะห์ว่าจุดเปลี่ยนแม่จะใช้คำนั้นได้ไหมก็คือตั้งแต่ท่านประธานคนเดิม
1: โศกนาฏกรรมของเจ้าสัววิชัย
2: เฮลิคอปเตอร์แล้วหลังจากนั้นมาก็
1: ได้
2: ใช้คำนี้ได้ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นสื่อนอกก็วิเคราะห์นะ
1: ใช่
2: คือไม่แน่ผมไม่ได้ทราบวงในที่แท้จริงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเลสเตอร์ครั้งหนึ่งก็ทำในสิ่งที่ไม่รู้ว่าทีมในระดับเนี้ยจะมีทีมไหนที่โผล่มาทำได้คม
1: ใช่
2: เนาะในยุคที่พรีเมียร์ลีกเข้มข้นแบบ
1: คือมันหายากทีมที่จะถูกเรียกว่าตำนานแบบเทพนิยายอ่ะ
2: ใช
1: ่เออนะครับเพราะว่าทุกวันนี้อย่างในพรีเมียร์ลีกก็มีอย่างน้อย 6-7 ทีมเป็นอย่างน้อยอ่ะที่พร้อมที่จะเป็นทีมลุ้นแชมป์อ่ะนะครับไล่มาตั้งแต่แมนซิตี้อาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร
2: ์ครับ
1: ใครกะวิลล่าก็ยังลุ้นแชมป์ได้เลยผมว่าทีมอย่างวิลล่า
2: แต่ว่าตอนที่เลสเตอร์ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทีมแถบนี้ด้วยซ้ำ
1: ใช่
2: ถูกไหมอย่างแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลทีมรองลงมาแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลก็น่าจะ2ทีมนี้เนาะ
1: ใช
2: ่ที่อยู่ในเกรดที่อาจจะเบียดบิ๊กซิก
1: ไม่ต้องอะไรมากก่อนเลสเตอร์จะคว้าแชมป
2: ์อ่
1: ะ ปีก่อนยังหนีตกชั้นเลย
2: ดังนั้นเนี่ย
1: ในเจลเพียสันยังผ่าน
2: ตอนนั้นตัดต่อร้องเลยนะ1ต่อ 5,000 เนี่ย
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วดูวันนี้ครับเนี่ยแหละคือ
1: โอ้มันขึ้นลงเร็วมากนะเร็วมากจริงๆนะครับแล้วถ้านับย้อนเลสเตอร์มาเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดก็คือ2ฤดูกาลที่แล้วแค่นั้นเอง
2: ครับ
1: แล้วนี่
2: มันไว
1: พ้นไปเพียงแค่2ฤดูกาลเข้าฤดูกาลที่3นี
2: ่
1: กำลังจะขายทิ้งแล้ว
2: ครับ
1: นะครับแต่เข้าใจในมุมของคนทำธุรกิจพี่แต่ว่าถ้าขาดทุนต่อเนื่องมันถ
2: ือ
1: ไว้ไม่ได้เหมือนกัน
2: ธุรกิจที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกำไรอ่ะ
1: ใช่มันจะยิ่งจม
2: คุณก็ต้องยอมตัดก้อนเนื้อทิ้งไป
1: ใช่
2: อ่ะก็เห็นอย่างไรก็ลองส่งมาแล้วกันอื่นๆมีอะไรไหมในเรื่องข่าว
1: ส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายล่าสุดเชลซีประกาศคว้าเรียบร้อยแล้วนะครับแบ็กซ้ายคนใหม
2: ่
1: เป๊ปเชวาลีเยนะครับก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเนื่องจากว่าจีบกันมานานละ
2: ครับ
1: นะครับค่าตัวเบื้องต้น 16.3 ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีโบนัสเพิ่มเติมอีกก็ตีไปที่ประมาณ18ล้านนี่เป็นแบ็กอายุ28แล้วนะจากราโยบาเยกาโน่นะครับก็น่าจะมาแทนที่ของมาร์ชูเรียที่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในช่วงที่ผ่านมา
2: แล้วก็ล่าสุดออฟฟิเชียลเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ
1: คริ
2: สตัลพาเลสยืมตัวเอวานเกสซองแนวรุกจากแอสตันวิลล่านะเกสซองเนี่ยเพิ่งมาไทยปะ
1: ใช
2: ่ ถูกไหม
1: คือผมจะบอกอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ก็คืออยู่ในชุดที่มาไทยแล้วก็ไปอุ่นเครื่องกับบาเยิร์นด้วยนะ
1: เกสซองเนี่ย
2: ฤ
1: ดูกาลที่แล้วก็โดนวิลล่าไอ้พอโดนพาเลสยืมตัวนะ
2: ใช่ไหม
1: ถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะน่าจริงๆด้วยครึ่งฤดูกาลหลังโดนยืมตัวไป
2: ยืมต่อเนื่อง
1: ใช่ไม่อย่างนี้พี่อย่างนี้คือดูการหลังเนี่ยยืมไปได้ลง8นัดยิงนัดลิงลูกหนึ่งแล้วก็ปล่อยกลับมาแล้วก็พาเลตก็หาเพิ่มไม่ได้สุดท้ายยืมต
2: ่อ
1: นะครับยืมต่อเพราะว่าเอวานเกสซองเนี่ยมาเล่นให้กับแอสตันวิลล่าที่ประเทศไทยอยู่เลยวันที่เจอบีจีอ่ะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ถูกต้อง
1: เอออ
2: ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นประเด็นก็คือฟารานตอร์เรสนะ
1: ครับ
2: ตามข่าวใกล้จะซบไปเฉยนะครับปารีสแซงต์แชร์แม่งนะเอ๊ะเฟรันตอร์เรสเฟรานคือคนยิงประตูชัยในบอลโลกใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่เออกำลังนั่งคิดอยู่ว่าที่ชนะอาร์เจนตินาเนี่ยเฟรานถูกป่ะ
1: ใช่
2: น่าจะใช่นะ
1: ใช
2: ่เฟรันตอร์เรสที่ยิงประตูชัยพาสเปนคว้าแชมป์โลกเนี่ยตามข่าวจะไปเปเช่นะครับ
1: ครับ
2: ใกล้บรรลุข้อตกลงนะ
1: ส่วนอัปเดตตลอดคืนนี้ผ่านมาอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: แบบออฟฟิเชียลเลยนะครับแมนซิตี้เนี่ยเขาปล่อยแควินฟิลลิปนะครับกองกลางไปอยู่กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสัญญายืมตัว1ฤดูกาล
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็พาเลตได้เดวายแมคนิลจากเอเวอร์ตันมาแล้วนะครับสัญญา4ปีปารีสแซงต์แชร์แมงไปได้ไซออนซูซูกิผู้สาประตูทีมชาติญี่ปุ่นมานะครับจากปาม่าเป็นที่เรียบร้อยค่าตัว35ล้านแต่คาดว่าเดี๋ยวจะปล่อยยืมมาให้กับยูเว่นะไม่ได้ใช้งานจริงซื้อมาไม่รู้ทำไมจ่ายเงิน35ล้านให้เอาให้คนอื่นยืมส่วนอาร์เซนอลเนี่ยกับไมริสเคลลี่ยืนยันว่ายังไม่ย้ายนะครับมีข่าวว่าเชลซีกับแมนยูอยากได
2: ้
1: นะครับโรเบลูลูคาคูก็เตรียมไปอยู่กับเฟเนบาเช่นะครับ
2: เนี่ยสังเกตเนาะเรากำลังพูดถึงทีมลีกตุรกีครับลูคาคูไปเฟเนบาเช่และล่าสุดก่อนหน้านี้เบซิกนัดดึงดูซานวาราฮูวิชจากยูเวนตุสอีก
1: โอซาร่าไป
2: โมซาร่าไปแทบซอนอีกยังไม่รวมของเดิมโอซิมเฮนเมสันกรีนวูด
1: อ
2: ุ้ยลีกตุรกีนี่
1: มีเง
2: ิน
1: ม
2: ี
1: เง
2: ิน
1: มีเงินมีเงินมีเงิน
2: เออถ้าจำไม่ผิดนี่ลีกตุรกีทรูวิชั่นถ่ายได้นะ
1: ใช่
2: เหมือนเขาได้ลิขส
1: ิ
2: ทธิ์สักอย่างทรูวิชั่นถ่ายลีกตุรกี
1: ส่วนแมนยูเนี่ยมีรายงานว่าเตรียมจ่ายค่าฉีกสัญญา16ล้านยูโรให้กับคอเกสคาลินาคอเกสซาลินาเนี่ยครับแบ็คซ้ายของราซิ่งซันเดย์ก็มีแอตมาดริดมาเป็นตัวแบบว่ายื้อแย่งอยู่นะครับ
2: อ
1: ันนี้คือตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วข่าวสรุปมาให้นะฮะแล้วก็มีกรณีของเบรนท์ฟอร์ดนะครับที่เตรียมยื่นข้อเสนอประมาณ40ล้านปอนด์ในการไปคว้ามาลิกดียูแบ็กซ้ายของเวสต์แฮมมาร่วมทีมยูเว่ยังต้องการอลิสันเบเกอร์นะครับผู้สาประตูลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะยูเว่น่าจะไปเอาไอ้ไซออนซูซูกิแล้วล่ะนะครับจากปาม่าไอ้จากปารีสแซงต์แชร์แมงยืมมาแมนซิตี้เนี่ยกำลังให้ความสนใจอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะครับมิดฟิลด์ชาวอาร์เจนตินาของลิเวอร์พูลก็ตอนนี้แมนซิตี้ต้องหาคนแทนโรดี้แล้วซึ่งมีข่าวว่าทั้งอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แล้วก็เอนโซ่เฟรนันเดสเป็นเป้าหมายของแมนซิตี้อยู่ณเวลานี้นะครับส่วนนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าแมนซิตี้ใกล้จะปิดดีลอายุบัวดีนี่จะเอาทุกคนเลยนะครับ อายุบัวดีแหมคนนั้นอยากได้ทำไมไม่มีใครแย่งซิตี้เลยวะ ขาคาดการว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ85ล้านปอนด์นะแล้วก็ดูซานฟราวิดอย่างที่พี่เจตบอกไปเบสตาสนะครับ
2: ถูกต้อง
1: แมนยูนะครับ

0: แดเนียลมูญอสยังเก่งเลยนะ
1: เนาะเล่นบอลโลกก็เด่นนะกับโคลอมเบียใช่ไหม
0: ใช่มีบอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยนอกจากได้แดเนียลมูญอสแล้วจะเอาไคล์วอล์กเกอร์ด้วยนะครับกลับมาเล่นอีกครั้งนึงเอามาทำไมวะ
1: เอล่าสุดอยู่เบอร์ลี่ป่ะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ไปอยู่เบอร์ลี่นะครับ
1: เอ๊ะแล้วมีไอเลตกีนี่ไปไหนนะวิลล่าไหม
0: ฮะ
1: มาติโอไลตกีไงแอสตันวิลล่าดึงเลตกีนะ
0: กองหน้า
1: เหรอไม่ไม่ไม่ไม่อ่าเลเลเกรี่โอเคขอไปแบ็กซ้าย
0: ถ้าเลตกีในกองหน้า
1: เออกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊มันก็มีวัดกินอยู่แล้วนะ
0: เออ
1: เออเป็นมาติโอรูเกรี่นะครับ
0: อ๋อมาติโอรูเจรี่จากแอตมาดริดนะ
1: แอตมาดริด
0: หรอ
1: เนี่ยมาแล้วเนี่ยออฟฟิเชียล 21.4 ล้านปอนด์นะครับ
0: คือมาติโอรูเจรี่เนี่ยผมจะบอกว่าเขาเป็นเขาเรียกวันเดอร์คิดของวงการฟุตบอลอิตาลีก่อน
1: เพราะเขาครบเขาปล่อยลูก้าดินเฟรเช่ไง
0: ใช่
1: แบ็คซ้ายไง
0: คือ
1: เอาตัวนี้มา
0: แล้วปีที่แล้วเนี่ยลูเจอรี่ไปเล่นอยู่กับแอตมาดริดถามว่าเล่นดีไหมก็กลาง
1: ๆ
0: นะครับไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบว่าหวือหวาอะไรอู้ได้ไปอยู่กับวิลล่าก็ถือว่าน่าสนใจ
1: ตลาดน่าจะประมาณนี้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: ส่วนเรื่องเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้น่าจะมียูเวนตุสที่เป็นเกมใหญ่หน่
0: อ
1: ยไปเล่นที่เพิร์ทนะครับไปชักชวนปาเลโมบอกว่าเราไปอุ่นเครื่องที่เพิร์ทกันเถอะแล้วปรากฏว่าเป็นยูเวนตุสที่ชนะปาเลโมไป 2-0 นะครับแคนานยูดีสนาที44แล้วก็อาคาริอุสมิลิกนี่ยังอยู่นะครับกองหน้าทีมชาติโปแลนด์น
0: ี่ปาเลโมไอ้ปาเลโมใครคุมอ่ะปิโป้อินซากิ
1: โอ้ความสัมพันธ์มีอยู่แล้วเนาะ
0: ใช
1: ่เออใช่ใช่ใช่ใช่ฟิลิปเปอร์อินซากินะแล้วก็ส่วนยูเวนต์ยูเวนตุสยังเป็นใครสปาเลตติเนาะ
0: ครับ
1: เมื่อวานยูเว่ก็ใช้ลองดาวโคโลมัวนี
0: ่
1: ใช้แคนานยูดิส
0: เออยูเว่กล้ามาก
1: เซอร์โจคอนไซเซาอย่างเงี้ย
0: ดึงลองดาวโคโลมัวนี่ไป
1: อันนี้คือเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานซึ่งน่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจสุดแล้วแหละ
0: ครับ
1: เอาวันนี้ดีกว่าคมมาวันนี้เยอะเลย
0: วันนี้เยอะครับ
1: คุณอยากพูดถึงเกมไหนบ้างเชิญเลย
0: แน่นอนก็ต้องไปที่เกมคู่ใหญ่นะครับในศึกยูฟ่า
1: เอาซูเปอร์คัพก่อน
0: ซูเปอร์คัพก่อน
1: ซูเปอร์คัพก่อน
0: เพราะว่าเป็นรายการอย่างเป็นทางการเนาะปาร ีสแซงต์แองครับจะเจอกับแอสตันวิลล่าเกมนี้เตะที่เรดบัวอารีนานะครับ
1: ออสเตรีย
0: ออสเตรีย
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ประเด็นคือไอ้พวกนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเปเชจะกลับมายัง
0: อ๋อกลับมาหมดแล้วครับตอนนี้เท่าที่ผมเข้าใจคือที่ยังไม่กลับมาเนี่ยจะเหลือแค่แบรดลีย์บาโคล่าแค่คนเดียวคือแม้แต่อุสมานเดเบเล่ก็กลับมาแล้วเนื่องจากว่าแบรดลีย์บาโคล่ามีข่าวเรื่องการซื้อขายอยู่นะเวลานี
1: ้คือพวกโปรตุเกสพวกอะไรเนี่ยกลับมาในเกมอุ่นเครื่องตั้งนานแล้วแต่ว่าเดเซเรดูเออุสมานเดเบเล่แบรดลีย์บาโคล่าเนี่ยยังไม่มีส่วนร่วมเลยนะในเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้นะแต่ว่าตามคาดเขาคาดว่าคืนนี้ทั้งอุสมานเดเบเล่แล้วก็เดเซเรดูเอจะสตาร์ตัวจริง
0: เขาไล่ชื่ออย่างนี้เลยนะครับก็คือพวกเซตโปรตุเกสนะวิตินยานูโนเมนเดสชอนเนเวสพวกนี้เนี่ยกลับมานานแล้ว
1: ใช
0: ่เช่นเดียวกับมาควินยอร์ดนะครับพวกนี้กลับมาตั้งนานแล้วแต่อุสมานเดเบเล่ดิเซเรดูเอฟาเบียงรุย
1: แชมป์โลก
0: อาชาฟาคิมี่ลูก้าเอนองเดสวอร์เรนเซอีเอเมรี
1: ่
0: พวกเนี้ยกลับมาคืนนี้แต่ตัวจริงหรือตัวสำรองแค่นั้นเอง
1: คือต้องเดาใจว่าลุยส์เอลิเก้จะส่งลงเลยหรือเปล่าน
0: ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเปเช่ก็ปล่อยไปหลายคนเหมือนกันปล่อยกอนซาโลรามอสปล่อยอีคังอิน
1: ครับ
0: นะครับแบดลี่เบโคล่าก็มีข่าวว่าอาจจะโดนปล่อยคนเลยนะครับ
1: เอสันวิลล่านี่การ์นาโชพร้อมยังเพราะว่าหลังจากที่มาเจ็บที่บ้านเราอ่ะเหมือนเกมนัดต่อไปไม่ได้เล่นเนาะ
0: ไม่เล่น
1: เพราะว่าที่ไปเจ็บปาก
0: แม็กกินก็ไม่ได้เล่น
1: อ
0: ีกเกมนึงอ่ะแม็กกินก็คือถอดออกไปเลย
1: แต่ว่าถ้าดูตามการคาดการณ์เขาคาดว่ากานาโชจะตัวจริงนะ
0: ครับ
1: คืนนี้นะ
0: นะครับ
1: ฝั่งวิลล่าเป็นไง
0: คือฝั่งวิลล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับมาที่เปเช่ก่อนเปเช่วันนี้นักเตะใหม่อ่ะมีรายงานว่าเตรียมลงเลยก็คือลูก้าดีนที่มาจากวิลล่านี่แหละ
1: อ๋อแบ็คซ้าย
0: แล้วก็แม็กลุสไอ้แม็กเยตอาริอุสอาริอุสนะครับก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะลงเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งวิลล่าเนี่ยตัวใหม่อย่างอาเรนโดกรานาโชชัวโกเมสพร้อมดีเบลเลยนะครับพร้อมเดบิวต์แต่ว่ามีรายงานว่าโยฮันแบนซัมบีเนี่ยยังลงไม่ได้เนื่องจากว่ามีงานเจ็บเข่านะครับในขณะที่จอห์นแม็กกินเนี่ยเจ็บจากเกมที่เจอบีจีปทุมเรานี่แหละนะครับซึ่งต้องดูว่าจะพร้อมลงได้หรือเปล่าส่วนพวกที่จะลงไม่ได้แน่ๆคือเอสปริคอนซาโอลิวัตกินเอมี่มาร์ติเนสพวกนี้เจ็บทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้เนี่ยฝั่งปารีสจะมีมัตเวย์ซัฟฟานอฟผู้สอดประตูนะครับแบ็คขวาฮากิมี่แบ็คซ้ายนูโนเมนเดสเซ็นเตอร์แบ็คเป็นวิลเลนปาโชกับมาคินยอร์ดกลางเป็นเซอีเอเมรี่วิตินยาแล้วก็อาร์คลิอุชนะครับส่วนตัวรุกวันนี้จะเป็นเซนเนอร์มายูลูอุสมานเดเบเล่แล้วก็ควิชชาโครัชเคเลีย
1: อ
0: ันนี้คาดการณ์นะส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยวันนี้เขาคาดว่าน่าจะเป็นมาโกบิซอสเป็นผู้สอดประตูนะครับ ที่เหลือเป็นแมดดี้แคสวิกเตอร์ลินเดเลอร์เปาตอเรสอินแมสเซนชัวโกเมสบูบากากามาร่าจอร์จเฮมมิงเอมี่เบือนเดียอเลฮันโดรกานาโช

0: และแทมมี่อับราฮั
1: มเคยเจอกันในแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลก่อนโอ้รอบ8ทีมเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเปเชนี่เขียววิลล่าตกรอบนะครับเกมที่พาร์คเดอะแปลงเนี่ยชนะ3-1
0: แล้ววิลล่า
1: และเกมที่วิลล่าพาร์ควิลล่าชนะ3-2เปเชเข้ารอบ
0: นี่เป็นวิลล่าที่โคตรไม่พร้อมเลย ในเขาต้องผมอะ คือเอสลีย์คอนซ่าไม่อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงกองกลาง
1: ส่องเลยด
0: ีใช่อย่างแม็กกินก็ไม่อยู
1: ่
0: นะครับใครแกมอร์แกนโรเจอร์ก็ไม่อยู่ยูริเตมันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือวิลล่าหายไปเยอะมากแล้วผมมีความรู้สึกว่าทีมอย่างวิลล่าคือไม่ได้บอกว่าวิลล่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าวิลล่าที่ตัวหายไปเยอะขนาดนี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงแบบเต็มทรงอ่ะรอดยากนะ
1: คุณว่ายังไงเอาเกมนี้คุณมองสกอร์เป็นยังไง
0: ผมว่าขาดขาด
1: น่าจะสู้ลำบาก
0: สู้ไม่ได้
1: เพราะว่าเราเห็นเกมที่อุ่นกับบาเยิร์นก็ชัดเจนเนาะเวลาเจอทีมระดับท็อปเนี่ย
0: ใช่
1: วิลล่ายังมีปัญหานะ
0: ใช่ส่วนคืนนี้อุ่นเครื่องยังมีหลายทีมเจอกันสนุกนะครับลีดเจอแมนยูอาร์เซนอลเจอโคโมเดอร์ปอร์ติโวลาคอรุญญาจะเจอกับเรอัลมาดริดนะครับเดอร์ปอลซูเปอร์เดอร์ปอลนี่เขากลับมาสู่ลาลิก้าสเปนแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีนิวคาสเซิลเจอเอเวอร์ตันนะครับแล้วนี่กัมฟอร์เรสเจอเลเวอร์คูเซ่นนะครับอินเตอร์มามี่อย่างเงี้ยนะครับช่วงเช้าประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอาแค่เฉพาะลีดแมนยูกับอาร์เซนอลโคโม่พอไหม
1: ได้เลย
0: ลีดแมนยูนะครับความพร้อมวันนี้นี่ลีดนี่วันนี้แมนยูน่าจะได้โอกาสใช้งานมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเพราะว่ากลับมาแล้วนะครับยืนยันแล้วว่าเหมือนเขาจะให้เล่นด้วยนะ
1: เกมนี้เล่นที่ไหนเนี่ยอ๋อดับลิน
0: ใช่
1: เล่นที่ไอร์แลนด์นะคร
0: ับ อาวีว่านะครับ
1: ก็อาร์เซนอลก็ไปเตะที่นี่เนี่ย
0: ใช่ใช่ครับ
1: ที่
0: โคโม
1: ที่ภาคเองเจอเบติสเนี่ยวันนั้นก็เตะที่นี่ที่ดับลินเนี่ย
0: วันเจอเบติส
1: วันที่อาร์เซนอลแพ้เบติส
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังคุ้นว่าอาวีว่า
0: อาร์เซนอลเนี่ยพอหลังจากเจอกับเบติสใช่ไหม
1: ก็กลับมาเอมิเรต
0: ก็กลับมาเอมิเรตวันนี้เจอโคโมก็เอมิเรต
1: เป็นไงแมนยูวันนี
0: ้แมนยูวันนี้เนี่ยมานูเอลโอกาเต้เจ็บยาวนะครับลงเล่นไม่ได้นะครับส่วนลีดเนี่ยเตรียมเดบิวต์ผู้สับประตูคนใหม
1: ่
0: เจมส์แทฟฟอร์ด
1: ครับ
0: นะครับรวมไปถึงพวกกองหลังตัวใหม
1: ่อย่างเจอทีมเก่าเนี่ย
0: มูฮาเรโมวิดนะครับทาริกมูฮาเรโมวิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงแฮร์รี่วิลสันนะครับวันนี้มีโอกาสลงเล่นตัวจริงด้วยนะครับก็แต่ว่าเพราะฉะนั้นคาดการลีดอ่ะจะมีพวกแทฟฟอร์ดมูฮาเรโมวิดโจโรดอนเซมิเซนบอลนอฟเจเดนโบเกิลเอธานอัมบาดูอาโอทานากะเจมส์จัสตินนะครับแดเนียลเจมส์โดมินิกคาร์เวิร์ตลูวินแล้วก็แฮร์รี่วิลสันอันนี้คือรายชื่อของฝั่งลีดส่วนแมนยูเนี่ยไม่มีมานูเอลอูกาเต
1: ้
0: นะครับมาไทสเตอร์ลีกนี่ยังเจ็บยาวนะครับที่หลังเขาพี่ไมนูมาคัตแรดฟอร์ดลิซันโดรมาร์ติเนสอยู่ในทีมนะครับส่วนมาทิวส์คุนย่าเซเนอร์ลัมเมนกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงนะในเกมที่เจอเปเชเพราะว่าป่วยแล้วก็เบนจามินเซตโก้เนี่ยยังเจ็บอยู่นะครับก็มีรายงานว่าวันนี้เนี่ยลัมเมนเดียโกดาโลเลนี่โยโรบูโนแฟนันยูริติเลมันพร้อมนะครับพร้อมนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่รอเช็คฟิตคือเมสันเมา
1: ส์
0: นะครับก็คาดการแมนยูวันนี้จะมีเซนเตอร์ลัมเมนนะครับส่วนประตูเดียโกดาโลเลนี่โยโรแฮร์รี่แม็กควายลุคชอยูริติเลมันอังเรซันโตสอามัดมีบูโนแฟนันมีแพทริกดอกูแล้วก็ไบรอันโมโมเหมือนแพทริกดอกูนี่เขาดันเป็นปีกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขาไม่ให้เล่นแบ็คนะ
1: ครับ
0: เขาได้เป็นปีก
1: อ
0: ้าวคุณว่าไงคุณเจษฎาแมนยูอ
1: ่ะจำได้เลยว่าในฤดูกาลที่แล้วไม่ชนะลีดนะครับมีแพ้ลีดไปนัดหนึ่งด้วยเสมอหนึ่งผมว่าเกมอุ่นเครื่องก็วัดไม่ได้เสมอไปแล้วกันสั้นๆจะได้เหลือเวลาอ่านข้อความอาร์เซนอลโคโม่อาร์เซนสั้น
0: ส่วนอาร์เซนอลโคโม่วันนี้รอดูนะครับเนื่องจากว่าพวกตัวหลักกลับมาหมดแล้วนะครับมีเกมเบลดิโน่มาตินซูบิเมนดี้ก็จะเป็นการกลับสู่เอเมเรตสเตเดียมในฐานะกุนซือครั้งแรกของเชสฟาเบริกัสนะครับหลังจากเคยกลับมาในฐานะนักเตะแล้วโดนโหยับตอนเล่นให้กับเชลซีนั่นจำเงินได้นะครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่าตอนนี้เขาดีกันละเขาไม่ได้งอนกันละเขาไม่งองแงกันละนะครับรอดูวันนี้อาร์เซนอลจะส่งนักเตะคนใหม่อย่างบูโน่กิมาไรส์ลงเล่นเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ยังเจ็บอยู่มีทั้งวิลเลียมซาลิบาและเยเรนทิมเบอร์พวกนี้ยังเจ็บอยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็เบนไวท์มอสเกร่าน่าจะยังเป็นตัวเลือกอยู
1: ่
0: นะครับก็ฝั่งโคโม่นี่กองหลังคนใหม่เทโบชาโลบามาแล้วนะครับรอดูว่าจะได้ลงเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็คู่มิดฟิลด์ก็จะเป็นแม็กซิเม่เปโรเน่นะครับอาเรียนลาโดนะครับพวกนี้เป็นต้นตัวรุกมีอาร์เซนอลดีเยาแม็กซองเกเกเร่นะครับผมว่าอาร์เซนอลแพ้มา2นัดแล้วอ่ะ
1: ต้องเอาแล้ว
0: สมควรแก่เวลา

0: ที่จะต้องชนะให้ได้แล้ว
1: หรือไปชนะหรือจะแพ้นัดนี้แล้วไปชนะคอมเมล
0: เออไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
1: เออ
0: นะครับ
1: แต่ความคลาสสิกคือเชสเนาะมาที
0: ่
1: เอเมเรดนี่ผมว่ามันคลาสสิกนะ
0: คือเกมนี้มันเป็นเรื่องของการกลับมาของเชสมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ใช่ผลการแข่งก็อีกเรื่อง
1: แล้วก็ขอบคุณคุณอภิชาติด้วยนะครับใช่ใช่ผมจะติดปากว่าจารันเบซาคือย่าเทียมแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นย่าจริงเมื่อปลายปีที่แล้วเออแต่ว่าเราจะติดปากไงด้วยความที่เราพูดมาเป็น10ปีอ่ะตามนั้น
0: มีบอกว่าแมนยูไม่ขออะไรมากครับขอแชมป์พรีเมียร์ปืน UCL เรือ FA ครับหงลีกครับแบบนี้ยุติธรรมดีครับ
1: เออ
0: จากคุณจืดเอง
1: อุ้ยจืดเอง
0: นะฮะแล้วมีบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อนี่ผมอ่านไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนข้อความใน YouTube
1: คุณชวนันท์ทักทายมาพรีเมียร์ลีกแต่วันไหนพรีเมียร์ลีกก็เริ่ม22ก็คือสัปดาห์นู้นไม่ใช่สุดสัปดาห์นี้เอาง่ายๆสุดสัปดาห์นี้จะเป็นคอมมิวนะครับต้องเป็นสุดสัปดาห์หน้าง่าย
0: ๆนะครับมีบอกว่าคุณคมดูอวยทีมชาติสุดๆเลย
1: คุณโสพลบอกว่าชื่อนักสนุกเกอร์จีนเนี่ยอ๋อโอเค
0: เราอาจจะออกเสียงผิดขออภัยไว้ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: อื่นๆมีบอกว่าพี่คมอวยทีมชาติแต่อาจด่าชะน่อนฉ่ำเลยครับพี่เจดหยอกนะครับพี่สวัสดีครับพี่เจดพี่คมอยากพี่คมกับพี่เจดซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเช่นครับมาให้แฟน99ดูกันหน่อยคร
1: ับ อุ้ยครับผม
0: นะฮะอันนี้ก็ข้อความทาง Facebook นะ
1: ครับ
0: นะครับคุณสกายแมนก็ทักเข้ามาคุณชวนันท์คุณวรวุฒิส่งมาบอกแมนยูครับอ๋อแมนยูคือนิจลีดไงนะครับก็สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วของเกมอุ่นเครื่อง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็ย้ำว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ลาลิก้าจะเป็นลีกใหญ่ที่เปิดลีกแรกถูกไหมครับ
0: โคโมเนี่ยเดี๋ยวเตะอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวไปเตะอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลอีกนะ
1: อ
0: ีกเกมนึงนะ
1: เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เป็นลาลีก้าสุดสัปดาห์หน้าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลีกเอิงเกาโช
0: ใช่
1: แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนจะเป็นบุนเดสลีก้า
0: ใช่
1: นี่คือทำเรื่องจริงคือนี้มีพวกแชมเปี้ยนลีกด้วยนะ
0: ใช่
1: รอบคัดเลือกอะไรเดี๋ยวยกให้ช่วงหน้าก็แล้วกัน
0: แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกก็สนุกนะหลายคน
1: สนุก
0: นะครับวันนี้หมดเวลาของสปอร์ตไกด์แล้วครับพี่เจตเจษฎาและผมคมอนิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ อินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99ทีเรโดคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับตอนนี้ 17:34 อยู่กับช่วงเวลาของนายที่นายกูรูกันเหมือนเดิมจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันแม่สวัสดีครับคุณเอกครับ
3: สวัสดีคิตตี้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ชุ่มฉ่ำมาเลยนะ
2: ใช
3: ่สายฝน
2: ตกหนักๆช่วงบ่ายหน่อยๆมารอบนึงเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ลงเม็ดปล่อย
3: ๆ
2: อากาศกำลังดี
3: นี่
2: ไม่เลอะเทอะมาก
3: ถือว่าดีนะวันนี้ช่วงเย็นๆแล้วเป็นวันหยุดอ่ะโอ้โหไม่งั้นเนี่ยนึกสภาพไม่ออกอ่ะติดแน
2: ่ก็แค่คุณไม่โดนรถติดมาแค่นั้นคุณไม่ถามผม
3: แต่คุณไม่รอดใช่ไหม
2: โอ้ยติดเยอะกว่าวันธรรมดาครับเพราะว่าผมมาขึ้นทางด่วนมาก็ผมก็เห็นแล้วล่ะก็กดส่องกูก็แ
3: ม
2: ปแล้วว่าไปทางไหนไวกว่าคือไม่ขึ้นทางด่วนนะไวกว่
3: า
2: แต่ผมอ่ะโรคจิตติดทางด่วนแล้วก็นานๆทีผมจะได้รับความรู้สึกว่าเอาทุนคืนบ้าง
3: วันนี้
2: ผมก็ไล่ขึ้นทางด่วนมาตั้งแต่ตอนดึกเมื่อคืนละวันนี้กดไปอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวขากลับนั่งกลับทางด่วนอีกเอาคืนสัก3รอบเลยรอบละ60บาท
3: ถึง
2: เอาคืนไม่ได้180
3: ของผมรอบละ25ใกล
2: ้ๆ
3: เอาชิดที่60เลยอ่ะ
2: 60โคตรแพงเลย
3: แพง
2: แล้วบางวันแบบลงเร็วลงแถวจะดูจักพระราม6อะไรเงี้ยโคตรสั้นเลย60บาท
3: แต่บางทีเราก็รีบๆนะบางทีก็อาจจะรถไม่ติดแต่ก็ชินกับการขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ย
2: ใช่
3: ผมก็เป็นนะ
2: มันขับง่ายกว่
3: า
2: สำหรับผมอ่ะบางทีแบบไม่ต้องไประวังรถมากก็โอเคครับวันนี้ว่ากันตามสบายหลายๆท่านก็วันแม่ก็ใครมีโอกาสก็แวะเวียนไปกินข้าวอะไรกันตามสมมุติน่าจะเยอะส่วนใหญ
3: ่
2: โดยปกติวันแม่มันมารถติดอยู่แล้วนะ
3: พาแม่ออกไปกินข้าว
2: ครับ
3: เดินห้างช้อปปิ้งดูหนังอะไรได้หมด
2: ไปนอนเอกเนกอยู่บ้าน
3: เป็นวันของแม่อ
2: ะไร
3: ส่วนใครที่แม่อยู่ต่างจังหวัดก็โทรไปทักทายกันได
2: ้ครับ
3: สวัสดี
2: อ
3: วยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงก็ยังโอเค
2: แล้วก็ขอตังค์ขอไม่ได้ก็ยืม
3: ใช่ขอยืมมันเป็นสเต็ปอยู่แล้วถ้าขอเนี่ยไม่ให้แต่ถ้ายืมเนี่ยได
2: ้งั้นยืมแล้วกัน
3: ยืมก่อนยืมก่อนเด
2: ี๋
3: ยว
2: ไหนก็เลี้ยงกันมาจนโตขนาดนี้เลี้ยงต่ออีกหน่อย
3: อีกนิดเดียวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวสิ้นเดือนคืน
2: ไม่เอาอันนี้พูดเล่น
3: อ่ะก็ SMS มาคุยกันนะครับทาง4689899
2: ครับ
3: โซเชียลเพจ Facebook YouTube ก็คอมเมนต์กันมาได้
2: ที่ช
3: ื่
2: อActive Radio เหมือนเดิมนะครับ
3: ครับผม
2: ช่วงเวลาของเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
3: ครับช่วงนี้ก็ทั้งฟุตบอลอย่างเป็นทางการอย่างพวกยุโรปฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็รวมไปถึงเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะ ก็ยังเรียกว่าเดินดิวเรื่อยๆน้องชิดนะ
2: ถ้าให้ไล่มาเนี่ยฟุตบอลที่เตะกันอย่างเป็นทางการจริงๆอ่ะถ้าอย่างที่คุณด้นว่าไปฟุตบอลยุโรปจริงๆก็เตะมาร่วมเดือนแล้วเนาะ
3: ใช่
2: แต่มันจะเป็นแบบไล่มาจากทีมเล็กค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นคัดเลือกพวก3ทัวร์ยุโรปว่าใครจะได้พวกแบบมาจากลีกที่สามสิทธิ์ไม่ค่อยสูงเลยพวกเนี้ย
3: ใช่
2: ก็จะต้องเล่นควอลิฟายก่อน
3: ก็ตั้งแต่ช่วงบอลโลกใกล้จบหรือจบก็ซัดเลยอ่ะ
2: คัดกันไปเลยคัดไปเรื่อยๆแต่ว่าผมว่าสัปดาห์นี้มันคือสุกดิบละเพราะว่าอย่างเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอย่างทั่วยุโรปอ่ะมันก็จะเป็นสัญญาณก่อนเข้าช่วงเวลารอบสำคัญอย่างเป็นทางการก็คือมันจะเตะซูเปอร์คัพแชมป์ชนแชมป์ก่อนแชมป์ใหญ่แชมเปี้ยนลีกดวลกับแชมป์ยูโรปาลีกเบเชีย

0: เซอร์วิลล่าได้ใช้ได้เตะถ้วยนี้2ปีติดแล้ววิลล่าเดี๋ยวดูว่าการเตรียมทีมพรีซีซั่นเนี่ยใครจะข่มใคร
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนพวกคัดเลือกทั่วยุโรปอะอย่างเมื่อคืนแชมเปี้ยนลีกเขาก็คัดไปจนถึงจบรอบ3แล้วเมื่อคืนนี้
1: จบรอบ3แล้ว
0: อืม
1: เพราะนั้นเหลือเพลย์ออฟอีกรอบนึง
0: เออมันยังเหลืออีกรอบนึงรอบเพลย์ออฟทีนี้ก็จะเน้นๆแล้วก็ทีมที่แบบค่อนข้างใหญ
1: ่
0: ในระดับลีกรองลงมาของยุโรปเนี่ยก็จะเตะกันรอบนี้นี่เยอะ
1: อันนี้สมมตินะคุณชิปว่าถ้ามีทีมเล็กๆทีมไหนที่คัดเลือกมาตั้งแต่รอบแรกอะ
0: อ
1: แล้วทะลึ่งเข้าสู่รอบรีเฟสนี่โอ้โห8แมตช์เลยนะ
0: ใช่มันไม่แน่ใจว่าในประวัติศาสตร์มีทีมไหนทำได้หรือเปล่าคือยังเก่งนะมาจากรอบ2
1: เมื่อก่อน
0: รอบมาจากรอบ1เลยอาจจะเคยมี
1: ลิเวอร์พูล
0: มีลิเวอร์พูลไงครับมาจากรอบ1
1: รอบ1
0: เตะกับ TNS ในปีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎโปรเทคแชมป์เก่า
1: อยู่ภายแชมป์ลีก
0: จนทุกวันนี้แชมป์เก่าใครก็ตามเป็นแชมป์เก่าอันดับไปลีกปีนั้นคุณจะบังเอิญห่วยหลุดโลกไปลุ้นหนีตายขึ้นตารางล่างไงก็แล้วแต
1: ่
0: อีกปีถัดมาคุณจะเข้าเมนดรอทันทีปัจจุบันก็คือรอบลีกเฟส
1: ก็ปีนี้ไอปีลิเวอร์พูลนี่แหละทำให้เรารู้จักชื่อ Total Network Solution นะ
0: ใช่
1: มาจะถึงทุกวันนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น The New Sense อะไรสักอย่างนี่แหละ
0: ใช่
1: ทีมจากเวลทีมจากเวล
0: ก็เขาส่วนไอ้เรื่องการโยงสายว่าอย่างแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเมื่อคืนจบรอบควอลิฟายรอบ3ไปคือก่อนหน้านี้เขาก็โยงสายแล้วว่าใครชนะจะไปเจอกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจับฉลากตอนนี
1: ้ครับผม
0: เดี๋ยวผมทวนให้หน่อยย้อนไปเก็บผลเมื่อคืนอีกทีก็ได้ครับในเลข2
1: ครับ
0: เลข2ขอย้อนวันนิดนึงไครัตแพ้กับเลฟสกี้0-1ครับแล้วก็โบโดกริมกับแซงชิลัวในดวลกันยาวเสมอ 2-2 แล้วสกอร์รวม2เกมเท่ากันต้องไปต่อเวลาพิเศษแล้วก็โบโดกริมครับทีมจอมแสบตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยก็ยังเก่งอยู่ครับมาได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษชนะเอ็กตร้าไทม์ไป3-2ได้ผ่านเข้ารอบนะครับ มีซาบ้าไม่เคยได้ยินชื่อทีมนี
1: ้
0: ฉันถล่ม AGF Aarhus 4-0เลยซาบ้าเขาคือใครอ่ะ
1: ทีมจากอาเซอร์ไบจาน
0: อ๋อเหรอ
1: ไอพวกซาบ้าบากูเนี่ยจริงๆผมรู้จักจากชื่อวอลเลย์บอลนะคุณชิดตั้งแต่ที่
0: โค้ชซาบ้าผมไม่เคยได้ยินไว้ถ้าทีมบอลอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช
1: ื่อบากูเนี่ยคุ้นอยู่นะ
0: อาจจะเป็นชื่อเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ส่วนทางคาวนูซาวกิลิสแพ้ดีโดโมซาเกร็บ 1-2
1: ครับ
0: NEC ไนเมเกนเสมอในเวลากับโอลิเปกอสของอาจารย์มารินาคิสไป 1-1 แล้วก็ต่อเวลาพิเศษNEC ได้ประตูชัยเฮ้ยจากเอ็มเลยมอยังอยู่นะฮะจำได้ป่ะ
1: เด็กกับดอทมุนอ่ะ
0: เด็กดอทมุนอ่ะที่แบบ
1: เล็กคล่องๆอ่ะ
0: เราก็เคยแบบพยายามเอาใจช่วยมันเก่งเพราะว่
1: า
0: สมัยก่อนมีเอมเล่เบโดโซกูเอมเล่มอมาส่งท้ายกันปรากฏว่าได้แค่นั้น
1: ตอนเป็นลูกๆนี่เก่งมากนะ เป็นมันได้คิดที่น่าจับตา
0: เก่งแป๊บเดียวมูฟให้รู้จักชื่อกันแป๊บเดียวเท่านั้นเอมเล่มอน่าจะยุคเยินครอปนู่นเลยก็เอมเล่มอยิงประตูใช้ NEC ไนเมเกนชนะต่อเวลาเหนือโอลิมปิกอสไป 2-1 เซอร์วินาสเวดด้าหรือว่าเรสตาเบลเกตแพ้กับฮาเวลเบลเชวาของอิสราเอลไป 0-2
1: เกินคาดนะ
0: เกินคาดเกินคาดเพราะว่ามีใบแดงครับทางฝั่งโอ้แต่มันใบแดงในช่วงที่ท้ายเกมไม่มีอะไรแล้วเซลเย่ชนะอามรัตอาร์เมเนีย 2-0
1: ครับ
0: สโลวาคีเบเลชชนะเอเบียบี 2-0 สตรอมการ์ดแพ้เฟเดเบเช่ 0-1 แล้วก็โอลิมปิกลียงได้เปรียบตัวผู้เล่นนะเมื่อวานสปาร์ตาปาร์กโดนใบแดงเร็วลียงถล่มสปาร์ตาปาร์ก 3-0
1: ครับผม
0: เขาก็เลยได้การประกบคู่กันไปแล้วซึ่งจะตอนเนี้ยไอมีทีมรอในบรรดาลีกเฟสเนี่ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็รอพวกผ่านกระบวนการคัดสรรจากการคัดเลือกเนี่ยรอบ1รอบ2รอบ3บวกกับรอบเพลย์ออฟเนี่ยทั้งหมด4รอบ
1: ครับผม
0: ก็ตอนนี้ต้องการอีก7ที
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทีมที่จะเล่นรอบเพลย์ออฟมีทั้งหมด14ทีมประกบคู่กันหมดแล้ว
1: ครับ
0: เลฟกี้โซเฟียของบัลแกเรียเจอกับ AK Athens จากกรีซมีเซลติกอ่ะทีมแชมป์สกอต
1: ครับ
0: จะดวลกับ LAS Kelins ของออสเตรียดีโนโมซาเกร็บจากโครเอเชียจะดวลกับไวกิ้ง FK ของนอร์เวย
1: ์ครับผม
0: สโลวานบาติสลาวาจากทางสโลวาเกียจะเจอกับเซลเย่จากสโลวีเนีย
1: ธงก็คล้ายๆกัน
0: ผมชอบสับสนทั้งชื่อทั้งธงเลย2 ชาติเนี้ยใกล้กันมาก ฮาเวลเบชิวาของอิสราเอลครับดวลกับซาบ้าจากอาเซอร์ไบจานดูมันสมน้ำสมเนื้อกันดีเนาะในการประกบคู่แต่ละคู่เนี่ย
1: อันนี้เซอร์ไพรส์ได้แน่ต่อให้ใครชนะก็เข้าไปเล่นรอบรีเฟรชเนาะ
0: นะ
1: แล้วผมว่าทีมน่าจะยิ้มเลย
0: ผมว่าแบบเราเลยการโยงประกบคู่แต่ละคู่มันค่อนข้างใกล
1: ้
0: โดยเฉพาะเนี่ยอย่าง2ทีมใหญ่มาดวลกันเองเฟเนบาเช่ของตุรกีดวลกับโอลิมปิกลียงของฝรั่งเศส
1: ครับผม
0: เฟเนมีกรีนวูดเอ็นโกโลกองเต้เฟรดอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: ๆตัวอย่างดี
1: ครับ
0: แล้วก็ NEC Nijmegen ดวลกับโบโดกริม
1: ครับผมก็รอบเพลย์ออฟเนี่ยจะเล่นกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับ
0: ต่อเลยไม่เบรก
1: แมตช์แรกในวันที่18แมตช์แรก18 19แล้วก็แมตช์ที่2วันที่25แล้วก็26ต่อเนื่องกันเลย
0: ก็ค่อนข้างเป็นภาระมากสำหรับทีมที่ได้สิทธิ์ไปเล่นยุโรปแต่ต้องคัดเลือกก่อนเพราะว่าบางทีฤดูกาลยังไม่ทันเปิดนะต้องเตะพวกนี้มาดักทุกกลางสัปดาห์ตั้งแต่ต้นซีซั่น
1: ครับผม
0: แล้วก็คืนนี้เตะกี่โมงอ่ะซุปเปอร์คัพ
1: ตี2
0: ตี2นะครับ
1: เยฟ่าซุปเปอร์คัพน่าจะเล่นที่ไอ้ซาบวกอ่ะออสเตรีย
0: ซ
1: าบวกอารีน่าเรื่องนั้นแหละที่ออสเตรียเลย
0: ครับ
1: ก็เนี่ยไอ้ผู้ตัดสินคนที่โดนแบนจากฟีฟ่าไง
0: อ๋อ
1: ผู้ตัดสินชาวโซมาเลีย
0: ให้เป็นทีมงานหนึ่งในทีมงานด้วย
1: เป็นน่าจะเป่าเลย
0: เป็นผู้ตัดสินที่4ให้เป่าเลย
1: เป่าเลยคุณชิด
0: ผมขอเช็คก่อน
1: น่าจะไม่ผิดว่าเพราะว่าพอยูฟ่าเขาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าประเทศใช่ป่ะยูฟ่าไปช้อนมาเลยอ่ะแล้วเหมือนจะให้ตัดสินในเกม
0: ผมจำได้ตอนนั้นแต่ผมจำได้ว่าข่าวก็คือให้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในทีมผู้ตัดสินที่จะได้เป่าแต่ว่าเป่าในสถานะไหนเนี่ยขออนุญาตเช็คอีกทีหนึ่ง
1: ครับผมตีสองตรงนะครับ
0: ครับ
1: ตีสองตรง
0: แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเจอละUEFA Super Cup ซึ่งคณะผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่1ใช่ครับให้เป็นผู้ตัดสินที่1เลยโอมาอาธานที่โดนตม.ของอเมริกาเนี่ยบล็อกไม่เข้า
1: ครับ
0: เพราะว่าดูแล้วไม่ปลอดภัยเว้ย
1: อ
0: ะไรนู่นนี่นั่น
1: ถือว่าแบบ
0: ส่วนอินฟานติโนตอนนั้นอินฟานติโนถามเลยเฮ้ยทำช่วยเขายังไงก็ตามนั้น
1: ตอนนั้นเขาไปหลงกับทั้มอยู่ไง
0: ตอนนี้ยังหลงครับนี่เป็นโอ้โหเป็นแบ็กอัพตัวสำคัญมาก
1: ใน
0: วงการการเมืองของฟีฟ่าปัจจุบัน
1: นี่แกไปรันทุกวงการนะตัวเราทำเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้นอกเหนือจากเกมฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพเล่นเน
0: ี่ยว่าทีมงานผู้ตัดสินนะเขามาแบบเป็นแก๊งเขานะครับมันไม่ใช่แค่ผู้ตัดสินที่หนึ่งโอมาอาตานจากโซมาเลียคนเดียวเพราะว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยไลแมนน่ะก็ไลแมนมาจากชิบุติคนหนึ่งมาจากเคนยาคนหนึ่ง
1: ครับผม
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยเป็นทีมงานจากยุโรปคือผู้ตัดสินที่4จากสโลวีเนียVR มาโกดิเบโลจากอิตาลีแล้วก็ผู้ช่วยจากสเปนเกียโมเฟรนันเดสพวกนี
1: ้ก็น่าจะยกชุดทีม
0: พอให้เกียรติสมละที่เป็นหน่วยต่อต้านฟีฟ่าอันดับหนึ่งก็คือองค์กรฟุตบอลที่เข้มแข็งแรงที่สุดทวีปที่แข็งแรงที่สุดก็คือยุโรป
1: กูต่อสู้
0: ยูฟ่าก
1: ูต่อสู้กันโดยแท้จริง
0: มันว่า
1: ผู้ขัดแย้งโดยแท้จริง
0: ก็
1: ผมยังจำ
0: แถลงสวนกันทุกวันเนี่ย
1: ยูฟ่านี่แสบมากอ่ะคุณคิดพอฟีฟ่าแบนปุ๊บใช่ป่ะยูฟ่าไปช้อนเลยแล้วแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินซูเปอร์คัพแบบ
0: คือหักหน้า
1: ค
0: ือแทนที่แบบฟีฟ่าเนี่ยยังไม่ได้แบบแสดงเห็นถึงความพยายามในการจะช่วยเหลือผู้ตัดสินโซมาเลียด้วยซ้ำไปยูฟ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเยียวยาเยียวยาให้โดยที่คุณไปเยียวยาเขาโดยที่แบบโหข้ามแม่ข้ามเตาก่อนใหญ
1: ่แล้วผมรู้สึกผู้สินชาวโซมาเล
0: ียไปเยียวยาโดยที่ฟีฟ่ายังไม่ทันกระดิกเลยเดี๋ยวยุโรปช่วย
1: แบบเขาเรียกว่าแผลใจยังไม่เปิดเลยนะเป็นรักษาให้แล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยผมว่าเขารับช่วงแบบเร็วมากอะหักหน้านี่แหละ
0: ใช่ไหมใช้คำว่าหักหน้าได้
1: น
0: ี
1: ่แหละหักหน้านี่แหละผมว่าอันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลย
0: ในขณะที่เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจริงๆอันนี้มันยากในการบริหารถือว่าเป็นองค์กรอิสระองค์กรผู้ตัดสินของฟีฟ่าเนี่ยนำโดยอาจารย์คอลิน่าแกก็เงียบทุกคนเงียบหมดเลยหนีสื่อไม่แสดงความเห็น
1: ไอ้ครั้งบอลโลกครั้งที่ผ่านมาบทบาทเขาดูแบบน้อยมากเหมือนกันไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไร
0: แต่โดยหน้าที่โดยเนื้องานอ่ะคือมีเขาคอยอธิบายว่าทำไม เป็นใบแดงเป็นจุดโทษเคยมีบ้างช่วงรอบแรกๆผมจำได้ว่าเคยมีเคยออกมาพูดอยู่บ้างไอตอนบอลคุณเงียบเงียบหมดเลย
1: โอ้ใครจะไปกล้าแทรกแซง
0: เงียบกริบ
1: ไม่น่าจะกล้าโอ้โหอินฟานติโนยังเงียบกริบเลย
0: อย่างวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับสถานะของจานนี่ฟานติโนที่โดนไล่ถลุงอยู่จาก3องค์กรหลักตอนนี้โดยหัวหอกระดับ1คือ UEFA
1: ครับผม
0: ก็คือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปต่อด้วยคอนคาเคฟก็แข็งแรงมากคอนคาเคฟนี่คือหนึ่งในคอนคาเคฟก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ในนามใหญ่ในชื่อใหญ่ของโซนเนี่ยก็คือคอนคาเคฟ
1: ครับผม
0: บวกไปด้วยเป็นหน่วยที่2มาประกบกับยูเอฟ่าเต็มตัวเป็นพวกเดียวกันแล้วก็หน่วยที่3คือ AFC สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียแต่ว่า AFC เนี่ยต้องดูภายในดีๆผมว่าชาติมันเยอะ 40-50 ชาติ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ข้างในยิบย่อยอะไรเงี้ยผมอยู่ทางการเมืองเพราะวันก่อนผมยังเห็นว่าสหพันธ์ประธานสหพันธ์ฟุตบอลของฟิลิปปินส์เนี่ยยังประกาศพาดหัวใหญ่ว่าทาง FA ของฟิลิปปินส์เนี่ยซัพพอร์ตจานนี่ฟานติโนฮีโร่ของพวกเราผู้ทำคุณงามความดีกับโลกของฟุตบอล
1: แหมก็เป็นลูกน้องอเมริกาแต่อินฟานติโนเขาขยันเดินสายนะช่วงนั้นอ่ะ
0: คุณ
1: เป็นคนที่แบบเดินสายแบบเอาใจ
0: เดินสายล่าสุดไปไหนรู้ป่ะเขาไม่ได้เดินสายไปเฉพาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเดียวเขาไปถึงแบบบุคคลระดับท็อปของแต่ละประเทศอ่ะเพราะคนล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่กี่วันก่อนบินไปโคลอมเบียไม่ได้ไปคุยกับ FA โคลอมเบียไปร่วมแสดงความยินดีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีอีก2วันแผ่นดินไหวโหหนักมากที่โคลอมเบีย
1: เข้าหาผู้นำแต่ละประเทศเลย
0: จังหวะพอดีเลย
1: มีเวลาว่างมาที่ประเทศไทยอ่ะเผื่อเจอท่านอนุทิน
0: เคยมาแล้วก็เคยมา
1: เจอกับมาดามแป้งอ่ะเจอกับนายกสมาคมเรา
0: ครับ
1: เขาก็มาโฉบเฉี่ยวอาเซียนอยู่
0: เครื่องบินฟรีเพราะว่ามีสปอนเซอร์เป็นน่าจะสายการบินกาตาร
1: ์
0: เพราะที่เวิลด์คัพเนี่ยอเมริกาแผ่นดินใหญ่ตายกันบินดูวันละ2คู่ได
1: ้โอ้โหเดี๋ยวดูอีก4ปีข้างหน้า
0: ค่อยๆดูไปทีละเดือนดีกว่าดูไปทีละเดือนว่าจะมีเงื่อนไขอะไรในการแบบโค่นล้มกันได้หรือเปล่าการเมืองภายในองค์กรแล้วมันก็จะไหลไปถึงเดี๋ยวอีกไม่อีกสักพักใหญ่พอสมควรกว่าจะมีเลือกตั้งอีกที
1: เป็นคนที่กระแสมาเรื่อยๆเหมือนกันนะ
0: กระแสหมายถึง
1: กระแสทำให้อยู่ในโลกโซเชียลทำให้เป็นข่าวอะไรเงี้ย
0: ดีแต่ตอนนี้กระแส
1: ดีไม่ดีคนชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ผมว่าอินฟานติโนมันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอ่ะ
0: เอาแง่ดีครับมีหน่วยสนับสนุนเขาอยู่พอสมควรเพราะทางฝั่งคอมเมนโบหรือว่าอเมริกาใต้เนี่ยก็ยังยึกยักบอกว่าเราแบบจะไปแสดงตัดสินว่าเลือกฝ่ายไหนไม่ได้เพราะว่าเรากลุ่มพวกเราเองไม่ได้สรุปกันเองเลย
1: อ
0: ะไรงี้อันนี้ก็แถมต่อเนื่องไหนๆพูดถึงผู้ตัดสินโซมาเลียนะที่ว่าได้ทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยคิวใจครั้งใหญ่เลยให้ตัดสินเกมระดับยูเอฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์ชนแชมป
1: ์เซฟรินจะต้องเดินสายดูบอลเหมือนอินฟานติโน่ไหมยูโรข้างหน้าเนี่ยอีก2ปีข้างหน้า
0: อ๋อแกก็ปรากฏตัวตลอดเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วโดยเป็นผู้นำของทางฝั่งยุโรปอ่ะแกก็มาทุกแมตช์สำคัญอยู่แล้ว
1: ก็ค่ำคืนวันพุธเนี่ยยังมีแชมป์วันนี้มีแชมป์ลีกไหมมี
0: ไม่น่ามีนะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะชนกัน
1: แชมป์ลีกเคลียร์หมดแล้ว
0: อ๋อแต่ก็ยังมีคัดเลือกถ้วยอื่นนะฮะ
1: ถ้วยเล็ก
0: อ๋อถ้วยคอนเฟอเรนซ
1: ์แล้วก็มีซูเปอร์คัพนี่แหละคุณชิด
0: วันนี้หนักไปทางคอนเฟอเรนซ์แล้วก็บวกซูเปอร์คัพ
1: ครับผมโอ้โหนี่ถ้าบอกว่าเอาจริงๆคอฟุตบอลน่ะแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยนะก็ยังได้ติดตามผลงานกัน
0: แล้ววันต่อวันก็ลุ้นเรื่องตลาดนักเตะเวลาเนี่ยจากที่เคยเหลือเฟือเนี่ยตอนนี้มันก็เรียกว่าถูกกระชับเข้าไปในเงื่อนของเวลาเรื่อยๆละ
1: อีกประมาณเดือนครึ่งบ้าง
0: หนึ่งกันยาโดยส่วนใหญ่ปิดหนึ่งกันยาวันนี้ก็เข้าวันที่12ละเหลือเวลาประมาณครึ่งเดือนนิดๆโดยประมาณวันนี้ก็อย่างที่อัปเดตเลย
1: เดือนครึ่งสิ
0: ฮะ
1: ประมาณเดือนครึ่ง
0: เดือนครึ่งได้ไง
1: ก็สิงหาเดือนนึง
0: เดือนนี้เดือนสิงหา
1: โอ้ว่ะเดือนนี้สิงหา
0: โดน
1: เออผมนึกว่ากรกฎาคม
0: โอ้โหเปิดฤดูกาลแล้ว
1: เปิดฤดูกาลสัปดาห์หน้าเหลือประมาณสักครึ่งเดือนนิด
0: ๆ
1: ประมาณนั้น
0: โอ้โหคนที่หลงไปเยอะเลยนะเดือนเต็มๆเลยนะ
1: แต่ลิกตุรกีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวไหนหลุด QC เดี๋ยวผมมาช้อนให
0: ้โหไม่ธรรมดา
1: ตุรกีซีซั่นนี้เขาบูมนะ
0: สัปดาห์ก่อนเราคึกคักกับโมซาร่าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็กาลาไม่ต้องพูดถึงคือตัวนั่นเต็มทีมอยู่แต่เดิมอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็มีแววว่า อะไรนะเบซิกตัสป่ะครับน่าจะอาจจะดูซานวาลาโฮวิชที่แกเลือกทีมอยู่นานมากหลังหมดสัญญากับยูเว
1: ่แทบซอนก็เหมือนที่ข่าวลือกับดาวินนะแต่ไอ้ขาปั่นพวกนี้มันขายได้ไง
0: เอ้ยเออถ้าได้ก็สนุกนะเพราะดาวินแกดาวินแกก็ยังหาทีมไม่ได้ทีอ่ะ
1: โอ้โหคุณชิด
0: ดาวินเลยตอนนี้
1: เป็นผมก็ออกนะเพราะอะไรเลยว่าพออยู่ลีกซาอูอ่ะมันชื่อเล่นลีกมันเล่นไม่ได้ไง
0: ครับ
1: มันเล่นได้แต่ไอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะเพราะว่า
0: เฮ้ยหลายทีมเขาก็ทำกัน
1: ก็ปีก่อนหน้านู้น
0: หลายทีมเขาก็ทำ
1: บอลคุณต้นบ๊อบบี้ก็เป็น
0: ก็ซื้อมาเล่นไว้เล่น
1: แชมเปี้ยนลีกอย่างเดียว
0: ตัวใหญ่แสดงว่าคุณเก่งมากไง
1: นี่ไงบ้านใกล้ๆบ้านเราเนี่ยยะโฮยะโฮ
0: บุรีรัมย์ก็มี
1: เออคนละชุดเลยนะ
0: เออ
1: พอเล่น FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยโอ้โห
0: มันกลายเป็นโมเดลที่แบบเออตอนแรกเราคิดว่ามีบุรีรัมย์ทีมเอาไว้ที่แบบมีสไตล์แบบบางทีเซ็นมาแล้วว่าไม่ได้ใช้ปล่อยเล่นลีกอ่ะรอเก็บบอลถ้วยเอาอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่เออซึ่งมันก็เวิร์กด้วยนะ
1: อะไรมากมายอ่ะแม้แต่กระทั่งพวกทีมเอาฮิลาลเอานาเซอร์
0: อืม
1: เกม FC แชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีก2อ่ะนักเตะพวกซาอุน้อยมากส่วนใหญ่จะใส่พวกต่างชาติหมดอ่ะ
0: ครับผม
1: อืม
0: เออวันนี้อย่างที่เซ็นกันล่าสุดเลยก็เป็นการเสริมขุมกำลังของแมนซิตี้ในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกครับด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ขายเจมส์ทัฟฟอร์ดอีกแล้วใช่ไห
1: ม
0: ซื้อเข้าขายออกซื้อกลับมาขายออกไปลีสยูไนเต็ดสถานะของเจมส์ทัฟฟอร์ดที่อยู่กับซิตี้เมื่อปีก่อนก็เป็นมือสองคอยเป็นตัวหลักในบอลถ้วยอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ซิตี้ไปเซ็นเจโดโมนิโอรูลี่ครับผู้รักษาประตูเจนไตเข้ามาเป็นแบ็กอัพเซ็นมาจากโอลิมปิกมาร์เซย์จากตอนสมัยเราเห็นเป็นดาวรุ่งเลยเราเผลอปั๊บเดียวแกเป็นรุ่นใหญ่ละตัวประสบการณ์สูงปีนี้อายุ34ย้อนไปก่อนหน้าเนี้ยผมถามว่าใครจำได้บ้างผมคนหนึ่งละจำไม่ได้ครับว่าแกเคยเป็นผู้เล่นของซิตี้มาก่อนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว แกเคยมีชื่ออยู่ในทีมซิตี้1ปี2016ถึง2017ช่วงนั้นก็ซื้อมาน่าจะจากโซเซดัตอะไรเงี้ยแล้วปล่อยยืมนู่นนี่นั่นแล้วก็ด้วยความที่แบบแกดีเวลาปล่อยยืมอะไรเงี้ยแกดีเกินกว่าที่จะไปนะกลับไปเป็นตัวสำรองในซิตี้
1: อ่
0: ะก็เลยปล่อยขาด ในช่วงระยะหลังจากนั้นแกก็ย้ายไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งสโมสรล่าสุดก็คือโอลิมปิกมาร์เซย์โดยที่ซิตี้ซื้อมารอบนี้ก็สัญญาแกเหลือน้อยแล้วก็ด้วยสถานะในทีมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็ซื้อมาเซ็นมาสุขถูกเลย 1.7 ล้านปอนด์จะเรียกไม่ต้องเรียกเป็นค่าใช้จ่ายของซิตี้ก็ได้ไม่มีมักมีผลอะไรกับการคลังอยู่แล้วก็ถือว่าดีลในการเปลี่ยนตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยในไส้ในแบ็กอัพของโดนารุมมาตรงนี้ก็ทำให้ซิตี้สถานการเงินบวกชัดเจนเพราะว่าการปล่อยเจมส์ทัฟฟอร์ดไปลีสเนี่ย45ล้านปอนด์ไปดึงรูลี่เข้ามาแค่ 1.7
1: ครับพอลีดตอนนี้เมสซี่ก็ไม่อยู่ใช่ป่ะ
0: อีลานเมลิเย่ออก
1: เป็นมือสอง
0: ไปอาร์เซนอล
1: เออใช่ใช
0: ่ไปอาร์เซนอลมันก็ต้องหมุนกันตรงนี้
1: ครับ
0: ซึ่งความเรียกว่าไฮไลท์ในการเป็นผู้รักษาประตูชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพของลูลี่อยู่ตรงไหนรู้ป่ะอันนี้อย่างน้อยต้องมีแฟนแมนยูไนเต็ดจำได้แม่นอยู
1: ่
0: ทีมหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเป็นคนที่ยิงลูกจุดโทษในนัดชิงยูโรปาลีกปี2021ให้กับบีเรล
1: ได้แชมป
0: ์แล้วก็เขาก็เซฟลูกยิงจุดโทษของดาวิดเดเกอาซึ่งปีนั้นมันบ้ามากยิงลูกจุดโทษฝั่งละ11ตัวครบทุกตำแหน่งแล้วว่าเป็นมาราธอนชูตเอาท์ในปีนั้นนะแล้วก็เกียรติยศกับอาร์เจนติน่าก็ได้เล่นเล็กน้อยครับจริงๆติดทีมค่อนข้างบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นได้เล่นไป8นัดแล้วก็อยู่ในทีมชุดแชมป์โลกนะเป็นตัวสำรองในชุดแชมป์โลก2022แล้วก็แชมป์โคปาอเมริกาอะไรพวกเนี้ยแกเพราะว่ามือหนึ่งในช่วงเวลานั้นเอมี่มาร์ติเนสยึดไปพักใหญ่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็รวมไปถึงไอ้ชุดเวิลด์คัพล่าสุดเนี่ยแกก็มีชื่ออยู่ในทีมด้วยประมาณนั้น
1: โอ้โหแล้วตำแหน่งผู้รักษาประตูนะ
0: ก็เก่งพอสมควรแต่มีคนเก่งกว่าอยู่เสมอในทีมที่เขาอยู
1: ่มือหนึ่งถ้ามันมีมือหนึ่งแบบจ๋าๆเลยอ่ะมันก็บิดยากอ่ะ
0: ใช่ก็เล่นไปทั่วยุโรปแล้วครับหลักๆที่ใช้เวลาเยอะเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็คือโซเซดัดมองปาลีอาแจ็กซ์รวมไปถึงทีมล่าสุดคือมาร์เซย
1: ์ครับผม
0: ซิตี้ก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นดีลใหญ่ของซิตี้เองก็ยังไม่หมดหรอกถูกป่ะมันยัง
1: ตอนกลางนี่แหละผมว่าจะมีดีลใหญ
0: ่ตอนเนี้ยมันชื่อเนี่ยมันไล่ ไปถึงชื่อของเอนโซเฟเนเดสถี่มากขึ้น
1: ใช่ใช่
0: มิดฟิลด์ตัวสำคัญของเชลซีแต่โอกาส

0: ย้ายทีมเป็นไปได
1: ้ครับ
0: ถ้าซิตี้จ่าย
1: อืมแล้วโค้ชใหม่ด้วยแล้วที่ไปโยงกับ
0: เอนโซ
1: ก็ลูกน้องเก่าด้วย
0: เอนโซและเอนโซจะกลับมาเจอกันอีกทีนึง
1: จะมาประสานงานกันที่ซิตี
0: ้ครับผม
1: อืมแต่ไม่น่าจะไปยุ่งกับแมกก้านะเพราะลิเวอร์พูลไม่น่าขายนะ
0: ไม่ก็ไม่คือข่าวไม่ได้หนักแน่นเท่ากับ
1: Enzo.
0: ความสนใจไปที่แบบมันความสมเหตุสมผลมันมากกว่าเอนโซมาเลสกาทำงานกับเอนโซเฟรนเดสมา
1: ใช่อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อนะคุณชิดนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ 17:59 นะครับขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดว

0: ิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
1: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อน

0: เป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: นายที่นาออนทัวร
2: ์นายที่นายออนทัวร์วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งมีสถานที่ทางธรรมชาติอยู่มากมายหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนั้นก็คือภูเขาย่าที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเหงาอำเภอเมืองให้ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข4ทางระนองพังงาได้เลยค่ะภูเขาย่าหรือเขาหัวล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนองเป็นภูเขาที่มีขนาดไม่สูงมากนักค่ะสามารถเดินขึ้นไปได้เลยค่ะเนินเขาแต่ละลูกมีทางเดินเชื่อมถึงกันเมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนจะชมทิวทัศน์ได้โดยรอบในช่วงหน้าแล้งภูเขาย่าจะกลายเป็นหญ้าแห้งมองเป็นสีทองเหลืองอร่ามตาก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนในฤดูกาลใหม่จะมีคนมาเผาหญ้าที่บริเวณนี้เพื่อเป็นการรักษาและสร้างแร่ธาตุให้กับดินและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนฝนที่ตกลงมาหญ้าใหม่จะแทงยอดเขียวไปทั่วทั้งภูเขาเป็นความมหัศจรรย์ของภูเขาหญ้าอยู่ตรงที่ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาหัวโล้นตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการไปตัดต้นไม้จนโล้นและแนวต้นหญ้าที่ขึ้นเสมอกันราวกับมีคนมาปลูกไว้นั่นเองค่ะนับเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่เหมาะกับการถ่ายรูปของจังหวัดระนองแนะนำให้ไปเที่ยวให้ได้นะคะเพราะการเดินทางมาภูเขาย่าไม่ได้ยากเลยค่ะ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: กลับไปอยู่กันต่อครับกับช่วงเวลาของ99 Guru ทาง FM99 Active Radio นะครับช่วงเวลาของเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
8: ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะ
7: มันก็มีมาพอสมควรผมให้สรุปไล่ไปเรื่อยๆแล้วกัน
8: อู้แล้ววันนี้ผมจะรู้สึกว่าเกตซองจะลงให้วินล่าอยู่แล้ววันนี้
7: เกตซองก็ไปจะย้ายแล้ว
8: ไปพาเลทแล้วอ่ะบีบีซีลงเรียบร้อยการยืมตัว
7: ก็โดยที่น่าสนใจทั่วๆไปโดยเฉพาะถ้าในอังกฤษเองเยสเป็นดูอีกทีก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสเปอร์แบบไม่ค่อยแยแสเท่าไหร่แบบจะปล่อยก็ได้อะไรเงี้ย
8: แต่ในบอลโลกเล่นดีนะ
7: เล่นดีแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วก็ช่วยทีมเยอะ ในตำแหน่งที่อเนกประสงค์สามารถแบบคือที่ผ่านมาเล่นกับสเปอร์แบ็กซ้ายมากกว่าแบ็กขวาด้วยซ้ำไป
8: คุณชิดได้ตามฟอร์มไอ้เจ้านี่ไหมไอ้อุสมันดิโอมังเดของลิสบอนไหม
7: ก็เคยเห็นอยู่หลายเกม
8: ล่าสุดฟอเรสต์ก็สอยมานะ
7: ใช่
8: 34 ล้านอันนี้ผมเคยจำได้ว่านี่เคยมีข่าวลิฟูอยู่บางๆอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนก
7: ัน ก็มีข่าวตอนที่ฟอเรสต์เจรจาล่าช้าแล้วก็มีข่าวลือว่าลิฟูอาจจะฉกผมก็เชียร์ให้ฉกด้วยตอนนั้นเพราะว่าดีเก่งเป็นแบบกองหลังสมัยใหม่ครองบอลเก่งส่วนเรื่องกลับมาที่สเปนนะฮะที่บอกว่าว่าแนวโน้มที่สเปอร์จะปล่อยมันมีจริงเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยบวกอินเตอร์มิลานขึ้นมาว่าตอนนี้เริ่มเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการแล
8: ้
7: วในการที่จะยื่นข้อเสนอ ดึงตัวเจสเปนมาร่วมที
8: ม
7: ซึ่งทั้งสองฝั่งสองสโมสรเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องค่าตัวในระดับไม่ต่ำกว่า30 ล้านยูโรซึ่งก็ถือว่าเป็นค่อนข้างจะบิ๊กดีลสำหรับเงินจำนวนเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กดีลสำหรับอินเตอร์มิลานในปัจจุบัน
8: ครับผม
7: สเปนตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรกับทางอินเตอร์มิลานมันเป็นเรื่องของสโมสรคุยกันก่อนทำข้อตกลงกันก่อนแล้วค่อยคุยกันเรื่องสัญญาส่วนตัว อะไรจะว่าไงก็ตามเพราะว่าก่อนหน้านี้เจสเปนเคยเป็นหนึ่งในข่าวลือกับลิเวอร์พูลด้วยเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตำแหน่งแบ็คมันก็ไม่นิ่งจริงๆทั้งขวาทั้งซ้ายเลยสองข้างเลย
8: ใช่ก็พอลับโบออกไปตอนนี้มันก็มีเคอร์เคสแล้วก็ซิมิการ์ดก็ผมก็เฉยๆแล้วตอนนี
7: ้มันไม่มีรับประกันว่าแบ็คลิเวอร์พูลเนี่ยจะกลับมาเล่นดีเหมือนสมัยก่อนได้ทั้งสองข้างด้วย
8: ครับ
7: เจสเปนจึงเคยเป็นบุคคลที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลก่อนที่ลิเวอร์พูลจะไปเอาโรนัลดอราโฮเข้ามาในฐานะตัวที่เล่นตัวกลางได้แบ็คขวาได
8: ้ครับ
7: นะครับนั่นคือเรื่องของสเปนแนวโน้มจะไปอินเตอร์มิลานถือว่ามีเพราะว่าอินเตอร์มิลานนั้นเสียแบ็คขวาดุมฟริสไปให้กับมาดริด
8: กลับผมโจนกับอินเตอร์ของชิดมีเรื่อยๆไหม
7: มีครับถ้ารวบข่าวไปเลยเนี่ยอินเตอร์มิลานเกี่ยวข้องกับดีลจากพรีเมียร์ลีกเนี่ย
8: อ
7: ินเตอร์มิลานคือคุยกับเคอร์ติสโจนมาเป็นปีๆแล้วคือเกือบจะดึงตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลแล้วด้วยซ้ำไปแต่ตอนนั้นลิเวอร์พูลก็ปัดไว้ก่อนแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยในตั้งแต่ช่วงจบฤดูกาลเป็นต้นมาก็มีการติดต่อเจรจากันมาตลอดแล้วก็ยื้อกันระหว่างฝ่ายซื้อขายของทั้งสองทีมนะครับอินเตอร์มิลานกับลิเวอร์พูลคือยื้อกันเรื่องเงินนะครับลิเวอร์พูลเองก็พยายามจะเรียกค่าตัวให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อินเตอร์มิลานก็พยายามจะค่อยๆงอกข้อเสนอเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดเติบโตมาจนกระทั่งตอนนี้ตัวเลขที่เป็นไปได้คือ35ล้านยูโรแต่เดิมลิเวอร์พูลเคยต้องการประมาณ40
8: ครับผม
7: ตอนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้อาจจะจบด้วยมูลค่าการย้ายทีมที่35ล้านยูโรแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องของการยื่นข้อเสนอรอบใหม่เข้ามาของอินเตอร์มิลานยังไม่เกิดขึ้น
8: ครับ
7: มันจะเกี่ยวข้องกับมิดฟิลด์ในทีมอินเตอร์มิลานณปัจจุบันก
8: ็
7: คือดาวิเดฟรัตเตซี
8: ่
7: มันเป็นตัวสำรองเขาสถานะของฟรัตเตซี่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยคล้ายๆเคอร์ติสโจนกับลิเวอร์พูลผุบเข้าผุบออกเป็นตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ
8: ่
7: ว่างั้นเถอะก็ต้องให้ฟรัตเตซี่ย้ายออกครับ
8: ก็เห็นมีข่าวประมาณนั้นนะบางทีมันก็ต้องหาเรียกต้องปล่อยออกก่อนแล้วก็มาหาตัวเข้าอะไรอย่างเงี้ย
7: ซึ่งในมุมเนี้ยฝั่งอินเตอร์มิลานก็มั่นใจว่าจะสามารถจัดการได้คือเอาฟราเตซี่ออกไปแล้วก็ดิวเคอร์ติสโจนเข้ามาเติมในแผงมิดฟิลด์ให้ได
8: ้ครับผมโอ้นี่สมมุติว่าถ้าได้ทั้ง2ตัวทั้งเจสเปนแล้วก็ได้เคอร์ติสโจนมาเนี่ย มีผู้เล่นอังกฤษไปอยู่ที่อินเตอร์อีกนะครับ2ตัวนะ
7: วันนี้เชลซีเคลียร์เรื่องแบ็คไซด์ที่ยืดเยื้อมาใช้ได้เป็นเดือนๆเหมือนกัน
8: ครับ
7: เป๊ปชาบาเรียแบ็คไซด์จากราโยเบกาโนเป็นแบ็ควัย28ปีแน่ปีนี้เปลี่ยนแปลงชัดเจนเน
8: า
7: ะนโยบายซื้อขายของเชลซีนักเตะในวัยเกินเบญจเพสเข้าสู่ทีมมาเรื่อย
8: ๆครับผม
7: ก็ก่อนหน้านี้เป็นรุ่นจิโกรุ่นใหญ่มา2คนเวลเบกคินโด
8: ใช่
7: แล้วก็เนี่ยครับเปปเชเบเรียในวัย20ไปปลาย28ปีจากราโยก็เข้ามาเสริมในตำแหน่งนี้เพราะว่าเชลซีก็เสียมาคุบริยาออกไปแล้วก็จริงๆตัวที่เล่นแบ็คซ้ายได้เชลซีก็มีเสริมล่วงหน้ามาก่อนตัวงละบาเลนตินบาโก้มาถึงเป๊ปเชเบเรียก็เรียกว่าจัดการทำตามสูตรที่ผมมาที่นี่ได้ต้องขอขอบคุณชาบี้อลองโซสำหรับผมแล้วเขาคือหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดณเวลานี้เลยผมแฮปปี้มากครับที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกส่วนเรื่องสถานการณ์ของโรดี้ครับโรดี้มิดฟิลด์บัลลงดอของแมนซิตี้ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาก็โชคไม่ดีเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ว่าโอกาสในการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ที่จะกลับไปเล่นในสเปนเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่า2ทีมยักษ์อย่างมาดริดและบาร์ซ่าสนใจพร้อมๆกันก่อนที่มาดริดจะทำตัวเงียบๆไปแล้วทีมที่เอาจริงเอาจังเป็นหลักตอนนี้คือบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่าอยู่ระหว่างการปั้นข้อเสนอรอบใหม่เข้าไปหาแมนซิตี้จำได้ว่ารอบแรกนั้น เคยยื่นไปยื่นแบบยื่นให้เขาปฏิเสธกลับมาก่อนอ่ะคือยื่น45ล้านยูโรซิตี้ปัดไปข้อเสนอรอบแรกกำลังยื่นข้อเสนอใหม่เป็นมูลค่ารวมใช้คำว่านี้นะครับมูลค่ารวม60ล้านยูโรคือมันส่วนหนึ่งมันจะเป็นแอดออนด้วย
8: ครับ
7: ซิตี้ยืนยันมาตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยโรดี้นั้นมูลค่าของเขาอยู่ที่80ล้านยูโร แต่บาร์ซ

0: ต้าก็มีความมั่นใจของตัวเองว่าตื้อไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เดี๋ยวสุดท้ายซิตี้ก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่ซิตี้ไม่ได้เป็นต่อในการที่จะเก็บตัวโรดี้ไว้ภายใต้สัญญาปีสุดท้าย
1: เ
0: พราะว่ามันมาแบบนี้ก็แปลว่าโรดี้เขาพร้อมย้ายเจ้าตัวถ้านักฟังนักเตะเงียบแปลว่าพร้อมย้าย
1: นักเตะมีใจไปสเปนแล้วอ่ะ
0: อืม
1: แล้วถ้าไปสเปนก็ต้องบาร์ซ่าทีมเดียวแล้วตอนนี
0: ้ครับผม
1: อืม
0: เปดรี่โรดี้ยืนกลาง
1: ใช่โอ้แก๊งทีม
0: 2 2ดี
1: อยู่เลย
0: กาบี้แฟรันเฟมินกูบาซี่ก็ว่ากันว่าไอ้ส่วนการต่อรองเจรจาเนี่ยข้อเสนอจากบาร์ซ่าเนี่ยส่วนสำคัญเนี่ยคือรายละเอียดเรื่องแอดออนส่วนเสริมโบนัสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายยากแค่ไหนในการจ่ายตังกันก็ว่ากันไปส่วนนี
1: ้
0: นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าซิตี้กำลังมีข่าวอย่างหนักเลยกับเอนโซ่เฟร์นันเดส
1: เอนโซ่ถ้าย้ายถึง100ไหม
0: 120หน่วยเป็นปอนด์ด้วยนะฮะ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าก่อนตลาดปิดเราคงได้เห็น
0: เพราะเขาซื้อมา
1: ก็อยู่ระดับ100
0: เขาซื้อมาก็100
1: ใช
0: ่แล้วเอนโซ่ก็เล่นดีกับเชลซีเป็นหนึ่งในนักเตะไม่คนที่มาตรฐานสม่ำเสมอที่สุดของเชลซีอ่ะเคียงคู่กับไคเซโด
1: ตอนที่ย้ายมาจากโปรตุเกสเนาะเราคุยให้พักนึงเลยมันค่าตัวแพงมากพอเล่นปุ๊บก็โอเคก็ดีกรีแชมป์โลกนะครับเอนโซ
0: โอ้นี่ก็คือพวกดีลที่น่าสนใจแล้วก็มีการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของดูซานวาลวิชก็ตบปากรับคำแล้วครับบอกว่าเซเยส
1: ใน
0: การย้ายไปเล่นที่ตุรกีกับเบซิกตัสได้สัญญา3ปีขเหนื่อยตุ้มตามเพราะที่แกไม่เซ็นกับใครทันทีแบบลีลามาตั้งนานเพราะจริงเนี่ยเจรจาได้ทุกทีมาตั้งแต่ขึ้นปีใหม่แล้วก็คุยกับยูเว่ก็เยอะเหมือนกันยูเว่พยายามจะแบบต่อสัญญากันแต่ถ้าคุณต่อสัญญากับยูเว่เนี่ยค่าจ้างจะลดลง
1: ซึ่ง
0: อะไรเงี้ย
1: โอ้โหซึ่งนักฟุตบอลมันก็ทำใจลำบาก
0: เพราะแกเป็นนักเตะที่ค่าจ้างแพงอันดับท็อปของแสดงอิตาลีอยู่แล้วก็ตกลงว่ากำลังจะย้ายไปที่เบซิกตัสนะครับเดี๋ยวเตรียมคิวเรื่องการตรวจร่างกายในเร็ววันนี
1: ้ครับ
0: เพราะฤดูกาลใหม่ของตุรกีเนี่ยจะเปิดแล้วนี่สุดสัปดาห์นี้เปิดแล้วคือคักกันน่าดู
1: มันแน่นอนว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็3บิ๊กก็เนี่ยเบซิกตัสเฟเนกาลาปีนี้ก็อาจจะมีแท็บซอนมาแบบโชว์ลีลาอีกอย่างแท็บซอนปีแล้วก็แชมป์บอลลีกไอ้บอลคัพเนี่ย
0: หรอ
1: บอลถ้วยแท็บซอนสปอร์
0: โดยการนำของพ่อใหญ่โอนาน่า
1: โอนาน่า
0: ครับผม
1: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
0: จริงๆก็มีให้ตามกันเยอะความเคลื่อนไหวเยอะช
1: ่
0: วงนี้นะครับเพราะว่าอีกจุดที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นที่ตั้งประเด็นถกเถียงกันถึงดีลที่สำคัญในอังกฤษเนี่ยก็คือมายลุยส์เคลลี
1: ่
0: ของอาร์เซนอลที่เป็นเด็กเก่งคนนึงแต่ยังหาที่ทางที่แบบชัดเจนของตัวเองกับอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได
1: ้
0: เดี๋ยวแบ็กซ้ายเดี๋ยวมิดฟิลด
1: ์
0: บุยเชลซีมองว่าแบบนี้สเปคโอ้
1: ชอบเลยโหแล้วสองตัวนี้เขาก็ซื้อขายกันประจำอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เป็นคู่ค้า
0: คู่ประหลาด
1: เป็นทีมสองทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนที่ไม่ได้เป็นคู่กัดกัน
0: คู่ประหลาด
1: คู่ค้ากัน
0: แต่จะถูกมองว่าก่อนหน้านี้โดยภาพรวมภาพใหญ่จะถูกมองว่าอาร์เซนอลจะเป็นดีลที่แบบจะเป็นดีลเสียเปรียบเชลซีในเรื่องของคุณภาพนักเตะเวลาแบบแลกเปลี่ยนกันนะ
1: ครับผม
0: ตั้งแต่ยุคก่อนตั้งแต่ยุคแอชลีย์โคล
1: ใช่แต่พวกเชสพวกอะไรนี้ก็ใช่หมด
0: อะไล่มาถึงแบบ
1: ปืนสิง
0: อะคายฮาวเวสเนี่ยช่วงปีแรกเขายังแบบโอ
1: ้
0: จนกระทั่งอาร์เซนอลมาประสบความสำเร็จได้แชมป์ลีก
1: ครับผม
0: ครับ
1: ดูข้อความหน่อยไหม
0: เชิญครับ
1: 489899ลิเวอร์พูลจะได้บาโคล่าไหมครับข้อความแรกเลย
0: เรื่องนี้น่ารำคาญจนผมขี้เกียจตามเพราะว่าเวลาเห็นข่าวอัปเดตมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็วนอยู่จุดเดิมคือเรื่องของค่าตัวย้อนตีกลับไปกลับมาแล้วก็จะพ่วงอิบราฮิมเอ็มบายว่าจะบวก2ตัวเนี้ยมาพร้อมกัน
1: ครับ
0: แล้วก็บวกกับข่าวที่เสริมกำลังใจทางด้านการเงินของลิเวอร์พูลว่าจะมีนายทุนใหญ่เข้ามาถือหุ้นระดับใกล้เคียงกับ1ใน3
1: ครับผม
0: อะไรแบบนั้นโดยพวกแบบ
1: แก๊งอเมริกันเหรอ
0: รวมแก๊งคนรวยของระดับโลก
1: ครับผม
0: มาอยู่ในหุ้นก้อนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องลิเวอร์พูลจะผลักดันดีลไปสุดแค่ไหนสำหรับบาโคล่าแล้วก็ในระหว่างที่แบบเรื่องนี้ยืดเยื้อมันก็จะมีข่าวลือว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะย้อนรอยไปเอาอะไรนะชื่อนี้ปะชื่ออะไรก็อสนะมิก้าก็อสนะปีกอาแจ็กส์

0: นาดนะถ้าจะเอามาขนาดนั้นอ่ะ
1: ใช่ข้อมูลเดี๋ยวนี้มันทั่วถึงกันทั่วโลกแล้วไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อยู่ที่การเลือกสเปคนักเตะ
0: จริงๆอาแจกกับลิพูก่อนอันนี้ไอ้เจ้าไม่รู้ว่าเด็กมันทันไอ้เจ้านี่เปล่าไฮติงก้าไปทำด้วยเปล่าว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ตอนนี้ไฮติงก้าออกจากการเป็นผู้ช่วยสล็อตก็ไปจับงานโค้ช
1: แป๊บนึง
0: แป๊บนึงแล้วก็โดนปลดออกมาม
1: ือ2พวกโค้ชมือ2ของลิเวอร์พูลเลยว่าออกไปรับงานใหญ่ไปเป็นแม่งานเองก็ไปเวิร์คเป๊ปไรเดอร์สอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆๆวันนี้ทางด่วนฟรีหลายสายครับ
1: ถูกต้องครับผมโดยส่วนใหญ่ยกเว้นดอนเมืองโทรเวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พวกมอเตอร์เวย์เงี้ยยังต้องการอยู่แต่ถ้าเป็นทางด่วนก็น่าจะฟรีหมดอ่ะ
1: ใช่
0: ที่อยู่ในกรุงเทพเราอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าขายโจนออกไปเราจะได้กลางเข้ามาเพิ่มไหมครับ
1: ขายคริสโจนออกไปกลางลิเวอร์พูลมีโอกาสเพิ่มไหมก็อาจจะเป็นได
0: ้กลางจ๋าตอนนี้เหลือชุดใหญ่
1: ก็สามหน้าเดิมที่เข้ามาไล่เลียงกันเน
0: ี่
1: ย
0: โซโบถ้ากลางจริงก็มีประมาณนี้ไอ้ที
1: ่เราก็จะเป็นพื้นที่ของเทรนิลนี่มากขึ้นไหมอะไรแบบนั้นฮาวิเอเลียตที่กลับมาอยู่กับทีม อะไรแบบนี
0: ้แต่ผมว่าถ้าขายโจน
1: เราไม่นับเรื่องฟอร์มพรีซีซั่นนะ
0: ผมว่าน่าจะมีเพิ่มอ่ะผมว่าจะมีเพิ่มเพราะว่าลิเวอร์พูลเองอีราร่าเองกับเกมอุ่นเครื่องก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยงเท่าไหร
1: ่ถูก
0: โดยเฉพาะสองเกมล่าสุดเดี๋ยวมีอุ่นกับโคโม่อีกเกมนึงนะครับ
1: เอ้ยนับเฉพาะครึ่งแรกครึ่งหลังยังไปนับ
0: โอเค
1: อุ่นกับโคโม่2เกมครับ อุ่นแบบขายตั๋วกับไม่ขายตั๋ว
0: ไม่ขายก่อนเหรอ
1: จำไม่ได้
0: หัวค่ำมันจะมีเกมหัวค่ำเกมนึงแล้วก็มีช่วงดึกๆอีกเกมนึงอะไรประมาณน
1: ี้ใช่ใช่ใช่อ
0: ย่างครั้งที่แล้วก็ไอปีที่แล้วก็
1: จะมีแบ่งชุดเตะเพราะว่ามันแบบเป็นการแบบลงเกมนัดสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลแล้ว
0: เอ้ยเดี๋ยวนะนั่นแสดงว่าอาร์เซนอลกับโคโม่
1: ก็มี
0: มันจะค่ำคืนนี้หรือว่าเร็วๆนี้
1: กลางสัปดาห์มั้ง
0: ถ้ากลางสัปดาห์ก็อาจจะเป็นวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวอาร์เซนอลจะมีเกมกับซิตี้แล้วไงพิชิต
1: วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะจำไม่ได้
0: วันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์ใช่ไหมฮะ
0: คอ
1: มมูนิตี้ชิลตามธรรมเนียมก่อนเปิดซีซั่น1สัปดาห
0: ์คืนนี้เลยพิชิต10:12คืน12ตีหนึ่งครึ่ง
1: เอาคืนนี้ใช่ไหม
0: อาร์เซนอล
1: กับโคโม่
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ฟาเบกัสโพสต์ในอนาคตของอาร์เซนอลจะกลับมาปรากฏตัว
0: ครับผมไปเจอริมการแล้วเสร็จพอกับอาร์เซนอลการสัปดาห์เสร็จปุ๊บสุดสัปดาห์ก็จะไปเจอกับลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: ก็ประมาณ
1: เหลือไม่กี่เกมละเกม2เกมไม่เกินนี้ครับในบรรดาพวกแบบโค้งสุดท้ายก่อนเข้าฤดูกาลใหม
0: ่ครับ
1: เรื่องจะค่อยๆทยอยหายไป
0: สวัสดีครับพี่เอกพี่ชิดแต่คุณนรศรคุณธมิยสุบอกว่าซัพพอร์ตลิเวอร์พูลมีเชลซีไหมครับ
1: เชลซีหมายถึงข่าวนะเมื่อกี้เพิ่งว่าไปว่าไปถึงเรื่องไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ในเอ็นโซ
1: ่ยืนยันดีลออฟฟิเชียลเป๊ปซาเบียเรื่องเอ็นโซ่เฟรนเดสสถานการณ์ยังไม่นิ่งยังมีโอกาสไปซิตี้อยู
0: ่ครับผมก็ต้องให้เวลากับทางด้านอลองโซ่นิดนึงเพราะนักเตะในทีมมาเยอะมาก
1: ขาออกเนี่ยสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายนะผมว่าไหลกันจนจำไม่หวัดไม่ไหวอ่ะ
0: ครับผม
1: ว่าบทสรุปเนี่ยเมื่อเคาะแล้วในการลงทะเบียนนักเตะจริงๆของเชลซีอ่ะมันจะจบแบบไหน
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็คือแบบดีลที่น่าสนใจก็คือหลักๆเลยให้ดูเรื่องของเอนโซ่เฟร์นันเดสขาออกกับขาเข้าคือไมล์ลุยส์เคลลี
0: ่ก็แสดงว่าตลาดซื้อขายมันก็ยังไม่นิ่งเนาะเผื่อตัวเข้าตัวออกเชลซีโปรแกรมอุ่นเครื่องครั้งนี้เยอะมากเดี๋ยวจะมีอีก1เกมนะครับวันที่15คือวันเสาร์นี้นะครับเชลซีจะเจอกับซูเซดัตแล้วก็อดีตทีมของลองโซ่สองทุ่มตรงก่อนที่จะเปิดหัวเชลซีก็เป็นลอนดอนดาร์บี้เลยนะครับจะบุกไปเยือนทางด้านฟูลแลมนะเกมแรกของเชลซีใครบอกบอลไทยไม่พัฒนาครับผมเถียงขาดใจมันพัฒนาแล้วแต่ได้แค่นี้อยากให้มีวาระแห่งชาติจริงๆจังสักทีเดี๋ยวคุณธนเท
1: พก็ได้ครับเราก็แสดงความเห็นกันเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าวิธีปฏิบัติเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้ว
0: ครับผมคุณธีรพงศ์ว่า USA ไม่ให้เข้าประเทศนี่ครับไม่ใช่ฟีฟ่าหรือยังไง ก็ตะอเม

0: อเมริกาไม่ให้เข้าประเทศฟีฟ่าก็ต้อง
1: ความพยายามของฟีฟ่าในการเคลียร์เรื่องนี้ครับ
0: เพราะว่าแม้แต่กระทั่งบางทีมอ่ะแคนาดาเข้าไม่ได้ใช่ไหม
1: อิหร่าน
0: ได้หรือประมาณนี้คือต่อให้มันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแต่บางทีแบบแต่บางทีแข่งปุ๊บรีบกลับปั๊บอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีอ่ะ
1: ใช่
0: คือบางอย่างฟีฟ่ากับอเมริกามันก็ไม่ได้ไปแบบทางเดียวกันแบบ 100% ไงมันก็ต้องแบบนี้แหละพี่ๆเคยพากชื่อนักเตะคนไหนต้องระวังมากๆบ้างไหมครับแบบถ้าพูดสำเนียงไม่ถูกมันจะผิดความหมายคุณธนเทพ
1: เยอะแยะเยอะคือชื่อมนุษย์จากทั่วโลกหลากหลายเชื้อชาติชื่อมันมีชื่อบางอย่างที่แบบสุ่มเสี่ยงสำหรับเราพูดผิดบางทีเผลอผวนเองด้วยก็มี
0: โอ้แรกๆ
1: แม้กระทั่งชื่อคนไทยบางทีเนี่ยก็มี
0: แต่ว่าถ้าพอเป็นนักฟุตบอลพอเป็นนักกีฬามันก็ไม่ได้ขะเขินอะไรนะพอพูดติดไปแล้วมันก็แบบแฟนฟุตบอลพอมันรู้แล้วก็ไม่ได้มาคิดอะไรมากมาย
1: แรกๆเงี้ยดีมิทีอะไรเงี้ย
0: เมื่อก่อนเป็นปาเย่เลยเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็เปลี่ยนเป็นชิมิทีปาเย่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับคนคิดถึงพี่ชิดเยอะมากเลยนะครับอยากให้ทำช่องส่วนตัวไว้คุยข่าวกีฬาคุยก่อนเกมหลังเกมคุณแก้วมาดริดยุค 2000
1: ได้ครับ
0: คุณโทมิยาสึบอกว่าเป็นตั้มโดนนะด้นลืมแบบนี้หมายถึงอ๋อเรื่องวันน่ะเหรออือไม่ต้องข้ามปีครับผมว่า
1: โอ้คุณลืมหน้าเกียรติอ่ะนี่มันจะกลางเดือนสิงหาคมนี่แล้ววันแม่ชัดๆคุณต้องสำเนียกไว้ว่า12สิงหาดิ
0: คุณคิดเชื่อผม
1: คิดว่า
0: โอ้เดี๋ยวตลาดซื้อขายยังไม่โค้งสุดท้ายเว้ยมันยังมีอีกเดือนว่ะ
1: คุณบ้าหรือเปล่า
0: เออลืมอันนี้ลืมจริง
1: แล้ววันแม่ด้วยน่าเกลียดน
0: ะ12สิงหา
1: คมเป็น12กรกฎาคมได้ยังไง
0: 1กันยานะตลาดปิดก็เข้าสู่เช้า2กันยานั่นแหละสวัสดีพี่เอกพี่ซีดนะครับฝากอาจารย์คิดวิเคราะห์ซะหน่อยฤดูกาลที่จะถึงนิดหน่อยครับเดี๋ยวคุณ KT
1: ให้คิดแบบสดใสหรือว่าคิดในแง่ลบอ่ะคิดแบบไหนดีด้นคิดแบบสดใสก่อน
0: อาร์เซนอลเหนือก็ทุกทีมเหนือทุกอย่างเลย
1: เฮ้ยปีก่อนคุณก็พูดอย่างนี้กับลิเวอร์พูล
0: ก็อ่ะปี
1: สะดุดสะดุด
0: ปีที่แล้วลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ใช่ป่ะแล้วก็หูก็ที่คุณบอกไงเสริมระดับร้อยล้านมาเนี่ย
1: จะครองโลกจะครองโลก
0: ตัวโค้ชท็อปมันจะไม่เป็นเต็งหนึ่งได้ยังไง
1: ค่าจะครองโลก
0: เล่นไปเล่นมา
1: เล็กเกินไปสำหรับค่าแล้ว
0: สลบเลยแต่ผมมองงี้อาร์เซนอลปีนี้คือทีมดีอยู่แล้วกุนซือก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับทีมอื่นเปลี่ยนกุนซือบานเลยผมว่าอาร์เซนอลในพรีเมียร์นะผมว่ายังเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสคว้าแชมป์สูงมาก
1: ครับ
0: อีกทีมหนึ่งที่ผมว่าทีมลงตัวแล้วคือแมนยูนะคุณชิดอยู่ที่ว่าจะเสริม
1: เฉพาะอาร์เซนอลก่อนดิน
0: ี่แหละผมก็ให้เต็งหนึ่งพี่เมียยาวๆเลย
1: ถ้าจะ
0: พีมลีก
1: ถ้าจะต้องระวังตรงไหนบ้างอาร์เซนอล
0: ถ้าระวังหลักๆคือปัญหาการบาดเจ็บนักเตะเลย
1: โอ้อันนี้มันก็ระวังกันยากนะ
0: ใช่เป็นสิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้
1: โชค
0: ส่วนวิธีการเล่นระบบทีมความเข้าใจผมว่าอาร์เซนอลลงตัวหมดแล้ว
1: ซาลิบาไม่รู้จะหายไปกี่เดือน
0: 4-5 เดือนที่ตามข่าวนี่ก็ผ่านมาประมาณสักเดือนนึงแล้วมั้งเนี่ยอ
1: าจจะกลับมาอย่างเร็วแถวๆช่วงปีใหม
0: ่ไอ้ก็มีข่าวหลังมั้ยนั่นน่ะ
1: ก็
0: แต่ว่า
1: ไม่ค่อยมากไม่ค่อยมากไม่ค่อยมากจริงๆพออยู่แล้วนะครับเพราะว่านักเตะไฮบริดเยอะ
0: ค
1: ือที่อาร์เตต้าเขาสะสมมามันเป็นตัวที่เล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งโดยส่วนใหญ
0: ่ไม่ห่วงผมว่าซอนนพรีเมียร์ผมว่าก็ยังให้เป็นเต็งแชมป์อยู่
1: เพราะว่าการเสริมเนี่ยที่มันดูแบบเสริมที่แบบหนักแน่นจริงก็คือบรูโน่กิมาไลส
0: ์โ
1: หได้มาจากนิวคาสเซิล75ล้านปอนด
0: ์คือบางทีไม่ต้องเยอะแต่ได้ตัวแบบโหระดับคุณภาพเนี่ยพอเลย
1: แล้วบุคลิกมันได้จริงมันช่วยกันปลุกความห้าว
0: ก็คุณชิดคิดดูปล่อยคริสเตียนโอกาสออกได้ป่ะตัวที่แบบไม่ค่อยได้มีบทบาทปีแล้วแล้วคุณได้บรูโน่มาโอ้โหของใหญ่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คือที่ยัง
0: ได้โซลิดมาตัวนึง
1: นั่นแหละครับตรงนี้แหละที่กำลังจะพูดว่ายังไม่จบดีครับตัวทำเกมกราบซ้ายคริสตอสโซลิสจากคลับบูสเข้ามา34ล้านปอนด์เป็นดีลขนาดกลาง
0: ครับผม
1: ไม่ถึงกับดีลใหญ่มากเพราะก่อนหน้านี้โอ้ไปลุ้นกันสนุกอยู่หลายวันกับเรื่องของวินิซิอุส
0: ครับผม
1: อันนั้นละครองโลกของแท้แล้วอาร์เซนอลเนี่ยถ้ากดวินิได้แต่ว่าเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วเพราะงั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แฟนอาร์เซนอลอยากให้อัปเกรดมากที่สุด
0: บาโคล่าไหม
1: ก็มีข่าวเวียนๆอยู่ด้วยนะหลังๆนี่ก็ลือไปถึงเคนันยูดิส
0: เออใช่ใช่
1: ของยูเว
0: ่ลือล่าสุดวันสองวันนี้ก็ยูดิส
1: ต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: เพิ่งต่อสัญญาก่อนจบฤดูกาลไปไม่นานเขาจะเอาก็จ่ายระดับใหญ่มันทะลุร้อยล้านเป็นดีลแบบระดับนั้น
0: ผมว่ายูคือทีมในกาโชผมว่ามีปัญหาเรื่องเงินถ้าเงินถึงว่ายูเว่ปล่อย
1: ใช
0: ่นะ
1: ใช่
0: แล้วยูเว่อย่าลืมนะปีนี้ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยเรื่องเงินสำคัญเนี่ย
1: ก็
0: เอาคุณชินคิดว่านอนถึงแชมป์พี่เมีย
1: แน่นอน
0: มองภาพรวมก่อน
1: แน่นอนด้วยคุณภาพด้วยความคงเส้นคงวาที่ให้เห็นมาหลายปีแล้วไม่เฉพาะปีแชมป์นะมาตรฐานสูงมาตลอด 3-4 ปีหลังแล้วก็เรื่องของแบบจากทีมเด็กกลายเป็นทีมผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นทีมที่มีประสบการณ์มาทุกรูปแบบแล้วแชมเปี้ยนลีกใกล้เข้าไปเรื่อย
0: ๆ
1: ก็แต่ว่าสิ่งที่ต้องแบบสิ่งที่มันเป็นงานยากก็คือการลากแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อปีความท้าทายจะเป็นไงเพราะว่ายังไงเนี่ยฟุตบอลลีกมันยากสุดเพราะว่าระยะเวลามันเกือบ10เดือน
0: ใช่
1: ลากกันยาว
0: 38เกม
1: อืม
0: ไหนจะมีบอลถ้วย
1: แล้วระหว่างนั้นมันจะมีเกิดเอฟเฟคเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหาในทีมที่ทุกทีมต้องเจอการแก้จะเป็นยังไง
0: ครับ
1: แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่ของคนในอาร์เซนอลพร้อมๆกันโดยส่วนใหญ่ก็คือหลังจากขึ้นถึงจุดสูงสุดเนี่ยแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ทวินหากว่า20ปีเนาะ
0: ใช่ๆ
1: เข้าปีถัดไปเน
0: ี่
1: ยเรื่องของหลายๆอย่างเรื่องของสภาพจิตใจความกระหายแล้วก็แม้กระทั่งที่จุดที่มันแฝงมาที่เรามองไม่เห็นก็คือความล้
0: า
1: ทั้งกายและใจจิตใจด้วยนะในเรื่องในหัวเนี่ยทางสมองเนี่ยเพราะว่ามันลากกันมาแล้วมันบวกเป็นช่วงต่อฟุตบอลโลกอีกตัวเป็นฟุตบอลโลกก็10กว่าตัว
0: ซะเนาะโดยเฉพาะเด็กไลท์ซาก้ากาเบ
1: ลตรงนี้ด้วยมันเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเราไม่รู้หรอกว่าในระยะยาวต้องลากต่อกันไปอีกเกือบปีเนี่ยมันจะเป็นไง
0: ใช่
1: นี่ก็เป็นวัฏจักรที่แบบเส้นทางของนักกีฬาอาชีพเขาเจอกัน
0: นี่ทูนี่ถ่ายลอนนี่ป่ะลอนนี่กับหมูใช่ไหม
1: ใช่หน้าโอเพนป่ะล่ะใช่
0: ใช่ใช่ใช่
1: แข่งวันไหนเดี๋ยวผมดู
0: วันนี
1: ้เดี๋ยวผมดูเวลาให้ถ้าวันนี้ก็อาจจะ6:30แล้วคุณผมเคยดูไว
0: ้ครับผมสวัสดีครับพี่ชิดพี่เอกสวัสดีด้วยนะครับนาชิดเหตุการณ์ที่เจเป็นทาวนาชิดได้อยู่ได้ไหมครับจากคุณแมวอ้วน
1: อยู่นิดหน่อยครับผมอยู่นิดเดียว
0: ครับผมถ้าอาลองโซ่เก่งจริงลิเวอร์พูลคงเอาไปแล้วนับถอยหลังได้เลยคือลิเวอร์พูลโหมันพูดยาวนะเรื่องนี
1: ้สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่พอดีกันก็เป็นช่วงเวลาที่อลองโซ่เขาเพิ่งขึ้นบัลลังก์หมาดๆเลย
0: ครับ
1: แล้วเขาก็คิดว่าเขายังไม่พร้อมไม่พร้อมในช่วงเวลานั้นตอนที่เยอร์เกนคล็อปลงจากตำแหน่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสลับกันเนี่ยมันเพอร์เฟกต์มากในเรื่องของแบบในแง่ของอุดมคติอะไรเงี้ยช่วงเวลานั้นอลองโซ่มันงานแรกของเขาเลยนะในฐานะโค้ชใหญ่แล้วก็เปรี้ยงป้างในช่วงเวลา2ปีกับเลเวอร์คูเซ่น
0: ครับ
1: ก็เลือกอยู่ต่ออีกปีนึงแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เป็นบุคลิกในการตัดสินใจของสโมสรก็คือแบบผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเขาก็เลือกไปจบกับอาร์เนอร์สล็อตซึ่งก็เวิร์กมากครับปีแรกได้แชมป์เลยอ่ะมันก็เวิร์กมากๆเลยในขณะที่อลองโซ่ถึงเวลาเหมาะสมมันก็แจ๋วเขาก็ได้งานระดับคุมเรอัลมาดริดแม้ว่ามันจะไม่สวยก็ตามในช่วงเวลาไม่กี่เดือนต่อม
0: า
1: เรื่องราวมันก็ต่อกันประมาณนี้จนกระทั่งในรอบซัมเมอร์เนี้ยที่อลองโซ่พร้อมรับงานลิเวอร์พูลพร้อมหาโค้ชใหม
0: ่
1: ลิเวอร์พูลก็ไม่กลับไปหาอลองโซ
0: ่ใช่ใช
1: ่ด้วยหลายอย่างอะรวมไปถึงแบบทัคติกแนวทางการเล่นที่มันจะเหมาะสมกันต่
0: อ
1: ความเสี่ยงในการตัดสินใจว่าจะเลือกโค้ชคนไหนซึ่งอีลาวล่าก็เป็นทางเลือกที่ดีซึ่งตัวผมเองก็ชอบมากมาหลายผมชอบเขาตั้งแต่สมัยคุมลาโยด้วยโดยส่วนตัวแล้วผมแฮปปี้ที่ลิเวอร์พูลเลือกโค้ชเป็นอีลาวล่า
0: ครับผมก็ไม่ต้องปรับอะไรมากนะเพราะคุมในพรีเมียร์อยู่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่จะดีไม่ดีก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าทีไม่ใช่ว่าชอบแล้วอะไรจะต้องดีไปหมด
0: ถูก
1: ถ้าแกห่วยก็ต้องด่า
0: โค้ชใหม่มามันรอผลงานอย่างเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: อ่าฮะงานพิธีศพของคีแกนมีภาพออกมาบ้างไหมครับเห็นงานศพเนี่ยไปตั้งแต่วันที่10ไปเมื่อวันที่10ที
1: ่
0: ผ่านมาแล้ว
1: ส่วนใหญ่หลายๆครั้งเนี่ยเขาจะเลือกแบบจัดพิธีกันภายในครอบครัวจัดเงียบๆอะไรแบบนั้น
0: ครับผม
1: ผมไม่แน่ใจ

0: ไปเพราะว่าตัวแทนจากทางสโมสรอะไรเงี้ยก็ต้องไปแน่อะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือช่วงก่อนเกมในความเกี่ยวพันอะไรกันอย่างเงี้ยคือทุกฝ่ายก็มีร่วมไว้อะไรให้ตลอดอยู่แล้ว
1: ครับผมอาจารย์ชิดกวนผมเหมือนเดิมฮ่าฮ่าอย่าแค้นอาร์เซนอลผมสิกันเนอร์เอง
0: เอ้ยผมก็แค่ทักเฉยๆว่าคุณดูดิมันเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยพอได้แชมป์ปุ๊บจะครองโลกทันที
1: เสริมทัพดีด้วยนะปีแล้ว
0: เออรับการเป็นคนบ้าไปเลยครับ
1: เออสล็อตนี่โอ้โหโดน
0: มาแล้วครับผมอาจารย์ลอนนี่ยืนรอเปิดตัวอยู่ที่โพเดียมในวัย50ปีของรอนนี่
1: นี่เจนๆกันเราเลยนะรอนนี่โอสุริเวน
0: คุณคิดดูเขาเล่นอาชีพมากี่ปีเล่นอาชีพปี92ครับ
1: โอ
0: ้30กว่าปี
1: ปีนี้2020
0: ก็ขึ้นมาตั้งแต่อายุ16 17มั้ง
1: 34ปีอ่ะเล่นโอ้โหเล่นอาชีพมา34ปีเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงมาเมืองไทยบ่อยไม่รู้ว่าหกแดงของเราจะมีแข่งอยู่ป่ะนะพี่ที่พวกนักสนุกเกอร์ต่างชาติเขาชอบมาแบบชิวๆ
0: ไม่รอนนี่เขาจะเป็นเคสพิเศษเวลาเขาจะไปเล่นรายการไหนที่มันไม่ใช่รายการทิปเปิลคราวอะไรเง
1: ี้
0: ยก็จะรอนนี่เขาจะได้ค่าตัวพิเศษเพิ่มอีกนะไม่ใช่ว่ามันมีรายการแล้วเขาจะต้องแบบทัวร์มาแข่งทุกรายการ
1: คือหัวใครๆก็อยากเห็นเขาแทงกันนะ
0: กล้องแบบจ้างแยกนะฮะให้แกมาด้วย
1: สรุปขวาหรือซ้ายมั่นเหรอกันแต่เขาเป็นคนถนัดซ้ายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็แทงขวานี่ก็ชั้นยอดอยู่นะ
0: ก็มันก็ดีมันดีกว่าใช้เลสไงถ้าสำหรับคนเล่นขวาซ้ายได้เหมือนฟุตบอลเองก็ตามไม่ต้องไปล็อกกลับขวาอีกทีนึงอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับผม6ใน11เฟรมนะครับเกมเริ่มแล้วรอนนี่โอซูเรนกับ
0: รอบ2ของ China Open
1: นพลแสงคำ
0: อันนี้เป็นช่อง True Sport 3ใครดูสนุกก็ตามไปดูทางนี้ครับ
1: สวัสดีมะขาวแล้วก็ชิตตี้นครสวรรค์แต่ปืนโตโชคดีได้แชมป์ในยุคที่ทุกทีมกำลังเปลี่ยนแปลงน่าจะต่อยอดยาวๆไม่เหมือนยุคคงที่ซิตี้ยังแกร่งอยู่ตลอด
0: ให้มองมุมนี้ก็ใช
1: ่
0: ช่วงพีคของลิเวอร์พูลเนี่ยดันเป็นยุคที่โค้ชฟุตบอลของเป๊ปของแมนซิตี้กำลังทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
1: ใช่
0: ได้ส่วนใหญ่ได้ความมันได้ความสนุกแฟนลิเวอร์พูลแต่ถ้าเทียบกับความสำเร็จกับความเก่งในช่วงนั้นถือว่าได้แชมป์ได้ทรอฟี่มันน้อยไป
1: ใช่
0: เพราะว่าจังหวะมันไม่พอดีกันแต่หรือว่าเราจะมองแง่ดีอีกมุมนึงถ้าไม่มีซิตี้ในซิตี้ในช่วงแบบซิตี้เรืองอำนาจเนี่ยลิเวอร์พูลก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ได
1: ้ถูกผมว่าก็มีส่วน
0: มันมีคู่แข่งที่ขับกันของสองยอดโค้ชเขาถึงแบบรักและนับถือฝีมือกันของแต่ละฝั่งมาก
1: เป๊ปก็ยังเคยออกมาบอกเลยลิเวอร์พูลทำให้เขามีเขาเรียกว่าอะไรต้องฝึกฝีมือ
0: เหมือนการต่างฝ่ายต่างพูดถึงกันแบบนี้ทั้งคู่ก็เป็นแบบมันเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่ที่มันดูแมนกันจริงจังเลยทั้งคู่เนี่ย
1: ใช่เมื่อผมว่ามันส่งผลถึงอาร์เซนอลด้วยกันชิดอาร์เซนอลอยู่ใน
0: เมื่อก่อนนะ
1: อยู
0: ่ในช่วงที่แบบโค้ชเวลาเขาแข่งกันความสัมพันธ์มันจะดูออกมาไม่สวย
1: ใช่ไห
0: ม
1: ใช่
0: เป็นยุคสมัยเฟอร์กี้เวนเกอร์มูรินโญ่ปะทะนู่นปะทะนี่อะไรเงี้ย
1: ต้องมีซัดกันนอกสนามอ่ะ
0: มีคู่เนี่ยผมว่าโหอย่างกับอย่างกับการ์ตูนโชว์อย่างกับการ์ตูนโชเนน
1: เอ้ยเรานึก
0: มีตาภาพและกันกัน
1: ไอ้คอนเต้กับทูเคอร์ว่า
0: ไ
1: งที่เขาจับมือแบบบีบไม่ยอมปล่อยอ่ะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นน่ะ
0: ก็ต่อยกันอ่ะ
1: เออหัว
0: ได้มันจับมือมองตาอ้วกสิวะหันหน้ามันน
1: ี่เออโอ้แล้วว่ารุ่นใหญ่ทั้งคู่นะครับ
0: โคตรซาดิสเลยผมนึกว่าคอนเต้เนี่ยซาดิสกว่าทูเคอร์ถูกเจอทูเคอร์ดอกนั้นผมมองแกเปลี่ยนไปตลอดการเลย
1: โหบทแกจะโหดกันก็โหดนะ
0: โคตรน่ากลัว
1: ทูเคอร์ว่ะถ้าจะจ้างลิเวอร์พูลแมนยูมาอุ่นเครื่องที่ไทยกี่ล้านครับ
0: ถามพี่วินิจเลย
1: เออ
0: ดีลใหญ่มากใช้เงินเยอะมากครับหลายร้อยล้าน
1: อืมโหนี่กี่ปีแล้วอ่ะ3 4 5ปีแล้วเนาะ
0: 3 4ปีมั้ง
1: ยุคอมอลิมอ
0: ่ะสัก3ปีได
1: ้บัดดีค่ะนะชิดนายเอก2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดใครๆก็รู้สึกตื่นเต้นกับพรีเมียร์ลีกจะเปิดฤดูกาลแต่สำหรับหนูเฉยๆมากค่ะเพราะสิ่งที่หนูตื่นเต้นมากกว่าคือการลุ้นโชคทุกๆวันที่1และ16
0: พรีเมียร์ลีกมันลุ้นเป็นปีอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ดีกว่า
1: ลงทุนทุกงวดลุ้นทุกงวดว่าเมื่อไหร่เศรษฐีใหม่จะเป็นเราแต่ต้องเทลงทุน
0: เห็นด้วยผมว่าอันนี้มันกว่าเพราะว่าคือทีมรักเราเนี่ยมันจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เนี่ยไม่ได้ทำให้เราชีวิตเราดีขึ้น
1: ใช่ใช่
0: แต่มากก็อารมณ์ดี
1: แต่ถ้าเราถูกวันที่หนึ่งนี่เรา

0: จบเลย
1: ยิ้มเลยเรายิ้มเลยก็นั่นแหละพรีเมียร์เราก็ลุ้นยาว
0: ครับ
1: ส่วนหวยเนี่ยถ้าพรีเมียร์8เดือนก็16งวดนะ16งวดนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คิดว่าหลัง3ของอลองโซมีใครบ้างครับ
0: หลัง3ของอลองโซลีไวโควิลเวสลีย์โฟฟาน่าอีก1ตัวอีก1ตัวของเชลซีแต่พูดถึงเชลซีเนี่ย
1: โทซินไหมโทซินไหม
0: นี่เป็นอีกหนึ่งปีที่ผมรู้สึกว่าเกมรับอ่ะยังไม่ได้รับการอัปเกรดอาจจะเป็นยอร์เรลฮาโต้นะนึกออกไหม
1: อุ่นเครื่องเขาชอบ
0: ฮาโต้ก็เหมาะกับเป็นเซนเตอร์ตัวด้านข้าง
1: จริงจริงจริง
0: เป็นไปได้ที่จะเป็น3ตัวนี้ถ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ
1: ์ก็เกมอุ่นเครื่องพอเปิดดูเห็นเขามายืนเซนเตอร์เหมือนกันนะฮาโต้อะ
0: โควิลตัวกลางขวาโฟฟาน่าซ้ายฮาโต้แล้วก็วิงแบ็กเนี่ยมาลูกุสโตมีคู่แข่งที่น่าสนใจแล้วมาโกบาเลสตาถ้าแกแบบรักษาฟอร์มต่อเนื่องได้เหมือนตอนที่เล่นอยู่ในกาโชนะสไตล์คล้ายกันแล้วปาเลสตาดูเผินๆบุกมันกว่ากุสโตด้วยกุสโตมันจะมีแบบจังหวะการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่งงๆแล้วเดี๋ยวดูการเติบโตของปาเลสตาเพราะมันยังเด็กอยู
1: ่
0: แล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยหลังจากผ่านยุคของหัวฟูกูกุเรย่าจะไม่มีใครมาดึงผมนักเตะเชลซีแล้ว
1: ไปสเปนแล้ว
0: แต่สิ่งที่คุณจะได้มาคุณต้องไปลุ้นว่าอาลองโซจะหาวิงแบ็กตัวซ้ายเนี่ยที่ลงตัวเป็นคนไหนตัวใหม่เป๊ปเชเบเรียวาเลนตินบาโก
1: ้
0: เอาใครเล่น
1: ที่ไม่มีข่าวคิวมาโดเลยหรอแปลก
0: อเล็กซ์คิวมาโดย้ายไปแล้วไปแอตเลติโกหรือไงอ่ะหรือน่าจะไป
1: หรือนัดล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นฟอร์เมชั่นการยืนเหมือนเอาไอ้ปาเลตต้ามายืนวิงซ้ายด้วยนะอาจจะลองแหละผมว่า
0: อาจจะเป็นไปได้
1: อาจจะลอง
0: ให้มันครบอ่ะอเล็กซ์ริมาโดไปแอตเลติโกม
1: า
0: ดริดครับแล้วก็ถ้าพูดถึงทางฝั่งซ้ายเนี่ย
1: นี่ไงไม่สนใจเจสเปนเหรอเขาซี
0: เขาซื้อจบแล้วไงเหมือนกับว่าซื้อจบแล้วเนาะทางฝั่งซ้ายคงไม่เติมแล้ว
1: เป็นอลองโซ่ด้วย
0: แล้วก็เหมือนกับเห็นข่าวแว๊บๆว่าวิลล่าก็พูดถึงนึกถึงฝั่งซ้ายโยงไปถึงวิลล่าก็ฝั่งซ้ายก็จัดการเรียบร้อยแล้วเขาเสียลูกาดีนให้กับเปเชเนาะ
1: ครับผม
0: ตัวดึงใครมาว่าจำไม่ได้อ๋อนี่ดึงตัวจากแอตเลติโกมาดริดนี่แหละแอตเลติโกมาดริดได้กริมาโดมาหยิบฝั่งซ้ายใช่ไหมครับมาเตโอรุจเจลี่เล่นน่าจะเล่นแค่ปีเดียวเอง
1: เอาไปอยู่วิลล่าแล้ว
0: กำลังจะไปวิลล่าครับซื้อมาจากแอตเลติโกมาดริดก็เป็นตัวดีครับตัวนี้ตัวดีของดีตอนสมัยอยู่กับอาตาลันต้า
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปเล่นที่สเปนก็ใช้ได้ก็เป็นตัวจริงอยู
1: ่ครับผมโอ้นี่ถ้าเกิดว่าซ้ายอิตาลีที่มาเล่นอังกฤษก่อนอันนี้ก็มีคาราอยู่อาร์เซนอลนะนี่ก็ดีกรีทีมชาติเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ทารุชเชอรี่มาก็เป็นทางซ้ายอีกตัวนึงเซนเตอร์ก็เล่นได้นะผมคิดเอรุชิลี่เนี่ยเคยเห็นเหมือนแอดมาริดเคยจับมันยืนเป็นเซนเตอร์ทางซ้ายอยู่
0: เล่นได้เล่นได้อยู่พอได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าดีแต่ว่าพอได
1: ้
0: ให้ลงก็ลงได้เพราะตัวแกก็ใหญ่อยู่เหมือนกัน
1: คุณเอคุณชิดคิดว่าหงจะคว้า4แชมป์ได้ทุกใบไหมครับและผีพอจะได้ลุ้นช่วยไหนบ้างเดี๋ยวคุณจืดเองมาแล้ว
0: ลิเวอร์พูลได้จะอาจจะหลุดสักใบอาจจะหลุดลีกครับปล่อยเด็กๆเขาเอาไปที่เหลือก็ลิเวอร์พูลเอาหมด
1: พีเมียแชมเปี้ยนลีก FA แล้วผีแล้วผีของคุณจืดอ่ะ
0: เอาโคต้าคอนเฟอเรนซ์มาจัดให้แต่ได้แชมป์ทุกรายการ
1: นี่
0: ใช่ไหมยังขาดอยู่ใช่ไหมเชลซีก็ทำได้หมดแล้วนะ
1: เชลซี3แชมป
0: ์น้อยทีมนะที่ทำได้อ่ะ
1: แมนยูยูโรป้าได้หรอ
0: น้ำมูป่ะ
1: เคยได้ปีนึงได้ปีนึงแต่ต้องคอนเฟอเรนซ์ลิเวอร์พูลก็คอนเฟอเรนซ์ก็ยังไม่ได
0: ้ยังไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องลงไปเล่นหรอก
1: กลางลิเวอร์พูลชุดนี้ดีครับแต่ยังไม่ดีพอยุคฟาบินโญซีดุ้มเฮนโดบทบาทชัดเจนยุค3คนปัจจุบันเล่นใกล้เคียงกันหมดเลย
0: รอดูมันสมองของโค้ชด้วยเพราะว่าโค้ชสำคัญจริงๆโค้ชทำให้นักเตะเก่งขึ้นได้จริง
1: ๆ
0: ทำให้ทีมเล่นดีขึ้นได้
1: เด็กเก่าอย่างอเล็กซ์สกอตหายไปเลยนะไม่มีข่าวอีกเลยนะ
0: ก็เหมือนบอลมัดเองก็คือสมองไหลเยอะเขาพยายามที่จะอันไว้บ้างไปปล่อยรวดเดียวมันจะพังกันหมด
1: อ่า
0: อย่างทีมที่น่าจับตามองก็คือนิวคาสเซิลฤดูกาลใหม
1: ่ครับผม
0: คือมันน่าใจหายพอสมควร
1: นี่พอดีเลย
0: จนนิวคาสเซิลต้องแตะเบรกแล้วไอ้ลุยส์ฮอร์ในเบรกไว้ก่อนนะยังไม่ให้ย้ายอะไรเงี้ย
1: นิวผมจะได้ลุ้นตกชั้นหรือลุ้นไปยุโรปครับเนี่ยเหมือนวนลูปกลับไปเริ่มใหม่เลยจากคุณสาริกาลิ้นลัว
0: แฟนนิวคาสเซิลถามมาพอดีผมแบบไม่ได้เป็นแฟนนิวคาสเซิล
1: ผมว่าไม
0: ่ให้รู้สึกแทนผมยังรู้สึกท้อแทนเลย
1: ผมว่าไม่ถึง
0: อะไรวะ
1: ผมว่าไม่ถึงกับลุ้นหนีตกชั้นหรอก
0: บทมันจะวูบนอกจากผลงานไม่ดีแล้วในปีล่าสุดเนี่ยยังไส้ไหลทรัพยากรไหลแบบไหลพรวดเลย
1: ผมว่าปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วนะแต่ตัวเป้งๆนะปีเนี้ย
0: มันนั่นแหละเหตุผลมันต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนี่แหละ
1: ปีที่แล้วมีอีซัก
0: เสียอีซักแล้วก็เรื่องของการเสริมผิดพลาดพลาดไปต่อๆลิเวอร์พูลก็พลาดที่ไปซื้ออีซักแพงอะไรเงี้ยพลาดต่อๆกันเลยเรื่องทามมิ่งในการปล่อยตัวความพร้อมของนักเตะอะไรเงี้ยต่างๆนานาน
1: ิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลกับการเสริมทัพแล้วผลงานไม่ดีผมว่าพอๆกันนะ
0: พอ
1: บิซ่ากับนิกอะ
0: พอกัน
1: ก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับอีซัก
0: ที่ลิเวอร์พูลพลาด
1: ฟลอเรนเวียสอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่านิวคาสเซิลเองอ่ะผมว่ายังไงก็ต้องเสริมเพราะว่าตัวที่ขาดไปแต่เสริมมาไอ้บิ๊กเนมนะผมว่าก็อาจจะยากหน่อยนะ
0: ไม่มีแล้วก็จะเป็นพวกแบบเอาตัวที่ต้องมาลุ้นกันว่าจะเจอจรัสได้หรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราเบรกกันนะคุณชิด
0: ได้ครับ
1: ช่วงหน้าก็อาจจะมาพรีวิวใน
0: ยูฟ่าเดี๋ยวลอนนี่น่าจะเหมาเฟรมแรกไปแล้วครับกดเข้าเบรกอยู่ตอนนี้67แต้มไปแล้วแดงยังเหลืออีกตั้ง5ลูก6ลูกนู่น
1: ครับช่วงหน้ามาว่ากันต่อตอนนี้18นาฬิกา45นาทีพักสักครู่ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: เรากลับมาอยู่กันต่อครับเบรกสุดท้ายของในที่นายกูรูตอนนี้18นาฬิกา47นาที
1: ครับ
0: เนาะ
1: นั่นรอนก็เก็บเฟรมแรกไปละร้อยกว่าแต้ม
0: กดขาดไปเอาไปก่อนหมูยังเฟรมแรกยังไม่ได้แทงเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่มีแต้มฮะ
1: ค่ำคืนนี้โดดๆเลยนะบอลคู่เอกก็เป็นยูฟ่าซูเปอร์คัพปารีสแซงต์แชร์กแมงกับแอสตันวิลล่าแชมป์แชมเปี้ยนลีกกับแชมป์ยูโรปาลีก
0: ครับ
1: จะเจอกันตีสองตรงครับที่เรดบูลอารีนา
0: อันดับแรกครับปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยก็อุดมไปด้วยนักเตะทีมชาติที่เข้ารอบลึกๆฟุตบอลโลกกันก็หลายตัว
1: ครับผม
0: ไปถึงเรียกว่าเกือบจะวันสุดท้ายของเวิร์คครับอะเนาะเพราะงั้นโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยนักเตะทุกคนมีสิทธิ์ได้เบรกครับในฐานะคือสภาพนักเตะอาชีพอะไรเงี้ยเขาต้องเบรกขั้นต่ำ3สัปดาห์ ก่อนจะกลับมาร่วมเข้าแคมป์จบเวิร์คคัพถึง3สัปดาห์หรือยัง
1: ก็รอบชิงเขาเริ่มที่19ชิงอันดับ3ก็พอๆกันน่ะ
0: ครับ
1: ชิงอันดับ3กับชิงเขาเริ่มห่างกันวันเดียวยังไม่ถึงเดือนคุณชิด
0: ยังไม่ถึงเดือนก็ตีว่า
1: 3สัปดาห์พอดี
0: ตีว่าพวกเนี้ยเพิ่งเริ่มกลับมาพวกที่อยู่จนถึงแบบปลายทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพิ่งกลับมาซ้อมได้แค่วัน2วันเอง
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นโอกาสสูงมากก็คงแบบไม่เอาลงเล่นหรอกครับในบรรดาพวกนักเตะที่เรียกว่าความฟิตยังไม่ถึงขั้นเนี่ยไม่ควรเล่นเกมระดับเนี้ย
1: ครับผม
0: บัตเล่บาโคล่ามูซ่าไม่ใช่ดิอุสมันครับ
1: อ
0: ุสมันเดมเบเล่เดเซเรดูเอ่พวกนี้คือ3ตัวฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับผม
0: มีตัวสเปนอย่างฟาเบียนลุยส
1: ์
0: ขออภัยตัวฝรั่งเศสมีลูก้านองเดสแล้วก็วอร์เรนไซเอเมลี่มีตัวฝรั่งเศส5ตัวบวกสเปนฟาเบียนลุยส
1: ์
0: ก็จะไม่ได้ลง
1: ครับผม
0: อัสลาฟฮาคิมี
1: ก็เจ็บ
0: สภาพไม่สมบูรณ์เรื่องเนี่ยกลุ่มนี้จะไม่มีเพราะฉะนั้นให้คาดการนักเตะเปเชชุดสตาร์ท11ตัวจริงตัวเท่าที่แบบเข้าแคมป์ซ้อมกันมาระดับนึงแล้วอยู่ในความฟิตที่แบบโอเคเหมาะสมเล่นได
1: ้
0: คือประตูก็จะเป็นซาฟอนอฟเหมือนเดิมประตูรัสเซียแล้วก็แผงหลังก็น่าจะใช้งานมาควินยอสกับวิลเลียนปาโชคู่นี้คู่เซนเตอร์คู่หลักก็พักมาเยอะครับ เพราะงานในเวิร์คคัพเองก็ไปไม่ได้ลึกเท่าไหร่เพียงแต่ว่าแบ็คขวาเนี่ยด้วยความที่ไม่มีตัวอาจบางทีอาจจะเป็นอิริยาซาบันยี่เล่นแบ็คขวาก็ยังอยู่ในทีมนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ฝั่งซ้ายนูโน่เมนเดสก็พร้อมลงเล่นแล
1: ้
0: วก็ได้พักมาพอสมควรกลับมาซ้อมได้เกิน1สัปดาห
1: ์ครับ
0: กลางก็แก๊งโปรตุเกสด้วยกันชอเนเวสวิตินญาพร้อมเล่น
1: ครับผม
0: พวกนี้เล่นได้แล้วก็ตัวดาวรุ่งสเปนที่ย้ายมากลางซีซั่นที่แล้วอย่างโดเฟนันเดสอาจจะได้รับโอกาส
1: ครั้
0: งนี้แทนที่ของทั้งฟาเบียนลุยส์ทั้งซาอีเอเมลี
1: ่
0: ก็จะเป็นโดเฟนันเดส
1: ครับผม
0: เกมรุกมีอิบราฮิมเอ็มบายครับ
1: ใครอยากเห็นฟอร์ม
0: เพราะตัวนี้ไม่ได้ไปเวิร์คคัพเด็กอยู
1: ่แต่จริงๆนัดที่แล้วก็ยิงนะอุ่นเครื่องกับแมนยู
0: แล้วก็อะไรนะมายูรูผมจำชื่อหน้าไม่ได้ซันนี่อะไรสักอย่างมายู
1: ร
0: ูอ
1: ี
0: กตัวนึงแล้วก็รวมไปถึงควิชาควอลัสเคเลียก็จะเป็น3ประสานในเกมรุกเนี่ยพอตัดพวกลิสต์ที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ออกไปเนี่ยก็ดูเปเช่ผมว่าจุดที่ไม่ค่อยโหดก็คือเกมรุก
1: ใช
0: ่ที่เหลือเนี่ยผมว่าเกมรับยังดูดี
1: ตัวหลักก็มีแค่กวิชายืนนะเน
0: า
1: ะ
0: กลางมีคู่หูโปรตุเกสอยู่ก็เชื่อมือได้อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ส่วนในมุมของแอสตันวิลล่าหลังจากที่มาลุย
1: โอ้ลูกก็ดีเจทีมเก่าเลยดิ
0: เอาเพิ่งย้ายไปแบบค่าตัวถูก
1: ๆครับ
0: ไม่กี่ตังค์มีตัวที่มีการบาดเจ็บพวกนี้ต้องพักก่อนโดยเพราะโอ้โหอัมรูโอนาน่าน่าสงสารพักยาวเอ็นค่อยหน้าเข่าขาด
1: โอ้ช่วงหลังมาก็เล่นเจ็บเล่นเจ็บนะ
0: เล่นเจ็บแล้วรอบล่าสุดโซจริงๆไปขาดตอนเวิร์คคัพนี่แหละกับเบลเยียมลีออนเบลลี่เจ็บกล้ามเนื้อครับยูฮันมันซัมบี้เนี่ยตัวที่แบบฟอร์มดีเวิร์คคัพอ่ะทิ้งดึงมาเจ็บเข่าอยู
1: ่
0: เล่นไม่ได
1: ้ครับ
0: ตัวสำคัญอย่างเอสลี่คอนซ่าก็ลากยาวมากับอังกฤษไปถึงรอบชิงอันดับ3เนาะ
1: ครับผม
0: มีปัญหาเรื่องความฟิตยังไม่พร้อมโอลิวัตกินส์ด้วย2ตัวทีมชาติอังกฤษบวกกับตัวอาเจนอีก1ก็คือเอมี่มาร์ติเนสพวกนี้เพิ่งกลับเข้าแคมป์ได้ไม่นาน
1: ครับผม
0: ก็พวกนี้จะได้พักแล้วก็กานาโชปากแตกแค
1: ่
0: ปากแตก
1: ไม่ได้เลือดบ้านเรา
0: แต่ว่าก็คงจะเล่นได้มั้ง
1: เล่นได้ไม่มีปัญหา
0: จอร์แมกกินก็เจ็บมาจากเกมเดียวกันนะครับทั้งคู่แมกกินก็กับบีจีใช่ไหม
1: ครับผม
0: กานาโชก็เกมเดียวกันคาดดาว11ตัวจริงความเป็นไปได้ครับประตูก็จะใช้เป็นวิสอตเป็นมือ2
1: ครับ
0: แล้วก็คู่เซนเตอร์จะเป็นเปาตอเรสจับคู่กับวิกตอร์ลินเดเลฟครับแบ็คขวาแมตติแคสซ้ายเอียนมัสเซนกลางมีชัวโกเมสที่เพิ่งดึงมาจากวูฟนะตัวนี้ตัวบราซิลชัวโกเมสดึงมาจะเล่นกับบูบาคากามาร่าตัวนี้เพิ่งหายเจ็บมา
1: ครับ
0: เกมรุกจอร์นักกินน่าจะลงได้เล่นกับเอมี่บูเอนเดียและกานาโชหน้าเป้าแทมมี่อับราฮัม
1: ครับผม
0: ชุดนี้ครับ
1: โอ้โหเปเช่พอจบชนะอาร์เซนอลมีอุ่นเครื่องแค่2เกมนะก่อนจะมาเจอกับวิลล่าอุ่นมา6เกมนะครับอูนายนี่มีแมตช์อุ่นเครื่องเยอะมากคู่นี้คุณชิดเมื่อปีแล้วเพิ่งเจอกันนะในรอบน็อกเอาท์อ่ะบ้านใครบ้านมัน บิลล่าคือหนึ่งในทีมที่ชนะเปเช่แต่ว่าไม่ได้เข้ารอบ
0: หลายการเหมือนกัน
1: หลายการเหมือนกัน
0: เล่นอูไนเมรี่นี่แน่จริง
1: คือเล่นที่ปาร์คเดอแปงเนี่ยเปเช่

0: ชนะ 3-1
1: อือ
0: แต่ว่าเล่นที่วิลล่าปาร์ควิลล่าชนะ 3-2
1: ครับ
0: แต่ก็ตกรอบโหผมว่าวันนี้ผมชอบวิลล่านะ
1: เอ้ย
0: งงกันเลยงงกันเลย
1: ไม่งงไม่งง
0: ผมว่าวันนี
1: ้ผมว่ามันมีเหตุผลที่แต่ว่าคือถ้าคนทั่วไปจะไม่งงแต่คุณน่ะงงนิดหน่อยเพราะคุณเนี่ยเป็นนะ
0: สายลุยอ่ะสายลุยสายปืน
1: สายโหดสายโหด
0: อ่ะผมว่าถ้าเปเช่พวกนักเตะฝรั่งเศสไม่ได้พร้อมอะไรอ่ะแล้วก็บวกกับแมตช์ฟิตมันน้อยไปคุณชิด
1: อ
0: ุ่นแค่2เกมอ่ะเจอฟุตบอลระบบของอูไนอ่ะผมว่าวันนี้วิลล่าเผลอๆ90นาทีอาจจะยันเสมอได
1: ้
0: อ่ะวันนี้ผมชอบวิลล่านะอ
1: ย่างน้อยๆเนี่ยไอ้เอาเรื่องความแข็งแรงเข้าสู้จุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เหนือกว่าด้วยซ้ำ
0: เดี๋ยวเทพกาเรโชยิงมาดูชัย
1: เฮ้ย
0: อบูเอ็นเดียก็ฟอร์มดี
1: ย้ายไปเกมแรกแชมป์ยุโรปเลย
0: ใช่เท่นะแล้วอูไนเองก็เอาจริงเขาก็สิงบอลทั่วอยู่สเปนเจอกันนะอูไนกับเหลือลิเก
1: ้แล้วรายการนี้จะไม่ผิดมันได้ตังค์เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชนะแต่ละเกมโดยเฉพาะถ้าอะไรมันมีโทรฟี่บวกมาด้วยเนี่ยก็รายได้เยอะพอสมควร
0: กับ
1: ในถ้วยแชมป์ซุปเปอร์คัพเนี่ย
0: โอ้ปีที่แล้วเปเช่ก็
1: ทีมที่เป็นแชมป์ครับนัดเดียวนะนัดเดียวได้แชมป์เนี่ย5ล้านยูโร
0: โ
1: หแต่ทีมแพ้เนี่ยเขาตั้งใจแจกอยู่แล้วไงเขาเป็นแบบท็อปปิ้งสำหรับทีมแชมป์ให้อยู่แล้วคือใครได้แชมป์ก็ได้เงินของรายการตัวเองไปพอสมควรแล้วก็มาบวกกับเนี่ยพอเล่นนัดเนี้ยฝั่งชนะได้5ล้านฝั่งแพ้ได้4ล้าน
0: ห่างกันแค่ล้านเดียว
1: เออ
0: แมตช์เดียว
1: ก็พร้อมแจกตั้งเงินมาให้พร้อมแจกอยู่แล้วเป็นแบบให้โบนัสกันอีก
0: ครับผม
1: เพื่อเพิ่มเกมโชว์มาอีก1เกม
0: ปีที่แล้วเนี่ยเปเช่ก็ชนะจุดโทษทางด้านสเปอร์ผมจำได้เลยสเปอร์นํา 2-0 น่ะ
1: โหสเปอร์เล่นโคตรดีเลย
0: เออคิดว่าโอ้โห
1: แล้วใครจะไปคิดว่าตอนจบสเปอร์จะเป็นอย่างนั้น
0: มาโดนในช่วงนาทีบาป2ลูกนะ
1: แต่เปเช่เนาะคือในโดยเฉพาะในยุคของลุยส์เอนริเก้เนี่ยส่งสัญญาณของความอ่อนเพลียแล้วเขาจะแบบเลือกให้นักเตะให้ได้พักทีมมันเต็มที่แล้วก
0: ็
1: เรื่องการบิ้วทีมเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเปเช่ชอบมาแปลกๆครึ่งฤดูกาลแรกเขาจะแบบสังเงาะสังแงดูเหมือนยังไม่เอาจริง
0: ซึมซึม
1: เออให้ผ่านให้ผ่านคริสต์มาสปีใหม่ไปก่อนค่อยเล่นจริง
0: ๆนู่นน่ะช่วงที่จะมาเล่นไอ้เพย์ออฟอ่ะ
1: ใช่
0: เขาก็จะไปฟาดตรงนั้นเลย
1: แล้วไม่สนใจต้องติดท็อปเอทนะ
0: 1ใน8ผมไม่สนครับขอไม่หลุด1ใน25พอไอ้1ใน24
1: เ
0: ปเช่เขาก็2ปี2ปีติดอ่ะก็อย่าลืมนะครับ
1: เขาเล่นเครื่องได้ถูกเวลาเสมอ
0: มีน่าจะมีถ่ายทาง
1: บ
0: ีอิน
1: มีครับมีครับมีทางทรู
0: ครับผมตีสองตรงคอบอลนะพลาดก็ชิมลางไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกหลักของยุโรปอย่างลาลิก้าสเปนก็กลับมาลงเล่นรวมไปถึงฟุตบอล FA Community Shield เนาะ
1: ครับ
0: อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับข้อความชัดเจนโปรเจกต์ของรัฐบาลที่จะเพิ่มเงินรางวัลจาก1ล้านเป็น10ล้านจะเริ่มคิกออฟเดือนไหนจะได้วางแผนได้ถูกจากคุณคิงกองโต
1: เดี๋ยว
0: มีด้วยหรอวันที่1จาก6เป็น10อ่ะผมไม่ได้ยินข่าวน
1: ี้ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยถ้าได้ยินเนี่ยถ้ามีข่าวนี้น้องเธอต้องอัปเดตมาอยู่แล้วน้องเธอเช็คให้พี่หน่อยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเน
0: ี่ยไม่ต้องเพิ่มเงินรางวัล10ล้านหรอกแต่กระจายเงินกระจายรางวัลให้มันเยอะได้มั้ย
1: ไม่ไอ้หลักการผมยังคิดอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขคือสิทธิ์ในการซื้อหวยเนี่ยคุณดูดิมันเกิดขึ้นเป็นว่าเล่นเลยที่รางวัลที่1ไปกระจุกอยู่คนเดียวเป็น 20-30 ใบ
0: ใช่ๆ
1: ต้องแยกพวกนี้ออกมาก่อนไม่ง
0: ั
1: ้นเนี่ยมันก็จะรวยกระจุก
0: แล้วคนที่ซื้อแบบ30ใบรวยอยู่แล้ว
1: ใช่ป่ะคนฐานะดีไม่งั้น
0: สมมติว่าเราเดินไปตลาดโอ้โหถ้าเราจะถูกวันที่หนึ่ง20ใบมัน
1: ผมซื้อเบิ้ล2ใบผมยังคิดแล้วคิดอีกเลย
0: ทุกวันเนี่ยมอง5ใบนี่เป็นพันนี่โอ้โหถอยจ๊ากอ่ะ
1: เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีคนเอามาชูนโยบายเลย
0: แล้วก็อาจจะไป
1: ไม่งั้นมัน
0: ซื้อ
1: มันรวยอยู่คนเดียวคุณคิดดูดิทั้งที่แบบโอ้รางวัลเป็น100ล้านเนี่ยมันแจกคนรวยได้ตั้งหลาย10คน
0: ข้อความทาง YouTube นิดนึงนะครับมีบอกว่ายินดีกับด้อมหงเอกชิดที่ได้บ่อหลุมใหญ่จากบาซ่าเพิ่มอีก1บ่ออาจจะคุณพินาก้อยเหรอครับ
1: ค
0: า
1: รา
0: โ
1: ก้ผมทำใจไปแล้ว
0: ผมก็เฉยๆกับดิวนี้นะมันก็อาจจะดีหรืออาจจะถ้าแย่เราก็ต้องยอมรับอ่ะ
1: โหแต่ก่อนหมูโคตรเก่งเลยว่ะตบดำแล้วก็ฟอลโล่ไหลเบาๆเพื่อไปกินแดงติดชิ่ง81-0และเฟรมที่2
0: เฟรมนี้เราได้
1: ก็ผัดกันเข้า

0: เบรกแล้วครับ
1: ครับผม
0: ก็เฟรมที่2กำลังจะเป็นของน้องหมูชมหน่อยชมหน่อยดำติดเลยก็เหลือแดงอยู่3ลูกแต่ว่าแต้มมันขาดแล้วครับรอนนี่ก็เรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงถ้ามันขาดแบบขาดฟุ๊บ5แต้ม7แต้มบางทีแกก็ไม่สู้แล้วขี้เกียจ
1: ใช
0: ่ไปว่ากันเลย
1: รอนนี่เขา
0: ตั้งลูกเลยจาน
1: สไตล์นี้อาจารย์ชิดลืมกองหลังไม่ทำกับข้าวของผมลาครัว
0: ผมเรื่องจริงขอโทษที
1: ม
0: ักซองลาครัวเป็นอีกหนึ่งตัวที่ก็ลุ้น
1: น่าจะเป็นตัวหลักอะ
0: ลุ้นชุดสตาร์ทตัวจริงได้เพราะลงทุนมา
1: เพราะขนาด
0: ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทะลุวัยเบญจเพสคนแรกของเชลซีในรอบ 4-5 ปี
1: ไอ้ช่วงที่ซาลิบาเจ็บในบอลโลกนะผมว่าเขาลงมาเล่นก็ผมว่านิ่งใช้ได้นะลาครัว
0: พอได้พอได้พอได
1: ้นัชชิ
0: ก็ได้เลือกก่อนโคนาเต้อะ
1: โคนาเต้มัน
0: ทางที่ก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นใช่ไหมมันเป็นตัวเลือกระดับบนบนมาก่อน
1: ครับนัชชิตจันเอกหมิ่นแมนยูของอาจารย์มนแบบนี้ไม่ได้นะครับ
0: โอ
1: ้โหพี่มนเขาก็หวังทุกแชมป์อ่ะ
0: ขอละครไป
1: นี่เขาก็ดีใจไปแล้วนะเขาได้หนึ่งแชมป์มาแล้วผมจำไม่ได้ว่าโทฟี่ไหนที่ชนะโรเซนบอร์กมั้งเขาได้หนึ่ง
0: เขาไปแจกถ้วยด้วย
1: เขาไปแจกถ้วยนิวคาสเซิลทำไมเละแบบนี้ครับเจ้าของทีมรวยสุด
0: อ๋อมันเป็นเรื่องยากสำหรับทุกทีมแหละครับที่แบบคือฐานการจัดการแล้วก็รับมือกับเรื่องของกฎการเงินให้มันพอดีพอดีกันอ่ะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเขาปั้นไประดับหนึ่งเงินอั้นและให้ค่าเหนื่อยสูงไม่ได้เขาก็ย้ายไปทีม
1: มันรวยในช่วงที่แบบใช้เงินไม่ได้นะ
0: ใช่ยากยากต้องใช้เวลามาก
1: ทางเฟซบุ๊กนี่นะคุณสกายแมนทักทายพี่เอกพี่ชิดมาแล้วครับคุณอัมพรสวัสดีครับแล้วก็คุณ MJKสวัสดีการดงทั้งใจครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครบถ้วนชิดฮะ
0: โอเค
1: ตอนนี้19 นาฬิกานะครับชิตตี้แล้วก็เอกด้นต้องลาไปก่อนเจอใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ที่เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ผมเจ็บสามโลก
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: ยองสวัสดีก่อน
6: สวัสดีครับ ผมก็นึกว่าพี่จะเข้าสวัสดีครับพี่สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: พี่นี่ถือว่าเป็นขาจรบางทีขาคิ้วขาจร
6: ไม่ใช่จรอย่างนั้น
5: ขาหนวดนะฮะ
6: เหรอขาเครา
5: ขาเคราก็หยองนี่มาหยองบี
6: ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาแล้ว
5: เหรอเพราะว่าบีเนี่ยแกฮอตมันนี่แกมาทุกวันเลย
6: ดีแล้วแฟนๆเนี่ยโอ้โหมันต้องเป็นตัวหลักสิ
5: ตัวหลักดีมิงไง
6: ทำไม
5: ว่าได้ส่งเรื่องไปให้ทางผอ.ทุกเทพแล้วว่านี่บอกเลยต้องมีตัวหลักประจำ
6: เหรอ
5: ใครบ้างอ่ะอ้วกไง
6: มีหลีหมิงหลีหมิงหลีหมิงแล้วก็หลีหมิง
5: จัดถึงสุขจัดถึงสุขเลยวะ
6: ครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมอุตส่าห์แบบว่าพี่วันจันทร์เนี่ยคือพี่เจ้าอี้กับน้าเต้ยเนี่ยเขามาช่วยจัดเนี่ยยังไงก็ให้เขาประจำสักวันหนึ่งไหม
5: เพราะว่าจะได้อย่างนี้นะ
6: หรือว่าวันจันทร์ยังไงก็ให้เขาสลับกันประจำก็ได้คนละอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วแกบอกเฮ้ย
5: ว่าจัดเอง
6: ไอ้พวกนั้นมันลอยลอยไป
5: ว่าจัดเองสรุปแล้วก็อาทิตย์หนึ่งแกจัดเนี่ย5วันเลยแล้วแกจัดแล้วแกฮาใช่ไหม
6: มันเป็นวันเป็นวันเป็นวันวันไป
5: แต่ว่าผมก็ชอบสไตล์การจัดของหลีหมิงแต่เป็นวันวันเหมือนกันนะ
6: แต่เขาไม่เห็นเคยชมพี่อย่างนี้เลยนะ
5: ก็ไม่รู้คือหลีหมิงก็จัดแบบมันขำดิอ่ะมันก็ขำ
6: แกก็ถ้าเป็นจันทร์อังคารพุธเนี่ยแกจะฟิตหน่อยนึงเพราะว่าแกไม่ได้ไปตีแบตมา
5: แต่วัน
6: ถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยแกไปตีแบตมาเนี่ยโอ้โหหงอยเป็นอะไร
5: แต่บางวันมาเนี่ยคือแกจัดสมมติแกจัดอาทิตย์นึงเนี่ยแกจะมีขำสักวันนึง
6: อุ้ยทำไม
5: เพราะที่เหลือเนี่ยรีเพย์เทปหมดเลย
6: อ๋อแกว่า
5: เดิมข่าวเก่ามั่งอะไรบ้าง
6: รีรัน
5: เอาประมาณอย่างนั้น
6: ครับ
5: แต่ก็แต่ผมก็ชอบลีลากันจันแกดีเพลินดี
6: เหรอ
5: ฟังแล้วไม่คิดมาก
6: หรือมันดีหรือไม่ดี
5: ไม่ต้องคิดอะไรมาก
6: มันดีหรือไม่ดี
5: ดีสิ
6: อ๋อครับ
5: นะฮะแม่แล้วก็ลีมิงนี่เขาก็เป็นเพื่อนเลิฟสมชายมาเนี่ยโอ้โห
6: ล่ะ
5: กี่ปีแล้วก็ไม่รู
6: ้ยังเลิฟกันดีอยู่นะ
5: มันก็บอกไม่ถูกนะ
6: ล่ะเป็นความสัมพันธ์แบบว่าเลิฟเฮดรีเลชั่น
5: บอยเลิฟอ่ะ
6: โอ้ย โอ้โหวัยรุ่นเยาว
5: ์โอ้เดี๋ยวนี้หนังบอยเลิฟเกิลเลิฟมิกเลิฟ
6: อ๋อมิกด้วยเหรอ
5: มีไง
6: โอ้ดีว่ามีมิกด้วยฮะ
5: มีมิกด้วยก็มันก็กว้างขึ้นนะ
6: โลกมันเปิด
5: โลกมันเปิด
6: โลกมันเปิดแล้ว
5: ก็หลี่หมิงเขาก็จะเป็นคนแบบอาภัพอ่ะ
6: เอาทำไมฮะ
5: ไม่เคยมีเพื่อนตอนเป็นนักข่าว
6: พอจะบอกเหตุผลได้ไหม เดี๋ยวว่าทำไมพี่ต้องหันมาหัวเราะแสดงว่าต้องมีเนี่ยคือผมจัดรายการกับพวกพี่ๆมาเนี่ยน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะ
5: เออ
6: หลายเกิน5ปีแน่นอนอ่ะผมก็ว่าผมได้ฟังมาหมดทุกเรื่องแล้วนะไอ้เรื่องที่เป็นตำนานทั้งหลายเนี่ยแต่ในมุมลึกๆของผมเนี่ยผมเชื่อว่ายังต้องมีอีก
5: โอ้โหลีมิง
6: เรื่องนี้ยังไม่สามารถออกอากาศได้เดี๋ยวมันต้องมีเยอะ
5: คือถ้าย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ย
6: เออ
5: แม่ค้าตลาดเวลาเขาเล่นแชร์เนี่ย
6: ครับ
5: หรือว่าโรงงานอะไรต่างๆ เขาก็จะมีสมุดสีแดงๆนะ
6: สมุดเก็บแชร์
5: เก็บแชร์
6: เป็นสมุดบัญชียาว
5: ๆแต่ว่าไม่แคบนะกว้างเลยนะ
6: อ๋อแกเล่มใหญ่เลย
5: อย่างลีมิงเนี่ยเล่มนั้นไม่พอ ความเฟ้อฟะความมันนอกอะไรทั้งแกเนี่ยแบบไม่พอ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลีมิงเขาจะแบบเฮ้ยไปบูลลี่ว่าอีนี่มันมาจากต่างจังหวัดอะไรไม่นะคือลีมิงเขาจะเป็นคนที่แบบมีความพร้อมเสมอที่จะ
6: สามารถจะ
5: เป็นคนในเมืองอ่ะเมืองกรุงอ่ะ
6: หน้าตาดีดูในเมืองในเมือง
5: คือเวลาจะไปเที่ยวแล้วมีเด็กเสิร์ฟมีผู้หญิงเนี่ยลีมิงก็โชว์ว่าเขา
6: เป็นเสียเสีย
5: เป็นคือเขาเรียกอะไรมีความชำนาญในการคุยผู้หญิงเนี่ย
6: เขาเรียกว่ามีเซ็กแอปพิลดึงดูดเพศตรงข้าม
5: ดึงดูดเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน
6: นะฮะเพศเดียวกันนี่ไม่ต้องไม่ค่อยอยากดึงดูดเท่าไหร
5: ่โอ้โห
6: นะแล้วปรากฏผลลัพธ์ออกมาเป็นไง
5: เละครับโอ้โหเคยไปนั่งร้านข้าวต้มที่มันมีซีฟู้ดมีอะไรเนี่ยนะ
6: อ๋อร้านข้าวต้มไฮโซอ
5: ยู่ตรงหน้าทางเข้าซอยรางน้ำแต่ว่าอยู่ฝั่งนี้นะไม่ใช่อยู่ฝั่ง
6: ไม่ใช่ฝั่งสาวรี
5: ไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งท้ายตรงนี
6: ้ฝั่งดินแดง
5: ตรงนั้นเนี่ยข้างๆจะมีร้านบะหมี่หมูแดง
6: ร้านใหญ่นะ
5: บะหมี่หมูแดงโอ้โหบันเลอร์เลย
6: ครับ
5: เมื่อก่อนมันเป็นคาเฟ่อยู่แฮปปี้โฮมคาเฟ่
6: อุ้ยคุ้น
5: เมื่อก่อนพี่ตุ๋ยก็จะพาไป
6: ครับ
5: ที่พี่ตุ๋ยพาไปไม่ใช่อะไรหรอกครับ
6: ทำไมฮะ
5: เพราะว่าเฮียเหลาเนี่ยแกเป็นคนจ่ายตังค์ให้
6: เอาเฮียเหลาที่ไปคาเฟ่ทั่วกรุงเทพเลย
5: เฮียเหลาก็จะไปคาเฟ่ถ้าไปเนี่ยมีแฮปปี้โฮมแต่แฮปปี้โฮมนี่ก็ไม่เท่าไหร่เฮียเหลาจะไปทางแถวฝั่งทนดอกไม้ป่าทนบุรีคาเฟ่
6: โอ้ชื่อนักชื่อคาเฟ่น่าเที่ยวมากเลยดอกไม้ป่า
5: แล้วก็
6: ป่อพงสว่าง
5: ไอตรงสามแยกไฟฉายตลาดตรงข้ามสามแยกไฟฉายตลาดอะไรไม่รู
6: ้
5: มันมีคาเฟ่อยู่ที่หนึ่งโอ้เฮียเหลาชอบไปมากคาเฟ่นี
6: ้ครับ
5: นะฮะ
6: ใครอยู่ตรงนั้นแถวนั้นจำชื่อได
5: ้นภาล
6: ัยนภาลัย
5: นภาลัยคาเฟ่
6: เฮ้ย
5: ก็ไม่ใช่คมกิจนภาลัยนะ
6: ไม่ใช่หยาดนภาลัยด้วย
5: อ๋อวังโอ่ง
6: ครับ
5: ไปขโมยเงาะเขากินไปขโมยเงาะหรือใครไม่รู้ไอ้อ๋อเนี่ยอ๋อวังโอ่งนี่แหละ
6: เหรอ
5: เออ
6: พี่อ๋อได้ละ
5: ไม่รู้ใครไปขโมยเงาะอ๋อหรืออ๋อไปแฮปเงาะเขาแล้วก็มีปัญหากับทางร้าน
6: โ
5: อแต่ละเราก็ต้องเชื่อว่าคนของเราเนี่ยมันถูกอยู่แล้ว
6: เออผิดก็เข้าข้างคนของเรานี่แหละ
5: คนของเราต้องถูกอยู่แล้วไม่งั้นจะเป็นอ๋อวังโอ่งได้ไง
6: ครับผมเออ
5: แล้วลีหมิงเนี่ยแกอาพับเพราะว่าเพื่อนไม่รักแกสักคนเล
6: ยอ้าวอย่าไปต่อไปเป็นงั้นละ
5: สื่อมวลชนเพราะแกอยู่มติชน
6: อ
5: ใหม่แกมติชนแล้วมติชนมาเนี่ยคือสไตล์ของมติชนเนี่ยเขาพยายามไม่เอาเพื่อน
6: ก็ต้องเดียวก่อนข่าวเดียว
5: ข่าวเดียวไม่ใช่ไม่เอาเพื่อนข่าวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข่าวเดียวเขาจะไม่เคยพยายามคุยกับใคร
6: ไม่รวมเนี่ยประเด็นรวมเนี่ยที่ว่าคล้ายๆกันเนี่ยเขาไม่เอา
5: คือเขาสัมภาษณ์กันเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บสิมิงก็ต้องเดินตามบิ๊ก
6: ไปหาประเด็นเพิ่ม
5: มาเปล่าฮะเมื่อกี้ว่าไงมันครับ
6: นะ
5: แล้วอะไรประมาณนี้
6: เมื่อกี้ยืนไก่ไม่ได้ยิน
5: แล้วก็วิธีการถามของแกแกถามแล้ววงแตกไงใหม่ๆแกยังไม่เคยรู้เรื่องแกก็คือเจ้านายสั่งมาให้ถามประเด็นนู้นแกก็
6: คิดว่ากะว่าคือเป็นประเด็นที่แหลมคม
5: สมัยนั้น
6: ชั่วไปเนี่ยต้อง
5: สมัยนั้นแกก็คงไม่เป็นประเด็นแหลมคมหรอกสมัยนั้นผมว่าแกก็มาด้วยความ อึดอัดใจอ่ะ
6: ทำไม
5: ความเชื่อมั่นก็ไม่ได้มีเยอะมากเหมือนสมัยเนี้ยเพราะว่ามาทำงานใหม่ๆเจ้านายก็ต้องใช้ทำนู่นทำนี่
6: ถูกต้องเด็กใหม่ต้องทำทุกอย่าง
5: ใช่ไหมมาในหัวยุ่งเลย ใส่แต่งตัวเหมือนนักศึกษาเนี่ยจบพาณิชย์
6: เ
5: นี่ย
6: เสื้อขาว
5: เสื้อขาว
6: เกงสแลก
5: กางเกงรู้สึกเกงเวสปอยนะ
6: หร
5: อเออ
6: โอ้หรูนะ
5: ยับยู่ยี่เลย
6: ก็ให้เอาเสื้อผ้านี่ก็ให้เอาใส่ตำรีดรีดนะ
5: รีด
6: ไม่ใส่ครกตำมาร
5: ีดเนี่ยนะ
6: เลยเพราะเขาผมก็ยับ
5: ผ้าเนี่ยนะ
6: เออ
5: มันเป็นจีบแบบด้วยความที่ตะรีดรีดประจำอ่ะ
6: มันแรงใช่ไหม
5: มันจะมัน
6: ไฟมันแรง
5: จีบมันก็จะขึ้นถาวรไปเลย
6: เออ
5: แล้วก็เสื้อขาวๆนั่นก็ยับหน่อยไม่รู้ว่า
6: เหลือง
5: กับอะไรมา
6: เหลืองไหม
5: จะไปเหลือเหรอรองเท้าแกเนี่ยรองเท้าหนังนะ
6: แ
5: กแต่งตัวดีรองเท้าหนัง
6: ขณะที่เพื่อนๆผู้สื่อข่าวคนอื่นเนี่ย
5: ผ้าใบ
6: กางเกง
5: อะไรเงี้ยเท้าหนังแกแต่ว่ารองเท้าหนังแกเนี่ยโอ้โห
6: เป็นไง
5: มันยู่ยี่ขนาดนั้นไม่รู้
6: เหรอ
5: มันยับอ่ะรองเท้าหนังแก
6: รองเท้าหนังยับได้ด้วยเหรอ
5: โอ้โห
6: รองเท้าหนังที่ไหนอ่ะยับได้ด้วย
5: เหมือนรองเท้าของชาลีช็อปปิ้นน่ะ
6: หัวโตๆ
5: หัวเก่าๆแล้วแบบขาดอะไรเงี้ยนะ
6: หัวโต
5: ๆแล้วก็มันก็เป็นสาเหตุทำให้เพื่อนนักข่าวเนี่ยก็ไม่ชอบสไตล์การทำข่าวของเขา
6: คือถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นยุคนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นการแต่งตัวแล้ววิธีการทำข่าวเลยต้องบอกเนิร์ดเนิร์ด
5: แล้วลีหมิงเขาก็จะลีลาไม่เหมือนใคร
6: เออ
5: ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเขาจะออกฉายเจอสาวๆเขาก็จะฉายเป็นชุดเลย
6: ต้องออกอาวุธ
5: เจอแหล่งข่าวนี่เขาต้องถามแบบแปลกๆเลย
6: ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหม
5: ก็เหมือนเดิมครับถามแล้วก็ ออกทะเลเหมือนเดิมนะ
6: มีเมื่อวานก็อุตส่าห์ไปดูตะก้อมา
5: เออ
6: ก็บอกว่าผมฟังอยู่พอดีเลยเมื่อวานแกบอกว่าเข้าไปเนี่ยเจอคุณบุญชัยก่อนเลย
5: เออ
6: ถามคุณบุญชัยอยู่ดีๆเจอคุณศรีศักดิ์เดินมา
5: อุ้ยหยา
6: แกรีบบอกคุณบุญชัยเออโทรศัพท์เข้าครับขอย้ายไปโทรศัพท์แล้วแว๊บไปแกไลฟ์ไปเบาเป็นหน้าดูเลย
5: คุณบุญชัยก็คือตอนนี้ก็มีความพยายามเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ให้จบก่อนดีกว
6: ่
5: า
6: ได
5: ้เรื่องลีหมิงให้จบก่อน
6: เรื่อง
5: ก็ประมาณนะแล้วก็ไปสอบถามเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครโกรธนะล
6: ี
5: หมิงเนี่ยไม่ได้เกลียดแต่ก็เขาไม่เคยแบบ
6: ไม่เคยยุ่ง
5: ไม่เคยแบบไม่เคยชอบสไตล์ลีหมิงไม่ชอบสไตล์ลีหมิง
6: มันแตกต่างจากคนอื่นเขา
5: โอ้เขามาแบบอินเดียนาโจนอ่ะลีหมิงเนี่ย
6: เหรอ
5: ก็มาคบกับผมได
6: ้
5: ก็มาคบด้วยกันได
6: ้
5: ผมก็ลีลาลีหมิงก็เป็นคนเฮฮาตลกเหมือนกัน
6: แต่มันเป็นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะบอกก่อนเพียงแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการของใครของมัน
5: ของใครของมันก็
6: มันเรื่องเป็นเรื่องของวิธีการทำงานเรื่องธรรมดา
5: ธรรมดาก็คบกับผมก็ได้เพราะว่าลีหมิงเขาโดยเนื้อแท้เป็นคนไม่มีอะไรเลย
6: เหรอเอ๊ะมันดีหรือไม่ดี
5: เป็นคนไม่มีอะไร
6: ครับผม
5: ไม่มีอะไรเลย
6: เออ
5: ะอะไรประมาณ
6: มันต้องมีอะไรสักอย่างนะไม่มีอะไรเลยเหรอ
5: ก็ไม่มีอะไรอันตรายไง
6: อ
5: ๋
6: อไม่เป็นพิษเป็นภัย
5: ไม่มีพิษเป็นภัย
6: พิษเป็นภัย
5: แม่ก็อย่าซัดเยอะสิ
6: เดี๋ยวหลุดจนได
5: ้ชมหลี่หมิงวันนี้เป็นวันชมหลี่หมิง
6: เหรอแต่แกเนี่ยไม่เคยชมพี่เลย
5: ไม่เป็นไร
6: เหรอมาถึงก็อำเรื่องไอ้บ้างอะไรบ้างอุตลุดไป
5: ธรรมดา
6: เหรอ
5: ก็ผมบอกแล้วหลี่หมิงเนี่ยจัด5วันเหมือนจัดวันเดียว
6: เออนะเอาที่ชะงักไปดีว่าเรากำลังลุ้นสนุกเกอร์อยู่ด้วยนะ
5: โอ
6: ้โหหมูปักน้ำนะฮะ
5: เออ
6: ให้เปลี่ยนชื่อไปเลยนะตอนนั้น
5: พยักปักน้ำ
6: เออคู่แข่งจะได้กลัวหน่อยใช่ไหม
5: เออ
6: หมูปักน้ำนี่เจอกับลอนนี่นะครับในรายการ China Open อันนี้เป็นรายการใหญ่นะเป็นรายการแรงกิ้งที่เงินรางวัลเยอะนะครับแล้วก็คะแนนสะสมเยอะที่สุดนะถ้านับเฉพาะนอกเกาะอังกฤษอะ
5: คือลอนนี่เดี๋ยวนี้เล่นก็คือแบบเล่นเขาเรียกว่าเล่นเหมือนสมัยลิเวอร์พูลสมัยหนึ่ง
6: อ่
5: ะคือเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีอ่ะ
6: ใช่ก็50แล้ว
5: คือในเกมหนึ่งบางทีแกยิงเบรกดีอะไรดีแต่ว่าแพ้ อะไรประมาณเนี้ยกับคนขาดความเชื่อมั่น
6: ลอนนี่ยุคหลังเนี่ยหลุดลูกไม่น่าหลุดบ่อยขึ้นเอางี้ก็แล้วกันแต่ว่าสภาพเขาเรียกอะไรฝีมือเหลี่ยมเริ่มทางเทิงอะไรเงี้ยเขายังเหมือนเดิมแหละ เพียงแต่หลุดลูกไม่น่าหลุดบ่อยขึ้นช่วงหลังฟูนิลอนนี่กำลังจะปล้นนะครับ
5: ปล้นเลยนะ
6: เมื่อสักครู่เนี่ยหมูแทงกันแก้สนุก

0: หดีว่าแนนมันตะโกนมาบอกก่อนนะ
1: เออวะ
0: ไอแนนเข้ามาจัดแทนไอ้นี่ดีกว่า
1: เออผมไปละเดี๋ยวไปคุมเครื่องให
0: ้แทนไอ้หยองหน่อยวะ
1: เออ
0: โอ้โหหมูนี่วางเลยนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าแล้วค่อยว่ากันดีกว่าน
1: ี่เฟรมแรกนี่ลอนนี่เบรกยาวๆนะ
0: เออๆ
1: นํา 1-0 แล้วก็หมูเฟรม2นี่เอาคืนดูดิเบรกเท่าไหร่
0: หมูก็ไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: แม
1: ่โอ้โหนัดที่แล้วชนะจัดทำนี่แบบอ้าว
0: อ้าว
1: แล้วนี่กันดำลอยครับขาววิ่งถึงเส้นเมืองเอง
0: โอ้โหลูกนี้ลอยสวยด้วยลอยไม่ไกลเท่าไหร่ครับ
1: จะจะจะจะ
0: เชือกเหวี่ยงไปก็ดึงเข้าฝั่งได้เลยครับ
1: ไม่ใช่คนจมน้ำอะ
0: นะฮะ
1: โอ้หมูจะจะนะครับลูกนี้เอาดูก่อนหัวโตไทยโตก็จริงแต่ลูกซ้อมนะลูกนี
0: ้โอ้โหลูกนี้มันไม่ท้ายโตเดี๋ยมันไม่หัวท้ายมันใกล้นะฮะ
1: เป๊ะโอ้โหบางเยอะเลย
0: แม่หมูยิงไม่ฟัดจมูกด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ตรงเลย
1: บางเยอะเลยบางเยอะ
0: บางเยอะแต่ว่าจะโอ้โหยังกันดี
1: ปลอดภัยปลอดภัย
0: โอ้โหวันนี้ก็ดูทาง
1: เป็นไง
0: Facebook
1: ครับ
0: มีพวกระดับพวกเกจิอาจารย์นะสมัยนี้นะมีทั้งฉัตรชัยเดชาอดีตทีมชาติไทยมีทั้ง
1: อันนี้พี่กำลังจะพูดเรื่องนาบินใช่ไหม
0: นาบิลนะครับแล้วก็มีทั้งสมรักคำสิง
1: ครับ
0: เหรียญทองโอลิมปิก
1: เออ
0: นะครับ
1: ผมเห็นล่าสุดมีสมจิตด้วย
0: มีสมจิตจงจอหอด้วยสมจิตก็พูดถึงเรื่อง
1: กรณีของนาบิล
0: แต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าที่ผ่านมาที่ผมทำมวยสากลสมัครเล่นมาหลายสมัยมากหลายนายกสมาคมมากจ่ายทุกคนเลยครับนะฮะ
1: หมายถึงว่าจะเอานักมวยไทยระดับที่มีระดับมาต่อยสมัครเล่นเนี่ยยังไงก็ต้องจ่าย
0: เปล่าครับจ่ายตังค์ฮะ ไม่ฮะคือมันไม่แน่นอนนะอย่าคิดว่าจะต้องเป็นตามลำดับไหลต้องเป็นแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรมานี่ผมพูดตามจริงนะ
1: ครับ
0: ผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะ
1: คือว่าตอนนี้เนี่ยเสียงกระแสเนี่ยคืออันนี้เดี๋ยวเท้าความก่อนนะพี่นะคือมันมีข่าวแจกมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยสมาคมมวยกีฬามวยสมัครสากลแห่งประเทศไทยเนี่ยจะแถลงข่าวร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพเรื่องการเอานาบิลมาต่อยสากล
0: ครับ
1: ลุ้นเป้าหมายนี่คือลุ้นเหรียญโอลิมปิก2028
0: ครับ
1: บอกมาแค่นี
0: ้
1: บอกมาแค่นี้เลย
0: ใช่
1: แล้วก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรแต่ว่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไป
0: ก็แต่ว่าจริงๆนะรวมๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องดีนะเพราะนาบิลเนี่ยได้ลูกแข็งแรง
1: ครับ
0: แข็งแกร่งต่อยมวยไทยต่อยมวยวันมาแล้วเพราะนั้นลูกแข็งแรงมีแน่นอนนะแล้วใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มวยวันเนี่ยต้องมวยทุกคนเนี่ยต้องต่อยเก่ง
1: ใช้หมัดเก่งมีหมัด
0: มีหมัดเก่ง
1: ทีนี้เนี่ยหลายคนเขาก็เห็นว่าม
0: ีหมัดมีเห็บมีอะไรนี่ไม่ได
1: ้เห็บต้องเอาขึ้นมากิโลทาแหละ
0: ฮะฮะ
1: หลายคนหลายฝ่ายเขาก็เขาเรียกว่าแตกเป็นสองฝักสองฝ่ายคนที่บอกว่าก็ดีเป็นเรื่องดีก็โอเคมีอยู่แต่ว่าเอางี้เอามุมคนที่ไม่เห็นด้วยกันนะโอ้โหลอนนี่ตบดำพัวเดียวหายไปเลยครับ
0: ลูกลอยครับ
1: เอาเป็นลอนนี
0: ่บางลูกก็ปิ่มปิ่มแต่ลูกนี้ลูกลอยเหลือเกิน
1: ลูกลอยนี่อยู่ในชักโครกนะ
0: เหรอเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณนี้เอง
1: คนละลูกลอยกัน
0: ครับผม
1: ก็
0: เชิญต่อ
1: หลายคนก็บอกว่าอ่านาบิลมาต่อยก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหรอกสมาคมก็ไปดีลมาเอาพุ่งตรงก็คือต้องไปจ่ายตังค์เอามา
0: ก็แน่นอนครับมวยเขาไม่ได้มวยแบบแบบจิ้นร้ายไม้ตอกอะไรเขากำลังสามารถทำเงินได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ต้องไปดีลให้ดี
1: ไปจ่ายก็คุยกับวันยังไม่ชิปจ่ายหัวหน้าคณะจ่ายเจ้าตัวอะไรก็ว่าไปทีนี้เขาก็บอกว่าแต่ว่านาบิลเนี่ยจะให้สง่างามสหาหามเนี่ยก็ต้องมาตามขั้นตอนกระบวนการนะ
0: โอ้โหมวยเนี่ย
1: คุณต้องผ่านชิงแชมป์ประเทศไทยคุณต้องผ่านการคัดตัวทีมชาติเข้าไปในทีมชาติคุณก็ต้องผ่านการประลอง
0: คือมวยสมัครเล่นเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนหรอก
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละสมัยเนี่ยสมรักคำสิงเนี่ยเคยไม่ผ่านการตรวจสอบสมรรถภาพทางเพจ
1: สมรักบอกมาตรวจตอนไหนวะ
0: สมรรถภาพไป
1: ร่างกายกกท.
0: กกท.ก็ไม่แนะนำคือมันเป็นกฎเหล็กอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าไม่ผ่านเขาจะไม่ให้ไปสมาคมก็ไปสมรักได้เหรียญทองมาคนเดียว
1: ฮิโรชิม่า
0: หลังจากนั้นก็จะมีนักว่ายน้ำว่ายเป็ดหรือว่ายกบ

0: ผมไม่รู้นะ
1: ฮะไวเป็ดว่าไงฮะโอ้กลนสั่นดุกดิกดุกดิก
0: อะไรอะไรอะไรสิริสานนท์
1: รัตพงศ์สิริสานนท์
0: เ
1: หร
0: อก็ได้มาเพราะไอ้คนที่ได้แชมป์มันโดบก็เนี่ยใช่ไหม
1: ทีนี้อันนั้นมันคือสมรักษ์เนี่ยเป็นทีมชาติแล้ว
0: แล้วยุคหนึ่งนักมวยไทยเนี่ยมวยไทยสะมวยไทยสะนุนต่อยประลองทีมชาติแพ้แต่คนชนะสมาคมไม่เอาไป
1: เอาคนแพ้ไป
0: มันมีนะครับลงไปอ่านประวัติเก่าๆดู
1: ครับ
0: คึ่งซื้อมาแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยชนะชนะไปดิเขาไม่เอาไปเอาคนแพ้ไปและคนแพ้ไปต่อยได้เหรียญกลับมาด้วย
1: ปัจจัยระหว่างทางมันก็มีนะพี่นะ
0: มันมีบางตัวแบบว่า
1: ประลองชนะแล้วแต่ว่าไม่พร้อมติดนู่นติดนี่
0: คือชนะแล้วประลองชนะประลองร้อยทีก็ชนะร้อยทีแต่ว่าไอ้มวยตัวเนี้ยใจไม่ดีเวลาไปชกต่างประเทศเจอหนักๆหน่อยถอดเฮดการ์ดละ
1: ครับ
0: หรือบางตัวเนี่ยมันแพ้ทางกันประลองก็ชนะนี
1: ่
0: แต่เวลาไปฟอร์มต่างประเทศเนี่ยไอ้ตัวแพ้ต่อยดีกว่าโค้ชหรือว่านายกสมาคมก็ลงความเห็นว่าเอาไอ้นี่ไปดีกว่
1: าม
0: ันจะมีความซับซ้อนกันอย่างนี้อยู่เนืองๆครับสำหรับมวยสากลสมัครเล
1: ่
0: นในยุคที่ผ่านมายุคที่เหรียญทองเฟื่องฟูนะ มันเป็นลักษณะอย่างนี
1: ้ครับทีนี้เขาก็มองว่าแต่จริงในมุมผมก็คือก็ไม่เห็นเป็นไรถ้านาบิวจะต่อยก็ประลองสิไม่เป็นไรก็มาตามขั้นตอนนั่นแหละ
0: ก
1: ็ต่อยทีมชาติไอ้ต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยไปดิก็ต่อยคัดทีมชาติไปดิก็ถ้าได้ไปก็โอเคไม่ได้ก็จบก็แค่นั้นเอง
0: ก็ลองมาลุ้นกันดูว่าสมาคมเนี่ยเขาจะมีนโยบายยังไงเพราะว่าในรุ่นของนาบิวเนี่ยมันก็มีนักมวยอยู่ใช่ไหมแต
1: ่
0: ว่าก็เริ่มมีอายุละ
1: ทีนี้ก็อย่างแบบไอ้นี่กันอยู่นะว่านาบิลเนี่ยจะต่อย
0: สำคัญว่านาบิลเนี่ยนาบิลเนี่ยมันจะต่อยจริงหรือเปล่าแต่ก็ถ้าแถลงข่าวขนาดนี้ก็น่าจะจริงแต่ว่าออปชั่นของนาบิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: มีบ้านมีรถมีโบนัสไหมถ้าชนะอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยถ้านาบิลมีคิวที่จะต้องไปชกก็ต้องแบ่งเวลาให้นาบิลไปซ้อมK1 ด้วยนะ
1: ผมกําลังเนี่ยผมกําลังแบบว่า
0: แต่ว่า
1: สงสัยว่าม
0: ันทั้งนั้นเนี่ยเค้าก็ต้อง
1: คู่กันไป
0: เค้าต้องเขียนโปรแกรมที่ดีที่มันเอื้อสําหรับเหมือนบอลไทยลีกไปเตะ AFC อ่ะมันต้องเป็น FIFA Day นะเว้ย
1: อ
0: ะไรเงี้ยมันก็ต้องมี FIFA Day ให้กับนาบิลด้วยว่าเอ้ยอันนี้เดี๋ยวไปชกโอลิมปิกด้วยมันติด FIFA Day นะเว้ยเองไม่ต้องไปเตะในลีกนะเองต้องเตรียมตัวที่จะไปแข่งขันในเช่นเกมอะไรประมาณนี้
1: อันนี้ผมว่าคิวเขาหลีกกันได้อยู่แล้ว
0: เขามีอยู่แล้วเพราะมวยอย่างมวยวันมันไม่ได้ต่อยบ่อยบางทีมันก็เว้นช่วงก็มี
1: 3-4 เดือน 2-3 เดือนอะไรอย่าง
0: เงี้ยมันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับเป็นปัญหาอย่างเดียวว่าฝีมือเป็นยังไงบ้าง
1: ถูก
0: แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมวยโอลิมปิกทุกตัวที่ไปเนี่ยไม่เคยได้เป็นความหวังเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่รุ่นวิชก่อนหน้านั้นอีกอะใครหวังก็ไม่เคยได้ไป
1: 2008เนี่ยล่าสุดสุดท้ายก็คือ2008ที่เราได้เหรียญมวยชายเนี่ยคือแก้วนะคนสุดท้าย
0: จนหลังๆสมัยก่อนเนี่ยไปก็ไม่ได้ลุ้นเหรียญอะไรแต่ว่าไปแล้วได้เขาเรียกว่าเส้นทางการจับฉลากดีใช่ไหม
1: ครับ
0: มีเส้นทางมวยไม่มีฟุกนะครับมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยไม่มีฟุกนะครับมันต้องต่อย 5-6 ทีมถึงจะได้เหรียญ นะครับเหรียญทองนะ
1: ครับ
0: ไม่มีคำว่าฟุกแต่ว่ามันมีคำว่าเส้นทางที่โรยด้วยดอกกุหลาบมวยเวลาเขาจับฉลากแบ่งสายเนี่ย
1: เจอสายเบา
0: แต่สมัยนี้มันเป็นแรงกิ้งแล้วคือถ้ามวยไม่มีแรงกิ้งมันก็จะหนักแล้ว
1: คือไอ้สายเบาไม่เบาอ่ะพอถึงรอบลึกๆอ่ะมันก็หนักหมดอ่ะพี่
0: หนักนะแต่ว่าบางทีมันมีไงมันมีจังหวะแบบว่าโอ้โหอยู่สายแข็งเว้ยแต่ว่าไอ้สายแข็งมันไปเจอเองมันแพ้กันไปก่อนหน้าเราละ
1: หรือว่า
0: ไล่ตัวหมูดันชนะมา
1: อ
0: ันนี้เราก็ยิ้มออกเลย
1: แต่อยู่สายเบานี่อาจจะอาสองแมตช์แรกอาจจะไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยร่างกายไม่ช้ำโอเคอยู่มันมีผลทั้งนั้นแหละ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันไม่มีฟุกแต่ว่ามันมีเทพีแห่งโชคลาภส้มตำน้ำตก
1: อุ้ย

0: อะไรประมาณอย่างนี้
1: เออ
0: ใช่ไหมแต่เราก็เห็นบอกว่าสมรักบอกว่าเฮ้ยไม่แน่นะ อาจจะมีรถถังมาด้วยนะเออ
1: ก็ทีนี้เนี่ยผมว่าสองคนเนี่ยคำถามอีกคำถามนึงก็คือต่อยเวทไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนาบิวนี่มันน่าจะเกือบ70มั้ง70โลนะ
0: ใช่แต่นาบิวไม่เสียเปรียบแน่นอนต่อยโอลิมปิก
1: คือถ้าลงมา60เนี่ยรถเยอะไม่น่าไหวไป65ไป70เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามันไปชนกับตัวไหน
0: โอ้ถ้ารถถังขึ้นไป70เสียเปรียบเลย
1: คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนเนี้ย
0: ไ
1: ม่ใช่ว่าได้ต่อยทีมชาติแล้วนะ
0: เออ
1: คือเอามาต่อยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในข่ายที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแต่ผมว่าจะให้สง่างามก็ต้องต่อยจริงๆประเทศไทยก่อน
0: ก็เขาก็คงจะมีระเบียบเขาแหละว่าต้องต่อยไปอย่างนี
1: ้แล้วทีนี้ก็ค่อยไปดูกันว่าได้ไม่ได้เพราะว่านาบิวก็ไม่เคยต่อยสากลนะสากลนี่มันไม่ใช่ว่ามีหมัดอย่างเดียวจะต่อยได้นะพี่ม
0: ัน
1: ต้องมีเบสิกขาเป็นยังไงใช่ไหมสเต็ปขาเป็นยังไงมวยสากลเนี่ยยืนขาแข็งเอวแข็งนี่ไม่ได้ล่ะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวต้องไปดูอีกว่ามีความเป็นมวยสากลมากน้อยขนาดไหน
0: อ
1: ย่างรถถังเนี่ยสไตล์การต่อยหมัดของรถถังในมวยวันผมว่าถ้าไปต่อยสากลสมัครเล่นน่ะผมว่าต้องปรับเยอะ
0: ปรับเยอะคือสไตล์แกเป็นมวยรับด้วยรถถังเนี่ย
1: ต้อง
0: บางทีโดนก่อนบางทีอะไรเงี้ย
1: วิธีการออกหมัดวิธีการโยกตัวเนี่ยมันคนละอย่างกัน
0: แต่ไม่แน่นะที่เราดูว่าไอ้นี่ไม่น่าจะได้นี่ไม่ได้มันแล้วมันได้มาหลายคนแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ย
1: ผมว่ามันอยู่ที่เซนส์มันอยู่ที่เทรนเนอร์ไอ้น
0: ี่ไม่น่าได้
1: มันอยู่ที่หลายอย่าง
0: วิจารณ์พลิตไปอ่ะนู่นเลย
1: โอ้แต่วิจารณ์นี่เขา IQ เขาน
0: ั่งอยู่ท้ายแถวเลยเพราะว่าความหวังเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วิจารณ์เลย
1: พี่วิจารณ์นี่เขา IQ เขา180อยู่แล้ว
0: เป็น
1: เขา
0: ไปดังที่6ปอเขาสอ2คนนะคุยกันกระนุ้งกระดิ้งบอยเลิฟ
1: โอ้โหโอ้โหคนละไซส์เลย
0: แต่ว่าโอ้ชกไปชกมาเฮ้ยวิจารณ์ทะลุเว้ยด้วยจับฉลากแล้วยิ่งปล่อยยิ่งเก่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมีวิ่งทั้งบนทั้งล่างเวทีถ้าต่อยสมัครเล่นสมัยก่อนเนี่ยผมว่าสมัยนี้ก็ต้องมี
1: แต่ทีนี้เนี่ยผมว่า สำหรับนาบิลเนี่ยนะ
0: เ
1: วลา2ปีที่เหลือเนี่ยจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าไม่เยอะก็ไม่เยอะนะ
0: ก็ถ้าเกิดเขาตั้งใจจริงนะแล้วก็สมาคมมวยก็เงินถึงแล้วก็พี่ชาตรีเขาเอาจริงเอาจังไม่โดนแบบงอแงงอนอะไรกันสักก่อนนะ
1: ครับ
0: ผมว่ามันก็น่าจะโอเค
1: เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ทัวร์รอบคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยมันปีหน้ามันก็เริ่มแล้วนะ
0: ก็มีคือโดยทั่วไปจะมี3เลยโอ้โหลูกนี้หมู6
1: แต่ขาดไปแล้วฮะ
0: เหรอฮะหลอนนี่ยิงแดงจ่อ
1: ๆแต้มขาดไปเยอะแล
0: ้
1: ว
0: แต้มขาดไปเยอะแล้ว
1: หมด4เฟรมแรกแล้วนี่นำ 3-1 ชั่วโมงเดียวเอง4เฟรม
0: แก่ไปเยอะครับรอนนี
1: ่แก่เร็วเอา50แล้วฮะ
0: ก้มอะไรต่างๆนี่เห็นเลยว่าอายุเยอะ
1: เมื่อกี้ถึงไหน
0: นาบิวต่อ
1: คือจะบอกว่าในมุมมองก็คือมันเวลามันเหลือเยอะแต่ว่าเยอะ2ปีนี่ก็นานแต่ว่าเอาจริงมันไม่นานนะถึงเวลากว่าจะปรับสไตล์กว่าจะปรับให้มาเป็นสากลแท้ปรับฟุตเวิร์กปรับอะไรเนี่ยคุณใช้เวลาเท่าไหร่ต้องไปผมว่ามันต้องเริ่มวางแผนแล้วแหละแล้วก็
0: ส่วนมากในมวยที่มันได้เหรียญทองมันเป็นยอดคนหมดนะมันไม่ใช่แบบคนปกติทั่วไปนะ
1: ครับ
0: ถึงเวลายอดคนมันจะเป็นยอดคนหมดอะพวกมวยที่จะได้เหรียญโอลิมปิกเนี่ยไม่ธรรมดาหรอก
1: ก็หวังว่านาบีจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องใช้เวลาไง
0: ใช้เวลา
1: แล้วก็มันก็จะเริ่มรอบคัดเลือกโอลิมปิกปีหน้าแล้วนะซึ่งถ้าณนาทีเนี้ยโอ้ยังไม่มีความพร้อมอะไรเลย
0: ก็นาบิวอาจจะไปคัดเลข2เลข3อะไรก็ได
1: ้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้สง่างามอย่างที่บอกมันก็ต้องผ่านเส้นทางในประเทศบ้างให้เห็นบ้างว่ามีของไม่ใช่ไปต่อยตะกลไม่เป็นยอกๆแก๊กๆ
0: บางทีก็เอาแชมป์ประเทศไทยอ่ะรุ่นเนี้ยม
1: า
0: เจอนาบิวเลยเพราะนาบิวต่อยเลยต่อยกับแชมป์ประเทศไทยเป็นยังไงนี่แล้วก็ต่อยกับแชมป์ในรุ่นนี้ของทีมชาติ
1: มันก็ต้องพิสูจน์กันก่อน
0: อ
1: ะไรอย่าง
0: เง
1: ี้
0: ยก็จะมีเวทีประลอง
1: มันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะมีความสง่างามขึ้นกว่าที่อยู่ดีๆนาบิวไปต่อยคัดโอลิมปิกเลยซึ่งมันหลายคนก็บอกอ้าวมันเอาแล้วนักมวยคนอื่นๆนะมันซุ่มซ้อมกันมาอะไรกันมามันอาจจะดูไม่แฟร์เท่าไหร
0: ่ก็เดี๋ยวว่างๆจะโทรไปถามท่านพันตำรวจเอกวิจารณ์พลฤทธิ์ดู
1: อ้าวยังเป็นทีมงานอยู่อ่ะ
0: อ๋อแกก็เดินเตะไปเตะมานะฮะ
1: ต้องไปทางพี่หลิมหิงสิแกสนิททาง สมาคมท่านเลขของเลขา
0: ท่านเลขาบอกอ้วกก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยววันศุกร์เขาก็จะมีการ
1: ก็เห็น
0: ข่าวนะ
1: เห็นทางวันยามิชิปแจ้งมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกสถานที่ในข่าวนะคะเดี๋ยวคนนอกไปเยอะจัดการลำบาก
0: เอา
1: ต้องการแถลงเฉพาะสื่อ
0: เหรอเอาแล้วคนนอกใครจะไปสัมแปะอะไรถ้าไม่ได้เกี่ยวข้อง
1: ก็ถลงข่าวไปเดี๋ยวมันในห้างเลยพี่คนมันโอ้โหนู่นนี่นู่นนั่น
0: ห้างอะไรนะอ่านยากเลยนะ
1: อะไรวะอะไรเอ็มสเฟียอะไรอย่าง
0: โอ้มาเฟีย
1: ใช่ฮะ
0: แถวสุขุมวิทนะ
1: แต่ว่าผมว่าป่าดีเนี่ยคนก็รู้ไปหมดแล้วแหละเพราะนาบิลมันอัดคลิปมันก็พูดเองว่าแถลงที่ไหน
0: เพราะเห็นข่าววันแรกมันมีชื่อแล้วไงแต่ว่ารีมิงแกอ่านไม่ออกไง
1: หนาว
0: แกผมก็ถามแก
1: อะไรอะไรเฮียๆนะ
0: มันห้างไหนครับเนี่ยแฮร์รี่ไง
1: เออฮัลโหล
0: ห้างแฮร์รี
1: ่แฮร์รี่หรือแฮร์ล็อต
0: เ
1: ออนี่ครับก
0: ็ถือว่าเป็นข่าวน่าตื่นเต้นสำหรับวงการมวยสมัคร
1: เอามาอาแต่ผมเรื่องนี้ผมยังมองในแง่บวกมากกว่าแง่ลบนะคือ
0: ดี 100%
1: คือนาบิลเนี่ย ถ้าเขามาปรับแล้วมันได้สไตล์สากลไม่ต้องเต็ม 100% ก็ได้ไม่ต้องจังหวะฝีมืออะไรขนาดนั้นหรอกผมว่าสักปรับให้เข้าสไตล์สากลสัก 6-7% เนี่ยเขาได้เปรียบมา
0: เขาได้เปรียบเขาสูงยาวเข่าดี 1-2 นี่นะโอ้โห
1: เลือกสไตล์การชกที่เหมาะกับตัวเอง
0: นะ
1: แล้วต่อยได้ในระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เปรียบคู่แข่งมหาศาล
0: เข้าไปนี่ต่อยซ้ายต่อยขวา 1-2 แกเนี่ยต้องมาแน่นอน
1: ยืนจิ้มวงนอกนี่ใครก็เข้ายากแล้วแขนยาว
0: ถามว่าวันจะขาดทุนไหม1อาจจะได้เงิน2นาบิลไม่ขาดทุนแน่นอน
1: ถูก
0: เพราะว่ามาซ้อมสมัครเล่นเนี่ยมันทำให้หมัดนาบิลน่าจะดีกว่า
1: คือผมว่ามันวินวินทุกฝ่ายนะคือถ้าสมมตินาบิลไปถึงฝั่งฝันมีเหรียญโอลิมปิกเนี่ยโอ้โหวันนี่กลายเป็นสองเด้งเลย
0: อ้าวเขาก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละ
1: ได้แล้วก็ได้นักมวยที่เขาเรียกอะไรมีกล่องมีเหรียญโอลิมปิกมาอีกหนึ่งคนอยู่ในศึกของตัวเองถูกไหมมันยิ่ง
0: นาบ
1: ิ
0: ล
1: เพิ่มมูลค่า
0: ทรงได้อะผมชอบทรงก็ได้
1: เหรอ
0: คือถ้าเป็นนักมวยไทย 100% เนี่ยจะขาโตคือศรีระคนไทยนะ
1: ครับ
0: ขาจุดโตหน่อยก็จะทำใหส่วนสูงเราจะเสียเปรียบแต่นาบิลมันไม่เสียเปรียบไง
1: ถูก
0: ใช่ไหมดูอย่างนักมวยที่มันเหรียญโอลิมปิกเนี่ยมานัดที่กำลังต่อปริญญาโทอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะมานัดขาก็ไม่โต
1: พี่บาสเนี่ยขาเล็ก
0: ไอ้บาสก็สมรักคำสิงก็ขาเล็กขอโทษนะครับพอดีติด
1: คือขาเล็กนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่แข็งแรงนะผมพี่ไปดูนักบาส NBA ที่ขายก็ตะเกียบไอเวมบี้ไอเวมบันยามาเนี่ยโอ้โหขาแค่นี้เองสูง2เมตรกว่า
0: ผมรักอย่างเงี้ยอย่างวิจารณ์พลฤทธิ์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ขาใหญ
1: ่เหรอเขาเป็นไม่ใช่นักเลง
0: เจอนักเลงนี่แกงอง
1: เอาเป็นสารวัตรไปก่อนักเลงได้ไง
0: โอ้โหภูมิกับให้ไปจับรถไปทั้งวันไม่ได้ค่าปรับกลับมาสักบาทเลย
1: อ้าวทำไมฮะ
0: โอ้ยเขารู้จักผมพี
1: ่
0: นี่ไงวิจารณ์พลฤทธิ์โตเชีย
1: ร์
0: ประจำ
1: เรียกว่าจอดครับจอดครับจอด
0: หมวกกันน็อกไม่ใส่ซ้อนสอง
1: ป้ายทะเบียนป้ายวงกลมนี่ให้เป็นวงกลมนี่เป็นสามเหลี่ยมไม่ได้
0: มาเสียครับอุ้ยวิจารณ์พลฤทธิ
1: ์
0: สีสัชนาลัยแท็กซี่มิเตอร์
1: เชียร์มาตลอดเลย
0: เชียร์ตลอดตั้งแต่ศึกอัศวินดำจนขาวอ่ะ
1: โอ้เหรอเป็นอัศวินขาวไปแล้ว
0: แล้วก็เนี่ยทีมชาติโอลิมปิกเนี่ยเชียร์ประจำ
1: จับไม่ลง
0: เขาก็บอกว่าวิจารณ์บอกพี
1: ่
0: ผมจะจับยังไง
1: แต่วันนั้นมีอยู่คนวันนั้นมีคนแกจับ
0: ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเขาไม่ให้แกมาตั้งด่านอีกเลย
1: วันนั้นมีอยู่คนแกจับนะมาถึงบอกจอดหมวกกันน็อกไม่ใส
0: ่
1: อ้าว
0: สมรักคำสิง
1: พี่สมจิตโอ้โหคิดซ้ายเลยเดี๋ยวนี้เรียบร้อย
0: ก็เลยเล่าเรื่องของมวยสมัครเล่นให้ฟัง
1: แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมนะคงเป็นเรื่องของว่าสัญญาผมว่ามันก็ต้องมีตัวแบบ บทสัญญาก็เรียกว่าลายลักษณ์อักษรที่มันชั

0: จน
1: เพราะผมเห็นมาแล้วเนี่ยมวยเนี่ยให้คนชนะไม่ได้ไปผมเจอมา 2-3 ครั้งแล้ว2ทีอย่างน้อยในชีวิตผมทำมวยเนี่ยคนชนะไม่ได้ไป
0: เขาเรียกว่าประลองกันเป็นการประสิทธิ์เบื้องต้นแต่สุดท้ายก็อยู่ที่สตาฟโค้ชเห็นความเหมาะสม
1: สตาฟโค้ชไม่เอาอีกคนหนึ่งไป
0: เห็นความเหมาะสม
1: แต่ว่ามวยมันก็จะสูสีดูดีนะ
0: ครับ
1: คือ
0: ไม่ใช่
1: เอาใครก็ได้
0: ไม่ใช่ว่าต่อยกันขาดท่อนแต่เอาอีกคนแพ้ไปนี่ก็ไม่ใช่
1: ไม่
0: แต่ทีนี้ผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันคงมีรายละเอียดในสัญญาอะไรบางอย่างที่เราจะได้รู้กันเพิ่มเติมอ่ะ
1: วันศุกร์ใช่ไหมไม่ใช่พรุ่งนี้แต่วันศุกร์
0: วันศุกร์เพราะว่าก็ต่อยทีมชาติช่วงทีมชาติวันใช้ไม่ได้หรือวัน
1: ผมว่าไอ
0: ้อะไรเนี้ยก็คงได้รู้กันเพิ่มเติม
1: ตารางอย่างนี้เนี่ยเขาคงยึดวันเป็นหลักแหละแล้วนาบิลจะต่อยวันสักกี่ไฟ
0: ครับ
1: ก็ว่ามาใช่ไหม
0: ภายในช่วงเวลา2ปี
1: เนี่ยยังไงเนี่ยนาบิลถึงจะไปซ้อมมวยไทยมวยวันเนี่ยมันก็ไม่ไปเดินกินข้าวกินปลาปล่อยเนื้อปล่อยตัวเข้าค่ายมันก็ต้องซ้อมหนักอยู่ดี
0: ครับ
1: ใช่ป่ะอยู่กับสมัครเล่นมันก็ต้องซ้อมหนักอยู่ดีถูกไหม
0: และ อีกอย่างนะนาบิลเนี่ยนะอันนี้พูดในฐานะแฟนมวยก็แล้วกัน
1: อย่าดัง
0: เหร
1: อว่าไงมั่งนะ
0: ที่ว่าพูดในฐานะแฟนมวยที่
1: รู้สึก
0: เป็นห่วงนิดหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับ
0: คือนาบิลเนี่ยแกเป็นเด็กยุคใหม่นะ
1: โอ้
0: เวลาแกเล่นโซเชียลเนี่ยแกก็จะมีแนวทางของแกกวนๆหน่อยเวลาจะพูดอะไรบางอย่างในโซเชียลเนี่ยแกก็จะพูดไปตามความคิดแกซึ่งถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาเป็นนักมวยทีมชาติเนี่ยมันอย่างนี้มันก็อาจจะลำบากหน่อยต้องระวังนะครับ
1: แม่เมื่อกี้พูดถึงเจ้ามานัสบุญจำนงนะก็เรียกอะไรนะมันเป็นเรื่องที่ตามมาตามสิ่งที่ตัวเองทำ
0: ก็นั่นแหละก็เข้าไปรับก็เรียกอะไรชดใช้โทษ
1: เรียนต่อปริญญาโท
0: เรื่องปกติ
1: แต่ว่าก็อย่างเงี้ยคือทางเรือนจำปล่อยมาก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะไอ้มนัสไม่ไปฆ่าใครแน่นอน
0: ครับ
1: นะเขาอาจจะรู้ตัวแต่ว่าเงินมันเยอะไอ้ที่มันก่อหนี้ขึ้นมามันก็ไม่สามารถที่จะแบบไม่มีตังค์ใช้อ่ะ
0: คนเราเนี่ย
1: หลายล้านอ่ะ
0: มันขาดสติแวบเดียวมันก็ทำอะไรได้มากมายไกลกองนะ
1: คือที่ผ่านมาในอดีตมนัสเนี่ยก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยปืดปัดปืดปัดปืดปัดแต่ว่าหลังๆมาผมก็ดูเขาปรับปรุงตัวแล้วนะแต่ว่าไอ้ผลกรรมที่ทำมาในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะติดตาม
0: ก็มันเป็นไปแล้วความผิดสำเร็จแล้ว อะไรประมาณนั้น
1: โอ้โหแล้วสมจิตไปเยี่ยมเนี่ยดูสมจิตโพสต์เนี่ยนะทาง Facebook เนี่ย
0: เป็นไง
1: สมจิตบอกสมจิตร้อง
0: ผมนี่ร้องยิ่งกว่าสมจิตอีก
1: โอ้โห
0: เพราะว่าแกเขียนเนี่ยไม่ย่อหน้าเลย
1: ไอ้นั
0: ดยากจะบัด
1: มานัดเนี่ยไอ้เติ้ลเนี่ยร้องกว่า
0: เ
1: พราะอะไรป่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหพี่จิตมาตัวเปล่าเลยเหมือนเดิมมาล้อเล่น
0: พี่สมจิตแกบอกว่าเคยฝากไปให้แล้วไปไม่ถึงมือมนัสไม่ครบด้วยเนี่ย
1: มันไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎกติกาหลายอย่าง
0: คุ
1: ณจะฝากของให้ ที่คนในเรือนจำเนี่ย มันไม่ได้ทุกอย่างนะ
0: นี
1: ่บางอย่างก็
0: พี่สมจิตก็บอกฝากตังค์ไว้ให้
1: ฝากตังค์คุณก็ต้องไปเอง
0: แล้วก็หมายถึงว่าเขาไม่ให้นักโทษรับกับมือ ไปฝากไว้ที่บุคคลแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าอ่านแล้วเข้าใจไม่ผิดก็คือเหมือนมันไปถึงมนัสไม่ครบจำนวนที่เขาฝากไว้ให้อะไร
1: ต้องคุยให้เป็นก็ฝากดูแลน้องมันด้วยนะพี่อันนี้ที่เหลือก็เป็นค่าดูแลอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ละ
1: เออโอ้โหไปนี่ไม่ให้เขาเลยก็ไปฝากอย่างเดียวก็ตายสิอย่างนี้ผมก็ตายเดี๋ยวพี่เข้าใจป่ะโอ้แม
0: ่แต่มนัสนี่ก
1: ็
0: น่าจะ
1: สองปี
0: ไม่นานนะผมก็ติดไม่ถึงหรอก
1: เออ
0: ไม่น่าถึงนะ
1: ก็มานัดก็ไม่ได้โทษใหญ่โตมโหฬารอะไรเท่าไหร่หรอก
0: ก็นะเดี๋ยวอาจจะมีช่วงเวลาในการได้รับการอภัยโทษอะไรก็ว่ากันไป
1: เออ
0: นะครับก็ออกมาผมเชื่อว่าก็คงเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของชีวิตไปแล้วแหละ
1: เออก็ขอให้มันออกมาแล้วร่ำรวยแล้วก็
0: แล้วก็มาเคลียร์ปัญหาคาใจกับพี่ลิมิงซะ
1: ไม่ต้องมาเคลียร์แล้วแหละ นัดเอ้ยไอ้คนที่
0: ล่ะ
1: รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอะ
0: กะเอากุ้งฝอยตกปลากระพง
1: โอ้โหแล้วแกแบบ
0: ละที่ไหนได
1: ้หมูมากเลย
0: ปลากระพงกัดมือ
1: โอ้โหแบบทรงเนี้ยมันหลอกแน่ๆ แกมาเลยแล้วให้เขาหลอก2ทีอ่ะ
0: เหรอ
1: เออ
0: แกเยอะมากเลย
1: โอ้โห
0: ครั้งแรกถามแกพี่ทุกวันนี้ยังแคสอยู่ป่ะ
1: ครั้งแรกในคีย์วอทเชอร์อ๋อเ
0: ออ
1: ไปแล้ว
0: เ
1: ดี๋ยวผมไปเอาที่ลาดบุรีก่อนพี่ ไอ้นัดไปลาดบุรีกลับมามือว่าโอ้พอดีญาติเอาไปใช้หมดแล
0: ้
1: วเดี๋ยวเดี๋ยวชดใช้ให้
0: เรียบร้อย
1: มีนาฬิกาโอลิมปิกอีกเกินหนึ่งพี่แต่ก็ต้องกลับไปเอาอีกอะ
0: ขอค่ารถ
1: นี่ก็โดนมัดจำอีก
0: โดนค่ารถไป
1: ก็เรียกไม่ได้ค่ารถเรียกค่ามัดจำ
0: เหร
1: อ
0: นี่ผมต้องนั่งรถทัวร์กลับไปเอาเนี่ย
1: โอ้โหโดนแล้วโดนอีกโดน
0: ละ
1: ปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบน
0: ซ้ำซ้อนเนี่ยกว่ากระดูกจะแข็งจนเหมือนทุกวันนี้นะ
1: ทุกวันนี้ก็ยังหมูเหมือนเดิม
0: ละ
1: แกจะพลาดแกจะพลาดเรื่องอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เอาภายนอกแกดูเลยโอ้แกเชี่ยวชาญ
1: แกจะเคี่ยว
0: ทำงานสุด
1: ติ๊บเงินต่อราคาอาหารลดเลิศเลยเนี่ยแกจะเคี่ยวพวกนี้มากแต่กับการเรียนรู้ในเรื่องของการตกทองเนี่ย แกไม่เคยรู้ไงเรื่องอย่าง
0: นี้ไม่ทันเล่ห์มิจฉาชีพ
1: ไม่ทันหรือแกโลภไม่รู
0: ้ เอา
1: แล้วมีอยู่ทีคนปลอมชื่อเป็นฮัลโหลรีมิงฮัลโหลจำผมได้ไหมเขาไอ้พวกโทรไปเนี่ยมันจะไม่เอ่ยชื่อก่อนจำได้ไหมไอ้รีมิงก็นั่นเลยอ๋อพี่ออสสมหวัง
0: เสียงคุ้นเสียงคุ้น
1: พี่ออสสมหวัง
0: จนกว่าเหยื่อเนี่ยจะพูดชื่อออกมาก่อน
1: พี่ออสสมหวังไก่ย่างเหร
0: อ
1: โทรมาทำไมก็ไม่มีอะไรคิดถึงก็โทรมาแล้วเป็นไง
0: แต่ว่าเด็ก
1: เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆเรื่อยๆของขายดีไหมพ่อบอกของขายดีไหมโอ้ยเรื่อยๆสบายๆขายได้
0: เออ
1: สักพัก
0: จะไม่บอกว่าตัวเองจน
1: ทำบุญการศึกษาหน่อยที่พี่หลี่หมิงขอแกเพราะหลี่หมิงชอบพูดแทนตัวเองหลี่หมิงไงแล้วพอทำบุญการศึกษาเลยเขาขอมาแค่ทุนเดียว
0: เหรอ
1: 3,000 หลี่หมิงเนี่ย
0: โป้ง่าย
1: จะโชว์เฟซพี่ออสงั้นเอาไป2ทุนแล้วกันโอ้แล้วโดนไม่ใช่โดนปีแรกนะ
0: ครับ
1: อีกปีนึงโดนอีก3ทุน
0: จนจับได้อะ
1: จนแกมาหาผม
0: เดี๋ยวกลับมาเล่าต่อได้ไหมต้องพักก่อนแล้ว47แล้วมันเหลือเกิน
1: ดีเหลือเกิน
0: เออ
1: ว่าจะชมแกซะหน่อยนะ
0: ต้องอ่านแล้วหรือผมอ่าน
1: เดี๋ยวให้อ่านตอน
0: ได
1: ้ออกมาก็ได
0: ้ได้ได้งั้นเดี๋ยวพักสักครู
1: ่ครับ
0: นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกต้าเท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: อ่ะกลับมาอยู่กับตาม
1: าสิ
0: เอาโอ้โหต้องรุ่นเยาว
1: ์เกเตอร์แบรนด์สินค้าในโอ้ยขอ
0: เอาใหม่ฮะเทค2
1: เทค2
0: ครับ อืมกระโถนไหมฮะ
1: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรล้าวรั่วซึ
0: ม
1: จระเข้
0: เกเตอร์
1: เขาจะไปดำน้ำเก็บขยะกันนะของยาแนวตาจระเข้เนี่ยเกเตอร์นะ
0: เป็นกิจกรรม HRV ของ
1: HRV มันในนี่รถของ Honda ใช่เหรอฮะ
0: อะไรกิจกรรมเขาเรียกอะไรนะ
1: CSR
0: นั่นแหละ
1: CCR
0: โอ้โห Credence Clear Water Revival I wanna know เนี่ยใช้เพลงนี้ไหม
1: ไม่รู้ใช่ป่ะแต่ก็มันนะเพลงเนี้ย
0: ครับผมเออละแหละก็เป็นกิจกรรม
1: คนก็จะร้องเอเวนซีเพราะ
0: ร้อง
1: ท่อนฮุกท่อนฮุก
0: พี่ช่วยเขียนเนื้อให้ผมหน่อยท่อนเมื่อกี้ว่าอะไรอ่ะมันคำมันรวบๆยังไงไม่รู้นะ
1: เวลาอาบน้ำ
0: เออ
1: ผมก็จะเปิดฟัง
0: ครับ
1: เปิดแล้วก็เวลาแบบแปรงฟันก็จะมีโยกไปนิดหน่
0: อ
1: ยแขนเขินก้นเกินมันไม่มีใครเห็นเนี่ย
0: น้ำนี่สะบัดฟริ้งพรายไปทั่วห้องน้ำ
1: เส้นท่าอะไรแบบ
0: ตรงไหนที่เป็นปลายที่น้ำไหลออกไปได้เนี่ยโอ้น้ำนี่ใสเป็น
1: มือแบบเส้นท่าแบบว่า
0: หรอ
1: ออกแนวประเภท2หน่อยเพราะว่า
0: พื้นที่ส่วนตัวของเรา
1: ต่อที่สาธารณะเนี่ยไม่สามารถทำได้
0: ได้
1: ยังไงล่ะเสียภาพลักษณ์หมด
0: ลองดูพี่อาจจะยังไม่รู
1: ้เหร
0: อ
1: พี่รู
0: ้ลองสักครั้งอาจจะเป็นการเปิดโลก
1: ไอ้เรื่องดีๆนี่เองไม่เชียร์พี่เลย
0: เออเกเตอร์นะ
1: ครับผม
0: เกเตอร์นี่คือจระเข้ยี่ห้อหนึ่ง
1: ก็ผลิตภัณฑ์ภายใน
0: ก็เรียกว่า ถ้าพูดถึงว่าการเป็นสัตว์โลกเนี่ยเกเตอร์คือหนึ่งในยี่ห้อของจระเข้
1: เออ
0: เป็นจระเข้สายพันธุ์หนึ่ง
1: โอ้จระเข้มีเยอะ
0: จระเข้อเมริกาเกเตอร์นี่คือปากโค้งๆอ่ะปากมน
1: ๆปากมนๆล่าได้ตามฤดูกาล
0: ครับ
1: ตัวมันจะดำๆหน่อย
0: แต่บ้านเรานี่ก็มีไอ้เข้นี่ก็ปากยาวๆแล้วก็มีก้อนขี้หมาอยู่ปลายบุกแล้วก็มีตะโขง
1: มีตะโขงนี่ปากแหลมๆเล็ก
0: ๆไอ้เข้โขงมันลงไม่กัดไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้า
1: ขออีกทีได้ไหม
0: เด็กๆชอบเล่นกันจระเข้ขึ้นบก
1: โอ้โหตอนนี้ขึ้นเฟรมที่เท่าไหร่แล้วครับเฟรมที่4
0: ครับไปพัก15นาทีมานี่ต้องดูว่า
1: หัวยุ่งเลยสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับไปบ้านเปล่าวะเนี่ยมาในหัวยุ่งเลย
0: มันเป็นทรงผมเขา
1: ขอทรงผมเขา
0: โอ้หมูมาปีนี้นี่มามาดใหม่นะชุด
1: เป็นยังไง
0: เสื้อโต๊ด
1: เสื้อกั๊กครับ
0: กางเกงนี่แหมดูภูมิฐาน
1: ภูมิฐาน
0: เมื่อก่อนนี่หมูใส่เชิ้ตดำกั๊กดำและมีดิ้นทอง
1: โอ้โห
0: เหมือนพระเอกลิเก
1: จะเล่นมายากลไงฮะ
0: มีขอบทองด้วย
1: อ๋อแหมก็ตามสปอนเซอร์หรือเปล่า
0: แต่ว่ารู้สึกชุดนี่เขาจะมีคนตัดให้ที่เมืองไทยนี่แหละ
1: ตามสปอนเซอร์เขา
0: สนับสนุนชุดแข่งอย่างเป็นทางการ
1: แข่งแหมถ้าเหมือนกับพวกมวยไทยอ่ะมวยไทยถ้ามีกางเกงทองขิบดิ้มดิ้นทองโอ้ยพวกนี้มวยเงินแสนมวยหัวหน้าคณะมวยโปรโมเตอร
0: ์ได้ยินคลิปแล้วสยิว
1: แต่ถ้าเกิดมวยกางเกง
0: เวที
1: สีเงินสีเขียวมาไม่มีอะไรเลย
0: ปากหน้าปากข้างหน้าลุมพินีเนี่ย
1: ห่างไกลยาเสพติด
0: ยืมเวที
1: ไอ้พวกนี
0: ้ไม่มีราคา
1: เล่นตรงข้าม
0: เขาเรียกว่ามวยไม่มีหน้าเสือ
1: ไม่มีหน้าเสือไม่มีสีเสื้อไม่มีสีเสื้อ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่หมูนี่ก็ปัจจุบันก็น่าจะเป็นเท่าแก่นะเป็นกิจการสนุกเกอร์คลับอะคาเดมี่ที่เชียงใหม
1: ่
0: เปิดอยู่นั่นบ้านเมีย
1: โอ้แสดงว่าเมียเนี่ยเป็นคนเชียงใหม
0: ่เป็นคนสงขลา
1: เอ้า
0: ก็เชียงใหม
1: ่โอ้ครับผม
0: อยู่เชียงใหม่ลูกก็โตแล้วน้องบิลลีฟ
1: โอ้บิลลีฟเนี่ย I believe I can fly
0: อาร์เคลลี
1: ่
0: โอ้โหก็มีนี่ด้วยดิ I believe I can fly
1: เป็นหนังเรื่องอะไรวะที่ดาราจีนมันเล่นร
0: ู้
1: สึกว่าจะเป็นหนังเรื่อง
0: ใครอะไรจะทำทุกอย่าง
1: ไมค์ไทสันเนี่ยเล่นด้วยอะไรแฮง
0: แฮงโอเวอร
1: ์ฮะ
0: แฮงโอเวอร
1: ์แฮงโอเวอร์น่าจะใช่นะ
0: ไม่รู้
1: ที่มันไปตามเสือไปอะไรต่อมีอะไรกันน่ะ
0: ที่มาบ้านเรานะ
1: เออแล้วถ้าไอ้แก๊งนี้เมาเมื่อไหร่เนี่ยเละเทะเลย
0: ไมค์ไทสันเล่นเป็นไงแสดง
1: โอ้โหแข็งโป๊กเลย
0: แล้วแกชอบ
1: เป็นมวยเนี
0: ่
1: ย
0: แกชอบแกบอกแกแสดงดี
1: สีเสื้อแข็งมากเลยเตะต่อยเตะต่อยราคาไม่ขยับเลย
0: โอ้โหการแสดงเนี่ยเขาบอกว่าการแสดงที่ดีเนี่ยออกทางสีหน้า
1: ใช่
0: ไม่ได้สัตว์เนี่ยดูไม่รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่เหมือนพี่ละเด้เลยเวลาแสดงละคร
1: เออ
0: ไม่รู้ดีใจเสียใจ
1: เอาไปพูดงี้พี่ละแกก็เสียใจแย
0: ่พี่ละเนี่ยนะโอ้โหใครเล่นดัมมี่กับแกเนี่ยเสร็จแกทุกราย
1: ทำไมครับ
0: อ่านสีหน้าไม่ออก
1: พีระเนี่ยก็ชอบ
0: ไม่รู้แกอมอะไรอยู
1: ่เล่นสนุกเกอร์เห็นแกซึมๆอย่างนั้นนี่นะ
0: เป็นไง
1: แชร์แม้นี่ปกติน่าจะต้องหลอกนักมวยนะ
0: เออ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักมวยหลอกแชร์แม
0: ้หลอกไปเป็นเท่าแก่งานแต
1: ่งหลอกเป็นเท่าแก่บ่อยมาก
0: เฮียแม้งงเลย
1: เออเฮียแม้งงเลย
0: นะ
1: ครับผม
0: ก็พีระนี่ก็วันพูดถึงนักมวยในวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งวันเกิดมหาหมานไป
1: โอ้
0: ข้าวมันไก่
1: เออ
0: ก็50กว่าหมดแล้วครับพี่หมานนี่58แล้วมั้ง
1: อุ้ยเหรออ ื
0: ม
1: แต่ว่าสมานนี่ก็มาชกมวยก็อายุเยอะแล้วนะ
0: ก็ไฟบรรลือโลกแกนี่ก็30ปีแล้วนะ
1: โอ้โหต่อยกับฮุนโมโตกอนซาเลส
0: ครับ
1: มันที่สุดในโลก
0: จะไป
1: คือมันไม่ได้มันอย่างที่เราคิดมันแบบมันพลิกล็อกอ่ะพลิกล็อกอ่ะ
0: จะไปอยู่แล้วอ่ะโอ้โหโดน2นับแล้วก็หน้าตาปูดบวมกรรมการจะจับลอยแหล่ไม่จับแหล
1: ่โอ้โหแล้วก็
0: บิ๊กอึ๋งนี่บอกเลยวันมอลาววันมอลาวว
1: ันลาววันฮีจุก
0: อันนั้นตอนหลัง
1: เออๆอ
0: ันตอนนี้ให้สัมภาษณ์แล้ว
1: สัมภาษณ์
0: โอ้ฝรั่งนี่ถามเลยเอ้ยตอนที่โดนต่อยท้องลงไปแล้วให้ไปกรรมการนับนี่รู้สึกยังไงโอ้ฝรั่งนี่ก็ถามไม่รู้เรื่องเลย
1: โอ้โหพี่อึ๋งก็ตอบมานะแล้วพี่อึ๋ง
0: ผมจำได้ผมดูอยู่บิ๊กอึ๋งนี่แกก็หันไปถามพี่หมานนะ
1: เ
0: นี่ยเขาถามว่าตอนโดนต่อยท้องลงไปนับรู้สึกยังไงพี่หมานก็ไม่ช่วยลูกพี่เลยจุกครับ
1: มันไม่น่าถามรู้สึกยังไงเลยโอ้กูจะตายอยู่นะ
0: บิ๊กอึ๋งหันไปแบบ he was จุกฝรั่งฮะ what is จุกจะบอกสตอมมักเอกก็มันกระไรอยู
1: ่เออมันยุ่ง
0: เออมันยุ่งเหมือนยุ่งนะก็
1: อ๋อมันเกิด50กว่าแล้ว
0: สัปดาห์ที่แล้ว
1: แกยังขายข้าวมันเก่าอยู่ไหมฮะ
0: ซึ่งเหมือนจะขายอยู่นะ
1: ขายอยู่
0: ที่หมู่บ้านฟ้าลากูนมั้งแถวรังสิต
1: เออ
0: แต่หน้าบ้านแกแหละ
1: ผมก็มีอยู่2ร้านที่ผมอยากจะไปนะ
0: ไม่ได้ฮะร้านข้าวมันเก่าเนี่ย
1: ร้านข้าวมันเก่าของสมาน
0: เออ
1: แล้วก็อีกร้านนึงร้านของวีรพลสาพรม
0: แ
1: ล้วก็อยู
0: ่ชัยภูมินู่น
1: ชัยภูมิก็ไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร
0: ่บ้านแชมป์โลก
1: เออบ้านแชมป์โลก
0: ครัวแชมป์โลกอะไรประมาณนั้นนะ
1: เออไปนั่งกินนะไม่รู้จำกันได้หรือเปล่า
0: พี่พลนี่แกเป็นพ่อครัวเองด้วยนะ
1: เออ
0: แกทำเอง
1: ไม่จ้างใครเลย
0: เมียเสิร์ฟผัวทำ
1: เหรอ
0: เออ
1: เก็บโต๊ะเก็บจานแกเก็บเองหมดเลย
0: แล้วแกน่ารักนะเวลาแกโพสต์ถึงเมียอะไรแกจะเรียกพาเมียแกมาซื้อของ
1: โอ้โหพี่พลนี่เหรอไม่จ้างให้เด็กเสิร์ฟไม่มี
0: คงมีละมั้งแต่ว่าร้านพิพลเนี่อดีตแบบไอ้คนที่น็อกแกไอ้โฮชุมิฮาเซกิวะกาว่าอะไรมาหาแกถึงที่เลยนะ
1: เหรอ
0: เมื่อก่อนนี้นะนะครับก
1: ็พิพลนี่เขา
0: ดังในญี่ปุ่น
1: คือดังในญี่ปุ่นก็ถ้าเป็นนักกอล์ฟก็ประหยัดมากแสงอ่ะ
0: เป็นไง
1: เจอเวทีที่ญี่ปุ่นเนี่ย
0: ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นบ้านที่สอง
1: บ้านที่สองก็เช่นเดียววีรพลนี่ดังมากญี่ปุ่น
0: วีรพลนี่เฉพาะไอ้ซ้ายชักโครกชื่ออะไรลืมไปแล้วคนเดียวก็สี่ไฟแล้วญี่ปุ่นแต่ว่าเราต้องพักเลยครับพี
1: ่ให้เยอะพักก่อน
0: สักครู่ครับ
1: ครับ
10: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
11: สนับสนุนโดย
12: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
13: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรลัษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิงห์นีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสวังควัตวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจียนเส้นรอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำพระสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีจะอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศส่งทอดพระไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกลับพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกลับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระชาฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี
1: ้จบข่าวในพระราชสำนัก ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: มาแล้ว
3: ช่วงท้ายแล้วแป๊บเดียวเอง
4: ครับ
3: และช่วงหน้าไปไหนไม่รู้นะ
4: ช่วงหน้าไปไหน
3: ก็นี่ช่วงท้ายแล้ว
4: เอาล่ะช่วงหน้าไปแล้วไง
3: ไปแล้ว
4: ไปแล้วเลยผ่านออกนอกเฟรมไปแล้วนะฮะโอ้วันนี้นี่แฟนๆนี่คิดถึงพี่สมชายนะส่งข้อความมากันเพียบเลย
3: ถึงอีกแล้ว
4: เหรอ
3: เมื่อกี้คุยกันพี่โจย
4: เป็นไงบ้าง
3: ก็คุยเรื่องกกท.
4: ครับ
3: เลาะผู้หาสมัครผู้ว่าไง
4: เดี๋ยวผมมีปัญหากับไมค์ไมค์นี่หมดสมรรถภาพทางเพจไปแล้ว
3: ตอนนี
4: ้เหี่ยวลงไปเรื่อย
3: ๆสันไปสันมาครับ หมดเลย
4: ก็สันหาตอนนี้เริ่มสรรหาเลยไม่ต้องสรรแล้วเหลือ2คนเนี่ย
3: เหลือ2คนก็เดี๋ยวดูดิว่าทางผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อสนิทใจว่าทางการเมืองจะไม่ส่งผู้สมัครเข้าประกวดเลยเลยไม่มีเลยไม่น่าจะเป็น
4: แต่มันก็ไม่ได้แล้วสิพี่เพราะว่ากระบวนการมันไปแล้วไง
3: เขาอาจจะแบบว่าพอสรรหา2คนแล้ว
4: หรือไม่ก็ว่า
3: ไม่ครบไม่ถูกต้องยกเลิก
4: ช่วงนี้กำลังยุ่งหลายเรื่อง ไม่มีเวลา
3: ก็คงยุ่งเรื่องชั้นประถมอยู่นายกเขายุ่งเรื่องพวกชั้นประถมป.3 ป.4 ปืนอะปืนที
4: ่ผมก็โอ้โหตีความหลายชั้นเลยชั้นประถม
3: เฮ้ยคนมีปืนเนี่ยนะ
4: ครับ
3: ผมว่าเขาซื้อมาเนี่ยเพื่อหนึ่งสะสมเท่โก้เก๋อะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันดับแรกของปืนมันคือการป้องกันทรัพย์สินป้องกันครอบครัว
4: ครับ
3: แล้วคนสมัยนี้เนี่ยขับรถไปต่างจังหวัดหรือขับรถออกจากบ้านเนี่ยมันเจออะไรแปลก
4: พร้อมเจออันตรายได้ตลอดเวลา
3: มันมีอะไรแปลกๆเยอะแต่ว่ามีไว้อุ่นใจ
4: ครับ
3: มีไว้ไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี
4: เออคือมันเป็นสิ่งของที่มีไว้เพื่อไม่อยากใช้
3: ไม่ใช้
4: เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนถังดับเพลิง
3: ใช
4: ่มีไว้เพื่อไม่อยากใช
3: ้แล้ว ต้องซดน้ำอุ่นหน่อย
4: เออครับ
3: เมื่อกี้พูดมากไปนิดนึง
4: นี่ก็ไอน้อยลงเยอะแล้วนะผมรู้สึกว่า
3: ก็หมอบอกแม่ไม่เคยอายเลยเดี๋ยวนี้หน้าด้านจริงเลย
4: กลัวอย่างกันนะ
3: เพราะว่าเนี่ยแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างนี้คุณโจรสบายเลย
4: คือแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันในแง่กฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่คือบ้านเราอ่ะมีใบอนุญาตพกพาก็ไม่ได้หมายความว่าค
3: ุ
4: ณ
3: ได
4: ้พกได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเอาแมกกาซีนบรรจุกระสุนเสียบไว้ใน
3: ปืนไม่ได้ไม่สามารถจะขึ้นลำกล้องกระสุนไว้ในลังเพลิงได
4: ้คือถ้าคุณมีกระสุนในลังเพลิงหรือมีกระสุนในแมกกาซีนแล้วประกอบพร้อมยิงเนี่ยก็ผิดกฎหมายอยู่ดี
3: ถึงแม้ว่าจะแยกพกก็ผิดแต่ว่าผิดน้อยหน่อย
4: อ
3: าจจะเอาหัวไว้ข้างหน้าหางไว้ข้างหลัง
4: เหมือนเพื่อนผมเคยโดนเรียกตำรวจแล้วค้นเจอปืนในเก๊ะก็หากระสุนใหญ่เลยหาแมกกาซีนอยู่ในเก๊ะหน้าอยู่ที่คนขับไหมอะไรไหมเพราะถ้าอยู่ไม่เกิดในรัศมีที่พร้อมจะหยิบใช้งานเนี่ย
3: เพื่อมได
4: ้โดนทันทีแต่ว่าเพื่อนผมมันเก็บไว้กระโปรงหลังรถถือว่าไม่พร้อมแล้วเพื่อนผมมันรู้กฎหมายมันก็เลยเถียงกัน
3: ใส่ไว้ในยางอะไร
4: โอ้โหลวงยาง
3: จะพกไปทำแปะอะไรวะ
4: อะไรเงี้ยเจอโจรปืนเฟี้ยงอะไรก็ได้
3: แล้วคือโจรเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยผมว่าหลายคนรู้นะถ้าโจรเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยไม่มีปืนหรอก
4: ครับ
3: ก็ย่องเบาวิชาตัวเบาเป็นเลิศ
4: อ
3: ะไรเงี้ยอยู่เขาเข้ามาแล้วคุณไปยิงเขาตายเนี่ยคุณก็ติดคุกนะ
4: คนเป็นเจ้าของบ้านบางทีไม่รู้นะพี่ว่าเข้ามามีไม่รู้
3: ถ้าเกิดคือเรามีปืนเราต้องรู้กฎหมาย
4: ถูกต้อง
3: อันดับแรกเนี่ยยังไงแต่ถ้าเกิดเขามีปืนเนี่ย เข้ามายังยิงไม่ได้เลยเราก็ต้องเอ้ยอย่าเข้ามานะ
4: ครู
3: อย่าเข้ามานะ
4: เขาถึงบอกว่านัดเดียวเนี่ยถือว่าป้องกันตัว
3: แล้
4: วสองนัดเนี่ยคือพยายามฆ่า
3: บ้านผมมีปืนนะไอ้ถ้าโจรมันยังย่ามใจยังเข้ามาอีกถ้าเข้ามาผมยิงนะ
4: เ
3: ออจะเข้ามายิงแล้วมันยังเดินเดินมาอีกแล้วก็
4: ก็ปั้งเข้าไป
3: ปั้งเข้าไปอย่าไปยิงขึ้นฟ้ายิงลงดินก็ได้
4: เ
3: พราะขึ้นฟ้าเดี๋ยวไปลั่นไปโดนกระบาลมันตายหายยุ่ง
4: ตาย5ตาย6
3: ตาย7
4: ครับผม
3: อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคนไม่เคยยิงปืนน่ะยิงขึ้นฟ้ามันสะบัดได
4: ้
3: อะไรประมาณเนี้ยยิงกันไว้ลูกก่อน
4: ผมยังเมื่อก่อนเนี่ยผมยังเคยนึกเลยนะพี่ว่าบ้านเราเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศมันมีไหมนะแต่บ้านเราอ่ะตอนที่ผมไปจะโอนปืนให้พี่อย่างเงี้ยตอนที่ผมขายปืนให้พี่ปืนห้ามพกนะเด็ด
3: ไม่พกแล้วหนักจะตายหนักจะตาย6
4: สวิตใช่ไหมโอ้โหกระบอกก็มี7-8โลนะกระบอกแล้วโคตรหนักเลยขายปืนให้พี่สมใจไปแล้วสบายผมแล้ว
3: ก็
4: ปืนพ่อเงินเข้าผมมรดก
3: แล้วยองไม่คิดจะคิดจะซื้อคืนไปมั้งเหรอ
4: เอาไปทำอะไรอ่ะเอาไว้บ้านแม่ผมก็ใช้ไม่เป็นโจรมาเอาปืนเฟี้ยง
3: ถ้าเกิดรัฐบาลเขาเรียกปืนที่มีในครอบครองคืนเนี่ยนะผมเอานะ
4: เอาก็จ่ายค่าชดเชยมา
3: จ่ายมา
4: จ่ายมา
3: โอ้โห
4: คือผมยังตอนที่ผมขายปืนให้พี่แล้วผมต้องไปเดินเรื่องโอนทำเรื่องโอนอะไรเงี้ยนะมันก็มีคนมาแบบว่าทำเรื่องทำใบครอบครองอ่ะพูดง่ายๆบอกพวกเนี้ยก็นั่งคุยกันพวกเพิ่งซื้อปืนมาใหม่นู่นนี
3: ่
4: ผมก็เลยถามเล่นๆว่านี่ต้องทำยังไงมั่งอะครับอะไรเงี้ยเขาบอกมาเนี่ยก็มาถึงก็เนี่ยพอได้ปืนมาก็ร้านก็ทำทะเบียนแล้วก็ออกใบป.สามป.สี่
3: ป.สามป.สี
4: ่แค่นั้นเลย
3: แค่นั้นแหละแล้วก
4: ็แต่ว่าบ้านเรามันไม่มีการผมว่าคนพกปืนมันต้องมี EQ อ่ะบ้านเราไม่มีการทดสอบอะไรเรื่องนี้
3: ใช่
4: คือแค่คุณมีปืนแล้วคุณลงทะเบียน
3: ใช่
4: มีใบพกพาก็คือจบ
3: ใช่
4: แต่มันไม่มีการทดสอบ EQ
3: มันต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมด้วย
4: ประมาณนั้นอ่ะ
3: ไม่ใช่แบบพกไปแต่ว่าส่วนมากคนไม่รับผิดชอบเนี่ยปืนเถื่อนนั่นแหละส่วนใหญ่อะ
4: คือมันขั้นตอนบ้านเรามันไม่ละเอียด
3: ที่มายิงเนี่ย
4: สำหรับเรื่องพวกเนี้ย
3: ปืนเถื่อนไม่ปืนเถื่อนก็ปืนผิดมือไปแฮปของคนอื่นมายิงเขาอะไรเงี้ยใช่ไหม
4: ผมนี่นึกถึงเพลงนี่เลยฝนธนสุนทร
3: ฝนร้องว่า
4: ใครมีปืนเถื่อนช่วยขายให้ฉันหน่อยนะ
3: เอา
4: จริงนะจ๊ะ
3: เหรอ
4: จะยิงทิ้งเนี่ยผู้ชาย
3: อ๋อคุณฝน
4: ผมไม่ชอบโคตรชอบคนแต่งเพลงนี่เลย
3: เออ
4: ใครมีปืนเถื่อนจะไปยิงผู้ชายขายให้หน่อยโอ้โหโคตรดุ
3: ดังมากเลยนะเพลงนี
4: ้ไม่รู้เหมือนกันเคยได้ยินใน YouTube
3: ครับผม
4: ครับผมก็นั่นแหละผมว่าเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะแต่ผมว่าเดี๋ยวสักพักก็คงซาๆไปแล้วเรื่องนี้ก็กลับไปปกติเหมือนเดิม
3: ก็น่าจะซาแหละครับเพราะว่า

0: รู้สึกท่านนายกท่านไม่ถูกกับปืน
1: มัน
0: แล้วก็รู้หรือเปล่าว่า
1: เนี่ยท่านก็มี
0: รัฐบาลแม่พักของท่านเนี่ยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยหรืออะไรต่างๆแม่อนุญาตปืนเนี่ยเข้ามาขายเนี่ยหลายปีมากแล้ว
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยก็ปืนคงค้างแล้วอาจจะเป็นปืนแบบพวกปืนข้าราชการซื้อผ่อนอะไรพวกนี้นะประมาณลักษณะอย่างนั้น
1: คือเปิดกว้างบ้านเราอ่ะมันเปิดให้ครอบครองแต่ไม่คัดคนครอบครอง
0: เอาเงี้ยต้องคัดหน่อย
1: เออไม่คัดกรองคนครอบครอง
0: ผมก็พร้อมนะจะเรียกผมไปคัดเนี่ยว่าเออคุณสมชาย
1: ตอนนี
0: ้คุณโมโหเนี่ยคุณจะทำยังไง
1: มันต้องมีวิธีการคัดกรองหน่อยนึง
0: หนึ่งเอาหินปาสองเอามีดเขี้ยง
1: ด่าแม่มัน
0: ด่าแม่มันสามยิง
1: ละอ้าว
0: อะไรเงี้ยนะก็มีให้ส่วนมากไอ้คนมันก็ตอบได้หมด
1: ผมว่ามันผมว่าในทางการแพทย์อ่ะมันมีวิธีมันมีแบบฝึกหัดที่ทดสอบอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้ว
0: เอ
1: ามาใช้ประกอบสักหน่อยนึงก็ยัง
0: แต่บททดสอบดีๆนะไอ้บททดสอบโง่ๆทำอะไรแบบโอ้จะทดสอบทำไมวะอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์ตรงไหนวะ
1: ทดสอบ EQ ทางการแพทย์มีอยู่แล้ว
0: เอามา
1: ประกอบในการพิจารณาในการครอบครองปืนสักหน่อยนึง
0: อ
1: ะไรเงี้ยนะไม่ใช่ใครก็มีปืนได้
0: ก็เช่นเดียวกับคนขับรถอ่ะคือมันจะต้องมีการดูเรื่องของ EQ หน่อยนึง
1: ครับ
0: รถเนี่ยคล้ายกันนั่นแหละใช่ป่ะ
1: บางทีบ้านเราก็ง่ายไปหน่อยฮะเรื่องพวกนี้
0: แล้วบางทีก็
1: นี่ขนาดขั้นตอนน้อยยังแบบบางทีนี่โอ้โหกว่าจะรู้เรื่องกัน
0: เพราะว่าคนที่มีปืนและมีทะเบียนเนี่ยไม่เคยทำผิดหรอกเพราะเขารู้ว่ามันติดคุก
1: ครับ
0: คือปืนมีทะเบียนมันบอกตัวตนได้ว่าใครติดคุกแน่แน่ใช่ไหมขนาดร้านทองโอ้โห
1: สมมติปืนพี่มีทะเบียนผมเอาปืนพี่ไปยิงคนอื่นตายพี่โดนด้วย
0: พี่ก็ต้องถูกเรียกไปสอบ
1: ครับ
0: ทำข้อสอบสองหน้าแล้วก็ห้ามลอกกันด้วย
1: เหร
0: อ
1: ส่งโพยได้ไหม อ
0: ะไรประมาณนี้ก็ต้องถูกเรียกไปสอบอะยกเว้นคุณจะแจ้งก่อนว่าปืนผมหาย
1: ผมว่าไอการที่จะแบบว่าไม่ให้พกไม่ให้มีในบ้านอะไรเงี้ย
0: ผมว่าม
1: ัน
0: คน
1: ปลายเหตุไปหน่อยนะผมว่า
0: คนที่พกปืนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: คน60ไปแล้วเนี่ย มีการพกปืนเยอะเพราะคน60ไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีแรงไปต่อสู้หรอกลงมาเจอรถปาดหน้า
1: ครับ
0: ยั่วมาต่อยมาอะไรเงี้ย
1: เ
0: ขาไม่มีแรงต่อสู้หรอก
1: เออ
0: ใช่ป่ะเขาก็ต้องพกแบบ
1: ป้อง
0: ใจอ่ะแต่ว่าถ้าจะยิงอ่ะก็อีกเรื่องก็ติดคุกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้หนักอ่ะ
1: นี่ไปแถวบ้านผมแถวเพชรบุรีนี่โอ้โหยึดกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะ
0: แล้วถ้าเกิดไม่ยิงเลย
1: ครับ
0: โอ้โหโดนซ้อมตายอย่างเงี้ยแล้วทำไงอ่ะใช่ไหมเข้าโจรเข้าบ้านเงี้ยโดนยิงตายเจ้าบ้านโดนยิงตายทำไง
1: คือบางทีกฎมันก็พูดยากนะพี่บางทีกฎหมายมันก็ขีดกรอบเอาไว้ในระดับที่ไม่ล้ำเส้นของความละเมิดสิทธิแต่ในบางทีบางเหตุการณ์เนี่ยมันไม่เข้ากรอบกฎหมายนี่มันก็พูดยากอ่ะ
0: บางทีมันอยู่ที่เจตนา
1: เหตุการณ์มันเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยนะ
0: ความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
1: อ้าวครูปิชาพอดีมาเมืองการเดี๋ยวว่าเดือนหน้าจะไปเมืองการอีกรอบนึง
0: ไปหาพี่เหรียญเหรอ
1: ติดใจหมอชู
0: หมอโอ้โหหมอชูกินไม่เบื่อเลยนะแต่ผมอยากไปกินไอ้ตรงชามอะ
1: อะไรอะ
0: ร้าน
1: อ๋อครัวคุณน้อยเหรอ
0: ครัวคุณน้อย
1: ผมเพิ่งไปซัดกะเพราไก่มาสองกล่องวันก่อน
0: โอ้กินแล้วให้ตัดขาอะไรนะไอ้ของหวานเขาลอดช่องสิงคโปร์เรียกอะไรนะ
1: นั่นในเมือง
0: เพชรบุรีเรียกอะไรนะ
1: โอทึงโอทึง
0: เฮ้ยแต่ร้าน
1: เหมือน
0: น้อยก็มี
1: โอทึงโอทึงคือโอทึงเป็นชื่อขนมอันนี้ไม่ใช่ชื่อร้าน
0: โอทึง
1: โอทึงคือน้ำตาลเคี้ยวสีดำๆน่ะเรียกโอทึง
0: แล้วลาดไปในลอดช่องสิงคโปร์ใช่ไหมตรงนี้โอ้โหมันหวาน
1: ก็ถึงมีเพลงไงพี่เพชรบุรีต้านเมืองเพชรมันหวานแสบใจแสบปุ้งเชียวแหละ
0: แล้วพอเรากิน
1: กว่าจะได้หมดเหงื่อในกายไปร้ายแม
0: ่พอเรากินอาหารเผ็ดๆร้านครูน้อยใช่ไหม
1: ครัวคุณน้อย
0: ครัวคุณน้อย
1: แกบอกไม่เคยสอบครูเหมือนกัน
0: โอ้โหแกน่าจะอยู่ชุดนี้เนี่ยชุดที่ได้ทีง 4-5,000 คน
1: อะอะไรอะ
0: ไออาหารที่ขึ้น
1: ไม่ใช่โกงสอบ
0: อาหารที่ขึ้นชื่อของครัวคุณน้อยเนี่ยอะไรนะ
1: กะเพรานรก
0: กะเพรานรกผมไม่เอาก
1: ินไม่ได
0: ้เผ็ดชิบเป่ง
1: เหมือนไปแกงป่าหมอชูแกงป่าเมืองการเนี่ยถ้าคุณกินเผ็ดไม่เก่งเนี่ยรบกวนสั่งเผ็ดน้อยนะ
0: ผมไม่เผ็ดเลย
1: เผ็ดธรรมดาเนี่ยคุณหูระเบิดบอกก่อน

0: ไตขึ้นอีกก็บอกให้กินนมอะไรก็ได้ที่เป็นนม
1: โอ้ย
0: ส่วนผสมของนม
1: ตอนม
0: ัน
1: ผิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรช่วยได้แล้ว
0: นั่นเองมันหาไม่เจอสิ
1: เออ
0: มัน
1: นมมันนมอะไรอย่างเงี้ย
0: ยกเว้นไปกับเมีย
1: อะไรอีกเออปากาเมียมันต้องมีอยู่แล้วอีกอันนึงอะไรนะที่ผมชอบกินเนี่ยร้านโคคุณน้อยเนี่ยไอ้ผัดอะไรนะผัด
0: ดอกแครกะปิ
1: อื
0: มโอ้โหเฮ้ยผัดพุ่นละหิว
1: ดอกแครกะปิเนี่ย
0: ชาม
1: สุดยอดเลย
0: ชามชาม
1: ชามต้องไปชามนะชะอมมาฮะ
0: ชะอมก็ทอดไข
1: ่อ่
0: ะ
1: เออ
0: เฮ้ยอ้าวก็พูดไปได้ประมาณ3ข่าวฮะวันนี้ก็
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวไปต่อข้อความดีกว่าพี่เดี๋ยวไม่ทัน
1: เพราะรายการหน้านี่เขามาครบหมดแล้วเนี่ย
0: มารอแล้ว
1: มารอแล้ว
0: มาไล่แล้ว
1: ให้เขาเข้ามาเลยดีกว่าเราจะได้กลับเลย
0: ภรรยาดำไม่ขยับลุงหยองพี่ตูครับอาร์มซ่าบอกนักเตะคนไหนชอบตักบาตรช่วงออกพรรษาตอบเทโวชาโลบา
1: โอ้โหแหมนี่มันบุญหนักสักใหญ่จริงเลย
0: เจอเขาได้ตอนออกพรรษาเท่านั้นข้าวสารอาหารแห้งปีนี้ไม่มาวันนี้เพราะวันแม่อ๋อบีนี่ไม่มาวันนี้เพราะวันแม่หรือหลบเพียสมครับ
1: บีเขาพาครอบครัวไปเที่ยว
0: พาลูกไปเที่ยววันแม่
1: พาแม่ไปเที่ยววันลูกเอ้ย พาเมียไปเที่ยววันแม่เพราะคุณ
0: เมียไม่ได้ไปด้วยเมียอยู่บ้าน
1: คุณแม่ของบีเนี่ยแกเสียชีวิตไปนานแล้ว
0: ครับ
1: อ๋อเมียอยู่บ้าน
0: ไม่รู
1: ้โอ้บีมันเซฟน่าดูเลย
0: เซฟอ่ะพาลูกไปเที่ยววันแม
1: ่ลูกพาไป
0: บอก FC คุณสมชายครับ
1: ครับ
0: เฮียสมตอนเที่ยงเบรกพี่หลิมหมิงหน้าดูครับแกนินทาหยองไหลใหญ่เลยฉายาใหม่หยองโลกสวย
1: เบรกเรื่องอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ถามแกไอ้ที่แถลงข่าวหาเจอแล้วแล้วแกก็ไม่บอกว่าหาเจอ อ่านว่าอะไร
0: อ๋อเอ็มสเฟียเนี่ยแหละ
1: เอ็มสเฟีย
0: พี่สมผมมีอยู่2กระบอกครับต้องไปรายงานตัวไหมกระบอกเป็นข้าวเหนียวดำทั้ง2กระบอกเลย
1: โอ้โหแล้วก็ยัดใส่ไว้ในเป้ากางเกงนะฮะ
0: พี่เป็นเหมือนผมไหมเวลากินข้าวหลามผมไม่กินในตรงข้าวเหนียวกินตักแต่หน้ากะทิ
1: ผมเมื่อก่อนผมเป็นงั้น
0: โดดแม่ตี
1: แต่ว่าไอ้ข้าวหลามหนองมนเนี่ยนะหนองมนเนี่ยตักข้างหน้าไม่ไหว
0: ทำไม
1: ถ้าเป็นข้าวหลามธรรมดา
0: เออ
1: นั้นพอได้
0: ถ้าเป็นข้าวหลามช็อต
1: อย่างนั้นหนองมนโอ้โหข้างหน้านี่มันผ่านด่านข้างหน้าไปได้นี่ต้องเก่งมากเบาหวานต้องไม่มี แต่ถ้าเป็นข้าวหลามเผาไอ้กระบอกยาวนะโอ้ข้างหน้าจะมีไส้ถั่วดำไส้กะทิไส้อะไรเงี้ยอร่อย
0: มีเพื่อนผมอะชอบกินข้าวหลามตรงที่มันเป็นเยื่อไผ
1: ่ผมก็ชอบ
0: ขีกเป็นเยื่อไผ่วันนั้นนั่งเคี้ยวตุ้ยๆบอกอ้าวไม่กินข้าวไม่กินกะทิชอบกินตรงนี้
1: ตรงนี้เยื่อไผ่มันนุ่มอร่อย
0: อร่อยนะยองขอข่าวร่ำรวยรุ่งเรืองเอมงหน่อยเป็นไงอ้าวว
1: ันนี้เอมงแกร้องเพลงแม่นี้มีบุญคุณนันใหญ่หลวงเลยร้องดีกว่าหลี่หมิงแต่เด็กๆก็คือร้องตามภาษาเด็กนะ
0: ครับ
1: อาจจะมีวนผิดบ้างวนถูกบ้างแต่ได้ใจความว่าร้องเพลงวันแม
0: ่ถูกคีย์ว่ะเจ
1: ๊โอ้โหซอนี่ร้องเลย
0: เหรออ
1: ืม
0: ไงหยองกล่าวว่าบีไม่ค่อยเข้ามาจัดปรากฏพี่บีมาตลอดไม่พอใจเหรอโอ้โหไม่พอใจเลยผมดีแฮปปี้เลย
1: เออ
0: รายการคุณผู้ฟังเนี่ยต้อง
1: เจ๊แกไปแต่งเรื่อง
0: เหรออ
1: ืมไอผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ต้องเอาหอมหมกไปแกด้วย
0: โอ้โหผมดีวีเวลาไปตะแลแตะแตะตอนเย็นกับผมตามเรื่องตามราว
1: เออมันก็นะ
0: เออ
1: คนเราพอมันลืมตาอ้าปากได้มันอยากมีเวลาเป็นส่วนตัว
0: อุ๊ยเอ้ยแต่ผมยังไม่ค่อยลืมตาอ้าปากเท่าไหร่นะ
1: โอ้โหรายการแน่นขนาดนี้ผมไม่ลืมตาอ้าปาก
0: โอ้ตอนปิดฤดูกาลนี่ก็นอนกระสับกระส่ายเหมือนกัน
1: อืมเป็นเหมือนกันทุกคน
0: ครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองขอวลีเด็ดก่อนช็อกของแลมโบ้รัตนพลหน่อย
1: อ๋อแลมโบ้ก็ย่าโมออก
0: ศึกใช้โยย่าโมออกศึก
1: เออ
0: นาเชียนนี่ต้องเอาไมค์ไปจ่อให้แกพูดด้วยนะ
1: เออใช้โยย่าโมออกศึก
0: ครับสมจิตกับซ้อเนี่ยใครเหนียวกว่ากันฮะ
1: สมจิตนี่มันเหนียวทุกด้าน
0: เหรอ
1: เออแต่ซ้อนี่แกยังมีรูให้เจาะได
0: ้เอาว่าพิจิตต่อ 11-8
1: 7-4 แล้วกันสมจิตเหนียวกว่าวิจารณ์เหนียวกว่า
0: เหรอ
1: เออ
0: เอาดีๆนะ
1: สมจิตวิจารณ์เหนียวซ้อนี่แกจะมีจุดแบบตกทองอ่ะ
0: เหรอ
1: คนมาตกทองกับ
0: มีท้องเปาะบางส่วน
1: ท้องปอดบางส่วนแล้วก็คนสายโทรมาแล้ว สวัสดีเป็นยังไงสบายดี
0: อยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ไปเปิดการ์ดให้เขาต่อย
1: อ๊อดสมหวังใช่ไหม
0: เรียบร้อย
1: แล้วก็โทรมานะที่เล่าค่ะ

0: ั้งไว้นะ
1: เออ
0: พออีกวันพออีกปีที่2เนี่ย
1: ตัวเอก
0: เฮ้ยสมชายเอ๊ออสสมหวังนี่นะมันยังไงวะ
1: โทรมา
0: โทรมายืมตังค์อ้วก
1: โอ้พี่ออสร้านใหญ่โตระดับแบบ
0: ผมก็เลยบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแล้วเขาไม่เคยพูดกับผมว่าพี่ออสเนี่ยชวนไปทำบุญ
1: ครับ
0: เขาติดต่อโดยตรงเลยเขาไม่ชวนผมเลยผมก็ไม่รู้ความไง
1: ทั้งที่พี่ออสเนี่ยสนิทกับพี่มากกว่าพี่เอก
0: ผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าโทรไปถามพี่ออสบอกผมไม่เคยโทรชวนหลี่หมิงไปทำบุญการศึกษา
1: เรียบร้อยเท่านั้นเองถึงได้รู้ว่าโดนมิดเขาแล้ว
0: 2-3 ปีอ่ะเต็ม
1: ครับ
0: ไม่อยากจะเล่าต่อเชิญตอบคำถามดีกว่า
1: เดี๋ยวไว้มีเวลาจะมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟัง
0: อุ๊ยโอ้นี่พอสุเทพเนี่ย
1: บุกมุกป.3 ป.4 หนูคิดเหมือนจันสมชายเลยค่ะแต่ไม่กล้าเล่นกลัวนักเตะคนไหนเป็นญาตินักวิทยาศาสตร์ตอบอดัมนิวตันอดัมบอตันนะส่วนทาง Facebook นะครับ
0: ครับ
1: คุณสกายแมนสวัสดีคุณอะไรเนี่ยลอเยอร์เหรอสวัสดีครับนะคุณพยนต์บอกพี่สมวันนี้เล่นซ้อมหมิงเยอะๆเลยครับเมื่อวานนี้ซ้อคุณบีเล่นพี่สมเยอะเลย
0: โอ้นี่เนี่ยผมมาชมหลี่หมิงอย่างเดียว
1: เ
0: ลยนะฮะ
1: นี่นะเพื่อนแท้
0: เพื่อนแท้
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณเผลอแล้วกัน
1: คุณจงอะไรเนี่ยนะกิติภพบอกว่าดีครับนะคุณวิยาบอกตอนนี้เสียล็อตโซ่เป็นไงบ้างฮะอัปเดตหน่อย
0: ไม่รู้เกลแกยังถ้ามีชีวิตอยู่ก็อายุเยอะแล้ว
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสนี่จะไปกราบแกงามๆสักทีตั้งแต่วางอกถึงวางขาเลย
1: ลูดลงมาเลย
0: ลูดเลย
1: คุณใหญ่ว่าลงบอกน้องหยองดูสปาร์ตาคัสหรือยังไม่ดูเลยฮะโอดิซี่ก็ยังไม่ได้ดู
0: ครับ
1: คุณยาบอกหลังจากรายการแนะนำให้ไปกินต้มเลือดหมูร้อนๆครับอย่าไปจิบน้ำแก้หวยนะครับเป็นห่วงสุขภาพพี่มา
0: ขอบคุณมาก
1: พี่โอบอกอุ๊ยวันนี้พี่สมไม่ไอเลย
0: โอ้ก็
1: อากาศไม่หนาว
0: อากาศไม่หนาว
1: คุณภควัตสวัสดีพี่เปิ้ลบอกลุงสมไม่ไอแล้วเย่นะคุณกมลบอก2ปีแก๊กเดียวครับเดี๋ยวเหลือโทษต่ำปีก็กลับบ้านแล้วอ่ะไม่ต้องพี่มานัก
0: เวลาติดคุกเวลาอยู่โดนบังคับเนี่ยมันนาน
1: แต่ว่าก็ไม่ติดเต็มเวลาเนี่ยก็ยังถือว่าดี
0: ก็มันนานน่ะเหมือนผมเป็นทหารเกณฑ์อ่ะ
1: ครับ
0: ฝึก 2-3 เดือนโอ้โห
1: นาน
0: เหมือนฝึกเป็นปีวะ
1: เ
0: พราะมันโดนบังคับไงออกไปไหนไม่ได้อะไร
1: นักสู้ม.3 ครับบอกจานไหวไหมสบายคุณนันอาร์ตบอกเฮ้ยพี่สมครับซอหมิงกับพี่บีเนี่ยมีปมอะไรกับป๋ามาก่อนเปล่าได้ยินแกชื่นชมป๋าบ่อยมากเลย
0: โอ้แกไม่รู้จะเล่นอะไรมั้ง
1: ครับ
0: ยอกหมด
1: เหรอยองทำไมเพลงเข้าเวรรอผมร้องเป็นยอยักษ์หมดเลยโอ้โหเราเป็นยอยักษ์นี่ออกอากาศไม่ได้เลยนะเพลงเนี้ย
0: นะ
1: ก่อนเคยช้ำใจอยากได้เพชรเนี่ยโอ้โห
0: เข้าเวรรอ
1: เราเป็นยอยักษ์ในบันได
0: กลางดงควันปืน
1: ไม่ใช่ไ
0: ม่ใช่เพลงนี้เหรอฮะ
1: นั่นมันอะไรนะอะไรเพชรโพไทยอะไรไม่ใช
0: ่เพชรโพผัดไทยไง
1: ยองถ้าจัดรายการเสร็จขึ้นรถกลับแล้วซ้อมหมิงมาประตูซ้ายพอเจ๋งมาทางขวายองจะตัดสินใจยังไงเหยียบคันเร่งออกไปเลยฮะ
0: อีเจ็กตัวเองออกไปเลย
1: กดปุ่มอีเจ็กเลยทาง YouTube นะฮะบอกว่าคุณพี่เมียเปิดวันจันทร์เป็นพี่บียองได้ไหมพอดูบอลจริงๆไม่ได้ดูไฮไลท์อ้าวจะได้มาสรุปได้โหทุกคนนี่ต่างซื้อแพ็คเกจโมโนหมดแล้ว
0: ผมเนี่ยซื้อแล้วสบายใจเพราะซื้อตามบอลโลก
1: ดูพรีเมียร์ลีกไหม
0: ไม่ดูไฮไลท
1: ์วันนี้หยองกลับมาทวงบัลลังก์ต้องหยองป๋าสมเท่านั้นเหร
0: อ
1: สวัสดีคุณหยองพี่สมชายครับเช้านี้คุณเจ๋งบอกจะกลับมาจันนินทารอหยองใบเขียวอยู
0: ่
1: ผมตามแกทีไรแกบอกถามคุณนุ่นก่อนทุกที
0: ลีลาแกเยอะ
1: ขอพี่พักผ่อนบ้างพี่สมชายหายหรือยังครับซ้อมหมิงคอยดูอยู
0: ่ซ้อมหมิงแกก็ใจดีนะเวลาจัดๆอยู่แกก็ช่วยอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ให้จัดเต็มชั่วโมง
1: แต่ว่าระหว่างที่จัดอยู่เนี่ยแก
0: สาเล่เลย แกก็ช่วยยังไงไม่รู้นะฮะ
1: รายการมวยดีๆเอาแมตช์มวยเก่าๆทาง YouTube เสียงบรรยายไทยมีแนะนำไหม
0: นี่ไงยอมมันพลาดอยู่เนี่ยครับ
1: โอ้โหผมไม่ได้ทำมาเป็นปีแล้วฮะ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้เพียบเลยนะ
0: ห
1: ลายเพจเลยหลายเพจเลยน้ำมันขึ้นรวยไม่ไหวแล้วครับเมซันเมาส์แน่จริงมาโอ้โหผมก็เผลออ่านไปแต่เยอะเลยเดี๋ยวนี้หยองจัดคิวไม่ค่อยดีครับอ้าวไม่ได้เคยเป็นคนจัดคิวเลยฮะเก๋จัดผมมีหน้าที่ประสาน
0: โอ้โหเขาส่งเรื่องมาให้ดูถึงพอสุเทพเลยเจ
1: ้สวัสดีครับนะวันนี้เสพโลโซเสกโลโซครับมาโคราชห้างแตกเลยครับ
0: โอ้โห
1: น้าสมพูดเข้ารายการเหมือนพี่สุเทพหน่อย
0: ยังไงล่ะ
1: 20:30 น.17 วินาที

0: วันขึ้น8ค่ำอะไรก็ว่าไปคิดว่าราคาทองตอนนี้น่าสนใจครับลงทันไหมซื้อมาสะสมสักปีบแกบอก
1: ตอนนี้ทองมันขึ้นอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยตอนเมื่อสงครามใหม่ๆนะ
0: ม
1: ันขึ้นไปเยอะเออ
0: แต่ว่าหมดเวลาแล้วครับพี่โอ้โห
1: แม่จะมาวิเคราะห์ทองให้ฟังซะหน่อยนึง
0: นี่เลยพอสมควรกันนะขออภัยนะครับอ่านไม่ทันอีกแล้วครับท่านนี่ขนาดเผื่อไว้10กว่านาทีแล้วนะ
1: เราก็มัวไปโม้เรื่องอื่นเยอะ
0: อ้าวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะ
1: ครับผม
0: พรุ่งนี้ก็จะเป็นใครก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
1: หาคนแทนให้ด้วย
0: เอ้านี่เลยข้างหน้านี
1: ่ก
0: ็นั่งอยู่เนี่ย
1: พี่โจ
0: อ่ะไปดีกว่าพี
1: ่สวัสดีครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: ีตาร์นานเถอะ2:37 PM สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก้าเกมครับประจำวันพุธวันนี้12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอยู่กับเรานะครับผมคมบันทิคมบุกลวนแล้วก็พี่โจอี้พลชาเก่งระดมกิจครับผม
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับโจคมมาแล้วนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ
0: ครับ
1: อธิคมแล้วก็โจอี้ก็ไปทำหน้าที่ลูกกตัญญูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในวันนี
0: ้
1: ไปทำอะไรมาแล้วหรือยังกับ
0: ก
1: ิน
0: ข้าวกินกับข้าวที่แม่ทำโอ้เมื่อเช้าแม่ผมตื่นมานี่ก็คือแบบว่าทำกับข้าวกินแต่เช้าเลยแล้วก็เป็นกับข้าวง่ายๆที่มีแต่แม่เราที่ทำแล้ว
1: จะอร่อย
0: ก็คือพวกแบบน้ำพริกปลาทูต้มจืดมันละยัดไส้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเบสิกแต่ผมว่าเป็นกับข้าวที่ต้องกินของแม่มันถึงจะอร่อยอะไรเงี้ย
1: กับข้าวบางอย่างเนี่ยนะบางทีเป็นมื้อพิเศษของเราเลยนะในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะ
0: ถึ
1: งว่าวันนี้ไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนบอกกลับบ้านบอกทำไมอ่ะแม่ทำกับข้าวบอกอะไรทำอะไรน้ำพริกปลาทูบอกแล้วมันพิเศษยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: แม่
1: บอกว่าก็เพราะว่าคือน้ำพริกปลาทูนี่มันก็มีกับข้าวมันต้องเตรียมการหลายอย่าง
0: ใช
1: ่ปลาทูมีผักมีโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมไว้เยอะอ่ะถือว่าเป็นมื้อพิเศษของเราแบบนี้แล้วกันแล้วก็กินที่อื่นก็ไม่เหมือนกับที่บ้านทำแบบนั้นนะครับ
0: เดี๋ยววันนี้กินก็รู้สึกกินไปเค็มเน
1: า
0: ะเค็มแต่ว่าก็กิน
1: เออแต่เป็นเรื่องจริงนะคือเดิมที่เราเด็กๆมาเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยทำกับข้าวอร่อยที่สุดสำหรับเราถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะเรากินมาตั้งแต่เด็กๆแต่พอคุณอายุมากขึ้นเนี่ยคุณอายุสัก50แล้วเนี่ยนะครับคุณแม่นี่80กว่าแล้วแบบนี้นะคุณจะพบว่าแม่ทำอาหารไม่เหมือนเดิม
0: จริงๆๆ
1: เปลี่ยนไปเนื่องจากว่าแม่เราแก่แล้วนะครับการกะระยะการคำนวณสัดส่วนต่างๆเนี่ย
0: ไม่
1: ผิดพลาดไป
0: แล้วของแม่ผมอ่ะแม่ผมเป็นคนกินมังสวิรัต
1: เออ
0: นั่นหมายว่าเขาก็จะไม่ชิมพี่นึกภาพว่าเวลาเขาทำกับข้าวถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเขายังชิมแต่เดี๋ยวเขาไม่ชิมแล้วทีนี้เขาจังหวะช่างตวงวัดเนี่ย
1: เออ
0: มันจะไม่ได้บาลานซ์ละ
1: ใช่
0: นะครับผมเคยถามเขาว่าเคยบอกถึงแบบว่าถ้าคือทำกินเองไปเลยไม่ต้องทำให้ผมก็ได้ไม่ได้รังเกียจแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็คือก็รู้ว่ามันแบบมันลำบากเขาอะเขาเป็นคนกินบางส่วนละไง
1: จริงคือที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องจากเป็นความถดถอยของแม
0: ่
1: ด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วนั่นเอง

0: นะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำอยู่ที่ทำข้าวไม่อร่อยแล้วมัน
1: ไม่
0: ดีหรือยังไงเป็นความถดถอยของคุณแม่ที่อายุมากขึ้นซึ่งลูกๆเนี่ยนะครับก็ต้องควรจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่เมื่อโอเคตามอาหารรสชาติผิดเพี้ยนไปก็จริงนะแต่คุณจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงอย่างอื่นอะกลิ่นหรือความอารมณ์ในระหว่างที่คุณรับประทานอาหารเหล่านี้เนี่ยคุณจะได้ความรู้สึกที่เหมือนเดิม
1: ใช่ใช่
0: ที่เหมือนเดิม
1: เรายังรู้สึกได้ว่านี่เป็นกับข้าวที่เขาตั้งใจทำให้เรากินจริง
0: จริงใช่นะอธิคมก็กับโจเอ้ก็อย่างที่เรียนไปนะทำหน้าที่ลูกกตัญญูมาเรียบร้อยแล้วในวันนี้คือคุณแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานะครับขอให้โอนมาเท่านั้นเองใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ใช่ด้วย จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือต้องการทั้งหมดของเรานะครับต้องการเวลา
1: ล่าสุดนี่ผมให้ของขวัญวันแม
0: ่เฮ้ยอะไร
1: เป็นการเพิ่มเงินเดือนให้เขา
0: เอ้ย
1: คือปกติมันมีเงินเดือนจำนวนหนึ่งอยู่ละ
0: เออๆ
1: ที่เราบอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวพ้นสิงหาไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้อีก
0: คล้ายๆผมเลยนะแต่สมัยก่อนนะสมัยก่อนทำงานใหม่ๆใช่ไห
1: ม
0: เราได้เงินเดือนมาเนี่ยช่วงปีแรก2ปีแรกนี่เราต้องจัดสรรเงินให้ท่านแต่นี่เงินเดือนได้ละมอบให้สมมติว่าอาจจะตัวอย่างตัวเลขกลมๆนะยกตัวอย่างง่ายสมมติ 1,000 สมมติ 1,000 บาท
1: ครับ
0: ให้แม่ทุกเดือนเลย 1,000 บาท 1,000 บาททุกเดือนเลยผ่านไปสัก3ปีแม่บอกว่าเดือนนี้ 2,000 นะบอกอ้าวถามทำไมอ่ะขึ้นละ
1: ปรับขึ้นเองเหรอ
0: เออโทษนะอันนี้อยู่บ้านเช่าหรือไงเนี่ยแม่มีขึ้นราคาด้วยนะครับแต่ที่บอกค้างไว้สักครู่นี้คุณแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานะครับไม่ต้องการเงินไม่ได้ต้องการสิ่งของอื่นใดมากไปกว่าเดี๋ยวนี้นะต้องการเวลาจากเรานะครับในการที่จะพูดคุยเท่านั้นเองถามสารทุกข์สุขดิบบางคนนี่ลูกไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมล่ะโทรศัพท์ไปก็ยังดีเดี๋ยวนี้คุยกันเห็นหน้ากันได้นะก็ทำซะนะครับยิ่งเป็นวันสำคัญแบบนี้ด้วยเนี่ยก็สื่อสารกันนะครับเวลาที่เราจะอยู่กับท่านเนี่ยนับเป็นเค้าดาวเลยแล้วกันอยู่กันอีกได้ไม่นานนะครับคิดแบบนั้นนะอันนี้คิดแบบเชิงแบบธรรมะเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่กับท่านอีกไม่นานนะครับเราเป็นแม่ลูกกันเป็นพ่อลูกกันเนี่ยก็คุยกันสื่อสารกันถ่ายทอดความรักให้แก่กันนะครับนอกจากเงินที่เราได้โอนไปแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็มาคุยกันในวันนี้นะครับเก๋าเก่งเกมนะครับ4689899นะครับวันนี้แฟนกีฬาทุกท่านเนี่ยก็คงจะทำหน้าที่เหมือนเรานะครับลูกกตัญญูนี่เปิดเพลงของพี่ปูใช่ไหมพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร
1: ์ตอนแรกเลือกอยู่ระหว่างเพลงแม่เนี่ยระหว่างของพี่เสกโลโซกับของพี่ปูเนี่ย
0: เอออ
1: ันไหนจะน่าสนใจกว่ากัน
0: พี่เสกก็ฟังแทบจะทุกปีถูก
1: ไ
0: หมฟังบ่อยนะ
1: ก็เลยอยากฟังเวอร์ชันพี่ปูมากกว่าเพราะว่าในเนื้อเพลง
0: ดีเหมือนกัน
1: ของพี่ปูเนี่ยก็คือประมาณบอกว่าเออลูกนี่ไม่กลับบ้านมาหาแม่เลย
0: แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: ช่วงผมทำงานใหม่ๆเนี่ยผมเป็นแบบนั้น
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องจริงก็คือเราก็ต้องทำงานแล้วตอนนั้นนี่ยังไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะแบบเลี้ยงดูใครได้เขาแม่แต่แม่เองอะไรอย่างเงี้ย
0: เออเออ
1: ก็ไม่ได้เจอแม่ผมไม่ได้เจอแม่หลายปีเลย
0: เนี่ยเห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่เหมือนแม่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหม
1: ใช
0: ่ลูกมาขายแรงงานที่กรุงเทพอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ป่ะ
1: เออฟิลนั้น
0: เอออย่างนั้นอ่ะอันนี้พี่ปู่เขาร้องแบบตัวเองเป็นแม่เลยนะถูกไหม
1: ใช่
0: ถ่ายทอดความรู้สึกของแม่ที
1: ่แม่ทั้งห่วงคิดถึงดวงใจลูกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างสิน
0: ี่แหละหลานมากก็เหมือนกันหนังเรื่องน
1: ี้เออใช่ใช่
0: ที่แม่ต้องมานั่งหน้าบ้านอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็มอง
1: ก็เมื่อไหร่ลูกจะมา
0: เมื่อไหร่ลูกปักซอยเดินเข้ามายังอะไรแบบเนี้ยนี่คือความรักห่วงนะครับของคุณแม่ที่มีต่อเรานี่ดีนะคุณไม่เปิดเพลงค่าน้ำนมอ่ะโอ้โหเก่ามากเดี๋ยวจะร้องไห้เอา
1: แต่เป็นผมว่ามันเป็นกุศโลบายที่ยอดเยี่ยมนะ
0: ยังไง
1: กับวันแม่ของบ้านเราเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับต่างประเทศไม่มีนะ
0: มาเธอร์เดย์อะไรเงี้ยหรอ
1: ไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสถาบันครอบครัวก็เป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่ว่าทรงอำนาจที่สุด
0: ถูกต้อง
1: ในชีวิตมนุษย์ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการมีสถาบันคือสถาบันครอบครัวที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลไปสู่ตัวบุคคลด้วยส่วนหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับเพราะอย่างถ้าเราย้อนไปดูช่วงนี้ข่าวมันคือในความที่ข่าวมันเครียดไปหมด ผมว่าการมีวันแม่ณเวลาเนี้ยมันกลายเป็นวันที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงได้เหมือนกันพี่ดาวว่า
0: พูดถึงข่าววันนี้ผมเพิ่งขัดใจแม่ไปสดๆร้อนๆเลย
1: ยังไง
0: เพราะแม่ดูข่าวเครียดๆไงเราก็ไม่อยากดูไงเลยเปลี่ยนช่องดูสารคดีพระพันปีก็ได
1: ้
0: วันนี้ใช่ไหมก็มากมายก็ดูสิ่งที่เป็นประโยชน
1: ์
0: วันนี้เพิ่งขัดใจแม่ประโยชน์เพราะว่าด้วยความปรารถนาดีนะครับว่าควรจะดูอะไรที่มันเป็นความรู้อ่ะใช่ไหมเป็นความรู้เป็นความบันเทิงเป็นความเป็นสาระดูสิ่งที่เครียดก็ทราบดีอยู่ว่าเครียดแล้วจะดูทำไมใช่ไหมอันที่ผมพูดมาก็ถูกนะวันนี้ก็ดูสารคดีมามีเรื่องหนึ่งที่จะพูดพอดีเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เห็นเพจของพี่บับเบิ้ลนะแล้วก็คงจะนำมาถึงนำมาจากสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย
1: อ่ะ
0: เพราะว่าน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานถ้วยฟุตบอลควีนส์คัพไงถูกไหมเมื่อเรานึกถึงพันปีใช่ไหม
1: ครับ
0: ในยุคที่ในหลวงรัชกาลที่9นี่มีถ้วย King's Cup ใช่ป่ะถ้วย King's Cup ก็เป็นถ้วยเกี่ยวกับให้ทีมชาติแข่งขันถ้วยเก่าแก่มากนะครับของพันปีเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: Queen's Cup
0: ก็เป็น Queen's Cup เป็นการชิงชนะเลิศกันในระดับสโมสรไง Queen's Cup แล้วก็ถ้วย Queen's Cup ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะใหญ่มากเมตรกว่าสูงเมตร20เซนได้แถวนั้นนะสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับสโมสรต่างๆเนี่ยก็มาลงแข่งขันกันเขาเรียกว่าพาคีควีนส์คัพไงพาคีควีนส์คัพแล้วก็มาโอ้โหเล่นสนุกสนานมากที่สนามสุพัชราไสเล่นกันมาตั้งแต่ปี2513นะครับโอ้โหเล่นกันมาจนถึงเนี่ยประมาณ40ปีได้สิ้นสุดไปเมื่อปี2553นะครับควีนส์คัพที่ผมเคยไปดูในอดีต
1: ถ้าให้เทียบเนี่ยมันก็ต้องประมาณ FA ครับ
0: ประมาณนั้น
1: ใช่ไหม
0: สมัยก่อนเนี่ยฟุตบอลก็ยังเป็นสมัครเล่นอยู่ไงก็มีถ้วยกอใช่ไหมล่ะถ้วยพระราชทานเหมือนกันกอขอคองอก็เป็นดิวิชั่น1 2 3 4ส่วนการชิงถ้วยเนี่ยก็แล้วแต่จะมีใครเป็นผู้จัดขึ้นมานะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ไงก็มีถ้วยพระราชทานเนี่ย2ใบ Kings Cup และ Queen's Cup นะเราก็ได้นึกถึงที่ถ้วยของพระพันปีเมื่อก่อนนี่เราไปดูที่สนามสุพไงถ้าอธิคมและท่านผู้ฟังพอจะนึกออกนะสโมสรหนึ่งที่มาแข่งขันฟุตบอล Queen's Cup บ่อยมากเลยนะครับก็คือสโมสรฮานยางไงมหาวิทยาลัยฮานยางจำได้ป่ะจากเกาหลีใต้อ่ะโอ้โหตอนนั้นมาเล่นสนุกสนานมากแล้วก็ฮานยางนี่ได้แชมป์ Queen's Cupหลายสมัยด้วยได้ครองถ้วยพระราชทานควีนส์คัพเนี่ยกลับประเทศไปหลายครั้งเลยก็ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆตั้งแต่ยุค80อ่ะที่เราไปดู
1: ควีนส์คัพนี่ครั้งสุดท้าย2553นะครับ
0: ครับ
1: ปีนั้นเนี่ยแชมป์เป็นธนาคารกรุงไทย BG เจอกับอินซีเพื่อนตำรวจ
0: นะครับแล้วปีสุดท้ายใช่ไหมก็คือตอนนั้นกรุงไทยกับ BG เนี่ยเขาเริ่มผนวกกันละใช่ไหมก่อนที่จะเป็นบางกอกกลาสไง
1: ใช่
0: แล้วก็มาเป็น BG ปทุมนะปัจจุบัน
1: ก
0: ็ชิงกับตำรวจใช่ไหม
1: แล้วพอมานั่งไล่ดูเอาจริงอะ
0: ทำไม
1: สโมสรฟุตบอลในไทยมันหายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: หายไปเยอะ
1: อย่าเอาแค่เฉพาะควีนครับอย่างเดียวเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เคยเข้าชิงอย่าง BEC เทโรศาสนะไปนะ
0: นั่นแหละก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไง
1: ใช่ไหม
0: ธ
1: นาคารกรุงไทยเปลี่ยนละ
0: ใช่
1: ใช่ไหมเราบอกนะราชนาวีหรือ
0: ราชนาวีอย่างเงี้ยคือพอฟุตบอลจากสมัครเล่นเป็นกึ่งอาชีพแล้วพอเข้าสู่สโมสรที่เป็นอาชีพแล้วเนี่ยทีมเหล่านี้ก็หายไปไงเพราะมันต้องจดทะเบียนเป็นอาชีพจริงจัง
1: คือทีมนี้เคยเข้าชิงควีนครับเนี่ยไล่มาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เนี่ยราชนาวีธนาคารกรุงไทยโอสถสภา
0: อย่างเงี้ย
1: นะครับ
0: อง
1: ค์การโทรศัพท
0: ์
1: นะครับธนาคารกรุงเทพสินธนา
0: ราชประชา
1: ราชประชาม
0: ีมี
1: ธนาคารกสิกรไทยการท่าเรือ
0: ทหารอากาศ
1: ทหารอากาศเคยตำรวจเคยนะครับแล้วก็มีเนี่ยแหละ
0: ราชวิถีอย่างที่ผมว่ามานะธนาคารกสิกรแบบเนี้ย
1: ราชมีราชวิถีด้วยแล้วมีราชประชาด้วย
0: เออ
1: ราชวิถีนี่คือทีมถนน
0: ไม่ใช่แซ่อุ้ยทีมชาววังไงเคยได้ยินฉายาป่ะ
1: โอ้
0: ทีมเป็นมหาอำนาจฟุตบอลในอดีตเลยนะราชวิถีเนี่ย
1: ก่อนผมเกิดอีกนะราชวิถีนี่ก่อนผมเกิดอีกนะ
0: คือในยุคเริ่มต้นตรงนั้นไงแล้วธนาคารต่างๆนั่นไง

0: ใช่ไหมธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรอย่างเงี้ยเวลาเขามาเจอกันนะทีมธนาคารเหล่านี้นะสื่อมวลชนเขาจะเรียกว่าศึกดอกเบี้ยบานนะก็คือธนาคารเจอกันแบบนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางสโมสรบางทีมก็ต้องยุบไปปิดตัวเพราะไม่สามารถเข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพได้ก็ปล่อยให้ทีมอื่นมาเทคไงเหมือนธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ไปแจมกับ BG อย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยตำรวจนี่ก็เคยเป็นเพื่อนตำรวจจำได้มั้ยเขาก็ตั้งเหมือนตั้งบริษัทตั้งเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพขึ้นมานะหานยางอย่าลืมนะหานยางโอ้ยจำได้เลยเมื่อก่อนไปดูเจอกระตานอากาศของพี่ตุ๊กนี่มันมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ามีคือสนามสุขเขาเตะ2คู่ไงจำได้ไหมแบบว่า5โมงเย็นคู่หนึ่งแล้วว่าไปอีก2ทุ่มอีกคู่หนึ่งอะไรแบบเนี้ยวันเดียวกันเลยสนามเดียวกันเข้าไปดูแล้วก็คุ้มเลยได้ดู2คู่แบบนี้เป็นต้นนะครับควีนส์คัพปัจจุบันก็สิ้นสุดไปเมื่อปี2553นะอย่างที่อธิคมว่าก็
1: 53ก็16ปีที่แล้ว
0: ครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังในถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับกีฬากับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมก็ฝากความรักความปรารถนาดีไปยังคุณแม่ทั่วโลกเลยนะ
1: ครับ
0: ในวันนี้นะครับที่ขอให้ท่านคุณแม่นี่เป็นร่มโพร่มใสของเรานะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน
1: ใช
0: ่สำคัญที่สุดที่สำคัญก็คือมีลูกอย่างเราใช่ไหม
1: ใช
0: ่มีลูกอย่างเราด้วยนะ
1: เขาบอกไว้ว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
0: เฮ้ยมาละเพลง
1: นะครับแม่เฝ้าห่วงลูก แต่หลังเมื่อยังนอนเปล
0: โอ้ยจะไปจบเพลงไหมเนี่ย
1: แม่เราเฝ้าโอไรเห
0: อ่า
1: ลืมละ
0: คุณต้องเน้นคำนี้วรรคทองของเพลงนี้นะเพลงค่าน้ำนมนะเลือดในอกผสม
1: เอาเหรอ
0: กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
1: อันนั้นคือวักทองเหรอ
0: วักทองวัก
1: ไม่ใช่ควรคิดพินิจให้ดีอ
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: คุณค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม
0: อันนี้ต้องเลือดในอกไง
1: อ๋อควรคิดพินิจให้ดีนี่เขาเรียกท่อนฮุก
0: ท่อนฮุกใช่ใช่ใช่
1: ควรคิดพินิจให้ดีค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ำนม
0: จบเพลงแล้ว
1: เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
0: คุณเห็นแล้วคุณจะจินตนาการออกมาแล้วคุณจะไม่อยากจะทะเลาะกับแม่เลยทำไม่ดีกับแม่เลยเลือดในอกของแม่เนี่ยกลั่นมาเป็นน้ำนมให้คุณกินน่ะ
1: สมัยเด็กๆพี่โจอี้มีไห
0: ม
1: โจอี้จบเทพศิลป์ใช่ไหม
0: ครับ
1: มีค่ายธรรมะไหม
0: ค่ายไม่มีเพราะว่าโรงเรียนผมติดวัดโรงเรียนผมคือวัดแหละ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ไปได้
1: เอามีอบรมธรรมะไหม
0: มีถ้าจะมีก็มี
1: ที่จะเป็นแบบพระอาจารย
0: ์
1: ใช่ไห
0: ม
1: แล้วเราไปโรงเรียนชายล้วนผมก็ชายล้วนนะเรียน
0: อ
1: ่ะแล้วเขาก็จะแบบภาพตอนแบบแม่คลอดเด
0: ็
1: กอ่ะมาให้เราดูแล้วก็แบบพูดถึงแบบวินาทีที่เราแบบว่ากว่าจะออกมาได้นู่นนั่นให้เราแบบอะไรก็ตามที่เคยทำผิดแล้วประมาณแบบว่าใครก็ตามที่เคยทำไม่ดีอ
0: ่
1: ะให้ยกมือสารภาพบาปซะแบบเพื่อที่จะได้กลับตัวกลับใจเรื่องในแบบเพื่อทดแทนพระคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: ที่เคยทำไม่ดีกับท่านเอาไว้อย่างงี้ใช่ไหมเขาเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
1: ภาพเคลื่อนไหว
0: ว้ายตายแล้ว
1: โอ้โห
0: ตั้งแต่คลอดเลยเหรอ
1: ใช่อ๋อ
0: เป็นสารคดี
1: คือเป็นทำเป็นสารคดีแล้วก็แบบให้เราแบบนั่งดูเสร็จหลับตาแล้วก็แบบตัวเราพูดด้วยน้ำเสียงพระ
0: เย็นๆหน่อยเย็น
1: ๆหวังว่าใครที่เคยทำไม่ดีกับแม่ไว้
0: เหมือนซะด้วย
1: จะรู้สึกว่าเราอยากจะทดแทนพระคุณใครทำไม่ดีอยู่ตอนนี้ให้ลุกขึ้นยืนปุ๊บสักครั้ง
0: สารภาพมา
1: เออจะค่อยๆลุกขึ้นยืนปรับปรับปรับปรับปรับ
0: แล้วคุณยืนไหม
1: โดน
0: ต้องยืนต้องยืน
1: ปกครองเรียกขึ้นปกครองไปเคลียร์
0: แล้วผู้ปกครองรออยู่อ่ะ
1: ไม่ใช่ผมถามว่าโรงเรียนคุณมีไหมโรงเรียนผมมี
0: ไม่ได้มีขนาดนั้น
1: แล้วพอโตมาแล้วนักศึกษาเขาถามว่าเราไปหลงกลพระพวกนั้นได้ยัง
0: แหมอันน
1: ี้เขาได้รู้หมดเลยว่าตอนนั้นน่ะเราเลวยังไงบ้าง
0: เฮ้ยแต่ก็ได้ผลนะ
1: รู้พี่ตอนนั้นอันนี้ยอมรับตรงๆนะสมัยนั้นนี่ก็คือเหมือนแบบวัยรุ่นใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เนี่ยพอเจอช็อตนี้ไปอ่ะเราก็แบบเหมือนตอนนั้นเราก็แบบเหมือนเป็นแบบแอบสูบบุหรี่อย่างเงี้ยตอนปลายฮะเออแล้วก็ให้ยอมรับอ่ะยอมรับก็อ่ะโอเคปุ๊บแล้วเขาให้กินน้ำอะไรเป็นสักอย่างอ่ะที่มันเหมือน
0: โอ้มีกินน้ำ
1: ด้วยบาดน้ำพุอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออที่เป็นเหมือนเอาไม้กวาดอ่ะเอามาสับให้ละเอียดแล้วอยู่ในน้ำแล้วกินแล้วอ้วกแตก
0: อ๋ออันนั้นทำกระบอกใช่
1: เออเหมือนทำกระบอกอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะ
0: ถอนเหรอถอนเหรอ
1: เออแล้วผมก็ไม่รู้ว่า
0: ถอนเหรอ
1: เออแล้วพอโตมาอ่ะผมมานั่งคุยกับเพื่อนน่ะด้วยกันน่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราหลงกลพระพวกนั้นวะ
0: แหมพระพวกนั้นหลวงพ่อเขาเตรียมอุปกรณ์มาดี
1: เออมันเป็นกุศโลบายเน
0: า
1: ะผมไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่ผมโดนเลยบอกว่าพี่ไม่โดนเหรอทำไม
0: แหมคุณไปทำแคมป์อย่างนั้นคือโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณข้ามรั้วไปก็เข้าวัดแล้ว
1: ไม่คือโรงเรียนผมก็อยู่
0: เจอหลวงพ่อเลย
1: โรงเรียนผมก็อยู่ติดวัดแต่ว่าด้วยความที่แบบโรงเรียนเป็นโรงเรียนชายล้วนแล้วมันเฮี้ยวกันเกิน
0: อ
1: ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนว่าต้องมีค่ายธรรมะเพื่อแบบให้แบบมันซอฟลงอะไรเงี้ยแล้วพวกที่จะเข้าก็จะเป็นพวกม.ปลายม.4 ม.5 อะไรอย่างเงี้ยเออพวกที่กำลังห้าวๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนิมนต์พระวัดข้างๆมาใช่ไหมที่ติดโรงเรียนเรา
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อ
0: ันนี้ก็
1: เป็นพระแบบมีหลักสูตรอบรมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีหน้าเราอุปกรณ์พร้อมเหลือเกินทั้งสื่อการสอนแล้วก็กินยาให้ถอนด้วย
1: เออใช
0: ่เออดีเหมือนกันนะ
1: แล้วผมก็เลยตั้งคำถามว่าคือเล่นเนี่ยแล้วก็เอาประเด็นของแม่เนี่ยมาเป็นตัวที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งแคมป์อย่างที่ว่านี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันแม่ด้วยใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยว
0: แต่เอาแม่เนี่ยมาเป็น
1: แบบ
0: ให้คุณยึดโยงอะ
1: เอาวิดีโอตอนแบบลูกคลอดออกมาให้ดูว่าแบบแม่เจ็บขนาดไหนผ่าตรงไหนเลือดยังไงอะไรเงี้ยจริงแล้วผมแบบเอาจริงที่มานั่งกับเราแล้วพอเราโตมาเรามานั่งวิเคราะห์แบบจิตวิทยากับเพื่อนถ้าเป็นตอนนี้ไม่มีทางหลงกลพวกนี้หรอก
0: ดูสิไปเรียกว่าพระพวกนี้ไอ้นี
1: ่แต่ตอนนั้นมันไปจริง
0: แต่ได้ผลใช่ไหมล่ะ
1: มันคล้อยพี่นึกภาพดิคล้ายเรานั่งสมาธิ
0: ครับ
1: นะแล้วเสียงเขาอยู่เงี้ยหวังว่าทุกคนที่เป็นลูกจากอกแม่จะยังคิดถึงน้ำนมของแม่อยู่เงี้ยแล้วแบบใครทำไม่ดีลุกขึ้นยืน
0: นึกว่าหลวงพ่อกลับวัดแล้วยังมาอีกเหรอ
1: ยืนต้องแผง
0: เลยเอ้ยมันออกแนวที่คุณทำเสียงไม่ได้ออกแนวสะกดจิตเหมือนกันนะ
1: เออ
0: ผม
1: จริงๆก็แบบเอ้ยตอนนั้นเราทำไปได้ยังไง
0: แต่เป็นกุศโลบายนะครับเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์อ่ะคุณก็ได้ทบทวนใช่ไหมล่ะโดยมีแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดโยงความดีเอาไว้ว่าคุณเกิดมานะเห็นไหมไม่มีอะไรเลยแม่อุตส่าห์คลอดคุณมาเนี่ยแล้วคุณยังทำไม่ดีอีกเหรอหรือว่าครอบคลุมทุกอย่างถือว่าหลวงพ่อแล้วก็วัดเนี่ยมีกุศโลบายที่ดีมากอุปกรณ์ก็พร้อม
1: โหเรื่องนี้นี่น่าจะย้อนไปช่วงสักประมาณผมตั้งอายุประมาณแบบ17 16 17
0: นานนั้นเนี่ย
1: มันจะ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: 20กว่าปีที่แล้ว
0: เห็นไหม
1: แล้วมันพีคตรงไหนหรือว่า
0: คือยังไม่พีคเหรอ
1: ยังไม่พีค
0: พีคตรงไหน
1: มันพีคตรงที่พอเราจบจากโรงเรียนเราไปแล้วอ่ะเขาก็ไปอบรมอีกหลายโรงเรียนผ่านไปโรงเรียนที่หนึ่งโรงเรียนที่สองโรงเรียนที่สามมันเหมือนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมั้งแล้วไม่รู้ไปโดยท่าไหน
0: ยังไง
1: อ้าวจับนมเด็กเขา
0: เอ้ยจริงเหรอ
1: แต่น่าจะถูกยั่วยุ
0: อันนี้
1: ถ้าให้เข้าใจนะคือก็เข้าใจว่ายุคนั้นเด็กก็เปรถประมาณหนึ่ง
0: เด็กเปรถแหมสะกดให้ดี
1: คือพวกผมก็ถือว่าแสบเลยแต่แบบอย่างน้อยเราก็ยังไม่แบบอันนั้นเขาเป็นผู้หญิงด้วยหรือมั้งแล้วพอไปอบรมโรงเรียนผู้หญิงแล้วเหมือนโดนเขาเอาคืนอะไรเงี้ย
0: เอา
1: ไปโดนเนื้อต้องตัวเรียบร้อยเลย
0: เออ
1: โดนยุบไปอะไร
0: มันก็เกิดขึ้นได้นะเนี่ยเห็นไหม
1: เออใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ผมเลยถามว่าคุณมีไหมโรงเรียนคุณมีไหม
0: ไอ้ที่คุณพูดมาเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงผมเลย
1: จริงเนี่ย
0: เพราะผมเด็กเรียบร้อยเด็กแรกอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่
0: แล้วก็อยู่ใกล้วัดอยู่แล้วใกล้วัดใกล้วา
1: เข้าใจ
0: ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: เหมือนจะเป็นเฉพาะรุ่นผมแหละที่จะต้องมีค่ายธรรมะอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่แม้แต่ความดีความงามความไม่ดีนะความเหมาะสมอะไรเราต้องประคับประคองให้ดี
1: แต่ที่โยงทั้งหมดเลยอ่ะกำลังจะบอกว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตามนะครับแม้แต่องคุลิมานที่ฆ่าคนมาแล้ว99คน
0: ที่ตัดนิ้วใช่ไหมตัดนิ้วทำสร้อยห้อยคอเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เออ
1: เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วองคุลิมานยังกตัญญูต่อคนเป็นแม
0: ่ก็ใช่แล้วก็เป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยนะสำหรับองคุลิมานกลับใจใช่ไหมกลับใจ
1: ใช่
0: ได้
1: ใช่ผมก็เลยบอกว่ากุศโลบายเรื่องแม่เนี่ยใช้ได้กับมนุษย์ทุกผู้ทุกเหล่าจริงที่เจริญแล้ว อันนี้พูดเรื่องจริงนะ
0: หลวงพ่อพูดถูก
1: อย่างล่าสุดอ่ะเราไปเห็นข่าวที่เป็นแบบเด็กคนติดย
0: า
1: แล้วข่มขืนคุณแม่ตัวเองแล้วผม
0: ทั้งนั้นใช่ไหม
1: เออคือแบบหูมันต้องขาดสติขนาดไหนวะ
0: เดี๋ยวมันเครียดตรงนี้แหละแต่ว่าตรงนี้นี่สามทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนแม่ครึ่งชั่วโมงแรกนี่ได้ประโยชน์ดีมากนะสำหรับที่หลวงพ่อคมนี่ได้เทศให้เราฟังนะครับพักกันก่อน
1: นี่เห็นไหมมีคนส่งข้อความบอกว่ามีโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันบอก
0: อาจารย์ดังๆไม่มีผมก็จะพูดพร้อมเปิดเพลงข้างน้ำนมแล้วก็เปิดคลิปคลอดลูกครับจากคุณบีลิฟูเดี๋ยวคุยกันต่อตอนนี้พักก่อนครับได้กลับมาเก่าเกมในช่วงที่2นะครับ

0: 19
1: ใช้วันหยุดปล่อยอารมณ์ร้องเพลงกับวงเดอะพาเรดและประชาชนที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินชมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งที่4หลังจากที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีกลางร้องเพลงร่วมกับวงเดอะพาเลตและร้องเพลงยุค 80-90 โดยมีทั้งการยื่นไมโครโฟนให้กับประชาชนร้องเพลงและเต้นกับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานอย่างเป็นกันเองนครพนมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องวางมาตรการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เครื่อง5จุดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้ามาประจำจุดสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อ7นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้ระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้11เมตร98เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม15เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนเตรียมการเพียง2เซนติเมตรโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังจังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนระดับน้ำแม่น้ำโขงและสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีชาวบ้านผวาแม่เสือปิ่นเสือโคร่งเพศเมียวัยชราเดินออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์คาบสุนัขกินกลางดึกนายชุมพลฐานะชาวบ้านและนายนูไกรมีประทุมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพาลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเล้าไก่คอกวัวจุดที่แม่เสือปิ่นเข้ามาสร้างความเสียหายครั้งแรกเมื่อ6สิงหาคมแม่เสือปิ่นแอบเข้ามาลักกินแม่ไก่ลูกไก่ในเล้าไป20ตัวและล่าสุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแม่เสือปิ่นย้อนกลับมายังจุดเดิมเป็นครั้งที่2กัดสุนัขที่เจ้าของล่ามโซ่ไว้ก่อนข้าไปกินในไร่ข้าวโพดแม่เสือปิ่นวัย13ปีถือเป็นเสือวัยชราหากเป็นคนเทียบได้กับอายุ 65-75 ปีแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องความปลอดภัยไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกลับสู่ป่าลึกโดยเร็วและหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังประสานเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจากการตรวจสอบภาพโดรนของเจ้าหน้าที่พบว่าขณะนี้แม่เสือปิ่นเดินกลับเข้าสู่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะอาจย้อนกลับมาเป็นครั้งที่3ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ

26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟ

0: พลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ลับเข้าสู่เบรกที่2ครับของเกาเกมนะครับ
3: ครับ
2: ยังอยู่เรา2คนนะผมเป็นคนบุกการวนแล้วก็พี่โจอี้ประชาตินะครับข้อความส่งมาพูดคุยกันได้นะ4689899นะครับใครเคยมีค่ายคุณธรรมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกหน่อย
3: เออคุยกับอธิคมไปเมื่อช่วงที่แล้วนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเราจะไปติดต่อองค์กรหน่วยงานไหนก็ตามนี่นะมาทำอะไรกับเรานี่ใช่ไห
2: ม
3: บริษัทนี้เป็นยังไงก็ต้องดูให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวเจอปัญหาได้ใช่ป่ะ
2: จริงๆคนเป็นครูเนี่ย
3: ครับ
2: เวลารับอะไรเข้ามาเนี่ยมันจริงๆมันต้องดูแบบดีเทลแบบว่ามีอะไรบ้างแบบว่ารายละเอียดในการอบรมนั้นมีอะไรบ้าง
3: แล้วก็ผลงานของบริษัทหรือมูลจะจ้างบริษัทไหนอ่ะเราก็ต้องดูโปรไฟล์หน่อยใช่ป่ะเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีอย่างไรยึดมั่นในคุณธรรมขนาดไหน
2: ครับ
3: ก็ต้องระวังให้ดีนะ
2: ก็ข้อความส่งมาพูดคุยกันได้นะ
3: ครับ
2: 4689899นะครับ
3: แต่ตรงนี้นี่เดี๋ยวรายงานสักนิดนึงนะครับตอนนี้สนุกเกอร์ชัยนาโอเพ่นนี่โอ้โหรอบ16คนนี่กำลังสนุกเลยนะครับแล้วนี่โอซิลิแวนเจอกับนพพลแสงคำหรือว่าหมูปักน้ำนะตอนนี้นี่ผ่านไป9เฟรมแล้วเรานำอยู่5-4นะครับตอนนี้เอา6ใน11อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการอีกเฟรมเดียวเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นพพลหรือหมูปักน้ำนี่นำลอนนี่โอซิลิแวนอยู่นะครับ5-4เฟรมตอนนี้เล่นกันอยู่ในเฟรมที่10นะครับ
2: ลอนนี่โอซิลิแวนนี่ช่วงหลังนี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรื่องของฟอร์มการเล่นว่าแบบคือไม่นิ่ง
3: ครับ
2: ไม่นิ่งเกินไปแบบเชื่อไหมพี่แบบอย่างบางเกมเนี้ยสามารถทำ2 maximum break เลยนะ
3: ครับ
2: ก็คือ20
3: อ
2: ่ะสอง maximum break กลับมาแพ้เลเทก็มี
3: คือ147ได้2เฟรมเลยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
2: แล้วก็มาแพ้แบบ62เงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ย
3: เราก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นแต่หนุ่มๆแล้วล่ะใช่ไหมล่ะขึ้นๆลงๆเนี่ยออกแนวศิลปินสักนิดหน่อยนะแต่ว่าเก่งนี่เรื่องเก่งนี่หายห่วง
2: เอาใจช่วยหมูปากน้ำหน่อย
3: คร
2: ับนี่เซตสุดท้ายแล้วถ้าชนะได้ก็ชนะเลย
3: ใช่ต้องการเฟรมที่6
2: รอบที่แล้วนี่เพิ่งจะผ่านจัดทรัมป
3: ์ถูกต้อง
2: มาได้นะครับ
3: มือหนึ่งของโลกก็เอาชนะมาได
2: ้รอนนี่โอซิลแวนได้อีกคนหนึ่งนี่ต้องบอกเลยว่า
3: เข้ามาแล้วนะครับนพพลแสงคำ
2: พอบอกปุ๊บแทงพลาดเลยนะครับมาพักปุ๊บแทงพลาดเฉย
3: อุ้ยนี่นะแฟนสโนเกอร์นะก็ติดตามชม
2: โดนไม่โดนใช่
3: ไ
2: หม
3: ไม่โดนนะแซ
2: ่
3: ห่างไปหน่อยเดี๋ยวให้แก้ใหม่ป่ะเนี่ยส่งกลับไปแก้ใหม่ละเพราะว่ามันแก้ไม่ยากแต่ว่าทำได้ไม่ใกล้เคียงนะครับพี่ลอนนี่ก็เลยให้นพพลลองดูใหม่นะครับนี่เราจัดรายการไปเล่าก็ดูกันไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็น่าจะเช่นเดียวกันนะสำหรับคอสนุกเกอร์นะครับ
2: อย่าเกรงอย่าเกรงหมูอย่าเกรงสู้เขาม
3: ีโอกาสมีโอกาส
2: นำอยู่นำอยู
3: ่มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ดูไม่มียัง 3-3 อยู่แล้วตอนนี้เราแล้วเราก็นำไป 5-3 นะก่อนที่จะถูกไล่ขึ้นมาเป็น4-5นี่ครับแก้อีกทีนึงโดนไหมดูสิ
2: ไม่โดนอีก
3: มิสอีกแล้วนะครับเอ๊ยังไงดีเดี๋ยวต้องอยู่ที่รอนนี่นะ
2: มีโอกาส5-5ครับ
3: แต่รอนนี่จัดการละนะครับก็เชียร์กันนะครับเรายังมีโอกาสนะครับอีก2เฟรมนี่เราต้องการเฟรมเดียวเท่านั้นเองนะครับ
2: เขากลับมาแซงเป็น8-6นะครับ
3: คุณฟังส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะครับ4689899นะครับทุกช่องทาง
2: ช่วงนี้นี่แน่นอนเรื่องของตลาดซื้อขายก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกเอามาพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างข่าวร่ำข่าวลือในวันนี้เนี่ยนะนะครับก็ต้องบอกว่ามีประเด็นมีหลายคนที่ถูกหยิบมาพูดถึงเนี่ยอย่างเยสเปนเนี่ยตอนนี้มีข่าวว่าอินเตอร์มิลานนี่อยากได
3: ้เออเหรอเห็นภาพอยู่แวบๆนะ
2: ใช่เย
3: สเปนนี่พอเล่นได้ดีใช่ไหมในฟุตบอลโลกใช่ไหมครับแล้วก็ตอนจะไปฟุตบอลโลกนี่มีคนบอกเอาไปทำไมอย่างนี้ป่ะดูไม่ค่อยเชื่อมือเท่าไหร่ใช่ไห
2: ม
3: แต่ปรากฏว่าเล่นดี
2: ก็
3: ด
2: ี
3: เหลือใจเลย
2: เซอร์ไพรส์พอสมควรเหมือนกัน
3: เขาไปเพื่ออัพค่าตัวผมว่า
2: ใช่ใช่
3: ใช่ไหม
2: ก็ข่าวลือวันนี้ก็จะมีเรื่องของเยสเปนกับอินเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เชลซีเนี่ยเตรียมจะปล่อยตัวมิคาโลมูดริกนะครับไปให้กับโคนทรีซิตี
3: ้ครับ
2: นะครับ
3: มิคาโลมูดริชที
2: ่แต่ว่าก็มี
3: กลับมาใช่ไหมจากที่มีปัญหาเรื่องพัวพันสามต้องห้ามนะครับ
2: นักเตะค่าตัว100ล้านปอนด์กำลังจะเป็นนักเตะยืมตัว
3: แล้วมูดริชเนี่ยเหรอ
2: ใช่
3: จากตอนนั้นเขาเป็น
2: ก็ตอนนั้นจะมาเอาใครเปลี่ยนแล้วเฮ้ยลอนนี่เปลี่ยนเว้ย
3: เออ
2: แล้วนี่ขาวเปียกด้วย
3: น้ำเงินลงแต่ขาวก็ลงอาบน้ำไปด้วยนะครับ
2: เอ้ยแล้วนี่ขาวเปียกกลับมาได้หน่อยอู้แล้วแดงแตกแล้วด้วย
3: แหมมันชันนอนแล้วก็เปลี่ยนไปมีโชคมาช่วยเล็กน้อยนะเพราะคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะแย่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: แล้วนี่กำลังจะเข้าเบรก
2: อู้ช็อตเมื่อกี้นี่หายไปโดนไปเยอะนะสองมิดอ่ะ
3: พอถึงตรงนี้นี่ต้องละเอียดนะครับในเฟรมนี้นะครับพลาดไม่ได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเราต้องการเฟรมเพื่อชนะนะครับลอนนี่ต้องการทั้ง2เฟรมเลย
2: แดงหลุมไกลสกูมากินน้ำเงินกลางนะฮะเป็นไง
3: คุณต้องทำเสียงเหมือนหลวงพ่อเมื่อ
2: เป็นพี่เล็กสมชายสันกุลเหรอ
3: เวลาบรรยายสนุกต้องนิ่มๆหน่อย
2: จังหวะนี้หมูนะครับ
3: นี
2: ่มาแทงสปินขึ้นมา
3: เอาแล้ว
2: เก็บฟ้ากลางสนามครับ
3: เก็บฟ้าเก็บฟ้านึกว่าพี่ตูน
2: กีฬาแต่ละกีฬาเนี่ยเขาจะมีความเฉพาะคำเฉพาะทางเขานะ
3: ใช่ใช่
2: อย่างวอลเลย์บอลเนี่ยผมสังเกตคนภาคไล่หลังมาลูกนี้อะไรวะไล่หลังคืออะไรวะ
3: เหรอไม่ใช่ไหลหลังวอลเลย
2: ์ไหลหลังแล้วไหลหลังคืออะไร
3: ไหลหลังสับเทคนิคแล้วเซตไปด้านหลังไงแล้วก็วิ่งอ้อมมาตบไหลหลังไหลหลังอะไรประมาณนี
2: ้ไหลหลัง
3: ผิดถูกยังไงนี่สายวอลเลย์ช่วยด้วยนะประมาณนี้อุ้ยเราถนัดฟังเมื่อกี้ดูสนุกเกอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยพอลูกไม่ลงเนี่ยน้องบอกฟัดจมูกมีใช่ไหม
2: มีฟัดจม
3: ู
2: ก
3: ผมก็เลยสงสัยเดี๋ยวนี้เขาใช้กันอยู่หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้บรรยายสนุกเกอร์ไง
2: มี
3: ได้ดูก็ไม่มากเขายังใช้คำนี้อยู่ไหมฟัดจมูกนี่เป็นหวัดฟัดจมูกงี้ป่ะ
2: ไม่ใช่นั่นคัดจมูก
3: พูดถึงบรรยายกีฬานี่นะช่วงวันแม่นี่นึกขึ้นไม่ได้อีกคำหนึ่งนักมวยสองคนเนี่ยพอขึ้นชกเนี่ยผู้บรรยายพี่นุพิษณุนินกันอ่ะแกจะบอกว่าคนนี้มวยซ้ายหรือมวยขวาใช่ไหมล่ะพอนึกถึงวันแม่ขึ้นมาเนี่ยนักมวยคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาต่อยได้ทั้งสองถนัดทั้งสองอย่างเนี่ยพอไปถามว่านักมวยคนนี้เนี่ยถนัดซ้ายหรือขวาเนี่ยพี่นุกจะพากว่านักมวยต้องกลับไปถามแม่นี่คุณเคยได้ยินคำนี้ไหม
2: อ๋อว่าซ้ายหรือขวาเนี่ย
3: ว่าตอนเด็กๆหนูอ่ะหนูใช้มือไหนมากกว่ากันน่ะพอดีวันแม่แล้วนึกถึงพอดีคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมนักมวยคนนี้ถนัดซ้ายหรือขวานี่ไม่แน่ใจเจ้าตัวเองก็ไม่แน่ใจเพราะเล่นได้ทั้งสองเท้าหรือชกได้ทั้งสองหมัดเนี่ยต้องกลับไปถามแม่นะครับ
2: เจ้าตัวต้องรู้สิว่าตัวเองแบบฉกาจฉกรรจ์กับอะไรที่สุด
3: ด้วยความที่เล่นเท่ากันทั้งสองหมัดจริงๆอ่ะ
2: พอแบบบางคนพอมันใช้เท่ากันไปแล้วอ่ะมันกัดเกณฑ์ไม่ถูก
3: ถึงเป็นสำนวนไงว่าต้องกลับไปถามแม่นะครับเพราะว่าคุณเคยไหมล่ะตอนกินข้าวเนี่ยถ้าคุณใช้มือซ้ายเนี่ยแม่จะตีมือนะให้กินมือขวาเขียนหนังสืออีกอย่างนึงเวลาหัดให้คุณเขียนเนี่ยคุณต้องเขียนมือขวาสองอย่างนี้เนี่ยเมื่อโตไปจริงๆแม่อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าลูกจะโตขึ้นไปเป็นอัจฉริยะใช้มือซ้ายใช้เท้าซ้ายอะไรอย่างนี้นะแต่เขียนหนังสือมือขวาไว้ก่อนเนี่ยจะดีนะครับกินข้าวก็เหมือนกันกินมือขวาไว้ก่อนเนี่ยจะได้ไปแขนได้ไปชนกับเขาเวลานั่งติดกันเขียนหนังสือนี่ถ้าคุณเขียนมือซ้ายนี่จะลำบากเนื่องจากว่าคุณเขียนปากกาหมึกซึมดูสิ
2: แต่เขาบอก
3: มือทับ
2: คนถนัดซ้ายจะมีความเป็นอัจฉริยะ
3: จะแบบนั้นจะพิเศษกว่ามือขวา
2: ถึงว่า
3: ทำไม
2: โง่มาทั้งชีวิตเลย
3: ไม่ถึงไม่ได้เป็นทุกคนไงไม่คนนี้ใช่ไหมคือท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินใช่ไหม
2: ไม่คือผม
3: ซ้ายนี่จะ
2: ผมก็ถนัดขวาไงผมก็ถนัดขวาไง
3: แต่กินข้าวเขียนหนังสือนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับมือซ้ายนี่เดี๋ยวไปชนกับคนอื่นไงเวลากินข้าว
2: ไม่ผมจำได้ว่าสมัยเรียนอ่ะพอเราเห็นเพื่อนที่ถนัดซ้ายเราจะมีความสุขว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้ประหลาด
3: แปลกๆหน่อย
2: ใช่ใช่ใช่ไอ้ตัวนี้ประหลาด
3: อ
2: ย่างเพื่อนผมเขียนหนังสือมือขวาแต่เตะบอลเท้าซ้ายอย่างเงี้ย
3: มี
2: เราก็จะแบบเฮ้ยได้วะอะไรเงี้ย
3: เกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับสมอง
2: ใช่
3: แบบเนี้ยซึ่งจะเป็นอัจฉริยะก็ได้จะธรรมดาปกติก็มีนะครับคุณเมื่อกี้พูดไว้คุณเขียนหนังสือมือซ้ายนะเขียนปากกาหมึกซึมนี่ลำบากนะมือจะทับหมึกที่ยังแห้งไม่ดีไปด้วยมันจะลำบาก
2: ใช่ใช่
3: เพราะเราอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาใช่ไหมล่ะ
2: ใช่
3: เขียนก็ต้อง

0: จากซ้ายไปขวาแต่ถ้าคุณเขียนมือซ้ายปุ๊บเนี่ยมันย้อนทางเนี่ยเป็นปัญหาแม่ได้ตีมือ
1: ตรงครับแขน
0: อ่า
1: แล้วเวลาคนเขียนซ้ายก็จะเขียนยงยงหน่อยคือ
0: ถูก
1: จะยงยงอย่างเงี้ยแล้วก็จะ
0: เ
1: หมือนแบบเหมือนเชิดเชิดเชิดปากกาอยู
0: ่ถึงเป็นทักษะแบบนั้นไงใช่ไหมถ้าถนัดแบบนั้นแล้วนี่ก็สุดที่จะต้านทานได้นะครับท่านผู้ฟังเขียนมือซ้ายหรือมือขวาล่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: คุยกับเราได้นะครับ
1: นะครับ
0: ส
1: ่วนข่าวล้ำข่าวลืออื่นๆนะครับ
0: มีข่าวลือเยอะไหมเนี่ย
1: เรื่องของบาร์เซโลน่ากับกันก็ไม่ย้ายสักทีนะโรดรีเนี่ย
0: แล้ว
1: เขาบอกว่าค่าตัวอยู่ที่ 51.3 ล้าน
0: ตกลงนี่จิตใจคือตอนแรกนี่เป็นมาดริดใช่ไหมล่ะที่ติดต่อก่อนใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เสร็จแล้วเนี่ย
1: บาร์ซ่าก็ติดต่อตามเลย
0: ตามมาใช่ป่ะคราวนี้ต้องไปดูว่าพื้นฐานทุนเดิมจิตใจของโรดรีเนี่ยเขาสายไหนเขาสายบาร์ซ่า
1: ที่ไหน
0: หรือสายมาดริด
1: ใช่ไหม
0: เขาเคยอยู่กับทีมน่าเหมือนจะอยู่
1: โรดรีเหมือนจะเบียร์เรอัลป่ะ
0: เคยอยู่แอตเลติโกมาดริดอยู่แวบๆนะไม่แน่ใจแต่ว่าการดีลกันเนี่ยก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะว่าเดี๋ยวปัจจุบันละโตละ
1: แต่ดูเหมือนจะไปบาร์เซโลน่าแหละ
0: จะไปสายไหนเท่านั้นเอง
1: ใช่ใช่
0: จะไปสีขาวหรือว่าไปทางเลือดหมูน้ำเงินน่ะ
1: โรดรีนี่เกิดมาดริดเลยนะครับ
0: ใช่ไหม
1: เห็นไหมเกิดมาดริด
0: เพราะฉะนั้นมาดริดเขาว่าก่อนแต่บาร์ซ่านี่ต้องมีการ
1: แต่ผมจ
0: ำได้ว่า
1: เขาโดนผลักดันขึ้นมาจากการเป็นเยาวชนของบีอาร์เรล
0: อ๋อเหรอ
1: คือเป็นเด็กที่เกิดในมาดริดแล้วก็เคยเป็นเด็กในอะคาเดมี่ของแอตมาดริดด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปอยู่กับบีอาร์เรลปี2013แล้วก็เดบิวต์กับบีอาร์เรลปี2015
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบาร์ซ่าเข้ามาแบบนี้แล้วถือว่าจูงใจได้แล้วก็พยายามที่จะเอาชนะใจใช่ไหมล่าลายเซ็นล่าลายเซ็น
1: แสดงว่าไม่เกี่ยวนะว่าจะต้องเป็นคนมาดริดแล้วก็ต้องไปมาดริดเลย
0: ใช่คือมาดริดก็คงคิดอย่างนั้นแหละว่าเออคนที่นี่นี่มันก็ต้องอยากมาอยู่กับสุดยอดทีมอย่างราชันชุดขาวไหมล่ะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปไม่แน่เสมอไปแสดงว่าเอเจนต์เขาทำงานดีใช่ไหมแบบ
1: คือมันกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นแมนซิตี้เนี่ยที่กำลังมองหาตัวแทนนะครับซึ่งก็มีข่าวอย่างเอนโซ่เฟรนันเดสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์อะไรพวกนี้เป็นต้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปแน่ใช่ไห
1: ม
0: ย้ายแน่นอนเอ๊ะแต่โรดรี่เขามีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายป่ะเห็นว่าจะต้องมีการผ่าตัดอะไร
1: ไม่
0: หลังจากจบบอลโลกอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แต่อาจจะผ่าตัดย่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะ
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นผ่าตัดเล็กมากกว
0: ่
1: า
0: แต่นี่เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลก2026นะครับ
1: ครับ
0: แล้วเป็นว่าที่บัลลงดอร์ด้วยเขาเคยได้มาลูกนึงแล้ว
1: ใช
0: ่หลังจากจบยูโรไปตอนนั้นอ่ะนี่2ปีต่อมานี่เดี๋ยวจะเอาอีกลูกหนึ่งดูสิ
1: ครับไม่ดูหมูปากน้ำนี่จะปิดโต๊ะได้แล้วเนี่ย
0: นะครับท่านฟังก็ถามเข้ามานะว่าหมูเป็นยังไงบ้าง
1: เราที่เปลี่ยนลูกนั้นนี่จบเลยนะ
0: ตอนนี้นำอยู่57-14นะโอ้โหเสียงปรบมือมาแล้วนะครับโอ้โหมีโอกาสเยอะเลยที่จะปิดแมตช์นี้ได้นะ
1: แล้วก็มีกรณีของลุยส์ฮอลแบ็คซ้ายของนิวคาสเซิล
0: คุณเอ่ยชื่อนี้ทำไม
1: มีข่าวแมนยูอยากได้นี่นิวคาสเซิลนี่คือจะไม่เหลือใครแล้วนะ
0: เนี่ยพี่ยายสายดูเนี่ยเข้ามาทาง YouTube นี่อ่านก่อนเลยนะครับไหนๆนิวคาสเซิลก็ทีมแตกแล้วปล่อยลิฟลาเมนโตกับลูอิสคอมาให้อาร์เซนอลอีก2คนได้ไหมครับนะอี้นะครับนี่อาร์เซนอลนะคุณได้กีมาไลซ์ไปแล้วเนี่ยคุณจะเอาลิฟลาเมนโตกับลูอิสคอเลยเหรอแต่แมนยูก็อยากได้เหมือนกันลูอิสคอแล้วผมไม่ทำไงดีเนี่ยผมทำไงดี
1: ผมว่าลุยส์ฮอลล์สำหรับไม่สน
0: ครับ
1: ส่วนลิฟลาเมนโตนี่ยังเจ็บอยู่เลย
0: เออ
1: นะครับน่าจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ของอาร์เซนอลแต่ว่าแมนยูกับลุยส์ฮอลล์นี่อันนี้พูดยาก
0: เพราะว่าลุยส์ฮอลล์นี่คืออาจจะ70แล้วกันมีตังจ่ายไหมล่ะ
1: ใช่
0: ขอสัก70ได้ไหมใช่ไหนไหนแต่เอาไปจริงๆเหรอแล้วคุณจะเหลือให้ผมเล่นอะไร
1: เออแล้วใครจะเล่นแบ็คซ้ายเนี่ย
0: แดนเบิร์น
1: เออส่วนเรื่องของไมล์ลุยส์เคลลี่นี่ยืนยันแล้วนะครับว่านักเตะไม่ย้ายแน่นอน
0: เฮ้ยนี่แหละนี่แหละสำคัญไงตัวนี้ไงใช่ป่ะไมล์ลุยส์เคลลี่แล้วว่าไงอยู่โอเคไหมคุณเห็นว่าโอเค
1: ได
0: ้
1: แต่คนที่ควรย้ายน่าจะเป็นเพื่อนเขามากกว่าคืออีธานเอเวเนรี
0: ่เหรอ
1: โอ้โหส่วนหมูปักน้ำครับรอนนี่นี่แดงสุดท้ายนี่แทงกันเลอะเทอะไปหมดเลยนะฮะกันกันไปกันกันมานั่นนะฮะ
0: ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ลูกเดียวใช่ไหม
1: แดงสุดท้าย
0: แดงที่อยู่บนโต๊ะในขณะนี้นะครับ
1: เนี่ยกันเงินไปกันเงินมาอยู่นะ
0: กำลังวัดเชิงกันอยู่นะครับ
1: เอ้ย
0: หมูนำอยู่58-14โอกาสเยอะมากครับในเฟรม

0: ช็อตนี้แล้วนี่กันสวย
1: นี่เรามิสไป3ทีแล้วนะ
0: ใช่หมูเสียคะแนนเฉย
1: นี่ครับอยู่ที่เนี่ยการควบคุมอารมณ์นะสภาพจิตใจโอ้โห
0: เอาเปลี่ยนไปอีกรอบไหมล่ะ
1: แล้วเขาเคี้ยวเขาเอาขาวไปอยู่หลังเขียว
0: เฮ้ยยังเลยล้นมาอยู่ล้นมาอยู
1: ่
0: เฮ้ยนี่เก็บได้เนี่ยหลุมไกลอ่ะแม่นๆหน่อยอ่ะ
1: โอ้เอางั้นเหรอนี่เสียงสนุกของแท้เลยนะพี่คมนี่ลูกแบบนี้คุณจะตบเลยใช่ไหมอยู่ที่จิตใจจริงจริงก็ได้นะ
0: แล้วกระแทกดำไปกินหลุมไกลน
1: ี่
0: ไงคิดเหมือนกันเรียนพิกด้วยโอ้โห
1: จะฟรีไปอ่ะนะเผื่อได้
0: ใช่
1: แบบนั้นนะอุ้ยนึกถึงเพลงสนุกเกอร์ของอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญ
0: สนุกเลยเนี่ยทำไมจะมาคู่รันนี่กับคู่หมูปากน้ำอะครับ
1: สนุก
0: สนุกเฉยเลย
1: ยังไงนี่เป็นรอบ16คนเท่านั้นนะแต่ว่าแหมขึ้นชื่อว่าเป็นรันนี่โอซิลิแวนยังไงแฟนๆต้องดูอยู่แล้วดูซิขาวอยู่หลังดำเลย
0: รันนี่นี่การเอาแต้มอย่างเดียวเลยเว้ย
1: ใช่นะครับแต่ว่าตอนนี
0: ้ก็แก้ยังไงวะเนี่ยไม้นี้แก้ยังไงก่อน
1: เพราะว่าแก้ไม่ค่อยดีนะพี่หมูปักน้ำนะครับ
0: ส่วนแมนยูมีรายงานว่าอยากได้เอนดริกอีกคนแมนยูนี่จะเอาทุกทีมเลยไงวะ
1: ใช่คือตอนนี้เอเจนต์เนี่ยเขาทำงานดีขยัน
0: มีข่าวว่าจะไปเอาเอนดริกนะครับ
1: มา
0: ร่วมทีมเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าโชเซ่มุนโญ่ก็อาจจะไม่ใช้หรือเปล่า
1: ครับ
0: มีข่าวนาโปลีกับเกเบรียลเฮซุสนะครับก็มีรายงานว่านาโปลีอยากได
1: ้แล้วคุณว่าไง
0: เอาไปซะที
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: ไม่คิดว่าจะกลับมาเหรออ
0: ืม
1: กลับมาไงแบบ
0: ไม่เอา
1: เหรอ
0: ไม่ใช่คือเกเบรียลอ่ะ
1: ครับ
0: คือเขาผมว่าเขาเล่นในลีกระดับสูงของพรีเมียร์ลีกไม่ได้แล้ว
1: เหรอทำไมถึงคิดอย่างนั้น
0: สภาพร่างกายความเร็วหรืออะไรก็ตามนั่นไง
1: ออกแนวหมดไฟอย่างนี้ป่ะ
0: ไม่ใช่หมดไฟครับเหมือนเขาถูกดาวทางง่าย
1: แล้วยิ่งเป็นกองหน้าด้วยใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: มันวัดกันที่จำนวนประตูอ่ะ
0: คือควรย้ายลีกแล้วในความเป็นเกเบรียลเฮซุสเขาค่าเหนื่อยแพงที่สุดแบบติดอันดับ1ใน5ของสโมสรเลยนะเพราะฉะนั้นคือการย้ายทีมของเขาเป็นทางที่ดีสำหรับทุกฝ่ายใช่ไหมเขาก็ได้ลงเล่นด้วย
1: อ
0: าร์เซนอลก็ลดค่าใช้จ่ายด้วย อะไรเงี้ย
1: ราคาที่เหมาะสมก็ควรจะปล่อยได้ละอะไรแบบนั้นนะถ้าได้ราคาใช่ป่ะ
0: ส่วนกรณีของอิลมาเอ็นดีไอเนี่ยรอดูว่าจะไปไหนแต่ไม่ไปซาอุดิอาระเบียแน่นอนนะครับมีรายงานว่าไม่อาร์เซนอลก็ลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: อิลมาเอ็นดีไอของเอเวอร์ตันนะแล้วก็มีรายงานว่าเอเวอร์ตันกำลังจะเอาอลิสเตอร์เอาแล้วไงอลิสเตอร์จอห์นสตันนะครับมาร่วมทีม
1: ตอนนี้รอนี่โอซิแวนส่งแดงลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: แดงสุดท้ายทีนี้แหละ
1: ต้องเล่นแล้วต้องคิดคำนวณคะแนนไปด้วยว่าถ้าจะเก็บน้ำเงินแล้วพอไหมตอนนี้ไล่ขึ้นมา23ต่อ58นะ
0: ก็จะเป็น28ต่อ58 30แต้มพอไหม
1: เพราะฉะนั้นพอถึงจัดการน้ำเงินลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิมันแสดงว่าลอนนี่นี่ยัง
0: ยกเว้นลอนนี่จะพลาดเอง
1: ย
0: กเว้นลอนนี่จะพลาดเอง
1: เออ
0: บนโต๊ะมี27ครับถ้า27ได้อย่างเดียวไม่พอนะถ้าเก็บหมดทีเดียวเลยไม่พอ
1: ครับ
0: ต้องเรียกแต้มจากหมูคืนกลับมาให้ได้อีก
1: ก็นี่ไงวางแล้ว
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็กลับมาวางสนุกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหมูเหมือนกับเปิดแผลให้เห็นว่าแก้ไม่ดีนะแล้วก็วัดใจเอาว่าจะเล่นยังไงจะตัดสินใจยังไงนะครับไมล์ลุยส์เคลลี่ตกลงอยู่ใช่ไหม
0: อยู
1: ่ไม่ย้ายใช่ไหมคืออธิคมพยายามจะสำรวจตลาดดูนะครับเพราะว่านี่ยังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนนะครับใครจะย้ายใครจะซื้อใครจะขายกันนะครับเพราะว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยกำลังจะเริ่มต้นกันแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวคืนนี้มียูฟ่าซูเปอร์คัพใช่ไหม
0: ใช
1: ่คู่สำคัญนะครับปารีสแซงต์แชงแมงจะเจอกับแอสตันวิลล่านะครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์เป็นคอมมูนิตี้ชิลใช่ไหมครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ใกล้ละฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนนี้นะหลายลีกก็มาเข้าแถวละเตรียมตัวเป็นยังไงเนี่ย
0: โอเคเขียวบางโอเค
1: 30คะแนนใช่ไหมที่หมูปากน้ำนำอยู่นะบนโต๊ะมี27คะแนน

0: แน่นะครับต้องการ
1: กันอีกหนึ่งครั้ง
2: เขาเขียวบังว่าแล้ว
1: โอ้โหนี
2: ่เอ้ย
1: นี
2: ่โอ้ยยัง
1: เหี้ยมโหดมากตรงนี
2: ้ยากแต่ว่าไม่มากถ้าเทียบกับก่อนหน้านี
1: ้แก้ยากละเพราะว่าวันที่เอาขาไปอยู่หลัง
2: เขียวข้อความช่วงท้ายเบรกนี้หน่อยกันบอกรักแม่ที่สุดรักไม่เคยเปลี่ยนแปลง
1: เฮ้ย
2: แม่โขง
1: นึกว่าจะขอเพลงไปแม่โขงซะงั้นนะเป็นแม่น้ำโขงเหรอ
2: พี่บอก20กว่าปีก่อนนี่ตอนมัธยมต้นนี่ผมสูง186
1: เ
2: พื่อนๆ เรียกไอ้โย่งเพื่อนในห้องมีคนสูง140เอ้ยรุ่นนี้แก้สวยเว้ย คือก็ลุ้นหมู่ไปด้วยเพื่อนๆไอ้โย่งเพื่อนในห้องมีคนสูง140ผมเรียกไอ้เตี้ยมีเรียกชื่อพ่อแม่กันแบบนี้ถือว่าบูลลี่ไหมครับยุคนั้นผมว่าสนุกตามภาษาพี่ว่าไงครับ
1: ก็สูงต่ำดำขาวเนี่ยนะก็มันก็คือการบูลลี่กันนั่นแหละในอดีต
2: เชมมิ่ง
1: ในอดีตเนี่ยเราฟันหลอมั่งสูงก็โย่งเตี้ยก็เตี้ยใช่ไห
2: ม
1: ผิวคล้ำก็ดำผิวขาวก็เผือกวอกมั่งอะไรมันก็เมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นี่มันละเอียดอ่อนกว่านั้นใช่ไหมความคือคำว่าบูลลี่เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันมากแล้วก็เวลาเราจะพูดเราจะเขียนเราจะอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมันละเอียดอ่อนมากขึ้นเพราะว่าบางทีไม่ได้ตั้งใจหรือความหมายไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยก็สามารถตีความไปว่าบูลลี่ได้
2: ใช
1: ่นะครับ
2: มีบอกว่าพี่คมหมูเป็นไงบ้างครับ
1: ก็นี่
2: ก็ยังสู้กับรอนนี่อยู
1: ่ก็เป็นห่วง
2: สูสีนะ
1: ดูคู่นี้นี่ชัยนาโอเพ่นนะเมื่อสักครู่นี่เห็นนะคือถ้าพี่คมจะดูนะโต๊ะสนุกที่นี่เนี่ยนะก็โต๊ะที่จะมีขาทั้งหมด6ขาใช่ไหม
2: ครับ
1: ฝั่งละ3นะขานี่เขาทำเป็นทองคำด้วยนะหมายถึงเป็นสีทองด้วยนะคือแบบสวยอ่ะคือเดี๋ยวนี้นี่คือเราดูไกลๆนึกว่าเป็นเสามังกรอ่ะเหมือนเสามังกรอะไรเพราะว่านี่เล่นที่เมืองจีนไง
2: เช่น
1: คือแบบทำแล้วแบบโอ้โหสวยอ่ะเดี๋ยวนี้โต๊ะสนุกเกอร์ตัวนึงนี่ก็เอามาตรฐานตรงสูงนี่ก็แพงแล้วดูเด็กเขาทำเป็นทองคำด้วยแต่คงไม่ได้เป็นทองคำจริงนะแต่ทำให้เกิดแบบมลังมาเลืองอ่ะให้มันสวยงามอ่ะอุ้ยดูไปก็อยากจะมีสักโต๊ะหนึ่ง
2: มีบอกคืนนี้มีรายงานสดที่99ไหมครับพี
1: ่มีไหม
2: ไม่มี
1: เหรออยู่ฟาซูเปอร์คัพใช่ป่ะ
2: ใช่ขอโทษนะครับพี่คมพี่โจอี้ที่มาช้าเพราะทำงานอยู่บลอค่ำนี้มีบะหมี่แห้งยั่วๆจากอัมซ่านะฮะ นักกอล์ฟคนไหนมีแต่คนคิดถึงตอบมิสยูอาเบะ
1: อ๋อมิสยูจริงๆคือมิยูอาเบะใช่ไหมอันดับ96นะอาร์มขอบคุณมากนี่บอกชื่อมาแล้วจะบอกอันดับมาด้วยนะเผื่อเราหาไม่เจ
2: ออ
1: ุ้ยน้องอาร์มเป็นขยันจริงๆนะครับ
2: พี่บอกพี่คมตอนเรียนเคยไปกินแพรบินทองร้านริมน้ำเปลี่ยนโถเอ้ย
1: ริมน้ำแหมเราก็นึกว่านี่ไงหมูเลยอาบน้ำเลยไงหมูปักน้ำ
2: ฮู้แก้สวยละเรียบร้อยเลยเนี่ยเขาตบหมดโต๊ะจบเลยเนี่ย
1: นี่เห็นไหมดูที่มีปัญหาจริงๆโอ้โหพอโดนเหลืองแล้วมัน
2: เหมือนแรงไปหน่อยนึงอ่ะ
1: เหลี่ยมมันได้เลยเปลี่ยนเลย
2: แก้ได้แล้วแต่ว่าเปลี่ยนทีนี้สนุกเลยโอ้โหจ่อหมดเลยทุกหลุมเลย
1: มีชมพูลูกเดียวที่อยู่ข้างชิงนะแต่ไม่น่าจะมีปัญหาเลยแล้วล่ะ
2: จ่อทุกหลุมเลยตอนนี้ไล่เก็บเลยอย่างนี้จบเลย
1: นี่กำลังจะเหมือนกับถูกปล้นนะในเฟรมนี้นะ
2: โอ้โห
1: เราทำมานี่เกือบ60คะแนนแล้วไม่พอโอ้ตอนนี้นี่ยังไงก็แล้วแต่นะ
2: มันจะกลับมาเสมอกัน5ต่อ5นะครับ
1: เขี้ยวจริงๆก็ดูแดงสุดท้ายนะคือเรานี่เขามั่นใจนะเขาเก็บน้ำเงินแล้วเขาก็กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้แต้มได้ตามที่เขาคิดเอาไว้จริง
2: ๆ
1: นะครับเหลืออยู่3นะน้ำเงินดูซิจะเก็บชมพูโอ้โหไม่มีปัญหาแล้ว
2: เนี่ยเคาะชมพูออกมาน
1: ะได้ก็ได้ชมพูก็ได้เฟรนไปแล้วเพราะดำนั้นจ่ออยู่ที่หลุมอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็คิดว่า
2: โอ้แล้วจะชนะแต้มเดียว
1: เห็นไหมเนี่ย
2: แสบปะล่ะ
1: นี่คือความอย่างบอกความเคี่ยวไงนี่คือความเคี่ยวของรันนี่โอซูลิแวน
2: บุตรทีว่า
1: ต้องลุ้นให้ชมพูเดี๋ยวเราลุ้นชมพูลูกนี้ก่อนขอให้ไม่ลงนะจะเรียกว่าแช่งก็ได้นะครับนี่ไปนิ่มๆนะ
2: เฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยฟัดจริงเลย
1: อ้าวชมพูไม่ลงนะครับหมูยังโผล่ขึ้นมาได้ยังอย่าเพิ่งลงน้ำไป
2: ไม้เนี้ยยากแต่ทำได้ถ้าเอาจริงๆได้ถ้าคุณระดับโลกคุณต้องเอาได้
1: คุณจะเช็ดใช่ไหม
2: เม
1: ้มปากแล้ว
2: ถ้าคุณระดับโลกคุณต้องทำได้จะมาเบิ้ลเข้า

0: กลางนั่นไง
1: นี่คือเบิ้ลฟรีไป
0: เบิ้ลทำไมเนี่ยหมู
1: เนี่ยอยู่ที่วิธีอยู่ที่จิตใจนะว่าหมูจะเล่นยังไงใช่นะก็มายั่วยวนลอนนี่อีกครั้งหนึ่งชมพูอยู่ชมพูอยู่กลางโต๊ะนะครับ
0: ลูกนี้พี่เจ้าอี้แทงก็ยังเข้าเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยลอนนี่มืดเหมือนกันวะ
1: ลอนนี่ก็แทงแปลกเอาละครับโอกาสกลับมาเป็นของหมูปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: โอ้ยากแต่หลุมไกลไม่ได้นะครับหลุมไกลได้อยู่นะ
1: คือตรงนี้จะแจ้งแล้วอธิคมต้องเอาแล้ว
0: หลุมไกลต้องได้นะนี่รอบนี้เขาพลาดเองนะ
1: ต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วจะแจ้งแล้ว
0: เดี๋ยวเบรกนี้ขอยืดเวลาหน่อยนะครับ ขอลุ้น2ไม้นี้ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ไม่มีการละ
0: อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยาก
1: มันยิงจุดโทษอ่ะ
0: ใช่อันนี้ไม่ยากได้ลูกนี้คุณจบเลย
1: คุณต้องเอาแล้วนะครึ่งโต๊ะเท่านั้นเองชมพู
0: น้ำหนักดี
1: เรียบร้อยครับหายครับ
0: เรียบร้อยครับหมอบเลยครับ
1: สุดท้ายแล้วหมูปากน้ำ
0: ชนะลอนนี่โอซิลแวนไป6ต่อ4ครับ
1: ถูกต้องครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนต่อไปนะครับสนุกเกอร์ China Open นะครับดูกันสดๆตรงนี้เลยนะครับ
0: เขาเลยบอกว่าลอนนี่ก็ไม่นิ่งเหมือนกันไงช่วงหลังอะ
1: ใช่ไม้สุดท้ายเนี่ยเขาแทงแปลกๆเห็นไหมนะครับ
0: คือแต่กันดีนะเรื่องหนึ่งที่ลอนนี่โอซิลแวนเก่งมากคือวางกันสนุกดีมากนะครับ
1: ครับนี่ครับ6ต่อ4เฟรมนะครับนพลแสงคำเอาชนะรอนนี่โอซิลแวนได้สำเร็จนะครับ
0: เรียบร้อยครับไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของเก่าเกมครับ

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอม1ปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: มาดูคลิปเพิ่มไม่ได
1: ้อธิคมกำลังฉลองชัยให้กับหมูปักน้ำอยู่นะย้ำสกอร์กันอีกครั้งหนึ่งเอาชนะรอนนี่โอซูแวนไปได้นะครับ6-4เฟรมนะครับสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น
0: ครับผม
1: นี่แชมป์โลก7สมัยนะสำหรับรอนนี่โอซูแวนนะครับก็ขอแสดงความยินดีทำให้คอสนุกเกอร์บ้านเรานี่คึกคักเลย
0: นี่ถ้าแบบว่าหมูปักน้ำนี่กดแชมป์โลกมา2คนติดเลยนะครับจัดทรัมป์คนก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อด้วยรอนนี่โอซูแวนนะครับ
1: เชียร์กันต่อนะนี่เข้ารอบ8คนสุดท้ายละนะครับเห็นว่านี่เดี๋ยวดูนะมีแฟนสนุกเกอร์เขาบอกมาว่าได้เงินแล้วเนี่ยประมาณล้านหนึ่งการันตีการันตี
0: คือก่อนที่จะเจอกับรอนนี่โอซูแวนเนี่ยเขาได้เงินอยู่ที่ประมาณ 15,000 ยูเอสดอลลาร
1: ์
0: ก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่พอผ่านรอบนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มอีกแหละ
1: ก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็ทำให้เนี่ยมีอะไรดูอ่ะใช่ไหมมีอะไรเชียร์นักกีฬาไทยนะครับ
0: ส่วนแน่นอนในเบรกนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกมแข่งขันนะครับเอาจริงตั้งแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเกมการแข่งขันที่น่าสนใจของฤดูกาล2026 2027
1: ครับ
0: เริ่มแข่งกันแล้วโดยเฉพาะอย่างบรรดารอบคัดเลือกของบอลทั่วยุโรปอ่ะพี
1: ่
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์พวกเนี้ยเริ่มลงทำการแข่งกันแล้วรวมไปถึงคาราบาวคัพรอบแรก
1: เออ
0: นะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าลงทำการแข่งขันกันแล้ว
1: ครับอันนี้ทั่วยุโรป3ถ้วยนี่เขาควอลิฟายกันอยู่ใช่ไหม
0: ควอลิฟายกันอยู
1: ่เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมน่าสนใจหลายคู่นะครับที่จะลงทำการแข่งขันกันอย่างวันนี้วันอะไรเนี่ย
1: วันนี้วันพุธครับ12สิงหาวันแม่แห่งชาติครับ
0: ก็เดี๋ยวไม่ใช่ผมจะบอกว่าคืนนี้เดี๋ยวมันจะมียูฟ่าซูเปอร์คัพ
1: ถูกต้อง
0: เขาบอกว่าเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพอ่ะมันคือเกมที่เหมือนเป็นนกหวีดสัญญาณเริ่มนะครับของฤดูกาลใหม
1: ่ถูกต้อง
0: ถูกต้อง2026 2027
1: คือศึกเขาเรียกว่าชนแชมป์ไง
0: ใช่
1: ทั่วยุโรปทั่วอังกฤษก็มีชิงโลกการกุศลแบบนั้นน่ะก็คือเริ่มแล้วที่จะฤดูกาลกำลังจะมาถึง
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: ครับแล้วก็ทีมที่เข้าชิงปีนี้ก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับจะเจอกับแอสตันวิลล่า
1: ครับ
0: ว่ากันว่าปีนี้นี่เปเชมีโอกาสลุ้นถึง6แชมป
1: ์
0: หนึ่งในนั้นก็คือรายการนี
1: ้
0: คือ6แชมป์ของเปเชเนี่ยจะมี3รายการที่เตะแค่แมตช์เดียว
1: ครับ
0: ก็คือรายการนี
1: ้เ
0: ฟนซูเปอร์คัพ
1: เ
0: ออนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งนี่ผมจำไม่ได้
1: เหรอ
0: เหมือนจะเป็นรายการที่เอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อะไรมาเจอกันอ่ะเดี๋ยวผมไปเช็ค
1: ครับซึ่งดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งเขาก็เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันไปแล้วใช่ไหม
0: สี่ปีครั้งแล้วไง
1: เออ
0: ชิงแชมป์สโมสรโลกมันไม่ใช่แบบทุกปีเหมือนก่อนหน้านี้นะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทีมที่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะเหมือนเป็นตัวแทนอะที่จะเล่นลักษณะถ้วยแชมป์ชนแชมป์แบบนี
0: ้
1: นะครับระหว่างที่อธิคมหาอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวห้าทุ่มนี่ก็มีนะฟุตบอลปรีซีซั่นนะเอเวอร์ตันกับนิวคาสเซิลนี่พูดไว้ก่อนเลย5:15 PMนี่เดี๋ยวก็จะลงสนามกันแฟนๆนิวคาสเซิลอย่าท้อนะอย่าท้อนะไหนๆอันนี้ผมก็ติดต่อมาแล้วอยากจะได้ลูอิสฮอร์นี่ก็ให้ขายเข้าไป
0: เจอละ
1: อ๋อนั่นแมนยูนั่นแมนย
0: ูเจอละ
1: อะไร
0: 6รายการจะประกอบไปด้วย1ยูฟ่าซูเปอร์คัพคืนนี้ใช่ไหมครับใช่เปเชนะที่เหลือก็จะมีทรอฟี่เดอแชมเปี้ยน
1: ครับ
0: ก็คือคอมมูนิตี้ชิลด์ของฝรั่งเศสอ่ะ
1: เออใช่
0: นะครับมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลีกเอิงเฟนคัพอันนี้3ถ้วยในฤดูกาลปกติและฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพ
1: ชื่อนี้ใช่ไหม
0: เป็นการเอาแชมป์จากโซนอเมริกาใต
1: ้ครับ
0: นะครับมาเจอกับแชมป์จากโซนยุโรปนั่นเองนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้สูงว่าปีนี้ถ้าสมมติว่าเปเชทำเป็นแชมป์ได้หมดเนี่ยพวกเขาจะทำสติเป็นทีมเดียวที่สามารถล่า6แชมป
1: ์
0: ในฤดูกาลนี้ได
1: ้ลักษณะก็คล้ายกันอย่างที่เรียนไปนะถ้าคุณได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไงมันแล้วรวมกับเป็นแชมป์ลีกด้วยอะไรแบบนั้นนะก็จะมีถ้วยให้เตะเยอะนะ
0: พูดง่ายก็คือจะเป็นทีมแรกนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์6รายการไม่เคยมีทีมใหญ่ทีมไหนเป็นแชมป์6รายการในฤดูกาลเดียว

0: มาก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคืนนี้เปเช่จะเริ่มนับ1
1: นับ1ใช่ไหมคอนติเนนตัลนี่เขาฟีฟ่าจัดเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยลิขสิทธิ์แพงไหมเหมือนฟีฟ่าอาเซียนไง
0: ร้อยล้านอย่างเงี้ยหรอ
1: ฟีฟ่าอาเซียน
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ลิขสิทธิ์แพงเฮ้ยแต่แพงเราอันนี้เราต่อรองได
0: ้
1: ฟีฟ่าอาเซียนอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนเล่นไงรายการที่เราเล่นอยู่อ่ะโหเล่นเองแพงด้วยเหรออันนี้คุยได้คุยได้นะไอ้ส่วนตั๋วดูบอลไทยสิงคโปร์ว่าไงอ่ะ
0: ทำไม
1: ลดราคาแล้วนะ
0: ใช่ใช่เหลือร้อยหนึ่ง
1: จะไปป่ะไม่ใช่เหลือร้อย
0: หนึ่งว่าจะไปว่าจะไป
1: ลดลงไปร้อยหนึ่ง
0: รู้แล้วลดลงไปร้อยหนึ่งว
1: ่
0: าจะไปอยู
1: ่
0: ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพปีนี้จะเตะกันในเวลายังไม่บอกสถานที่ยังไม่บอกแต่มี6ประมาณช่วงเขาบอกว่าจะอัพรูฟวันที่ไม่ใช่คือมี6ทีมเข้าร่วมแข่งขันแน่
1: ๆครับ
0: ปารีสแซงต์แชงแมงมาเมลอดี้ซันดาวโตลูก้าอัลอาลีแล้วก็โอกนั่นเอฟซีก็คือคล้ายกับ
1: สโมสรโลก
0: สโมสรโลกแต่ว่าเหลือแค่เอาแชมป์จากแต่ละทวีปมาเจอกันซึ่งวันเวลายังไม่กำหนดนะครับแต่ว่าอัลอาลีเจอโอกนั่นเอฟซีก่อนแล้วก็คล้ายจริงแชมป์สโมสรโลกเก่าอ่ะ
1: แต่ก็เพิ่มนี่เท่ากับเพิ่มอีกอันนึงไง
0: ใช
1: ่ใช่ไหมจากสโมสรโลกให้เป็น4ปีครั้งไปเหมือนฟุตบอลโลก
0: มันอย่างนี้พี่จุ๋ยมันเหมือนมันจะถูกแบ่งออกเป็นรายการใน6ทีมนี้แข่งกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแบ่งเป็น4หรือ5รายการด้วยกัน
1: เหรอ
0: ประกอบด้วยคู่แรกที่จะเจอกันคืออัลอาลีเจอโอเกลนเอฟซีเขาเรียกโอเกลนเอฟซีเขาเรียกรายการนี้ว่าแอฟริกันเอเชียนแปซิฟิกคลับเพย์ออฟส่วนพอขยับมานะครับก็จะเป็น African Asian Pacific Cup ร่วมกับ Derby of America คือเอาแชมป์อเมริกาใต้กับแชมป์อเมริกาเหนือมาเจอกันแล้วใครชนะจะไปเจอกันเขาเรียก Challenger Cup แล้วพอจบ Challenger Cup ก็คือคนที่รออยู่ใน Intercontinental ก็คือ Paris Saint-Germain ก็จะไปเจอ Paris Saint-Germain คล้ายๆชิงแชมป์สโมสรโลกแต่ว่ามีแค่6ทีมจาก6ทวีป
1: ก็เป็นตัวแทน1ทีมใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ของแต่ละทวีปมาเลย
0: ของแต่ละทวีปแต่ว่าวิธีการคัดเลือกไม่เหมือนกับก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอย่างพวกยุโรปเนี่ยเขาจะเตะรอบรองใช่ไหมพวกมาดริด
1: เหมือนเข้ารอบรองมาเลย
0: เข้ารอบรองเลยแต่อันนี้ไม่ใช่
1: ครับ
0: ปารีสเนี่ยไปรอในรอบชิงเลยครับซึ่งในรอบชิงเขาเรียกรายการนั้นว่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพถ้าเป็นรอบรองเนี่ยคือการเจอกันระหว่างคู่ระหว่าง Derby of America ก็คือแชมป์อเมริกันเหนืออเมริกันใต้เจอกันกับ African ASEAN ก็คือเอาแอฟริกากับเอเชียมาปะทะกันประมาณนั้น
1: ก็แค่วัดตามแบบเกรดทีมอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: แต่เอเชียเนี่ยเตะเยอะกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเอาอารีต้องเริ่มตั้งแต่ดวลกับโอเชียเนียอย่างโอเกลนเอฟซี
1: ตั้งแต่ต้นเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: คือง่ายๆรายการเนี้ยเอาอารีหนักสุด
1: นี่คือเพราะอยู่ทางนี้ใช่ไหมล่ะอยู่ทางเอเชียนี่คือรายการใหม่ใช่ไหมใหม่ถอดด้ามเลยนะ
0: น
1: ี่
0: คือวิธีคิดใหม่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะคู่อัลอาลีกับโอ๊กแลนด์นี่เขากำหนดวันแข่งแล้วด้วยนะครับ
1: เออ
0: 26สิงหาคม
1: เหรอโอ้ยปลายเดือนนี้
0: ใช่แล้วก็ในรอบที่2ซึ่งมันเป็นทีมจากแอฟริกาจะมาเจอกับผู้ชนะของคู่นี้จะเตะกัน8กันยายน
1: แต่สถานที่เขาย
0: ังไม่ระบุ
1: ต้องไม่ระบุเหรอ
0: ใช่
1: ยังไม่ระบุก็ไปเรื่อยๆนะ
0: ขายได้ก่อนให้เราขายได้ก่อน เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าปารีสแซงต์แชงแมงนี่ปีนี้พวกเขาลุ้น6แชมป
1: ์ครับ
0: ซึ่งยังไม่เคยมีทีมไหนที่สามารถคว้า6แชมป์ได
1: ้
0: นะครับในฤดูกาลเดียว
1: ครับ
0: นะครับไปไล่ดูรายชื่อเนี่ยตอนนี้เปเช่ก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับวีดินยานูโนเมนเดชชอเนเวสกลับมาแล้วมาควินยอร์กลับมาแล้วนะครับรวมไปถึงอุสมานเดเบเล่ดิเชเรดูเอฟาเบงรุยอาชาพาคิมีลูก้าอังเดสวอร์เรนเซอีเอเมรี่พวกนี้กลับมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: เปเช่เนี่ยปล่อยตัวนักเตะอย่างกอนซาโลรามอสรองดาวโคโลมูอานี่อีคังอินแล้วก็รวมถึงแบรดลีย์บัคโคล่านะครับมีรายงานว่าอาจจะไม่มีชื่อในเกมนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงการปล่อยแบบเจรจาขาดปล่อยตัวอยู
1: ่ยังไม่ลงตัวเรื่องสัญญาใช่ไหมว่าจะอยู่หรือไปใช่ไหม
0: รวมถึง2นักเตะใหม่คืนนี้ก็ยังมีลุ้นเหมือนกันคือแม็กเจ็ตอาริกูกับลูกาดีน
1: ครับ
0: นะครับส่วนทางฝั่งของแอสตันวิลล่าเกมนี้เนี่ยพวกนักเตะใหม่ก็มีชื่อแน่นอนอย่างกานาโชเอยชัวโกเมสเอยนะครับแต่ว่าจะไม่มีโยฮันแมนซัมบีนะตัวรุกชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เจ็บเข่าอยู่นะเวลานี้นะครับยังลงเล่นไม่ได้ จอห์นแม็กกินเจ็บจากเกม BG ตั้งแต่นั้นมาก็ยังลงเล่นไม่ได้เลยนะครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ แล้วก็รวมถึงอามาดูโอนาน่าเอสปรีคอนซาโอลีวัตกินเอมี่มาร์ติเนสพวกนี้ไม่มีชื่ออยู่ในทีมทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดีไม่ดีเราจะได้เห็นกองหน้าร่างยักษ์อย่างไบรอันมาร์โจ
1: เฮ้ยเขาเป็นใคร
0: ของวิลล่านี่แหละ
1: เกมนี้น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับ
0: คำถามก็คือในวันที่เปเช่เต็มทรงเลย
1: เ
0: จอวิลล่าที่ไม่เหลืออะไร
1: แบบครึ่งทรง
0: ไม่ถึงครึ่งด้วยดิ ผมว่าจะ3ส่วนเองด้วยซ้ำ
1: เอ้นั่นอยู่ไหมพร้อมไหมควอรัสเคเลียขวัญใจของผม
0: วัน
1: นี้สัญญาไหมพร้อมใช่ไหม
0: คือเขาคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงปารีสคืนนี้นะ
1: ครับ
0: แมตเวย์ซาฟอนอฟอาชาพาคิมี่มาควินยอร์ดวิลเลียนปาโชนูโนเมนเดสวอร์เรนเซย์เอเมรี่วีจินยาเซนเนอร์มายูลูแม็กเกตอักลิอูชอูสมานเดเบเล่แล้วก็คริสเช่ควอรัสเคเลีย
1: นี่มาเต็มนะนี่
0: เต็มนะ
1: ทีมของหลุยส์เอ็นริเก้
0: ไม่ม
1: ี
0: ช
1: ื่อ
0: ดีเซเรดูเอไม่มีชื่อใครอ่ะไอ้ทั้งหลายทั้งแหล่ของเขาอ่ะ
1: นี่แหละบาโคล่านี่แหละ
0: ชัวเดเวสก็ไม่มีชื่อแล้วเนี่ย
1: เหรอ
0: แต่ว่าอยู่ในทีมนะไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่านะ
1: เ
0: ออส่วนวิลล่าเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านชื่อแล้วพี่จะแบบผมว่าพี่พอจะทายได้เลยว่าใครจะชนะผู้สาประตูจะเป็นมาโกบีซอสนะฮะกองหลังมีแมตติแคสวิกเตอร์ลินเดเลอร์เปาตอเรสเอียนแมสเซนกลางเนี่ยชัวโกเมสบูบากากามาร่าแล้วก็เอมี่เบิร์นเดียนะครับ3ตัวรุกจอร์จเฮมมิงอาเลนโดกานาโชแล้วก็น้องแต้มนะครับแทมมี่อับราฮัมนะครับเอาอะไรมาสู้วินล่า
1: เห็นชื่อละแบรนด์มาร์โจ
0: ตัวขนาดนี้ไม่ไหวหรอก
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังเห็นชื่อรายชื่อที่คาดว่าจะลงสนามใช่ไหมเป็นอย่างไรนี่เป็นเกมเรียกว่าเปิดคิกออฟฤดูกาลใหม่เลยนะจุดสนใจเมื่อสักครู่นี้เรียนค้างไว้นะนี่อาจารย์โอมาอาตันเนี่ยผู้ตัดสินที่โซมาเลียใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ที่เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในฟุตบอลโลก2026แต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้นะครับก็จะมาเป่านกหวีดในเกมนี
0: ้
1: นะครับอาจารย์โอมาอาตันจากโซมาเลียนะครับ
0: เหมือนยูฟ่าตั้งใจตบหน้าฟีฟ่าย
1: ูฟ่าบอกเชิญมาเลยไม่ได้เป่าฟุตบอลโลกทั้งที่เป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมไงของแอฟริกาอย่างเงี้ยแล้วพร้อมที่จะไปทำหน้าที่ในฟุตบอลโลก
0: คู่นี้เคยเจอกันมาอยู่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบตัดเชือกปี2025นะครับซ
1: ึ่
0: งวิลล่าเนี่ยเคยชนะปารีสแซงต์แชร์แมงในบ้านได
1: ้
0: นะครับท่านจำกันได้ปีนั้นนี่วิลล่าชนะในบ้าน 3-2 แต่ว่ากลับไปแพ้ในบ้านเปเช่ 3-1 ปีนั้นวิลล่ายังมีพวกตีเลมันมีมาคัตแรดฟอร์ดไง
1: ปีที่แล้วใช่ไหม
0: เอฟริคอนซาไม่ใช่ปีที่แล้วครับ2ปี
1: 2ปีเหรอ
0: ใช่ใช่รอบตัดเชือกรู้สึกว่าจะเป็นรอบ8มั้ง
1: นั่นแสดงว่า
0: ผมจำได้ว่าปีนั้นผมแช่งให้มันตกรอบอยู
1: ่
0: เปเช่ไม่ตก
1: นั่นแสดงว่าเปเช่นั้นเขาต้องชนะวิลล่าก่อนถูกไหม
0: วิลล่าคราวที่แล้ววิลล่าชนะก่อนนะครับ 3-2
1: วิลล่าชนะก่อนด้วยเหรอ
0: แล้วเปเช่กลับมาชนะ 3-1 ในบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าเปเช่นี่แข็งแกร่งมากๆนะครับใน2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในการที
0: ่อ๋อตอนนั้นเปเช่ชนะวิลล่าก่อนครับใช่
1: ใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: 10เมษายน2025
1: ครับ
0: แล้วก็แอสเซเวล่ากลับมาชนะเปเช่คืนได้ 3-2
1: แล้วก็ไม่พอแล้วก็เปเช่นี่เขาระดับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไง
0: ใช
1: ่แข็งแกร่งมากเลย2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเจอกับวิลล่าในวันนี
0: ้เกมนั้นผมจำได้แล้ว
1: ทำไม
0: ก็เกมแรกเปเช่ชนะมาก่อน 3-1 ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วพอมาเล่นวิลล่าพาร์คอ่ะครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะเปเช่นำ 2-0 ใครคิดว่าตกรอบแน่วิลล่ายิง3ลูกรวดก่อนถึงนาที60อ่ะแล้วเหลืออีกครึ่งชั่วโมงอ่ะให้วิลล่าลุ้นว่าจะเข้ารอบอ่ะยิงไม่ได
1: ้
0: นะฮะสุดท้ายตกรอบ
1: เขาแกล้งหรือเอสลิเก้เขาเป็นจอมวางแผนนะเขาเป็นจอมแท็กติกอยู่แล้ว
0: แต่วันนั้นน่ะจนถึงวันนี้เนี่ยเอาจริงตัวผู้เล่นวันนั้นน่ะที่เจอเปเช่ที่แบบสู้กันได้สูสีอ่ะ
1: กลับ
0: ไม่มีเลย วันนั้นเนี่ยยังมีทั้งมอร์แกนโรเจอร์ยูริตีเลมันจอห์นแม็กกินนะครับถ้าวัดรายชื่อเมื่อกี้ที่ผมอ่านอ่ะจะเหลือแค่แมตติแคชเปาตอเรสบูกากาบาร่าแค่3คน
1: เปาตอเรสเปาตอเรสหวังหน่อย
0: ที่เหลือเปลี่ยนหมด
1: และลินเดเลฟไปลินเดเลฟ
0: ลินเดเลฟวันนั้นไม่ได้ลงตัวจริง
1: เหรอ
0: วันเจอเปเช่ไม่ได้ลงตัวจริง
1: เอาวันนี้วันนี
0: ้วันนี้ต้องลง
1: ต้องลงแล้วล่ะ
0: ใช่วันนี้ต้องลง
1: โอ้ยเล่นดีเล่นดีมาเล่นกับ BG เนี่ยโอ้ยเล่นดีต้องลงแล้วล่ะโหนี่แสดงว่าวิลล่านี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยล่ะเอางี้แล้วกันนะ
0: ไม่พร้อม
1: อุ้ยในการมาเจอกับ แชมป์ยุโรปอย่าง

0: ปารีสแซงต์แชงแมงนะแต่ไม่ว่ายังไงแล้วก็ต้องดูนะเพราะว่าน่าสนใจนะครับถ้วยนี้ก็มีถ่ายทอดสดมาให้ดูกันอยู่แล้วนะครับก็ตีสองนะครับติดตามดูได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: นะฮะอ่ะพี่ว่าใครชนะคุณเนี่ย
0: อ้าวว่ากันมาซะอย่างนี้มันต้องแน่นอนอยู่แล้วแซ่
1: เอาเผื่อคุณคิดว่าคุณมันจะมีแบบมุมพลิก
0: ไม่มีไม่มีอ่านชื่อนักเตะออกมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเทใจนะครับให้กับปารีสแซงต์แชงแมงโอ้ยเขาเผลอๆนี่เขาจะคือเขายังไงเขาต้องลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกปีใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เอาให้มันระบือรือลั่นไปเลยนะครับเริ่มต้นอย่างที่อธิคมบอกไปนะ6แชมป์ถ้าจะเอาให้ได้ทั้งหมดสร้างสถิติประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับเขาก็ต้องเริ่มนับ1ในคืนนี้เลยนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะคิดเหมือนกันนะยิ่งบางคนไปดูเกมBG มาแล้วเนี่ยนะที่เจอกับวิลล่าเนี่ยอุ้ยส่วนใหญ่นี่คนที่เขาไม่ชอบวิลล่านี่เขาไปเชียร์ BG นี่เขาบอกอัดให้ยับเลยนะวันนั้นเนี่ยคนที่ไปดูเขาบอกมานะครับนอกเหนือจากฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพในคืนนี้แล้วมันมีฟุตบอลอุ่นเครื่องอีกหลายคู่ไม่ใช่ไหมที่คม
1: ครับ
0: รู้สึกอาร์เซนอลก็จะลงสนามนะ
1: เจอโคโม
0: ในคืนนี้นะครับเกมพรีซีซั่นนะแมนยูไนเต็ดจะเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดตีหนึ่งครึ่งนะครับอาร์เซนอลกับโคโมเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น1นาฬิกา45นาที
1: เปเชนี่ตี2
0: ครับ
1: นะครับคืนนี
0: ้เนี่ยก็ยังมีอะไรให้ดูให้ชมกันอยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงท้ายมาเคลียร์ข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: มีว่าพี่คมตอนเรียนพบรเคยไปกินแพพินทองร้านริมน้ำใกล้โรงพักสัมพันธ์ไหมครับ
0: เคยไหม
1: ปลาช่อนแกงส้มอย่างตึง มีอีกร้านที่นึกถึงคือร้านบู่อาหารอีสานร้านติดกำแพงโรงเรียนพบรเลยตอนนี้ก็เลิกขายแล้ว
0: เ
1: คยครับ
0: พูดให้หิวอีกแล้ว
1: คือถ้าเป็นเด็กโรงเรียนนี้ก็ต้องเคยกินสองร้านนี้ยังไงก็ต้องเคยกินเพราะร้านมันอยู่ข้างโรงเรียนอย่างร้านบู่เนี่ยโหเป็นส้มตำไก่ย่างในตำนานที่สุดแต่ว่าพอเจ้าของร้านเขาเสียชีวิตไปแล้วแบบลูกเขามาทำแล้วรสชาติมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันก็เลยหายไปตามกาลเวลา
0: ชื่อร้านปลาบู่เน
1: ี่
0: ยตั้งชื่อร้านเลยนะ
1: ก็เจ้าของเนี่ยเขาเคยเป็นป้าพันโรงในโรงเรียน
0: ครับ
1: ชื่อป้าบู่
0: อ๋
1: อแล้วแกเป็นคนทำส้มตำอร่อย
0: เออ
1: แล้ววันหนึ่งก็มีคนแนะนำแกว่าไม่ไปเปิดร้านส้มตำละแกก็เปิดเป็นข้างโรงเรียนเลย
0: เชียร์นักเอาซะเลย
1: ดัง
0: เออ
1: เป็นร้านดังของนครถมเลยตอนนั้นน่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดไปละ
0: ก็คืออยู่ข้างโรงเรียนเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็แน่นอนเพราะว่าลูกค้าหลักนี่เป็นนักเรียนใช่ไหมล่ะ
1: ผู้ปกครองมากกว่า
0: ผู้ปกครองก็ด้วยนะ
1: ไม่เพราะผมเป็นโรงเรียนประจำมันออกไปไม่ได้มันออกซื้อไม่ได
0: ้เออ
1: เวลาผู้ปกครองมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ย
0: อยู่ใกล้สถานศึกษาหรือออฟฟิศหรือหน่วยงานราชการเงี้ย
1: ใช
0: ่ถ้าทำดีติดนะ
1: ใช
0: ่ขายดี
1: แล้วมันติดรั้วโรงเรียนเลยนะแล้วผมม
0: า
1: เคยปีน
0: อ้าว
1: ปีนรั้วแบบเหนียวไปแล้วโผล่หน้าร้านแล้วพอดีแล้วนี่นึกภาพนะแล้วโดดไปปุ๊บพี่นั่งกินข้าวอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเห็นเด็กโดดลงมาจากกำแพงอ่ะ
0: เออ
1: แล้วเด็กก็ลงไปหมอบกับพื้น
0: หมอบเลยเหรอ
1: แล้วพี่จะทำหน้าไง
0: เ
1: ป็นอะไรมึงอ่ะ
0: นึกว่าป้าบู่เนี่ยแจ้งจับไอ้มันโดดมานี่มันโดดมาหนีที่มันอยู่ที่ร้านฉันอ่ะ
1: สมัยเรียนเนี่ยการโดดโรงเรียนนี่คือที่สุด
0: อะไรละมีหน้าล่ะผมต้องส่งทีมปฏิบัติธรรมนี่ไปอบรมซึ่งก็เอาไม่อยู่อยู่ดี
1: มีบอกเคยไปร้านเมาทะเลจากที่พี่แจ็คกี้รุ่นพี่พอลเด็กปั้นพี่บอบูไปเจอเจ๊เฟียวไหมครับผมไม่เคยไปเมาทะเลนะครับแต่ผมรู้จักพี่แจ็คกี
0: ้พ
1: ี่แจ็คกี้รุ่น26ผมรุ่น33
0: ครับ
1: นะครับรุ่นติดกันไม่ติดกันรุ่นห่างคือผมเป็นป.5 พี่แจ็คกี้เป็นม.6
0: แล้วโอ้ห่าง
1: แปดปี
0: ห่างเยอะนะ
1: แปดปี
0: นี่ถามถึงพี่แจ็คกี้หลายทีแล้วนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้พี่แจ็คกี้ปรากฏตัวหน่อยได้ไหม
1: โ
0: หหน้าตาไงเนี่ยอยากเห็น
1: พี่แจ็คกี้เหมือนสายเชียร
0: ์แล้ว
1: เหมือนคุณสายเชียร
0: ์แล้ว
1: แต่พี่แจ็คกี้เขาไม่ได้แบบโกงที่ดินใครนะไม่ใช่นะ แต่ว่า
0: อาจจะทรงนั้นใช่ไหม
1: เออ
0: ผ
1: มยาวๆแกแบบติดๆหน่อยโอ้แต่พี่แจ็คกี้แกเป็นคนติดๆมากตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับ
0: ไม่ดุนะดุไหม
1: เสียงกระดูแต่ถามว่าตัวจริงแกน่ารักนะ
0: โอ้ย
1: ยิ่งแบบเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันอ่ะแกดูแลเต็มที
0: ่ครับ
1: มีบอกว่าแอนนิต้าทาทายังนิโคเทริโอ บัวชมพูฟอร์ดคริสตินแอนนาแจมเจเนฟเฟอร์โปลิตานนท์ลูกครึ่งคนไหนยุคนั้นสเปคพี่สุดครับ
0: หุ้ยอ่ะสเปคสเปคเหรอ
1: เอาคุณก่อนเลย
0: บัวชมพูฟอร์ดน่ารัก
1: เสียงเล็กๆของฉัน
0: ประมาณ
1: ในใจในใจ
0: โดยเฉพาะร้องเพลงกี่วันแล้วที่เราไม่ได้พูดกัน
1: อ
0: ่ะเพลงเนี่ยดีเหมาะสำหรับคนที่แฟนและทะเลาะกันแล้วต้องฟังเพลงนี้นะ
1: ส่วนผมนี่ผมชอบคุณแอนิต้าโซชานะครับ
0: แล้ว
1: เป็นในบรรดาชื่อที่ออกมาเนี่ยเป็นคนเดียวที่ผมกดตาม IG ทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยคุณแอนิต้าน่ารักมาก
0: แล้ว
1: นะครับแต่ว่าไปมีปัญหาเรื่องของคดีขับรถชนคน
0: ครับ
1: แค่นั้นเอง
0: เฮ้ยเรานี่ไม่ได้มุ่งไปที่ซุปเปอร์สตาร์อย่างทาทายังและนิโคเทริโอนะอันนี้สไตล์ใครสไตล์มันนะครับ
1: ทาทายังก็สนุกดี
0: เอาสนุกสุด
1: เหมือนว่าเพลงเขาสนุก
0: เพลงเฮ้ยไปหลังเปิดดีกว่าน
1: ิโคก็น่ารักดี
0: ครับ
1: นะครับยุคนั้นนะยุคนั้น
0: อายุเท่าผมอันนี้โคเทลิโอ
1: ขอหนังหรือละครผีในดวงใจพี่คนเรื่องครับนาอี้คันเรื่องผีตาโบที่คุณพอเจตแก่นเพชรเล่นไหมครับ
0: โอ้ย
1: ไปพอเจตแก่นเพชรแล้ว
0: ผีตาโบเนี่ยนะครับคุณพอเจตแก่นเพชรเล่นจริงๆนะครับผมจำได้ว่าคนที่ควักลูกตาของคุณพอเจตในภาพยนตร์นะชื่อกำพลประมาณนี้นะแล้วก็ทำให้พอควักลูกตาไปเนี่ยคุณพอเจตก็กลายเป็นผีตาโบแล้วก็บอกว่าไอ้กำพลคนใจร้ายประมาณนี้นะโอ้นานมากนะนั่นเรายังเด็กๆอยู
1: ่แต่ถ้าเกิดบอกหนังผีหรือพระหนังก็ละครคนละแบบนะอย่างหนังผีผมก็มีในใจของผมละครก็มีในใจเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเอาอย่างละครดีกว่าละครดูจะแบบเพราะว่าอย่างผีตาโบนี่มันก็ละครปะ
0: ภาพยนตร
1: ์
0: เป
1: ็
0: นหน
1: ัง
0: ครับอุ้ยแต่ถ้าคุณยายส่งเข้ามาเนี่ยนะถ้าละครและปอบผีฟ้าเนี่ยใช่เลยน่ากลัวทั้งละครทั้งเพลงโอ้ฟังไม่ได้เลยอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้เลย
1: ละครนี่ถ้าเป็นยุคผมต้องเรื่องนี
0: ้อะไร
1: ตุ๊กตาผี
0: ห
1: นูอยากกลับบ้านเรื่องคือ
0: หนูอยากกลับบ้านใช่ใช
1: ่บ้านผมอยู่ใกล้เคเดอร์อินดัสทรีที่เกิดเหตุไฟไหม้
0: คือเป็นต้น
1: เรื่อง
0: ของละครใช่ไหมของภาพยนตร์ของ
1: ละครตอนนั้นเขาเจอกันจริงไหมเขาเจอกันจริงเคเดอร์เนี่ย
0: นะโรงงานตุ๊กตาใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เกิดอัคคีภัยขึ้นมาซึ่งในเวลาต่อมาวันนั้นเนี่ยนะวันที่เกิดเหตุเลยเนี่ยนะครับเขาได้กำหนดขึ้นมาให้เป็นวันปลอดภัยแห่งชาติ
1: หร
0: อไม่ว่าคุณจะสร้างอาคารสถานที่องค์กรหน่วยงานอะไรก็ตามขอให้คำนึงถึงความปลอดภัย
1: คือแต่ก่อนตรงนั้นเปลี่ยวมากนะ
0: ครับ
1: บอกอย่างนี้ก่อนว่าช่วงที่มีไฟไหม้เหตุโรงงานตุ๊กตา
0: เ
1: ปลี่ยวมาก
0: พ
1: ุทธมณฑลสาย4เส้นนั้นน่ากลัวมาก
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้จะเริ่มหมดแล้วแปดเลนไปแล
0: ้วโอ้โหเรื่องเก่ามากนะโรงงานเคเดอร์นะ
1: ใช่
0: จำได้
1: มีบอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูฟังแถวรามคำแหงขอบคุณลุงแมนยูนะฮะ
0: ขอบคุณคุณลุง
1: หมูร่างทองฝั่งเพชรเลยลุ้นสุดนะครับว
0: ัน
1: นี้เปเช่กับแอสเซเวล่าจะผ่านไหมจ๊ะก็เปเช่ดีกว่านะครับ
0: ทุกตำบลทุกหมู่บ้านคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเปเช่จะดีกว่าเยอะเลยนะครับ
1: มีบอกแจ็คกี้พี่เขาจะชอบออกรายการคาร์บอนคาเฟ่ครับใช่ใช่ใช่พี่แจ็คกี้เขาจะไปรายการคาร์บอนคาเฟ่ของพี่จอมอ่ะพี่บอบุ๋อ่ะ
0: ครับ
1: มีคุณตักกี้ครับซีแมสสอดส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่โจพี่คมสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดวันนี้HBD ชิบิวคริสเต้คาร์ดยานฮุจล่าพี่ว่านธนกิจพี่เชษฐ์ทิกำพรยิปซีกีรติทอมเคลเวอรี่เบนเยดแดน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขอาดูเมโรมาริโอบาโลเตลลี่มาไทสเตอร์ลิกท่านยุทธชัยจิรัตน์กัญชัยเอายุทธเกิดวันนี้หรอ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายนะครับจากคุณตะกี้ FC แม่สอนนะฮะ
0: ทุกท่านนะไม่มียกเว้นนะครับ
1: มีส่งมาบอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนั่นทีมเราคืนนี้จะอุ่นเครื่องหรือจะเผาเครื่องคานาคมแพ้มาสองนัดติดแล้วนะคะ
0: นั่นโคโม่ว่าไงอะ
1: นั่นน่ะดิแล้วเป็นการแพ้ที่ทุเรศทั้ง2นัดนะผมบอกงี้นะแพ้น่าเกลียดมา2นัดแล้วนะอาร์เซนอล
0: อย่าไป
1: แต่มันก็เป็นอุ่นเครื่องไง
0: อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียส
1: มีบอกว่าเสียงน้องคมคือใช่เลยค่ะกราบอันนี้อาจจะหมายถึงเสียงพระช่วงเบรกแรกนะครับแล้วบอกว่าผมเขียนสายต่อยมวยขวาเล่นกีตาร์ซ้ายยิงปืนซ้ายเตะบอลขวาโอ๋อเขียนหนังสือ
0: หลากหลาย
1: ต่อยมวยเนี่ยขวาเล่นกีตาร์มือซ้ายอ๋ออันนี้แสดงว่าเป็นคนแบบว่ามีน้ำในหูไม่เท่ากัน
0: ไม่ใช่ใช่สิ
1: รักษาบาลานซ์ได
0: ้มือกับเท้าเนี่ย ฝึกทักษะที่แตกต่างกัน
1: มีบอกเสียงคมไล่นไม้นี่จักรจี้ไส้ติ่งเหลือเกิน
0: จักรจี้ไส้ติ่งเนี่ยนะ
1: แหมที่ฟังพวกพี่สมเล็กยังก็เถียงอย่างนี้แหละพี่สมเล็กอ่ะวันนี้จบรายการแล้วโจอี้เดินขึ้น

0: ขึ้นแต่มีคนมาเคาะกระจกอีจะตัดสินใจยังไงและคิดว่าเป็นใครอีอีอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: อย่าสิมาเคาะกระจกเดี๋ยวก็กลัวสิ
0: มีบอกว่าคุณปฏิพานส่งมาข้อความเยอะมากเปเช่คืนนี้ชนะวิลล่าล็อบอาบนาอะไรเนี่ยอาบน้ำพร้อมน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรไม่รู้งงนะฮะ
1: ข้อความใน Facebook นี่เยอะมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณน้องปฏิพานแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวจะตามไปคลิกไลค์นะทาง YouTube อ่านไปพอสมควรแล้วก็ทาง4689899ก็เช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับวันนี้หมดเวลาของเก่าเกมแล้วครับเราสองคนลาไปแล้วนะครับทั้งพี่โจอี้และผมอธิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก่ง

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี

0: าแล้วนะครับนัทนายไลน์นะครับก็ติดเอเชียนเกมส์ครับวันนี้ผลแม่แห่งชาตินะ12สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมเจงทรงศักดิ์วันนักเกียรตินะครับมารับหน้าที่เพียงแค่คนเดียวนะครับ
1: อ้าวโอ้นิกอยู่อ่ะโอ้ขออภัย
2: ไอ้คุณอะไรครับเนี่ย
0: สวัสดีคุณนิกธีรวัฒน์นะครับ
2: โอ้ครับผมสวัสดีครับผมแม่จะเข้าให้รอรอหน่อยก็ไม่ได้นะครับ
0: โอ้
2: คิดว่าผมเป็นวิญญาณหรือยังฮะ
0: นั่น
2: น
0: ่ะสิ
2: ก็แน่นอนนะครับเจ๋งคุณผู้ชมครับทุกวันหยุดนะขัดตะเลิกนะ
0: ครับ
2: ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอผมเข้ามาร่วมพูดคุยด้วย
0: วันนี้มีวันหยุด1วัน
2: ก็โอเคพอแล้วครับ
0: พอแล้ว1วันพอแล
2: ้
0: ว
2: เดี๋ยวซัดไป3วันโอ้เอาซะป่วยไปเป็นอาทิตย์เลยนะฮะ
0: พอแล้วก่อนนิกได้ดูแลร่างกายอ่ะ
2: เหรอ
0: ไอ้เราก็ต้องพักผ่อน
2: ครับ
0: เราก็ชอบไปมีปาร์ตี้ปาร์ตี้นิดหน่อยแล้วอ่ะ
2: คือพักผ่อนไม่แนะนำนะพี่เจ๋งครับไฟแนนซ์ตามครับ
0: เอาเลยอ๋ออ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนที่สมชายใช่ไหมกลับบ้าน
2: สมชาย
0: กลับบ้านเร็วเนี่ยแฟนถามเลย
2: ว่า
0: พี่ปูเนี่ยต้องกลับบ้านช้า
2: ทำไมฮะ
0: อ้าวกลับบ้านเร็วเดี๋ยวแฟนถามเอ้าทำไมวันนี้กลับบ้านเร็ว
2: ก็ดีแล้วดีครับถามทำไมอ่ะ
0: มาครับพี่สมชายเนี่ยขับรถเนี่ยวนอยู่หน้าบ้านก่อนนะ
2: อ๋อไม่ตามเวลาอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช
2: ่อะไรครับเนี่ยเออพูดเรื่องอะไรครับเนี่ยผมหมายถึงพักผ่อนคือพักการผ่อนชำระ
0: ครับ
2: ไฟแนนซ์จะตามนะฮะ
0: เออครับวันนี้นิกกับผมเจ๋งทําหน้าที่นะครับ
2: ครับผม
0: เราสองก็ได้ได้ช่องทางนะทั้ง SS ทางช่องทางออนไลน์บ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดํานะครับ
2: ครับผม
0: เปิดเพลงขอบแอร์คาราบาว
2: โอ้ไม่ต้องบอกเขาก็รู้ครับว่าเสียงใครครับโอ้มีคนไม่รู้ด้วยเหรอครับ
0: เอออ
2: าจจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะ
0: ไม่น่าจะเอเชียนเกมปี1998 2541ถ้าเป็นพศ
2: กรุงเทพมหานคร
0: คุณเกิดยัง41เนี่ย
2: 98 5ขวบ
0: 5ขวบเหรอ
2: 5ขวบ
0: โอ้พี่เนี่ยตอนนั้นน่าจะ20ประมาณ19 20มากมันเนี่ยนะ
2: โอ้โหก็รู้ตอนนี้คุณจะ50แล้วเหรอเนี่ย
0: เฮ้ยไม่ถึง
2: ถึงแล้วกว่าแบบ
0: กว่า
2: แบบริมอ่ะคือถ้าของคุณเนี่ยตอนนี้ก็เลยห้างไอทีมาแล้วก็ทะลุไอดอนเมืองฐานทัพอากาศมาแล้วจะถึงฟิวเจอร์แล้วฮะ
0: ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองมาถึงได้ทุกวันนี้นะฮะหากนึกถึงย้อนกลับไปส่งวัยรุ่นโอ้ก็เปรี้ยวใช้ได้อยู่เหมือนกัน
2: นะฮะน้ำท่าไม่ค่อยอาบอย่างนี้เหรอฮะ
0: วันนี้วันแรงชาตินะครับผม
2: ครับผม
0: รักคุณแม่มากๆนะครับเมื่อเช้าก็คุยกับคุณแม่แล้วน้อยครับ
2: คือต้องแนะนำอย่างนี้ละกันในส่วนของวันแม่แห่งชาติเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่ประมาณสักสามกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เจอคุณแม่ทุกวันอยู่บ้านเดียวกัน
0: อ
2: ันนี้ก็ไปกอดท่านสักฟอดหนึ่งในวันที่เป็นวันหยุดหรือใครมีบางบริษัทมันต้องทำก็ตกเย็นก็กลับบ้านก็ไปเลี้ยงอาหารคำทานสักมื้อหนึ่งทำเองที่บ้านก็ได้หรือว่าจะไปรับประทานข้างนอกก็ได้
0: แต่ว่าของพี่เนี่ยก็คือ ด้วยความที่มาทำงานอยู่กรุงเทพโดนแล้วไงก็ปล่อยคุณแม่อยู่ที่บ้าน
2: ก็นี่อันนี้คือกลุ่ม 2คือคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราเองอาจจะอยู่กันคนละที
0: ่
2: ถ้าเกิดว่าในวันหยุดวันเดียวเนี่ยที่มันไม่ใช่วันหยุดยาวเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้ไกลมากพอจะขับรถขับราไปหาได้ผมว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่ดีใจ
0: ย้อนเนี่ยเดินทางกลับไปเขาจะกลับไปประจวบ
2: ครับผม
0: เขาจะประจวบเขาจะขับรถกลับไปประจวบย้อนเนี่ย
2: ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคือบางคนเนี่ยอย่างมันเป็นวันพุธกลางสัปดาห์บางคนพฤหัสบดีวันศุกร์ต้องทำงานมันก็อาจจะเหนื่อยจนเกินไปก็โทรไปทักทายเซย์ฮัลโหลนะ
0: คุยกับแม่หน่อย
2: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลมันสามารถเห็นหน้ากันได้แม้ว่าเราจะอยู่กันคนละซีกโลกวิดีโอคอล
0: ครับ
2: ถูกไหมฮะพี่เจ๋งครับก็โทรไปพูดคุยแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่คุณแม่ไม่อยู่แล้ว
0: คร
2: ับอย่างเช่นผมเนี่ยนะฮะก็แน่นอนคุณแม่ของกระจัดไป14ปีแล้วอันนี้ก็ระลึกถึงนะครับอาจจะไปใครพอจะมีเวลาก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านที่วัดหร
0: ือ
2: ที
0: ่ท่านเน
2: า
0: ะ
2: ก็จะถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเราเอง
0: เนาะ
2: นะครับแต่ว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม1กลุ่ม2ที่ผมบอกเนี่ยอยู่บ้านคุณแม่หรือว่าคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดก็ดูแลท่านกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าวันนี้คุณแม่ทุกท่านเนี่ยรอสายโทรศัพท์รอการวิดีโอคอล
0: ไปหา
2: อ
0: ยู่แล้วไม่ได้รอนะ
2: ทำไมฮะ
0: แม่พี่โทรมาเลยตอนเช้า
2: โทรมาบอกว่าทักทายอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ลืมเปล่า
2: เขาสารธนบัตร
0: ลืมเปล่า
2: ธนบัตรใช่ไหม
0: ครับผม
2: เอาเยอะไหมล่ะ
0: อย่าเริ่ม
2: มาเอาเยอะไหมล่ะ
0: แล้วก็ทำแบบงานยุ่งอ่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวพบกับ
0: สัญญาไม่มีเลย
2: เป็นไงเนี่ยคุณเอามุกอะไรมาใช้เนี่ยสัญญาไม่มีเลยนะฮะให้ได้ก็ให้ครับ
0: คุณแม่สวัสดีวันแม่แห่งชาติวันนี้นะครับวันหยุดนะ
2: เป็นสิริมงคลทั้งนั้นแหละครับผม
0: ครับผมเห็นว่าคุณนี่คุณมีเรื่องราวอะไรวอลเลย์บอลอะไรมา
2: ไม่มีเลยครับเป็นนักคุณทักมาผมเมื่อวานผมจะบอกเรื่อง
0: ยูสิบเจ็ด
2: เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีย
0: ูสิบเจ็ดวอลเลย์บอลของเราเป็นยังไงแล้วก็ที่ไปชิลิเชียชุดใหญ่อ่ะ
2: เอายูสิบเจ็ดก่อนแล้วกันเพิ่งจะจบไปเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแข่งตีสี่นะครับก็จบรอบแรกแล้วทั้งหมด5เกมผมก็ไปร่วมบรรยายมา1เกมนะพี่เจ๋งนะ
0: น
2: ะครับผมเป็นบรรยายเกมแรกเลยนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเราก็เล่นกับทีมชาติอียิปต์ นะฮะซึ่งก็เป็นชาติจากโซนแอฟริกันนะนะฮะก็สถานการณ์ก่อนลงสนามเนี่ยจริงๆเราขอแค่ชนะนะครับเราขอแค่ชนะหรือว่าถ้าเราจะไม่ชนะเนี่ยเราก็ต้องไปถึง5เซต
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเราแพ้0 1 0 3เนี่ยอันตรายมากเพราะว่ายิ่งแพ้0 3เนี่ยตกรอบทันทีเลยเพราะว่าอียิปต์จะมีสถิติแซงเรานะครับแต่ว่าถ้าแพ้1 3เดี๋ยวต้องไปนั่งไล่ดูตัวเลขอะไรกันเยอะถ้าแพ้2 3เนี่ยสถานการณ์เราจะปลอดภัยในระดับนึงเพราะว่าหลังจากที่เกมคู่ของเราจบเนี่ยตอน 7:00 นปุ๊บเนี่ยเจ้าภาพเขาจะลงเจอกับทางตุรกีซึ่งโอเคละเราว่ากันตามเรื่องตามราวตามทรงตามซุปเนี่ยยังไงชิลีก็คงยากแหละที่จะไปชนะสุดยอดทีมอย่างตุรกีได
0: ้
2: แต่ว่าในทางทฤษฎีมันก็ยังเป็นไปได้ทั้งหมดก่อนแม้ว่าจะเหนือกว่าแค่ไหนแต่เกมมันยังไม่เริ่มถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องทำตัวเองให้มันเรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องไปนอนแล้วก็ตะขิดตะขวงใจต้องมาตื่นมาดูต้องมาลุ้นผลเราทำได้ก
0: ็
2: คือการเอาชนะทางทีมชาติอียิปต์ไป3-0เซตก
0: ็
2: ค่อนข้างขาดนะครับด้วยสกอร์25-15 25-20แล้วก็25-20คะแนนก็เลยเป็นอันว่าเราก็ตีตั๋วเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ในฐานะทีมอันดับที่4ของกลุ่ม A
0: ครับ
2: มีสถิติลงเล่น5ชนะ2แล้วก็แพ้3ผลงานทั้งหมดเนี่ยก็คือการแพ้ตุรกี0-3การแพ้ให้กับทางขออภัยแพ้ตุรกีแล้วก็ชนะทางเจ้าภาพชิลี3-1เซตนะครับแพ้ทางสาธารณรัฐเช็ก1-3เซตแพ้สหรัฐ0-3แล้วก็ชนะอียิปต์0-3แล้วก็ในเวลาถัดจากนั้นเนี่ยชิลีเขาก็แพ้ตุรกีอยู่แล้วเขาก็เลยเป็นว่าเจ้าภาพก็ตกรอบไปเรื่อยรอบจากอันดับเราก็เข้ารอบตามหลังทางสหรัฐซึ่งชนะ5นัดรวด
0: ครับ
2: ไม่เสียเซตให้ใครเลยนะครับพี่เจ๋งครับ15-0เซตนะครับ
0: อ
2: ุ้ยแล้วก็ตุรกีซึ่งก็แพ้ให้กับสหรัฐทีมเดียวนะครับตามหลังเช็กแล้วก็ที่4ก็เป็นเรานะครับก็โอเคแหละเราก็เข้าสู่รอบนี้ในฐานะทีมอันดับที่4ก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้ไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ไม่เหมือนกับการตกรอบอันดับ5อันดับ6ซึ่งต้องไปเล่นในรอบจากอันดับ17-24ฟีลลิ่งมันจะต่างกัน
0: ครับ
2: แต่ว่าการที่เราเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับที่4เนี่ยมันก็แน่นอนว่าเราจะต้องไปเจอกับทีมอันดับ1ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมฮะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักซึ่งตามสายที่ควายมาเนี่ยเราจะไปเจอกับสาวโปสกานะพี่เจ๋งนะก็คือทางโปแลนด์ในวันพรุ่งนี้ตอน 7:00 นก็เรียกได้ว่าเล่น3วันติดนะครับแล้วเราจะได้พัก1วันก็คือโปแลนด์เนี่ยเป็นแชมป์จากกลุ่ม4นะฮะมีดีกรีเป็นแชมป์ยุโรป U16 เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างหนักมากๆเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยก็เล่นรอบแรกมาเนี่ยชนะ5นัดรวดเลยสถานะของเขาก็คือสถานะเดียวกับสหรัฐ
0: อเมริกาก็ชนะรวดไหมอ
2: เมริกาก็ชนะรวดเกาหลีใต้ก็ชนะรวดนะครับก
0: ็
2: คือจ่าฝูงของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะชนะ5นัดรวดหมดเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสหรัฐกลุ่มเราจีนกลุ่ม B โปแลนด์กลุ่ม C แล้วก็เกาหลีใต้กลุ่ม D ก็เดี๋ยวค่อนข้างเซอร์ไพรส์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็พูดถึงคู่แข่งของเราก็คือโปแลนด์เนี่ยเขาก็อยู่ร่วมสายกับโครเอตชาแปนอาร์เจนตินาสเปนแล้วก็บราซิลซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย
0: จะไม่ต้องชาแปนด้วย
2: ก็คือพยายามเรียกให้มันเป็นสำเนียงอินเตอร์เนชั่นแนลนะ
0: ครับอินเตอร์เนชั่นแนล
2: กลุ่มนี้เนี่ยโปแลนด์เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มผมว่าก็ไม่ได้ดูแปลกใจหรือว่าดูเซอร์ไพรส์อะไ
0: ร
2: นะครับเพราะว่าศักยภาพของเขาเนี่ยคือเยาวชนจะเก่งไม่เก่งเนี่ยพี่เจ๋งคุณผู้ช
0: ม
2: เราเทียบกับชุดใหญ่ได
0: ้
2: ถ้าช
0: ุ
2: ดใหญ่เขาอยู่ในคลาสไหนเนี่ยผมว่าเยาวชนมันก็ไม่ต่างเพราะว่าการฝึกซ้อมมันคงไม่ต่างกันการพัฒนามันคงไม่ต่างกันเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดคาดเจอคืออนาคตของเรานะถ
0: ู
2: กไหมฮะก็แต่กลุ่มนี้เนี่ยโปแลนด์เขาล่อกับโครเอตญี่ปุ่นแล้วก็อาร์เจนตินาแต่ทีนี้ตกรอบเนี่ยกับการเป็นบราซิลที่จบด้วยเลยนะฮะ
0: เอาเหรอ
2: โอ้โหบราซิลนี่แข่งชนะหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีไม่ดีแต่ว่าด
0: ้
2: วยศักดิ์ศรีด้วยความเป็นชาติยักษ์ใหญ่ด้วยความเป็นชาติที่เรียกได้ว่าไปแข่งรายการไหนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรอบ8รอบ4ต้องมีแบบบราซิล U17 ปีนี้เนี่ยจบบวยของกลุ่มนะครับ
0: ครับ
2: แข่ง5ชนะนัดเดียวแล้วเพิ่งชนะเมื่อเช้าคือชนะญี่ปุ่นเป็นเกมที่เข้ารอบแล้วญี่ปุ่นก็เข้ารอบแล้วก็วันนี้มันจะเป็นวันที่หลายทีมาเก็บตัวได้แล้วเพราะว่าต้องมีเกมสำคัญในรอบน็อกรออยู
0: ่ครับ
2: แต่ว่าก่อนนั้นนี่บราซิลนี่คือแบบเหลือจะเชื่อคือพวกเขาอะก่อนที่จะออกสตาร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกคาดหมายว่าอาจจะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์กลุ่มได้ซ้ำแต่พวกเขาเนี่ยแพ้ทั้งโครเอเชียในเกมเปิดสนามแพ้อาร์เจนตินาคู่ปรับตัวการร่วมโซนไป0-3แพ้ให้กับสเปนไป2-3คือแพ้แบบน่าใจหายอะแพ้โปแลนด์2-3อย่างเงี้ย
0: อ
2: าการแพ้โปแลนด์ก็รับได้ทีมมันเกรดเดียวกันแต่การแพ้สเปนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจเพราะว่าพี่เจ๋งนึกภาพสเปนทีมหญิงอยู่ในคลาสของวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าชุดใหญ่เนี่ยไม่มีนะถูกไหม
0: เอาเหรอ
2: ผมไม่เคยเห็น
0: น
2: ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
0: ไม่เคยเห็น
2: คือเขาไปเล่นในทวีปของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ก้าวขึ้นมาสู่ในเวทีระดับโลกได้แต่ว่าสเปนรายการนี้เนี่ยออกสตาร์ทดีนะครับเปิดมาก็ชนะญี่ปุ่น 3-2
0: ครับ
2: แล้วก็ชนะสุดยอดทีมอย่างบราซิลได้ 3-2 แต่ว่าที่เหลือเนี่ยในการเจอกับโครเอเชียและอาร์เจนตินาเนี่ยเขาทำได้ไม่ดีไม่ฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเข้ารอบไปแล้วเพราะว่าสถิติของเขาที่ตกรอบเนี่ยมันคือการชนะ2แพ้3มี4แต้มแต่ว่าทีมที่เข้ารอบเหนือของเขาเนี่ยก็คือชนะ2ถึง2ทีมแต่ว่ามีแต้มเยอะกว่าเขาคือ7กับ6ก็คือญี่ปุ่นกับอาร์เจนตินากลุ่มนี้ค่อนข้างพิลั่นพิลึกเหมือนกันเพราะว่า
3: ทำไมอ่ะ
2: ตามการคาดการณ์เนี่ยโอ้โหทีมที่เข้ารอบเนี่ยมันควรจะเป็นโปแลนด์เป็นบราซิลเป็นญี่ปุ่นอีกทีมนึงโครเอเชียกับอาร์เจนตินาก็ควรไปแย่งกันแต่กลายเป็นบราซิลตกแล้วก็โครเอเชียเข้าได้ถึงรองแชมป์เหนือกว่าญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คงจะโดนสาดเยอะแหละในส่วนของบราซิลชุดนี้นะ
3: เออ
2: นะครับ
3: ครับ
2: ส่วนกลุ่มซีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยมาดุมากนะครับมาแบบว่า
3: ทำไมอ่ะ
2: โอ้โหมันเป็นไปได้เหรอฮะที่เกาหลีใต้ที่ชุดใหญ่ก็ยังถือว่าประกอบร่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ชุดเยาวชนกับชนะได้5นัดรวดเลยอ่ะมี15คะแนนเต็มเลยพี่เจ๋งคือไม่เคยเสียให้ใคร2เซตเลย
3: เหรอ
2: นะฮะทั้งที่เพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยมีอิตาลีนะฮะ
3: เหรอ
2: มีอิตาลีมีทางไต้หวันมีทางโดมินิกันอ่ะโอเคก็สังเกตได้ว่าหนักสุดคืออิตาลีแต่ไต้หวันก็ต้องยอมรับว่าผลงานในระดับเยาวชนของเขาเนี่ยในเอเชียเขาก็เป็นรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วมาเกาหลีใต้เป็นแชมป์เอเชียนะฮะปีที่แล้วนี่ญี่ปุ่นจีนหลุดหมดเลย1-2นะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเกาหลีใต้รายการนี้พีคมากนะครับแล้วก็เอาชนะทางอิตาลีได้ด้วยนะครับเอาชนะทางอิตาลีได้ตั้งแต่วันแรกๆของการแข่งขันเลยนะฮะ3-1เซตก็เข้ารอบแบบว่าอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคุณเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเหนือกว่าอิตาลีนะครับไต้หวันเข้าโดมินิกันเข้าปล่อยให้เปอร์โตริโกกับแอลจีเรียตกรอบนะฮะขณะที่กรุ๊ปบีย้อนกลับไปพูดหน่อยนะครับก็คือจีนอันนี้ก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วล่ะนะครับจีนเข้ารอบในฐานะทีมแชมป์กลุ่มแข่ง5ชนะ5 15-0เซตนะฮะก็เลยเข้ารอบพร้อมกับเวเนซุเอลาเปรูแล้วก็ฟิลิปปินส์สิ่งที่น่าปลื้มใจปลื้มจิตปลื้มใจก็คือทีมจากทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาได้หมดเลยไม่มีใครหล่นไปได้เราจะอันดับเลย
3: ครับ
2: เอาปรบมือสิครับผมเออแปะแปะแปะนะฮะก็จะประกอบไปด้วยไทยนะครับจีนฟิลิปปินส์ทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติไต้หวันหรือว่าไชนีสไทเปยอดเยี่ยมเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ
3: สุดยอดนะไอ้กระสุนแสดงว่าเขาจะกลับมาไหมอ่ะ
2: ก็คือมันก็เป็นไปได้ว่าเจนเนี้ยที่เขากำลังสร้างเนี่ยเขาคงคาดหวังแหละตอนนี้มันคือรุ่นอายุต่ำกว่า17คนที่เล่นได้เนี่ยคืออายุ16ในปีนี
3: ้
2: ผมก็มองว่าอีก 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาคงคาดหวังว่าชุดนี้จะพาเขากลับไปโอลิมปิกแหละหรือว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยชิงแชมป์โลกต้องกลับมาเล่นให้ได้ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วที่ไทยเขาไม่ได้มาแรงกิ้งเขาไม่ถึง
3: ครับ
2: ทีนี้ก็ต้องไปดูวิธีการหรือว่าดูวิธีการคัดควอลิฟายในอนาคตเพราะว่าชิงแชมป์โลกจะเป็น2ปีมีทีละถูกไหมฮะหรือว่าใน VNL เนี่ยVNL ก็จะไม่ได้มีวิธีการคัดตรงแล้วคุณก็ต้องไปสร้างผลงานในทวีปคุณให้ดีเพื่อกลับไปอยู่ในเวทีนั้นให้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราขึ้นไปปีละทีมถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: เกาหลีใต้ก็คงจะมองที่ชุดนี้แหละตอนนี้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ว่าในส่วนของ U18 ของเขาเนี่ยที่เล่นที่เมืองไทยไปเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ไม่ได้ดูแย่นะครับเขาก็จบได้ถึงรองแชมป์เอเชียนั่นหมายความว่าโอเคแหละตอนนี้ชุดใหญ่ของเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะดูยังเป็นรองกันหลายชาติแต่ชุดเยาวชนเขาเริ่มติดละเริ่มที่จะมาถูกทางถูกทิศแล้วหลังจากที่แก๊งของคิมยอนคยองยาแอนเดอร์แก๊งเลิกไปหลังจากจบโอลิมปิก
3: ครับ
2: 2020ที่ไปเล่นที่ปี21เกาหลีใต้ก็จะซบเซาในวงการวอลเลย์บอลระดับโลกมาหลายปีแล้ว
3: 2020ก็ที่มาชนะเราอุ่นใช่ป่ะที่บาดเราป่ะ
2: ใช่ครับมาคัดเมื่อปี2019ที่โคราช
3: ที่โคราช
2: ตรงกับเรา
3: เออ
2: แล้วก็ชนะเรา
3: ในตอนนั้น
2: คุณอยู่แล้วฮะ
3: ไม่ใช่ดูผมดูพี่ดูอย
2: ู่อ๋อ
3: ครับพี่ดูอยู
2: ่เออ
3: นะครับร่างคอไง
2: คิมยองคยองแล้วก็ไป
3: ตลอดเลย
2: ไปจบถึงที่4ในโตเกียวเกม
3: ครับ
2: เออก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ว่าเป็นยุคสุดท้ายที่เกาหลีใต้รุ่งเรืองหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็มีผลงานที่ไม่เป็นสับปะรดเลยใน VNL ก็คือแพ้มันทุกนัดในทุกปีแต่ว่ายังอยู่ได้ด้วยระบบของการเป็นทีมวางระบบของทีมที่ FAV มองว่าเป็นทีมที่มีแบตติ้งก
3: ็
2: เลยไม่ได้ถูกจัดอยู่ในโซนตกชั้นแต่พอเขาเปลี่ยนกฎเป็นทุกทีมต้องตกชั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเขาก็ตกชั้นไปแบบว่าน่าเสียดายในปี2025ที่คู่ขี้กับไทยไปจนถึงสุดท้ายนะครับเออก็ถือว่าเกาหลีใต้ก็กำลังกลับมาในระบบเยาวชน
3: ว่าจะกลับมานะเกาหลีใต้นะ
2: ก็ถ้าทรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูในรายการนี้นะครับว่าเขาจะไปถึงรอบ4ไหมถ้าไปถึงผมก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คงจะน่ากลัว

0: 7โมงเช้าจะมีตุรกีกับญี่ปุ่นเวเนซุเอลากับไต้หวันโปแลนด์กับทางทีมชาติไทยแล้วก็เกาหลีใต้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ชนะก็ไปรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้ก็ตกไปจากอันดับ9ถึง16
1: ครับ
0: ถ้าชนะเนี่ยคุณจะการันตีคุณจะไม่จบต่ำกว่าที่8แน่นอนถ้าคุณแพ้คุณก็จะไปเล่นรอบจากอันดับ9ถึง16คุณอาจจะจบอันดับไหนก็ได้มันก็จะมีให้เล่นทุกวันแหละยาวไปจนวันสุดท้ายคือทีมที่จบบ๊วยจะได้เล่นเท่ากับทีมที่ได้แชมป์อ่ะรายการของ FAB ระดับเยาวชนเนี่ยเขาออกแบบมาในลักษณะนี้เพื่อให้น้องๆมีเกมเล่นกันเยอะๆเพราะว่าปีหน้าน้องก็จะต้องข้ามไปเล่นอีกรุ่นแล้วหรือว่าเล่นในระบบเยาวชนเนี่ยมันจะมีให้เล่นอยู่แค่3รุ่นนะครับก็คือ17 19แล้วก็21ถ้าเป็นระดับโลกถ้าเป็นระดับทวีปก็ถอยลงมาปีนึงเข้าใจฟีลที่พูดไหมเออก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมสาวไทยกันแล้วกันมันก็คงยากแหละการเจอกับแชมป์ยุโรปแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์มาจากกรุ๊ป C ที่ชนะรวดมาเนี่ยถามว่านะก็ยากมากถึงมากที่สุดแหละมันก็จะคล้ายๆกับวันที่เราเจอกับตุรกีแล้วก็เช็คซึ่งเป็นคู่แข่งจากยุโรปเหมือนกันบอลโครงสร้างหนักๆบล็อกสูงๆบอลเสิร์ฟดีๆบอลตีเรียกว่าดูด้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราตัวเล็กเราก็ต้องพยายามหาลูกพลิกแพงหรือว่าหาลักษณะเด่นของเราที่เราเคยทำได้ในการต่อกรกับชาติที่ตัวสูงใหญ่กว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็ต้องมีวิธีการอ่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราเองชุดใหญ่เราก็170กว่าเราก็180ไม่กี่คนแต่เราก็ยังอยู่ในคลาสของทีมระดับโลกเรายังอยู่ในท่ามกลางวงล้อของทีมที่190กว่า185บวกๆได
1: ้
0: มาหลายปีมันก็ต้องมีวิธีการนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าทีเนี้ยผมก็เป็นห่วงในเรื่องของสภาพร่างกายแหละเพราะว่าไอรายการเยาวชนเนี่ยมันเล่น3วันติดแล้วก็พัก1แล้วก็3วันติดซึ่งที่เราจะเล่นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันก็คือ3วันติดทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยจะกรอบขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเจอกับอียิปต์เราก็ผ่อนไม่ได้เพราะว่าเราต้องเล่นเข้ารอบแต่โปแลนด์เนี่ยผมมองว่าเขาเข้ารอบมาตั้งนานแล้วเขาก็คงจะพักผู้เล่นเยอะในนัดสุดท้ายถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเองผมก็ดูแล้วเราน่าจะเป็นรองเขา1คือเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็2เรื่องของสรีระแต่ว่าส่วนอื่นๆที่เราต้องพยายามสร้างความได้เปรียบเหนือเขาให้ได้เนี่ยเราเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าคนตัวเล็กกว่าเนี่ยการเคลื่อนตัวก็จะไวกว่าถูกไหมครับในเรื่องของจังหวะการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดีแล้วเราก็ต้องทำเคาน์เตอร์แท็กกลับให้ได้หนึ่งคือการทำเสิร์ฟแหละถ้าเราทำเสิร์ฟได้ทำให้เขาสะดุ้งได้เยอะให้เขาบีบให้เขาออกสั้นไม่ได้ให้เขาออกบอลโครงสร้างเยอะแล้วบล็อกไปรวบเร็วๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดแมตช์พลิกล็อกได้ผมมองว่าพลิกล็อกเลยนะฮะถ้าเราสามารถชนะโปแลนด์ได้เนี่ยมันจะเป็นแมตช์ปาฏิหาริย์เหมือนกันนะฮะพี่เต๋อไม่รู้คิดย
1: ก็ดูแล้วก็พี่ดูไฮไลท์อะเนาะ
0: ครับ
1: แต่บางครั้งดูกับชู้กับทีมยุโรปอเมริกาแบบ
0: ก็ยังยาก
1: เนาะ
0: คือโหวอลเลย์บอลยังไงเราพูดกันไม่ว่าเราจะหาเหตุผลต่างๆมากมายมาคุยกันเยอะแยะไก่กองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนสูงมันก็ได้เปรียบถูกไหมฮะ
1: เนาะหลักการส่วนนะ
0: ยังไงคนสูงก็ได้เปรียบซึ่งการเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยคุณจะชนะเขาได้เนี่ยคือคุณต้องมีทุกอย่างนะครับเกมรับเกมรุกฟุตบอลเนี่ยคุณมีเกมรับอย่างเดียวคุณอาจจะชนะเขาได้นะคุณก็กองกันไว้แล้วคุณก็หาจังหวะในการที่จะยิงไกลลูกเซตเพย์ต่างๆถูกไหมครับอาศัยความผิดพลาดของผู้เล่นแต่วอลเลย์บอลนี่คือคุณรับเหนี่ยวให้ตายอ่ะคุณรับได้ทุกลูกเลยอ่ะแต่คุณตีเขาไม่ได้อ่ะคุณตีเขาไม่ตายคุณก็ไม่ชนะอยู่ดีอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของกีฬาชนิดนี้มันก็เลยเรียกได้ว่าออกถูกออกแบบมาถ้าคุณจะชนะใครได้เนี่ยคุณต้องมีทุกอย่างในวันนั้น
1: ครับ
0: คุณมีเกมบุกอย่างเดียวแต่รับคุณรั่วมากเลยอ่ะคุณบุกเขาได้ทุกแต้มเลยถึงเวลาที่คุณโดนเขาเปลี่ยนทำไซเอาคุณรับเขาไม่ได้เลยแต้มคุณก็จะสร้างความได้เปรียบเขาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่ามันก็จะเป็นการทำไซเอากันไปมาเหมือนแต้มทำเบรกพอยไม่ได้อะแต้มก็จะกองไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องมีทุกอย่างที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบในวันนั้นถ้าคุณจะชนะใครได้อันนี้คือยู17ปีชิงแชมป์โลกก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับชุดนี้ก็มีดาวเด่นหลายคนนะที่พี่เจ๋งนะที่ถูกกล่าวถึงอย่างเช่นน้องหลี่ฟงนัทชาทองคำที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสร้างมีมไว
1: ้
0: ที
1: ่
0: เจอชิลีไงฮะที่เขาเสิร์ฟเอสได้แล้วกรรมการไม่ให้คะแนนอ๋อ
1: แล้วก็มีคำพูดแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมล่ะ
0: โอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยกี่โมงกี่โมง
0: ซี่โครงอร่อยจริงๆเลยโว้ย
1: เออใช่ไหมกี่โมงชิปหามจุดๆๆๆ
0: ประมาณนั้นแหละแล้วก็เป็นดาวเด
1: ่
0: นน้องคนนี้แหละนะจ๊ะนครธนวิทยา6คือชุดนี้เป็นชุดที่14คนปีนี้เขาปรับมาให้จาก12เป็น14แล้วก็ทางโค้ชเอ็มซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนเนี่ยก็มาจากโรงเรียนกีฬานครธนวิทยา6แล้วก็ใช้แกนของโรงเรียนนครธนวิทยา6เนี่ยเข้ามาติดทีม16คนก็คือโรงเรียนที่สร้างความสุดยอดในรายการประจำปีของประเทศไทยได้มากที่สุดก
1: ็
0: คือเป็นเต้ยของวอลเลย์บอลหญิงในระดับเยาวชนโรงเรียนนครธนวิทยา6นะครับก
1: ็
0: ประกอบร่างกับทางโค้ชซินธีรยุทธเลชายจากกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่แล้วก็โค้ชแม่มนิดาผมจำนามสกุลไม่ได้จากสารคามวิทยาค
1: ม
0: ก็เป็นการรวม

0: ค้ชมัธยมที่เป็นระดับตัวท็อปมารวมตัวกันในการทำทีมชาติในแต่ละปีคือเมืองไทยของเราเนี่ยผมพูดเรื่องนี้หน่อยก็ได้หลายคนเนี่ยยังพูดถึงว่าเฮ้ยเราจะไปแข่งระดับเยาวชนแต่ละปีเนี่ยเราก็ต้องไปรวมโค้ชมัธยมมาถามว่ารวมมาจะได้เข้ามาทำทีมเนี่ยคุณต้องมีผลงานในรอบปีในการทำโรงเรียนของคุณเข้ารอบลึกหรือเป็นแชมป์ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำไม เราถึงจะต้องใช้โค้ชมัธยมอยู่แล้วทำไมเราถึงไม่สร้างไม่ตั้งโค้ชคนกลางที่มันมีความน่าเชื่อถือในแง่ของการเรียกตัวติดทีมชาติไอ้เรื่องนี้ก็พูดกันมาหลายยุคหลายสมัยโค้ชคนไหนได้เป็นก็มักจะเรียกเด็กตัวเองที่อยู่ในการทำทีมในระดับโรงเรียนเข้ามาเยอะกว่าเด็กโรงเรียนอื่นก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันมาตลอดแต่ผมก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆอ่ะคุณก็ให้เกียรติโค้ชเขาหน่อยผมไม่ได้อะไรนะครับคือมันมีหลายแง่มุมที่แฟนๆจะไปมองว่ามันก็ไปตัดโอกาสของเด็กโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้แต่ว่าในเมื่อเขาได้รับทำการทำหน้าที่โค้ชแล้วเนี่ยก็ให้เขาทำไปเขาจะเรียกเด็กโรงเรียนเขามา8คน9คนก็ได้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่ผลของงานจริง
1: ๆครับ
0: เขาอาจจะเรียกเด็กโรงเรียนเขามา10คนแล้วเรียกเด็กโรงเรียนอื่น4คนก็ได้แต่ว่าถ้าเขาทำทีมไปจบอันดับที่1ที่2ที่3ที่4ได้คุณไม่ต้องให้เครดิตเขาคือโค้ชแต่ละคนก็จะมีวิธีการในการใช้นักกีฬาบางคนอาจจะเก่งก็ได้แต่ว่ามันไม่เข้าระบบมันก็มีถูกไหมพี่เต๋งฟุตบอลมันก็มีเยอะแยะนักเตะที่เก่งมากๆเลยอ่ะเวลาเล่นกับสโมสรแต่ว่าเรามองว่ามันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าในวิธีการที่เราใช้ก็ไม่เรียกมันก็มีเยอะแยะนะฮะแต่ทีเนี้ยในเรื่องของโค้ชที่ต้องใช้โค้ชมัธยมเนี่ยก็ในเรื่องงบประมาณจริงๆเพราะว่าถ้าเราจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแบบชาติใหญ่ๆเนี่ยคือการตั้งโค้ชจากต่างชาติขึ้นมาหรือตั้งโค้ชคนกลางขึ้นมาสักคนหนึ่งเพื่อให้ทำวอลเล่ในระดับเยาวชนอย่างเดียวเนี่ยคุณมีเงินจ่ายให้เขาไหมครับปีหนึ่งคุณมีเงินที่จะซัพพอร์ตเขาในการเดินทางไปสเกลผลงานของเด็กในระดับเยาวชนที่มันแข่งกันเหนือใต้ออกตกไห
1: ม
0: ตรงเนี้ยคุณมีรายจ่ายที่จะรองรับเขาไหมถ้าคุณให้เขาได้เดือนละหมื่นกว่าบาท20,000เนี่ยใครเขาจะมาทำให้ครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าให้โค้ชในระดับมัธยมที่คุมอยู่เนี่ยลาออกจากการเป็นโค้ชมัธยมแล้วก็มาทำตรงเนี้ยผมถามว่าคุณมีอะไรมาการันตีว่าคุณจะให้งานเขาได้ไปตลอดชีวิตเหมือนกับงานที่เขาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนถูกไหมพี่เก่ง
1: อ
0: ันนั้นเขามีเงินเดือนทุกเดือนแต่ทีเนี้ยผลงานไม่ดีหรือผลงานดีหมดวาระมันก็ต้องไปแล้วคุณจะดูแลเขาต่อยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันคืนไม่เข้าคายไม่ออกผมก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าอ๋อมันก็เป็นลักษณะนี้แต่ถามว่าคุณจ้างโค้ชต่างชาติมาโค้ชญี่ปุ่นโค้ชจีนมาดูไปทั้งปีคุณมีเงินไหมมีไหมครับมันก็ไม่มีฮะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับมันก็เลยต้องอยู่ในลักษณะนี้ของการทำเยาวชนแต่ละรุ่นในการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียหรือชิงแชมป์โลกแต่ละปีเนี่ยมันก็เลยต้องอยู่ในเลนส์ของการที่อ่ะมาทำเฉพาะกิจรวมตัวกันสักเดือน2เดือนก่อนไปแข่งแล้วชนรายการนั้นรายการนี้รวมตัวกันได้น้อยบิ๊กมันก็ต้องเป็นไปตามอัตภาพอย่างนี้แหละครับตราบใดที่เรายังไม่ได้มีเม็ดเงินหรือไม่ได้มีตัวเงินที่จะสามารถจ้างใครเพื่อที่จะให้เฝ้าตรงนี้ได้ในระยะยาวแต่ถามว่าญี่ปุ่นจริงเขาทำได้เขาสมาคมว่าจะหาเงินเก่งหรือว่าเขาอาจจะมีสปอนเซอร์เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในแล้วก็เป็นเรื่องของมุมมองที่มันแตกต่างกันออกไปอธิบายเข้าใจประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ยาวเลยอ่ะ นะฮะโอเคไหม
1: โอเค
0: นะครับพักไหมล่ะ36แล้วเนี่ย
1: โอ้เหนื่อยไหม
0: เหนื่อยมากเลยหนูเบรกสองคุณช่วยด้วยนะ
1: ช่
0: วยพ
1: ู
0: ดบ้างนะฮะ
1: ทีคุณพูดเลยวอลเลย์บอลเดี๋ยวจริงๆไม่เชียร์ชุดใหญ่หน่อยไหม
0: ถึงจะได้ชุดใหญ่ได้อ้าวมันก็ไม่มีเอเชียนเกมเลยนะวันนี้มันก็ผิดคอนเซ็ปต์รายการดิ
1: ก็เดี๋ยวเอเชียนเกมก็เนี่ยเบรกหน้าไง
0: โอเคได้
1: เอเชียนเกมนาย
0: ได
1: ้เดี๋ยวก็พอใช่ไหมล่ะ
0: ได้หมดได้หมด
1: ว่าเราได้แชมป์ไปอุ่นเกมแล้วก็ต่อยอดไปเอเชียนเกมเลย
0: ครับ
1: ครับครับจะได้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ผม
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้ แต่ทีมเวิร์คและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
9: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: เอามาแล้วเบรกซ้อนนะครับของ Nine Live เกาะติดเอช
0: ครับ
1: เมื่อกี้เราเกาะติดวอลเลย์บอลหญิงยู17หน่
0: อ
1: ยที่ซานดิเอโกประเทศชิลีนะ
0: ก็ย้ำอีกครั้งนึง 7:00 นพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราเจอกับโปแลนด์ก็ให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วกันเราส่งพลังไปถึงเด็กๆครับผมว่าคือพอมันเป็นชุดเด็กๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่เด็กต้องการคือกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ที่มันคุณภาพอะทุกคนมีมือถือหมดแหละทุกคนเล่นโซเชียลหมดแหละคือให้เขาเปิดมาแล้วให้เขาเห็นอะไรที่มันทำให้เขามีรอยยิ้มแล้วกันคุณก็พยายามเป็นกองเชียร์ที่ดีซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีอย่าไปกดดันอะไรกันเยอะนะฮะเออนะครับข้อความเนี่ยมีคนเขาส่งอีเมลมาเขาส่งมาทำไมครับคุณจตุพร
1: เออนั่นจะเป็นรายการที่แล้วป่ะ
0: ไม่ใช่ครับ 11:03 อะไรให้เราหน้าจบแล้ว
1: น่าจะเป็นรายการที่แล้วไม่แน่ใจ
0: เพราะว่ามีใครขอเมลเพราะว่าส่งกันมาหลายคนเหมือนกันคุณคนที่แล้วที่เขาจัดรายการเขาชื่อพี่อะไร
1: พี่
0: เมื่อกี้คุณยังทักทายเขาหน้าห้องจัดอยู่เลยอ่ะเออคุณลืมไปแล้วเหรอฮะ
1: เออ
0: พี่นึก
1: ครับ
0: นึกแม่ออกนะฮะแล้วอีกท่านนึงบอกว่าคุณนี่รายงานผลวอลเลย์บอลได้ชัดเจนเห็นภาพเลยขอบพระคุณมากครับจากคุณ98นะจากคุณ8998นะฮะ
1: ครับ
0: เออนะครับข้อความทาง Facebook มีไหมทาง YouTube มีสวัสดีวันหยุดครับพี่เม่งนะฮะ
1: เออผมไม่งอแต่ก่อนจากกับเม่งไง
0: พี่เม่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: แล้วทุกวันนี้ใครทิ้งใครฮะ
1: ก็ผมได้ทิ้งเขาเองฮะ
0: ครับผมเออนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิกนะครับจากคุณชวนันท์นะฮะอรุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่นิกวันนี้ทรงผมพี่เจ๋งเรียบมากทำไมเรตติ้งทั่วโลกความนิยมของวอลเลย์บอลชายถึงสูงกว่าวอลเลย์บอลหญิงโชคดีและฝ่ายสุขภาพ FC เบ่งสุขสันต์วันแม่ครับพี่จากคุณเอริกเก้แล้วก็คุณกองแก้วสัมวิชัยบอกว่าสุดยอดครับคุณเจงกิสคานคุณสิงโตถามว่าเรตติ้งวอลเลย์บอลชายใช่ไห
1: ม
0: น
1: ะฮะ
0: คือกีฬาเนี่ยพี่เจ๋งผมถามคุณแล้วกันความสนุกของกีฬาเนี่ยถ้าคุณมองแบบเป็นกลางเนี่ยคุณอยากดูผู้หญิงเล่นหรือผู้ชายเล่นในทุกๆกีฬาคุณยังไม่ต้องระบุชนิดกีฬาใดชนิดกีฬาหนึ่งคุณคิดว่าคุณอยากดูผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชายนะ
0: แน่นอนเพราะว่าผู้ชาย
1: อะไรฟุตบอล
0: บาสเกตบอลถูกไหมฮะแบดมินตันหรือว่าจะเป็นอะไรอเมริกันฟุตบอล
1: อ
0: ันนี้ไปเรื่อยแล้ว
1: ครับ
0: ก็หรือแม้กระทั่งวอลเลย์บอลแน่นอนนะครับผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ร่างกายแข็งแรงกว่าผู้หญิงแล้วก็มันมีเขาเรียกว่ามีทักษะในทุกสกิลที่เหนือกว่าผู้หญิงแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูผู้ชายเนี่ยคุณจะได้ดูเกมกีฬาที่มันมีครบทุกรสชาติทั้งความรุนแรงความแข็งแรงของร่างกายเทคนิคแท็กติกต่างๆนะครับแต่ทีเนี้ยคุณถามมาคำถามนี้น่าสนใจนะครับวอลเลย์บอลในระดับโลกเนี่ยหรือว่าในทวีปยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นส่วนรวมของกีฬาเนี่ยวอลเลย์บอลชายจะได้รับเรตติ้งที่สูงกว่าวอลเลย์บอลหญิง
1: ครับ
0: มากๆนะครับสังเขปได้จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก วอลเลย์บอลชายถูกพูดถึงมากกว่าวอลเลย์บอลหญิงแต่ถ้าในระดับทวีปเอเชียเนี่ย

0: หรือบ้านเราเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงจะเรตติ้งดีกว่าผมถามว่าทำไมวอลเลย์บอลหญิงถึงเรตติ้งดีกว่าถ้าเทียบกับคนไทยอย่างเดียวเพราะว่าความสำเร็จที่วอลเลย์บอลหญิงของเราสร้างมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเราขึ้นไปอยู่ในคลาสระดับโลกพอคุณมีลูกคุณมีหลานแล้วโตขึ้นมาแล้วติดตามวอลเลย์บอลเนี่ยคุณก็จะเห็นแต่วอลเลย์บอลหญิงที่อยู่ตามหน้าจอโทรทัศน์และถูกกล่าวถึงในสื่อ
1: ครับ
0: ประกอบกับวอลเลย์บอลชายของเราเนี่ยไม่ได้สามารถขึ้นไปอยู่ในคลาสของระดับโลกได
1: ้
0: การถูกประชาสัมพันธ์การถูกโปรโมทหรือว่าการที่คุณจะมีโอกาสได้เห็นถ่ายทอดสดหรือว่าการเห็นมาเล่นในบ้านเราเนี่ยมันจะน้อยกว่าวอลเลย์บอลหญิงนี่ก็เลยเป็นที่มาของวอลเลย์บอลหญิงที่ชาวไทยจะนิยมมากกว่าทีมชาย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นในคลาสของระดับโลกเนี่ยความสนุกความตื่นเต้นความเล้าใจของการดูกีฬาแน่นอนมันก็ต้องเป็นผู้ชายถูกไหมครับลีกต่างๆเนี่ยที่เป็นลีกระดับท็อปของโลกเนี่ยก็เรตติ้งก็จะผู้ชายก็จะเหนือกว่าผู้หญิงทั้งหมดนะครับการขับเคี่ยวมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เกมมันค่อนข้างที่จะดุเดือดเล้าใจนี่ก็เลยเป็นที่มาของวอลเลย์บอลชายที่เรตติ้งในระดับยุโรปแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงแต่ถ้าเป็นในระดับเอเชียเนี่ยผู้หญิงจะสูงกว่า
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าผู้ชายเรตติ้งดีกว่าผู้หญิงนะฮะถ้าเป็นเรตติ้งภายในประเทศเขาเนี่ย
1: ของเรา
0: สังเกตได้จากจำนวนผู้เข้าชมใน SV League ในสนามเนี่ยผู้หญิงยังมีแหว่งมีโหวนะฮะผู้ชายเต็มนะครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ความนิยมของทีมชาติญี่ปุ่นของผู้ชายเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยก็สนามแตกคอแตกไม่ว่าจะมาที่เมืองไทยขนาดไม่ได้มา
1: ก็ยุติมาเมืองไทยเนี่ยใช่ไหม
0: มางาน AVC
1: งานในกาล่าไงที่มาละวันใช่ไหมล่ะที่มีผู้บริหารของแกสปอร์ตเข้ามาละวันให้ด้วย
0: ครับผม
1: มาด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ับ น้องสาวได้ไหม
0: มาแต่ผู้ชายเนี่ย
1: ผู้ชายเหรอ
0: เหมือนกันเลยผู้ชายนะฮะ
1: อ๋อเหรออ
0: ืมนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เอามาดูชุดใหญ่ดีกว่าไหนๆคุณก็มาแล้ว
0: เดี๋ยวมีข้อความหนึ่งวอลเลย์บอลชายแน่ชวนคุณยาเมนกฤษดาลนิงสวัยกลับมาเล่นนะครับเหมือนบล็อกตรงกลางจะไม่แน่นเหมือนเดิมน่าจะเพิ่มไปเลี้ยงแค่น้อยจากคุณโปเต้ณปัจจุบันมันยังเป็น600อยู่อ่ะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะก็พี่มีนเนี่ยผมสนิทกับเขามากนะครับคุยกับเขาบ่อยในเรื่องของการทำคลิปออกรายการแล้วก็เจอที่สนามก็ค่อนข้างที่จะทักทายกันเป็นพี่เป็นน้องกันเขาจะเกิดปี35ผมเกิดปี36ก็คือคุณต้องเข้าใจอ่ะว่าคนเราเนี่ยเล่นทีมชาติมาเนี่ยตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่มัธยมปลายจนตอนนี้พี่มีในอายุ34ปีแล
1: ้
0: วนะฮะวอลเลย์บอลเนี่ยใน1ปีเนี่ยคุณจะต้องให้เวลากับสโมสรก็คือการเล่นอาชีพเนี่ย6เดือนถูกไหมครับคุณจะต้องให้เวลากับการเล่นทีมชาติเนี่ย6เดือนถูกไหมฮะอันนี้พูดให้เห็นภาพนะแน่นอนสโมสรเนี่ยมันคือรายได้ที่คุณต้องเลี้ยงชีพอยู่แล้วเงินเดือนโบนัสต่างๆคุณก็ต้องทำผลงานในระดับสโมสรแล้วคุณก็ต้องอยู่เขาเพื่อที่จะนำเงินมาเลี้ยงชีพในกรณีที่คุณทำตรงนี้อย่างเดียวแต่ยามีเนี่ยเขาก็จะมีการรับราชการทหารอากาศอยู่ด้วยทีเนี้ยไอ้หกเดือนที่เหลือเนี่ยถามว่าไอ้ 18,000 บาทต่อเดือนเนี่ยซึ่งก็เร็วบ้างช้าบ้างอ่ะพูดตรงไม่ต้องปิดกันเพราะว่าทุกคนก็รู้เยอะแหละว่าอะไรเป็นอะไรบางเดือนก็เร็วบางเดือนก็มีติดค้างบางเดือนก็ช้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: กับ 18,000 บาทที่คุณจะต้องมาอยู่กับการฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปเล่นรายการนั้นรายการนี้เนี่ย30วันเนี่ยคุณจะได้พักทั้งหมด4วันก็คือวันอาทิตย์จันทร์ถึงเสาร์คุณต้องซ้อมถ้าเป็นช่วงไม่มีแข่งช่วงไม่แข่งคุณก็ไปแข่งคนอายุที่รับใช้ทีมชาติมาระดับ15 16 14 15ปีเนี่ยพอมันมาถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ 18,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะทำให้เขามีชีวิตที่มันเอามาใช้จ่ายอะไรได้ถนัดมือก็เอาเวลา6เดือนที่มันไม่ได้ต้องเล่นให้กับสโมสรเนี่ยไปทำอย่างอื่นบางคนก็มองว่าไปขับรถส่งอาหารหาเงินได้มากกว่าบางคนมองว่านั่งสตรีมเกมหรือว่านั่งไลฟ์หาอะไรมาขายไลฟ์สดหาเงินได้มากกว่าบางคนมองว่าเอาเวลาตรงเนี้ยมาพักผ่อนอยู่กับแฟนบ้างอยู่กับลูกบ้างอยู่ครอบครัวบ้างหรือพูดง่ายๆว่านอนอยู่บนเตียงปัดโทรศัพท์ไปมาไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่มันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปอยู่ในระบบของการฝึกซ้อมที่ว่างแค่วันเดียวต่อสัปดาห
1: ์ครับ
0: เข้าใจไหมครับก็เลยเป็นอันว่าเขาก็เลือกที่จะเฟดตัวเองออกมาจากทีมชาติดีกว่าเขาก็รับใช้ทีมชาติมาจนมันอิ่มตัวแล้วอะคือในมุมของเขาคือแชมป์ซีเกมมันก็คือขั้นสุดแล้วสำหรับวอลเลย์บอลชายเคยได้แชมป์ซีเกมไปเล่นเอเชียนเกมกับไปมาแล้วถูกไหมครับไปเล่นในชิงแชมป์เอเชียกับไปมาแล้วรับใช้มายาวนานแล้วอันนี้ก็คือมุมมองของนักกีฬาหลายคนที่พอถึงวันมันก็ต้องเฟดตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของร่างกายเตรียมความสดไปเตรียมตัวกลับไปฝึกซ้อมกับสโมสรเพื่อที่จะเล่นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวในการเลี้ยงชีพตัวเองในบ้านปลายของชีวิตนักวอลเลย์บอลก่อนที่จะรีไทร์แล้วไปทำอย่างอื่นเป็นโค้ชหรือเป็น

0: ไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: อันนี้คืออธิบายให้เห็นภาพแต่พี่มีนเนี่ยก็คุยกับเขาว่าเขาติดอยู่เรื่องเดียวคือมันน้อยไป600บาทต่อวันเนี่ยถ้าเพิ่มให้เขาเป็นสัก900หรือ 1,000 เขาก็ยังสนใจที่จะกลับมารับใช้ชาติอยู
1: ่สนใจอยู่นะ
0: สนใจอยู
1: ่จะเล่นได้อยู
0: ่ก็มันไม่ได้มีกฎว่าห้ามเขามาเล่นนี่ครับก็อยู่ที่ตัวเขาคือปีนี้เขาก็มีชื่อที่ทางโค้ชพักกีวอนเนี่ยเรียกเข้ามาฝึกซ้อมแต่เขาก็ขออนุญาตที่จะไม่เล่นก็ตามเหตุผลที่ผมพูดออกไปแหละว่าแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป6เดือนเนี้ยที่คุณจะมารับเดือนละ18,000เนี่ยบางคนมองว่าเอาไปพักผ่อนไปอยู่กับลูกกับแฟนบ้านก็บางคนมองว่าเอาไปทำอย่างอื่นแล้วมันได้เงินเยอะกว่าก็แล้วแต่มุมมองไงฮะ
1: เอเชียนเกมพอกลับมาได้ไหมเอเชียนเกม
0: ก็เขาก็ถ้าทีมงานโค้ชเรียกแล้วเขาอยากจะกลับมาเล่นเขาก็กลับมาได้แต่ผมมองว่าคนพวกนี้เขาไม่เห็นกับตัวหรอกเขาไม่ได้อยู่กับระบบการฝึกซ้อมมาตั้งแต่แรกแล้วก็ในรายการถ้าคุณไม่เล่นในรายการระดับภูมิภาคแล้วพอรายการใหญ่คุณจะมาเล่นเนี่ยมันจะมีการพูดถึงในมุมที่ว่าเอ้ารายการเล็กคุณไม่มาแต่มารายการใหญ่คุณถึงมาอะไรเงี้ยแล้วรุ่นน้องที่เขาซ้อมกันมาเขาจะคิดยังไงซึ่งผมมองว่าเขาไม่ได้เห็นกับตัวแต่ถ้าเขากลับมามันก็จะมีมุมมองนึงที่มันช่วยทีมได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเออก็อันนี้อยู่ที่มุมมองแต่ผมมองว่าพอมันไม่ได้อยู่ในระบบฝึกซ้อมแต่แรกเนี่ยโค้ชคงไม่น่าเรียกอันนี้เป็นโค้ชต่างชาติไม่ใช่โค้ชไทยด้วย
1: ครับ
0: เป็นโค้ชชาวเกาหลีใต
1: ้
0: ก็คืออาจารย์ปาร์คกีวอนอันนี้ก็คืออธิบายให้คุณ4516ได้ฟังให้เข้าใจแล้วกันแล้วมัน
1: ก็จะดูเป็นเหมือนเป็นยูทูบเบอร์มั้ยเป็นออนไลน์มั้ยตอนนี้มี
0: ครับก็ทำเพจอยู่แล้วได้เดือนนึงไม่รู้กี่หมื่นนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: มีวัยรุ่นมารีวี2ทำเพจแล้วก็ไลฟ์ TikTok เป็นสตรีมเกม
1: ไม่รู้
0: เขาเลิกไปหรือยังเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาเล่นเมื่อก่อนเขาเล่น .a PUBG อ่ะพี่เด่งเล่นมั้ยล่ะหรือว่าเล่นแต่เกมไอ้นี่เกมตกปลา
1: คอนท่า
0: โปเกมอนตบวอลเล่นเล่นไหม
1: มาเล่นคอนท่าสมัยก่อนแล้วก็เล่นเกม
0: มีคอปได้ไหมครับวีคอป
1: มาดิโฮ
0: คุณจะพัดจะผูวันดีคือมีจะไปมุงเห็ดจะไปเหยียบเต่านะ
1: แล้วก็มีเกมอะไรนะสมัยก่อนที่เราเล่นก็คือโอ้ยเกมอะไรนะโอเทโร่ป่ะ
0: ใช่ขาวดำ
1: โอเทโร่เนี้ย
0: ชนะลงไหมฮะถ้าปรับระบบฮาร์ดที่คุณชนะ
1: ก็ถ้าเลเวลสูงสุดก็แพ้เขา
0: ครับไพ่เล่นไหมครับเกมไพ่
1: ไม่ค่อยได้เล่นนะเขาไม่ค่อยเล่นเกมถ้าเป็นสมัยเด็กก็เล่นอยู่เล่นในอะไรนะวินนิ่งอ่ะแต่ก่อน
0: โอ้โหไอ้คุณก็เจอผมได้ดีครับ
1: วินนิ่ง
0: ไม่เล่นโปรเอเวอร์ลูชั่นซ็อกเกอร
1: ์ถ้าโปรไม่ได้เล่นละ
0: อ๋อมันเลยไปแล้วใช่ไหม
1: ซีโอซีเอ็มเอฟเอ็มอะไรแต่ก่อนไม่ได้เล่นละ
0: คุณเล่นครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณเล่นเพลย์สเตชันอะไรครับ2หรือ3หรือ4ตอนนี้มัน5แล้ว
1: ไม่แน่ใจอ่ะแต่
0: อะไรเพลย์2จะไม่ได้หรอ
1: จะเป็นมันไม่ได้เพลย์2จะเป็นนั้นอยู่เลย
0: เพลย์1เหรอ
1: ที่เป็นนี่ไงที่ใส่ซีดีแล้วก็หมุนน่ะ
0: ก็นั่นแหละเพลย์1
1: เพลย์2นั่นแหละ
0: น่
1: าจะเพลย์2แหละเอเพลย์1
0: Xbox เคยเล่นมั้ย
1: ไม่เคยเล่นเลย
0: เกมวีเคยเล่นไหม
1: เคยพยายามเล่นแต่ว่ามันบังคับลำบากก็เลยเพลิน
0: ลำบากหรอคุณคิดไปเองนะฮะงงกับโค้ชคีย์บอร์ดจริงๆขนาดเด็กยูทูบเด็กยังด่าได้จะเอาอะไรกับเด็กน้องในระดับนี้ก็คือคุณต้องเข้าใจว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยมันมีทั้งแฟนที่เป็นขาประจำแล้วขาจรขาประจำเนี่ยเขาก็จะรู้ดีว่าเฮ้ยการเจอกับตุรกีการเจอกับสหรัฐเนี่ยเราแพ้ด้วยคุณภาพของทีมอ่ะพี่เจ๋งเราแพ้ด้วยคุณภาพของทีมเราแพ้ด้วยคุณภาพของผู้เล่นแล้วแพ้ด้วยคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆนะฮะก็แต่ถ้าคุณเป็นขาประจำคุณจะเข้าใจได้แล้วคุณจะไม่ต่อว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะไม่รู้สึกว่าจะต้องไปต่อว่าทำไมในเมื่อเราเจอกับคนที่สูงเกือบ2เมตรเราเจอกับคนที่เขาแข็งแรงกว่าคนเราเจอกับชาติที่เขาอยู่ในคลาสระดับท็อปทีของโลกอ่ะเราก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปต่อว่าเขาแต่คนที่เป็นขาจรคือฉันไม่ได้ดูวอลเล่ทุกวันฉันไม่ได้ติดตามเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าฉันเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วฉันเห็นทีมแพ้ฉันก็ใส่เลย
1: เออ
0: ฉันเปิดไฮไลท์ขึ้นมาฉันเห็นทีมแพ้เห็นสู้ไม่ได้ฉันก็ใส่เลยคือคุณต้องแยกเป็น2จำพวกไงซึ่งคนประเภทจำพวกที่2ที่ผมพูดสักเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะไปต่อว่าไปอธิบายอะไรให้เขาฟังให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อด้วยผมก็ถึงทะเลาะกับแฟนเพจในช่อง YouTube ผมทุกวันไงในกรณีที่คิดเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือเขาลบความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้เหตุผลมาคุยกันม
1: ัน
0: ก็จะทำให้การขัดแย้งมันน้อยลงไปนะครับอีกคนบอกว่าดูมาวินเป็นตัวอย่างรายได้ไม่ตอบโจทย์คือมาวินมณีวงเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เขาลงในช่องของผมนะครับคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเขาก็พูดถึงประเด็นนี้ว่า ตัวเขาเองเนี่ยตัดสินใจอำลาทีมชาติในวัย26-27ทั้งที่เขาเล่นได้สบาย
1: ครับ
0: เนื่องด้วยเรื่องเลี้ยงซ้อมเนี่ยเดือนละ18,000 บาทเนี่ยไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาเขาก็พูดออกมากลางสาธารณชนเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเป็นครูสอนวอลเลย์บอลในโรงเรียนนานาชาติแล้วสามารถสร้างรายได้ได้เดือนละ 5-60,000 บาท
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นมุมมองของการใช้ชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เรื่องถูกที่คนเราจะเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับตัวเอง ถ้าเขายังรับใช้ทีมชาติอยู่

0: ขาก็คงจะเป็นมือเซตมือ1หรือมือ2ในเวลานี
1: ้
0: แต่เขาเลือกเฟดตัวเองออกไปมองว่าไอ้6เดือนที่เขาไม่เล่นอาชีพเนี่ยเขาสามารถเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปเป็นครูสอนวอลเลย์บอลให้กับโรงเรียนนานาชาติ
1: อืมนานาชาติเลย
0: นานาชาติครับแล้วโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความต้องการบุคลากรที่จะไปสอนวอลเลย์บอลเป็นจำนวนมากยิ่งคุณมีดีกรีเล่นไทยแลนด์ลีกเล่นทีมชาติมาคุณจะมีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะล่าสุดน้องสาวของเขาน้องปื้มสลิปมาพามาในวงก็อำลาการเล่นทั้งให้ตัวเองยังอายุ22 23เนื่องจากมองว่ารายได้ของการเล่นลีกอาชีพไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตปัจจุบันก็ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวจากคุณพ่อของเขาคุณพ่อของเขาเปิดร้านขายหินขายต้นไม้แล้วก็เอาเวลา ในบางช่วงของสัปดาห์ 2-3 วันตามรอยพี่ชายไปสอนที่โรงเรียนนานาชาติน
1: านาชาติ
0: มันไม่ได้สอนยากเลยครับเพราะว่าเรามีทักษะการเล่นวอลเลย์บอลมาตั้งแต่เด็กเราไปสอนเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนโปรเฟสชันนอลนะครับเราไปสอนเด็ก
1: เบื้องฐาน
0: ประถม
1: พื้นฐานเบื้องต้น
0: ใช่เด็กประถมเด็กม.ต้นมันสอนได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไปได้รายได้จากตรงนั้นอ่ะทุเรศแม้แย่ๆก็ 2-3 หมื่นก็มากกว่าการรับใช้ชาติหรือมากกว่าการเล่นในระดับสโมสรแล้วถูกไหมครับไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับใครมากมายด้วยอันนี้ผมย้ำอีกครั้งว่าไม่มีผิดและไม่มีถูกการตัดสินใจของแต่ละคนเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองและอยู่ที่การใช้ชีวิตของเขาว่าเขาชอบแบบไหนบางคน
1: แล้วแต่เน
0: า
1: ะ
0: บางคนมองว่าฉันก็จะสู้กับทีมชาติฉันอยากเล่นทีมชาติเพื่อที่จะเป็นบันไดในการผลักดันให้ฉันประสบความสำเร็จในการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในอนาคตก
1: ็
0: ได้ไม่มีปัญหาการเล่นทีมชาติคือการเพิ่มมูลค่าให้ตัวคุณเองในการเล่นวอลเลย์บอลเพื่อที่จะทำให้คุณเติบโตในขั้นต่อไปคุณอาจจะมีโอกาสได้เป็นตัวหลักของทีมใหญ่ในไทยลีกจนกระทั่งคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศในอนาคตมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดถูกไหมฮะพี่เจ๋งคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะนะครับประมาณนี้ก็จ
1: บนะ
0: หมดสักทีนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็ไม่ได้พูดถึงชุดใหญ่ที
1: ชุดใหญ่เป็นไง
0: ชุดใหญ่เนี่ยเราก็กลับมาจากเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากได้แชมป์ซีวีคัพสนามแรกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เราก็มาเล่นต่อที่บ้านเราที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเราก็ได้แชมป์ไปแบบเสด็จน้ำปีนี้เนี่ยเราชนะ6นัดรวดเลยนะครับเราก็ได้แชมป์ประจำปี2026ทวงแชมป์คือมาจากเวียดนามได้สำเร็จผมก็เถียงเรื่องนี้กับแฟนๆวอลเลย์บอลในช่อง YouTube ผมไม่จบไม่สิ้นเขาก็ถามผมว่าคุณเอาแล้วพูดปีแล้วเวียดนามได้แชมป
1: ์
0: เราไปทวงแชมป์มาจากเวียดนามหมายความว่าไงผมก็บอกว่าเขาแบ่งเป็นสนามก็จริงสนาม1กับสนาม2แต่ขั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอาผลงานของ31 32มารวมกัน
1: อือ
0: ใครที่ผลงานดีสุดก็เป็นแชมป์ประจำปีแต่เราก็ยังถือว่าเป็นศักดิ์ว่าเป็นแชมป์สนามที่1เมื่อปีที่แล้ว
1: ครับ
0: เพียงแค่ว่าผลงานของ CV League ในปี2025เนี่ยเวียดนามเขาดีกว่าเราเมื่อเอาผลงานทั้งหมดมารวมกันแต่มันก็ดีกว่านิดเดียวก็คือเขามีจำนวนเซตเสียที่น้อยกว่าไทยเพราะที่เหลือแมตช์ชนะแต้มเนี่ยเซตได้เนี่ยมันเท่ากันหมดถูกไหมฮะทีนี้ก็เลยไม่เข้าใจกันผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นประจำปีเนี่ย2025เนี่ยเวียดนามคือแชมป์ซีวีลีกของทีมหญิง
1: ครับ
0: แต่ถ้าแยกย่อยออกมา31คือเรา32คือเราแต่สนามนี้เนี่ยเราเป็นแชมป์ประจำปี2026เนื่องด้วยเราเป็นแชมป์ทั้ง2สนามเลยมันก็คิดง่ายอยู่แล้วถูกไหมผลงานมันก็ไม่ต้องมาดูแลแล้วเพราะเราเป็นแชมป์เราชนะทุกนัดเราก็เป็นแชมป์อยู่แล้ว
1: ไม่เสียเซตด้วยนะ
0: ไม่เสียเซตด้วยแล้วก็มีแค่เซตเดียวจากการเล่นตลอดทั้ง6เกมที่เราตลอดในสนามที่2เนี่ยมีแค่เซตเดียวที่เราเสียคะแนน20คะแนนก็คือการเจอกับเวียดนามในสุดท้ายที่เหลือเรากดคู่แข่งได้เลขแรกนี่เลขขึ้นต้นนำหน้าเลขหนึ่งหมดเลยพี่เจ๋งถูกไหมนะครับก็หลังจากที่เรากลับมาเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยพักวันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับหลังจากจบที่เชียงใหม
1: ่
0: แล้วก็วันที่11เมื่อวานเนี่ยก็คงเรียกกลับไปซ้อมแล้วแต่วันนี้วันแม่ก็โค้ชอาจจะให้รีแลกซ์หรือว่าให้หยุดก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เตรียมความพร้อมที่จะไปเล่นในส่วนของศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะออกสตาร์ทกันวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่
1: เทียนจ
0: ีนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งผมทราบมาว่าเขาอาจจะเดินทางวันที่17หรือเปล่าก็ถูกวันจันทร์
1: ใช่ใช่17
0: ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่โค้ชออสและทีมงานคงจะมองว่าเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยจะมีใครที่จะสามารถที่จะดูแล้วสอดแทรกเข้ามาแทนที่กลุ่มผู้เล่นที่เราใช้ในซีวีคัพสนาม2ได้หรือไม
1: ่
0: ก็ผมมองว่าซีวีคัพสนามที่2เนี่ยมันก็คือทัวร์นาเมนต์ที่เสด็จน้ำแล้วในการที่ลองเทสศักยภาพเทสระบบเทสแท็กติกทุกอย่างในการที่จะเตรียมทีมไปเล่นชิงแชมป์เอเชียในเรื่องของการตัดตัวเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะจบไปตั้งแต่ซีวีคัพสนามที่2แล้วเพราะว่าสนามแรกเนี่ยเราให้โอกาสผู้เล่นหลายๆคนที่ไม่ค่อยมีเกมเล่นใน VNL ได้เล่นได้โชว์กันหมดแล้ว
1: ครับ
0: สนามที่2ก็ดูได้เป็นในๆว่ามันอาจจะเป็นชุดนี้หรือว่าอาจจะในช่วงการฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางเนี่ย มันอาจจะมีอีกสักคนหรือ2คนไหมที่จะสร้างประกายขึ้นมาแล้วก็ปาดตัวที่อยู่ในกลุ่ม CV ครั้งสังที่2เข้าไปติดทีมชาติได้ตอนนี้รอแค่นี้เท่านั้นนะครับประมาณนี
1: ้
0: ในส่วนของความพร้อมความเคลื่อนไหวล่าสุดเดี๋ยวพรุ่งนี้13สิงหาคมเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามที่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตลอดเนี่ยก็คือเขาจะเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเก็บภาพฝึกซ้อมแล้วก็สัมภาษณ์โค้ชและนักกีฬาในแคมป์ก็อาจจะได้ข้อมูลมาเพิ่มขึ้นถ้าเขาเปิดให้เข้าไปนะครับเพราะว่าก็คงจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วแหละที่จะได้ไปเก็บภาพกันก่อนที่จะเดินทางในแนวนี้ก่อนที่เราจะเดินทางในวันที่17นะครับก
1: ็
0: ติดตามกันแล้วกันว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรมาให้ทราบหรือเปล่าไอ้เรื่องของการประกาศชื่อเนี่ยก็คงจะประกาศก่อนเดินทางวันนึงตามธรรมเนียมของเราน ะครับแล้วก็การจับสลากแบ่งสายเนี่ยเราอยู่กับคาซัคอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียในกรุ๊ป B นะครับซึ่งกฎกติกาเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่ารอบแรกเนี่ยเราต้องเป็นอันดับ1อันดับ2เพื่อเข้ารอบไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะแต่ความพิเศษของมันมากกว่านั้นในปีนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มีการไขว้สายมาไว้รอก่อนคุณจะต้องสร้างผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปอยู่ในแรงค์3ทีมบนให้ได
1: ้
0: ในรอบ8ทีมสุดท้ายคืออธิบายเห็นภาพว่ามี3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมก็เป็น12
1: ครับ
0: จะเอาทั้งหมดแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็อันดับ3ดีที่สุด2กลุ่มเข้าไปทีเนี้ยในรอบ8ทีมเนี่ยเขาจะไปแบ่งแรงกันอีกครั้งนึงเขาเรียกว่าคอมไบน์แรงกิ้งถ้าคุณมีผลงานจากรอบแรกที่ดีที่สุดคือในที่นี้คือไม่ใช่เฉพาะเกมนะครับไม่ใช่เฉพาะเซตนะครับแต่ว่าคุณต้องละเอียดในทุกคะแนนคุณต้องชนะทุกแข่งให้ได้ขาดมาก
1: ๆ เ
0: พื่อที่คุณจะไปเป็นอันดับหนึ่งในคอมไบน์แรงกิ้งให้ได
1: ้
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองกันด้วยตาเปล่าคือจีนคงชนะ3นัดรวดแหละถูกไห
1: ม
0: ญี่ปุ่นอาจจะชนะ3นัดรวดจะเสียเซตกันหรือเปล่าไม่รู้ไทยก็อาจจะชนะ3นัดรวดจะเสียเซตหรือเปล่าไม่รู้ถ้าคุณไม่เสียเซตไปก่อนเนี่ยคุณมีสถิติ90เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีละแยกย่อยไปกว่านั้นคือถ้ามัน90เหมือนกันทุกทีมเนี่ยมันก็จะต้องไปดูแต้มได้แต้มเสียไง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ถ้าคุณมีแต้มได้คุณก็อาจจะเข้าไปอยู่ในแรงค์อันดับที่1ได้แล้วมันอาจจะเป็นผลดีต่อเนื่องไปจนรอบรองชนะเลิศที่คุณอาจจะไม่ต้องเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นก็ได
1: ้ครับ
0: คุณอาจจะไปเจอกับทีมอื่นแล้วอาจจะไปเจอจีนหรือญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศก็ได
1: ้
0: อันนี้มองภาพแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าเรามองว่าตอนนี้เราเป็นรองจีนหรือญี่ปุ่นนะเราก็หลบเขาไปให้ไม่ได้มากที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีอีกมุมมองนึงที่ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะไปโอลิมปิกเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณเจอใครคุณก็ต้องชนะอันนั้นก็เป็นมุมมองที่คิดได้แต่ว่าถ้าเลือกได้คุณก็ไปเจอเขาวันสุดท้ายไม่ดีกว่าเหร
1: อ
0: ถูกไหมพี่เจ๋งสำหรับทีมที่มันดูแล้วมันมีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันโมโนแม็กซ์ก็ถ่ายทอดสดให้ดูกันทุกเกมแหละนะครับทางแอปพลิเคชันส่วนทีมชาติไทยเนี่ยก็อาจจะดูทางหน้าจอโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีช่อง29
1: ไอเอ็มคอนด้วยมีความล่าสุดเนี่ยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมครั้งที่20นะ
0: นี่ผมพูดถึงแชมป์เอเชีย
1: เอาก็เอเชียนเกมได้ป่ะ
0: เอเชียนเกมผมยังไม่ได้พูดเลย
1: เอาจริงท้าละจริงท้าไม่จริงท้าละครับเอเชียนเกมอย่าลืมนะ
0: เอเชียนเกมก็อย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะพูดถึงเอเชียนเกมน้อยเราก็พูดถึงวอลเลย์บอลเกือบทั้งรายการเลยนะฮะเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าผมมาก็มาอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลกันเนาะนะครับแล้วก็เอเชียนเกมก็ช่อง9ร่วมถ่ายด้วยใช่ไหมฮะ
1: ถ่ายสิ
0: โ
1: มโนถ่ายได้ไหม
0: ไม่ทราบผมไม่ใช่พนักงานโมโน
1: ครับแต่ว่าช่อง9กด30เรายิงส่วน
0: ผมเป็นกลุ่มผมเป็นกลุ่มน้องเจ๋งไม่ใช่เพื่อนเจ
1: ๋
0: งไม่รู้พี่เจ๋งจะมีความเมตตากรุณาอะไรผมบ้างในเอเชียนเกมครั้งนี้นะฮะ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจากคุยเรื่องของวอลเลย์บอลเยอะหน่อยเพราะว่านิกมาพอดีไง
0: ครับ
1: วันนี้นิกแบกพี่พอดีนะขอบคุณมากเลย
0: ครับผม
1: ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็น

0: ผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
1: คุณจะไม่มีวันชนะอะไรได้ด้วยตัวเองหากขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจราฟาเอลนาดาลอดีตนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
5: M-Cod Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
7: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
11: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ

0: ์ Love Rose เน่ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาที
2: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาดอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24 ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5 ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา4 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24 ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
9: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฉันคิดว่าจริงๆแล้ว

0: แล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับสาวรู้จักรอยเหี่ยวย่นน่ารักไ
1: หมหนูไม่เห็นว่ารอยเหี่ยวย่นที่เกิดจากคุณแม่หรือคุณยายน่าเกลียดเลยนะอาจารย์น่ารักทุกรอยเลย
2: น่ารักทุกรอยเลย คืออย่างนี้ครับคือมันจะมีรอยทุกคนนะครับเมื่อวัยถึงขั้นหนึ่งแต่ว่าให้เป็นรอยที่น่ารักนะว่ามันไม่ได้เติมแต่งกันมากเกินไปตรงนั้นรอยตรงนี้รอยนะครับแบบดีๆแล้วก็ไม่ต้องลึกมากยาวมากเกินไปก็จะทำให้ดูน่ารักเพราะว่าก็สมวัยของเขานะครับแต่ดูยังไงก็ตามแต่ดูไม่สุดโทรมจนเกินไปรวมทั้งผิวหนังโดยทั่วไปก็จะไม่ย่นเหี่ยวจนเกินไปไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยก็ผิดปกติไปละเมื่ออายุแม่ถึง50ปีแล้วเราลองมาฟังดูนะครับผมได้ค้นคว้าจากคุณหมอ3สาขาสาขาแรกคือสาขาพอกระดูกที่แหละครับพอเรารู้เรื่องเกี่ยวกล้ามเนื้อตัวทิ้งกล้ามเนื้อบนใบหน้าอย่างดีนะสาขาที่สองคือคุณหมอทางด้านเขาเรียกว่าหน่วยขายภาพบำบัดนะฟื้นฟูเขาชดหมอคมนี้เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อมัดต่างๆหรือขั้นที่สามคือคุณหมอฟันหมอฟันนี่คือหลานก็จะรู้ดีว่าตอนเขาเรียนวิชาทันตแพทย์อาจารย์เขาก็สอนนะว่าจะต้องให้คนไข้ทำท่านั้นท่านี้ที่เหมาะสมแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับการที่จะไม่ทำให้มีเหนียงที่คอไม่ทำให้เกิดมีรอยเหี่ยวย่นตรงมุมปากตรงขอบตาหางตามากจนเกินไปจนทั้งเกิดเป็นรอยเหี่ยวย่นที่ไม่น่ารักนะครับสามหมอเนี่ยครับผมไปพูดคุยด้วยพอดีเจอกันแล้วก็เจอทีละคนเราพูดคุยก็ทักถามเพื่อขอความรู้เขาในความที่เขาเรียนมาเฉพาะสาขานะครับจนกระทั่งมาสรุปเป็นวันนี้เตรียมตัวมาหลายวันทีเดียวเพื่อต้อนรับสัปดาห์แห่งวันแม่นะครับ12สิงหาคม2569นะครับปีที่เราคิดถึงวันแม่ได้อย่างดีเต็มสัปดาห์เลยนะครับไปถึงวันแม่ก็จะมีเรื่องเฉพาะโทรมาบอกให้ท่านสอนท่านทราบด้วยนะครับแต่วันนี้ลองฟังดูสิทำยังไงให้รอยย่นของแม่เหี่ยวย่นบนใบหน้าและรอยเหนียงไม่ค่อยมีเยอะเกินไปถ้าจะมีก็ขอให้มันพอดีถือเป็นความน่ารักสมวัยนะครับมันมีท่าบริหารหลายท่าที่คนจะทำกันผมไม่พูดถึงเรื่องการที่จะต้องไปฉีดนู่นฉีดนี่เลยนะท่านฟังผมเชื่อว่ามันการทำที่ชั่วคราวเท่านั้นเองเสียตังค์ด้วยต้องไปพึ่งหมอทางด้านศัลยกรรมตกแต่งหรือที่เรียกว่าหมอผิวหนังอะไรพวกนี้ครับซึ่งทำให้มันเป็นชั่วคราวการฉีดนู่นฉีดนี่จะแก้ให้ตึงแต่งได้ก็แค่ชั่วคราวผ่านเวลาผ่านไปหลายเดือนก็จะเริ่มเป็นปัญหามากด้วยความที่เกิดความไม่ยั่งยืนเพราะเจ้าของใบหน้านั้นไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องทำยังไงบ้างความคิดผมเองนะครับถ้าตัวเองเข้าใจได้ว่าต้องทำยังไงบ้างเพื่อลดรอยที่มันจะแบบซ้ำซ้อนบาดลึกจนเกินไปจนทำกลายเป็นรอยที่บอกความแก่มากให้เป็นรอยหน้าที่เหี่ยวย่นที่น่ารักนะครับสมกับวัยน่าจะพอดีครับอันนี้ก็คือจริงๆผมพยายามเล่าให้ฟังนะท่านฟังที่เป็นผู้ที่อายุมากขึ้นเลี้ยงลูกจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับตัวเองก็อายุเข้าสู่วัย47 48 49ผู้หญิงไทยจะหมดประจำเดือนตอนนี้แล้วครับจะเข้าสู่วัย50ซึ่งวัยที่ประจำเดือนหมดฮอร์โมนในร่างกายก็เริ่มลดลงมันจะเกิดรอยเหี่ยวรอยย่นตามสมวัยของเรานะครับผิวหนังเราก็จะเริ่มหย่อนคล้อยหย่อนย่นขึ้นเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เราเนี่ยพยายามที่จะชะลอไม่ให้มันเหี่ยวย่นแย่เกินจนกลายเป็นรอยที่ไม่น่ารักนะครับเอาอย่างที่ชะลอไปก็คงชะลอได้ประมาณสัก60ปีที่ทำให้เราจึงดูสดใสแล้วก็ไปเริ่มต้นเข้าสู่วัยอายุมาก

0: ตอนนั้นเราก็ได้กำไร 6-7 ปีเพราะเราชะลอได้ช่วงหลังหมดเป็นใหม่ๆนะครับฮอร์โมนเพศหญิงมันยังไม่ได้หมดไปสักทีเดียวมันดึงเกมชะลอชะลอชะลอไปได้ 5-6-7 ปีถือว่าคุ้มเพราะเวลาคุณจะเข้าสู่วัยชราจริงๆเนี่ยห้ามไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่ว่าเราชะลอได้มันจะแต่แรกแล้วหลังหมดเด่น50ปีคุณแม่ก็ชะลอไปสักก่อนสิครับไปรองรับจริงๆก็ตอน56 57ปีเอาละตอนนี้ก็หมดท่าละก็ยอมรับมันจะต้องเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดขึ้นน้อยแล้วก็ไม่เป็นไปตามวัยที่เหมาะสมนักนะครับแต่เรามาดึงชะลอได้คุณแม่จะดูหน้าตาสดใสถึงแม้อายุจะมากขึ้นก็ตามแต่ทำสองอย่างที่ผมแนะนำครับท่านครับมีเขาพูดกันมา 7-8 อย่างคุณหมอแต่ละสาขาก็เกิดอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็สอนมานะครับตัวเองก็เป็นอาจารย์ด้วยก็สอนกันขอลูกศิษย์ต่อไปแต่มันเยอะเกินไปผมเลยสรุปรวมสาระว่าเอาละสาระที่เราเข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อดีลองไปศึกษาดูซิว่า 7-8 ท่าที่เขาสอนมาให้บริหารแล้วเรามาจับรวมกันเอาแค่3ท่าง่ายๆนะครับ3ท่าหมอปัญญานี่คือสรุปว่าคนไทยใช้ได้ง่ายๆนะท่านฟังครับเริ่มจากใบหน้าคนเราเนี่ยเวลาคุณมองเห็นหน้าเราเนี่ยครับมีผิวหนังเต่งตึงคลุมอยู่ตอนอายุสัก20-25-30ปีมันอยู่ใต้ชั้นของผิวกล้ามเนื้อนะท่านฟังใบหน้ามนุษย์มีกล้ามเนื้อหลายสิบมัดเลยครับแต่ละมัดนั้นเป็นกล้ามเนื้อที่บางๆแต่มีทิศทางการวิ่งการขึงเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขึ้นเอียงลงนิดๆหน่อยๆแตกต่างกันไปเราไม่ต้องจำหรอกครับแต่ขอให้รู้ว่าเห็นหน้าเราเนี่ยมองเข้าไปเห็นผิวหนังมองเข้าไปเห็นชั้นของไขมันบางๆลอยอยู่ใต้ผิวหนังและชั้นในสุดก็คือชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อต่อเห็นภาพนึกภาพเลยนะครับ
1: กำลังนึก
0: ตามเวลาที่เราสวยเนี่ยเป็นเพราะว่าสามชั้นเนี่ยมันสามัคคีกันดีผิวหนังชั้นนอกสุดก็ไม่เหี่ยวจนคล้อยจนเกินไปสีผิวก็สวยงามพอลุยไม่โดนแดดมากจนการเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำจนเกินไปไขมันชนิดชั้นบางบางอยู่ใต้ผิวหนังชั้นที่สองลึกลงไปเนี่ยเขาเป็นชั้นที่จัดความหนาพอดีนะครับจุดไหนเป็นแก้มจุดไหนเป็นปากจุดไหนเป็นแล้วก็พอดีเขาเองทำให้รูปหน้าเราเปิดมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เยอะเกินไปถ้าผิวหนังที่ชั้นสองเนี่ยคือชั้นไขมันมันหนาเกินไปหน้าเราจะดูอูมเกินไปสวยนะครับถ้าผิวหนังมันเหี่ยวย่นเกินไปมันจะเกิดรอยย่นชนิดที่ไม่น่ารักเพราะมันถี่มันลึกจนเกินไปสองชั้นแรกนี่ใช้วิธีการที่ทุกคนรู้ดีบางคนก็ทาครีมช่วยบำรุงผิวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็พอทำได้แต่ไม่ได้ไปทำไปฉีดเฉยๆแล้วเพราะนั้นคือมันไม่ถาวรนะครับแต่ชั้นในสุดจะหาครับที่เราลืมนึกถึงท่านฟังชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อเอาแล้วนะครับขอชวนคุณแม่ลองนึกถึงชั้นในสุดที่เป็นกล้ามเนื้อใบหน้ามีหลายสิบมัดนะครับแต่ละมัดนั้นเดินทางเป็นแนวทางของตัวเองเช่นที่มุมปากซ้ายกับมุมปากขวา มันเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงเฉียงขึ้นบนนิดๆจากคางเฉียงขึ้นบนนิดๆไปหาติ่งหูเป็นการที่นัดเนี้ยครับก็จะมาที่คอยดึงมุมปากเราไม่ให้ตกห้อยลงเวลาอายุมากขึ้นแล้วฟังครับเมื่ออายุเมื่อเราเข้าใจแบบนี้การที่เราทำท่าบริหารที่จะพูดกันสองคำท่านี่ครับมันจะช่วยไปเร่งกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้ให้มีความแอคทีฟไม่หย่อนคล้อยไม่ห้อยต่ำจนเกินไปมันจะดึงใบหน้าเรามุมปากเราไม่ตกห้อยลงร่องน้ำหมากใช่ไหมต้องแต่ก็เรียกร่องน้ำหมาก
1: ใช่เนี่ยหนูกำลังจะจับตามสัมผัสตามอาจารย์เนี่ยหนูเริ่มมีแล้วว่าอาจารย
0: ์ร่องน้ำหมากก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้มันตึงขึ้นมันขึงเฉียงจากคางขึ้นไปหาติ่งหูใบหูนะมันเฉียงขึ้นนะท่านฟังซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งเป็นการที่มันดึงขึ้นแบบนี้ถ้ามันยังไม่อ่อนหย่อนคล้อยมันก็ยังดึงขึ้นได้อยู่อีมุมปากซึ่งเคยตกลงมาแล้วเกิดเป็นร่องน้ำหมากก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่จริงแล้วเราชะลอได้จริงๆเ ทำได้เองจริงๆไม่ต้องไปเสียตังค์ทำวันละสัก 3-4 ชุดก็เพียงพอที่ทำให้กล้ามเนื้อมัดนี้มีความแข็งแรงขึ้นรวมทั้งเพื่อนๆเข้ารอบๆนะครับกลุ่มที่2คือกล้ามเนื้อที่หางตา
1: ตีนไก่ตีนกามจะมาช่วงนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับหางตาเป็นตัวสำคัญมากเลยมันเกิดที่ขอชาวบ้านเรียกว่ารอยตีนเป็ดตีนกาอีตรงรอยตรงนี้นะครับถ้าเกิดหลายรอยนะจะดูให้คุณแม่เราแก่ตัวแก่เกินไปถ้าเป็นรอยที่ทำให้เราไม่น่ารักที่สุดบนใบหน้าเพราะมันเห็นชัดครับที่หางตาถ้าเราสามารถจะทำอะไรก็ตามแต่ที่บริหารให้มันสามารถจะดึงตึงไว้ตลอดอาจจะเกิดสักรอยหนึ่งรอยตื้นซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งซ้ายรอยหนึ่งขวารอยหนึ่งรอยครึ่งนี่ก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันเกิดเป็นไปตามวัยครับท่านครับที่มุมปากกับที่หางตาเป็นหลักการสำคัญของใบหน้าเลยเพราะถ้าสองจุดนี้มันยังแอคทีฟดีอยู่ใบหน้าคุณก็จะไม่เสียกรอบใบหน้ากรอบหน้าจะไม่เสียรูปไปไม่อ้วนไม่ดูตุ๋มเกินไปนะครับรวมทั้งมุมปากก็ไม่เกิดร่องน้ำหมากหางตาก็จะไม่เกิดรอยตีนเป็ดตีนกาที่ลึกหรือแย่จนเกินไปบนคิ้วก็จะไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นเพราะว่าถ้าต้องดึงออกเฉียงๆสักอย่างนึงหางตาก็ดึงออกเฉียงๆไปหาตรงขมับนะครับมุมปากก็มุมออกเฉียงๆไปหาใบหูนะครับยังแข็งแรงอยู่กล้ามเนื้อยังดีอยู่มันดึงอยู่ข้างล่างทำงานแบบปิดทองหลังพระอยู่ชั้น3ข้างในเนี่ยเพื่อดึงไขมันกับผิวหนังที่ชั้นบนๆที่เห็นด้วยตาเปล่าคนอื่นเนี่ยเพื่อให้มันไม่หย่อนคล้อยจนเกินไปไม่เกิดรอยลึกจนเกินไปท่านจะมาเห็นภาพนี้ไหมครับเวลาฟังซ้ำอีกทีนะครับเมื่อรายการหมดแล้วก็พอรายการที่ออกทาง YouTube ด้วยท่านสามารถจะเซิร์ช YouTube Healthy Time FM 99 2คำนี้ครับขึ้นมาทุกฟังซ้ำดูว่าหมอปัญญาอธิบายเรื่องอะไรครับกล้ามเนื้อใบหน้าอยู่ชั้น3ข้างในลึกกว่าคอยดึงคอยตึงคอยขึงชั้น2เป็นไขมันที่ทำให้รูปใบหน้าเราเนียนนะครับถ้าชั้น1ณนอกสุดก็คือที่ทำให้เราผิวหนังที่มันดูสดใสไม่เกิดรอยสางมากเกินไป3ชั้นนี่ครับประกบกันอยู่ด้วยกันสัดส่วนของมันจะต้องพอดีอย่าให้ไขมันมากเกินไปไขมันมากเกินไปหน้าจะดูอ้วนเกินไปเสียกรอบไปหน้าถ้าผิวหนังมันเหี่ยวย่นเกินไปจะเกิดรอยที่ลึกตีนเป็ดตีนกาลึกเนี่ยมันดูไม่น่ารักสำหรับฟังนะครับและถ้าเปิดมุมปากตกมากเกินไปก็จะเกิดร่องน้ำหมากสามจุดนี้ครับคือจุดที่ทำให้ดูชัดเจนชาวบ้านก็ดูเห็นชัดเจนคนที่คุ้นเคยก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนท่านผู้ฟังครับเราบริหารหลักการอยู่ที่กล้ามเนื้อชั้นในนะฮะส่วนชั้นนอกผิวหนังก็ทาเลยครับคุณใช้ครีมกล่องแดงกระป๋องแดงกระป๋องเขียวแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่คุณจะไปซื้อเอาสาวไปซื้อมาบำรุงผิวผู้หญิงเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ละคนผมไม่พูดชั้นไขมันก็คือควบคุมน้ำหนักตัวเองอย่าให้มันมากเกินไปนะครับหนักพอดีไขมันชั้น2ก็จะไม่หนาจนเกินไปคุณทำได้เองอยู่แล้วแต่ชั้นในสุดจากที่ผมจะพูดวันนี้ที่คุณแม่เอาเป็นของขวัญให้คุณแม่นะครับเป็นโอกาสเริ่มต้นสัปดาห์วันแม่ของไทยนะครับคุณบริหาร2ท่าครับท่าแรกก็คือระบบโทษอีกอย่างนึงคือเหนียง
1: เหนียงมาที่คางละลงมาที่คางละ
0: ใต้คางแต่ตอนนี้ไขมันไปพอกตรงนี้ใต้คางเราเนี่ยครับมีชั้นหนึ่งของไขมันนะครับชื่อฝรั่งมีชื่อภาษาแพทย์นะเป็นกลุ่มที่จะเกิดขึ้นเยอะถ้าคุณมีวางไขมันเยอะเกินไปซึ่งคุณน้ำหนักเยอะเกินไปหรือใช้คอที่มันไม่เหมาะสมนะครับเช่นนั่งคอหุบดูแต่มือถือเนี่ยครับรูดไถรูดทั้งวันเนี่ยอีกตรงใต้คอเนี่ยมันจะเกิดไขมันระพอกตรงนี้เยอะนะครับใต้คอนี่หมายว่าใต้คางลงไปจนถึงเหนือกระเดือกแค่สั้นๆแค่นี้ครับจะเกิดไขมันพ่อเป็นชั้นเลยล่ะมองไปจะเห็นเป็นคาง2ชั้นบ้างคาง3ชั้นบ้างนะแล้วหนังใต้คางลงไปจนถึงยอดอกเนี่ยมันก็จะเขียวตามไปด้วยเพราะหนังตรงนี้มันมีไขมันมาพอกเยอะอีกทีผิวหนังใต้ลงไปก็เลยเหี่ยวกลายเป็นคนที่มีเหนียงเต็มรูปแบบคือไขมันใต้คางก็หนาด้วยผิวหนังตรงลำคอก็จะเห็นเป็นเหี่ยวๆลอยย่นๆซึ่งกลายเป็นเหนียงเต็มรูปแบบผู้หญิงหลายคนเข้าใจนะครับเหนียงเต็มรูปแบบคือมี

0: าของลูกแก้มต่างๆนี่ครับที่จะในคราวเดียวกันเลยคือยิ้มต่างๆอะไรก็ไม่ชัดเจนเท่ายิ้มนะยิ้มอย่างเดียวนี่ครับเส้นประสาทจากสมองหลายเส้นมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหลายมัดตุนใบหน้าสั่งให้มีการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่การเกิดการใบหน้าทั้งหมดครับตามธรรมชาติของเขาเองในคราวเดียวกันเลยแต่ยิ้มนี่ขอเน้นครับถ้าคุณยิ้มน้องเต่าเคยยิ้มแบบที่เต็มที่เลยไหมยิ้มจ๋าๆเลยอะเห็นภาพไหมคร
1: ับเห็นภาพยิ้มจ๋ายิ้มมาเลยนี่ดูเห็น
0: ยิ้มเวลาสบายใจแต่เราไม่เอาขนาดนั้นนะคุณฝันตอนฝึกเนี่ยยิ้มครับ 70-75% ของจ๋าๆนะไม่ไปสุดเพราะไปสุดบางครั้งบางคราวมันเกิดรอย
1: โอ้อาจารย์ถ้าไปสุดนี่ตีนกามาเลยนะ
0: มาเลยใช่ครับเอา 70-75% นี่เราขยิ้มลงวัดตัวเองด้วยตัวท่านเองนะครับทำแต่ละชุดเนี่ยยิ้มแล้วก็ค้างไว้นับ1-4ในใจ1-2-3-4แล้วก็ปล่อยอีกคือใจทำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับยิ้มแล้วก็ค้างไว้นับ1-4 1-2-3-4ไม่ใช่ยิ้มหูปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บกันไม่ค่อยได้ผลนะท่านสันยิ้มแล้วก็ค้างไว้แค่ยิ้มนี่มันง่ายไงแต่มันรวม3-4ท่าที่อาจารย์ท่านเดี๋ยวก็พูดถึงว่ามุมปากนั้นมุมปากนี่อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวยิ้มหมดแล้วทำแค่ยิ้มอย่างเดียวจะขอยิ้มแค่70%จำง่ายเลขกลมๆกับ70%ก็พอละขอให้ทำหนึ่งนะครับชุดหนึ่งสัก6-7 ครั้งแล้วจะสะดวกเซตหนึ่งจะ6-7 ครั้งแล้วจะสะดวกจะขอมีการค้างไว้นิดหนึ่งในใจนับ1-2-3-4แล้วค่อยคลายทำแบบนิ่มนวลและเมตตาไมนะครับไม่ต้องทำกระจุกกระจักใบหน้ามันกล้ามเนื้อบางนิดเดียวค่อยๆทำไปเนียนๆ6-7 ครั้งก็ถือว่าพอละ1 เซตอีกอึดใจมีความสะดวกมีเวลาว่าก็ทำอีกอึดใจ6-7 ครั้ง 8 ครั้งว่ากันไปนะครับนั่งดูทีวีอะไรนั่งยิ้มวันหนึ่งทำสัก2-3 เซตนะครับกล้ามเนื้อใบหน้าคุณก็จะมีความแข็งแรงขึ้นมันได้ทั้งมุมปากซ้ายขวาหางตาซ้ายหางตาขวาที่เกิดตีนเป็ดติงกาถูกทางกล้ามเนื้อแก้มจากมันจะดูสอบเข้าเห็นไหมครับเอาแค่ยิ้มยิ้มแค่ 70% นี่คือท่าที่หนึ่งเลยครับท่าครูเลยผมทำเป็นดำแต่ว่าที่ทำไม่ได้ตั้งใจทำนะครับผมเวลาคุยกับใครผมจะยิ้ม
1: ใช่หนูกำลังจะถามอาจารย์ว่าคนที่แบบมีรอยยิ้มหน้าเปิดหน้ายิ้มแบบนี้อยู่แล้วนะหนูมองว่าเขาก็ไม่ต้องฝึกก็ได้แต่เราจะโฟกัสไปที่คนไม่เคยยิ้มเลยเนี่ย
0: นั่นแหละครับคือถ้าคนยิ้มอยู่แล้วคุยกับใครก็มีสายตาที่เบิกบานอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่โชคดีไปเลยครับเพราะว่าหน้าตาเขาก็จะดูอ่อนกว่าวัยอัตโนมัติถามว่าทำไมล่ะเขาตรวจสอบหมอกระดูกเขามีเครื่องมือตรวจเช็คซ่ากล้ามเนื้อใบหน้าหรือเปล่าเราเลยรู้ว่าโอ้โหยิ้มท่าเดียวเนี่ยมันได้ทุกบัตเลยบนใบหน้าเพราะฉะนั้นสอนให้คนยิ้มแต่ยิ้ม 70% มันจุดที่มันพอดีครับไม่เวอร์ไปเพราะผิวหนังมันยังรับได้อยู่ถ้าคุณยิ้ม 80-90-100% เนี่ยผิวหนังคุณรับไม่ได้มันจะเกิดรอยติดแต่ติงกาชัดขึ้นแต่ก็ถึงแม้จะมีน้อยรอยแต่มันก็ชัดขึ้นเอาแค่ 70%จำได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องดูว่าหลายท่ามากหมอปัญญาแนะนำว่าทำแค่ยิ้ม 70% วันละสัก 3-4 เซตคือชุดนี้ก็ 7-8 ครั้งแล้วแต่สะดวกของท่านแต่ขอให้ยิ้มแต่ละครั้งนั้นก็อย่าปล่อยหุบทันทียิ้มไปละครั้งไว้เท่านั้นนับในใจ1-4 วินาทีแล้วมันก็จะเวิร์กเพราะกล้ามเนื้อมันบางเนี่ยเอาแค่4 วินาทีก็เวิร์กละนะครับข้อ2นะครับแก้เหนียงโหนี่ได้จากหมอฟันหมดเลยครับเขาเรื่องหมอฟันก็พูดเนี่ยเขาเป็นนักดูแลเรื่องเกี่ยวกับช่องปากฟันช่องปากเขารู้ดีว่าทำท่าไหนมันไปเก่งกล้ามเนื้ออะไร
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้ยิ้มเนี่ยแก้ร่องแก้มใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: โอเค
0: ยิ้มคือร่องมุมปาก
1: ม
0: องแก้มแล้วหางตาช่วยทั้งหน้าเอาหน้าลูกเดียวแล้วกันนะกรอบหน้าคุณเนี่ยใช้ยิ้มลูกเดียวทีเดียวอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากยิ้ม 70% ขออย่าหยุดปล่อยพวกลงทันทีค้างไว้นิดนึงนับถึงสี่หายใจ7-8 ครั้งก็ตามสะดวกท่านไปเอาใหม่นะครับมาเริ่มที่คอที่พูดเรื่องเหนียงนะเหนียงนี่คือเวลาคุณจะทำให้กล้ามเนื้อที่คอมีการขยับเนี่ยหมอฟันก็บอกว่าโธ่พี่เรียกผมว่าเป็นรุ่นน้องก็แค่เอาลิ้นเนี่ยดันเพดาน

0: ดันข้างซ้ายแก้มซ้ายหลังแก้มขวาดันที่ข้างล่างพื้นกระดานสี่ท่านี้ครับทำให้กล้ามเนื้อคอคุณเนี่ยมีการเกร็งผมก็ฟังดูครับครับให้เกียรติเขาเนี่ยครับพอกลับมาที่บ้านมานั่งฟังนั่งลองทำดูจริงว่ะท่านฟังกล้ามเนื้อลิ้นที่โคนลิ้นนี่ครับมันไปกระเร่งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อคอครับทำท่าอะไรก็ตามแต่มันไม่การเกร็งตัวกล้ามเนื้อคอได้ดีเท่ากับใช้ลิ้นดันเพดานขึ้นไปนับ1ถึง4ในใจดันแก้มซ้ายให้โป่งไปข้างเดียวกับซ้ายดันแก้มขวาแล้วก็ดันลงที่พื้นลิ้นนะครับพื้นปากเนี่ย4ท่า4ทิศก็จำง่ายอยู่แล้วแต่ท่าที่2เอาลิ้นนะครับใช้ลิ้นดันขึ้นไปนับ1ถึง4ในใจแล้วก็ดันโป่งแก้มซ้ายดันลงล่างที่พื้นแล้วก็ทั้ง4ทิศทางฟังเข้าใจไหมครับท่านผู้ฟังครับมี2ท่าเท่านั้นเองครับจะจบละเอา2ท่านี่ครับทำตั้งแต่คนอายุ50ปี51ปีขึ้นไปก็จะดูอ่อนกว่าวัยได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งไอ้จิ้มฉีดฉีดมีโสตอกตอกอะไรพวกนี้นะไอ้ที่แบบเธอมันไม่ยั่งยืนจริงผมยอมรับนะครับเป็นหมอก็จริงนะแต่ว่ารู้เลยว่าแอคชั่นของยาพวกนั้นมันได้แค่นั้นเองเพราะยาหมดฤทธิ์คุณก็กลับไปเหี่ยวเหมือนเดิมคุณจะได้ประโยชน์อะไรนะครับสู้ทำดีดีกว่าครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยสบายด้วยทำตอนดูละครแบบผู้หญิงนะครับคุณแม่ครับละครทีวีอยากมาขึ้นที่ทุ่มสองทุ่มกว่าใช่ไหมประมาณนั้นนะ
1: น
0: ั่งดูละครไปก็โฆษณาก็ทำกระพุ้งแก้มบ้างอะไรบ้างเอาลิ้นดันที่เพดานปากนะครับข้างบนนับสี่แก้มซ้ายนับสี่พื้นปากนะครับทับสีแล้วก็แก้มขวาวนครบรอบถือเป็นชุดหนึ่งนะครับเอาแค่นี้ครับง่ายๆแต่ขอให้ค้างไว้นะครับ1ถึง4แล้วก็คลายแค่นี้ครับพอจะจบแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านที่3ง่ายๆนี่ครับทำปากพูดเป็นรูปตัวโอครับโ
1: อ
0: โอนี่แต่ว่ายืดปากเรามันจะยืดไปข้างหน้าแล้วจะฟังแก้มจะตอบลงโอเคที่ผมยอมรับคุณหมอในอีกท่านท่านบอกว่าผมว่าการผ่าบาดเขาบอกทำท่าโอสิผมว่ามันง่ายดีกว่าโอนะเพราะมันช่วยจัดกรอบหน้าให้แก้มไม่ไปป่องจนเกินไปเอางี้ดีกว่าถ้าแก้มป่องคุณจะเสียรูปหน้ากรอบหน้าคุณจะเสียไปทำแค่โอง่ายๆมันแล้วครับท่านผู้ฟังโอ
1: นี่นะอาจารย์นี่มีคนเคยบอกตัวเหมือนกันโอ้อีไอโอเอเออีไอโอยู
0: ครับแต่สอนพวกอังกฤษเข้านะเอเอยูเนี่ยจะทำค่าไว้ละสี่นะฟังโออ
1: ีไอโอยู
0: ถ้าทำได้ครบก็ไม่ว่ากันแต่เอาหลักๆก็มีคำว่าโอคำหนึ่งแหละไม่รู้แหละเพื่อแก้มันตอบลงไปอ่ะแล้วคุณทำโอเนี่ยปากคุณจะยืดลงไปแล้วก็แก้มจะตอบเข้าไปจัดกรอบหน้าส่วนล่างไม่ให้มันกว้างเกินไปไม่ให้มันใหญ่จนเกินไปไม่งั้นร่องน้ำหมากก็จะห้อยลงมานะครับทุกท่านเอาแค่3ท่าท่าคนไทยไม่ต้องเรื่องเยอะครับ3ท่านี้ครับท่าแรกก็คือยิ้ม 70% แต่ค้างไว้นับ4นับ1 2 3 4ท่า2คือเอาลิ้นดุนข้างบนแก้มซ้ายแก้มขวาล่างนับ4ค้างไว้จบแล้วครับถ้าจะเติมให้หน่อยก็ให้เรียกผลดีๆคือก็โอครับสามท่านี้ครับคุณแม่มันก็จะดูแก่ช้าลงนะครับถึงจะมีร่องน้ำหมากบ้างร่องตีนเป็ดตีนกาบ้างก็จะเป็นร่องที่น่ารักผมนำมาฝากเป็นของขวัญวันแม่นะครับท่านฟังครับท่านฟังครับด้วยความรักห่วงใยเราทำแบบคนไทยครับ7-8ท่าจำยากมั่วเลยเลอะเทอะไปหมดเอาสามท่าง่ายๆทั้งยิ้มเอาลิ้นดุนข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาเป็นจบจะต่อยนิดนึงถ้าท่านมีกำลังใจคือทำว่าโอ้นะครับก็ให้แก้มันสอดเข้าไปเรื่องท่านี้มันไม่ได้บริหารเลยก็เอาเติมอีกนิดนึงเป็นจบนะครับท่านฟังครับเป็นท่าที่ลดอาการเหี่ยวย่นของใบหน้าและเหนียงของคุณแม่นะครับ
1: นะคะA E I O U ได้หมดเลยนะอาจารย
0: ์ได้ครับถ้าที่เกียรติทำก็เอาโอคำเดียว
1: โอนานไหมนะโอ
0: ก็ทำได้แหละครับแค่นี้สามท่าง่ายๆนะครับไม่เสียตังค์แล้วก็คุณก็ทำได้เองเพราะสังเกตดูนะครับว่าถ้ามีโอกาสทำได้ตอนที่หมดประจำเดือนพอดีช่วง

0: ละ40-60ใช่ไหมครับจะได้ผลดีมากถ้ามันทำก่อนที่จะเริ่มมีการเหี่ยวย่นเอาชิงทำซะก่อนมันจะได้ชะลอความชราลงไปถ้าคุณก็ดูสวยนะครับส่วนเรื่องแต่งผิวใส่มันดูผ่องใสยังไงผมไม่รู้นะนี่ผมผู้ชายไม่ค่อยเข้าใจทาครีมเคลมอะไรเงี้ยก็จัดการกันตาด้วยท่านถนัดนะครับก็จะดูดีขึ้นคุณแม่นะครับ
1: ฝึกพลังปอดด้วยคุณผู้ฟังโอ้ท่านอาจารย์ได้หมดเลยนะคะโอ้โหดีมากเลยอาจารย์เคล็ดลับก่อนที่เราจะเหี่ยวย่นนี่นะคะคุณผู้ฟังลองทำดูนะคือนอกจากจะได้คือบริหารหน้าเขาเรียกว่าบริหารหน้านะอาจารย
0: ์กล้ามเนื้อบริเวณหน้าก
1: ล้ามเนื้อบริเวณหน้าดีกว่าเก็บเป็นไปโบท็อกชีวิตนี้หนูไม่เคยฟิลเลอร์ก็ไม่เคยโบท็อกก็ไม่เคยนะอาจารย์
0: เอาแค่นี้เต่าหนูเอาแค่นี้นะผมมอบคำแนะนำวันนี้ให้กับน้องเต่าที่เป็นผู้ที่ช่วยผมได้มากมากมายนะก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมขอให้ดูสวยไปยาวๆนะจ๊ะ
1: นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาแชร์กันหน่อยในช่วงหน้าเปิดสายด้วย022485937แล้วก็ตอบคำถามกันช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักค่ะ
0: เดี๋ยวนี้สิครับที่ผมอธิบายฟังเมื่อกี้3ท่า2ท่าครึ่งเหมือนกันนะ
1: สองท่าครึ่ง
0: ถือว่าเป็นการอธิบายทางระบบการแพทย์นะท่านผมไม่ได้ทำตามคำเขาพูดกันมาว่านั้นนั่งนี้อะไรเงี้ยผมมาสังเคราะห์อีกทีวิเคราะห์อีกทีว่ากล้ามเนื้อที่เลือดในเส้นประสาทจากสมองเนี่ยมันควบคุมทีเดียวพร้อมกันคืออะไรยิ้มนี่ครับคุมทั้งทุกนัดเลยของมุมปากของหางตาของใบหน้านะครับส่วนในลิ้นดุลเนี่ยผมก็คงรู้จากหมอฟันเขาว่าอ๋อลิ้นขยับเกร็งลิ้นเนี่ยครับช่วยกล้ามเนื้อต้นคอคุณไม่เกร็งไม่หย่อนคล้อยมันยังลดการเกิดเหนียงก็จะไม่เกิดขึ้นเราสังเกตดูสิครับผู้หญิงบางคนก็จะทำอยู่แล้วนะแต่เขาไม่ได้พูดที่จะเล่าให้เราฟังยังไงนะครับอันนี้ก็สิ่งที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังสรุปทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รู้สึกการแพทย์มาประกอบด้วยนะครับ
1: นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569 Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ช่วงถามมาตอบได
1: ้คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Healthy Time ค่ะพูดคุยกันนะคะเปิดสาย022485937SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้รวมถึง Facebook แล้วก็ YouTube ขอขอบคุณค่ะ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะคุณฟังจำคำว่า O A E I O U นะคะบริหารหน้าตายิ้มนี่คือบริหารร่องแก้มมุมปากและหางตาลิ้นดุลก็เช่นเดียวกันคำว่า O นี่ก็เป็นการลงทุนโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์อาจารย์กลับมานะคะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบทที่สองนะครับเราคุยกันต่อเลยท่านสงสัยนะครับโทรคุยพูดคุยด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรครับที่โทรสดเข้ามาเนี่ย
1: 022485937นะคะอาจารย์รู้ไหมว่า10สิงหาเนี่ยเป็นวันอะไร
0: เออไม่รู้นะ
1: นะสงสัยบอกว่า10สิงหาเป็นวันขี้เกียจสากลค่ะอาจารย
0: ์โอ้เลยครับ
1: เลือกเอาเลือกเอาจะนอนขี้เกียจอยู่บ้านทั้งวันหรือว่าจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านแต่ถ้าเป็นตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ดีแต่นี่มันตรงกับวันจันทร์เราต้องมาทำงานนะคุณผู้ฟัง
0: ใช่ใช่ขี้เกียจไม่ได้ครับ
1: ขี้เกียจไม่ได้นะคะมีผลมีผลนะคะคุณผู้ฟังคุณต่อนะคะอายุ60น้ำหนัก62สูง175ผมมักจะได้ยินเสียงกระเพาะโครกคลากโครกคลากใช่เสียงน้ำย่อยไหมครับอาจารย์แล้วผมควรหาอะไรกินทันทีไหมผมทานอาหารแต่ละมื้อไม่มากครับทานแต่พออิ่มแต่จะทานเรื่อยๆนมบ้างผลไม้บ้างเสริมระหว่างวันครับอาจารย์
0: ใช่ครับเสียงก็กรอกคือเสียงที่ลำไส้กับกระเพาะอาหารบีบตัวเวลาบีบตัวเนี่ยครับมันจะดันเอาให้มีการเคลื่อนที่ของอาหารต่างๆรวมทั้งแก๊สแก๊สก็คือลมอยู่ในกระเพาะลำไส้คุณนะมันก็จะกระจายแต่พอลำไส้บีบตัวปี๊ดเนี่ยลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปรวมกันอะไรที่ครั้งระหว่างที่มันเคลื่อนที่มันเกิดเสียงดังก็แกล้งขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยหมอเราใช้หูฟังที่รัดที่คล้องคอต่อยภาพเป็นสเตตโตสโคปนะครับพอฟังแล้วโอ้โหสนั่นหวั่นไหวเลยคือเครื่องมันดีมากนะจะชัดเจนยากแต่ชัดเจนว่าเป็นเสียงลมชัดเจนลมวิ่งพิชชูชงไงครับใส่ท้องนะตัวหูฟังคุณท้องไข้เลยครับมันชัดเจนว่าลำไส้มีการบีบตัวแล้วก็ของการต้องการอาหารลงไปเติมในกระเพาะเพื่อให้เหมาะสมจะได้ไม่ต้องมีแต่ลมอย่างเดียวท่านไหวเห็นภาพไหมครับอาหารเหล่านี้ครับผมเชียร์ว่าถ้าเกิดน้องก็ถามว่าจะต้องหาอะไรกินใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องการให้กินเป็นชามๆนะเอาแค่เติมนิดเติมหน่อยเข้าไปกระเพาะมันก็จะมีตัวฟิลอัพอยู่ในกระเพาะน้ำย่อยที่ออกมาก็จะไม่ออกมาเยอะเกินไปมีของไปให้ย่อยนิดๆเช่นกินน้ำผลไม้สักครึ่งแก้วนะครับบางทีก็อาจจะเอาพวกกล่อง UST ครับจะมีพวกนัตเต้าหู้บ้าง อะไรพวกนี้ครับที่เขาขายง่ายๆกินง่ายๆของเล็กๆอ่ะเครื่องใหญ่โตเลยครับดูดง่ายๆเจาะปั๊บเสียบปุ๊บดูดปุ๊บเลยนี่ครับสะดวกสะดวกแค่นี้ครับร่างกายก็จะลดการบีบตัวถูกต้องลงไปถ้าคุณก็ไม่ได้อ้วนขึ้นเพราะคุณไม่ได้เติมเป็นชามๆนะครับเติมแค่มันเข้าไปรองท้องอยู่ในท้องให้น้ำย่อยที่ออกมาเนี่ยมันมีจุดให้มันย่อยนิดนึงลมที่เกิดขึ้นแก๊สที่เกิดขึ้นต้องไปฝ ไหลเวียนไปหากันมากเกินไปเราก็จะไม่เกิดเสียงกรอกกรอกกระแทกดังเกินไปบางทีดังจนกระทั่งถ้าอยู่ในห้องเงียบๆนะคนข้างเคียงได้ยินเลยนะมันกรอกกรอกกรอกขึ้นมานะ
1: ใช่นะคะอาจารย์มีสายสดค่ะ
0: เชิญครับ
1: คุณเทิดศักดิ์นะคะผู้ชายอายุ64น้ำหนัก78ส่วนสูง183อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ
11: โหสวัสดีครับเรียนสวัสดีทั้งคุณอาจารย์แล้วก็ผู้จัดรายการครับ
1: ค่ะ
11: วันนี้ครั้งครับขออนุญาตเรียนถามคุณหมอว่าอาการโครงเคงอาการบ้านหมุนลักษณะการเวียนหัวและลักษณะการมึนงงอันนี้มันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไหมครับเพราะว่าตัวผมเองนี่เมื่อประมาณสัก7วันที่ผ่านมาเกิดอาการโครงเคงแค่ช่วงเวลาสั้นๆสัก 2-3 วินาทีแล้วก็ตกเย็นๆเกิดอาการบ้านหมุนแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็มึนงงครับ
0: นี่ครั้งแรกนี้ครับครั้งแรกไหมครับเกิดครั้งแรก
11: ครับครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
0: อ๋อครับครับ
11: แต่ว่าพอเกิดแล้วก็ไปหาคุณหมอก็คุณหมอให้ยามากินแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีอาการนี้ผมเลยเรียนถามคุณหมอว่าทั้งสี่ลักษณะอาการนี้มันสัมพันธ์กันไหมครับแล้วก็เราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรดีแล้วก็สาเหตุที่เกิดมันเกิดจากอะไรครับผม
0: ครับขอบคุณมากคำถามได้ดีมากนะครับส่วนฝั่งแล้วก็เล่าให้ฟังคำถามเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคำถามที่จัดระเบียบคำถามได้ดีมากขอชื่นชมนะครับ
11: ครับ
0: ถ้าคุณถามสี่เรื่องนี้ครับทั้งอาการโครงเคลงอาการมึนหัวแวบบ้านหมุนโครงเคลงทรงตัวไม่ค่อยดีระยะสั้นๆนี่ครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกส่วนใหญ่ละคนบางคนเนี่ยไม่ค่อยเคยเจออาการนี้มาก่อนเลยตั้งแต่โตเป็นหนุ่มเข้าสู่วัยกลางคนพอเข้าสู่วัยเริ่มสตาร์ทไปสู่อายุ60กว่ามันเริ่มมาในความเสื่อมสภาพของอวัยวะการทรงตัวแต่ไปไว้ในหูร่างกายฝากไว้ในหูนะครับแล้วการทรงตัวนี่ครับภาษาเรียกเวสติบูลาร์ซิสเต็มทั้งหมดทั้งหลายนี่คือการทรงตัวให้เรารู้ว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวามันช่วยทำงานให้เราสึกการเอียงซ้ายเอียงขวาเราต้องแก้ไขนะอย่าทำมากครับมันจะล้มเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของเรามา60กว่าปีพออายุมากขึ้นระบบเนี่ยมันเสื่อมไปครับอวัยวะการทรงตัวที่ฝากไปในหูเนี่ยครับทั้งสองข้างซ้ายข้างขวาข้างเนี่ยเริ่มเสื่อมไปดังนั้นการทำที่เกิดขึ้นอันนี้ครับสิ่งที่คนทุกคนจะมีประสบการณ์นะผมเคยเป็นเหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจดีว่ามันเสียท่าเลยอ่ะทำต่างๆไม่ได้เลยขับรถไม่ได้เด็ดขาดนะครับไปไหนก็ไม่ได้ต้องนอนอยู่บ้านสักวันนึงอ่ะต้องลางานเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ขั้นต่อไปถ้าคุณต้องการที่จะฝึกมันไม่ให้มันมีอาการเสื่อมไปเร็วจนไปนะครับกรุณาดูแลตัวเองเรื่องการที่จะเคลื่อนไหวตัวเองแบบที่เป็นระบบเช่นออกเดินเป็นเวลาให้เหมาะสมสัปดาห์3 4ครั้งนะครับการเดินในการฝึกการทรงตัวนะท่านผู้ฟังถ้าไม่ทรงตัวดีๆอ่ะมันยืนขึ้นมันเดินเคลื่อนไหวไม่ได้นะคนลองเกิดมามันนั่งกับนอนเป็นหลักนะครับการฝึกการฝึกการเดินเนี่ยครับเป็นการฝึกเพื่อลดอาการที่เกิดจากการเสื่อมสลายของว่าการทรงตัวในหูอันนี้แหละครับโรคคนนี้โรคที่เกิดขึ้นแล้วถ้าทุกคนมีประสบการณ์เราก็มียาช่วยนะที่คุณหมอมักจะสั่งให้คุณเสมอที่คุณกินคงจะเป็นยาตัวที่ผมพูดถึงนี่แหละครับแล้วก็เพื่อทำให้กับการต่างมันดีขึ้นจริงๆด้วยฝึกตัวเองฝึกจัดเวลาให้เหมาะสมทำให้เป็นระบบให้ยั่งยืนโอกาสที่จะเกิดซ้ำก็จะช้าลงน้อยลงแต่เมื่อไรที่เกิดหน้าที่คุณคือระวังตัวนอนอยู่ที่บ้านดีกว่าอย่าไปข้างนอกนะครับมันจะไปพลาดล้มปวดฟาดพื้นอันตรายนะครับ
11: ครับผม
1: ขอบคุณคุณเทิดศักดิ์มากๆเลยนะคะ
11: ครับครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณอย่างสูงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์เรื่องของบ้านหมุนเรื่องของอาการโครงเคลงเหล่านี้ถ้าใครเป็นนะเข้าใจและเห็นใจนะมันคล้ายๆอยู่เฉยๆแล้วมันคล้ายๆวันที่แผ่นดินไหวอาจารย
0: ์เออใช่ใช่ใช่จำได้เลยวันที่แผ่นดินไหวที่พม่า
1: ใช่
0: ก็เกิดที่บ้านเราเนี่ยเราอยู่ที่บ้านก็รู้สึกเลยนะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแค่เราเสียการเป็นตัวเองไปเลยช่วง 2-3 วินาทีนั้นนะนั้นอันตรายกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับ จะมีคุณป้าคุณยายบางคนก็เป็นบ่อยนะเป็นกันทีซ้ำๆซ้ำแล้วเว้นเดือน2เดือนมาอีกอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะเฉยๆเพราะก็รู้ดีว่าเขาต้องนั่งอยู่กับที่เป็นหลักใหญ่นะ
1: นะคะห้ามไปยืนบนที่สูงระเบียงบ้านนะห้ามไปยืนเลยนะอันตรายมาก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังอันนี้ยาวนิดนึงค่ะอาจารย์4285ลูกชายผมอีก2เดือนจะ16ปี
0: ครับ
1: อีก2เดือนจะ16ปีสูง165ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเรื่องของความสูงคุณหมอบอกว่ากระดูกปิดไปแล้ว 99% ให้ไปเล่นกล้ามฟิตเนสดีกว่าคุณแม่ก็กลุ้มใจนะอยากจะไปหาหมอแผนจีนอยากจะไปฝังเข็มยืดกระดูกช่วยเสริมผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์หมอปัญญาจะแนะนำได้ไหมอาจารย์ลูกจะสูงต่ออีกได้ไหม
0: ได้ครับเด็กคนนี้ผมคำนวณว่าจบจริงๆตอนอายุ24คงจะได้ประมาณสักอีกประมาณสัก 8-9 เซนติเมตรเพราะขณะนี้เด็กเหลืออีกปีอยู่กับ2เดือนกว่าจะปิดจริงๆนะที่คุณหมอบอกว่าปิด 90% กว่านะจริงๆแล้วมันจะมีการพอสหมายความว่ามันไม่ได้หยุดทันทีไม่ได้หยุดแบบเบรกปิดฟอร์มเลยมันยังแถแต่เหมือนคุณแตะเบรกรถยนต์นะครับท่านผู้ฟังเหยียบเบรกแต่มันไม่ได้หยุดแบบถอดแบบรีบร้อนทันทีมันค่อยแถไปอีกนิดนึงการเติบโตของเด็กวัยนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะเอิญเด็กเนี้ยมันเข้าสู่จุดนี้มันเข้าสู่เร็วเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับทำให้ดูขนาดนี้ร้อยได้165เองนะครับเด็กปีกับ2เดือนเด็กผู้ชายจะจบตอน17ปีหรือค่าเฉลี่ย 98% นะครับมีประมาณสัก 2% ที่มันอาจจะจบเร็วเกินไปแต่ที่ก็จบเร็วกว่าตั้งแต่ก็ยังมีประมาณสัก 4-5 เซนที่ไปถึง25ปี24-25ปีจะปิดจริงๆนะครับช่วงนี้กรุณาให้เด็กเข้าใจครับเรื่องการนอนเพราะว่าการนอนนั้นมีการเสริมสร้างความยาวของกระดูกข้างกายได้มากที่สุดเกิดตอนที่ deep sleep มีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยกระตุ้นกระดูกของเด็กคนนี้นะครับให้มันโตขึ้นอีกคุณแม่ต้องพูดคุยกับลูกแบบที่เป็นมิตรนะให้เขาเข้าใจแล้วว่าเอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นให้ยาวขึ้นอีกหน่อยสูงอีกนิดนึงเนี่ยเกิดจากอาหารที่มีความเหมาะสมเช่นที่มีโปรตีนพอดีนะครับแล้วก็นอนสำคัญที่สุดแต่สำคัญกว่านั้นทั้งหมดเลยคุมทั้งหมดคือความเครียดกับความกังวลของเด็กนะครับถ้าเด็กมีความกังวลอะไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้คุณลาช่วยลดเหตุการณ์นั้นลงนะครับการใกล้ชิดกับเขามีความสำคัญที่สุดในการลดความกังวลให้กับเด็กในวัยนี้นะใกล้ชิดแล้วเราจะรู้เองว่าเราต้องทำตัวเองให้เป็นพ่อแม่ที่ดีที่เป็นเพื่อนกับลูกเราได้ช่วยเหลือเขาได้ถ้าไม่ใกล้ชิดคุณจะไม่มีทางรู้ว่าปัญหาจริงๆของเด็กมันคืออะไรกันแน่เพราะเขาจะไม่บอกคุณหรอก
1: ค
0: ุณต้องไปศึกษาเองใกล้ชิดรู้แล้วคุณจะรู้เองว่าพ่อไอ้ตอนเราเติบโตขนาดนี้เขามีความสิ่งนี้เหมือนกันนะแต่เราเนี่ยสมัยก่อนพ่อแม่ก็ให้เราเข้มแข็งไงสู้แต่เด็กใหม่นี่ก็จะไม่เคยมีใครแนะนำให้สู้
1: นะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องพ่อแม่เลี้ยงดูเรากลัวพ่อมากเลยบางทีเรื่องไม่กล้าคุยกับพ่อต้องคุยกับแม่
0: นะ
1: พ่อเลี้ยงลูกแบบไม่ได้เลี้ยงเหมือนเพื่อน
0: อ
1: ะแต่แม่เลี้ยงเราเหมือนเพื่อนกันเราคุยทุกเรื่องทีนี้พอมายุคเราอะเราก็เลี้ยงหลานเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยเหมือนเพื่อนเขาจะกล้าพูดทุกเรื่องที่เขาไปเจอมา
0: ครับเพราะเรารู้ได้เองว่าเข้าใจได้ว่าโอ้ตรงนี้ต้นเหตุจริงมันเกิดจากตรงนี
1: ้
0: เราช่วยได้ช่วยระบบฟุ้งซ่อนช่วยนะครับจะไปออกหน้าช่วยมากเกินไปเพราะเด็กเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะการเลี้ยงลูกสมัยนี้ก็จึงลำบากหน่อยที่พ่อแม่คนใกล้ชิดพี่ป้าน้าอาจะต้องปรับตัวโดยซื้อหลักยอมให้มั่งรับให้มั่งทั้งยอมทั้งรับทั้งให้ครับอย่าจะทำอย่าไปบังคับติดขาดฉลาดที่จะใช้เทคนิคในการที่จะยอมฝังใจกับความยอมไว้บ้างนะครับถ้าคุณจะทำได้เนียนได้ดีอีกดีกว่าไปบังคับอย่างเดียวนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ61ปีก็มีอาการคล้าเนื้อคล้อนตัวไอเจ็บคอคัดจมูกตั้งแต่วันพุธทานยาลดน้ำมูกกับพาราวันละ1เม็ดก่อนนอนเพิ่งตรวจพบว่าเป็นโควิดแต่ว่าไม่ได้เป็นหนักอะไรจำเป็นต้องไปหาหมอมั้ยคะ
0: ก็ไม่กี่วันก็คงจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอดีตรวจแล้วนะครับตอนนี้ครบช่วงประมาณสักเดือน2เดือนนี่ครับคนกลับมาเป็นโควิดกันมากขึ้นนะท่านผู้ฟังการจะไปไหนมาไหนที่ลำบากบนนะครับ คือน่าเชื่อผมนะครับใส่หน้ากากอนามัยคลุมไว้ตลอดอย่าอายใครนะครับไม่ต้องเกรงใจใครเพราะเราใส่ที่หน้าเราเองนะคือน่าใช้ป้องกันได้ 60-70% ทีเดียวป้องกันการที่จะมีการติดเชื้อมาถึงเราได้เราอย่าไว้ใจนะครับท่านฟังเพราะตอนนี้คนเป็นข่าวนี้เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตรวจ ATK ดูถ้าเกิดสงสัยเช่นมีน้ำมูกมีไอด้วยนะครับ
1: นะคะก็ดูแลกันไปนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์เมื่อกี้ฟังไม่ทันอ่ะไอ้แนะล่องป่าอีกสักรอบได้ไหมล่องป่าอีกสักรอบอ่ะแนะ
0: ล่องป่าทั้งล่องป่าที่เป็นล่องน้ำหมากนะครับกับหางตาท่านนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจำคำเดียวยิ้มแต่ยิ้มขอยิ้มแค่ 70% ตัวเลขกลมๆนะไม่ใช่ยิ้มเป็นร้อยนะยิ้มเป็นร้อยมันแบกเกินไปมันจ๋าเกินไปเยอะเกินไปนะครับยิ้มชุดหนึ่งประมาณสัก 5-6 ครั้งนะครับตามที่มีความมีเวลาทำมาแล้วสัก 3-4 ชุดนึกได้ก็ทำขับรถติดไฟแดงก็ยิ้มนะครับไม่ยากอะไรนะครับแต่บางคนเขาคุยยิ้มกับเพื่อนๆได้ตอบอยู่แล้วนะเขาจะไม่ค่อยเดือดร้อนต้องทำพวกนี้นะครับแต่เขาจะดูหน้าตาอ่อนไหวก็ด้วยธรรมชาติก็ดีแล้วนะครับ
1: สมัยเป็นเด็กอ่ะอาจารย์เต่าเนี่ยนะตอนแม่ให้นึ่งข้าวเหนียวอ่ะแล้วเราก็เหมือนแม่เคยสอนเราเอาหน้าพอเปิดฝาข้าวเหนียวมันจะมีไอน้ำอาจารย์หนูก็เปิดฝาแล้วเอาหน้าไปอังพอโตขึ้นถึงรู้ว่าอ๋อแบบเนี้ยเขาเคยไปรักษาแล้วพ่นไอ้นุ้งไอ้น้ำร้อนอะไรเงี้ยช่วยกระชับรูขุมขน
0: โบราณก็รู้ดีครับคือขอพระเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ธรรมชาติไปละพวกหมอพวกร้านคลินิกต่างเนี่ยจะจับประเด็นออกมาแล้วมาสร้างอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเสริมให้มันดูน่าขึงขังน่าขึมคิดตังได้ด้วยก็เท่านั้นเองที่แท้ก็คือพิธีธรรมชาติที่ชาวบ้านก็ทำกันมาแล้วนะ
1: นะคะโดยที่เราอ่ะจะทำทุกครั้งเวลานึ่งก็เหนียวอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแม่บอกว่าลองทำดูสิอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่ม.4 ม.5แล้วอาจารย์เริ่มเป็นสาวแล้ว
0: เป็นสาวแล้วฮอร์โมนช่วยเสริมด้วยแล้วก็หน้าตาผิวหนังมันสดใสอ่ะผมจะบอกว่าผมสอนวิธีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์บริหารแต่เรื่องผิวพรรณเนี่ยคุณกระดาษดูแลตัวเองครับเพราะผู้หญิงสมัยนี้เขาจะรู้ว่าเขาต้องทาครีมอะไรนะจังหวะไหนอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงผมไม่มีความรู้พวกนี้ผมไม่เคยทาหน้าผมเลยไม่ได้ใช้เป็นผู้ชายไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากแต่เข้าใจได้ครับว่าการปรุงแต่งผิวพรรณเป็นหน้าที่ของคุณต้องดูแลผิวพรรณคุณเองนะเราจะว่ากันไปแต่บริหารกล้ามเนื้อเป็นการหน้าที่อยู่ชั้นล่างไปชั้นที่สามผิวหนังไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องบริหารเพื่อมันตึงมีความรัดตัวจุดเสมอไม่หย่อนคล้อยจะได้ไม่เกิดรอยเยื่อต่างๆนะครับทั้งที่มุมปากที่น้องก็ถามมากับที่ดวงตาด้วยแต่ถ้าเป็นที่คอแล้วก็ใช้ลิ้นดุลนะครับสี่ทิศทางนะ
1: นะคะลองไปฝึกดูนะคะคุณผู้ฟังฝึกตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับถ้าเราเอาลิ้นดุลเพดานดูสิครับถ้าทำที่กล้ามเนื้อคอถ้าเห็นเลยครับว่ามันตึงตัวขึ้นนะจะบอกซะก่อนลองทำดูดื้อๆตอนนี้เลยก็ได้
1: จริงๆไม่ทำอยู่จริงอาจารย์จริง
0: ครับซึ่งก็จะช่วยกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นที่สามชั้นล่างลงไปนะครับผิวหนังชั้นไขมันบางๆแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้
1: อ
0: จะเป็นตัวเมนเทนความหย่อนจะไม่หย่อนหย่อนคอยจะไม่หย่อนคอยด้วยนะครับอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงที่อายุ50ปีสำคัญที่สุดทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับคุณจะได้สวยนะครับ
1: อาจารย์พูดต้นๆว่าเราก็ดูว่าคนที่กำลังจะหมดประจำเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยงั้น คนที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือว่าสูงวัยสามารถทำได้ไหม
0: ได้แต่ว่ามันไม่ 100% มันก็จับตอนที่47 48 49เนี่ยเอาเลยเพราะตอนนี้ฮอร์โมนมันยังมีอยู่ไงท่านสันแล้วก็เสริมสวมรอยเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบตําได้เข้าไปเลยในเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะช่วยรับข้อมูลจากโทรศัพท์แล้วก็ดีกว่าไปรอให้มันพ้นจังหวะไปแล้ว57 58แล้วเข้าไปคิดจะทําอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช้าไปนิดแต่ก็ได้ผลดีกว่าไม่ทํานะครับท่านฟัง
1: นะคะลองดูนะคุณผู้ฟังวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆทําไปเรื่อยๆให้เป็นนิสัยแล้วก็จะต่อเชื่อว่ามันน่าจะช่วยได้บ้างเนาะอาจารย
0: ์ครับมันมอบให้คุณแม่นะครับสัปดาห์นี้จากวันแม่นะท่านฟังถ้าวันพ่อตวาดกับประธานสะดวกท่านผู้ชายนะครับไม่ว่ากันแต่คุณผู้หญิงเราก็ต้องเทคแคร์หน่อยนะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ดูแลเราเรื่องกินเรื่องอยู่ชีวิตเราเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กเป็นเรียนหนังสือทุกวันก็ฝีมือแม่เราเป็นส่วนใหญ่นะ
1: อืมนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรมาแชร์กันได้นะคะอาจารย์เวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อ
0: พรุ่งนี้เขาเริ่มวิชาการนะครับวันแม่นะครับจะสั่งจะได้รู้ว่าแม่สำคัญยังไงกับเด็กที่เติบโตขึ้นไม่มีแม่ลูกคนไม่มีแม่อยู่ไม่ได้นะครับจริงถ้าลูกพวกหมาลูกอะไรเนี่ยครับไม่มีแม่เขาอยู่ได้เขาไปกระดิกหางเอาใจคนนู้นคนนี้บ้านนู้นบ้านนี้ก็ได้กินข้าวแต่ลูกคนถ้าไม่มีแม่สงสัยจะอยู่ยากครับเจ็บป่วยก็สงสัยจะแย่เหมือนกันลูกคนต้องมีแม่ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังและพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
12: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
13: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก

0: ปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel นะฮะพบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับหรืออปท.นั่นเองนะครับท่านผู้อำนวยการนะฮะคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรนะครับให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับแล้วก็ระหว่างที่รอสายนะครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับพรุ่งนี้12สิงหานะครับวันแม่12สิงหาพาแม่เที่ยวกันนะฮะเข้าสวนสัตว์ฟรีนะครับก็สวนสัตว์6แห่งกับ1โครงการนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเปิดให้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ฟรีนะครับสำหรับเด็กและผู้สูงอายุนะฮะเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยฟรีค่าบัตรผ่านประตูนะครับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีหรือสูงไม่เกิน135เซนติเมตรแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับทุกสวนสัตว์เลยนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็ที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะครับก็เข้าชมฟรีด้วยนะฮะในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีงานสาธิตงานถมงานคร่ำนะฮะแล้วก็จะมีละครนอกเรื่องสังทองนะครับตอนรจนาเสียงพวงมาลัยให้ชมกันและตอนนี้ท่านผอ.เดี๋ยวสายแล้วท่านผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านครับศิริปกรณ์ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังอยู่กับคุณศิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรนะครับท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าอปท.สวัสดีพ่ออ้อยครั้งฮะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับแหมห่างหายกันไม่นานเลยครับ
1: ครับนั่นสิครับไม่ได้พบกันนานพอสมควรเลยครับขอบคุณมากครับ
0: ครับก็ขออนุญาตวันนี้มาอัปเดตเรื่องของตัวงานต่างๆนะครับที่ทางอปท.ได้ทำไว้นะฮะจริงๆเนี่ยอยากจะถามเรื่องก่อนหน้าเรื่องอื่นเลยเรื่องของกระเช้าเป็นยังไงบ้างฮะ
1: อ๋อโอเคก็ตั้งใจว่าวันนี้จะมีเรื่องกระเช้ามาเล่าสู่กันฟังด้วยครับก็กลับเรียนว่ากระเช้าภูกระดึงเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในการสนับสนุนของนโยบายทุกชุดทุกสมัยที่ผ่านมานะครับประเด็นแรกให้ความมั่นใจก่อนว่าไม่ว่ารัฐบาลสมัยใดนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อคนทั้งมวลเพื่อรักษาลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเรียกว่าสร้างกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ต่างๆเพราะนั้นโครงการเช้าภูกระดึงในหลักการนโยบายระดับรัฐบาลถ้ายังสับสนอยู่นะครับเดินหน้าอยู่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเลยครับทีนี้ความคืบหน้าตอนนี้อย่างที่ทุกท่านทราบเคยกลับเรียนไว้เบื้องต้นครับการที่เราจะสร้างกระเช้าความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตรโดยประมาณเข้าไปในพื้นที่เรือแห่งชาติภูกระดึงเนี้ยซึ่งเป็นของกรมแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยในหลักการความมั่นใจเนี่ยเรามี MOU มีการหารือใกล้ชิดกับท่านอธิบดีกรมแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงทุกภาคส่วนภาคีจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ภาคีประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นทุกอย่างผ่านขั้นตอนตามเห็นชอบในเบื้องต้นในหลักการแต่สำคัญที่สุดครับเราต้องมีการทำการศึกษา EIA ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Environmental Impact Assessment ก็คือการตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะเรากำลังเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเปราะบางเราทราบดีครับต้องลดผลกระทบให้มากที่สุดสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางลบให้น้อยที่สุดเพราะนั้น EIA เนี่ยก็ศึกษามาต่อเนื่องจนถึงตอนนี้เพื่อประกบร่างกับ EIA เนี่ยเราต้องมีการออกแบบดีไซน์คร่าวๆแล้วที่เรียกว่าเป็น conceptual design ว่าสุดท้ายเสามีกี่ต้นนะครับเสาต้นที่หนึ่งเริ่มตรงไหนเสาสุดท้ายอยู่ตรงกลางภูกระดึงยังไงไม่ทับซ้อนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไม่กระทบทัศนวิสัยกันและกันนะครับเราก็ต้องช่วยเรียกว่าเราไม่ได้ตัดถนนเป็นทางยาว 4.5 กิโลเมตรมันก็ต้องมีแค่จุดไหนที่จะตั้งเสาต้นที่1ต้นที่2เสาแต่ละต้นก็มีวงรัศมีประมาณ6คูณ6เมตรโดยประมาณ
0: ครับ
1: ต้องไม่กระทบกระเทือนเส้นทางสัญจรของสัตว์ป่านะครับช้างป่าอุปยพหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นอยู่ในช่วงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบถ้าเกิดเรียนถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เราตั้งใจว่าภายในปลายปีนี้นะครับโดยประมาณเนี่ย อยากจะให้เรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วก็ EIA เนี่ยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสำนักการสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนแห่งชาติสำนักงานแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องเรียนว่ามันเดินไปตามกระบวนการเคารพทุกกฎกติกาถ้าปลายปีนี้แบบ EIA ผ่านนะครับก็จะเสนอเข้าครม.เห็นชอบครับ
0: ต
1: อนครม.เห็นชอบปุ๊บก็จะเข้ากระบวนการเสนอเทคโนโลยีและงบประมาณที่ก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างก็ใช้เวลาประมาณ2ปีบวกลบนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเร็วขึ้นลดผลกระทบน้อยลงนะครับเพราะนั้นก็ถ้ากลับไปว่าสิ้นปีนี้เราผ่านเรื่องของคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมเรื่องของ EIA ได้เข้าครม.ได้ภายใน2ปีถัดไปก็น่าจะเป็นช่วงก่อสร้างนะครับโดยระหว่างนี้ยังรับฟังเสียงผลิตจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องครับเพราะนั้นก็อีกประมาณ 2-3 ปีจากนี้ครับน่าจะต้องมีกระทรวงดึงเปิดให้บริการนะครับภายใต้การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ
0: ก็คาดว่าราวๆปี2571-72นี้ก็น่าจะได้ใช้บริการนะครับนั่ง
1: ผมเรียนว่าถ้าอยากกำหนดปีครับใช้ช่วงเวลาดีไหมครับเพราะว่ามันก็มีบริบทหลายอย่างที่เราต้องผ่านท่านจริงเพราะนั้นใช้เวลานะครับจนอีกประมาณสัก1ปีหลังจากนี้ไม่เกินเพื่อผ่านเรื่องของ EIA จากนั้นก็ใช้เวลาก่อสร้างประมาณไม่เกิน2ปีนะครับเดี๋ยวเราใช้แบบนี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับแต่วันนี้ที่เชิญท่านผอ.มาคุยเนี่ยมีเรื่องของประเด็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นานาชาติยูเนสโก
1: ใช่ครับ
0: ฮะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็คงครับมีอย่างนี้ครับในเรื่องของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกผมขอจากกระแสของปัจจุบันคือยูเนสโกเนี่ยเขามีการประกาศรางวัลหลายรางวัลจะเรียกว่ามาตรฐานหลายรูปแบบละกันหนึ่งในนั้นคือมรดกโลก World Heritage ที่เราได้ยินแล้วก็ซึ่งมีการประกาศล่าสุดที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชนะครับให้เป็นมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยกระแสก็ดีมากคนก็แห่ไปท่องเที่ยวแต่ถ้าเรียนว่าใน9แห่งของยูเนสโกมรดกโลกเนี่ยเรามี6แห่งที่เป็นด้านวัฒนธรรมโบราณสถานนะครับอีก3แห่งเป็นเรื่องธรรมชาติผมคงไม่เอ่ยชื่อทั้งหมดแต่ล่าสุดเนี้ยนะครับก็คือที่พัฒนาธาตุที่เพิ่งเป็นแห่งที่9ของมรดกโลกของยูเนสโกในกระแสเดียวกันครับผมเรียนนี้ว่าปัจจุบันเนี้ยเขามีอีกมาตรฐานหนึ่งเรียกว่าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลกเหมือนกันนะครับเรียกว่าเครือข่ายเรียกว่าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกหรือที่ภาษาอังกฤษคือ UNESCO Creative City Network เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกทั่วโลกตอนนี้มีอยู่408แห่งนะครับมี408เมืองทั่วโลกและประเทศไทยเหลือเชื่อครับเป็นเลขมหามงคลจริงๆเรามีการประกาศล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยรวมเป็น9เมืองของประเทศไทยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ตรงกับมรดกโลกและสำคัญที่สุดเราก็เลยจะต้องก้าวไปสำคัญเลขมงคลต่อไปคือเลข10เพราะฉะนั้นเลข10คือเราต้องมีอันดับที่10อันดับที่11ต่อไปในอนาคตแต่ตอนนี้มี9เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นะครับ
0: ครับ
1: ผมเรียนว่ามรดกโลกท่านหลวงคุณชี้แหละว่ามีที่นั่นที่นี่นะครับอยุธยาเขาใหญ่หลายแห่งนะครับห้วยขาแข้งใดๆก็ตามแต่วันนี้เราพูดถึงเมืองสร้างสรรค์9เมืองของไทยนะครับแล้วแบ่งประเภทเหมือนกันเลยครับมรดกโลกมีธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมวันนี้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ก็มีประเภทต่างๆครับทั้งเรื่องของหัตถกรรมพื้นบ้านเมืองแห่งการออกแบบเมืองภาพยนตร์เมืองแห่งอาหารเมืองแห่งวรรณกรรมเมืองแห่งศิลปะประชาสัมพันธ์ดนตรีแล้วก็สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจนะครับจะเล่าให้ฟังว่าเจ้าเมืองเรามีอะไรบ้างครับผมเรียนว่าใน408เมืองทั่วโลกถ้าลองให้คาดเดาว่าที่ไหนครับที่เป็นอันดับหนึ่งที่มีเมืองสร้างสรรค์มากที่สุดทั่วโลกมันจะบ่งบอกนะฮะว่าสุดท้ายแล้วความเป็นเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ในคอนเทนต์อะไรถ้าเปิดให้คาดการชิงรางวัลผมว่าคงทายกันสนุกอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งที่มากที่สุดทั่วโลกคือเมืองแห่งดนตรีครับ City of Music
0: ครับ
1: มีทั้งหมด84เมือง
0: ทั่วทั้งโลก
1: ใช่มีเมืองดนตรีอยู่นะครับ84เมืองอันดับที่หนึ่งเลยรองลงมาที่ทั่วทั้งโลกมีเยอะก็คือเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะครับ
0: ครับ
1: อันดับที่3น่าสนใจครับเราก็เข้มแข็งเมืองแห่งอาหารนะครับพอเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกเนี่ยด้านครีเอทีฟอะไรก็ตามเนี่ยดนตรีกับการเป็นความรู้สึกร่วมกันที่อยากจะมุ่งสู่ความสุนทรีภาพของผู้คนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นดนตรีเลยมากที่สุดอันที่2แต่ละที่แต่ละประเทศทั่วโลกก็มีความเข้มแข็งอัตลักษณ์อัตกรรมพื้นบ้านก็เป็นอันดับที่2 80เมืองแต่ที่สำคัญที่สุดและประเทศไทยเข้มแข็งมากเช่นกันก็คืออาหารครับ
0: ครับ
1: อาหารที่หลากหลายอัตลักษณ์ของเรามี66เมืองทั่วทั้งโลกทีนี้แล้วที่เราเอ่ยกันเนี้ยประเทศไทย9เมืองเรามีด้านไหนบ้างนะครับผมจะสรุปเรียนท่านผู้ฟังทราบจากนี้นะครับ
0: ครับ
1: เรามีเมืองสร้างสรรค์ที่ผมเรียนว่าโดดเด่นมากคือเรื่องอาหาร เรามีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอยู่ทั้งหมดตอนนี้3เมืองนะครับก็คือที่ภูเก็ตที่แรกเลยเพชรบุรีแล้วก็สงขลานี่ล่าสุดปีที่แล้วเลยครับเพิ่งประกาศล่าสุดเลยเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอาหารภูเก็ตนะครับที่ผสมผสานความเป็นอาหารนานาชาติกับอาหารไทยอาหารต้นแบบนะครับที่เข้ามาเพชรบุรีที่วัตถุดิบดีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตาลตะโหนดจะเป็นวัตถุดิบอื่นๆพื้นบ้านแล้วก็สงขลาเมืองแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบเมืองแห่งสามน้ำน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมาสะท้อนหมดเลยครับว่าทำให้เราเนี่ยยอดการประกาศให้เป็นเมืองสันด้านอาหารอยู่ถึง3เมืองนะครับประเภทที่2นะครับที่เป็นเมืองที่เรามีค่อนข้างเยอะก็คือเมืองหัตถกรรมครับมี3เมืองเหมือนกัน
0: คร
1: ับ ก็คือที่เชียงใหม่เชียงใหม่จะเป็นว่าหัตถกรรมเป็นพื้นบ้านนะครับที่2คือที่สุโขทัยครับอันนี้ก็หัตถกรรมศิลปะก็ชัดเจนสะท้อนราชอาณาจักรแห่งแรกของไทยเราแล้วก็ที่น่านครับน่านก็จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปะหัตถกรรมจะเห็นว่าตอนนี
0: ้
1: ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไปอยู่ทางเหนือหมดเลยแต่เมืองอื่นๆไม่ใช่ไม่เน้นไม่เด่นนะครับผมเชื่อว่ามันก็มีการกระจายนะครับจุดเด่นออกมาทีนี้ประเภทที่3นะครับที่เป็นด้านการออกแบบ City of Design นะครับกรุงเทพมหานครครับโดดเด่นชัดเจนมากใน City of Design
0: ครับ
1: เชียงรายครับทางเหนืออีกละศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องการออกแบบดีไซน์เรื่องโครงสร้างตึกต่างๆนะครับแล้วก็ที่โดดขึ้นมาที่เดียวเลยคือมหาดนตรีครับที่บอกว่ายอดนิยมทั่วโลกลองหาเล่นเลยไหมครับว่าที่ไหนไม่เห็นดนตรี
0: ครับผมพอดีผมเปิดดูอยู่ด้วยนะฮะบอกได้เลยเหมือนกันครับ
1: ครับก็คือที่สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีศิลปะพื้นบ้านนะครับแม่ครูเพลงฉ่อยลำตัดนะครับไปถึงดนตรีร่วมสมัยบ้านเกิดของหลายๆวงนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเด่นมาก

0: มีอยู่ในตะกร้าที่เข้าขายระดับประเทศแล้วครับว่าปี70เราจะมีที่ไหนบ้างอย่างไรครับ
1: ฮะถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวเมืองสร้างสรรค์เขามีเกณฑ์ในเรื่องของการให้เนี่ยก็อยู่เป็นมาตรฐานของยูเนสโกถูกไหม
0: ครับใช่ครับเกณฑ์หลักๆมี4ข้อครับเรียนง่ายๆเลยครับเกณฑ์ข้อที่1คือมันจะต้องส่งเสริมเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็คือโซเชียลจริงๆแล้วก็ใช้หลักโซเชียลอีโคโนมิกแล้วก็เรื่องของเอนไวรอนเมนต์นั่นแหละครับ มาตรฐาน SEE Social Economic Environment ก็คือเรื่องของสังคมวัฒนธรรมความเข้มแข็งเรื่องของมันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยจริงไหมอ่ะมันสร้างรายได้ให้พื้นที่จริงไห
1: ม
0: แล้วก็เรื่องของเอนไวรอนเมนต์คือเรื่องสิ่งแวดล้อมมันลดผลกระทบนะครับมันกระจายโอกาสแล้วก็รักษาทำลงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรหรือไม่แต่ข้อที่4สำคัญที่สุดครับ
1: ครับ
0: จาก C S มัน E มันจะต้องเป็น C S E E ต้องเติมตัว M อีกตัวหนึ่ง M C Management ครับการบริหารจัดการแล้วก็ใส่ความเป็น creativity เข้าไปตรงนี้แหละบริหารจัดการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์เช็คลิสต์ชัดเจนครับทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีไม่มีความสร้างสรรค์ก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นเครือข่ายครับ
1: จังหวัดต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยคือถ้าไม่มีการบริหารจัดการหรือไม่มีการดูแลเนี่ยเขาก็ถอดได้ด้วยหรือเปล่าฮะ
0: ใช่ครับถอดได้ปุ๊บนะครับเหมือนเราได้แชมป์มาครับต้องเรียนว่าถ้าเราวิ่งหรือแข่งกีฬาหรือได้แชมป์เนี่ยการรักษาแชมป์ยากกว่าฮะที่ปีต่อไปนะต่อไปการรักษาแชมป์นี่ยากกว่า
1: ครับ
0: คือเขาจะมีกฎเหล็กที่เรียกว่าเป็น MMG ผมต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องช่วงนะครับเพราะมีคนไทยแต่ไม่ได้แปลเป็นไทยทั้งหมด MMG เนี่ยคือ Membership Monitoring Guidelineเงินไม่ชี้ประเด็นการรายหมายถึงแนวทางการที่เขาจะตรวจสอบย้อนหลังของสมาชิกทุกจังหวัดทุกเมืองเขาจะมาตรวจสอบย้อนหลังหมดเลยครับแล้วบังคับว่า1หน้าที่คุณนะพอได้ปุ๊บใน4ปีแรกจะถูกตรวจสอบ2ครั้งนะครับทุก2ปีจะต้องมีการแชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆเมืองอื่นๆทั้งในประเทศต่างประเทศหรือแม้แต่คนจังหวัดที่กำลังจะสมัครเข้ามาในเครือข่ายมุ่งสันต่อไปทั้งหนึ่งคุณต้องมีเหมือนติ้งไกด์ไลน์ต้องเดินทางไปบรรยายไปแชร์แลกเปลี่ยนในประเทศนั้นโน้นในงานต่างๆต้องมีการจัดงานแชร์ข้อมูลแล้วก็รายงานผลว่าทุกอย่างที่ได้มายังคงรักษาไว้มีกฎเหล็กพอสมควรนะรักษาแชร์มันค่อนข้างยากก็เลยเป็นที่มานี่แหละครับว่าทำไมอปท.เราถึงพยายามช่วยไม่ได้ช่วยแค่ได้รับหนึ่งในองค์กรที่ช่วยเขาได้รับเป็นคือสายมือสารแต่ได้ช่วยเขาทำลงไว
1: ้
0: ซึ่งไม่สมาชิกภาพนะครับไม่ถูกถอดออกเราก็เลยจัดงานใกล้เคียงกันครับเปิดหัวไว้ก่อนว่าชื่อว่าเขามี UCCN ใช่ไหมครับ UNESCO Credit City Network เราก็เลยจัดงานที่เรียกว่า TCCN เปลี่ยนตัว U เป็นตัว T ซะจาก UNESCO เป็น Thailand ซะ Thailand Credit City Network คือใครมาสร้างสรรค์ที่ไทยเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
1: ครับโอ้ฮะแล้วก็อีก2ปีข้างหน้านะฮะในการประกาศเมืองสร้างสรรค์นี้ประเทศไทยมีจังหวัดไหนที่คาดว่าจะได้รับรางวัลเข้าเกณฑ์เมืองสร้างสรรค์บ้างฮะ
0: ได้ครับผมกลับเรียนว่าวันนี้อันดับแรกเลยนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมส่งใบสมัครแล้วก็มีที่ปรึกษาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับกระทรวงศึกษาท่านก็ช่วยดูด้วยกระทรวงวัฒนธรรมช่วยเต็มที
1: ่ครับ
0: ต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ทำตามเกณฑ์นะครับในงานที่ CCN Thailand Credit City Network เนี่ยอปท.เพิ่งจัดไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองต้องเรียนอย่างนี้ครับแล้วเราก็จัดที่หัวลำโพงฮะหัวลำโพงเหตุผลคือกรุงเทพได้ City of Design ซึ่งจะได้มาตั้งแต่โดยตั้งแต่ปี2500เรียกว่า62นะครับ7ปีมาแล้วแล้วเราก็เลยจัดที่หัวลำโพงเพราะดีไซน์สายรถไฟลำโพงคลาสสิกมากนะครับแล้วก็เป็นไปตามสากลด้วยดูดีมากครับวันนั้นจัดงานวันนั้นเนี่ยนอกจากเมืองที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพ
1: ฯ
0: โขทัยเพชรบุรีสุพรรณเชียงรายน่านสงขลามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันแล้วเนี่ยเราเชิญเมืองจากต่างประเทศมาด้วยนะฮะ4เมืองเป็นครั้งแรกเลยที่เราเชิญต่างชาติมาร่วมแชร์แลกเปลี่ยนความรู้คือเค้าอ่ะก็ต้องแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเราก็หาเวทีให้เค้าก็ยินดีมานะครับคือเมืองที่มาเนี่ยมีทั้งเบอร์ลิน
1: ครับ
0: เซบูเยอรมนีนะฮะแล้วก็มีเซบูฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: มีจาการ์ตาอินโดนีเซียอิชิเซนของญี่ปุ่นก็มาแลกเปลี่ยนกันแต่เข้าคำถามแล้วประเทศไทย กำลังส่งเสริมสนับสนุนโดยใครแล้วก็หน่วยไหนยังไงบ้างในปี70เนี่ยนะฮะมีเข้า

0: จจุบันนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมี3เมืองสามจังหวัดของไทยแล้วกันจะทำนี้นะครับที่เราจะส่งเสริมแล้วเราก็ตกลงกันในหลักการว่าเราจะไม่ต้องแบ่งว่าหน่วยใดเป็นคนส่งแล้วล่ะแต่เราจะร่วมเป็นทีมประเทศไทยส่งด้วยกันที่นาด้วยกันเอาให้ผ่านระดับประเทศให้ได้แล้วค่อยไปสู่ระดับยูเนสโกในปี70
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่เข้าข่ายมานะครับที่ทราบมาก็มีศรีสะเกษครับมีจันทบุรีแล้วก็ชลบุรีมี3เมืองแล้วก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันอย่างเช่นชลบุรีเนี่ยทราบว่าเป็นไปตามมติครม.ครับให้อปท.เราไปร่วมกับเมืองพัทยากระทรวงวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เป็นซิตี้ออฟฟิลครับเมืองแห่งภาพยนตร์
1: ครับ
0: เป็นครั้งแรกเราไม่เคยมีเมืองภาพยนตร์ในประเทศไทยนะฮะใน9เมืองที่ผ่านมานะครับก็ส่งเสริมเรื่องนี้กันจันทบุรีทราบว่าจุดแข็งของเราคือซิตี้ออฟแกสโตรนอมีท่านก็จะเน้นเรื่องเมืองแห่งอาหารนะครับเพราะนั่นเรียกว่าซิตี้ออฟแกสโตรนอมีซิตี้ออฟเรื่องของเมืองอาหารที่หลากหลายของจันทบุรีส่วนศรีสะเกษก็มีความชัดเจนครับแล้วก็จะส่งเข้าไปในรอบปี72นี้ด้วยครับ
1: ฮะโอ้ครับก็ดูเหมือนศรีสะเกษจะเป็นจังหวัดอีสานจังหวัดเดียวเลยนะฮะที
0: ่ใช่ครับ
1: ที่ปี70นี้ก็น่าจะรับการประกาศนะครับเป็นเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: ครับก็ยังอยู่ว่าศรีสะเกษเขามีความแข็งแกร่งหลายอย่างครับอาจจะเป็นหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านหรือจะเป็นเรื่องอื่นใดนะครับก็อยู่ในช่วงที่จังหวัดคือต้องกลับเรียนว่าไม่มีหน่วยไหนไปชี้ได้ว่าจังหวัดไหนพร้อมจะเป็นเมืองแห่งอะไรจังหวัดนั่นแหละครับพื้นที่นั่นแหละครับความพร้อมของตัวท่านเองนั่นแหละท่านเป็นผู้กำหนดแล้วพวกเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเช็คลิสต์การเกณฑ์ของมาตรฐานเขาร่วมกับสายทางวิชาการหมายเลขต่างๆคณาจารย์เพราะนั้นเดี๋ยวเรารอกันชัดเจนนิดนึงครับว่าจังหวัดไหนจะประกาศตรงเจออะไรอย่างชัดเจนนะครับแต่ยังก็ตามไม่ว่าจังหวัดไหนได้ครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นสองประการแน่ๆหนึ่งก็คือจังหวัดท่านเองครับท่านก็ไม่ต้องรับการประกาศยูเนสโกแต่ท่านก็จะรู้ว่าทิศทางเมืองพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นเอกชนรับจะได้ร่วมกันผลักดันต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่ดีโดยที่ไม่ต้องมีประกาศก็ได้แต่สองครับเรายืนยันว่าไม่ว่าจังหวัดไหนได้เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับคงไม่ต้องแข่งกันว่าจังหวัดนี้ได้จังหวัดนี้ไม่ได้เพราะข้อจำกัด2ปีครั้งนึงท่านให้แค่2จังหวัดนะครับ
1: ครับในเรื่องของการประกาศเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านต่างๆเนี่ยก็ผลักดันในเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะที่ดึงดูดให้เขาเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับอย่างนี้ครับจะมี2กลุ่มของนักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มที่1ที่เรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ของแต่ละเรื่อง อย่างเช่นถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคอนเสิร์ตวงนี้ดาราคนนี้ถ้าจะตามไปดูเวลาเขาไปเปิดคอนเสิร์ตประเทศต่าง
1: ๆ
0: หรือแฟนพันธุ์แท้ของมรดกโลกตามรอยมรดกโลกบริเวณเขาก็จะตามรอยแต่ UCCM ขายเมืองสร้างสรรค์ก็มีแฟนพันธุ์แท้ของเมืองสร้างสรรค์ครับ อย่างเช่นถ้าเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเมืองแห่งดนตรีสมมติยกตัวอย่างเฉยๆนะเขาก็จะตะเวนเที่ยวตามเมืองแห่งดนตรีทั่วโลกเลยรวมถึงไทยที่มีที่สุพรรณถ้าเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเมืองสร้างสรรค์ในเรื่องของอาหารเขาก็ตะเวนทานตะเวนรับประทานนะตะเวนกินนะครับง่าย
1: ๆ
0: ชิมอาหารต่างๆเพราะว่ามาตรฐานอาหารมันก็มีหลากหลายนะครับแต่มาตรฐานหนึ่งคือเมืองแห่งอาหารการเป็นเมืองแห่งอาหารมันไม่ใช่การการันตีว่าร้านนี้ดีเด่นดังแต่หมายถึงภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่วัตถุดิบมันถูกปลูกที่นี่มันถูกจัดสรรมาโดยชุมชนชาวบ้านมารังสรรค์สร้างสรรค์โดยเชฟใส่นวัตกรรมเข้าไปเชฟพื้นบ้านท้องถิ่นหรือแม้แต่เชฟท้องถิ่นที่ทำอาหารแบบที่เรียกว่าเป็นบ้านๆเลยเนี่ย เขาก็จะตะเวนกินเพราะนั้นอันนี้แหละครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญแล้วเขาก็พร้อมจะสเปนเงินจ่ายเงินเพื่อจะลองมีประสบการณ์นานาชาติในเรื่องที่เขาถือว่าเขาคลั่งไคล้เป็นแฟนพันธุ์แท้ครับ
1: ครับแม้ก็ภูเก็ตนะฮะเพชรบุรีแล้วก็สงขลาได้รับการเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารก็อาหารอร่อยทั้งนั้นนะฮะ
0: ครับครับ
1: ขออนุญาตนะครับไปที่ข้อความที่ท่านผู้ฟังส่งมานะฮะคุณซอยพูดถึงจังหวัดน่านเดี๋ยวขอรอโหลดสักครู่หนึ่งแป๊บนึงนะครับน่านผมนึกถึงกาดข่วงเมืองน่านถนนคนเดินว่าแล้วปลายปีนี้ไปเที่ยวน่านดีกว่าครับ
0: เหมาะเลยครับคุณซอยใช่ไหมจะต้องขอบคุณนะฮะน่านเนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์หลายอย่างเนาะอันดับแรกที่วัดภูมินนะครับเขาก็มีปู่ม่านย่าม่านเนาะกับสิบรักที่เมืองน่านท่านเจียนะครับท่านใดไปนอกจากเป็นสิ่งมงคลแล้วบางท่านก็ชวนคนที่เรารักคนที่รักเราไปกระซิบรักกันเหมือนกุมารย่าม่านนะครับแล้วก็เขาก็มีความพยายามส่งเสริมอีกแนวหนึ่งที่เป็นบ้านๆง่ายๆก็คืออยากให้อยู่น่านนาน

0: นะ
1: ช
0: ่วยให้อยู่นานขึ้นหน่อยทุกวันนี้คนไปน่านเนี่ยก็บางทีทางไม่ใช่ทางผ่านต้องเป็นคนตั้งใจไปจริง
1: ๆ
0: เพราะน่านเนี่ยจะเป็นสุดชายแดนขอผ่านแค่ขึ้นไปด
1: ัง
0: นั้นอยากให้ลองเปิดอากาศตัวเองครับให้ตัวท่านเองไปเที่ยวน่านหรือเมืองอื่นก็ตามครับแล้วก็เอาตามที่คนน่านเขาอยากได้คือรักน่านหรือว่าอยู่น่านนานๆนะนะครับทำไทยๆบ้านๆแบบนี้ขอบคุณครับ
1: ครับซึ่งน่านเองก็จะเป็นก็จะอยู่ในพื้นที่ในความดูแลของอปท.ด้วย
0: อปท.ด้วยใช่ครับ
1: ครับดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับอยู่กับคุณสุริปกรณ์เชื่อสมุทรนะครับแขกรับเชิญพิเศษท่านผอ.อปท.นะครับท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนครับคุณสุริปกรณ์อยากจะเติมอะไรสักเพิ่มเติมในเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ไหมฮะก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของพื้นที่ต่าง
0: ๆได้ครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ฟังรายการ Variety Travel ทุกท่านนะครับก็ในเรื่องเมืองสร้างสรรค์เนี่ยถ้าผมอยากจะขอเรียนฝากเป็นสำคัญก็
1: ค
0: ือประเทศไทยเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่นานาชาติเนี่ยเขายอมรับเยอะมากแต่ในจังเนี่ยการรับรู้ภายในประเทศเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับทราบนะครับว่าต่างชาติเขาตามรอยมาเที่ยวเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างเมืองสร้างสรรค์ที่เรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่เรื่องพื้นบ้านอาชญากรร
1: ม
0: นะครับเรื่องของอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องของดีไซน์ตามมาชื่นชมเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยเราเองนี่แหละครับอยากจะขอเชิญชวนว่าลองให้โอกาสเมืองสร้างสรรค์ที่เขาช่วยกันผนึกกำลังรัฐประชาชนเอกชนจนได้รับรางวัลนานาชาติเนี่ยให้โอกาสเขาไปเที่ยวอย่างคุณซอยที่บอกว่าไปน่านนะครับถ้าจะไปเชียงรายไปสุพรรณอู่ทองใกล้ๆมีสกายวอล์กได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะขอเรียนว่าเรามาช่วยกันภาคภูมิใจในสิ่งที่ยูเนสโกเขาประกาศให้เราเป็นทั้งมรดกโลกก็ในส่วนประเภทหนึ่งอีกส่วนคือเมืองสร้างสรรค์ด้านต่างๆของเรานะครับ
1: ครับ
0: ก็จากตรงนี้ครับเราเรียนว่าผมเองก็อยากจะขอถือกับประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทางรายการ Variety Travel ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเมืองสร้างสรรค์แล้วมีอีกส่วนที่อยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยเราไปเปิดโอกาสก็คือท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนครับ
1: เห็นทางรัฐบาลเน้นในเรื่องของท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชน55ชุมชน
0: ใช่ครับเราเรียนว่าเราเนี่ยมีอย่างน้อยคือแน่นอนเราเข้าใจดีครับว่าชุมชนบางที่ต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยว่าชุมชนหลายแห่งท่านมีอาชีพหลักของท่านอยู่ครับท่านเป็นเกษตรกรท่านมีงานประจำนะครับออฟฟิศในวันจันทร์ถึงศุกร์พอถึงวันเสาร์ที่ท่านมีเวลาว่างท่านก็อยากจะเปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็มีหลายแห่งที่เลยทำให้จำเป็นต้องมีการประสานงานนัดหมายล่วงหน้าบ้างในบางพื้นที่คือหลายท่านเคยเปรียบเปรยว่าไม่เหมือนร้านสะดวกซื
1: ้
0: อชุมชนไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่ไปสองทุ่มได้เจ็ดโมงห้าโมงอาจสี่โมงได้อาจจะต้องมีการแจ้งนิดนึงว่าเราจะมาแต่หลายแห่งก็พร้อมเลยนะครับไม่ต้องมีการประสานนัดหมายก็มีเยอะครับแต่หลายแห่งก็ต้องมีการนัดหมายเพราะนั้นจะมีทุกรูปแบบทั้งแบบสะดวกซื้อท
1: ั้
0: งแบบสะดวกนัดนะครับแล้วก็ต่างๆเพราะนั้นเรียนว่าอยากมาให้ท่านชุมชนที่พร้อมขายเนี่ยวันนี้
1: อ
0: ปท.เราได้ลองดูหลายครั้งแล้วครับพอเราแยกประชาสัมพันธ์ส่งมอบให้กับการท่องเที่ยวหรือหน่วยอื่นไปช่วยขายเอกชนไปสัมเที่ยวเนี่ยพอเป็นรายชุมชนเนี่ยบางทีอาจจะไม่สะดวกกับตัวนักท่องเที่ยวท่านเองหนึ่งคือท่านจะไปยังไงนะครับที่นั่นอยู่ตรงไหนต้องนัดหมายไหมหรือไม่ต้องซึ่งมีทั้งสองแบบนะฮะที่พร้อมขายเนี่ยก็เลยคิดว่าปีนี้เราลองเปลี่ยนวิธีครับปกติถ้าเรียนว่าในหลักการเราจะมีวิธีการเจรจาธุรกิจเราใช้ออนไลน์นะฮะเจรจาธุรกิจพูดอยู่เรียกว่า B2B บ้าง B2C บ้างก็คือ business to business หรือ B2C ก็ business to consumer นะครับสู่จากธุรกิจไปสู่ลูกค้าเลยหรือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจวันนี้อสเราลองนึกคำแนวทางใหม่ลองปีนี้เลยฮะแก้เพนพอยต์เดิมๆที่บอกว่า ติดต่อไปอีเมลอาจจะไม่ตอบนะครับไลน์ไม่ได้อ่า

0: รนัดหมายโทรไปไม่รับสายวันนี้เราเลยพยายามหาเรียกว่าเป็นตัวแทนชุมชนในเส้นทางและผูกเป็นเส้นทางครับแล้วเรียกว่า C2B เรากลับคำนิดหนึ่ง C หมายถึง community คือชุมชน
1: ครับ
0: 2B คือ to business คือบริษัทนำเที่ยวทั้งหมดแล้วเราก็จัด virtual market ออนไลน์เอาชุมชนมาขายให้บริษัทเที่ยวมาลองช้อปปิ้งมาลองพูดคุยสนใจตรงไหนแล้วหลายปีเราลองแล้วถ้าเป็นชุมชนเดี่ยวไม่สำเร็จปีนี้เราเลยจัดเป็นรูทติ้ง12เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน12เส้นทางเนี้ยมัดรวมให้แล้วว่าถ้าไปจังหวัดนี้ไปทำรูทติ้งนี้เลยแล้วไม่ได้เที่ยวแต่ชุมชนนะฮะ
1: ครับ
0: มันหมายถึง C2B เนี่ยมันอีกระยะหนึ่งคือชุมชนไปสู่ธุรกิจอื่นๆด้วยปลูกคาเฟ่ปลูกร้านอาหารปลูกโรงแรมปลูกอะไรทุกอย่างแต่ต้องมีชุมชนเป็นแกนหมุนหลักว่าชุมชนเนี้ยต้องไปนั่นเรื่องหนึ่งว่าเราทำ12เส้นทางมาแล้วแล้วก็เชิญบริษัทนำเที่ยวนะครับตัวแทนมาลองเจรจาธุรกิจเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏว่าน่าสนใจมากนะครับเส้นทางที่คนสนใจมากที่สุดเนี่ยปรากฏว่าออกมาชัดเจนว่าจาก12เส้นทางรูทติ้งที่เขาสนใจที่สุดเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ครบ9พื้นที่พิเศษเราเลยนะครับ
1: ครับ
0: เส้นทางแรกก่อนวันเจรจาธุรกิจนะ
1: ม
0: ีคนรีเควสต์นัดหมายคือเรียกว่าพรีอพอยท์เมนต์นะฮะนัดหมายล่วงหน้าเหมือนจริงเลยลองทำแบบมาตรฐานสากลเลยแต่เป็นของคนไทยเราก่อนเส้นทางที่ผมสนใจมากสุดอันดับแรกคือหมู่เกาะช้างครับ
1: oh.
0: หมู่เกาะช้างที่มีเชื่อมโยงช้างมากูดอะไรแถวนี้นะฮะอันที่สองคือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: ครับ
0: คนสนใจนัดหมายขอคุยเส้นทางรูทติ้งนี้เยอะมากเส้นทางนี้มากแล้วก็เจรจาไปปรากฏว่ามีเพิ่มเข้ามาเกาะช้างสงขลาก็ยังดีอยู่แต่ปรากฏมีเส้นทางที่แบบพอคุยแล้วเอ๊ะเป็นไปได้มากสุดเลยขายได้แน่ๆเลยเกาะช้างสงขลาอีกเส้นหนึ่งคืออู่ทองสุพรรณบุรีครับ
1: โอ้อันนี
0: ้พอใกล้ก็แค่กรุงเทพมีสกายวอล์กมีทุกอย่างอยู่มีชุมชนที่น่าสนใจเยอะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแต่ที่เรียนว่าไม่ใช่เส้นทางอื่นไม่ดีนะแต่เราดึงแค่ท็อปทรีข้างบนมาดูว่าเขาสนใจอะไรและที่ไหนดียังไงแล้วก็จากตรงนี้ครับเราก็เชิญมาสัมเทียนนั้นแหละไปลงพื้นที่สำรวจจริงแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเลยก็จะมีการไปดูพื้นที่เส้นทางจริงนะครับแต่เหนือสิ่งใดครับเห็นพอยต์ปัญหาเดิมติดต่อชุมชนไม่ได้นัดหมายไม่รับสายไม่มีงานประจำ วันนี้เราก็เลยขอให้มีเรียกว่าเป็นตัวแทนชุมชนคนเดียวต่อหนึ่งเส้นทางมีน้องคนนี้พี่คนนี้ก็จะคุยแทนเผื่อชุมชนอื่นด้วยน้องคนนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลาถามปุ๊บตอบปั๊บมีข้อมูลครบถ้วนเป็นเจสันที่สองเป็นลูกหลานของคนที่นั่น หรือเป็นพี่ๆมัคคุเทศหรือเป็นพี่ๆที่มีเวลาว่างพอทุกวันเขาก็จะประสานแทนอีก 3, 4, 5ชุมชนรอบๆแล้วปรากฏว่าเวิร์กมากครับตอนนี้เอกชนมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเอ๊ะติดต่อได้ฮะตัวน้องคนนี้ถามชุมชนอื่นก็ได้ด้วยชุมชนนู้นก็ได้ด้วยเพราะนั้นก็เลยเรียนว่าแก้ปัญหาว่าเราไม่ขายเดี่ยวแล้วเราขายเป็นแพ็กเกจเลย
1: ในแต่ละเส้นทางที่เดินทางไปก็จะมีครบหมดเลยทั้งในแหล่งของท่องเที่ยวอาหารการกินที่พักครบถ้วนทุกอย่างเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่ท่านสามารถไปปรับเปลี่ยนได้แต่สำคัญสุดถ้าท่านอยากแวะไปชุมชนท่านโทรหาคนนี
1: ้
0: คนนี้จะประสานให้หมดว่าชุมชนบ้านเขาเองหรือบ้านข้างๆหรือบ้านอื่นๆนะครับ ตำบลอื่นๆเขาติดต่อให้หมดในจังหวัดนั้นในเส้นทางนั้นๆก็เรียนว่าตอนนี้เดี๋ยวพอเอกชนท่านเริ่มสำรวจก็เลยเรียนว่าช่วงแรกอาจจะต้องเป็นรูปแบบของเที่ยวผ่านทัวร์ก่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทัวร์เที่ยวไทยเพราะว่าอยากจะให้ท่านดูว่ามันเป็นเหตุการณ์ไม่ยากเลยมันจะได้นำไปสู่นักเที่ยวที่เที่ยวเองขับรถเองได้อนาคตเที่ยวผ่านทัวร์วันนี้หมายถึงรถตู้ก็มีนะฮะกลุ่มเล็กๆแก๊งเพื่อนแก๊งอะไรก็ตามหรือรถบัสใหญ่ทำได้หมดเพราะนั้นโครงการเที่ยวผ่านทัวร์โดยเป็นชุมชนคลัสของเราเนี่ยก็จะเริ่มเปิดดำเนินการขายในช่วงเรียกว่าเอาตอนช่วงปิดเทอมกลางและกันตุลาคมครอบครัวเริ่มมีเวลาว่างกับลูกบ้างลองเปิดโอกาสดูฮะหรือจะเที่ยวตามเส้นทางนี้ด้วยตัวเองก็ทำได้
1: ครับโดยหลักๆโดยส่วนใหญ่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่อปท.เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างชาติฮะ
0: วันนี้ต้องกลับเรียนตรงๆว่าต่างชาติเอากระแสต่างชาติก่อนนะครับความต้องการของเขาเนี่ยเขาแสวงหาท่องเที่ยวที่เป็น CBT ในภาษาของเขานะ Community Based Tourism
1: ครับ
0: เพราะว่าบ้านเขาไม่
1: ม
0: ีเขาอยู่ในเมืองใหญ่เขาไม่มีชุมชนเขาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านต่อบ้านนะฮะซึ่งไม่ใช่ความผิดแต่ว่าเขาเป็นแบบนั้นฉะนั้นกระแสสูงมากครับบริษัทที่มาคุยกับเราเมื่อปีเดือนที่แล้วที่เรามาทำเรื่อง business matching แล้วกันเนาะการเจรจาธุรกิจกันเนี่ยระหว่างชุมชนกับธุรกิจมีบริษัทต่างชาติบริษัททัวร์ที่รัก

0: จะต่างชาติด้วย
1: เ
0: พราะนั้นก็จะเริ่มเปิดโอกาสมากขึ้นแต่วันนี้ถ้าดูสถิติย้อนหลังเนี่ยในชุมชนเนี่ยต่างชาติสักประมาณ 20%
1: คร
0: ับ บวกลบแล้วก็คนไทยสัก 80% บวกลบเราอยากให้มากกว่านั้นแล้วชุมชนเขาก็ตื่นเต้นกระตือรือร้นถ้าจะได้ต่างชาติมากขึ้นดังนั้นเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติครับที่เราคาดการณ์ไว้ครับ
1: โอ้ฮะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่อื่นๆด้วยที่ทางอบต.ก็เดี๋ยวก็จะเชิญชวนด้วยดึงเข้ามาเข้าร่วมใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกคุ้งบางกระเจ้าเชียงรายนะฮะ
0: ครับครับอ๋ออันนี้เรียนว่าสุโขทัยพัทยาเรามีครบ
1: ครับ
0: ครบแล้วฮะตอนนี้มีครบแต่ที่เรียนว่านั่นคือท็อปซีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางมีตั้งแต่ท่ามืดขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยได้ไหมครับมันจะมีเส้นทางอยู่12เส้นทาง
1: เลยฮะใช่เลยฮะ
0: มันก็จะมีที่อู่ทองฮะจะเป็นดิ่มดำรถท้องถิ่นเรื่องลมถิ่นที่มีอู่ทองยาวหน่อยแต่นี่คืออู่ทองสุพรรณพัทยาอันปรักพักกายพักใจในชุมชนอันปรักหมายถึงเราหลีกหนีแสงเสียงในพัทยาชลบุรีใกล้ๆมีวิถีชุมชนเยอะสุโขทัยรังสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะและศรัทธานะครับแล้วก็มีเรื่องของที่เมืองตราดนะครับสุดเขตแดนตะวันออกนะครับมีเลยเหนือเม่เลยเหนือเม่คือเราจะไปเที่ยวสันหลังมังกรสู่หมอกสองแผ่นดินพักกายฮิวใจในอ้อมกอดภูหอที่เลยทางใต้ก็มีร่อยใจโม่เราภาษาใต้หน่อยคนลุ่มน้ำก็คือร่อยใจคือมีความสุขใจโม่เราคือพวกเราไม่ใช่เป็นกลุ่มได้แล้วก็มีในส่วนของจังหวัดล้านนาตะวันออกนะครับที่น่านก็เป็นรอยศรัทธาและงานศิลป์นะครับเรื่องของเสน่ห์สองเมืองเก่าที่สุโขทัยศรีรัชนาลัยมีวิถีภูมิปัญญาข้ามพรมแดนถิ่นน้ำโขงก็คือที่เชียงรายมหัศจรรย์สายน้ำแห่งบางกระเจ้านะครับแล้วก็มีเสน่ห์สามแผ่นดินสามวิถีชาติพันธุ์เชียงราย
1: คร
0: ับ รูปติ้งแบบนี้ข้างในมีทั้งชุมชนมีทั้งคาเฟ่จุดเช็คอินอะไรที่ลองทำด้วยมือลองทำอาหารลองทำของเที่ยวเล็กแล้วก็มีที่พักมีอะไรแนะนำอยู่นี้หมดเลยครับ
1: อืมฮะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวคนไทยที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.ได้พูดถึงเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการขายทัวร์ที่คนไทยจะไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนฮะกลุ่มพวกบริษัทเอกชนกลุ่มธุรกิจหรือเป็นกลุ่มการศึกษา
0: โอ้ท่านพูดครบถ้วนเลยครับจริงๆแล้วความหลากหลายของคนในชุมชนเนี่ยหลากหลายกว่าที่หลายท่านจะไม่เคยได้สัมผัสนะฮะหนึ่งคือบริษัทที่มากับเราเนี่ยทุกบริษัทมีโปรไฟล์แตกต่างกันมากบางบริษัททำทั้งในประเทศต่างประเทศอินบาวออฟบาวบางบริษัททำเรื่องของทีมบิวดิ้ง CSR กิจกรรมที่ทำให้กับกลุ่มประชุมสัมมนาบางบริษัททำเรื่องของกลุ่มสูงวัยบางบริษัททำทัวร์วัยรุ่นบริษัททำทัวร์แอดเวนเจอร์ผจญภัยเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายคือทุกกลุ่มตอนนี้ครับแล้วก็จากกระแสปัจจุบันนะฮะอย่างที่ท่านพูดเลยไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวทั่วไปกลุ่มเพื่อนนะครับเที่ยวยกแก๊งรถตู้หรือแม้แต่คนที่เอากลุ่มประชุมสัมมนา 30-40 คนไปทำ CSR บำเพ็ญประโยชน์ team building ด้วยสร้างสายสัมพันธ์ความเป็นปึกแผ่นหรือแม้แต่กลุ่มที่ผจญภัยก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ในสิ่งใดครับกลุ่มนักวิชาการการศึกษาก็มีเพราะเขาจะไปดูงานว่าเอ๊ะทำไมชุมชนนี้ถึงได้รางวัลนานาชาติทำไมเมืองนี้ถึงเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มันเป็นพื้นที่ศึกษาและห้องเรียนด้วยนะ
1: เป็นพื้นที่ sightseeing นะฮะของกลุ่มการศ
0: ึ
1: กษา
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับนักวิชาการแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่อยู่ในคณาจารย์แล้วก็กลุ่มการศึกษาต่างๆด้วย
1: ฮะในฝั่งของชุมชนท่องเที่ยว55ชุมชนเนี่ยในเรื่องของรายได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูด้วยใช่ไหมครับว่าต้องมีมาตรฐานให้สมราคาที่จะขายกับนักท่องเที่ยว
0: ใช่ครับสองแบบครับมาตรฐานราคานี่คือสมกับนักท่องเที่ยวไม่แพงหรือถูกเกินไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมใช้คำนี้ก่อนแล้วกันครับเราเนี่ยเวลาส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเที่ยวยิงของบทเนี่ยนะเราจะเน้นอยู่สองคำหลักภายใต้สโลแกนเดียวกันคือนักท่องเที่ยวต้องฟินนักท่องเที่ยวต้องฟินหมายถึงเขาต้องมีความฟินในตัวเนาะแต่คนท้องถิ่นต้องมีความสุข
1: ฮะแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายวิน
0: สองฝ่ายเพราะนั้นเนี่ยเรามีตัวชี้วัดไม่ใช่แค่เรื่องรายได้แต่เรามีเรื่อง happiness index วัดความสุขของโฮสต์กับวิซิเตอร์นักเที่ยวต้องฟินด้วยคนท้องถิ่นก็ต้องแฮปปี้ด้วยไม่ใช่แบบไม่ได้อยากรับนักเที่ยว มาเยอะไปแล้วมาน้อยไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นนั่นคืออันดับแรกคือเรามีการแนวทางชัดเจนว่านักเที่ยวต้องฟินคนท้องถิ่นต้องมีความสุขแต่สองเรื่องรายได้อะเป็นยังไงบ้างเรื่องความสุขของก็ได้ครับวันนี้ความสุขของสองฝ่ายดีขึ้นมาตลอดนะฮะ 85% บวกลบในปีนี้ซึ่งดีกว่าปีแรกที่ 84% แต่ปลายเนี้ยใกล้แล้วแนวโน้มน่าจะสัก 86% ก็ถือว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีทางกระโดดเป็น 100% ได้หรอกครับเราก็ทราบดีอะไรเป็นข้อจำกัด

0: โอกาสแล้วก็ปรับปรุงซะอะไรก็เรื่องความสุขก็ทำกันเต็มที
1: ่แ
0: ต่เรื่องรายได้รายได้สมมติเรายกมาสัก50ชุมชนต้นแบบสมมตินะครับซึ่งจริงๆเราเก็บที่45บวกนะครับใน50ชุมชนแต่ละปีเนี่ยรายได้อย่างปีล่าสุดปีที่แล้วตกประมาณชุมชนฐานเฉลี่ยเท่าเลยนะประมาณ3ล้านกว่าบาท 3-4 ล้านบาทต่อปีแต่ถ้าบอกน้อยจังแต่จริงๆไม่หรอกครับเป็นอาชีพเสริม 3-4 ล้านบาทต่อปีของเขาเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลฮะ80-90% ก็กระจายไปตามต้นทุนของแต่ละบ้านแต่ละชุมชน 80-20% ชุมชนภายใต้ชมรมต้นทุนชุมชนหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเขาไม่ก็ตกลงกันนะน่ารักมาก 10-20% เขาจะกันไว้ที่ส่วนกลางเอาไว้ดูแลจัดการจ้างความปลอดภัยความสะอาดและเหลือสิ่งใดฮะเขาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเด็กๆในชุมชนฮะ
1: อ๋อจะได้มีสำนึกและบ้านเกิดกลับมาเป็นตัวแทนชุมชนเป็นคนรุ่นใหม่สืบทอดชุมชนต่อไป
0: น
1: ั่
0: นแหละผมว่านี่คือนักความน่ารัก
1: ฮะ
0: แต่ท่านจะไม่ทราบไงทุกสินค้าทุกบาททุกสตางค์ท่านให้โอกาสทุกนาทีเวลาของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: เงินที่ท่านให้ไปได้ของกินอร่อยๆได้ประสบการณ์ที่ดีสปาสุ่มไก่ได้ทำท่าเพนติ้งบาติกได้ทำท่าลายใบไม้ท่านก็ได้ความสุขของท่านแหละแต่ท่านทราบไหมครับ 10-20% ตรงนั้นเนี่ยมันคือทุนการศึกษาเด็กอนาคตชุมชนอนาคตของเด็กที่ท่านให้โดยท่านไม่รู้ตัวท่านได้บุญหรือท่านไม่รู้ตัวนั่นผมถือว่าอยากเชิญชวนว่าไปเที่ยวชุมชนให้โอกาสชุมชนนะครับเดี๋ยวนี้มาตรฐานชุมชนสูงนะครับภายใต้การกับเครื่องของอปทเองหรือว่าทุกภาคส่วนมาตรฐานรางวัลนานาชาติเรามีเห็นชัดการจัดการมาตรฐานอย.อาหารและยาหลายแห่งก็ได้ผ่านมาตรฐานนั้นแล้วนะครับของกินพื้นบ้านนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆการศึกษาภาคการศึกษาก็มาช่วยภาคธุรกิจมาช่วยจนผ่านมาตรฐานอย.ก็สบายใจได้แต่ท่านกังวลว่าทหารชุมชนจะท้องเสียไหม
1: ครับ
0: รับรองครับชุมชนเองท่านก็ทานเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็คำนึงถึงความสุขของนักเที่ยวมันคือความสุขทางใจของเขาเขาต้องทำตามมาตรฐานทุกอย่างอยากจะไปร่วมทำเรื่องให้โอกาสชุมชนโดยที่ท่านก็จะได้บุญได้กุศลทวีคูณด้วยครับ
1: เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยสปาสุ่มไก่ก็ต้องได้มาตรฐานของเวลเนสระดับโลกด้วย
0: ใช่ครับได้มาตรฐานการเวลเนสถึงระดับโลกแทนกันเราก็ทำงานกับสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกรมส่งเสริมบริการสุขภาพคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสมุนไพรทุกประการมันต้องผ่านมาแล้วครับเพราะมันผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มีสรรพคุณจริงที่แจ้งไว้หลายแห่งได้รางวัลระดับโลกด้วยนะครับ
1: ครับโอ้โหครับก็เรียกได้ว่าก็สร้างคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับชุมชนนะฮะจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆเรื่องนี้ผมเคย
0: เนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: ฮะเชิญฮะเรื่องนี้สำคัญมากมันสะท้อนแต่แม้กระทั่งเอ๊ะทำไมต้องเป็นเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกทำไมต้องเป็นมรดกโลกทำไมต้องเที่ยวชุมชนผมเรียนว่าในระดับยูเนสโกเองเขาก็มองเหมือนเรานะคะเหตุผลในการพิจารณาเองเนี่ยเขาอย่างเช่นเครือข่ายมนุษยสัตว์กับไปเรื่อง UCCN นิดเดียวครับมนุษยสัตว์ยูเนสโก
1: ครับ
0: เหตุผลที่เขากำหนดเกณฑ์มาก็เป็นไปตามเกณฑ์สากลแต่เหตุผลที่ประเทศไทยทุกหน่วยงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อให้ได้ชื่อว่าได้รางวัลไม่ใช่เพื่อแค่ภาคภูมิใจนะครับไม่ใช่เพื่อขึ้นเวทีแผนที่โลกในเรื่องเมืองสร้างสรรค์แต่สุดท้ายเพื่อจะทำให้เห็นว่าเจเนอเรชันถัดไปอยากให้เขาอยู่ใช้ชื่อในชุมชนนั้นไม่งั้นทุกคนในชุมชนออกไปทำงานไปเรียนข้างนอกแน่นอนครับแต่ไปทำงานต่างจังหวัดหมดต่างพื้นที่หมดแล้วสุดท้ายชุมชนเขามีใครสานต่อแต่จะค่อยเห็นว่าในเมื่อต่างชาติยังยอมรับชุมชนของท่านของน้องนะครับของหลานอยากให้เขาเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะสร้างได้ทั้งความสุข happiness index สร้างได้ทั้งดัชนีตัวชี้วัดรายได
1: ้
0: สร้างได้ทั้งอาชีพในอนาคตการศึกษาทุนที่น้องได้มาก็มาจากรายได้ท่องเที่ยวชุมชนนี่แหละดังนั้นคือในสิ่งใดครับอยากให้คนในพื้นที่แต่ละรุ่นยังคงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยไม่ได้จำกัดเรื่องการศึกษานะครับที่ไหนก็ได้แต่สายกลับไปทำประโยชน์ใช้ประโยชน์ในชุมชนตัวเองครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่ประเทศที่เจอแล้วอย่างญี่ปุ่นก็เป็นปัญหานะฮะคนรุ่นใหม่ไปอยู่ตามเมืองใหญ่ๆไปทำงานไม่กลับมาอยู่ไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่กลับมาอยู่บ้านเกิด
0: ใช่ครับใช่ครับเรามีโครงการดีๆนะฮะก็อย่างเช่นโครงการรักบ้านเกิดภูมิใจบ้านเกิดของทุกหน่วยงานแหละครับแต่วันนี้กระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นประโยชน์แล้วก็ยังใช้ชื่อแบบบ้านเกิดตัวเองครับ
1: มาเรื่องอีกประเด็นหนึ่งฮะที่ตอนนี้เนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะกำลังจะแยกนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวออกมาแล้วก็มารวมกับวัฒนธรรมในฝั่งของอปท.เนี่ยในเรื่องของการทำงานยังเหมือนเดิมไหมฮะหรือจะมีท่านต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ
0: ครับเรื่องว่าเรื่องนี้เรามีระดับนโยบายท่านให้ทิศทางชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือท่านรองนายกขึ้นกับดูแลคือท่านสุปฏีนะครับแล้วก็ท่านก็มอบให้กับประธานคณะงานของท่านนะครับแม้จะเป็นท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับท่านอาจารย์แล้วก็ดูแลให้อยู่ท่านประธานครับรัฐมนตรีสองฝ่ายปลัดกระทรวงสองฝ่ายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานทั้งสองฝ่ายคุยกันต่อเนื่องครับผมเองก็อยู่ในทุกเวทีเวลาที่มีการเจรจาในระดับหัวหน้าหน่วยงานก็เรียนครับว่าหลักการให้ท่านตีท่านผู้ดีที่สุดหรือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ตัวหลักการง่ายครับ
1: ครับ
0: กีฬาจะแยกเป็นหนึ่งกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามไปอยู่ตรงนั้นท่องเที่ยวก็จะตามเข้าไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือจะเป็นชื่ออื่นใดก็ตามนะครับเป็นเพียงชื่อที่ผ่านครม.มาเรายังทำงานในเชิงพื้นที่พิเศษพัฒนาสู่ความยั่งยืนเหมือนเดิมครับในส่วนอปท.แล้วก็แน่นอนครับว่าทำจะเป็นแกนหลักในการหมุนแต่นอกจากว่าทำแล้วอย่างที่ผมเรียนก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: มีเรื่องของสังคมมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องการบริหารจัดการที่เรายังคงเดินหน้านะครับขับเคลื่อนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดอปท.จะยังคงใช้แนวคิดเดิมว่าเราเป็นองค์การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนนะอปท.ตัวย่อง่ายๆองค์การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนต้องยึดคำเดียวครับว่าต้องยั่งยืนทุกพื้นที
1: ่
0: ตัวแทนที่เราถือเสมอยังไงก็ตามทุกพื้นที่ไม่ว่าทำเรื่องอะไรต้องยั่งยืนทุกพื้นที่ครับ
1: ครับมีท่านผู้ว่าถามเข้ามาครับพื้นที่พัทยาทางอปท.เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
0: ครับหลายท่านสงสัยเพราะว่า9พื้นที่พิเศษ12จังหวัดเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เรียกว่าเมืองน่าเที่ยวที่เดนเจมส์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวน้อยหรือว่าที่เขาเรียกว่าเมืองรองนะฮะซึ่งจริงท่านไม่ได้เป็น2รองใครเลยแต่ท่านรองในเรื่องจำนวนวิสิตเตอร์พัทยาเป็นเมืองหลักทำไมต้องส่งเสริมก็ดีอยู่แล้วขายได้อยู่แล้วใช่ครับดีอยู่แล้วทุกประการแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าในทุกเมืองทุกแห่งในโลกใบนี้มีพื้นที่รองในเมืองหลัก
1: ฮะ
0: พวกเราพื้นที่รองในเมืองหลักคือท่านก็นั่งมองนั่งเที่ยวก็จะไปเที่ยวตรงนั้นแหละ
1: ครับ
0: ตรงข้างบ้านท่านห่างบ้านท่านไป5กิโลไม่เคยเลี้ยวมาทางพื้นที่ท่องเที่ยวของท่านเลยร้านอาหารของท่านเลยเพราะฉะนั้นพอมีพื้นที่รองในเมืองหลักคอนเซ็ปต์ง่ายเลยครับพัทยาชลบุรีมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายเรื่องเรื่องของถ้าเกิดท่านยิ่งสื่อวิจัยกรุงเทพเนา
1: ะ
0: เลี้ยวขวาท่านเข้าหาดโรงงานดีๆเต็มไปหมดร้านอาหารดีๆจุดเช็คอินที่เที่ยวออกทะเลดำน้ำปะการังไกลเกาะเลี้ยวขวาจะสื่อวิจัยดีหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าท่านฟังหลายท่านยังไม่เคยเลี้ยวซ้ายจากสื่อวิจ
1: ั
0: ยถ้าท่านเลี้ยวซ้ายจากสื่อวิจัยก่อนถึงสัตหีบเนี่ยนะครับจะมีทั้งชุมชนที่เอกลักษณ์โดดเด่นตะเคียนเตี้ย
1: ม
0: ันชาติตะเคียนเตี้ยที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ชอตมะพร้าวทุกอย่างจนเสิร์ฟเมนูนานาชาติกำชุมเนื้อใหญ่เต็มไปหมดท่าเหนียวเมืองชุมชนจีนวัฒนโบราณที่เข้มแข็งที่เปิดเฉพาะของเสานะครับหรือแม้แต่ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ที่เป็นธรรมชาติหลากหลายสุวิทย์เลี้ยวซ้ายเท่านั้นเลยครับ
1: ครับ
0: หรือแม้แต่นาเกลือที่อยู่ก่อนถึงตัวพัทยาตัวหลักนะครับพื้นที่หลักซึ่งได้รับความนิยมสูงมากเนี่ยนาเกลือก็เป็นชุมชนโบราณที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งได้รางวัลมากมายเพราะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนพื้นที่รองในเมืองหลักเพราะนั้นต้องให้สื่อวิทยุเลี้ยวซ้ายบ้างนะครับไม่ใช่เลี้ยวขวาเข้าเมืองหลักอย่างเดียวครับพื้นที่หลักอย่างเดียว
1: ก็ได้อันนี้ส่งกันไปสำหรับชุมชนที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนสุขุมวิทนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลากหลายเลยนะฮะอย่างคือผมก็ยังสงสัยบางพื้นที่อย่างเช่นหมู่เกาะช้างอันนี้ผมสงสัยเองนะฮะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าไปต้องเชื่อที่เกาะช้างเนี่ยถือว่าเดินทางไปเที่ยวกันเยอะมากนะครับในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดยาวต่างๆถึงขนาดที่ว่ารถติดรอขึ้นเกาะแล้วก็รถติดรอออกจากเกาะเราต้องเข้าไปส่งเสริมด้วยใช่ไหมฮะ
0: อย่างนี้ครับหมู่เกาะช้างเกาะกำเนิดขึ้นเป็นสำนักงานแห่งแรกของอปท.เมื่อ22ปีที่แล้ว22ปีแล้ววันนั้นเขาบอกว่าทำให้เกาะหมู่เกาะช้างและที่เชื่อมโยงก็คือเกาะช้างเกาะมาเกาะกูดและพื้นที่ที่ติดแนวทะเลของจังหวัดตราดให้เป็น world class destination world class ซึ่งท่านที่40ปีมาแล้วที่แต่ทักดีมากนะวันนี้ถามว่าเป็น world class ไหมก็ได้รับการยอมรับจริงแต่ว่าเราต้องการสร้างความยั่งยืนเข้าไปในทุกพื้นที
1: ่
0: อย่างเช่นเกาะมาก็ได้รางวัลที่เป็น low carbon island ในระดับนานาชาติมากมายความเข้มแข็งของพื้นที่ที่เกาะมาแทบจะไม่มีรถใช้น้ำมันบนเกาะเลยส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าหมดเกาะช้างก็ได้ความนิยมสูงกันเหมือนกันเลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าท่านเคยไปเกาะช้างท่านนึกออกถ้าท่านนั่งเฟอร์รี่เนาะไปลงที่อ่าวธรรมชาตินะครับอ่าวสับปะรดอ่าวธรรมชาติตรงนี้เส้นทางนั้นอ่ะพอถึงปุ๊บท่านก็จะออกจากลงจากเรือเฟอร์รี่แล้วท่านขับรถเลี้ยวขวามีทั้งหาดคลองเท้าหาดทรายขาวหาดแรงตาลที่พักดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะวิ่งไปสุดทางเพราะถนนเกาะช้างหนึ่งยังไม่รอบเกาะ มีที่กรมถนนชนบท

0: วดกับอุทยานชาติท่านตกลงกันแล้วมันจะกลายเป็นถนนวงกลมที่หน่อยจะใช้ประโยชน์เชื่อมโยงได้ดีที่ทั้งชาวบ้านและก็นักเที่ยวพอท่านเลี้ยวขวาปุ๊บถ้าจริงในช่วงเทศกาลที่ท่านบอกรถติดท่านก็จะมีทางขับมาผ่านท่าเรือเพื่อจะเลี้ยวซ้ายจากท่าเรือเซอร์รี่แน่นอนแล้วเลี้ยวซ้ายไปท่านเจออะไรไม่ว่าจะเป็นน้ำตกทานมะยมธรรมชาติที่งดงามของอุทยานแห่งชาติชุมชนสลักเพชรและอาหารทะเลแห่งแรกๆของเกาะอยู่ตรงนั้นชาวบ้านชุมชนวิถีชีวิตเข้มแข็งแต่เหมือนพัทยาเลยท่านเลี้ยวขวาท่านไม่ได้เลี้ยวซ้ายไปไม่ถึงเพราะว่าถ้าท่านไปนอนโรงแรมฝั่งขวารถติดท่านคงไม่คงใช้เวลา3ชั่วโมงก็จะขับรถไปทานอาหารทะเลซีฟู้ดที่สลักเพชรที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเกาะนะครับที่ต้องอ้อมไปหน่
1: อ
0: ยแล้วก็เสียเวลา3ชั่วโมงกลับมาที่พักท่านก็จะหมดไปวันนึง
1: ฉะ
0: นั้นนี่แหละครับจุดเป้าในการทำงานของเราหนึ่งทำให้คนเลี้ยวซ้ายโดยปัจจุบันสองท่านมีถนนรอบเกาะที่เราก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนท่านทุกประการกรมหลวงชลบทขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกรมอุทยาน
1: ครับ
0: ท่านที่เลี้ยวขวาไปนอนแถวหาดทรายขาวของท้าท่านก็วิ่งไปทางท้ายเกาะนิดเดียวก็ถึงทางมะยมแล้วไม่ต้องวิ่งอ้อมมาท่าเรือเฟอร์รี่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคนยิ่งข้ามไปเยอะๆแหล่งที่ธรรมชาติรถต้องไม่ติดนะครับที่ยังยืนต้นแบบเวิร์คคาเฟ่ชั้นรถต้องไม่ติดต้องได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์ท้องถิ่นทุกอย่างด้วยเพราะนั้นนี่ครับมันคือทิศทางของเราทำไงก็ได้ให้เกาะช้างเนี่ยเป็น world class destination ในมิติด้านความยั่งยืนเมื่อก่อนพอพูดถึง world class เราจะบอก luxury เพราะนั่งเที่ยวใช้เงินที่ว่าหรูหราชื่อหรูหรา luxury แต่ L วันนี้ L วันนี้ไม่ใช่แล้ว world class ในตัว L มันหมายถึง low carbon มันหมายถึง local experience นะครับมันหมายถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้มากกว่าเรื่องของ longevity ไปแล้วอายุยืนยาวมีความสุขนะครับเป็นที่ที่ใช้ชีวิตได้ครับเรียนตามนี้ครับ
1: เอาละฮะแหมคุยกันเพลินครับโอ้โหแต่เสียดายครับตอนนี้เวลาเหลือเล็กน้อยฮะให้ท่านผอ.ได้พูดทิ้งท้ายนะครับเชิญชวนท่านผู้ฟังเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ในที่อยู่ในความดูแลของอปท.ครับ
0: ครับได้ครับถ้าให้ผมพูดอันดับแรกผมขอบคุณทางรายการ Variety Travel ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับก็โดยปกติก็จะมีท่านจันทร์มีทางคุณเอกมีทางคุณก้าดำเนินรายการนะครับนี่ขอบคุณมากเลย
1: ยินดีครับ
0: ครับชั้นสองผมกำลังเรียนว่าอปท.กำลังอยู่ในช่วงที่เสนอผ่านท่านตีกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาท่านสุสักท่านเจริญวรกุลนะฮะว่าเราอยากให้ชุมชนเนี่ยท่าสะพานท่านนโยบายไทยเที่ยวไทยพลัสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของไทยเชื่อไทยนะแต่เป็นเที่ยวเมืองไทยพลัสหรืออะไรก็ตามหนึ่งครับเราพยายามเสนอให้ชุมชนเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องคูปองตัวนี้ได้สองครับเรากำลังจะเปิดตัวโครงการเที่ยวผ่านทัวร์หรือว่าทัวร์เที่ยวไทยในชุมชนพลัสเหมือนกันถ้าลองเปิดโอกาสนะครับไปด้วยรถตู้ก็ได้รวมกลุ่มคนเล็กๆแล้วลองเที่ยวผ่านทัวร์เขาพาไปดูชุมชนบวกร้านคาเฟ่ร้านรวงหรือขับรถต้องเที่ยวตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวนะครับทัวร์เที่ยวไทยตัวนี้ก็ได้อยากนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับเดี๋ยวว่ายิ่งปิดเทอมกลางปกติการศึกษาไทยคือตุลาคมพาลูกหลานคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอานะครับคุณปู่คุณย่าไปลองเที่ยวเที่ยวกันดูครับท่านก็จะได้มีส่วนในการสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้กับเด็กในพื้นที่ให้เขาได้รับนั้นเกิดภูมิใจมีพื้นฐานตัวเองครับ
1: คราวนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยครับขอขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบพระคุณอีกครั้งครับ
1: ครับนั่นคือคุณสุริปกรณ์เชี่ยวสมุนนะครับท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราลาท่านฟังไปเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรั

0: ลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอสพิสารห้ามนอนประจำการเหมือนเดิมนายเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์นะครับออกอากาศบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99นะครับทั้งทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radioใครยังไม่ได้ไปกดติดตามกด Subscribe ก็เข้าไปกดกันได้กดกระดิ่งก็ได้นะครับเวลามีไลฟ์ใหม่หรือมีวิดีโอย้อนหลังใหม่ขึ้นเขาก็จะได้แบบแจ้งเตือนไปนะครับ ตามนี้ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามในช่วงเวลารายการก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับก็ทิ้งคำถามในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนก็ได้ในโพสต์ไหนก็ได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้นะฮะแต่ข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าข่าวไม่เยอะเท่าไหร่เรื่องเกมช่วงนี้ค่อนข้างซาละอาจเป็นเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ มันจะมีงาน Gamescom 2026ก็คิดว่าน่าจะไปรอประเดประดังที่งาน Gamescom ซะมากกว่านะครับช่วงนี้ก็เลยข่าวเกมความเคลื่อนไหวไม่ค่อยมีเยอะมีแต่ดราม่าขี้เกียจดราม่าไม่ค่อยหยิบมาเล่าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชอบมันเบื่อดราม่าละดราม่าเยอะเหลือเกินตามนั้นนะฮะเพราะนั้นก็ทักทายผู้คุยได้ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM

19 Active Radio นะครับก่อนจะไปลุยกันช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกก่อนนะครับขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ก่อนจะไปลุยเรื่องเกมวันนี้ก็มีคำถามอันนี้ผมไม่ได้ตามมันแต่ยุคก่อนไม่ค่อยได้ดูก็คือเรื่องพรีเมียร์ลีกหลายคนรู้อยู่แล้วว่าฤดูกาลนี้โมโนแม็กเน้นขายอยู่คนเดียวเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าปีนี้โมโนแม็กเขาจะมีการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกในรูปแบบความคมชัดระดับ 4K ด้วยแต่ว่าคนที่จะดูได้คือต้องสมัครแพ็กเกจตัวที่เป็นสปอร์ตพรีเมียมใช่ไหมไอที่แบบหาร2คนได้ที่ปัจจุบัน 5,999 บาทนะเนาะล่าสุดนะครับทางด้านของโมโนแม็กเขามีการเผยอัปเดตตารางการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกในรูปแบบ 4K ของเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนออกมาเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มันจะมีคอมมูนิตี้ชิลถูกไหมก็เหมือนกับเป็น นัดก่อนนัดเปิดสนามอีกทีนึงซึ่งไปเปิดสนามทีก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปก็คือสัปดาห์หน้า22สิงหาใช่ไหมซึ่งก็เป็นอาร์เซนอลเจอโคเวนทรีซึ่งนั้นน่ะก็ถ่าย 4K ตั้งแต่ประเดิมเลยนะครับซึ่งเขาประกาศออกมาเขาประกาศแค่2เดือนก่อนนะสิงหากันยาซึ่งปรากฏว่า2เดือนที่โมโนแม็กประกาศออกมาครับมีการถ่ายทอดสดแบบ 4K มากถึง16คู่แล้วไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นแมนยูซะ5คู่เลยทีเดียวแมนยูเยอะจังวะไหนบอกว่าดร.โสรัตน์เป็นแฟนลิเวอร์พูลไงลิเวอร์พูลมี4แมนยูมี5นะฮะแค่อยากรู้ว่าประเด็นที่จะมาถามก็คืออยากจะมาถามว่าเมื่อก่อนอะสมัย True Vision อะที่เขามีการถ่าย 4K อะเขาถ่ายเยอะไหมทำไมผมรู้สึกว่า2เดือน16คู่มันเยอะจังวะเมื่อก่อนมันสัปดาห์ละคู่เองไม่ใช่หรอนี่มันเยอะเกินมากวะงงๆบางสัปดาห์คือแบบโอ้บางใช้คำว่าบางสัปดาห์คือบางแมตช์วีคมี3คู่ให้ดูเลยอ่ะเยอะจังวะแต่นั่นแหละคำประกาศออกมาแล้วถ้าคร่าวๆก็เดือนสิงหาเนี่ยอ่ะนัดเปิดสนามกันเลย22สิงหาตี2คืน21เช้า22ครับคู่เปิดสนามก็จะเป็น Arsenal Coventry อันนี้เขาถ่าย 4K แล้วก็วันเดียวกันแบบเป็นตอน 18:00 น. 18:30 น.แฟนแมนยูก็รอได้เลยนัดเปิดสนามแมนยูเจอฮักฮาวซิตี้ก็ถ่ายทอด 4K เหมือนกันส่วนลิเวอร์พูลก็นัดเปิดสนามเจอเนวคาสเซิลวันอาทิตย์ที่23ก็ถ่าย 4K เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไปดูแล้วหน้าเว็บแต่ว่าแค่สงสัยว่าเมื่อก่อนก็ถ่ายเยอะมั้ยเหมือนไม่ผมภาพจำว่ามันแค่สัปดาห์ละคู่ทำไมตอนนี้มันเยอะจังวะสงสัยเฉยๆนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเกมกันนะครับไปที่ตัวการ Thief Auto 6นะครับหลายคนน่าจะเห็นประกาศแล้ว Rockstar เขาร่วมมือกับ Netflix นะครับประกาศว่าเตรียมฉายวิดีโอ Exclusive แบบ Time Exclusive บน Netflix ก่อนนะครับสำหรับการ Thief Auto 6and extended look นะครับยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าไอ extended look คืออะไรนะครับตอนนี้วิดีโออย่างเป็นทางการของ Grand Theft Auto จริงๆก็จะมีแค่ official trailer ที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งมีความยาวไม่ได้เยอะถูกไหมมีความยาวประมาณแค่3นาทีถ้าไม่นับไอตัววิดีโอที่เป็นวิดีโอนิ่งๆที่เอาไว้ประกาศว่าจะ pre order วันไหนอะถ้าเป็นแบบ official trailer จริงๆตอนนี้มีมาแค่ตัวเดียวความยาวประมาณ3นาทีที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคือด้วยความทางด้านของ Rockstar กับ Netflix ยังไม่ได้บอกนะว่าไอ GTA 6Extended Look เนี่ยมันจะมีความยาวเท่าไหร่แต่ว่าที่มีการหลุดหรือมีการเลื่อนจะมีความยาวอยู่ราวๆประมาณ20นาทีบวกลบก็ถือว่ายาวอยู่นะครับคงไม่ใช่เป็นเทรลเลอร์ธรรมดาเพราะถ้าความยาวประมาณสัก 20-30 นาทีได้เนี่ยมันก็ต้องน่าจะรู้อะไรมากขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะออกคล้ายๆแนว Nintendo Direct ไหมนอกเหนือจะได้เห็นตัวอย่างใหม่น่าจะได้เห็นระบบการแนะนำระบบต่างๆภายในเกมนะครับโดยที่ตัว Grand Theft Auto 6 and Ascended Look เนี่ยเขาจะฉายทาง Netflix ถ้าเอาตามเวลาประเทศไทยเลยนะ
ก็คือตี2ของวันที่28สิงหาคมนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกไปมันจะเป็น Time Exclusive เพราะว่าถ้าใครอยากดูแบบ World Premiere เลยอ่ะก็ต้องไปดูทาง Netflix ตอนตี2ของวันที่28สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Netflix แล้วคืนนั้นคุณไม่อยากตื่นมาดูหรือคุณเป็นสมาชิก Netflix แต่คุณไม่อยากตื่นมาดูตอนตี2นอนหลับปกติตื่นเช้ามาค่อยดูเนี่ยมันเป็น Time Exclusive อยู่6ชั่วโมงคือพอหลังจากตี2ของวันที่28เนี่ยผ่านไป6ชั่วโมงของตี2มาคือ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย8โมงเช้าของวันที่28เขาก็จะเอาไอ้ตัววิดีโอชุดเดียวกันนั้นน่ะที่เพิ่งฉายทาง Netflix ตอนตี2อ่ะมาลง YouTube ของ Rockstar Game ให้ดูกันโดยทั่วไปเพราะนั้นไม่ต้องโวยวายว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เป็นสมาชิก Netflix ทำไม Rockstar ทำแบบนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณรอแค่6ชั่วโมงคุณได้ดูบน YouTube อย่างที่ปกติคุณได้ดูแล้วแหละนะครับก็ตามนั้นก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับตัว Grand Theft Auto 6 and Extended Look แน่นอนสำหรับแฟนๆที่ไม่ได้เป็นแฟน Grand Theft Auto โดยตรงก็จะเริ่มรู้สึกรำคาญว่าแบบอะไรนักหนาของ GTA วันเนี้ยเล่นใหญ่เล่นโตเหลือเกินนะครับแต่ว่าถ้าแฟนๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแน่ๆนะครับอีกอันนึงที่ประกาศออกมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ Phantom Break Zero นะครับก็เขาเตรียมเปิดพรีออเดอร์คือยิงเขาประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่เขาจะเริ่มเปิดพรีออเดอร์ถ้าตามเวลาบ้านเราก็คือพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับสำหรับ Phantom Bread Zero จะเริ่มเปิดพรีออเดอร์ซึ่งนอกเหนือจากเปิดพรีออเดอร์แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้า12สิงหาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีตัวเทรลเลอร์ใหม่ที่มีความยาวเป็นพิเศษคือประมาณ10กว่านาทีประมาณ11นาทีโดยประมาณก็มารอดูว่าจะมีอะไรให้ดูในเทรลเลอร์นั้นบ้างนะครับโดยทางทีมพัฒนาของ Phantom Break Zero ก็ประกาศก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าตัวเกมพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวเกมก็จะมีเปิดให้ซื้อทั้งเอาทั้งบน PlayStation เอาคือบนคอนโซลอ่ะมาลง PlayStation อย่างเดียวแหละก็คือบน PlayStation Store เนาะเขาน่าจะไม่มีเวอร์ชันเข้าใจว่าไม่มีเวอร์ชันแผ่นนะเข้าใจว่าน่าจะมีเฉพาะดิจิตอลเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ถ้ามีเดี๋ยวมาถ้าใครไปเห็นว่ามีเวอร์ชันแผ่นเปิดจองที่ไหนบอกด้วยยังไม่เห็นเราแต่ที่รู้เขาจะเปิดพรีออเดอร์วันที่12คือพรุ่งนี้เนี่ยคือทาง PS Store คือ PlayStation Store เนาะส่วน PC ก็สามารถพรีออเดอร์ได้ทั้งบน Steam แล้วก็บน Epic Games Store นะครับเบื้องต้นทีมพนาบอกว่าไอ้เทรลเลอร์ความยาว11นาทีเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องใหม่บางส่วนที่เรายังไม่ได้รู้นะครับจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของระบบการต่อสู้ภายในเกมบางอย่างออกมานะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแหละนะครับมีการเปิดเผยตัวละครใหม่ๆที่จะอยู่ในเกมนะครับแล้วก็จะมีอื่นอีกมากมายก็รอดูถือว่าเป็นหนึ่งในเกมใหญ่เกมหนึ่งที่หลายคนรอคอยประจำช่วงปลายปีนี้นะสำหรับ Phantom Break Zero นะครับยังมีใครเล่นตัว Ghost Recon Wildland อยู่ไหมนะครับถ้ามีก็ถ้าลบเกมออกไปแล้วก็ไปติดตั้งเกมใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ซะเพราะว่าเขามีตัวอัปเดตฟรีออกมาให้นะครับกับตัว Last Light นะครับเพิ่งปล่อยอัปเดตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะครับตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่แล้วละนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตใหญ่ในรอบ10ปีเลยมั้งเอาอย่างแรกก่อนก็คืออัปเกรดในส่วนของตัวกราฟิกของตัวเกมนะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยสามารถรองรับการเล่นที่ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K 60เฟรมได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Last Light เองก็จะมีเนื้อเรื่องมีภารกิจเข้ามานะครับแล้วก็ได้ทีมภาคชุดเดิมของตัว Nomad มารับเสียงภาคนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครคิดถึงนักล่าแห่งอวกาศอย่างพรีเดเตอร์ก็จะมีการเอาพรีเดเตอร์กลับมาในตัว DLC นี้นะครับตัว Last Light นะครับถ้าเอาชนะตัวพรีเดเตอร์ได้แน่นอนเราก็จะได้หน้ากากตัวไบโอมาสของพี่พรีเดเตอร์เขาด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีระบบอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายถือว่าเป็นการอัปเดตใหญ่ที่สำหรับคนที่ชอบTom Clancy Ghost Recon Wildland น่าจะ
น่าจะสม

ผมเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพ่อมพูดเขาต้องการลดกระแสความคาดหวังบางอย่างละกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแคปคอมออกมายืนยันนะครับว่าโอนิมูชาเวย์ออฟซอร์ดเนี่ยไม่ใช่เกมในสไตล์โซลไลท์นะครับแม้ว่าระบบภายในตัวเกมหลายอย่างจะชวนให้คิดว่ามันเป็นระบบโซลไลท์เช่นมันมีระบบแพรรี่มันมีระบบดีเฟล็กอยู่ในตัวเกมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำหน้าที่หรือรูปแบบไม่ได้เหมือนกับเกมสไตล์ที่เป็นแบบแนวโซสักเท่าไหร่นะครับเขาต้องการคือแคปคอมพยายามยืนยันมาตั้งแต่แรกว่าโอนิมูชาเวย์ออฟซอร์ดเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เขาพยายามเรียกคำว่าโซไลท์หรือว่าแนวโซมากๆนะครับก็นั่นแหละก็พยายามพูดก็คือเข้าใจว่าอาจจะแบบเพื่อป้องกันแบบเพราะเกมในยุคนี้ที่เป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์หลายเกมก็มีกลิ่นอายของเกมแนวโซอยู่ใช่ไหมกลัวคาดหวังแนวนั้นแล้วก็เอ้ยพอไปเล่นจริงแล้วมันไม่ใช่แต่เขาก็พยายามเลยเขาก็เลยดักไว้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่เกมแนวโซไลท์นะเฟ้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ลืมบอกตัวเกมจะวางจำหน่าย4กันยายนนะครับลงทั้งตัว PC คอนโซลก็ลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็น PS5 Xbox รวมถึง Nintendo Switch 2ด้วยซึ่ง Nintendo Switch 2อันนี้Capcom ก็ยืนยันแล้วว่าวางจำหน่าย Day 1ก็คือวันที่4กันยายนพร้อมกับคอนโซลเครื่องอื่นไปเลยนะครับก็ตามนั้นนะฮะก็นั่นแหละรอเล่นดูละกันรอเล่นดูละกันนะครับตัวเกมมันไม่ถึงกับเป็น open world แต่ใช้คำว่าเป็นเซมิละกันนะครับคือมันมีพื้นที่สำรวจเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็น open world มากขนาดนั้นอันนี้ที่ทีมพัฒนาเขาพยายามบอกมานะครับแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีเทรลเลอร์ปล่อยออกมาเยอะโชว์บอสไฟต่างๆออกมาก็ลองไปหาดูละกันน่าจะสมใจแหละนะครับใครที่หาเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์แบบแท้ๆแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคำว่าโซลไลท์ก็น่าจะชอบอันนี้ไม่ใช่ Way of Sword ได้ไม่ยากนะครับแน่นอนเป็นหนึ่งในเกม AAA ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอในช่วงปลายปีนี้เหมือนกันอย่างที่บอก3เดือนนี้คือ3เดือนอันตรายนะครับสิงหากันยาตุลาคือ3เดือนที่เกมดีๆออกเยอะมากพอไปเดือน11มันก็จะเป็นเดือนของ Grand Theft Auto 6แล้วเนาะเพราะฉะนั้น3เดือนนี้คือประเดประดังสุดๆนะครับก็รักษาเงินตัวเองไว้ให้ดีละกันนะครับมาทางด้านของ Nintendo บ้างนะครับ Nintendo เขามีการประกาศผลประกอบการนะครับผมไม่ไปลงตัวเลขว่าแบบเขาทำรายได้เท่าไรอะไรเงี้ยสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือตอนนี้ Nintendo Switch ขายตัว Nintendo อ่ะขาย Nintendo Switch 2ไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับทำในรายงานผลประกอบการที่ผ่านมานะครับสรุปยอดรวมตอนนี้ Nintendo ระบุไว้นะว่า Nintendo Switch 2ถูกขายไปได้แล้วเกือบ24ล้านเครื่องตัวเลขอยู่ที่ 23.68 ล้านเครื่องนะครับแล้วก็แน่นอนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่า 150% โดยประมาณนะครับแน่นอนเกมที่ขายได้เยอะที่สุดในยุคของ Nintendo Switch 2ก็ต้องยกให้ Mario Kart World นะครับตอนนี้ทำตัวเลขยอดขายไปได้ที่ 15.39 ล้านชุดก็คือสักประมาณ 15.4 ล้านชุดโดยประมาณถือว่าเยอะมากแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะมันบันเดิลด้วยคนที่ซื้อ Nintendo Switch 2ส่วนใหญ่ช่วงแรกนะครับจนถึงปัจจุบันแหละก็มักจะซื้อชุดบันเดิลซึ่งเวลาคุณซื้อชุดบันเดิลที่เป็น Mario Kart Worldไอตัวยอดขายของ Mario Kart World ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นพร้อมๆกับตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดเอาตัวเลข2อันมาสมทบกันอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่แบบจริงๆตัวเกมอาจจะขายได้สักประมาณ 7-8 ล้านชุดถ้าแบบตัวเกมเพียวๆนะเพราะว่ายอดขายจริงๆมันอยู่ที่ประมาณแบบเนื้อมาหักลบกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นแหละนี่คือเกมที่ขายดีที่สุดนะครับอีกเกมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็ที่ประกาศออกมาก็คือ Donkey Kong Bonanza นะครับทำยอดขายไปเกือบ5ล้านชุดแล้วนะครับอยู่ที่ 4.77 ล้านชุดไม่น้อยเลยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของTomodachi Life Living the Dream อันนั้นก็ทำยอดขาย 7.94 ล้านชุดเยอะมากมากถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้นี่คือของ Nintendo เพราะนั้น Nintendo ยังขายดีอยู่แล้วก็อย่างที่หลายคนรู้นะครับเดี๋ยว1กันยายนNintendo Switch จะขึ้นราคาตอนนี้ก็หลาย

0: รอลุ้นเพราะว่าคือหลายประเทศประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขึ้นจะขึ้นไปที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าในโซนเอเชียเท่าที่ผมหาในโซนเซาท์อีสต์เอเชียยังไม่ประกาศแต่คือนินเทนโดประกาศแล้วแหละว่า1กันยามันคือดีเดย์สุดท้ายที่ราคานินเทนโดสวิตช์จะขึ้นพร้อมกันทั่วโลกแน่ๆบางประเทศขึ้นก่อนไปแล้วนะครับแต่บางประเทศยังไม่ขึ้นแต่พอวันที่1กันยามันจะขึ้นทั้งหมดมันจะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะว่าทั้งซินเนกทั้ง Maxsoft ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Nindo ในประเทศไทยยังไม่ประกาศราคาแล้วก็ย้อนกลับไป2วัน3วันที่แล้วกับ8เดือน8 Flash Sale Double Day ที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายละที่เราจะหาคิดว่างั้นนะต้องไปรู้อีกที Payday นะช่วง20กว่าๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็นั่นแหละเรายังพอเห็นราคา Nindo Switch 2ประกันศูนย์ไทยไม่ว่าจะเป็น Maxsoft จะเป็น Cinex ที่เป็นชุด Bundle Mario Kart World ในราคาประมาณ 14,000 บวกลบได้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ใครที่สมใครที่แบบจะซื้อแล้วก็แล้วจัดไปก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ไปลุ้นอีกทีในเดือนหน้า1กันยายนว่าสรุปแล้ว Nintendo Switch 2ในไทยตัวเครื่องจะขยับราคาขึ้นไปเท่าไหร่แต่ยังไงก็ขึ้นแน่ๆนะนีโดประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปีแล้วนะครับผมและที่บอกไว้ว่าเดือนไอ้3เดือนเนี้ยสิงหากันยาตุลาคือ3เดือนอันตรายสำหรับแฟนเกมยังไม่พูดถึงเดือน9เดือน10ซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วนะครับเดือนนี้จริงๆก็หลายคนก็พอเห็นแล้วว่ามีหลายเกมน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ประกาศขายเล่นไปแล้วบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับสำหรับ Beast of Reincarnation อันนั้นก็วางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Marvel Topcon Fighting Soul สนุกมากนะผมซื้อเวอร์ชั่นแผ่นของ Play 5มานะครับเล่นยังได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่า enjoy ทีเดียวสำหรับตัว Marvel Topcon Fighting Soul เกมแนว Fighting นะครับจากทีมงานที่เคยทำทั้ง Guilty Gear ทั้งเคยทำทั้ง Dragon Ball Fighter Z นั่นแหละนะครับทีมเดียวกันที่มาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเวลาที่เหลือนี้ก็ยังมีหลายเกมที่เกมวางจำหน่ายหนึ่งในเกมที่หลายคนรอคอยนะครับเพราะหลายคนเล่นเดโมแล้วชอบมากๆนั่นก็คือ Mortal Shell 2นะครับ Mortal Shell 2ก็จะมาวันที่20สิงหาคมนี้นะครับก็หลายคนก็รออยู่นะฮะเช่นเดียวกับเกมที่แบบเน้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่มันไม่มีกระท่อมให้เผาเพราะมันเกมอยู่ในอวกาศต่อสู้กับเอเลี่ยนเนาะกับเอเลี่ยน Fire Team Elite 2ก็จะวางจำหน่าย25สิงหาคมใครที่แบบหาเกมแนวชูตติ้งมุมมองบุคคลที่1บุคคลที่3แล้วก็โคออปประเภทแบบตะลุยยิงฆ่าแบบเดินหน้าฆ่ามันก็น่าจะชอบตัว Alien Fire Team Edit 2ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนใครที่ชอบ XCOM ก็จะมีตัว Star Wars Zero Company ออกมาด้วยนะครับก็คิดซะว่าเป็น XCOM ที่อยู่ในจักรวาลของ Star Wars ก็ได้นะครับเพราะว่าทีมพัฒนาก็คือ Bit Reactor ที่เคยอยู่เบื้องหลังการทำ XCOM แล้วก็ Civilization นั่นแหละก็จะวางจำหน่าย27สิงหาคมแล้วก็วันเดียวกันก็จะมี A Plague Tale Resonance Legacy ด้วยนะครับลงทั้ง PC ลงทั้งเครื่องคอนโซลก็จะปาไปเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะจุดเริ่มต้นใช้คำว่าจุดเริ่มต้นในการของซีรีส์ Apart Tale แล้วก็ถ้าใครชอบซูบาสะนะครับก็กัปตันซูบาสะ2 World Fighter นะครับมันจะมาช้าหน่อยหลุดกระแสฟุตบอลโลกไปแล้วแต่หลายคนก็ยังเป็นแฟนๆของซูบาสะอยู่เนาะก็รอเล่นได้อันนั้นคือเกมใหญ่ๆยังมีเกมพวกที่เป็นแบบมัดรวมหรือเกมประจำปีด้วยนะครับที่ออกในเดือนนี้เช่น Line of Pของเวอร์ชัน Nintendo Switch 2ซึ่งจะมาในรูปแบบของ Complete Edition ก็คือจะรวมเอาพวก DLC Expansion อะไรพวกนี้รวมมาไว้ด้วยอันนี้วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอีกเกมนึงก็คือ Madden NFL 27นะครับก็จะเปิดให้เล่นใคร pre-order ไปแล้วจะเปิดให้เล่นวันพฤหัสนี้13สิงหาแต่ว่าถ้าใครมี Apple Arcade อยู่นะครับก็มันจะมี Madden NFL 27ในเวอร์ชั่นของตัว Apple Arcade อะโหลดเล่นได้ทั้งบน iPad OS ทั้งบน iPhone ก็สนุกดีผมเล่นอยู่นะครับตัว Madden NFL 27ผมก็ซื้อแล้วซื้อบนเวอร์ชั่นของ PC ไปแต่ว่าก็ พอดีมันเด้งขึ้นมาให้เล่นบน Apple Arcade ก็เพลินๆดีสนุกดีเพลินๆนะครับก็ไปลองดูนะฮะแล้วก็จริงๆเหลือวันศุกร์ก็จะมีตัว DLC ของ Mafia Dio Country ด้วยก็คือ Man of Honor นะครับที่จะเปิดให้เล่นเยอะอยู่นะบอกแล้วว่าเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เดือนนี้ก็ถือว่าหนักอยู่อ้อจริงๆมี1เกมใหญ่ของ Nintendo Switch 2นะครับก็คือ Elden RingTarnish Edition ก็คิดซะว่าเป็น Elden Ring ในเวอร์ชั่น Complete Edition ก็ได้สำหรับ Nintendo Switch 2ก็จะวางจำหน่ายเดือนนี้ก็อย่างที่บอกไม่น้อยมีเกมที่น่าสนใจในเดือนนี้ไม่น้อยนะครับแต่เนี่ยแหละเดือน8ถือว่าเผาหัวเดือน9เดือน10นี่ของจริงอีกเยอะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาบัตรเครดิตและกระเป๋าสตางค์เงินในกระเป๋าสตางค์คุณให้ดีแล้วกันสำหรับเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะคนที่มีครบทุกแพลตฟอร์มเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะส่วนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามาเวลท็อกคอนไฟติ้งโฟสนุกไหมสนุกผมการันตีว่าสนุกสนุกความสนุกในภาพรวมผมให้8เต็ม10ได้เลยนะผมชอบมากกว่า Dragon Ball Fighter Z ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเอาความยากยากนะบอกก่อนว่ายากเอาแค่แบบยังไม่ต้องเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับเอาแค่เล่นในโหมดเล่นแบบระดับความยากสูงๆอ่ะตัวคอมตัวคู่ต่อสู้ที่เป็นคอมของเราก็เริ่มเอาเรื่องละเริ่มมีคอมโบโกงๆมาละถือว่ายากอยู่ถือว่าอยู่แต่สนุกดีสำหรับ Marvel Talkon Fighting Soul นะครับตื่นเต้นกว่าตัว Tekken ภาคล่าสุด สนุกดีสนุกดี ตามนี้พักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามกัน SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 IQ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับนึกถึงสินค้าเอเซอร์ก็เข้าไปติดตามโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับเดี๋ยวจะมีประกาศเอเซอร์เดย์เร็วๆนี้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailandนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะอ่ะมาลุยกัน SMS 468 9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio ไปที่ SMS ก่อนนะเดี๋ยว YouTube ไปตอบให้นะครับลงท้ายด้วย4629เพิ่งซื้อทีวี OLED มาใช้เครื่องแรกจริงไหมครับที่เราไม่ควรดึงปลั๊กออกเลยหลังจากปิดเครื่องจริงใช้คำนี้ว่าจริงถ้าคำหมายนี้หมายความว่าพอปิดทีวีปุ๊บแล้วไปปิดปลั๊กเลยอันนี้ไม่ควรเหตุผลเพราะว่าโดยปกติแล้วตัว OLED TV นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะทุกยี่ห้อนะแต่ส่วนใหญ่ที่เอาข้อมูลมาเอามายืนยันกันจะเป็นฝั่งของ LG ซะมากกว่านะครับแต่เข้าใจว่าทุกยี่ห้อแน่ทำแบบเดียวกันก็คือปกติแล้วเนี่ยพอ OLED TV พอมันปิดหมายความว่าเรากดปิดรีโมทเข้าโหมดสแตนด์บายทีวีมันยังไม่ได้ปิดโดยสมบูรณ์โดยของมันนะครับมันจะเข้ากระบวนการที่เรียกว่า refresh pixel โดยซึ่งไอตัว refresh pixel refresh หรือ refresh pixel อ่ะทีเนี้ยปัญหามันคือมันไม่ได้บอกแน่นอนนะครับว่ามันจะทำงานมันจะเริ่มทำงานตอนไหนหลังจากเรากดปิดทีวีที่รีโมทไปแล้วแล้วมันจะทำงานนานแค่ไหนเพราะแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะอย่างตัวเลขอย่างตัว LG LG ตัว OLED ที่เป็น C4 เงี้ย C4 เนี่ยมันจะทำงานหลังจากที่ปิดทีวีไปแล้วประมาณสัก10ถึง15นาทีแล้วมันก็จะเริ่มทำงานแล้วก็จะทำงานไปประมาณสัก10ถึง15นาทีเหมือนเดิมแล้วก็แต่นั้นก็จะหยุดการทำงานเพราะนั้นถามว่า ถ้าคำถามนี้หมายถึงว่าเมื่อเรากดปิดทีวีด้วยรีโมทจอทีวีที่เป็น OLED แล้วอ่ะเราไม่ควรปิดปลั๊กเลยใช่ไหมไม่ควรถอดปลั๊กเลยใช่ไหมคำตอบคือใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามถอดปลั๊กตลอดเวลาสมมติว่าคุณจะไม่อยู่บ้านแน่ๆ1อาทิตย์1เดือน2เดือน3อาทิตย์ไม่รู้หลายวันก็ได้อ่ะเอาแค่หลักหลายวันก็ได้คุณอาจจะปิดทีวีเครื่องนั้นไปแล้วเป็นชั่วโมงก็แนะนำว่าสามารถที่จะปิดปลั๊กได้ถอดปลั๊กได้เพราะเข้าใจว่าณเวลานั้นไอตัวฟังก์ชัน Pixel Refresh น่าจะทำงานเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทันทีทันใดอันนั้นน่ะไม่ควรใช่ถูกอย่างที่บอกมันไม่ได้มีคือมันไม่ได้ระบุชัดในทุกรุ่นว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่น่าจะมีการทำ Pixel Refresh เหมือนกันแน่ๆแต่ว่านั่นแหละเพราะนั้นก็สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกันถ้าเกิดจะถอดปลั๊กหรือปิดปลั๊กค่อยเหมือนว่าพอปิดรีโมทไปแล้วอ่ะก็ทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยมาหรือ2ชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์แล้วถ้าเกิดจะถอดปลั๊กก็ค่อยไปถอดตอนนั้นหรือจะปิดสวิตช์ก็ค่อยไปปิดตอนนั้นแค่นั้นครับลงท้ายด้วย2736ถ้าไม่ใช่ทีวี 4K ภาพจะชัดขึ้นไหมสำหรับฟุตบอล 4K โดยหลักการคิดว่าไม่คือถ้าจะคมขึ้นก็กึ๋งนึงอ่ะเหมือนว่าถ้าจะไปดูที่ Full HD อ่ะนะแต่คิดว่าไม่ครับคิดว่าไม่คิดว่าไม่ลงท้ายด้วย4808เพิ่งแกะกล่องสมาร์ทมอนิเตอร์ Samsung รุ่น M7 แต่สภาพกล่องและเทปที่ติดดูเก่าผิดปกติเราพอจะเช็คชั่วโมงการใช้งานแบบสมาร์ททีวีได้ไหมอันนี้ไม่ชัวร์เลยอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆแนะนำว่าลองสอบถามกับทาง call center ของ Samsung ดูก็ได้นะครับว่าเขามีวิธีให้กดดูไหมอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆขออภัยด้วยลงท้ายด้วย353นะครับอยากได้แท็บเล็ตให้คุณแม่ดูซีรีส์ขนาดหน้าจอ11นิ้วใส่ซิมราคาไม่เกินหมื่นแนะนำอยู่2ตัวตัวแนะนำสุดคุ้มค่าสุดแล้วกันก็แนะนำเป็น Redmi Pad 2 LTEที่แนะนำเป็น Redmi Pad 2 LTE เพราะว่าในราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยคือ 9,900 มันจะได้ตัว RAM 8 Storage 128มันได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับโดยเพราะ Storage 256แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นอื่นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเอาเรื่องซอฟต์แวร์เป็นตัวตั้งก็จะเป็น Oppo Pad Neo LTE แต่ว่าในราคาหมื่นนึงอ่ะมันจะได้ตัว RAM 8 Storage 128จะต่างกันที่ Storageถ้าเกิดเป็นตัว Redmi Pad 2 LTE จะได้ Storage 256แต่ว่าถ้าเกิดเป็น Oppo Pad Neo มันจะได้ตัว Storage 128ก็เลือกเอา2ตัวนี้นะครับอยู่ในงบทั้งคู่อยู่ในงบทั้งคู่ลงท้ายด้วย5635นะครับiOS Public Beta ตอนนี้ใช้งานแอปธนาคารได้ไหมเท่าที่จำได้ว่าได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าทุกธนาคารไหมที่ยืนยันได้คือวันนั้นมีคนเทสให้อะไรวะกรุงไทยได้กสิกร KBank ครับได้ผมยืนยันแค่2ธนาคารนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าทุกธนาคารไหมนะครับตัวถามว่าอัพดีไหมถ้าถามผมไม่จำเป็นเพราะเบต้าเนาะชื่อบอกอยู่แล้วเบต้ามีบั๊กยังไงก็มีบั๊กนะครับแล้วก็คุณก็รออีกไม่นานคุณก็ได้อัปเดตเป็น iOS 28อยู่แล้วก็ไอ้ iOS 28ถูกแล้วใช่มั้ย28ไม่ใช่สิปีนี้ปีละ2026 iOS 27อยู่แล้วยี่แปดว่าเนี่ยนะ iOS ตัวใหม่ได้อัปเดตอยู่แล้วกันยายนนี้ยังไงก็ได้อัปเดตก็เดือนหน้าเองรอเดือนเดียวเองนะครับก็ไปอัปเดตเวอร์ชันเต็มดีกว่านะครับตัว Public Beta จริงๆแล้วเอาไว้ให้คนที่เขา เป็นเดฟจริงๆ Public Beta ออกมาให้สำหรับเดฟเป็นหลักนะแต่ว่ามันก็จะมีสำหรับคนที่อยากลองของอยากใช้ก่อนด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณใช้ iPhone ของคุณเป็นเครื่องหลักอยู่แล้วมีเครื่องเดียวผมแนะนำว่าอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับ Public Beta ดีกว่านะครับลงท้ายด้วย0501นะครับสตรีมจะ sign in ในมีแพด 8 Pro ที่เพิ่งซื้อทำไมสตรีมการ์ดเห็นเป็นเข้าที่เยอรมันก่อนแอปพูฟแต่เมลแจ้งเห็นกรุงเทพปกติไม่รู้เลยว่ะแล้วทำไมมันขึ้นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่รู้เฮอันนี้ไม่ทราบจริงต้องไปดูไหมว่ามีแพด8ไม่รู้อ่ะมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมจะไซน์อินสตรีมแล้วสตรีมกลับไปแจ้งว่าเฮ้ยเรากำลังไซน์อินในพื้นที่ที่มันไม่ปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยเจอจริงครับเลยไม่ทราบแต่ว่าผมเคยเจอเคสแปลกๆอันนี้แต่ไม่ใช่สตรีมเป็นของ ผ่าน OSI 2ก็คือ GGG เนาะล็อกอินเข้าระบบ GGG มันขึ้นว่า account lock แล้วให้ไปเอาโค้ดในเมลเพื่อ unlock พอเข้าไปดูในเมลมันก็จะแจ้งว่าผมล็อกอินมาจากภูเก็ตไม่ภูเก็ตก็หาดใหญ่ที่เจอบ่อยๆที่สุดอะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพมันก็เลยทำการล็อกเพราะอยู่คนละโลเคชั่นอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นที่อะไรผมไม่ได้เปิดพวก DNS ผมไม่ได้เปิดพวก VPN ใดๆด้วยนะก็อาจจะเป็นความเออของอินเทอร์เน็ตบ้านเราหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางช่วงนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับลงท้ายด้วย48กับสตรีมอ่ะไม่เคยเจอแต่กับของผ่านโลเคไซ2นะครับลงท้ายด้วย4808แล้วที่มีอื่นๆเช่นมินิ LED TV กดปิดแล้วไม่ควรดึงปลั๊กออกทันทีหรือเปล่าประเด็นกังวลประเด็นกังวลไม่ใช่จอแต่กังวลเรื่องกำลังชัตติ้งดาวน์โดยปกติแล้วถ้าเป็นทีวีตัวอื่นที่เป็นหลอด LED ไม่ว่าจะเป็น LED ประเภทไหนก็ตามนะครับ LED TV ปกติquantum dot LED หรือแม้กระทั่งตัว mini LED หรือ mini RGB ไม่มีข้อเรื่องของตัว pixel refresh หรือการทำงานหลังจากปิดนะโดยปกติไม่มีเพราะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นนะครับก็คิดว่าน่าจะปิดได้ปกติหรือถ้าเอาสบายใจหน่อยทิ้งไว้สักแป๊บนึงก็ได้5นาที10นาทีเราค่อยปิดเพราะว่าพอเป็นทีวีที่เป็นหลอดแบบ LED อ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันไม่ต้องมาทำตัว pixel refresh เหมือนฝั่ง OLED เพื่อเป็นการถนอมไงมันหลักการของหลอด backlit มันต่างกันนะครับคิดว่าไม่จำเป็นคือปกติผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เสียบปลั๊กค้างไว้ตลอดเหมือนกันนะแฟนบ้านเพราะว่าบ้านเราอ่ะเนาะฟ้าฝนมันแรงเราโดยเฉพาะบ้านที่แบบต่อสายดินไหมไม่รู้ไม่ชัวร์บ้านเก่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ต่อสายดินอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยครับปลั๊กเปิร์กไม่ได้เดินสายดินอะไรเงี้ยเวลาฟ้าลงฟ้าผ่าต่อให้ทีวีหรือโหมดแซนบายก็สามารถเสียหายได้ถูกปะเพราะยังไงก็ถ้าเป็นไปได้โดยเพราะไม่ได้อยู่บ้านนานๆโดยเพราะหน้าฝนก็ยังไงก็ควรปิดปลั๊กแหละแต่อย่างที่บอกพอเป็นหลอด LED backlit ไม่ว่าจะเป็น LED backlit แบบไหนก็ตามยังไม่เคยเจอข้อกำหนดหรือคำแนะนำว่าเฮ้ยต้องทิ้งไว้ก่อนนะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงละอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือน OLED เท่าที่มีข้อมูลนะใครมีข้อมูลอื่นแย้งได้นะครับอ่ะตามนี้นี่คือ SMS 468-989ส่งให้ถึงบ่าย 3:50 อีก5นาทีนะครับกลับไปที่ YouTube นะครับคือคุณฟิตแมนนะครับ SanDisk Solid State Disk พกพาเริ่มใช้โลโก้ใหม่แล้วนะครับมันก็คืออันเดิมแหละเขาเปลี่ยนโลโก้เฉยเขาแค่เปลี่ยนโลโก้น่าใช้ไหมก็ของเดิมน่าใช้ไหมล่ะก็ของเดิมน่าใช้อันนี้ก็น่าใช้นะครับทำไมราคาต่อนอกราคาต่อนอกคืออะไรวะฮาร์ดดิสก์ WD 1 เท 2 เทไม่แพงมากคำถามคือเอาราคามาจากไหนก่อนก็ต้องไปดูรุ่นอีกผมจะตอบยังไงวะนี่ไปดูสต็อกเก่าไหมอาจจะต้องไปดูว่าเป็นต้องไปดูอะสต็อกเก่าไหมมีของไหมอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเป็นราคานั้นมันคือราคาเก่าอะราคาใหม่มันน่าจะขึ้นไปหมดแล้วแต่ถ้าเป็นราคาก่อนหน้านี้ราคาเมื่อสักประมาณเดือน8เดือน9ปีที่แล้วใช่มันคือราคานั้นแหละนะครับหรือราคาต้นปีก็ยังเป็นราคานั้นอยู่1เทราไบต์ตัวเริ่มต้นอย่างพวก Seagate อย่างพวกแบบ Seagate New Backup Plusหรือว่าไอ้ WD ตัวเริ่มต้นอะไรเงี้ยมันก็จะราคาตัว element นะครับ WD element ก็จะอยู่ประมาณ 1,000 ประมาณเนี้ย 1,600-1,700 แต่ว่าตอนนี้กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กลางๆหมดแล้วเริ่มต้นน่ะนะเข้าใจว่าเป็นราคาเก่าก็ต้องไปเช็คอีกว่าเขาสั่งของได้จริงไหมคือถ้าอย่างเป็นพวก JAB Advice ถ้ากดลองกดเข้าไปว่ามันสั่งซื้อได้ไหมเพราะบางทีเขาแค่ไม่ได้เอาไพลิสไม่ได้เอาชื่อออกจากไพลิสเฉยแต่พอกดเข้าไปมันก็คือสั่งซื้อไม่ได้เพราะมันไม่มีของจริงอะไรเงี้ยเป็นต้นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไปเจอออนไลน์ก็ต้องไปเช็คอีกว่าไว้ใจได้ไหมประมาณนี้นะครับคุณพิก JB4VC ขอรบกวนแนะนำอีบุ๊กรีเดอร์จอใหญ่ถ้ามีสีด้วยยิ่งดีงบไม่เกิน 15,000 โหไม่ค่อยได้ถ้าเอาอีบุ๊กตรงๆเลยนะไม่ค่อยได้ตามเลยครับว่าปัจจุบันเขามีรุ่นไหนออกมากันบ้างไม่มีแนะนำเป็นการส่วนตัวจริงๆก็เลยไม่รู้จะแนะนำรุ่นไหนคือได้ผมแนะนำผมก็ท่านยิ่งหมื่นกว่าผมก็แนะนำเป็นแท็บเล็ตไปเลยอ่ะ ไม่รู้ไม่ได้ตามอีบุ๊กจริงๆครับว่าปัจจุบันเขาเล่นรุ่นไหนถ้าแบบเป็นอีบุ๊กแบบที่เป็นเครื่องอีบุ๊กจริงๆอะนะไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตปกตินะเลยขออภัยด้วยครับอันนี้ไม่ได้ตามจริงคุณบูตี้แคมป์แนะนำกล่อง Android TV ดูบอลพรีเมียร์ได้หน่อยโหเยอะมากเลยครับก็ง่ายๆครับกล่องที่เป็นตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น Google TV หรือ Android TV ได้ทั้งหมดถ้าเอาจริงๆของ Monomac เขาก็มีของเขาก็ไปซื้อของเขาก็ได้ตัว Mac TV อันนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าจะเอาประหยัดหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงไอ้ Xiaomi Stick TV ตัวใหม่ก็ได้นะครับตัว Gen 2อ่ะXiaomi Stick TV 4K มันจะอยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรุ่น2นะ Gen 2นะตัว Xiaomi TV Stick 4K Gen 2นะครับจะอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณ 1,000 จะอยู่ประมาณ 1,000 กลางๆอ่ะ 1,400 1,500 ประมาณนี้หรือถ้าเกิดอยากได้เป็นตัวกล่องเพราะว่า ขออภัยถ้าเกิดเป็นตัวสติ๊กมันจะไปเสียบช่องให้ดีไปตรงๆอยู่ข้างหลังไม่เห็นตัวเครื่องใช่ไหมแต่บางคนก็ชอบเพราะมันซ่อนเครื่องแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบที่มีรอมเยอะขึ้นมานิดนึงก็ไปดูตัว Xiaomi Box S 4K Third Gen ก็ได้คือ Gen 3ก็อยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆ 2,000 บวกลบนะครับตอน8เดือน8เห็นลงมาเหลือประมาณ 1,700-1,800 อยู่นะครับถ้าเกิดสูงกว่านั้นก็ไปดูตัว Google TV Streamer 4K ก็อยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆประมาณ 3,900-4,000 ตอน8เดือน8ที่ผ่านมาหาได้ถูกสุดอยู่ประมาณ 3,000 ต้นๆอ่ะประมาณ 3,200-3,300ประมาณนั้นพวกนี้ได้หมดเลยหลักๆ ก็จะเป็นตัวระบบบริการที่เป็น Google TV ครับแค่นี้เลยหรือว่าจะไปซื้อของอย่างที่บอกคือจะไปซื้อของMonomac เองก็ได้เขาก็มีขายนะครับไอตัว Mac TV มั้งผมจำชื่อไม่ผิดของเขาอ่ะก็ไปซื้อของเขาก็ได้นะครับเขาจะมีตัวแพ็คเกจที่แบบมีเขาขายทั้งตัวอุปกรณ์เพียวๆก็มีแล้วก็ขายพร้อมแพ็คเกจดูบอลก็มีก็ลองไปดูนะครับตัวพวก ZTE TV Box ก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็เป็น Google TV เหมือนกันก็ได้นะครับหรือมีกล่อง True ID TV ก็ได้อีกเหมือนกันกล่อง True ID TV ก็เป็น Google TV สามารถลงแอป Monomac ได้เหมือนกันนะครับก็ดูได้เหมือนกันนะครับตามนั้นนะเยอะมากครับคุณ GG3411 นะครับFIO E11 มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเอาข้อเสียก่อนเลยละกันไมค์ครับไมค์คือข้อเสียไมค์คุณภาพธรรมดาถ้าเกิดว่าอยากได้หูฟังไร้สายแบบออนเอียร์ทรงเรโทรแล้วจะเน้นไมค์ก็ต้องบอกว่า FIO E11 อาจจะไม่ใช่คำตอบถ้าไมค์อยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆอันนั้นคุยรู้เรื่องตามปกติแต่ว่าเสียงรบกวนก็จะเข้าเต็มเหนี่ยวตามปกติเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปเจอข้างนอกอะไรเงี้ยมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเจอลมไปหมดเสียงคือมันไม่ใช่หูฟังที่เน้นไมค์เลยครับทีนี้ต่อมาสิ่งที่ผมชอบแล้วกันอย่างแรกคือมันใส่สบายแหละนะครับเพราะว่ามันเบาแล้วมันเป็นแบบออนเอียร์เนาะมันใส่แล้วแบบมันไม่เจ็บหูมันไม่อะไรใส่สบายดีนะครับแบตอึดใช้ได้นะครับฟังได้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 7-8 ชั่วโมงบวกๆอ่ะแต่ผมยังไม่เคยฟังถึงขนาดนั้นนะผมฟังแบบ 5-6 ชั่วโมงเต็มที่ไม่เคยเกินนั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ดีเพราะว่าตรงก้านหูฟังมันสามารถเป็นคลิกๆอ่ะบิดได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดด้านขวามันจะเป็นปรับวอลุ่มด้านซ้ายมันจะเป็นปรับเรื่องของแบบแทร็กถัดไปแทร็กก่อนหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงถ้าบอกว่าเสียงดีเดี๋ยวมันจะนั่นเองไหมเอาว่าผมชอบเสียงมันแล้วกันเสียงมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆพวกคล้ายตัวไหนดีวะจริงๆผมว่ามันคล้ายพวกกราโดอยู่นะมีความคล้ายพวกกราโด SR60 อะไรประมาณนี้อยู่ก็ฟังสนุกดีเอาว่าโทนเสียงด้วยภาพรวมฟังสนุกดีเบสไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้ขาดก็พอให้แบบโยกหัวกระดิกเท้ากันได้บ้างนะครับเสียงร้องค่อนข้างจะเด่นนำโดยภาพรวมผมชอบเป็นหูฟังที่ผมใช้บ่อยเป็นหูฟังไร้สายที่ผมใช้บ่อยที่สุดในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมา ราฟิโอเยนสิบเอ็ดโดยส่วนตัวชอบแต่คุณจะชอบไหมไม่รู้แต่ผมชอบคุณอาทรนิ่มโตแรมเขาเอาไปใส่ในอาวุธบ้างไหมเลยทำให้ดูทำให้ขาดแคลนใส่ในอาวุธไหมไม่รู้แต่ที่มันขาดจริงๆก็คือในตลาดตัวที่เป็น data center ตลาด enterprise หมายในวงเล็บหมายรวมถึง AI ด้วยนะครับเพราะ AI ก็คือ server นั่นแหละก็คือปัญหาหลักๆก็คือความต้องการ RAM ที่เพิ่มขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ DRAM แต่มันเป็น RAM แบบ HBM ที่มันเพิ่มขึ้นทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ผลิต RAM อ่ะมันก็มีอยู่แค่ 5-6 เจ้านี้แหละเจ้าหลักๆ3เจ้าก็คือ Samsung SK Hynix Micron อันนี้คือเบอร์1เบอร์2เบอร์3ในตลาดมีสอดแทรกมาก็จะมีตัว CXDT ของจีนแล้วก็มีนันยางของไต้หวันแต่ว่าโหส่วนแบ่งตลาดน้อยยังน้อยอยู่ใช้คำว่ายังน้อยอยู่นะครับแม้ว่าควอเตอร์ล่าสุดจะแบบกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าทั้ง Samsung ทั้ง SK Hynix ทั้ง Micronเขาเป็นผู้ผลิตแรมทั้งฝั่งของคอน sumer ก็คือ DRAM ที่เราใช้กันแล้วก็ HBM เขาผลิตทั้งคู่ทีนี้พอความต้องการตลาดตัวที่เป็น HBM มันเพิ่มเยอะๆเขาก็โยกรายการผลิตบางส่วนที่เคยผลิตฝั่ง DRAM ไปผลิตให้ฝั่งตัว HBM เพราะมันได้กำไรเยอะกว่าความต้องการสูงกำไรเยอะกว่าก็ต้องไปทางนั้นพอเขาโยกกำลังการผลิตคือกำลังการผลิตมันมีเท่าเดิมสมมติว่าจะเอาตัวเลขแบบเข้าใจง่ายแล้วกันนะสมมติว่า Samsung มีกำลังการผลิตอยู่ที่100ตัวต่อวันสมมตินี้คือตัวเลขสมมตินะเว้ยให้เข้าใจง่ายสมมติมีตัวเลข100ตัวต่อวันแต่เดิมเขาอาจจะแบ่งว่าผลิต DRAM 70ตัวผลิต HBM 30ตัวสัดส่วนไม่ใช่70 30สมมตินะครับแล้วพอความต้องการสั่งHBM มันเยอะขึ้นมากๆแทนที่เขาจะแบ่งสัดส่วนเป็น 70-30 เขาอาจจะเริ่มปรับมาเป็น 60-40 เฮ้ยก็ยังไม่พอว่ะงั้นก็ปรับเป็น 50-50 เฮ้ยก็ยังไม่พอว่ะอาจจะปรับเป็น 40-60 ก็พอมันเป็นลดสัดส่วนความต้องการการผลิตแรม DRAM ครับทำให้ DRAM ในตลาดมันก็ลดลงแต่ความต้องการ DRAM ในตลาดใช้คำว่าเท่าเดิมก็ได้เมื่อความต้องการเท่าเดิมแต่ปริมาณลดลงก็ขาดก็ทำให้ราคาดีแรมก็เลยพุ่งสูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงคือดีแรมก็ต้องความต้องการตลาดความต้องการของดีแรมในตลาดก็เพิ่มขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ากำไรฝั่ง HBM มันเยอะกว่าเขาก็ย้ายการผลิตไปฝั่ง HBM ประมาณนี้มันก็ขาดเขาถามว่าเอาแล้วเขาไม่ขยายกำลังการผลิตเขาขยายแต่การขยายกำลังการผลิตก็คือการสร้างโรงงานมันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนสร้างบ้านนะคุณมันไม่ใช่3เดือนเสร็จ6เดือนเสร็จ9เดือนเสร็จ12เดือนเสร็จมันสร้างกันทีคือ 2-3 ปีกว่าจะเสร็จนั่นแหละนั่นคือปัญหาที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เขาก็เลยถึงคาดการณ์กันว่านู่นแหละกว่าจะพอทรงตัวหรือกลับมาในสถานการณ์ที่ไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยน่าจะประมาณปี2030เพราะว่าอย่างโรงงานของ Samsung ที่กำลังเร่งผลิตก็คาดว่าจะเดินสายการผลิตได้จริงๆประมาณปี2028ของ SK Hynix ก็ประมาณปลายปี2027กลางปี2028เหมือนกัน Micron เองก็พยายามที่จะขยายอยู่ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จมันจะไปคาดว่าไอ้โรงงานที่เขาพยายามขยายกันอยู่ตอนนี้กว่ามันจะเดินสายแบบ full capacity คือเร่งการผลิตได้เต็มที่ 100% เนี่ยทั้ง3ยักษ์ใหญ่ก่อนแล้วกันนะยังไม่มองไปของ CXDT ของจีนนะเอาแค่3ยักษ์ใหญ่คือ Samsung SK Hynix ทั้งแล้วก็ Micron เนี่ยคาดว่านู่นนะครับประมาณแบบปลายปี2028ต้นปี2029อันนั้นคือ full capacity พอมัน full capacity ไม่ใช่พอ full capacity ปุ๊บแล้วทุกอย่างจะกลับมามันก็ต้อง take time เนาะอาศัยเวลามันก็ค่อย recovery ของมันมันนั่นแหละนั่นคือเหตุผลมันไม่ได้เกี่ยวว่าไปใช้ในอาวุธเยอะไปใช้ในที่นั่นใหม่ประเด็นก็คือเนี่ยแหละผู้กำลังการผลิตมีเท่านี้ความต้องการมันเยอะขึ้นทั้งสองฝั่งแต่กำไรฝั่งของ data center มันเยอะกว่าไงแล้วเขาก็ไม่ใช่บริษัทการกุศลนึกออกไหมเขาเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอ่ะเนาะเขาก็ต้องเล็งเห็นผลกำไรของตัวเองเป็นหลักเขาก็ต้องไปย้ายผลิตไปส่วนที่เขากำไรอ่ะผมไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกนะแต่มันเป็นแบบนี้อยู่ที่เราจะ ข้าใจมันไหมแค่นั้นแหละตามนั้นครับต่อคุณครับเค้กพี่บอสครับจากยุคอนาล็อกสู่ดิจิตอลอีกกี่ปีและอีกกี่ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ยุค AI แบบเต็มรูปแบบโอ้โหถ้าผมรู้ผมก็มันต้องมานั่งนี้แล้วครับผมก็คงไปปั่นหุ้นสักอันหนึ่งไม่รู้เลยครับก็มีการพูดกันแหละว่าจะอ่ะไอ้ระบบ AI automation แบบอาจจะไม่ถึงก็แบบแมสมากแต่ว่าก็แบบที่ทุกคนพอจะเข้าถึงได้คาดว่าจะมาประมาณช่วงปี2030ก็ต้องไปรอดูก็4ปีข้างหน้าเขาว่ากันแบบนั้นก็ต้องไปรอดูแต่ในปัจจุบันก็เริ่มมีกลิ่นอายแล้วล่ะแบบถามว่ามันจะไป2030มันจะดีดนิ้วแล้วโป๊ะแบบจุดติดเลยไหมก็ตอบไม่ได้ได้จากการคาดการณ์กันเนาะคุณผู้เล่นทั่วไปมือถือพังช่วงแตกเดือน8เลยต้องรีบกดReno 15ในราคา 11,411 บาทแต่กระทันหันรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างซื้อมาแล้วดีเสมอจบซื้อมาแล้วอ่ะดีเสมอคุณท็อปเคสพี่บอสครับเม็ดแรมที่อยู่ในมือถือการ์ดจอหรือ PC ก็ดีมันสามารถเอาไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมถ้าเม็ดแรมแพงส่วนใหญ่ถ้าเขาเอาไปรีไซเคิลเขาไม่ได้แบบถอดเม็ดแรมแล้วไปใส่อย่างนั้นโดยตรงเขาส่วนใหญ่เขาเอาไปหลอมเอาไปรีไซเคิลในรูปแบบที่เป็นแมทเทียลอะครับที่เป็นรอแมทเทียลอะครับประมาณนั้นพี่วัดครับพี่โคโนมิฝากเกม eFootball 2026ด้วยบริหารนี้มีอัปเดตใหญ่เปลี่ยนเป็นภาค2027โอเคคำถามอาจจะไม่ทันแล้วนะ SMS ขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้นะครับคุณกิ๊กซี่รบกวนสอบถามซื้อมือถือคุณแม่อายุ75ใช้ไลน์ YouTube แอปธนาคาร TikTok blablablaศูนย์บริการหาง่ายแถวผู้โดยสาร4ด้วยไก่บ้านผมมีทางหากงบ 8,000 ขอบคุณครับ 8,000 ศูนย์แถวนี้เหรอศูนย์แถวนี้มีอะไรวะเอ้ยแต่เซ็นทรัลสารยาก็มีศูนย์เยอะอยู่เซ็นทรัลสารยาศูนย์เยอะอยู่อาจจะดูตัว Samsung ก็ได้ครับไปดูตัวพวก Samsung A17 5G ก็ได้หรือไปลองหาตัว A26 5G ดูก็ได้ครับน่าจะอยู่ในงบ 7,000 บวกลบอยู่แล้วอ่ะประมาณนี้หมดเวลา 15:59 ไม่ทันคำถามที่เหลือใน YouTube อีก 2-3 อันแล้วก็ใน SMS เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตอบให้รวดเดียวเนาะวันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
4: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ดี1เก่งภริษดี2พาวเวลนเรศดี3พีทวสุธรดี4ภูกิตตินดี5ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
10: คุณจะไม่วิวันชนะอะไรได้ด้วยตัวเองหากขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจราฟาเอลนาดาวอดีตนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัย แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
11: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
12: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์นวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
15: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็วันอังคารแล้วนะครับผมนะฮะก็มาเจอกันพูดคุยกันนะฮะกับเรื่องรถยนต์นะฮะเรื่องกิปาถะทั่วๆไปแล้วกันนะฮะก็น่าจะคุยได้ทุกเรื่องแหละนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องรถยนต์แล้วกันส่วนเรื่องบอลเนี่ยรออีกสัก2สัปดาห์นะฮะก็อะไรนะเทศกาลการรับกันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะจริงๆก็เร็วเหมือนกันไม่เร็วนะเหมือนกันถือว่านานเหมือนกันนะแป๊บเดียวอ่ะไม่ก็พฤษภาฮะกลางพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาหายไป13เดือนกว่าเลยนะกับการที่ไม่ได้คุยเรื่องบอลกันนะครับแต่มันก็มีช่วงบอลโลกมาขั้นนะฮะก็หลายคนก็คงแบบเขาเรียกแฮปปี้นะกับการได้ดูบอลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899ยินดีรับทุกคำถามนะก็บางอย่างอาจจะให้คำตอบได้บางอย่างอาจจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็มาดูปัญหากันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างนะฮะคือเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยโอเคหลักๆเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าคนก็อาจจะเขาเรียกรอในการที่ว่าเอ้ยปัญหามันจะชัดหรือยังวะเป็นตลอดหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะอ่ะสวัสดีครับเพียนัท
1: ครับผม
0: นะฮะคือต้องบอกนี้ว่าเวลารถมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้กับมันคือปัญหามันเป็นทุกครั้งไหมเป็นตลอดไหมแล้วระยะเวลาในการเป็นนานแค่ไหนคือที่ผมให้โจทย์ตรงนี้เพราะว่าเรามองในมุมของช่างแล้วกันบางปัญหาอาจจะเป็นอยู่สักไม่เกิน5นาทีแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยหรือบางปัญหาอาจจะมาเฉพาะช่วงเช้ากลางวันเย็นไม่เป็นคือปัญหาลักษณะอย่างที่ผมบอกเนี้ยอันเนี้ยโจทย์มันคือจะค่อนข้างยากตรงที่ว่าช่างจะมีเวลาในการดูให้เราได้ทันหรือเปล่าจะมีเวลาวิเคราะห์ปัญหาตรงเนี้ยได้ทันหรือเปล่าอย่างวันเนี้ยผมเจอรถคันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเครื่องสั่นตอนแรกเขาทิ้งรถไปเลยนะเราก็เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเข้าไปนานลองขับดูหน่อยสิลองไปลองก่อนเราก็ลองสตาร์ทรถติดเครื่องมันก็ไม่สั่นดีว่ะคือถ้าเข้าเกียร์ R โอเครู้สึกสั่นขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีโหลดมีเขาเรียกมีเรื่องของการขยับขยื่นตัวใช่ไหมมีการตัวเครื่องยนต์มีการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยพอเข้าเกียร์ดีก็น้อยกว่าเกียร์อาร์เราก็ไม่รู้ว่าเหตุตรงนี้แบบที่เขาบอกว่าสั่นหรือเปล่าเราก็พอดีเจ้าของรถเขายังไม่ได้ไปไหนไงเราก็อ่ะงั้นเดี๋ยวเรียกเจ้าของรถมานั่งลองกันดีกว่าพอลองด้วยกันเสร็จปั๊บเราถามว่าอย่างนี้สั่นแบบนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเราคิดตอนแรกเราคิดว่าสั่นนี้นะแต่เจ้าของรถบอกไม่ใช่พอไม่ใช่เสร็จปุ๊บนี่ก็ตัดอันนี้ออกไปเลยไม่เกี่ยวแล้วคือไอ้ถ้าสั่นแบบที่ผมคิดเนี่ยมันคืออย่างเช่นเครื่องอย่างเช่นเครื่องมันซุดมันเสื่อมแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแล้วมันจะเป็นอีกสั่นอีกแบบนึงแล้วซึ่งก็ให้เจ้าของรถเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ไปลองด้วยกันเลยแล้วเขาบอกว่าต้องค่อยๆขับมันถึงจะสั่นเราก็โอ้โหขับแบบหวานเย็นในซอยเลยอ่ะขับหวานเย็นแช่ไปเลยนะจนโผล่มาถึงอู่ก็ไม่เจอปัญหาแล้วเขาบอกว่ามีเสียงดังด้วยมีเสียงดังแต่ว่าเสียงดังอ่ะนานๆมาทีนึง เราก็โอเคเอาประเด็นเรื่องเสียงอะผมไม่ติดใจหรอกผมตัดทิ้งเลยเพราะว่าถ้าไม่ชัดอะผมไม่ทำอยู่แล้วเสร็จแล้วคันเนี้ยพอไปลองเสร็จปุ๊บก็อธิบายเจ้าของรถแหละว่าค่อนข้างยากนะ แต่ถ้าโอเคถ้าจะทิ้งรถไว้แล้วถ้าตอนเช้ามาลองก็ไม่เจอมันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งผมดูแล้วไม่ได้มีความอันตรายอะไรในการขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ให้มันเป็นเยอะๆหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเทสใหม่อีกทีดีกว่าเพราะถ้ามันเป็นน้อยอ่ะหรือว่ามันเป็นน้อยระยะเวลาสั้นหรืออะไรพวกนี้โอกาสที่จะหาเจอมันค่อนข้างที่จะยากไงนั่นแหละถ้าใครจำได้ผมจะมีเคสอยู่เคสหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เป็น Civic Dimension ที่ว่าเสียงดังอ่ะที่ผมเลื้อยอยู่หลายวันอ่ะอิดอิดอิดอิดแอดแอดเบาๆอ่ะคันนั้นเนี่ยเฮียนัทว่าดังอะไร
1: อิดอิดแอดแอดก็บูทอ่ะถ้าเดากันแบบเบื้องต้นก่อนอ่ะสักอย่างนึงอ่ะตรงลง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ถอดทั้งปีกนกถอดทั้งหัวโชกถอดทั้งเบ้าโชกถอดทั้งยางกันกระแทกโชกถอดทั้งลูกหมากกันโค้งถอดทั้งยางประกับกันโค้งอะไรที่เครื่องช่วงล่างมันเคลื่อนที่ได้ถอดหมดเลยเพื่อมาดีเช็คมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคันนี้ทางไหนรู้ไหมฮะกระจกมองหลัง
1: โอ
0: ้พอเอามือไปขยับกระจกมองหลังหายเลยเงียบเลยแต่เจ้าของก็บอกว่าดังในเก๊ะเก็บของแต่เราก็ลืมมานะเปิดเก๊ะเก็บของมาแล้วก็ไปนั่งฟังดูเบรกคือเอาเบรกก็ดังแล้วนะแค่ออกตัวเบรกเงี้ยนี่เงี้ยอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยปัญหาเรื่องเสียงอะผมบอกเลยว่าถึงผมถึงพูดเสมอว่าบางทีนะเราไปแก้ปัญหานะไม่ค่อยมีใครอยากจะรับเพราะมันไม่รู้ว่าจะจบด้วยเวลาเท่าไหร่ไง
1: บางที
0: ไม่รู้ว่า
1: เราไม่รู้จะคิดตังยังไงนะผมพูดตรงนะไอ้มุมเนี้ย
0: ไอ้คันเนี้ยคิดว่าผมคิดตังไปเท่าไหร่ผมลื้อขนาดเนี้ยลื้อปีกนกลื้อโชกลื้อนู่นนี่เนี่ยลื้อทุกอย่างเลย
1: 45,000 อ่ะว่าไ
0: ปไอ้ชาย คิดค่าแรงพันเดียวแต่ลื้อกับเสียเวลาอยู่อ่ะคันเนี้ยประมาณเกือบ3วันนะคุ้มมั้ย
1: จะคุ้มหรอกพี่เอาเวลาให้หน่อยมาคุ้มอ่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: ค
0: ือเราเสียทั้งคนเสียทั้งการลื้อของเสียทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหาไอ้เสียงเบาๆตรงเนี้ยให้ได้อะไรเงี้ยนั่นนะฮะเนี่ยถึงเราอาการปัญหาบางทีคุณต้องเข้าใจนะว่ามันระยะเวลาในการหามันไม่ใช่ง่าย
1: ๆ
0: บางทีอาจต้องใช้เวลาใช้บุคลากร

0: อนอย่างบางอย่างคันเนี้ยบางทีคนเดียวเอาไม่อยู่นะต้องเอา2คนไปช่วยกันลุมเพื่อฟังแล้วดูโฟกัสว่าจุดที่เสียงมันมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับ
1: อืม
0: ที่ดูใช้3วัน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็ใช
0: ่เออค่าแรงพันเดียว
1: ก็ถูก
0: ไอ้ค่าแรงจริงๆถ้ามันว่ามาปุ๊บแล้วรื้อเจอเลยนะ100นึงก็ทําแล้วแต่นี้ไม่ใช่ไงเพราะมันนี่ต้องโอ้โหหรือช่วงล่างหรือนู่นหรือนี่หรือเพื่อจะแกะมาดูว่ามีอะไรผิดเพี้ยนไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละเนี่ยปัญหามันบางทีในรถแต่ละคันเนาะคือรถเนี่ยอย่าให้เจอเรื่องเสียงอันดีที่สุดเลยผมบอกให้เลยนะคือถ้าอุปกรณ์พังอุปกรณ์หลวมอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดเสียงอันเนี้ยง่ายหมูเลย
1: มันเห็นแน่ดูจากวัสดุดูจากชิ้นงานดูจากอะไรดูจากพาร์ทแต่ละอันเฮ้ยมันมีรอยนะมีรอยแตกนะมันโยกแล้วมันคอนนะอะไร
0: อืมแต่ประเภทแบบเอ้ยโอ้เสียงอันนี้มาเว้ยเสียงอันนี้มาเว้ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะยากหน่อยนะครับอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาอธิบายที่มาเล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะบางคนน่ะอาจจะอยากรีบร้อนในการแก้ปัญหาไงคือเข้าใจว่าทุกคนมีเวลาใช้รถก็อยากให้รถที่สมบูรณ์ 100% ใช่ไหมไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่บางปัญหาเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าเราอาจจะต้องรอกันนิดนึงรอให้มันแบบมีความถี่ในการเป็นเยอะขึ้นรอแบบจนแบบเอ้ยมันเริ่มชัดเจนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่รอเนี่ยบางทีมันจบปัญหาไม่ได้หรือถ้าจะจบได้มันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรซึ่งกับการที่เราได้รถมาใช้แล้วเอาไปใช้ก่อนรอให้ปัญหามันเป็นทีๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันผมว่ามันก็ไม่สายนะเพราะในโอเคคือช่างก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับเจ้าของรถแหละว่ารถยังขับได้นะไม่มีปัญหาอะไรใช้ไปเลยไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ในโมเมนต์นั่นแหละเพราะผมเชื่อว่าหลายคนจะมีความวิตกกังวลในนัดว่าโอ้ถ้ามันเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะขับได้หรอวะมันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอยู่ทั้งที่ตรงนั้นมากกว่านะครับผมอ่ะลองไปพิจารณากันดูนะฮะกับปัญหาเลขของรถซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเจอนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เคยเจอก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะแต่ถ้าอะไรที่มันเสียมันต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานอะอันนี้ก็ต้องไม่ต้องวิตกกังวลไปผมถึงบอกคุยกับเฮนัทที่เราคุยกันในรายการว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเฉลี่ยเก็บเงินต่อกิโลต่อรถเนี่ยไว้สักส่วนหนึ่งเวลาเอามาซ่อมแล้วจะรู้สึกแบบเฮ้ยโอเควะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นค่าสึกหรอที่เราเก็บไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะบางทีอ่ะไม่นับแมนเทนแนนซ์นะแมนเทนแนนซ์ก็ส่วนแมนเทนแนนซ์คือmaintenanceนี่คือการซ่อมการดูแลรักษาหรือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะที่มันถึงแต่การซ่อมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าไอ้นี่เสียไอ้นู่นเสียไอ้นั่นเสียแล้วต้องมานั่งซ่อมนะครับผมลองดูนะกันนะฮะเฮียนัทมีอะไรเสริมหน่อยไหมครับผม
1: ว่าหลักใหญ่ใจความของการทำรถนะครับถ้ามันไม่ได้มีผลต่อการขับขี
0: ่ครับ
1: ไม่ได้หน้าไวเสียงดังไม่ได้เด้งหลายครั้งไม่มีเสียงทำให้เรากังวลถ้าไปถึงอู่ที่ชำนาญการผมย้ำว่าอู่ที่ชำนาญการนะแล้วช่างฟันมาเลยต้องบอกว่าอู่ที่ทำแต่รุ่นเนี้ยมันก็มีข้อดีอย่างเช่นรู้หมดเห็นรถคันนี้เห็นเลยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ได้อู่ทั่วไปที่ทำทุกแบรนด์มัลติแบรนด์นี้ไม่นับนะ
0: ครับ
1: ถ้าช่างเนี่ยบอกว่าพี่ไม่อันตรายต่อการขับขี่นะพี่ใจเย็นๆรอให้มันชัดก่อน
0: ครับ
1: สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดเพลงให้มันดังขึ้นครับ
0: ครับ
1: เพราะอะไรคุณจะลดปัญหานี้ไปได้ระดับหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพอวันที่โอ้โหแค่ออกจากบ้านเจอหินเจอกวดเจอหลุมถนนเล็กๆแล้วมันดังเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาแก้กัน
0: ครับ
1: ก็อย่างเคสดังนานๆทีอ่ะผมพูดตรงนะผมเป็นมันก็ยากเหมือนผมมีลูกค้าที่มาถึงแล้วบอกว่าโทษนะครับ
0: มัน
1: มีรอยที่ฝาโปรง
0: ครับ
1: แต่เจ้าของรถ

0: ันบางมากพี่มันเส้นบางมากเลยเออแล้วผมก็กลัวไงดีวะก็เลยอ่ะขัดฝากระโปรงอ่ะขัดฝากระโปรงหน้าอ่ะ
1: ครับ
0: ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วตอนทำเนี่ยถ่ายรูปนะแล้วก็มาร์กไว้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: มารับเย็นพอมาบ่ายแล้วผมก็เลยต้องเอาไฟฉายมาส่องเปิดไฟแรงก็ไม่เห็นรอยนะต้องเปิดไฟที่มันหลีลงมาสองสเต็ป
1: ครับ
0: เนี่ยหายไปแล้วครับลูกค้าเสร็จปุ๊บผ่านมาสักเมื่อช่วงที่ผมหลังปิดร้านเมื่อไม่นานเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมามีรอยแมวบ้านข้างๆที่เขาแบบให้แบบจรจัดผมลงมาตอนเช้ามันมานั่งผมเลยบอกว่าลูกค้าครับถ้าผมขัดลูกค้ารอบนี้แมวจะไม่มานั่งใช่ไหมครับลูกค้าได้โปรเทคบ้านตัวเองให้แมวไม่เข้าอย่าง
1: คร
0: ับ ไม่ได้ถามหรอกเขาใครเลี้ยงก็ไม่รู้นู่นนี่นะผมบอกงั้นผมขออนุญาตไม่ขัดครับผมทำงานเนี่ยผมก็ตั้งใจทำงานนะได้ตังค์ไหมผมได้ตังค์แต่ลูกค้าจ่ายตังค์ปุ๊บลูกค้าเอาได้แค่คืนเดียวนะครับพรุ่งนี้แมวมานั่งเอาไข่มาวางอย่างเงี้ยบนหลังคารถลูกค้า
1: ครับ
0: ครับลูกค้าเครียดอีกแล้วถ้าลูกค้าบ้านลูกค้าไม่ได้เป็นระบบปิดไม่สามารถจะป้องกันสัตว์อื่นให้เข้ามาในบ้านได้ลูกค้าอย่าทำ
1: ครับ
0: เขาบอกวางครับพี่มันต้องวางบ้าง
1: ครับ
0: ก็เลยแกก็หายไปเลยนะแกก็ยังไม่มาร้านอีกเลยสงสัยแกคิดว่าผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์แกมั้งก็ไม่โกรธแกนะไม่ได้โกรธแกนะแต่ผมแค่มองว่าพี่มันเป็นไปไม่ได้
2: เราแสดงความหวังดี
0: ในการ
2: ที่เรียกว่าเพราะว่าถ้าเราทำไปปุ๊บเนี่ยอาจจะวันสองวันเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นรอยเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้สัตว์เนี่ยมันยังมีอยู่แล้วมันยังไม่ได้ถูกไปไหน
0: ไอ้สัตว์เนี่ยมันยังมีครับอันนี้ชอบ
2: แล้วมันไม่ได้ไปไหนไงเหมือนบ้านผมอะบ้านผมบางทีนะล้างรถวันนี้ใช่ป่ะเช้ามานี่โอ้โหเท้ามันนี่คืนเต็มกระจกหน้ารถแล้วเนี่ยนั่นอะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือเอาง่ายนะบางทีอะถึงกับทะเลาะกับไอ้คนที่ให้อาหารเลยนะถึงกับทะเลาะกันเลยนะแบบว่าทะเลาะกันเลยอะเอางี้ดีกว่าว่าให้ทำไมถึงก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทเนี้ยมันควรจะต้องแก้ไขก่อนเหมือนกับเวลาที่เราเจ้าของรถเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหนูกัดสายไฟเฮนัทถามว่าทำให้ได้ไหมเอาคือต้องทำอยู่แล้วยังไงก็ต้องทำให้แหละ
0: เ
2: พียงแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าวิธีการนะหนึ่งมันกันไม่ได้แล้วคือเราจอดเนี่ยหนูมันมาอยู่แล้วล่ะพี่เนี่ยว่าเราจะทำไงให้ไม่ให้หนูมันขึ้นรถเราแค่นั้นเองคือมันขึ้นมามันมีแต่ความเสียหายไงมันไม่ได้แบบเอ้ยขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำอะไรไงบางทีมันเอาคาบเศษอาหารเข้าไปไว้ในตัวโบว์แอร์อย่างเงี้ยในตัวระบบแอร์อย่างเงี้ยหรือเข้าไปกัดสายไฟให้มันขาดเงี้ยพอกัดสายไฟขาดนิดบางคันเนี่ยสตาร์ทติดเขาเรียกไฟนู่นโชว์ไฟนี่โชว์ไฟนั่นโชว์เต็มไปหมดเลยนั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่นัทพูดก็ถูกว่าถ้าทำไปอ่ะมันก็เสียตังค์เปล่าเพราะว่าคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาต้นเหตุของปัญหาให้ได้ไงนะฮะหรือไม่อย่างนึงอ่ะทำไงให้มันไม่เข้ามาในบ้านเราให้ได้
0: ใช่คือที่ต้องปิดบ้านก่อนต้องไปซีลบ้านก่อน
2: โอ้เฮียนัทอย่างบ้านผมนะผมซีลไอเห็นกำแพงใช่ไหมกำแพงหน้าประตูที่เป็นรูอ่ะล่องๆอ่ะเอาตะข่ายมาวางนะไอ้ประตูรั้วใช่ไหมก็เอาตะข่ายมาวางนะประตูรั้วที่มันสไลด์ได้อ่ะมันขึ้นยังไงวะมันปีนกระแพงเลยป๊อปคืมข้ามมาเลย
0: แมวใช่ไหม
2: แมว
0: โอ้ยแมวไม่อยู่หรอกพี
2: ่ทุกวันนี้นี่และทุกวันนี้เนี่ยมีขี้แมวทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ตัดหญ้าปุ๊บเจอละขี้แมวและไอ้คนที่ให้อาหารเนี่ยบ้านมันก็ปิดตะข่ายกันแมวด้วยนะ
0: ทำไมก็อยากจะให้มันไม่เอาไปเลี้ยงในบ้านเลย
2: แต่เดินออกกำลังกายเนี่ยในมือจะมีอาหารแมวติดไปด้วยนะพอเจอแมวปุ๊บก็
0: โยนมา
2: แล้วเอาอาหารวางให้คือผมก็ไม่เข้าใจว่าบ้านตัวเองก็ไม่ต้องไอ้นี่สิไม่ต้องเอาอะไรกั้นเลย

0: ประตูลงประตูรั้วไม่ต้องกั้นให้ไม่ให้สัตว์เข้าไปเลยเปิดไปเลยนะในเมื่ออยากชอบมันนักก็เอาไปเลยเอาไปอยู่เลยได้ไม่มีใครว่านะจริงๆนะเอาไปอยู่เลยอ่ะให้เลยอ่ะเอาไปเลยคือเราไม่ได้รังเกียจเขานะหมายถึงว่าแต่เราไม่ชอบตรงที่ว่าเรามันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเราไง
1: เออ
0: แล้วเราก็ไม่ได้แบบเฮ้ยอย่างคือต้องคอยมานั่ง
1: เก็บขี้แมว
0: ระเขาอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนะแต่จริงๆก็อย่างพวกสัตว์เนี่ยบางคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยโ
1: อ
0: ้กันชนนี่เย็นเลยนะเฮียนั
1: ทนั่งนับกันชนเพลิน
0: อ
1: ่ะ
0: เออแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหมายถึงว่าเขาก็ทำใจอ่ะว่าโอเคยอมเอออะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเป็นสัตว์ที่เขารักไงเออเราก็ว่าไม่ได้นะตรงนั้นนะครับ
1: คือคนรักแล้วดูแลนี่ไม่ว่าเลย
0: อืม
1: แต่ถ้าจะรักขาจรเนี่ยอย่างสมมติว่าที่เสือเนี่ยเขาจะมีขับเทียน่ามาตอนกลางคืนไม่ใช่ขออภัยซิลฟี
0: ่อืม
1: แล้วก็เอาถ้วยพลาสติกเนี่ยมาให้ข้าวหมาตรงถังขยะข้างห้างเซเว่นไม่ไปไหนกูเลยทีนี้มารวมกันเลยสองตัวแล้วตอนน
0: ี้บอกว่าแค่มันมาหน้าประตูเซเว่นนี่ก็บุกพอแล้วใช่ไหมนี่มารออาหารอีกตอนนี้มันเป็นพวกเลยตอนนี
1: ้ลุงทองดีตอนเช้าล้างก๋วยเตี๋ยวให้กระดูกแล้วมันชื่อ95อีกตัวนึงยังไม่มีชื่ออ
0: ่าม
1: ันคาบกระดูกของคนละรุ่นมาคาบอยู่ในคาแคร์เนี่ยนอนแทะเพลินเลยฟันขาวจ่องเลยแทะกระดูก
0: ครับ
1: คือรักไม่ว่าหรอกแต่ก็อยากให้มันไปเดือดร้อนคนอื่นสิโว้ย
0: ใช่ถูกต้องถ้ารักมันจริงๆเนี่ยก็พามันกลับไปอยู่ด้วยเลย
1: เออ
0: น่าจะได้แบบเลี้ยงดูปูเสือกันทั้งวันไปเลยอะไรเงี้ยนะไม่ต้องมานั่งแบบคอยให้ตรงนี้เออแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมาให้เขาอีกอะไรเงี้ยก็กลับไปอยู่ด้วยเลยผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะฮะคือไม่ว่ากันนะฮะ
1: นะผมมีเรื่องนึงที่หยิบมาพูดคุยก่อนจะพักเบรกหน่อยนึง
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยกระแส86มาว่ะกับ BRZ มานะก็เลยเฮ้ย GR86 เวอร์ชั่นญี่ปุ่นปรับใหม
0: ่ครับ
1: นะมีการเพิ่มผมใช้คำว่าสีเทาแล้วกัน
0: อืม
1: โตลิดเกรย
0: ์
1: แล้วก็ในรุ่นตัวเขาเรียกว่าตัวเริ่มตัวกลางแล้วกันอ่ะตัวท็อปอ่ะตัวท็อปอาร์แซดอ่ะจะมีปรับในส่วนของห้องโดยสารเพิ่มมาใหม
0: ่
1: แต่ที่ผมสนใจคือการปรับใช้คำว่าดิปอกเลื่อนเฟืองเกียร์ป่ะใช้คำนี้ได้ไ
0: หม
1: มันจะทำให้สับ5ลง4สมูทขึ้นโดยเพิ่มมาแค่ 0.5 มิลลิเมตร
0: โ
1: ดยในรุ่นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาบอกอินเตอร์ล็อกจะเพิ่ม
0: ครับ
1: 0.5 มิลทำให้สับเกียร์ลง5แต่5ลง4เนี่ยแม่นยำและเนียนกว่าเดิ
0: ม
1: แต่บอกก่อนรถมี6เกียร์นะ
0: ครับ
1: แต่5นี่น่าจะจัดจ้านสุดแหละ
0: ครับ
1: ก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันช่างเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ขับขี่จริง
0: ๆครับ
1: นะซึ่งราคาที่ญี่ปุ่นนะแพงที่สุดเลย7,500ตัวแพงสุดเลย
0: นี่นะเอาตังที่จะซื้อในเมืองไทยนะไปซื้อญี่ปุ่นนี่แต่งแบบระดับเทพเลยนะได้คันนี้เป็นเทพเลยนะเทพเบียร์แซดเลยนะได้ราคาเท่ากับเมืองไทยซื้อเมืองไทยปกติเลยอ่ะนะฮะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละราคาแพงที่สุดของ Toyota GR86 ที่ญี่ปุ่นตัวท็อปกับท็อปออปชั่นครบ7,500
0: โคตรถูก
1: เออ
0: โอ้โหถ้าเราอยู่นู่นนะเปลี่ยนรถเปลี่ยนทุกเดือนน่ะ
1: ได้ตลอดสู้ทุกสู้
0: เบื่อเบื่อก็ขาย
1: สู้
0: ทุกเดือนเบื่อแล้วอะไรเงี้ยอ่ะใช้เอานี่ไม่ต้องทุกเดือนอ่ะเปลี่ยนทุกปีแล้วกันนะ
1: เออ
0: ปีนี้ขับคันนี้อ้าวเบื่อแล้วแต่งให้ท่วมเลยนะราคายังไม่ทะลุรถป้ายแดงบ้านเราเลยเอางี้ดีกว่า
1: เออ
0: ได้ล้อได้โชคได้ทุกอย่างอ่ะแต่งให้ท่วมเลยนะฮะ
1: ล่าสุดคุยกับรุ่นน้องครับก็บอกว่าบอกเนี้ยก็โทรไปถามบอกเฮ้ยไอ้นุ่
0: ม
1: เห็นเองขับ86อยู่ว่ะบอกมันก็โดนดักมาบอกขับเบียร์แซ่บอะไรเงี้ย
0: อืม
1: โอเคเหมือนกันแหละ
0: อืม
1: ดีป่าววะ
0: อืม
1: ไอ้นุ่มบอกว่า ันไม่แรงอ่ะพี่นัทแต่มันขับสนุกมากเลย
0: handling ดีแต่ความแรงไม่ได้แบบจี๊ดจ๊า
1: ดไม่ได้แบบโอ้โหวิ่งท็อปสปีดป้าวอะไรไม่แต่มันเป็นรถขับสนุกมากเลยแล้วมันก็บอกว่าสนใจเหร
0: อ
1: ก็เลยตอบไปว่าไม่แน่ใจว่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวแรกตอนนี้ราคาลงมาแล้วนะแล้วของแต่งเนี่ยถ้าไปอัพกาลาดไปเยลโล่แฮทที่ญี่ปุ่นโอ้ยรุ่นนี้ของอันเยอะมากพี่นัทเราก็เอ้ยการนำเข้าเราไม่ติดขัดนี่หว่าตอนนี้เอ๊ะภาษีมันจะลงด้วยหรือเปล่าวะเมื่อไหร่วะเนี่ยก็เลยดูไปก่อนดูไปก่อนแต่ว่าหลายคนตอนนี้ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่ามันเป็นรถขับสนุกจริง
0: ๆครับ
1: แค่นั้นผมก็พูดก็แค่นั้นยังไม่มีอะไรแต่ก็เออว่ามันน่าสนใจเว้ยแล้วรุ่นใหม่มันก็ดูสมูทขึ้นด้วย
0: ครับ
1: ครับก็ล่าสุดเนี่ยผมตาม Facebook ของคนชื่อติตพลศรีอาจหรือคุณอ้นนะเนาะเขาก็เป็นหนึ่งในผมชื่นชอบสไตล์ในเรื่องของการขับรถเขากับการทำรถนั่นแหละก็เลยเขาก็มาออกมาคอนเฟิร์มว่าโอ้มันเป็นรถที่อยากจะมีฝีมือในการขับกว่านี้เพราะรถมันยังไปได้อีกแกขับไปเที่ยวน่านมามั้งกับเพื่อนๆก็รู้สึกว่า
0: ถ้าอยากให้รู้ว่ารถดีไม่ดีอ่ะต้องไปลองอะไรนะไอ้เขาอะไรนะ
1: โอ้เส้นสะพานบ่อเกลือเหรอ
0: ไม่ใช่ไอ้ที่คนเขาชอบไปลองกันอ่ะไอ้ตรงชลบุรีอ่ะ
1: อ๋อเขาระเบิดเหรอ
0: เออเขาระเบิด
1: อันนั้นชันไปอันนั้นชันไป
0: ไม่ผมก็งงนะมอเตอร์ไซค์บางคันเนี่ยคือคุณก็รู้อยู่ว่าถ้าคุณเอาไม่อยู่เนี่ยแล้วเวลามันลงมาเนี่ยมันคลูดรถคุณนี่แบบเละเลยนะจะบอกให้
1: ใช
0: ่คือแบบทำไมต้องเอาอะไรไปเสี่ยงกับตรงนี้ด้วยผมไม่เข้าใจไง
1: ก่อนอกไปปลอดภัยกว่า
0: แบบ
1: ก่อนนอกกดเกียร์แต่งตัวให้เสร็
0: จไอ้เขาระเบิดนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แบบรถนี่พังไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ
1: ใช
0: ่เออแล้วกลายเป็นแบบเป็นพวกเป็นอะไรเป็นถนนที่มีคอนเทนต์ทุกวันนะ
1: ทาเลนต์มากต้องไป
0: เออบางคนอะไอ้นี่โอซีวิกมาแล้วโอ้โหมันขึ้นเนียนๆเลยเว้ยอะไรเงี้ย
1: เ
0: ออซีฟิโลนี่โอ้โหดิฟขึ้นเลยอะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็แบบซะนะแบบบางคนที่แบบวันนั้นเห็นตัวไม่รู้ว่า3 ADV หรือเปล่าหรืออะไรนะ
1: อ๋อซันเตส
0: ใช่ไหม
1: 8K
0: ที่ขึ้นไปไม่ไหวอ่ะแล้วก็หักพอหักปุ๊บตัวนี้รถพลิกเลยอ่ะโอ้โห
1: ใช่คนนั้นใส่รองเท้าแตะด้วย
0: โอ้โห
1: เอ๊ะ 368G นะผมว่าหรือ G น่าจะ G น่าจะ368G แต่คันนั้นมันมีแคดบาร์มีอะไรด้วยแต่น่าจะหนักอยู่เพราะว่าตอนหล่นลงมาเท้ามันคล่อมลงไปในรางน้ำด้วยกิ้งลงไปเลย
0: โอ้โหไม่คุ้มเลยนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ว่าไม่คุ้มอ่ะจริงๆตรงนั้นน่าจะมีรถมูลนิธิรอไว้เลยนะ
1: โอ้โหบันเทิงเลย
0: ยังไงก็ได้ช่วย
1: ใช่ คือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยสมมติว่าถ้ามันชันจับเนี่ยล้อขวาไปครับมุมมันจะดีกว่าเพราะมาจะดูไม่โปรเพราะว่าเซฟไปก่อนแต่ผมว่าก็ดีนะ
0: อ
1: ย่างล่าสุดดูเนี่ยมีจีออโน่มาขึ้นลง2รอบ3รอบเลยนะแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยเหมือนขึ้นไปทำทางก่อนแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยเอาลูกกับภรรยาขึ้นก
0: ็
1: เลยแบบ
0: เป็นผมก็ไม่เสี่ยงนะ
1: ไปเที่ยวตรงอื่นก็ได
0: ้มาแบบคือไอตัวเองขึ้นไปอ่ะผ่านเรียบร้อยแล้วไงแล้วคือกลับมาเพื่อที่จะรับคนครอบครัวไปอีกผมว่ามันถ้ามันพลาดมาเนี่ยภรรยากับลูกจะเป็นไงวะ
1: ไม่คุ้มเลยอ่ะ
0: นะไม่คุ้มนะค่อนข้างลำบากนะอ่ะก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับอือฮึอ่ะมาข้อความกันดีกว่านะฮะ4689899ส่งกันเข้ามาเลยนะครับผมสวัสดีครับ2เฮีย Innova Diesel 2.8 ปี20รถอินโดยังน่าใช้อยู่ไหมครับใช้ขับทำงานวันละ90โลบริษัทให้ค่าน้ำมันโลละ5บาทขอบคุณมากครับ2เฮีย
1: เสมอตัวโลละ5บาทอะ
0: ถูกจริงๆนะแต่ว่าโอเคก็ต้นทุนรถมันไม่แพงไงเฮียนัทแต่ถ้าสมมติว่าเขาสติ๊กไหมว่าถ้าต่ำกว่า5บาทก็คือให้5บาทนี้ป่ะ
1: ก็ถ้าเขาให้โลละ5บาท
0: คือแล้วถ้าเราใช้รถไฟฟ้าเขาให้ค่าน้ำมันกิโล5บาทเหมือนกันไหม

0: ไม่น่าพี่เพราะเขาบอกว่าเขาใช้ดีเซล
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดเงื่อนไขว่าคุณเอารถอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณมีค่าเดินทางทำให้กิโล5บาท
0: ก็ใช่ไง
1: ไม่จำกัดรถ
0: กิโลห้าบาท
1: อาจจะไม่จำกัดรถไงถ้าไม่จำกัดรถนะผมบอกเลยว่าคุณไปซื้อพวกรถไฟฟ้าคันละ 4-5 แสนนะซื้อใช้เลยเชื่อผม
0: ถ้าไม่ใช่ต้องใส่ดอกจันไงถ้าเขาคำนวณแบบนี้วันละ450วันละ450 90โลนะถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยแล้วชาร์จบ้านคุณใช้เงินแค่90 บาท
1: ครับ
0: ถูกแต่ถ้าเป็นอินโนวาน้ำมันดีเซลทุกวันนี
1: ้
0: 36 บาท
1: ตกกิโลละประมาณ3 บาทว่ะ
0: ถ้ารถคุณนิ่มแต่โลเล็กคุณขาดทุน
1: ครับ
0: แต่ถ้ารถคุณวิ่ง
1: 10 โลลิตรก็3.50 บาทประมาณนี้3 บาทกว่านะฮะต่อกิโลนะแต่ก็จริงจริงถามว่าถ้าเป็นอินโนวาเนี่ยได้กิโลละ5 บาทก็ยังถือว่าได้กำไรนะ
0: บางๆ
1: อาจจะกำไรกิโลละบาทประมาณนี้ตีไว้กิโลละบาทแล้วกันนะลองดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่า Civic RS 2023รถวิ่ง 80,000 โลยางหลังกินตรงกลางเกิดจากอะไรครับยางน่าจะแข็งเกินไป
0: แข็งเกินนะมันดุ๋งออกมาเลย
1: ใช่ถ้ายางกินกลางอ่ะแข็งไปแต่ถ้ายางกินขอบทั้งสองฝั่งอ่ะแสดงว่านิ่มไปแต่ถ้ายางกินในอย่างเดียวมุมแคมเบอร์ผิดนะฮะนั่นแหละครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: พ
0: วกที่ชอบให้อาหารสัตว์ไม่ใจบุญนะครับแต่มักง่ายได้รับผิดชอบ
1: เ
0: คยเก็บกวาดขี้หมาขี้แมวบ้างหรือเศษอาหารบ้างไหมทำให้พื้นที่สกปรกคนอื่นเดือดร้อนเลยจับหงผู้ทอนไม่เถียงสักประโยคเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: เนาะ
1: ก็เห็นด้วยนะคือเขาไม่เขาเรียกอะไรอ่ะสัตว์ไม่ได้เข้าไปทำให้บ้านเขาเกิดปัญหาไงแต่ไอสัตว์เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาในบ้านเราไงนั่นแหละ
0: อันนี้มันมาแยกกันอยู่นะพี่เขาบอกสัปดาห์ก่อนมีโอกาสไปรับรางวัลลูกบอลมินิที่อสมทครับจากการร่วมสนุกตอบคำถามฟุตบอลโลกก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับคุณแมวสมยศแดงยวนแล้วก็บอกคุณแมวว่าถ้ามีโอกาสมาโคราชเชิญที่ชาลินข้าวมันไก่นะครับล่าสุดผมเพิ่งไปโคราชอีกรอบนะแต่รอบนี้มันงานด่วนจัด
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ได้แวะ
1: มาทาง YouTube กันนิดนึงนะครับผม
0: พูดตรงนะร้านรายการร้านนี้ถ้าอยู่กรุงเทพอะเซตเนี้ยต้องมีประมาณสัก150ผมว่าฟิลกับบตก.เลยพี่ตามห้างเลย
1: ม
0: ันเลยไก่ดีจริงโคตรดีเลยโดยราคา
1: จริงๆข้าวมันไก่เนี่ยผมชอบกินแบบประมาณว่าพวกโลคอลอ่ะประเภทแบบเนื้อจุยซี่อย่างเงี้ยผมเฉยๆนะไออย่างร้านดังๆอะไรโต๊ะอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: อ๋อโอเคเรื่องออก
1: ผมเคยไปกินอยู่ครั้งหนึ่งมั้งผมเฉยๆนะแล้วถามว่าให้ผมกินอีกไหมไม
0: ่ไม่ชอบ
1: ข้าวมันไก่ตามข้างถนนเนี่ยสุดแล้วนะขออย่างเดียวอ่ะขอให้ข้าวอย่าแฉะแล้วกันแค่นั้น
0: โอ้เดี๋ยวไหนสั่งมาเดี๋ยวไปฝากที่บ้าน
1: ครับ
0: มีร้านนึงถ้าย่านนี้มีร้านเนี่ยร้านเดียวเท่านั้นที่ผมไปเขียว
1: ซอย19
0: อ่ะไม่เลยกูไกลผมเรียกแก๊ปไปรับ100 นึงอ่ะพี่100 กว่าบาทอ่ะ
1: อ๋อโห
0: ร้านนั้นเพื่อนแนะนำไม่รู้จักอร่อย
1: อ่ะมันมีร้านเนื้ออยู่ร้านนึงไงนะชื่อเนิร์ดอ่ะ
0: อ๋อเนื้อ
1: เคยกินยัง
0: ต้องสั่งเป็นกล่องมาสั่งไม่ค่อยทันพี
1: ่ใช่เขาบอกว่าเปิด10 โมงนี่ปั๊บเดียวหมดเลยอ่ะ
0: ใช่สั่งไม่ทัน
1: ไม่ทันใช่ไหมผมเคยผมเนี่ยบางที10 โมงกว่าผมอ่ะหมดแล้ววะ
0: ใช่ อ
1: ยากจะรู้อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ไง
0: โดยส่วนตัวผมมองว่าไม่รู้นะผมยังไม่ได้ลองสักทีแต่ว่าสเต็กมันเป็นอาหารอายุสั้นเนี่ยพี่แล้วมันไม่สามารถจะรีฮีทกลับมาเพื่อให้มันอร่อยเท่าเดิมได้นะแต่ก็ไม่รู้ยังไงก็อาจจะต้องลองกินดูก่อนแต่ยังไม่ได้ลองยังไม่สำเร็จสักทีอ่ะ
1: ครับ

0: นะคร
1: อ
0: ับ
1: นะเราก็ไม่เคยสำเร็จสักที
0: เออ
1: ไม่เคยทันเลย
0: ไม่
1: เรา
0: ไม่
1: อาจจะ
0: ทัน
1: อาจจะยุ่งด้วยอะไรเงี้ยนะฮะครับผมสวัสดีครับสองเฮียแคมรี่ไม้บรรทัดสตาร์ทรถทุกวันรอบเครื่องสูง 1,600 รอบนานเกือบ2นาทีผิดปกติไหมกว่ารอบจะกลับมาปกติจากคนนนทบุรีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอยากให้ลองคาลิเบตรอบดูก่อนคือเรียนดูรอบใหม่นะฮะบางทีรอบค้างเนี่ยมันอาจจะมีการไปล้างปีกผีเสื้อไปขยับตัวมอเตอร์มันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้รอบเนี่ยไม่ปกติละกันนะครับ
0: ครับผม
1: CLV Gen 4ติดแก๊สมานอกจากส่วนของระบบแก๊สแล้วมีส่วนไหนที่ต้องดูแลเพิ่มหรือเปลี่ยนของเหลวอันไหนก่อนระยะบ้างไหมครับไม่มีครับตามระยะได้เลยครับคือการติดแก๊สเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรพิเศษกว่าปกติความทนทานของการติดแก๊สเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกตัวอุปกรณ์ในเครื่องยนต์เราดีกว่าแก๊สมันคืออุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเอามาแทนเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันเบนซินแล้วกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยรถบางยี่ห้ออาจจะไม่รู้สึกกับแก๊สเยอะหมายถึงว่าเครื่องยนต์บางตัวนะอาจจะไม่มีผลต่อเรื่องของการใช้แก๊สเยอะ
0: แต่บางตัวก็ยังเหนียว
1: อาจจะมีผลต่อเรื่องการใช้แก๊สอะไรอย่างเงี้ย
0: อ่
1: ะอย่างยกตัวอย่างอย่างพวกตระกูลเครื่องเคแล้วกันก็เคเป็นบางรุ่นด้วยนะไม่ได้เป็นทุกรุ่นนะอย่างเคใน CRV Gen 2เนี่ยดมแก๊สนะบ่าวาวมันชอบจมกินบ่าวาวเร็วมากแล้วเอาง่ายไอ้ประเภทนี้จะรู้ได้ไงว่าบ่าวาวมันจมเร็วไม่เร็วเราจะต้องตั้งวาวกันบ่อยสาเหตุต้องตั้งวาวบ่อยรอบเครื่องเดือนไม่เรียบเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยไงแต่บางคันเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตั้งวาวเลยหลายปีแล้ว 4-50,000 โลสบายเลยแต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการจูนอัพด้วยนะบางคนจูนบางเกินก็ร้อนมากพอร้อนมากเสร็จบ่าวาวก็สุดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ลองคาลิเบตรอบดูก่อนนะคาลิเบตรอบแล้วอันนี้ลองดูก่อนว่าในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็เปลี่ยนตามระยะได้เลยกับการติดหรือไม่ติดแก๊สไม่ได้มีผลอะไรนะครับขับรถต้องใจเย็นๆเพราะไม่รู้คันหน้าเราพกปืนไว้หรือเปล่า
0: ช่วงนี้ทุกวันเลยวันเป็นวันเลย
1: วันเลยนะคอนเทนต์ทุกวันเลยนะไม่หรอกผมว่าบางทีคนเรามันเริ่มแบบอารมณ์ร้อนใจร้อนอะไรเงี้ยแบบอย่างล่าสุดเห็นในคลิปก็มีอะไรนะมีแท็กซี่จะโซยกับมอเตอร์ไซค์พวกแกร็บพวกนี้แบบเราก็ไม่เข้าใจนะว่าอารมณ์อะไรขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: ถ้าขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้โดยสารนี่ไม่รู้จะทะเลาะกันตายหรือเปล่านะ
0: ใช่ที่ขึ้นมาแล้วนั่งคุยโทรศัพท์บนรถป่ะไม่อันเอาของพี่กำนี่คือแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค
1: ์ใช่ใช่อ
0: ีกอันนึงเนี่ยมีผู้โดยสารขึ้นรถมาแท็กซี่แล้วก็คุยโทรศัพท์แท็กซี่ก็เลยหันมาด่าน้องก็เลยขอลงแล้วก็วิ่งเข้าถ่ายตำรวจนะแตกเยอะช่วงเนี้ย
1: ถ้าคุณไม่พร้อมกับงานบริการนะกลับไปอยู่บ้านทำนาดีกว่าเชื่อผมเถอะ
0: กลับบ้านทำสวนทำไร่ไป
1: กลับบ้านใช่ไม่ต้องมาหากินในนี้หรอกเชื่อผมบางทีแบบมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณไงทำให้คุณแบบอารมณ์เสียเปล่าๆหงุดหงิดเปล่าๆเนาะแล้วอย่างบางทีอาจจะหาลูกค้าไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันนะ
0: ใช่
1: เชื่อผมนะ
0: พี่ทำไปเล่นไปหาลูกค้าได้ไม่ได้ลูกเพื่อนผมที่ไปวิ่งล่าสุดด้วยกันมันขับยี่ห้อตัว B นะมันไปซื้อ MG EP มาคันหนึ่งเดือน70,000นะเว้ยผมแล้ว
1: แสดงว่าขับจนเขาเรียกรู้จังหวะไงเขาเรียกว่าม
0: ันบอกว่าบางทีมันจอดลงตรงเนี้ยระบบมันก็ส่งคนอีกคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมาให้เลย
1: ก็คือบางคนเนี่ยไม่พออย่างเอาง่ายๆอย่างฝนปล่อยๆอย่างเงี้ยมอไซค์บางทีไม่รับแล้วนะไม่รับงานแล้วนะผมจำได้วันนั้นกลางคืนมั้งผมก็อยากกินอยากซื้อไอติมสเวนเซ่นใช่ไหมเห็นมันมีโปรอ่ะจะซื้อกระป๋องใหญ่อ่ะมันสองกระป๋องมัน300 กว่าบาทไงผมก็กดสั่งไปตรงเทพรักษ์นี่แหละสาขาเทพรักษ์นี่แหละ
0: ไม่มา

0: แคนเซิล
1: อ
0: ๋อเออแคนเซิลเป็นหนึ่งงานอีกอันหนึ่งสั่งลูกชิ้นในซอยลาดตะเคาอันนั้นรับแต่อันเนี้ยแคนเซิลแล้วถามว่าจะสั่งใหม่ไหมผมก็เลยไม่สั่งขี้เกียจเออเอาแคนเซิลก็ไม่เอาแค่นั้นเองคือบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ตกหนักนะแค่ปล่อยๆนะเฮียนะก็ไม่รับงานแล้วอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่เข้าใจนะฮะสวัสดีครับสองเฮียถามหน่อยครับพอดีขับรถ Civic FC โชคหน้าหลังเสื่อมสภาพแล้วอยากหาร้านเปลี่ยนแถวนนทบุรีแบบครบชุดราคาเท่าไหร่หรือเปลี่ยนร้านเฮียได้ไหมราคาถูกกว่าศูนย์ไหมลักษณะคือโชคอะเราใช้แท้หมดทุกอย่างแท้หมดถามว่าถูกกว่าศูนย์ไหมเอาราคาศูนย์มาเทียบดูก่อนละกันนะครับคือ FC เนี่ยให้ดูที่กิโลก่อนถ้ารถโชคเสื่อมในเล็กกิโลไม่เยอะบางทีพวกเบ้าหลังสปริงหลังไอ้เบ้าหลังกระแทกหลังอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าต้องเปลี่ยนเบ้าหลังด้วยเนี่ยเฉพาะเบ้าหลังเนี่ยข้างละ 1,300 กว่าบาทเลยนะสองตัวก็สองเกือบ 3,000 แล้วใช่ป่ะเอาเบ้าหลังบวกกระแทกนี่เกือบ 4,000 แล้วนะโชคชุดหนึ่งอ่ะประมาณ10,000น่าจะ14,000 15,000ประมาณนี้ครับผมเบ็ดเสร็จแล้วเอาตีไว้หมื่นไปปลายแล้วกันนะประมาณนี้แต่ก็เสื่อมถามว่าเสื่อมไหมก็เวลาโชคเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยเวลาคุณขับเนี่ยผ่านลูกกับหน้าน่ะรู้เลยแบบไม่ต้องเบรกนะบางทีมันจะขูดเลยมันแควกเข้าไปเลยนะจะรู้เลยว่าอย่างเงี้ยเสื่อมเวลาผมเทสโชคผมเทสแบบนี้เลยเดี๋ยวนี
1: ้
0: ฝ่าลูกกับหน้าในซอยเนี่ยอ่ะวิ่งก่อนเลยปื๊ดเนี่ยแครกคือมันเห็นชัดเลยไงพอผ่านมันขูดใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนใหม่อ่ะผ่านเหมือนกันอ่ะจะไม่ขูดเลยนั่นนะครับลองดูแล้วกันนะครับ
1: เบรกยังพี่
0: อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
0: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับผมเขาบอกว่าก่อสร้างแถวสถานีรถไฟบางขุนนนท์ไม่จำเป็นอย่ามานะครับติด2ฝั่งเลยบ้านอยู่แถวนั้นด้วยคือยิ่งฝนตกด้วยกำคัดร้องไห้นะฮะคือตรงนั้นมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ครับนะแล้วก็ถนนจรัญเนี่ยมันมีการปิดกั้นตรงกลางเลยรถมันก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาทั้งคู่เลยทั้งไปกลับเลยนะฮะมันก็เลยทำให้รถติดค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆถนนจรัญเนี่ยถ้าให้ดีนะปิดยูเทิร์นจะดีที่สุดเลยผมไม่รู้ว่าทางสน.บางยี่ขันสน.บางกอกน้อยฟังอยู่เปล่านะคือบางทีเนี่ยมันมีอุโมงค์เนี่ยให้ไปยูเทิร์นที่อุโมงค์แทนแล้วปิดยูเทิร์นตามพวกเนี้ยผมว่ามันจะได้ประโยชน์กว่าผมเคยบ่นในส่วนของตรงแยกบางขุนนนท์นะที่มันจะเลี้ยวขวาไปเขตบางกอกน้อยเก่าอ่ะที่ไปข้างในเนี่ยไปตรงริมแม่น้ำน่ะคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีรถที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่เยอะแล้วมันจะเสียเวลาในการติดรอไฟแดงตรงเนี้ยนานแล้วพอรถเนี่ยมาปุ๊บมันก็มานั่งจ่อมีอาจจะมีรถเลี้ยวคันเดียวสมมุตินะแล้วรถอีก10กว่าคันที่รอต่อเนี่ยมันก็ต้องเบี่ยงออกเพื่อที่จะหลบไอ้คันเนี้ยแล้วมาขวางก็ต้องไปตามรอบมันนะถูกมั้ยตอนนั้นเคยพูดอยู่แป๊บนึงมั้งไม่นานอ่ะไม่เกินเดือนมั้งเจ้าหน้าที่ปิดไปเลยฮะผมว่าโคตรดีใจเลยนะมันทำให้รถตรงนั้นโล่งขึ้นเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าไฟแดงเลี้ยวขวาไม่มีไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องเสียเวลามานั่งต่อกันด้วยคือถ้าอยากไปเลี้ยวเข้าไปในนั้นน่ะให้ตรงขึ้นไปแล้วจะมีข้างหน้าจะมีอุโมงค์ใช่ไหมก็ผ่านอุโมงค์แล้วก็ยูเทิร์นกลับมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งฮะโทรศัพท์เยอะจังระหว่าง MG Maxus 9กับ GN8 ถ้าสองเฮียเลือกอะไรดีครับตัดสินใจไม่ตกสักทีไฟฟ้าร้อยหรือไฮบริดดีขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราเฮียนัทมาคอมเมนต์ให้ดีกว่านะครับผมคือ MG Max Sus 9อ่ะรู้จักดีแต่ว่าแก๊ก GN8 เนี่ยยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับบนถนนมีแต่คนรีบและเอาใจตัวเองครับทุกคนบนถนนคือเพื่อนร่วมทางครับไม่ใช่ศัตรูถูกต้องครับเฮียนัทคิดค่าล้างและขัดสีลูกค้าไปเท่าไหร่เขาถึงยอมเสียเวลาให้เฮียแก้งาน2รอบทั้งค่าสึกหรอต้นทุนเวลาอีกคุ้มกับที่เสียจริงๆหรออ่ะเดี๋ยวให้เฮียนัทตอบให้นะครับมีแมวไม่มีหนูมีหนูไม่มีแมวผมเลือกได้ไม่เอาทั้งแมวทั้งหนูครับเขียนหอกคัน มีแมวเนี่ยแมวไม่ได้กัดรถไม่ได้ทำอะไรรถแต่มันจะชอบไปนั่งบนรถเท้ามันบางทีอาจจะเป็นขูดให้เป็นรอยได้กับสีรถแต่ถ้าหนูเนี่ยมันไม่อยู่บนรถมันอยู่ในรถในห้องเครื่องห้องเครื่องในซุ้มล้อในอะไรเงี้ยแล้วมันอ่ะชอบไปกัดสายไฟรถนะครับ
1: ของชอบ
0: อ่ะมีคนถามพี่นัทว่าเคยค่าล้างขัดสีลูกค้าไปเท่าไหร่เขาถึงยอมเสียเวลาให้เฮียนัทแก้งาน2รอบทั้งค่าสึกหล่อต้นทุนและเวลาอีกคุ้มกับที่เสียจริงๆเหรอครับ
1: คือเขาไม่ได้ให้กลับมาแก้งานกลับมาเนี่ยตรงอื่นก็คือขัดสีเนี่ยผมว่าโอเคขัดสีล้างสีดูดฝุ่นไปเนี่ยจบแบบพันนึงชิ้นนึงเพราะเวลาขัดเราขัดแต่ตรงรอยไม่ได้มันจะเงาจ่องขึ้นมาแต่ตรงรอยมันตลกก็ต้องขัดทั้งชิ้นพอขัดเสร็จปุ๊บอันนั้นเนี่ยลงฟองน้ำหยาบไปแล้วไม่จบก็โอเคไปดำไปนั่นแหละคนแก่เอาขึ้นมาใหม่เลย
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บโอเคพอคราวนี้รอยมันมีตรงอื่นตรงหลังคาที่แมวมานอนที่เอาไข่มันมาวางอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะเอามาให้แก้อีกอันนี้ก็เลยสุดท้ายก็เลยบอกพี่ผมว่ามันไม่จบนะถ้าพี่บ้านเปิดแบบนี้ไม่ประโยชน์ที่พี่ทำหรอกแต่เมื่อกี้ถามน้าแล้วเขาบอกเขายังกลับมาล้างอยู่นะแต่เป็นหนึ่งคันที่ผมพูดตรงนะจะล้างจะเช็ดจะอะไรเนี่ยลูกค้าเป็นคนดูละเอียดมาก
0: ครับ
1: ประมาณนั้นก็ดีนะลูกค้าที่ละเอียดมันก็ดีอย่างหนึ่งอ่ะถ้ามองในมุมว่ามันก็ทำให้เราถ้าเราทำแบบนี้กับรถทุกคันได้อ่ะมันจบไง
0: ครับ
1: ไม่ต้องมานั่งคุยกันอีกตรงไหนตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คนเนี้ยนะตู่น้าบอกว่าดูยันซอกประตูว่าต้องไม่มีน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับเวลามาเนี่ยน้าจะโทรหาเลยนะลูกค้าคนนี้มานะน้าอยู่ไหน
0: อ่า
1: โอเคนะ
0: ช่วยมารับหน้าหน่อย
1: ช่วยมาเคลียร์หน่อยช่วยมาเคลียร์หน่อยช่วยมาดู
0: ครับ
1: ไม่ได้นั่งข้างในเลยอ่ะต้องนั่งอยู่ข้างนอกอย่างเดียวเดินปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนรอบรถเลยนะครับเฮียเคยไปกินทามาซูชิไหม
0: จริงอ่ะผมว่าถ้าจะกินซูชิอ่ะต้องอันล่าสุดอ่ะ
1: คัตสึมิโดริ
0: ไม่ใช่ล่าสุดนี่ที่อะไรนะที่เพิ่งมาเปิดที่เซ็นทรัล
1: เ
0: ว
1: ิ
0: ลด์ล่า
1: สุดเลย
0: ผมว่าอันนี้สุดแล้วอันนี้ดีสุดแล้วใช่เพราะผมไปกินที่ญี่ปุ่นมาผมว่าอันนี้อร่อยส่วนมิโดริคือไอ้พวกอะไรนะอะไรพวกนั้นอะ
1: ซูชิโร
0: ่ซูชิโร่พื้น
1: ๆเอางี้ผมเนี่ยตอนเนี้ยชอบมิโดรินะ
0: เหรอ
1: ล่าสุดผมยอมต่อคิววันนั้นนะผมเป็นมนุษย์ไม่ต่อคิวพี่ขี้เกียจแต่ว่าก็โอเครุ่นน้องหลายคนก็บอกว่าเนี่ยไปลองดูสิมันไม่เหมือนนะอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับซูนะอะไรวะมันจะขนาดไหนวะมันก็สายพันธุ์กันดีกว่าจะไปยังไงปรากฏพอไปลองพี่ต้องลองป่ะ
0: ผมเคยลองแล้วเฉย
1: ๆก็เลยรู้สึกว่าคุณภาพปลามันก็ดีกว่านะอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าไอตัวล่าสุดเนี่ยผมว่าข้าวเขาอร่อย
1: ข้าวแดง
0: เราเลือกข้าวได้ไงนั่นแหละข้าวที่เขามีซอสอะประมาณแล้วตอนนี้นะถ้าจองออนไลน์เนี่ยน่าจะถึงเดือนตุลา
1: ใครเต้นล่าสุดใครเต้น
0: พอดีนั่นแหละล่าสุดนี่จองออนไลน์นะน่าจะตุลาพฤศจิกแล้วมั้ง
1: ฮะเราไปนู่นเลยเหรอ
0: ถูกใช่แต่เขาออนไลน์ 20% มั้งแล้วก็ walk in เนี่ย 80% แต่ walk in เนี่ยก็คงยากครับผม ให้คนเขาเบื่อก่อนแล้วค่อยไปกิน
1: เออ
0: เราไม่รีบเราไม่รีบนะฮะ
1: กินปีเดี๋ยวตามไปกินที่นู่นเน
0: า
1: ะ
0: นี่ไงยูรู้อย่างเนื้อตอนเนี้ยทำทะเบียนลดละ9แค่ 2.8 พอมีทางให้ราคาตกแบบนี้ไหมเบียนหายไม่เจอ
1: เออมันไม่ได้ดับประมาณยังอยู่ไ
0: หมครับนี่แฟนรายการไอซีบิก FD เห็นราคาเท่าไหร่ก็บางทีแล้วนะฮะของถ้าสองเฮียข้าวมันไก่หายหลำอ๋อครับผมหม้อชงวีออสเจน2อย่างแพงอ่ะก็อันนี้ผมไม่ทราบราคานะเดี๋ยวไปสืบให้นะครับอ่ะหมดเวลานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทนอ้าวเฮียนัทเดี๋ยวพรุ่งนี้รบกวนนิดนึงนะฮะมีแฟนรายการถามเกี่ยวกับเรื่องตัวรถระหว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนตัวแจ็ค G8 กับ Maxus 9นะฮะเขาบอกว่าเป็นไฮบริดกับไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเรา2คนนะฮะวันนี้ผมอนุญาตลาแล้วสวัสดีครับ
1: ครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริค
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่น ถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหาร

0: ในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่กินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้สบายๆอากาศก็ดีดีนะครับรถราก็ไม่ติดมากนักนะต้อนรับโปรเจฟครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ครับคุณผู้ฟังนะครับ
0: ห่างหายกอล์ฟทริคไปหลายเพลา
1: สองสัปดาห์ผมสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นู่นไปก็มันเป็นวันหยุดเยอะ
0: โอ้โหภารกิจต้องพาลูกสาวนะฮะช่วงวันหยุดฟันหล่อลาสักวันสองวันก็หยุดยาวนะร่วม10วันเลยนะงานนั้น
1: แต่ผมไม่ไปไม่ถึงนั้นไม่ถึงนั้น
0: พัทยาอีกไหมครับ
1: พัทยาไป
0: แล้วส่วนน้ำตรงนั้น
1: พัทยาอ๋อรอบนี้ไปสองโรงแรมเลย
0: เล่ากัน
1: เพราะว่าไปสองโซน
0: โรงแรมอะไรโรงแรมอะไร
1: โซนแรกไปโรงแรมชื่อมูเว่นพิกนี่อยู่เขาเรียกว่านาจอมเทียนนาจอมเทียนก็แถว
0: ก็เลยพัทยาใต้ไป
1: ใช่เลยพัทยาใต้ไปครับก็แล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยไปพัดลงพัทยาเหนือตรงดุสิตที่พี่แป๊ะพา
0: โอ้นั่นพัทยาเหนือตรงนี้อาหารอร่อยมื้อเช้า
1: อร่อยแล้วมัน
0: ไปมาก
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนเช้าอ่ะ
0: เช้านี่มันเป็นนานาชาติจริงญี่ปุ่นก็มีฝรั่งก็มา
1: ใช่ใช่
0: จีนก็เอาด้วย
1: ใช่ครับมีเยอะเลยแล้วก็ได้สองจุดก็โรงแรมสองอารมณ์แต่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับต่างชาติ
0: ยังเยอะอยู่นะ
1: เยอะเยอะ
0: เยอะอยู่เพราะว่าผมไม่ได้เข้าถึงพัทยานานมากแล้ว
1: แต่เหมือนเป็นโซนนะคือพัทยาเหนือตอนนี้นักท่องเที่ยวอินเดียเยอะอินเดียเกาหลีหลายโรงแรมเลยนะนักเป็น
0: จะมาดูทิฟฟานี่กันย่านนั้น
1: ก็คงมีกิจกรรมหลายอย่างแต่ถ้าพัทยาใต้เนี่ยผมว่า
0: เป็นฝรั่ง
1: ครอบฝรั่งแล้วก็ครอบครัวไทยนี่แหละ
0: เพราะว่ายามราตรีที่พัทยาใต้มันไม่มีวันหลับคนละสไตล์กับพัทยา
1: คนละสไตล์แต่พัทยาเหนือเนี่ยผมว่าต่อให้ไม่ต่อสำหรับนักท่องเที่ยวนะต่อให้ไม่มีรถเนี่ยเขาสามารถเดินไปไหนก็ได้เดินไปห้างเดินไปอะไรเนี่ยแต่ถ้าไปแถวโซนล่างๆเกือบจนพ้นพัทยาเนี่ยถ้าไม่มีรถก็เหนื่อยหน่อยส่วนใหญ่ก็ต้องหมกตัวอยู่ในโรงแรมเป็นหลักแล้วไม่ก็ต้องนั่งรถออกมา
0: หมกสองแถว
1: พี่อาชนะตัวสองแถว
0: สองแถวก็ได้ถูกๆนะฮะฝรั่งก็
1: จะพักดี
0: ที่พักเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วนะฮะห้องพักย่านพัทยานี่ถือว่าถูกนะ
1: อ๋อใช่คือผมว่ามีหลายระดับราคา
0: แบบหลายราคา
1: แล้วก็ตอนนี้นะผมรู้สึกพัทยาเหนือเนี่ยถ้าใครเคยไปลาสเวกัสเนี่ย
0: คือ
1: ถ้าใครเคยไปลาส
0: เวกัส
1: ไม่ใช่เรื่องอื่นลาสเวกัสเนี่ยคือแต่ละโรงแรมเนี่ยเขาจะมีคือเขาต้องทำแข่งกัน
0: ครับ
1: ต้องมีทีมมีโชว์มาจะมาเป็นโรงแรมดื้อๆอย่างเง
0: ี้
1: ยไม่มีใครสนไม่มีใคร
0: โชว์คาร์บอนเล่
1: จะต้องมีโชว์ถ้าคอนเสิร์ตแล้วต้อง
0: รองรับเชิญ
1: โรงแรมนี้ทีมเป็นแบบอียิปต์โรงแรมนี้ทีมเป็นแบบโรมันจะต้องมีทีมเป็นจุดขาย

0: ล้วบางครั้งคนแค่เดินดูแต่ละโรงแรมดูแต่โรงแรมไม่ว่ามีธีมแบบไหนก็
1: พอเพลินแล้วเน
0: า
1: ะ
0: พัทยาเหนือเนี่ยอารมณ์มันเป็นย่านครอบครัวพี่แปะมันจะเป็นย่านที่พาเด็กๆแต่ละโรงแรมเนี่ยจะแข่งกันด้วยอะไรไหมแข่งด้วยสวนน้ำ
1: สวนน้ำ
0: สวนน้ำโรงแรมนี้ธีม
1: ประจนภัย
0: โรงแรมนี้ธีมประจนภัยโรงแรมนี้ธีมโรงแรมนี้ธีมอวกาศ
1: เป็นสวนน้ำ
0: ใช่คือจะมาตอนนี้มันจะเป็นเหมือนกับแข่งกันตรงนี้ถ้าจะมาดื้อๆเนี่ย
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
0: ้เสร็จ
1: นะนักท่องเที่ยวนี่มันจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดใจให้เข้ามานอนต้องขายกันตรงนี้นอกเหนือจากธรรมชาติซึ่งนะฮะเหมือนกันแล้วนะหาดทรายของพัทยานี่ทั้งโลกรู้จักดีนะดูซีรีส์เกาหลีไม่รู้กี่เรื่องเขาพยายามขายหาดทรายหาดทะเลเขา
0: สู้เราไม่ได้
1: ไม่สู้สู้ไม่ได้
0: จริงจริงจริงจริงจริง
1: จริงจริงเลยคือของเราเนี่ยมันพร้อมนะฮะเพียงแต่ว่านะฮะดูแลเอาใจใส่ให้มันดีหน่อยใจเขาใจเราคิดคำนี้ไว้นะขายธุรกิจนะใจเขาใจเราอย่าเปลี่ยนเพราะมากนะดูแลกันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลได้ในคุณภาพตรงนั้นกับราคาที่เราเรียกรับจากเขาแล้วก็อย่ามักง่ายอย่าเห็นประโยชน์ให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วเราก็ไปเป็นนอมินีเขาเพื่อจะรับเงินก้อนเดียวเพราะว่าผืนแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยอย่าให้ต่างชาติเขาครอบครองเนี่ยตอนนี้นะฮะหลายที่หลายทางแต่หัวหินภูเก็ตสมุยพังงานเริ่มจะลุยเอาคืนกันเสียกันไปเยอะแล้ว
0: เสียไปแล้ว
1: แล้
0: วพอเสียไปเนี่ยมันไม่ใช่เสียแต่เจ้าของธุรกิจนะ
1: ครับ
0: มันไปปุ๊บหมายถึงว่าถ้าไปเป็นของชาติอื่นปุ๊บเนี่ยราคามันจะ
1: พุ่งขึ้นไปด้วย
0: พุ่งแล้วคนไทยจะแตะต้องไม่ได้ในหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ย
1: ครับเหมือนกับเราไปเที่ยวภูเก็ตอ
0: ่
1: ะ
0: ภูเก็ต
1: โอ้โหห้องนี้จะเป็น
0: อะไร
1: วันเนี่ยนั่งรถกินอะไรทุกอย่างมันคิดราคาเป็นดอนนะฮะ
0: หูละแพง
1: โอ้ยตอนนั้นตอนที่โดนแบบถล่
0: ม
1: สึนามิที่ช่วยกันอ่ะให้ฟื้นฟูกลับมาตอนนั้นเราได้ขอร้องบอกถ้ากลับมาแล้วนะกรุณาดูแลคนไทยด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณโขกคนไทยแบบเท่าฝรั่งทุกอย่างนะ ตอนหลังไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้เป็นยังไง โอ้กว่าจะคืนมาได้ช่วงนั้นเยอะเลยนะ
0: ที่ไปล่าสุดเมื่อไหร่ภูเก็ต
1: โอ้ก็ตอนพาแฟนรายการไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้ว
0: งานของน้ำปิง
1: ครับไปพังงานไปพังงากับไปภูเก็ต
0: แล้วมันพักที่ไหนนะ
1: ก็พักโรงแรมเป็นสไตล์ที่มันเป็นคอนโดแล้วเข้ามาบริหารให้เป็นโรงแรม
0: คือถ้าไม่ไปกับรายการคงไม่ได้ราคานี้
1: ไม่ได้ราคาขอแค่บอกผมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเอาละครับมาเลยครับ
0: ไปเองนี่เรียบร้อยแพงมาก
1: ฟันต้นนอนสบายนะฮะแต่ก็นะขึ้นกับเราชอบอย่างไรประเทศไทยมีให้ครบขาดอย่างเดียวคืออีกมากเท่านั้นครับแต่อนาคตไม่แน่นะ
0: พี่แพ้
1: ครับผมยังไงครับผมยังไม่ตื่นเต้นเลยฮะ
0: พี่แ
1: ต่ว่านี่ครับผม
0: พี่แต่ยังไม่เคยไปพัทยาใช่ไหม
1: พัทยาครับ
0: พี่แต่พี่มะถ้าต้องการสัมผัสมีนะ
1: มีแล้วเหรอครับคือมันหิมะตกตรงไหนครับ
0: มันเป็นในร่ม
1: โอ้โ
0: หทำเหมือนมาก
1: เล
0: ยไม่ใช่หิมะปลอมคือเขาทำเป็นเครื่องสร้างหิมะคือถ้าใครอยากสัมผัสอุณหภูมิประมาณ
1: ลบ 10
0: อะ
1: ลบ 10ก็มาห้อง
0: แล้วม
1: ัน เราได
0: ้แล้วมาแต่เขาก็เก็บตังค์นะผมไม่จำได้เขาจะว่า6
1: มีหิมะนี
0: ่นี่
1: โรยลงมาแบบโรย
0: ได้เลย
1: พ่นมาพ่นมาแล้วเย็นจริงนี่มันเป็นสถานที่ที่ต้องจ่ายเงินเข้าไป
0: แล้วก็เข้าไปสัมผัสไปถ่ายรูปแล้วก็มีเนินให้เด็กๆเล่นนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่มาก
1: เหมือนนั่งถังลงมาถลายลงมาเป็นหิมะ
0: ไม่ถูกจับแล้วมันคือหิมะจริงเลย
1: จริงเลย
0: แต่เขาสร้างเอาไม่ใช่เป็นโฟมไม่ใช่เป็นเกล็ดโฟมขาวๆแล้วแบ
1: บ
0: พ่นลงมานะหิมะจริงๆเลยแต่เขาใช้เครื่องสร้าง
1: ใครอยากสัมผัสหิมะก่อนที่ไปยุโรปของจริงหรือญี่ปุ่นของจริงไปทดลองที่นี่ได้ก่อนนะ
0: แต่ไม่แน่ใจจังหวัดอื่นมีป่ะนะแต่ที่ผมไปมาเนี่ยที่พัทยา
1: แต่เรื่องหิมะนี่มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องที่มันจะคงทนได
0: ้
1: การไปเจอหิมะสนุกอยู่วัน2วันหลังนั้นทุกมหันนะฮะคนเลยบอกว่าเมืองไทยไม่มีบ้านดีๆแล้วเราอยู่มาฝรั่งต้องมาบ้านเรากันไง
0: ให้พอรู้ไ
1: หมให้พอรู้มันคืออะไรแต่คุณอย่าไปติดอยู่ไกลมากเกิน3วันเชียวนะ
0: ยิ่ง
1: โอ้ยคนจริง
0: ๆอายุมากแล้วเดินลำบากนะลำเหนื่อยเลยนะเวลาเดินลื่นง่ายลื่นง่ายมาก
1: มีอะไรประทับใจช่วงพานะฮะลูกสาวสุดที่รักไปเที่ยวอีกไหมฮะเล่าสู่กันฟัง
0: ประมาณนี้ครับผมว่าเมืองไทยคือมันยังไงก็ยังเป็นแหล่ง เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ดีนะเรามี
1: เดี๋ยวผมแจ้งเดี๋ยวผมจะพาแฟนรายการไปดูเช่นเกมที
0: ่นาโกย่า
1: ที่นาโกย่าเดี๋ยวถ้าเขาขาดนะฮะไกด์เนี่ยผมจะจ้างโอเจฟอร์และข่าวโอญี่ปุ่นแค่ปากซอย
0: นาโกย่าม
1: ันมีร้านไหนอร่อยเนี่ยรู้หมดเลย
0: นาโกย่าก็จะเป็นย่านก็น่าไปเพราะว่ามัน
1: มีอะไรที่น่าสนใจมาก
0: คือถ้านาโกย่าต้องไปกินทงคัตสึ
1: มัน
0: จะเป็น
1: หมูทอดเลยนะ
0: หมูทอดข้าวหมูทอดแต่เขาจะไม่เหมือนจังหวัดอื่น
1: ยังไงฮะ
0: เหมือนราดมิโซะอะไรเงี้ยประมาณนั้นน้ำราดมันไม่เหมือนราดอื่นไม่เหมือนจังหวัดอื่นแล้วก็เรื่องปลาไหลนาโกย่าดังเรื่องข้าวหน้าปลาไหลมากและที่ไม่ควรพลาดนอกจากดูกีฬาคือดูพวกปราสาท
1: ปราสาท
0: โชกุนปราสาทไดเมียวสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในละแวกนี้เยอะ
1: ที่นั่นเลย
0: ละแวกนี้เยอะมันเป็นย่านเมืองเก่าครับโตเกียวไปโดไม่มีนะพวกเนี้ยน้อยกว่าเยอะ
1: โรงแรมเขาอาจจะไม่มากก็เลยต้องให้นักกีฬาส่วนหนึ่งนะไปนอนในเรือ
0: ฮะ
1: เช่นเกมเนี่ย
0: นอนในเรือ
1: เอาเรือสำราญมาเนี่ยโอ้เรือสำราญมันจะมีห้องเยอะใช่ไหมล่ะไปจอดอยู่ในทะเลแล้วก็ไปนอนเพราะว่าโรงแรมไม่พอต้องแบ่งปันให้หลายๆชาติรวมทั้งแบ่งปันให้นักท่องเที่ยวชาติต่างๆที่จะไปเชียร์เขาไงไม่งั้นโรงแรมไม่พอนะครับมาถึงเรื่องของกอล์ฟสัปดาห์นี้มีเม็ดอะไรให้ดูครับผม
0: สัปดาห์นี้เหรอสัปดาห์นี้ถ้าน่าโฟกัสน่าจะเป็นที่LPGA Tour กลับมาแข่งขันหลังจากเบรกไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: สัปดาห์ที่แล้วเป็น Ready European Tour แต่มีน้องแพตตี้ไปลง
0: เพราะสัปดาห์ที่แล้วเป็นใช่เลยเป็น Ready European ที่ไปแข่งขันที่อังกฤษนะ PIF London Championship แพตตี้ก็อยู่ในลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกอยู่สุดท้ายนี่เป็นนักกอล์ฟแคนาดานะแต่ว่าเป็นหน้าเอเชียแต่ผมไม่แน่ใจว่าเชื้อสายอะไรนะ
1: เมื่อวานโกเตเขาให้คำจำปัดคำว่าชื่อจีนคนแคนาดาแต่หน้าไทย
0: น่าใช่น่าเขาจะประมาณนั้น
1: อ่ะแล้วอายุเขานี่นะ
0: 17
1: ปี
0: ใช่แล้ว17ปีแล้วนี่แปะชนะใน LET ใน4รายการแล้วนะ
1: เป็นสาวแคนาดาแต่น่าจะเป็นสาวจีนที่ย้ายไป
0: น่าจะจีนน่าจะนะ
1: เขาดูจากมันเกิดที่นั่นเมื่อวานโปรตีบอก
0: เกิดที่นู่น
1: คุณพ่อคุณแม่พยพไปอยู่แล้วก็ไปเกิดที่นั่นเป็นคนแคนาดา
0: แคนาดาแหละแล้วก็ชนะแล้วก็ตอนนี้อายุเพิ่งจะอายุ18เนี่ยปลายเดือนตุลานี้ยังอายุน้อยมากๆแล้วแต่ขนาด17กว่าใกล้18เนี่ยแชมป์ไปแล้ว4รายการใน RET
1: โทษครับ
0: ไม่ธรรมดา
1: ควรจะรู้จักคนนี้ให้มากขึ้นนะน้องแอนนาหวงซึ่งอยู่แคนาดาแต่สนามกอล์ฟนี่มีก็จริงแต่เวลาเล่นน้อยวันมากหิมะมันจะลงอายุ17แต่ได้แชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์ครั้งที่4
0: ใช่ปีที่แล้วปีแรกในทัวร์นะ2แชมป์ปีนี้อีก2
1: ครับ
0: แชมป์แรกที่โมร็อกโกแชมป์ที่2ที่แชมป์ที่2ที่ลอนดอนแล้วแชมป์นี้ผมว่าพิสูจน์อย่างนึงเพราะว่า
1: ที่อังกฤษ
0: ที่อังกฤษเพราะว่าแชมป์นี้มันพิสูจน์อย่างนึงเพราะว่าอย่างที่โมร็อกโกเนี่ยยังพิสูจน์ได้ไม่ยาก
1: ทำไมโมร็อกโกอังกฤษต่างยังไง
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่ารายการที่โมร็อกโกเนี่ยมันจะเป็นตารางการแข่งขันปกติซึ่งอาจจะมีซ้อนกับทัวร์นาเมนต์ของ LPGA ทัวร์ดังนั้นตัว L จะไม่
1: ม
0: าก็จะเป็นตัวแต่ LET เป็นหลักตัว LPGA ทัวร์จะไม่ค่อยมาแต่สัปดาห์นี
1: ้ L มาหลายคน
0: L ไม่มีเล่นดังนั้นพวกแพตตี้พวกชาลีฮอก็
1: มา
0: เธอก็ยังพิสูจน์ว่าเธอก็ยังสามารถ
1: ดีกว่า
0: ที่จะชนะได้
1: เรื่องอังกฤษด้วยนะ
0: อังกฤษด้วย
1: โอ้เลยต้องรู้จักแอนนี่แอนนาหวงเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเทียบเคียงกับน้องอัธยาทิติกุลนี้ก็คือแชมป์เลดี้หรือเป็นทัวร์ในอายุใกล้ๆกันนะ
0: ก็ไล่ๆกันแล้วก็ยังไงไหมฮะตอนนี้คือ
1: ตอนที่จีโน่ได้แชมป์เลดี้นี่ตอนนั้นยังไม่เทิร์นโปรนะเป็นอเมเจอร์นะ
0: เป็นเด็กหญิงอ่ะ
1: เป็นเด็กหญิงอ่ะนั่นแหละ
0: ตามของไทยก็คือยังมีคำนำหน้ายังไม่เป็นนางสาว
1: เพราะตั้ง15ต้องเป็นนางสาว
0: ใช
1: ่ต้อง14
0: กว่าจีโน่เนี่ยได้แชมป์แรกเร็วกว่าแล้วก็แต่จีโน่เนี่ยกว่าจะได้แชมป์แล้วมาเทิร์นโปนี่ก็หลายปีนะเพราะว่าจีโน่ได้14ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: จีโน่เทิร์นโปน่าจะประมาณ18มั้งแต่อันนาหัวนี่จะเทิร์นตามเทียบอายุเร็วกันนะน่าจะเทิร์นเร็วกว่าจีโน่ประมาณปีนึงหรือประมาณนิดนึงเทิร์นเร็วกว่านะเทิร์นหมายในวัยที่น้อยกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า4แชมป์ไปแล้วตอนนี้ยังไงแ
1: ม่
0: เลดี้โรเปทัวร์เนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญของนักกอล์ฟที่คิดจะเทิร์นเร็วเพราะว่าอะไรไหมเพราะหลายทัวร์เขามีจำกัดเรื่องอายุ
1: ใช่ อย่างเลดี้รูปเป็นทัวร์นี้เขาไม่จำกัด
0: ค่อนข้างยืดหยุ่นดังนั้นคือคุณถ้าคุณเทิร์นเร็วเนี่ย
1: เทิร์นโปรเร็วก็รับทรัพย์เร

0: ก็เข้าใจว่ายังเล่นไม่ได้อายุไม่ถึงนะ
1: แล้วการที่เอาหน้าหวงได้แชมป์ในวัย17เลดี้รู้เป็นตัวที่อังกฤษนี่เขาเอาชนะชาลีฮอล
0: ชาลีฮอลใช่
1: เจ้าชาลีฮอล
0: ต้องยิงนะ
1: เขาเป็นของโลก2แต้ม
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โหไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: 22อันเดอร์อ่ะวันนี้เรามาดูแล้วก็รู้จักเขาอันดับตอนนี้เธอเป็นอย่างไร
0: ก็อันดับโลกเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวนะผมเช็คให้นะอันหน้าหวงเนี่ย
1: อันหน้าหวงหวงแพตตี้เรานี่จบอันดับ4นะรับทรัพย์มา2ล้าน5
0: อันหน้าหวงนี่อยู่43นะขึ้นมา14อันดับนะก็ถือเป็นนักกอล์ฟแคนาเดียนมือ2ของประเทศแล้วกันรองจากบุ๊คแฮนเดอร์สันบุ๊คเนี่ย11ของโลก
1: ครับ
0: นะเป็นมือ1ของแคนาดา
1: อายุห่างกับบุ๊คเยอะเลย
0: แต่บุ๊คนี่เราบุ๊คเราก็เห็นมาตั้งแต
1: ่รุ่นได้มาตั้งแต่
0: ปีแรก
1: ๆสิบกว่าน
0: ั่นแหละ
1: มาแรกๆ
0: มาเร็วอ่ะบุ๊คอ่ะแต่ก็ยังอยู่บุ๊คนี่จะแต่งงานนะใกล้แล้วแป๊บเดียว
1: 30ต้นๆแล้วนะ
0: ใช่ๆบุ๊คนี่ก็ใกล้จะแต่ก็เธอก็ยังไม่ได้บอกว่าเธอจะหยุดเล่นเมื่อไหร่ก็คงใกล้ไปเรื่อยๆแหละ
1: เดี๋ยวนี้แต่งงานแล้วก็ยังเล่นต่อได้เว้นมีลูกเว้นส่วนใหญ่คนมีลูกก็จะหยุดกัน
0: มีลูกก็บางครั้งร่างกายมันอาจจะต้องเล่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็อันดับโลกก็ขยับมาเยอะพูดถึงหน้าห่วงต้องอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงหน่อยใน LVT ซึ่งเราอาจจะได้เห็นไม่ได้มากเท่า LPGA คือชันนอนตันนี่เป็นสิงคโปร์นะ
1: ชันนอนตัน
0: ฉะนั้นตันนี่เข้าใจว่าจบเข้าที่3ในแมตช์ล่าสุดที่ลอนดอนเนี่ยฉะนั้นตันเนี่ย
1: ดีกว่าแพตตี้เรา
0: ดีกว่า
1: เราเข้าที่4
0: ใช่
1: แพตตี้15อันเดอร
0: ์ฉะนั้นตันเนี่ยเป็นสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเวลาเราพูดถึงกอล์ฟในเอเชียเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงชาตินี้เท่าไหร
1: ่อุ้ยนักกีฬากอล์ฟของสิงคโปร์น้อยมากคนเค้าน้อย
0: แต่พอมีคนนี้มาเนี่ยเราคงต้องพูดบ้างเพราะผมไม่แน่ใจว่าเธอจะมาเช่นเกมหรือเปล่า
1: เมื่อวานโปเตก็ถามเหมือนกันว่ามามั้ยผมก็คิดว่าสิงคโปร์มีนักกีฬาเยอะเหรอยังไงเขาก็ต้องมา
0: ก็ต้องมาแล้วถ้าเกิดได้หลงได้เหรียญไม่ต้องทองก็ได้นะผมว่าเป็นผมว่ากลายเป็นดังกว่าเดิมอีกอ่ะตอนนี้ก็ดังอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ดังไม่ดังปีที่แล้วนั่นคือมือหนึ่ง LVT นะครับชันนอนตันเนี่ยคือ
1: ชันนอนตันนี่นะ
0: นักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของเลดี้ยูเปียนนะ
1: ปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้วนะ
1: ไม่ธรรมดา
0: อายุแต่อายุก็ไม่ได้เด็กมากอายุประมาณจีโน่น่าจะอ่อนกับจีโน่นิดหน่อย
1: ประมาณ22-23
0: แต่ว่าหลังๆนี่เธอเริ่มมาดีแล้วก็
1: น้องตันนะมาเอเชียนเก
0: ม
1: ก็จะมาโดดเดี่ยวผู้น่ารักเพราะว่า
0: คนอื่นก็
1: ทีมเขาอาจจะดูแบบฉะนั้นเหรียญนี่นะกอล์ฟนี่ที่เอเชียนเกมมันจะมี4เหรียญทองก็คือประเภททีมชายทีมหญิงบุคคลชายบุคคลหญิงน้องตันถ้ามาก็ไปลุ้นบุคคลหญิงนะทีมหญิงลำบากแต่ความที่ถ้ามานะมาแบบโดดเดี่ยวเนี่ยมันจะสู้พวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไทยไม่ได้
0: เพราะญี่ปุ่น
1: ไทยมานะเป็นทีมอ่ะแล้วก็พูดจาจ้าจ๋ากันเล่นให้กำลังใจกันเนี่ยทีมก็มีโอกาสลุ้นบุคคลก็มีโอกาสหวังแต่ตันมันจะเหงาไง
0: เป็นตัวบอก
1: เอออย่างเงี้ยฉะนั้นลุ้นยากเหมือนกับตอนที่เปียโนได้2ทองคราวที่แล้วที่จีน
0: อ่ะข้อหนึ่งข้อดีด้วย
1: เพราะว่ามัน
0: ตัวเองก็เก่งแล้วตัวเอง
1: ไปล้อมมือหนึ่งจีน
0: หรืออาจจะทำแบบทำแบบไทชิโ
1: คที
0: ่เป็นฮ่องกงเจ้าของทองเอเชียนเกมชายเดี่ยวปีที่แล้วแล้วลากฮ่องกงมาได้ทองแดงทีม
1: ด้วยเนี่ย
0: ก็คือ
1: เป็นคนแบก
0: ได้แค่นี้
1: กระชากลาก
0: ตัวได้เหรียญ
1: เอาพวกมา
0: จะได้เหรียญทองแดงแต่ตัวเองได้ทองนะ
1: ใช่ไงคือต้องเก่งจริง
0: ต้องเก่งจริ ง
1: แล้วก็มีแบบว่าความเป็นเพราะว่าผู้นำด้วยนะ
0: ใช่
1: นักกอล์ฟบางคนเก่งๆเรื่อยๆพอไปเข้าทีมปุ๊บหรือบางคนเก่งอยู่แน่ๆเล่นเอเชียนทัวร์แล้วพอมาติดทีมชาติเล่นไม่ได้มันคิดกันคนละแบบนะบางครั้งเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวรอดูน้องตันนะเปียโนของเรา3สาวก็มี PK พัชรจุฑาคงกระพันธ์
0: เปียโนแล้วก็
1: ซิม 300
0: ใช่ก
1: ็รู้อันดับต่อ
0: ครับ
1: อันนี้หวงตอนนี้คือ40เท่าไหร่นะ
0: อันนี้อันหน้าหัว41
1: 4นะอันหน้าหัวอันหน้าหัวนะไม่ใช่อันนี้นะอันหน้าหัวนะหน้าตาเหมือนไทยวัย17ปีจำชื่อเธอไว้ให้ดี
0: ก็ในขณะที่มือหนึ่งของโลกเนลลี่คอร์ด้ายังนำอยู่ 14.52
1: สัปดาห์นี้ลงไหม
0: ไม่ลงสัปดาห์นี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบว่าใครลงบ้างนะครับจีโน่เป็นมือ2 10.55 มือ3เป็นยูเฮรันสัปดาห์นี้ลงนะครับจีโน่กับยูเฮรันเนี่ยเล่นทั้งคู่ยูเฮรันตามจีโน่ประมาณ2คะแนนจีโน่ตามเนลลี่ประมาณ
1: 4
0: มือ4เป็นคิมฮโยจูก็เริ่มแบบแผ่วๆไปบ้างตอนต้นปีฮอตเหลือเกินนะมือ5เป็นลัตตี้โวตอังกฤษ6เป็นชาลีฮอลนะที่พี่แป๊พูดถึง 6.21 คะแนน7เป็น

0: ยุยามาชิตะ8เป็นหยินรุ่นหนิง9เป็นฮันนากรีนออสเตรเลีย10เป็นคิมเซยัง
1: นี่คือท็อป10ของ3
0: ท็อป10ของโลกคือที่บอกว่าเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่าดูเพราะว่าเขามีมือระดับแชมป์เมเจอร์ให้เลือกเยอะ
1: ไล่ไล่ไล่กันนะ
0: เขาจะเอาใครมาก็ได้อะเขาจะ
1: ไล่ไปถึง20ดิพอเลย10มาปุ๊บสาม
0: เลย
1: เทียบเลย
0: เนี่ยมียูมียูมี7ใช่ไหมแล้วมีแชมป์เมเจอร์คนล่าสุดอะชิโคะคัวกินี่มาอีกแล้วอันนี้ยังไม่ได้เล่นเต็มตัวในเอาเลยนะมาชนะเมเจอร์เฉยเลยมือ15นะครับเนี่ยมาไซง
1: อ
0: มือ16นะอากิอิวาอิมือ19นะแล้วมีนาสาวเตากามือเยอะเขา20กว่าเนี่ยญี่ปุ่นเพียบตัวก็แน่นมาก
1: เออน่ากลัวมากก็อย่าไปกดดันตัวเอง
0: กดดันตัวเอง
1: ใช่ใช่ตัวเชียร์แล้วกดดัน
0: กันทั้งประเทศ
1: ผมจำได้เหมือนธงชัยใจดีเอเชียนเกม
0: ที่เสียสาวไทย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เอเชียนแล้วก็เนี่ยหยินด้วยหนิงตอนที่กวางเจา
1: ที่กวางเ
0: จาคือไม่ได้เลยตอนนั้นมือหนึ่งของโลกไปแล้วตอนสัปดาห์ที่แล้วน่ะหล่นมาเป็นมือสองแต่ความหวังทั้งของคนพันล้านอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ออกโอเปโนลงย่องไปเงียบๆเหมือนแมว
0: บินใต้เลยนะ
1: แล้ว
0: บ
1: ินเลย
0: สองทอง
1: นี่สองทอง
0: นิ่งเลย
1: โอ้ดังเลย
0: ทำไทยนะ
1: รอบนี้มันเป็นกีฬาที่ไม่ใช่คนเดียวแล้วมันทำได้เลยนะสภาพแวดล้อมสนามบางทีสนามไม่ถูกจริตก็มีอารมณ์บทจอยอาหารไม่ถูกปากโอ้มันเกี่ยวพันกันหมดเลยแต่นักกอล์ฟเปิดหนึ่งรายการเนี่ยนะ
0: ถูกที่สุดเลย
1: ของไทย
0: ของไทยก็จีโน่เป็นมือหนึ่งนะฮะก็เป็นมือสองของในแรงกิ้งในขณะนี้สองไทยเป็นแพตตี้นะครับ29ของโลกนะสามของไทยเป็นเมเอเรีย41ของโลกนะแล้วก็สี่ของไทยเป็นปาจารีอนันต์ฤกษ์45ขอให้หนึ่งอันดับแล้วก็ถัดปาจริก็เป็นชาเนตี77นะฮะแล้วก็เป็นอภิชยายุบล112พีเคคงกระพันนี่126ถอย5อันดับจารวีบุญจันนี่149พีเคกับจารวีเล่นประจำในเกาหลีมีแวบๆมา LPG ทัวร์บ้างเหมือนกันนะ
1: แต่ว่ามีที่ว่าง
0: หลักๆทั้งคู่แล้วก็เล่นได้ดีด้วยจารวีนี่ชนะในเกาหลีเลยด้วยซ้ำก็เล่นแต่เล่นหลักๆใน KL ตอนนี้ทัวร์สูงสุดของประเทศแล้วก็พรณรงค์เพชรล้ำนี่216จัสมินสุวรรณกุระนี่224แล้วก็ชนชีวาวงรัตน์นี่เล่นอยู่ในเอฟซันทัวร์ปีหน้าต้องลุ้นฮะว่ามีโอกาสจะขึ้นมาแอลหรือเปล่า248นะครับประมาณนี้นะครับของหญิงไทยนะฮะแล้วก็ของชายบ้างครับชายตอนนี้ก็พีเจทัวร์รายการเลกูลาร์ซีซั่นรายการสุดท้ายเพิ่งแข่งขันจบไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงไพลย์ออฟ3รายการนะมือหนึ่งของไทยตามอันดับโลกยังเป็นอาร์มกีรเดชอยู่นะครับ342นะมือสองเป็นแดนไทยบุญมา363 3เป็นแจ๊สเจวัฒนานนท์368 4เป็นสุทธีพัฒน์ประทีปเทียนชัยนะ391 5เป็นสะดมแก้วกาญจนา393นะเท่ากับว่าไม่ต่างกันเยอะนะ1ถึง5ของไทยตามอันดับโลกตอนนี้ไล่ถึงประวิตรด้วยซ้ำก็อยู่ภายในประมาณ60อันดับอ่ะมันก็สามารถสวิงกันได้ในสัปดาห์2สัปดาห์เลยแหละประวิตรนี่406นะก็ประมาณนี้นะครับของคนไทยชายที่มีขยับอันดับขยับขึ้นก็มีของสาริสุนรัตน์ขึ้นมา444ขึ้นมา4อันดับแล้วก็สรุปวงชัยสิทธิ์นะเบฟนะโปรเบฟเนี่ย662นะที่อันดับขยับขึ้นบ้างดับขยับขึ้นมาเยอะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีเข้าใจว่าไม่มี
1: เลยนะเล่นเอเชียนทัวร์ก็เงียบ
0: เอเชียนทัวร์เนี่ยล่าสุดไม่แน่ใจว่ารายงานไปยังวันนี้ไปกับมือกับพีเจแล้วนะกับไม่ทิ้งลิฟต์แล้ว
1: ทิ้งลิฟต์ไปจับมือพีเจแต้มของการแข่งขันน่าจะมากขึ้นนะ
0: ไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นยังไงอ่ะไปเป็นทัวร์ในเขาเรียกว่า
1: ในเครือข่าย
0: แล้วกัน
1: ในเครือข่าย
0: กับ PGA แล้วก็PGA แล้วก็
1: PGA เช่นทัวร์
0: ใช่
1: แล้วก็ PGA
0: เมื่อก่อนเขาเองอะลิฟใช่ไหมอันนี้ก็ทิ้งเมื่อก่อน
1: แต่มันก็จะเสียอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์จากซาอุไปเปล่า
0: ก็มันอาจจะเสียอยู่แล้วไงพี่แ
1: ต่พอเขาไม่สนับสนุนลิฟเขาก็เลิกสนับสนุน
0: พี่แต
1: ่เช่นทัวร์ถูกไหม
0: ว
1: ่
0: าเพราะว่ามันเป็นนโยบายของ PGAว่าจะจำกัดการสนับสนุนกีฬาที่ไปแข่งขันต่างประเทศดังนั้นฉีดลิฟลิฟไม่ได้ไม่ให้เลยนะ
1: ไม่ให้เลย
0: ไม่ให้
1: ยุดเลย
0: ไม่ลดนะแล้ว

0: ที่ว่าไอ้เรื่องโลเคชั่นไม่เหลือ
1: เด
0: ิ
1: ม
0: เลย
1: จากเดิมปีละ10สนามหมดแล้วสิ
0: ครั้งนี้ต้องเปลี่ยนรูปแบบแต่ครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันก็กลายเป็นมุมมองอีกมุมนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเงินมันก็ไอ้เช่นทัวร์เขาไม่ได้ต้องการเงินมากแบบลิฟต์แหละไม่น่าจะหายากเท่าลิฟต์แต่ครั้งนี้
1: อาจจะมากแต่ไม่ถึง
0: อาจจะไม่ถึง
1: แต่ว่ามันจะได้กล่องคือคะแนนที่จะก้าวสู่ DP World
0: ใช่ใช่มันเป็นพาสสู่ DP World Tour
1: ซึ่งจะไปเอาเงิน
0: เยอะจะไปเข้าสู่พิจารณาอนาคตก็
1: ได้ได้อย่างเสียยา
0: แต่เมื่อก่อนคือมันคนละทางไง
1: โอ้โห
0: เช่นทัวร์นี่คือลิฟต
1: ์ลิฟต์
0: เท่านั้นเลยเต็มที่แล้วเข้ายากหรือ
1: ว่
0: า
1: เข้ายากแล้วก็ยากด้วยโควต้าก็น้อย
0: เลยคือเปลี่ยนด้วยไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้เข้ามาทางนี้แล้วเข้ามาจับ
1: กันแล้วนะครับเอเชียนทัวร์จะก้าวสู่ DP World แล้ว PJ มันง่ายขึ้นแต่เงินรางวัลแต่ละสนามอาจจะลดลง
0: อาจจะลดลงแต่คราวนี้มันมีความเป็นไปได้แล้วว่าถ้าจบอันดับดีๆผมจะยังไม่แน่ใจว่ากี่อันดับนะว่าจากเอเชียนทัวร์เนี่ยมันจะขยับไป DP World ในสัปดาห์หน้าในฤดูกาลหน้าและ DP
1: ถ้าคะแนนในการแข่งขันมันมากขึ้นกว่าเดิมโอกาสมันก็จะก้าวหน้าขึ้น
0: มันได้มากขึ้นนะครับ
1: ก็ได้อย่างเสียอย่างนะฮะเงินก็ไปหาที่ DP
0: ป่ะเดี๋ยวก็เงินก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไง
1: ฉะนั้นอนาคต DP World เนี่ยนักกอล์ฟไทยจะมากกว่า2คนละ
0: ใช่ก็เป็นไปได้เพราะว่าม
1: ันเอาไปจาก
0: มันเอ
1: เชียนทัวร์
0: ไหนเช่นทัวร์ไปเพราะเช่นทัวร์การเป็นมันหนึ่งเช่นทัวร์ของนักกอล์ฟไทยไม่เกินเอื้อมนะครับเราได้บ่อยนะเราได้บ่อยอยู่นะ
1: ติดท็อปเทนก็เต็มเยอะแล้วทีนี
0: ้อันนี้ของโลกฮะมือหนึ่งยังเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์อยู่ 16.21 ล่าสุดก็รวยขึ้นมาอีกเพราะว่าจบฤดูกาลปกติคะแนนสะสมเป็นอันดับหนึ่งได้เงินไปได้เงินโบนัสเพิ่มอีก10ล้านเหรียญ
1: 10ล้านเหรียญนั่งอยู่เฉยๆ
0: นั่งอยู่เฉยๆแต่เขาก็อย่างที่ว่าเขาก็สะสมมาทั้งปีคะแนนเขาทิ้งคนที่2ขาดนะครับอันดับ2เป็นรอรี่แม็กเอลรอย 8.9 คะแนนอันดับ3เป็นแคเมรอนยัง 8.04 4เป็นแมทธิวฟิตซ์แพทริกอันดับ5เป็นลอสเซลเฮนรี่6เป็นทอมมี่ฟรีดบูดเป็นอังกฤษ7เป็นคริสคอร์เตอร์อัพเจ้าของ3แชมป์ใน PGA ปีนี้นะ8เป็นวินเดมคลาร์กนะแชมป์ US Open ขึ้นจาก10มา8 9เป็นแซนเดอร์ชัฟเฟ่นะครับ10เป็นคอลินมอริกาวะเป็นอเมริกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะของอันดับโลกในขณะที่อันดับโลกของนักกอล์ฟเอเชียตอนนี้มือหนึ่งยังเป็นเกาหลีนะครับคิมซีบูมือ18ของโลก มือ2เป็นญี่ปุ่นนะฮิเดกิมัตสึยามะอยู่24ของโลก มือ3เป็นทอมคิมหลังๆเล่นดีนะครับชนะที่สกอตแลนด์เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เล่นดีตอนนี้ขยับกลับมา30แล้วล่วงหลุดร้อยไปหลุดอันดับท็อป100
1: ไปแล้ว100ไปแล้วตอนน
0: ั้นใช่กลับมา30แล้วตอนนี้ทอมคิมนะอายุยังน้อยอ่ะมันยังไงก็กลับมาได้อยู่แล้วนะทอมคิมเป็นมือ3เอเชียมือ4เป็นญี่ปุ่นเรียวฮิซาซุเนะ
1: ครับ
0: 66แล้วก็มือ5เป็นเกาหลีอิมซุงเจก็จะเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นหลักแล้วทั้งหมดทั้ง5คนเล่นใน PGA ทัวร์หมดเลย
1: นะชายเกาหลีกับชายญี่ปุ่น
0: เป็นหลักเลย
1: ประมาณนี้ครับถ้าอยากทราบนะฮะนักกอล์ฟท่านใดถามมาโปรแทปตอบให้
0: ครับ
1: พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬา รายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ติดตามรับฟังกอล์ฟทริกกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุ FM 99อสมท
3: ครับ
2: ก็ปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องฟังจากหน้าปัดวิทยุเพียงอย่างเดียวแล้ว YouTube Facebook มือถือนี่นะครับสามารถที่ติดตามรับฟังเราได้ทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทั่วโลกเลยมีสัญญาณเน็ตนะคร
3: ับ
2: เอาละครับนะฮะก่อนที่จะไปดู SMS ที่ค้างอยู่ช่วง Morning Talk ช่วงนี้เราก็ต้องให้โปรเจกต์กับนะฮะสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการวิเคราะห์กันหน่อยว่า LPGA สัปดาห์นี้ซึ่งแข่งที่อเมริกาอัธยาเราลงด้วยมือหนึ่งในนี้ไม่ลง
3: ไม่ลง
2: แล้วเขาเก่งไปที่ไข่ครับ
3: ก็สัปดาห์นี้นี่เป็นรายการชื่อว่า Standard Portland Classic นะเป็นรายการอยู่คู่ทัวร์มานานนะเป็นรายการเก่าแก่แล้วก็พอแข่งขันคือมันจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งสนามในระแวกนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเล่นเล่นที่เดิม Columbia Edgewater Country Club ในรัฐโอเรกอนของอเมริกาโอเรกอนนี่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือบนหน่อย
2: ตะวันตกเฉียงเหนือเห็นภาพครับ
3: อากาศมันจะเย็นแล้วมีฝนต้นไม้ที่นี่มันจะใหญ
2: ่ ม
3: ันจะใหญ่อย่างนี้นะพี่เป็นคนโอบและสูงมาก
2: อยู่ประมาณจังหวัดตากของเราครับ
3: และสนามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นแนวขนาดต้นไม้เป็นกำแพงนะเข้าไปโอกาส
2: หลงได
3: ้โอกาสหลงป่ามีสูงนะดังนั้นการเสิร์ฟให้อยู่คือเรื่องจำเป็น
2: ต้นไม้ใหญ่นะครับไม่ใช่ลิงคอร์นะครับงานนี้
3: ไม่ใช่ลิงคอร์นคนละแบบจะอารมณ์คนละแบบกับเพราะว่ากลุ่มนี้ไปเล่นยุโรปมาตั้งหลายสัปดาห์แล้วนะตั้งแต่ที่สนามเขาที่ฝรั่งเศส
2: เจอลมเจอแรงมาเยอะแล้ว
3: แล้วก็คนต่อที่ลอนดอนต่ออีกเนี่ยก็จะนี่มานี่มาอีกแบบนึงแล้วอากาศแล้วก็สนามจะอีกแบบนึงนะดังนั้นลูกเสิร์ฟที่แม่นยำไม่ค่อยหลุดแฟร์เวย์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับตีผิดแล้วแก้เอาเนี่ยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องข้อออกข้างแล้วก็เล่นอันใหม
2: ่ครับ
3: เพราะเผลอตีอยู่ไม่อย่างเดียวไม่พอสนามพวกนี้พี่แจ๊คเขาเรียกว่า3 line course เนี่ยจะต้องเลือกฝั่งให้ถูกด้วยนึกดูว่าสมมุติหลุมด็อกเล็กขวาไปซ้าย
2: ครับ
3: เราไดรฟ์อยู่แต่เราอยู่ด้านซ้ายของ
2: โต๊ะเลยต้นไม้บางทึบครับต้นไม้ใหญ่มากไม่ได้
3: บางครั้งมันแค่อยู่ไม่พอจะต้องอยู่ให้ถึง
2: ช็อตแรกต้องวางแผนให้ดี
3: ต้องแม่นต้องแม่น
2: วิสัยทัศน์ต้องกว้างไกล
3: แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยถูกโฉลกกับคนไทยนะ
2: เหรอ
3: สนามเนี่ยโคลัมเบียเอชวอเตอร์เนี่ยเพราะว่าชนะตีวนาเสนเคยชนะเมื่อปี2023
2: นั่น
3: แล้วก็ปีต่อมาก็เป็นมุรยาจุธานุการซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแม่นในการตีอยู่แล้วชนะรายการนี้ชนะตีนี่ทำเรคคอร์ดเลยนะ26อันเดอร
2: ์โอ้โห
3: ใช่เรคคอร์ดทัวร์นาเมนต์เลยนะ
2: สาวที่เกิดจากฮอนด้า FJ นี่นะ
3: ใช่แล้วก็มุรยาเนี่ย22อันเดอร์ฟาพิจิระเป็นอาเกียอีวาอิ
2: อุ้ยคะแนนดีมากนะ
3: 24
2: คะแนนดี10กว่ากันเลย
3: 20กว่าตลอดนะเล่นที่นี่โซนใหญ่จะไม่20ก็ใกล้เคียง
2: ปัญหาไม่ใช่อยู่บนกรีนปัญหาคืออยู่เฟเวย
3: ์ลูกเสิร์ฟสำคัญและเสิร์ฟได้มันก็ไม่ได้ยาวมากสนามนี้ก็เรียกว่าดังได้อยู
2: ่ลุ้นกันนะครับงั้นเขาชี้มาที่อัธยาสิครับ
3: ก็โหนะตอนแรกผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเนลลี่เนี่ย
2: ไม่ใช่เหรอ
3: ครับไม่ใช่ครับปรากฏว่าเขาชี้นี้ไปที่ยูเฮรันนะเป็นเต็งหนึ่ง
2: ยูเฮรันสามของโลกนะ
3: แต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าหลังๆเธอดีเหลือเกินหลังๆเธอคือเอาง่ายๆว่าลงมีชื่อนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะยากไม่ยากอ่ะเธอได้ลุ้นแชมป์แทบจะตลอดนะพี่แป๊ดูผลงานของยูเฮรันใน4รายการหลังสุดนะพ
2: ี่
3: แป๊จบที่2ในครูเกอร์ควีนซิตี
2: ้ครับ
3: คว้าแชมป์เมเจอร์ KPMG Women's PGA Championship แล้วมาคว้าแชมป์อีกเมเจอร์นึงใน2สัปดาห์ต่อมาอันมันดีเอวิองแชมป์ชิ
2: ป2เมเจอร์ติดกัน
3: เมเจอร์ที่3ต่อมาก็มีลุ้นแชมป์แต่ว่ามาแผ่วปลายจบที่6นะเท่ากับว่า4รายการหลังสุดเนี่ยที่2
2: สุดๆไป
3: ที่1ที่1แล้วก็ที่6นะดังนั้นแม้ว่าจะเป็นมือ3อันดับโลกจะเป็นรองจีโน่แต่บริษัทพวกนี้ให้เธอเป็นเต็งหนึ่ง
2: เขาเชื่อคำสอนของพระที่ว่าอยู่กับปัจจุบัน
3: แต่ตาเบียดกันมากอ่ะยูเฮรันเนี่ย ตามที่พันทิพย์แจ้งมาเนี่ยคือ1จ่าย 5.75 จีโน่จ่าย
2: ต่ำมากนะ
3: 1จ่าย 5.75 จีโน่จ่าย 1.6
2: โอ้
3: 1จ่าย 6.5
2: เกือบจะเท่ากัน
3: เกือบจะเท่ากัน
2: ไม่มีความต่างของของราคาเลย
3: อาจจะเป็นที่ในบางที่อาจจะมองเป็นร่วมบางที่จะให้เป็นจีโน่ใกล้ใกล้กันมากนะ
2: ห่างกันนิดเด
3: ีย
2: วไม
3: ่
2: ถือว่าห่างกัน
3: ใช่และ2คนนี้เนี่ยทิ้งคนอื่น
2: ขาดเลยแสดงว่าบอลบอลนี้
3: มองที่สอง
2: ให้แค่สองสาวเท่านั้นที่มีโอกาสคว้าแชมป
3: ์เพราะเต็งสามยังหยินนู่นหนิงเนี่ยไปนู่นเลยนะพี่แป้นหนึ่งจ่ายสิบห้าเลยนะ
2: โอ้โหนี่กี่เท่าสามเท่าฮะ
3: เท่า
2: อ่ะสามสิบห้า
3: เฮลังกับจีโน่ที่ที่เขาดูเหนือกว่าแล้วก็ตามก็ตามฟอร์มแล้วก็ตามแรงกิ้ง
2: ก็ตามนั้นเลย
3: เป็นอย่าง
2: น
3: ั้น
2: ก็ไม่น่าจะพลาดละสองคนนี
3: ้ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจีโน่จะพักนะแต่จีโน่เล่นนะโอ
2: ้
3: แสดงว่าแบบเพราะว่าปกติรายการนี้จีโน่ไม่ค่อยลง
2: ซ้อมเพื่อเมเจอร์มามาตลอดทั้งปีพอไม่ได้ปุ๊บเอาที่ซ้อมมาสร้างประโยชน์เอาแชมป์รายการธรรมดาก็ได้
3: แล้วมันมีเวลาพักด้วยไง
2: ความมั่นใจมันต่อเนื่องไง
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ไปโกยเงินก้อนมือมาปลายปีรอบหนึ่ง
3: อันนั้นนะเข้าทางสุดอันเต็งสามเป็นหญิงรุ่นหนึ่งเป็นจีนนะเต็งสี่นี่เป็นร่วมสองคนก็เป็นแชมป์เก่าอาเกียอีวาอิแล้วก็ลอตตี้โหวต
2: อ
3: าเกียก็เป็นแชมป์เก่ายังไงก็ต้องให้เธอแล้วอาเกียเป็นคนที่เวลาบทนางจะมาเนี่ยหูนางมาหน้าโกตี61อะไรเงี้ยให้มีให้เห็นนะแล้วก็ถัดเท่ากับอาเกียอีวาอิก็ลอตตี้โหวตเป็นสามเกรดคนนี้ก็เล่นดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างได้ลุ้นอยู่เรื่อยๆถัดมาก็มีอย่างอิมจินฮีเอสเตอร์ฮันสเลดนี่คือรองแชมป์เมเจอร์ล่าสุดที่เบียดกับทางด้านชิโฮกัวกิมาแต่ก็ไปแพ้เพย์ออฟถัดจากนั้นก็มีลอเรนคอฟลินนะลีโซมีนะคราวนี้ไปดูคนไทยบ้างครับคนไทยสัปดาห์นี้ไปแข่งขันรายการนี้มีทั้งหมด8คนด้วยกันนะ
2: 8สาว
3: มีจีโน่อัธยานะเอริยาโมริยาจุธานุการชนะตีวรรณแสนปาจริอนันนฤกการอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหรือว่า
2: อั
3: ดเข้าไปกัน8คนด้วยกันอันนี้บริษัทเหล่านี้มองจีโน่เป็นมือหนึ่งเต็งหนึ่งของไทยใช่ไหมถัดมาก็เป็นเอริยาจุธานุการ
2: ครับ
3: นะครับเอริยาหลังๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับฟอร์มเริ่มกลับมาเปลี่ยนโค้ชละเรื่องเริ่มจะเข้าที่แล้วจากเอริยา1จ่าย41ก็เป็นปาจริอนันตฤกา1จ่าย67 แล้วก็เป็นอภิชยายุบล1จ่าย81แล้วก็เป็นชนะตีวรรณแสนอดีตแชมป์นะอดีตแชมป์มา3ปีก่อน1จ่าย91
2: ครับ
3: มุริยานี่1จ่าย126นะก็บริดูกลางๆนะสำหรับเอริยาจุฑานุการ
2: ลุ้นกันนะครับมีถ่ายทอด
3: มีครับมีถ่ายทอด
2: AIS
3: AIS Play นะรายการนี้เนี่ยแข่งขันกันเดี๋ยวผมเช็คให้
2: เวลาไปที่อเมริกาก็ลำบากอีกแล้วเนาะเรา
3: ก็2วันแรกไม่ดึกนักน่าจะเป็นการดูกวนบ่ายคือตี 5 ถึง 8 โมงคืนเช้าศุกร์แล้วก็เช้าเสาร์อ่ะถ่ายตี 5 จบ 8 โมงอันนี้คือรอบแรกกับรอบ2รอบ3นี่ได้ดูดึกต้องนอนดึกนิดนึงเริ่มตี 2 รอบที่3คืนวันเสาร์เช้าอาทิตย์แล้วก็รอบสุดท้ายก็คือตีหนึ่งจบตีสี่จนจบการแข่งขันแล้วครับเริ่มตีหนึ่งนะก็คือคืนอาทิตย์จบเช้าจันทร์นะ
2: ครับ
3: อันนี้เวลามันจะเริ่มนั่นนิดนึงแล้วเพราะมันมาฝั่งแข่งขันทั้ง

0: ตะวันตกช่วงนี้ก็จะแข่งขันในอเมริกายาวเลยนะครับ
1: ยาวจนถึงจบฤดูกาล
0: จนถึงไม่ถึงขนาดนั้นจนถึงประมาณต้นจนถึงประมาณต้นตุลาแล้วจะมีเอเชียนสวิงอีกมาแข่งขันในเอเชียอีก4ประเทศจีนเกาหลีใต้มาเลแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ค่อยกลับไปปิดที
2: ่ LPGA ดีนะอีก4รายการใน
0: เอเชีย
2: แล้วก็มีต้นปีมาแล้วนึกว่าหมดแล้ว
0: มามี2รอบมี2ทริปด้วยกันที่มาเลเซียอันนี้เป็นเดี๋ยว
1: เมื่อก่อนมันไม่ได้มากขนาดนี้แต่ตอนหลัง LPGA นี่นักกอล์ฟเอเชียมันเยอะมาก
0: ต้อง
1: เลยต้องมาขายของหน่อย
0: 2รอบรอบช่วงต้นปีแล้วก็ช่วงปลายปีสัปดาห์นี้โอเรกอนสัปดาห์หน้าก็ขึ้นเหนือไปเป็นแคนาดาแล้วก็จะเล่นที่มาซาชูเซตส์อาคันซอแล้วไปฮาวายนะครับในช่วงต้นตุลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาจีนเกาหลีใต้มาเลญี่ปุ่นแล้วก็ไปปิดที่ฟลอริดา2รายการรวมถึงรายการสุดท้ายด้วยนะใช่อันนี้ก็ประมาณนี้ครับของ LPGA ทัวร์นะ
1: มาดูข้อความกันครับ
0: ครับ
1: ดูฟังวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับ
0: ครับ
1: รวมทั้งข้อความช่วง Morning Talk ด้วยก็อ่านไม่ทันนะวันนี้ฟุตบอลกรมพระราชการพรามินิสเตอร์รุ่นประชาชนชายและรุ่น16ปีรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสครับโอ้เงียบๆเลยนะครับใครที่อยู่ย่านนั้นหรือใครตามเชียร์ทีมไหนเข้าชิงไปเชียร์กันได้นะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับป๋าพิเทพไปวัดมามีเลขเด็ดๆบ้างไหมครับคุณบอยไข่เค็มหาเลขเด็ดอีกแล้วช่วงนี้เลขเด็ดไม่ค่อยมี
0: ม
1: ีแต่เด็ดดวงโอ้โหแหมข่าวที่แล้วเจ็บใจมากพ่อแชมป
0: ์ไปเ
1: ขาให้67มาเลขรถผมอยู่แล้ว
0: 67จริงเหรอ
1: 67แล้วปรากฏว่าไปออก79กับ69มันแยกย้ายกันไปทำงาน
0: มัน
1: บนล่าง
0: ตัว
1: บนล่าง
0: คุณนี่มันเลข67นี่มันเลขเขาเรียกว่าเลขเจนอัลฟานะ
1: เหรอ
0: พี่แ
1: ต่พ่ออะไร
0: ไม่รู้เหมือนกันเด็กพวกนี้เด็กลูกผมก็เนี่ย6767เนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่เข้าใจเลย
1: ผมไม่ได้
0: ทำมืออย่างเนี้ย
1: เหรอทำมืออย่างเนี้ย
0: เด็ก
1: แล้วมันเกี่ยวอะไร67ฮะ
0: เด็กเดินสวนกันเนี่ยจะพูดเด็ก6767 67เนี่ย
1: เอาเหรอ
0: คืออะไรไม่รู้เนี่ยทั่วโลกเป็นทั้งโลกเลย
1: โอ้นี่มันเลขรถผมพอดีนะ
0: ตั้งแต่รุ่น
1: 167
0: 3ขวบจนถึงประมาณ16
1: เอาเหรอ
0: เรียกว่าเจนอัลฟา
1: เจนอัลฟา
0: ต้องหมายความว่ายังไงใครบอก
1: ใครพอรู้ใครพอรู
0: ้67
1: คุณพ่อเราสองคนไม่รู
0: ้ไม่รู้จริงครับ
1: บอลทีมชาติไทยกระแสไม่ได้ครับป๋ารอบทีมนัดแรกเปิดดูฟรีไปเลยนะฮะถ้าบอกว่ากระแสมันไม่ได้ถ้าถึงรอบชิงอ่ะนะก็ควรจะเปิดฟรีไปเลยครับนายกโอ้ไม่ต้องขายบัตรตอนลดราคาค่าตั๋วมาโซนละ100บาท
0: ครับ
1: จาก300ถึง600ตอนนี้เหลือ200ถึง500ช่วยเล่าประวัติต้นเงาะจากไหนถึงมาเป็นโรงเรียนนาสานได้ครับเกิดมาแล้วต้องเล่าครับพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้
1: ก็
0: มาเล่นทอล์กถว
1: าย
0: นะไม่
1: ใช
0: ่
1: เมื่อวาน
0: ทำบุญขึ้น
1: ก็ไปถวายนะฮะหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายจะได้ฉันนะเงาะโรงเรียนนาสานแต่ๆนะครับป๋าจากข่าวยิงกันเมื่อวานตำรวจไม่ใส่กุญแจมือผู้ก่อความผิดมีคนวิจารณ์กันเยอะคำถามคือตอนที่ท่านหนึ่งหน้าเหลี่ยมโดนจับก็ไม่เห็นใส่กุญแจมือเหมือนกันเพราะอะไรไปให้เกียรติหรือครับถ้าเป็นอย่างนั้นการจับกุมคนทั่วไปก็ไม่ต้องใส่กุญแจมือเพื่อความเท่าเทียมแต่ควบคุมยืนประกบก็พอครับจากคุณมีสองลูกสี่ก็เป็นข้อสังเกตเมื่อวานกรณีของอดีตส.ส.ไงคือกรณีเรื่องนี้นะครับคือเขาเนี่ยไม่ได้หนีเลยคือให้ตำรวจจับโดยดีนะครับมอบตัวแล้วก็ให้เกียรติกันในฐานะเป็นอดีตส.ส.นะฉะนั้นบางครั้งการกระทำก็ไม่ต้องสวมกุญแจมือนะก็เป็นสิทธิ์เขานะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ถ้าจริงๆแล้วนะคือการตั้งข้อหาแล้วศาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นกับเขาเรียกว่าหน้างานตรงนั้นด้วยนะ
0: ครับ
1: ถ้าเห็นว่าผู้กระทำผิดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมันก็มีการให้เกียรติกันได้นะครับนะส่วนอีกท่านนี้ที่มาถึงไม่ใส่กุญแจก็ถือว่าอดีตโอ้เขาเป็นผู้บริหารประเทศอ่ะเนาะฉะนั้นบางครั้งจะเทียบกับพวกเราตาสีตาสายก็ทำเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ในทุกๆงานนะควรจะต้องมีการเว้นวรรคในบางเรื่องบ้างนะครับแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับส่วนเรื่องการใส่กุญแจมือเป็นเรื่องของหน้างานของแต่ละคนระหว่างไทยได้ไปบอลโลกกับเรามีรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆอันไหนจะมาก่อนกันครับ โอ้โหพระเจ้าพระเจ้าก็คงตอบยากเนาะเราก็ตอบยากนะแต่ถ้าจะเลือกนะเอา A หรือ B นะผมว่านะเอาข้อ A ยังง่ายกว่านะฮะบอลไทยไปบอลโลกครับณเวลานี้นะสวัสดีครับป่าประเทศไม่รู้ว่าคนขับรถในกรุงเทพนี้เป็นพี่เฮียกันนักหนานะขับรถเวลาทิ้งระยะห่างมากๆเนี่ยพอเราเปิดไฟเลี้ยวจะขอทางเพื่อเปลี่ยนเลยมันจะรีบเร่งเข้ามาไม่ให้เราเข้าครับทำไมไม่ขับเร็วแต่แรกอ่ะไม่เข้าใจเลยคุณป้อมสงสัยมันเป็นนิสัยครับคุณป้อมผมอายุ70เคยเป็นมาสเตอร์คือครู
0: ครับ
1: ก็จะมีหนังสือจริยะและจะสอนทุกเช้าก่อนเรียนวิชาอื่นและในเวลาเรียนยังสอนวิชาศีลธรรมและหน้าที่พลเมืองทุกสัปดาห์ปัจจุบันคงไม่มีแล้วเด็กปัจจุบันขาดหายจึงเกิดเหตุการณ์เศร้าอยู่เสมอครับวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศีลธรรมนี่บางครั้งนะผู้ใหญ่ปัจจุบันหรือคุณครูอาจจะมองข้ามว่ามันไม่ทันสมัย มันสู้กับโลกไม่ได้การแข่งขันในโลกใบนี้ต้องเรียนเลขเรียนภาษาเรียนอะไรเยอะๆแต่จริงๆพวกเนี้ยมันจะเป็น
0: พื้นฐาน
1: ก็ไม่ควรพื้นฐานของการโตขึ้นไปเมื่อเรียนจบไปประกอบวิชาชีพไปทำงานเนี่ยความเมตตามีจริยธรรมเนี่ยอบอ้อมอารีต่อเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันจะขาดหายไป มันเป็นพื้นฐานของคนดีอ่ะจริงแต่โกงอ่ะกับเก่งไม่ต้องมากแต่เป็นคนดีผมว่าหลังดีกว่านะใช่ไหมฮะสวัสดีครับป๋าโปรเจกต์คิดถึงจังไม่รู้ว่าไหนโปรเจกต์จะพาผมไปกับป๋าไปเล่นกอล์ฟที่บลูแคนยอนสักทีเป็นไงยังไงคุณป้อมถามมาบลูแคนยอนก็ไม่ไกลญี่ปุ่นแค่ปากซอยภูเก็ตแค่บ้าน
0: บลูแคนยอนเนี่ยฟรีเท่าไหร่ราคาเดินทางก็ลงแรงนี่ก
1: ็ผมยังไม่เคยเล่นมูแคนยอนนะคุณป้
0: อม
1: แต่ผมไปเรดเมาน์เทนอ่ะ
0: ก็พอครับ
1: สวยมากแล้วที
0: ่พอกันเลยอ่ะโหดมากราคา
1: เรดเมาน์เทนถูกกว่า
0: ของเอ็มบีเค
1: ของเอ็มบีเคถูกกว่าเพราะมันไม่ติดทะเลติดเขาติดเหมืองเก่าม
0: ูแคนยอนจริง
1: มันติดทะเล
0: เห็นเนี่ยไม่ใช่
1: บูแคนยอน
0: เห็นนี่
1: ก็บูแคนยอนน
0: ี่ก็เป็นหลุมที่สูงนะถึงมองเห
1: ็
0: น
1: แต่มันก็นั่นประมาณสัก 7,000 กว่าบาทอ่ะไทเกอร์อุ่นก็เล่นมาแล้ว
0: โทรตัวไหนเนี่ยมีหลุมพาสีสร้างที่ไทเกอร์ตีออนเนี่ยแล้วเขาติดมีป้ายอยู
1: ่คุณต้มไปเล่นที่นพังงาก็ได้มีสนามที่รถตีออกทะเลอยู่หลุมหนึ่ง
0: อ๋อเมื่อก่อนคือท้ายเหมืองเข้าใจว่าปัจจุบันคืออะควาล่าหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: มันติดทะเล
1: ข้างหลังเป็นหาดเลยนะ
0: ใช่
1: ตีหลุม
0: ซ้ายเลย
1: ซ้ายเลย
0: เข้าหาดซ้ายเลย
1: เป็นปลาดามนะเคยไปเล่นเจ้าของเป็นตอนนี้บริหารเป็นฝรั่งด้วยนะที่โปรเจกต์อธิบายเรื่องธีมของแต่โรงเรียนอ่ะปากันนึกภาพไม่ออกหรอกครับโปรเจกต์ต้องพูดถึงธีมของแต่ละห้องทีมอเมซอนทีมสวนสาธารณะทีมรถไฟผมว่าเก็ตแน่นอนครับจากคุณป้อมแหมคุณป้อมนี้เอาเรื่องส่วนตัวมาว่าคนอื่นนักกอล์ฟคนไหนชอบอ่านนิยสารผมจะตอบไหม
0: แมนนอนเดอะแมนคือจริงน้องอัมซ่าบอกว่าแมนนอนเดอะบอยจริงคือแมนนอนเดอะบอยเป็นเบลเยียมเคยมาชนะที่ไทยคันที่คลับด้วยน
1: ัก
0: กอล์ฟหญิงเป็นนักกอล์ฟหญิงนะเป็นผ
1: ู้
0: หญิงเคยมาชนะที่ไทยคนที่ครับ
1: ชื่อจริงคือ
0: แมนนอนเดรอยนะเป็นนักกอล์ฟหญิง
1: ถ้าชอบอ่านนิยสารแบบอาร์มได้เปลี่ยนเป็น
0: แมนนอนเด
1: บอย
0: อันนี
1: ้ให้สักกี่คะแนน
0: ฮะ
1: ให้กี่คะแนนอ
0: ันนี้โอเคใช้ได้เพราะว่าถือว่ารู้จากนักกอล์ฟเยอะ
1: 67
0: คือ
1: เฮ้ออธิบายดิ
0: คือมีมแล้วก็ค่าแสลงอินเทอร์เน็ตสุดฮิตของเด็กยุคเจนอัลฟามันถูกใช้หรือพิมพ์แบบกวนๆเพื่อความขบขันก็คือไม่ได้มีความหมายอะไร
1: ไม่มีความหมายอะไรน้องอ่านแจ้งมา
0: แล้วเด็กคนนี้เวลาเดินสวนกันแล้วเห็นรุ่นไล่ๆกันเขาก็ได้ติ๊กเซเว่นติ๊กเซเว่นแล้วก็อีกคนนึงก็รับตามนะ
1: เอาเหรอ
0: เออผมก็ไม่รู้มันหมายถึงอะไรแต่โค้ง
1: ผู้ใหญ่งงแต่เด็กเขาไม่งง
0: เด็กเขาสนุกกับของเขา
1: เด็กเขาไป
0: อันนี้เดี๋ยวมีทาง YouTube นะครับเดี๋ยวคุณชูชาตินะสวัสดีครับป้าแป๊ะเคยขึ้นไปบนเขายายเที่ยงไหมครับเขาขึ้นไปสร้างรีสอร์ทได้อย่างไรครับบนเขาขึ้นไปทางยังไม่ทันผมขึ้นไปส่งปูนมาปูนลูกขึ้นอะไรเนี่ย
1: ผมเคยขึ้นไปดูวิว
0: ไปดูวิว
1: ไปดูวิว
0: อันนี้ แล้วก็คุณนัทศรสวัสดีครับป้าแป๊ะแล้วก็พี่แจ๊บสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านนึงครับสวัสดีครับโปรเจกต์สอบถามหน่อยทำไมครอบครัวน้องพิชยาไปปักหลักที่เดนเวอร์ครับแห้งแรงมากเห็นคลิปคุณยอดชายเดินรอบหมู่บ้านทุกวันเดนเวอร์นี่อยู่ในรัฐโคโลราโดโคโลราโดเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้เป็น1ใน9สเตทรัฐที่ไม่มีไลท์โนแท็กซ์นะมันจะมี9รัฐนักกอล์ฟส่วนใหญ่จะเลือกไม่เท็กซัสเนวาดาก็ฟลอริดาแต่เป็นรัฐที่ไม่มีภาษีอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นผลที่เขามีญาติสนิทอะไรอยู่นั้นหรือเปล่ามันสะดวกอะไรเงี้ย
2: ใครไปอยู่นะ
0: ไม่อภิชยาอยู่บนเปียโนอ่ะอาจจะมีญาติอะไรไปอยู่ตรงนั้นได้เลยทำให้สะดวกขึ้นแต่ว่าโดยปกติแล้วไม่ค่อยเห็นถ้าอาจจะมีเหตุผลทางอื่นมากกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องภาษี
1: ครับ
0: ครับหมดเวลา
1: หมดเวลาพอดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกข้อความแล้วก็ติดตามรับฟังนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นาย Music Roomโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการ

ีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:09 นนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรอบโลกกีฬานะครับในค่ำคืนวันพุธนะต่อเช้าวันพฤหัสก็เป็นช่วงของรายการสดแล้วนะครับตกใจหมดเลยนึกว่าจะต้องเดี่ยวไมโครโฟนซะแล้วสวัสดีครับ
1: มาม
0: านะ
1: เออ
0: เพราะว่าผอ.ในแกฝากกำชับนักกำชับหนา
1: ว่า
0: ช่วยมาให้หน่อย
1: เหรอโอ้นี่กึ่งบังคับแล้วมั้ง
0: แกบอกว่าแกไม่ค่อยจะบาย
1: หึจริงเหรอ
0: เออแกบอกแกมีอาการป่วยนิดหน่อย
1: อ๋อ
0: ไม่รู้เป็นอะไร
1: แกไอๆอยู่เหมือนกันนะ
0: เหรออ
1: ืม
0: ธรรมดาดิฟ้าผ่ายังแค่ตัวร้อนนะผอ.ทรงศักดิ์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมาไอเอ่ยอะไรฮะ
1: เออ
0: ติดพี่สมชายมาหรือไง
1: ไม่รู้แกเหมือนกัน
0: เหรอ
1: ไม่ใช่ไงไม่รู้เห็นแกเป็นอะไรก็ไม่รู
0: ้เหรออ
1: ืม
0: ก็สมควรนะพักๆบ้างนะฮะโอ้โหงานเยอะเหลือเกิน
1: เอออือ
0: หือนะเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกได้บ่นกับผมอุบเลยนะยองงานเยอะพี่ไม่เหลือแล้ว
1: มีบ่นด้วยมีบ่นด้วย
0: โอ้ก่อนที่จะมี TAS จะมาเป็นชุดอย่างนี้ไง
1: ครับครับ
0: ทุกวันดีเนี่ยโอ้โหเจอตัวยากแล้ว
1: อ
0: สงสักเนี่ย
1: น
0: ะครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อาศัยนอนแบบนกหลับนกเอาแบบแกนอนเป็นตอนตอน
1: เออ
0: ไงก็นานแล้วครับเก็บ เก็บเงินเก็บเอาไอ้เงี้ยเหรอ
1: หือเอาติดจากแกป่ะวะ
0: เหรออ้าววันนี้ผมหยองก็เลยมาแทนผอ.นะฮะ
1: ครับ
0: กับคุณสินพงษ์นะครับเนื่องในวันแม
1: ่ฮะ
0: พาแม่ไปไหนมั่ง
1: ไปกินข้าวสิ
0: เหรออ
1: ืมแลกแว่นด้วย
0: เหรอ
1: เออ
0: ไปวิ่งเหรอ
1: ไม่ตอนนี้เขาไม่ต้องวิ่งแล้วพาแม่ไปก็แลกได้เลย
0: กินข้าวแลกแว่น
1: ไม่ใช่แลกแว่นก็ส่วนร้านแว่นสิโอ้
0: ทำไมเอามารวมกันขนาดนี้
1: กินข้าวแลกแว่นมันจะสบายเกินไปแล
0: ้
1: ว
0: แล้วผมได้เป็นร้อยอัน
1: เออ
0: นะ
1: เอาคุณก็พาแม่ไปบ่อยแล้วนี่ปีนี้แม่ขึ้นมาแล้วเนี่ย
0: ไม่ได้มา
1: อ๋อ
0: ก็เราไม่เป็นไรเรามีสายสัมพันธ์กันไว้เรียบร้อยแล้ววันแม่ผมก็เอาทองแม่มาเส้นหนึ่งแล้ว
1: ครับเยี่ยมเลยหยิบผิดป่ะเนี่ย
0: แม่ก็เอ้ยโทรมาหาใหญ่เลยเอามาเปล่าเนี่ยอ๋อ
1: แม่เขาก็น้ำของเขาแหละ
0: เหรออืมหยอกไม่มีมีที่ไหนเล่า
1: เออ
0: ไม่ที่ไม่มีนี่หมายถึงไม่มีทอง
1: เอามีแต่เขาเก็บไว
0: ้โอ้โห
1: แม่บอกเสียไปหลายเส้นละ
0: ทั้งชีวิตผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยเกิดมาเนี่ย40กว่าปีเลยนะทั้งบ้านเนี่ยผมเห็นมีทองอยู่เส้นเดียว
1: ครับ
0: แล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่เขียวอือไปหมดแล้วไอ้เส้นนี้ผมใส่ตอนบวชเนี
1: ่
0: ยแล้วทุกวันนี้ไม่รู้อยู่ไหนแม่นี่เก็บลึกลับมากเลยคุณจงกุญแจเนี่ยไม่รู้ฝังดินอยู่หลังบ้านไม่ให้ใครรู้เลย
1: ครับ
0: โอ้พยายามตะล่อมถามหลายทีละจะเอาพระมาขาย
1: พระมันคุณดูเป็นเหรอ
0: ไม่เป็น
1: อ้าว
0: ก็ให้เขาดูก่อนสิ
1: ทำไมมันก็ต้องเป็นคนรู้จักนะ
0: เออ
1: คือถ้าคนไม่รู้จักคุณก็โดนหลอกไง
0: มีคนรู้จักก็มี
1: ที่แบบต้องรู้จักแบบสนิทสนิทอ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่นั่นเขาก็หลอกว่าเป็นพระไม่มีราคาอะไรอย่างงี
0: ้ครับ
1: อืม
0: ก็เราผมอย่างผมเงี้ยถ้าสมมติผมจะเอาพระไปปล่อยเนี่ย
1: อืม
0: ถ้าเขาตีเก๊มาผมก็ไม่ปล่อยก็เก็บเพราะว่าของพ่อผมแต่ถ้าเขาตีแท้มาราคาดีเนี่ยก็ปล่อย
1: ไม่แต่เวลาผมเคยดูคุณเคยดูคลิปแบบบอยท่าประจันไหมล่ะ
0: เคย
1: เขาจะถามว่าเฮ้ยคุณจะขายราคาเท่าไหร
0: ่
1: อ้าวแย่
0: ไม่รู้
1: แย่แล้วเลยดิ
0: ไม่รู
1: ้ไอเราก็ไม่รู้ราคาไงผมไม่ยังเคยคิดเลยนะแบบเนี่ยไอตอนผมดูคลิปบอยท่าประจันบ่อยๆอ
0: ่
1: ะผมก็ไปถามแม่เลยแม่ก่อนเห็นพ่อเล่นผ้ามีเหลือมั้งไหมเนี่ยแม่บอกให้เขาไปแล้ว
0: โอ้โห
1: เราก็แบบอ้าวโอ้โหสาดูคลิปบอยท่าประจันมาอย่างดิบดี
0: อย่างน้อยเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยมันต้องมีแท้สักองค์แล้ววะ
1: มันต้องมีสักองค์ที่มันมีราคาแหละว่าจะส่งแบบไปถ่ายรูปส่งไลน์ให้บอยท่าประจันหน่อยมีช่วงนึงอ่ะ
0: เออเหรอ
1: ปรากฏไม่มีพระฮะ
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ไม่เหลือแล้ว แต่ว่าเราก็นุ่งคิดไงเอ้ยแล้วถ้าเกิดไปเจอบอยท่าประจันสมมตินะ
0: ครับ
1: แล้วแบบเขาถามอยากขายราคาเท่าไหร่เอ้าเกิดบอกแพงไปก็โดนเขาด้านอีกหรือเปล่าม
0: ันจะมีขึ้นมาคำหนึ่งแบบแท้นะพี่แต่เขาไม่เล่นกัน
1: อ้าวเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ก็หน้ามันมานเอากลับบ้านไป
0: แต่ผมอยากไปนะร้านบอยท่าพระจันทร์เนี่ย
1: ตรงนี่ไม่เหรอไอ้อะไรนะ
0: แถวบ้านคุณนะ
1: พันทิพย์อ่ะพันทิพย์
0: ก
1: ลางวัน
0: ผมอยากไปแต่ผมไม่ได้อยากไปขายพระนะไปยืนดูเขาขายพระเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ดูเขาขายพระนะชอบดูคนที่ยืนอยู่หลังคุณบอย
1: อ๋อครับ
0: เพลินมากเลย
1: เออ
0: ทำไมต้องเอาไปยืนไปสองคนอย่างเงี้ย
1: อ้าว
0: แล้วดึงดูดนะ
1: ดึงดูดดึงดูดหน่อยถ้าไว้คลิปมันน่าสนใจ
0: ครับ
1: เออจะได้ลูกค้าหลากหลายมากขึ้น
0: เหรออ
1: ืม
0: แล้วเวลาแกดูพระเนี่ยแกเร็วเร็วนะใส่ถาดมันเลื่อนเข้ามานี่แกจุ๊บจุ๊บเอานี้จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็เลื่อนออก
1: ก็คือแสดงว่าไม่มีอันที่แกสนใจเลย
0: ก็เห็นช่วงนี้มีข่าวอะไรสลับพระลูกค้าอะไรกันอยู่เนี่ย
1: เออเออ
0: โ
1: อ้วีเขาเขียนข่าวแบบเสียนพระท่าพระจันทร์แล้วก็ต้องมีวงเล็บด้วยนะไม่ใช่บอย
0: โอ้ใช้กันเยอะไอ้นามสกุลเนี่ย
1: เออ
0: เออ
1: แต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบว่าถ้าเป็นพุทธพระจันทร์แล้วมันควรจะนึกถึงแบบบอยไง
0: เออเออ
1: เออผมก็ว่าวันนี้มันร้อนวะ
0: นั่นน่ะสิขออนุญาตถอดเสื้อก่อน
1: เออ
0: โอ้โห
1: ร้อนเงี้ย
0: อย่างกับเตาอบ
1: อืม
0: สาเตรียมเสื้อมานึกว่าจะหนาวอ่ะ
1: เริ่มแล้ว
0: พี่สมชายนี่เป็นแกนนำขบวนตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไอแล้วนะพี่สมชายนะ
1: เนาะ
0: เริ่ม
1: เขาก็ควรแล้วล่ะฮะโอ้ไอมาทั้งปีแล้วครับพี่สมชายอ่ะ
0: ตั้งแต่ก่อนซีเกม
1: อืม
0: โอ้วันนี้ได้จัดรายการกับแกได้แกฮึบได้ดีมากปกติเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ก่อนพูดนี่ต้องอั้นไอทีก่อนเป็นมวยจังหวะสองไปเลย
1: ครับ
0: จะพูดอะไรต้อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ผู้ค่อยพูด
1: ตอนนี้มีแบบชิงออกอาวุธก่อนแล้ว
0: ตอนนี้นี่โอ้โหเหมือนมวยไม่ได้ขึ้นสังเวียนนานนะกระสันออกหมัดต่อยใหญ่เลย
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะก็วันแม่นะฮะก็เลยเปิดรายการกันด้วยเพลงที่เกี่ยวกับพระคุณแม่ซะหน่อยนึงนะครับดีโอลานโปรเจกต์เหนือคำบรรยาย
1: อ๋อแ
0: ต่อันนี้นี่เป็นอัลบั้มดีโอลานคลาสสิกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ผมชอบเป็นเพลงดีโอลานอะไรเป็นอะคูสติกโอ้อีฟิลเลยอะแบบดีๆอัลบั้มนี้ใครชอบแนวอะคูสติกที่เป็นร็อกอะคูสติกก็โซโล่เป็นไฟได้เอางี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ลองไปฟังดูดีโอลานคลาสสิกหาใน YouTube ไปเลย
1: เอ๊ะเขายังอยู่ใช่ไหมคุณโอลานผม
0: อยู่ใช่อยู่
1: ยังอยู่ใช่ไหม
0: ยังแข็งแรงดีอยู่พี่โอ
1: ้อ๋อเหรอ
0: เดี๋ยวเนี่ยงานคอนเสิร์ตใหญ่พี่โป่งเนี่ย
1: เขายังมีคอนเสิร์ตไหมพี่โป่งอ่ะฮะ
0: เออพี่โอก็ต้องไปแน่นอนเพราะว่าก็เล่นเพลงเอ๊ะแต่ไม่แน่นะให้พี่ป๊อปเล่นก็ได้นะไม่รู้เหมือนกัน
1: เพราะพี่โป่งนี่ผมว่าก็คล้ายๆออสซี่ออสบอนเมืองไทยอ
0: ่
1: ะคือแกจะหามือกีตาร์เก่งๆได้ตลอดอ่ะ
0: ใช่
1: ป่ะเหมือนออสซี่ออสบอนอ่ะแต่ชีวิตมือกีตาร์แกก็จะเก่งทุกคนเลย
0: คือเอาจริงเนี่ยชีวิตพี่โป่งในการเป็นนักร้องพี่โป่งเนี่ยนะเอาว่ามือกีตาร์ชนิดที่แบบว่าคู่บารมีจริงๆเนี่ยก็แค่2คนนะ
1: ก็2คนนี้แหละ
0: ทำงานกันยาวๆ
1: ใช่แต่ว่าก็แบบคือเดียวลานี่มันก็ระดับคุณโอลานอ่ะก็ระดับตำนานแล้วไง
0: เขาพี่โอนี่เขามีตัวตนของเขา
1: ใช่ไหมแล้วก็พอมาเป็นหินเหล็กไฟใช่ไหม
0: ส่วนพี่ป๊อปนี
1: ่ก็มาเป็นพี่ป๊อป
0: ตอนมาเข้าวงหินเหล็กไฟนี่จบมาอะไรมาใหม่ๆเลย
1: เออ
0: โอ้โหรุ่นพี่คุณเนี่ยมาเชียงใหม
1: ่ใช่
0: โอ้โหงงกันทั้งประเทศโอ้โหสโลว์เป็นไฟกี่วะ
1: เก่งจัดเลย
0: เก่งเลย
1: อ่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้นี่ ก็ใส่แว่นก็ขึ้นเวทีนี่มองไกลๆนึกว่าคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนตรไปแล้ว
1: ครับ
0: อย่างเหมือนเลย
1: เออ
0: นะอ่ะก็แฟนๆพี่โป่งน่าจะพฤศจิกานะ
1: พฤศจิกาอีกแล้วเหรอ
0: เออเราไปรวมกันอยู่พฤศจิกาเนี่ย
1: เออ
0: ผมไปคอนเสิร์ตน้ำหมูเดนหนีมาตุลาแล้ว
1: ครับ
0: ฉากหนีมาก่อน
1: พฤศจิกาคนยังไม่ค่อยว่างกันนะเด็ก
0: ทำไม
1: ฮะต้องเล่นนั่งเล่นใน GTA 6ไง
0: โอ้ย
1: ผมเห็นแบบไอ้เกมแต่ละอันมันหนี GTA กัน
0: อ
1: ่ะโคตรตลกเลย
0: เอา
1: แต่ละอันคือมันต้องแบบ GTA มันจะออกเดือนพฤศจิกาบ้างไอ้แต่ละเกมมันก็จะหนีมาออกกันยาบ้างตุลาบ้างอะไรเงี้ย
0: เหมือนเวลาทำหนังสร้างหนังเงี้ยก็ต้องเช็คก่อนว่ามันมีหนังฟอร์มยักษ์ฮอลลีวูดอะไรมาไหม
1: ใช่
0: ชนเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยสิ
1: ไ
0: ม่มีใครดู
1: ครับ
0: คนแห่ไปดูหนังฟอร์มยักษ์กันหมดอันนี้ก็เช่นกัน
1: จริงก็เช่นกัน
0: ฉันใดก็ฉันเพน
1: ฉันนั้นสิฮะ
0: ครับโดนไหมทีเดียวหก
1: ก็ต้องซื้อมั้ง
0: เหรอ
1: เพราะว่ามันเล่นได้นานเนี่ยเกมนึง
0: อ่
1: ะ
0: ผมเล่นทีเดียวห้าให้จบก่อนได้ไหม
1: เหรอต้องควรอย่างนั้นแหละฮะ
0: ยังไม่ได้เริ่มเลย
1: ครับต้องควรอย่างนั้น
0: อ่ะเสียแป๊กดีก็ขยันป้ายยาแล้วเกิดนะอะไรไซเบอร์พังอะไรไปก็ได้
1: เหรอ
0: ขยันส่งมาเหลือเกินบอกต้องโดนเกมนี
1: ้ก็ผมเห็นพี่แป๊กแกไปอยู่ในอะไรนะเพจเกมอะไรพวกนั้นด้วยนะบางทีแบบเปิดดูเพจเกมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาแนะนำไม่แนะนำเขาขอคำแนะนำว่าแบบช่วงนี้มีเกมอะไรน่าเล่นบ้างอะไรเงี้ย
0: เห็น
1: ผมเห็นคนไปเม้นต์นี่ก็มีพี่แป๊กด้วย
0: ล็อกโคราชเน
1: ี่
0: ย
1: ล็อกโคราชเนี่ย
0: ล็อกโคราช
1: โอ
0: ้โห
1: โอ้มีน้ำใจกับเพื่อนสมาชิก
0: เนี่ยเลดเดดรีเดมชั่นที่ผมเล่นไม่เลิกทุกวันเนี่ยก็แกดีแหละ
1: อ่าฮะ
0: ป้ายยาผ
1: ม
0: ทุกวันนี้นี่แอดวานซ์นะ
1: ล่ะ
0: ป้ายยาธรรมดาได้ป้ายยาให้ซื้อเกมทุกวันนี้ป้ายยาให้ซื้อแบบไอ้แอดเขาเรียกอะไรนะแบบว่าเวอร์ชันที่มันแอดขึ้นไปจะได้ตัวนั้นตัวนี้
1: ดีลัก
0: ดีลักอะไรประมาณนั้น
1: น
0: ่ะนี่เดี๋ยวมันจะมีภารกิจพิเศษนะซื้ออันนี
1: ้อะไรดีลักเรื่องอะไรอัลติเมท
0: อัลติเมทบันเดิลเลยว่าพี่แป๊กนี่โอ้โหป้ายน่าดูเลย
1: เหรอ
0: ไม่รู้ว่าหุ้นส่วนบริษัทเกมหมดเนี่ย
1: แต่ก่อนมันน่าจะทำงานอยู่แคปคอมอะไรพวกนี้มั้ง
0: ทุกวันเดย์เนี่ยที่มีอยู่นี่ก็เล่นไม่ทันแล้วพี่คิดดูทำงานกับแกมาตั้งแต่สัก20ปีที่แล้วเนี่ย มีวี่แววจะเป็นผู้ใหญ่ติดเกมแบบนี้ไหม
1: ไม่มีนะแต่ก่อนอ่ะ
0: เออ
1: แต่ก่อนติดหญิงพาหญิงมานั่งอยู่ที่ทำงานอ
0: ่
1: ะเออแฟนไงแต่ก่อน
0: อ
1: ่ะมานั่งประกบติดเป็นเจอเก้นโคลเลอร์อยู่ที่ทำงาน
0: วงเล็บว่าไม่ใช่เมียนะไม่ใช่เมียคนนี้นะ
1: ไม่ใช่คนนี้คนก่อน
0: ครับโอ้ยปีแป๊กนี่จะว่าเผาก็เผาเถอะสมัยที่ทำงานอยู่ไอ้ลาบิทา40ด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: แกจะเป็นเวียนเย็นทุ่มหนึ่งแกเลิกแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าแกก็จะรอพวกผมเนี่ย
1: แล้ว
0: 5ทุ่ม
1: ทำไมอ่ะ
0: พวกผมพาไปเสียผู้ใหญ
1: ่
0: คาราโอเกะบ้างอะไรบ้างเลยเปื่อย
1: อ๋อช่วงนั้นน่าจะเริ่มใจแตกแล้ว
0: พี่แป๊กนี่ไม่เคยเที่ยวอย่างนี้เลย
1: เออ
0: ไม่รู้เรื่องเลยอ่อนต่อโลก
1: เหมือนแกคือเหมือนแกมีแฟนมาตลอด
0: แล้วก็โอ้โหอยู่ในโอวาท
1: ใช่
0: ประมาณนั้น
1: ก็แฟนแกก็จะมาหามาอะไรตลอดอะไรเงี้ย
0: ไปไหนไม่ได้เลย
1: เออ
0: ไม่เคยเผชิญโลก
1: ใช่
0: พอโปรโมชั่นหมดปั๊บเนี่ยเป็นอิสระแล้วเนี่ยโอ้โหรอเลิกงานทุ่มมึงละ5ทุ่มยังไม่กลับเลย
1: แกก็ได้แต่บ่นในใจว่าไปทำอะไรมาเป็น10ปีวะเนี่ยของดีๆแบบนี
0: ้เออแล้ววันที่แกเจอภรรยาคนเนี้ยคนปัจจุบันเนี่ยพวกผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะ
1: อ๋อแล้วก็เป็นงานแต่ง
0: งานแต่งคุณบอลเล็กที่ตัวนี้เป็นผู้บริหารใหญ่โตอยู่ที่ AS Place AS แหละ
1: อ๋อ
0: ก็ตั้งอยู่โต๊ะติดกันแกก็นั่งจ้องพี่แป๊กจ้องอะไรวะมันหันบนเวทีอยู่เนี่ยแกไม่หันไปบนเวทีเลยอ่ะนั่งจ้องอะไรหันไปชะอุ้ย
1: จ้องหญิงเลย
0: ตาต่อตามาประสาน
1: ครับ
0: พอดีว่าแฟนพี่แป๊กเนี่ยแกก็รู้จักกับพี่คนที่สามกีฬามาก็มีช่องทางติดต่
1: อ
0: เป็นอย่างนั้นไปตัววันนี้เป็นแฟมิลี่แมนไปแล้ว
1: ครับ
0: แย่งลูกเล่นเกมตอนแรกซื้อเกมทุกวันที่ของแกเนี่ยซื้อให้ลูกเล่นเรียบร้อยทุกวันนี้พ่อมันแย่งเล่นหมดแล้วลูกไม่ได้แตะเลยช่วงนี
1: ้ครับลูกก็บอกพ่อเล่นมันก็ได้เดี๋ยวลูกก็ไปเที่ยวเหมือนพ่อดีกว่า
0: ไอ้เบ้ครอบครัวแฮปปี้โอ้โหพี่แป๊กเนี่ยภรรยาแกหาเงินเก่งทำงานเก่งพี่แป๊กก็ซัพพอร์ตแล้วก็พี่แป๊กทุกวันนี้ก็เป็นผู้บรรยายเทนนิสระดับแถวหน้าของประเทศไทยไปแล้ว
1: ครับเราก็ตบหัวแล้วก็รูปหลังสักหน่อย
0: เอ้าถ้าไม่แถวหน้านี่จะได้บรรยายคู่กับคุณสมชายศักดิ์กุลแล้วตัววันนี้ประกบพี่สมเล็กแล้วธรรมดาที่ไหน
1: ครับก็ติดตามกันได้ทางเอสเพลย์นะ
0: ตีส่งตีสี่เนี่ยไม่มาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ฝากยากเลย
1: ฝากยากช่วงนี้ทั้งฟิตแบ็กทั้งฟิตบอลในช่วงนี
0: ้ผมเรียกอะไรรับเคาะไปเลยช่วงนี
1: ้ครับ
0: โอ้อุตลุดเลยพี่บอมนี่ก็งานเยอะงานเยอะ
1: เหรอ
0: มีผมว่าโดนอยู่คนเดียวทุกวันนี
1: ้บอมน่าจะไม่ค่อยมีงานหรอก
0: ล่ะ
1: แต่ไม่ค่อยมาขี้เกียจมา
0: ไม่เป็นไรถ้าไม่ติดอะไรแล้วผมยินดีนะอ้าวไปดูผลฟุตบอลดีกว่า
1: ไ
0: หมเป็นไงบ้างได้ดูไหมวิลล่า
1: ไม่ได้ดู
0: เปเชกับวิลล่าสนุกดีนะแลกกันสนุกเลย
1: ครับ
0: นะครับก็เปเชนำก่อนจากคุชาคอลัสเกเลียโอ้ยิงนี่ฟูลฟัตเตอร์ฟุตเลยเต็มเต็
1: ม
0: หลอกยิงเสาแรกด้วย
1: ครับ
0: ไอ้บิซอสนี่งงไปเลย
1: น
0: ะครับแล้วก็วิลล่ามาตีเสมอช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะไบรอันมาโจ อนแรกก็งงใครวะไปดูโอ้โหเพิ่งซื้อมาจากเม็ดอายุ17เท่านั้นเองแต่ว่าเป็นอายุ17ที่ถ้าคุณเดินไปเจอมุมตึกเนี่ยไม่เชื่อเด็ดขาดว่ามันอายุ17ตัวยังกะยักษ
1: ์ครับ
0: มันล่มเลยแล้วโอ้โหวันนี้นี่เป็นเด็ก10เด็ก17 18ที่ป่วนเวเชอยู่คนเดียวอ่ะครึ่งแรกนี่มีโอกาสอยู่คนเดียวเลยของวิลล่าเนี่ยนะครับผมว่าปีนี้นี่ดูให้ดีเลยตัวนี้ใหญ่เร็วแข็งแกร่งนะครับก็ตีเสมอช่วงทดเจ็บครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่เดชลีดูเอนะครับมาทำประตูชัยให้เปเชนนาที61มองแวบแรกเนี่ยโอ้โหล้ำเป็นทุ่ง
1: ครับ
0: ที่ไหนได้ไอตัวไกลสุดของวิลล่าขึ้นไม่ทันโอ้โหก็กลายเป็นประตูชัยของเปเชไปนะครับชนะแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ1ยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่ซาวส์บวกนะก็อูไนเอเบรี่นี่เขาบอกว่าชิงถ้วยนี้มาคืออูไนนี่เขาเป็นเจ้าอยู่ในปารีสใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้

0: โคเปนเฮเกนนี่ชนะเดเบรเซน 5-1 นะคาตัวไวส์ชนะฮาปเอลเทลวิฟ 2-1 แล้วก็ลาปิดน่าจะลาปิดเวียนนานะ
1: ครับ
0: เว็บนี้เขียนมาลาปิดอย่างเดียวชนะ 2-0 ชนะทีมไปแด้อ่านงี้บอกว่า PAIDE
1: ก็ไปแด้ไปเดอร์อะไรนะฮะ
0: ไล่เพื่อนนะนะ
1: ไป
0: แด้
1: ไปแด
0: ้ทีมอะไรวะเนี่ย
1: น่าจะไปจริงๆแหละ
0: ครับผมส่วนกระชับมิตรอุ่นเครื่องสโมสรนะครับวันนี้นี่ก็มีเยอะแยะเลยที่ถ่ายทอดสดมาบ้านเราเห็นนี่ก็คือแมนยูนะเล่นกับลีดส์ที่ครกพักที่ดับลินนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป
1: 1-1
0: นะฮะก็แมนยูนำก่อนจากเซ็กซี่นะครับแล้วก็ลีดมาตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าจบนะ
1: ครับ
0: เจดำกับพี่เนอร์ที่ภาคอยู่เนี่ยก็ลาแล้วอ่ะก็โอ้โหก็เป็นว่าหมดเวลาการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้ครับปรากฏกราฟิกขึ้นมายิงจุดโทษ
1: อ้าว
0: เจดำบอกเดี๋ยวโอ้โห
1: ยังดี
0: เออ
1: มีผมนี่ปีที่แล้วไอ้บอลปีซีซั่นเนี่ยแหละ
0: ลาเรียบร้อย
1: ลาเรียบร้อยแล้วลงไลฟ์ด้วยมันของ BG เขาจะเป็นไลฟ์ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ปิดไลฟ์เราเรียบร้อยแล้วปรากฏเอ้ามียิงจุดโทษโอ้โหแล้วมันจะไปขึ้นไลฟ์ทีมมันไม่ได้ไง
0: ใช
1: ่มันไม่ได้แล้วไง
0: ไม่บอกดีกว่าว่ายิงจุดโทษด้วย
1: ใช่มันตอนแรกทีมงานเขาก็เช็คแล้วมันก็ไม่มีก็ไม่มี
0: ครับ
1: น้องเขาบอกสั่งพี่ลาได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมพอสุดท้ายเอ้ามียิงจุดโทษยืนเงิน
0: เอาไงกันดีวะ
1: ไอเราไม่เข้าเท่าไหร่แล้วน้องทีมงานก็เลยแต่ละคนหน้าแบบเครียดแล้วหน้าเครียดแล้ว
0: โอ้โห
1: พรุ่งนี้เจ้านายจะว่ายังไงวะเนี่ย
0: แต่เดี๋ยวมันเป็นบอลปีซีซั่นยังไงไม่เป็นไรหรอกคือไม่เท่าไหร
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นบอลแบบโอ้โหแต่ว่ามันถ้าเป็นบอลแบบฤดูกาลปกติ
1: มันก็รู้ไง
0: รู้อยู่แล้วไง
1: รู้อยู่แล้วอันนี้มันปีซีซั่นซึ่งมันไม่ได้ทุกคู่ที่มันจะยิงจุดโทษ
0: ถูกแล้วมัน
1: จะทำสัญญากันไว้
0: แล้วมันก็หาข้อมูลลำบาก
1: ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีบางทีมันก็ต้องแบบอย่างครั้งเนี้ยครั้งล่าสุดหรือปีเนี้ยก็ต้องแบบหลังจากนั้นอ่ะหลังจากเหตุการณ์นั้น
0: อ่
1: ะมันก็ต้องรอว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวดึงไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงไลฟ์ไ
0: หมว่ามีอะไรต่อไหม
1: อย่าเพิ่งไปปิดไลฟ์อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรต่อก็จะได้แก้ไขทัน
0: ตั้งโพเดียมมอบถ้วยแล้วก็โอเคลาได้
1: ใช่บางทีก็ดูคนดูถ้าคนดูมันเริ่มออกจากสนามเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่มีแล้วแหละ
0: เพราะว่าในสนามมันต้องประกาศถูกไหมอย่างวันนี้ในสนามว่าประกาศขนาดในสนามประกาศเนี่ยบูโน่ยังแบบทำหน้าเลิกๆอ๋อเหรอยิงโทษด้วยเหรอ
1: ใช่
0: อ้าวอะไรวะยิงโทษด้วยเหรอเอายิงก็ยิงวะ
1: คือแสดงมันก็แสดงว่าบางทีน้องบอลเขาก็ไม่รู้ไงใช่ไหมเขาก็ไม่รู้
0: ครับ
1: ว่าอ้าวบางทีฝ่ายบริหารนั่นแหละไปตกลงกันไว้ว่ามีจุดโทษใช่ไหมเหมือนในสัปดาห์ที่แล้วไอ้คู่เชลซีอ่ะ
0: ใช่
1: ที่เจอยาโฮอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ตอนแรกเขาบอกเซ็นสัญญาไว้มียิงจุดโทษเนี่ย
0: จะ
1: มามีเรื่องกันซะก่อน
0: จะต่อยกันซะก่อน
1: เออ
0: เลิกดีกว่าเดี๋ยวยิงจุดโทษไปต่อยกันไปได้ยุ่งเลยก็ไม่ได้ปะทะกันแล้วนะ
1: แล้วยิงจุดโทษเดี๋ยวมันน่าจะมีจังหวะแบบดีใจแบบไปเยอะเย้ยกันน่ะแหละ
0: เดี๋ยวจะยุ่งกลายจะเป็นกระชากมิดไปไม่ใช่กระชับมิด
1: อ่าฮะ
0: นะก็แมนยูนี่เหลืออุ่นเครื่องอีกเกมนึงมั้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเจออะไรนะครับ
1: แมนยูเหรอ
0: จำได้ว่าเหลือเกมแต่จำไม่ได้แล้วเจอแล้วตกลงจำได้จำไม่ได้ปะ
1: เจอซีมิลาน
0: ทะเลาะกับตัวเองแล้ว
1: เจอซีมิลานวันเนี่ยวันเสาร
0: ์ครับก็รอดูกัน
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆที่เป็นทีมที่เราพอจะคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับก็มี
1: อาร์เซนอล
0: อาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่ก็เสมอใช่ไหม
1: เสมอโคโม
0: 1-1ก็ยิงจุดโทษเหมือนกัน
1: ยิงจุดโทษเหมือนกัน
0: อาร์เซนอลชนะไป 4-3
1: นอนนี่ก็ไม่มีอุ่นเครื่องแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเตะไอ้คอมูนิตี้ชิลด์แล้ว
0: สุดสัปดาห์หน้าแล้ว
1: สุดวันอาทิตย์เนี้ย
0: ใช
1: ่วันอาทิตย์เนี้ย
0: ครับ
1: เตะคอมมูนิตี้ชิลด์แล้ว
0: แล้วก็มีนิวคาสเซิลแพ้เอเวอร์ตัน 1-3
1: ครับ
0: นะครับ FS ฟาวแฟรงค์เฟิร์ตแพ้ไอทักแฟรงค์เฟิร์ต 1-5 โอ้โหนี่ป้องกันแชมป์ในบ้านดีกว่าไม่ไปไหนก็เลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์นะครับชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น 2-1 เดปาติโบลากอรุญญาแพ้เรอัลมาดริด 0-1 นะครับมีอุ่นเครื่องนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มี มาลากากับฟูแลมนี่เสมออยู่2-2

0: 11M นี่หมายความว่าอะไรวะ
1: 11M ก็คือยิงจุดโทษอยู
0: ่อ๋อกำลังรอยิงจุดโทษอยู่นะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ส่วนนาโปลีนี่ชนะอาริสไป 6-2 นะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้หมดแล้ว
1: เออ
0: นะผลฟุตบอลก็ตอนนี้นะฮะส่วนลีกรองๆนี่ก็ส่งมาสอบถามแล้วกันนะครับถ้าใครเชียร์ลีกไหนอะไรไว้ยังไงก็เดี๋ยวจะได้ตามให้เป็นลีกๆไปบอกคู่บอกลีกมาจัดให้นะครับ
1: ครับประมาณนี้เนาะ
0: จ้ะ
1: ครีบ
0: ไปไล่ดูไม่มีอะไรแล้วนะ
1: น่าจะหมดแล้ว
0: เพราะว่าเยอรมันนี่ก็เป็นนอกลีกมาละวันนี
1: ้อืม
0: ครับอ่ะว่ากันเรื่องอะไรดี
1: เอาอะไรดีเทนนิสก่อนไหม
0: ได้
1: เ
0: พราะว่าตอนนี้นี่ตีอย่างนี้สึกจะเพิ่งจะเริ่มมั้ง
1: ครับ
0: มีฝนว่าไม่รู้นะ
1: สึกใส่เลือดใช่ไหมอ๋ออ
0: ันนั้นยังไม่ได้ตีนี่
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะว่าไปดูในเว็บของ WTA เนี่ยยังไม่มีคู่ไหนตีเลยฮะวันนี้
1: แสดงว่าฝนตกทั้งวันอย่างนี้
0: เพิ่งมีควอลิฟายคู่แรกอะเพิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ของลวงข้าวลาลนาธารฤดีกับน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยนะครับก
1: ็ตอนนี้ตามโปรแกรมขึ้นมาเป็น7โมงนะซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก
0: ็
1: อาจจะพอได้แหละเพราะว่าตอนนี้คู่ตอนตีห้าครึ่งก็ก็ยังไม่เริ่มนะ
0: ใช่เพราะว่าดูเหมือนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มคู่แรกกันทุกคอร์ดเลย
1: เ
0: พิ่งจะเริ่มคู่แรกกันทุกคอร์ดส่วนคู่ของลวงข้าวกับไหมเนี่ยตีเป็นคู่2ของคอร์ด4
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงกันน่าจะรอน่าจะเช้าแหละครับน่าจะได้รู้ใครชนะก็ซีลตัวไปซินซินเนติรายการซินซินเนติโอเพ่นนะครับอีกหนึ่งรายการใหญ่ระดับ 1,000 เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก่อนจะเข้า US Open นะครับ
1: ใช่
0: ก็เงินรางวัลมากมายไก่กอง
1: เออ
0: ถ้าเข้าเมนรอไปได้เนี่ยนะไม่น่ามาเจอกันเองเลย
1: แต่ว่าก็ดีจะได้มีอย่างน้อย1คนเข้าไป
0: ครับ
1: ได้ประลองฝีมือกันหน่อย
0: ลงข้าวหายป่วยยัง
1: หายแล้วนี่เพราะว่ารอบก่อนก็ชนะมาแล้วไง
0: เออใช่
1: เจอเจ้าเก่าอะไรเอเมอร์สันโจนเอเมอร์สันโจนที่ตัว
0: ที่ชนะมารายการที่แล้ว
1: เออแล้วก็เอเมอร์สันโจนที่แพ้ทั้งลงข้าวแพ้ทั้งน้องไหมอ
0: ่ะเห็นธงชาติไทยนี่มีสะดุ้ง
1: โอ้ผวาเลยเอเมอร์สันโจนบอกเอาเจออีกแล้วเหรอเนี่ย
0: หนีไม่พ้นดวงสมพงกันนะก็เดี๋ยวรอเชียร์กันแล้วกันนะครับ
1: นี่เป็นรอบคัดเลือกก็อาจจะแบบสำหรับคนไทยก็ดูจะสำคัญหน่
0: อ
1: ยแต่ว่าถ้าเป็นนักเทนนิสคอเทนนิสทั่วไปก็น่าจะไปกันที่รอบรองใช่ไหม
0: ครับ
1: ของไอ้โรเจอร์
0: โรเจอร์ครับ
1: ซึ่งก็รอบรองยังไม่มีอะไรนะ
0: ก็ยังไม่ตีเลย
1: ยังไม่ตีเลย
0: เอลิน่าสวิโตลิน่ากับอีกาซิออนเทคนะครับจะตีเป็นคู่แรก
1: ครับ
0: แล้วก็ตามด้วยคู่ของโคโค่แจ
1: ๊สโคโค่กอล์ฟฮะ
0: รักฉันวันละนิด
1: ครับ
0: เจอกับเอลิน่าริบาคิน่านะครับ
1: อืม
0: ก็ยังไม่มีขยับเขยื้อนเคลื่อนกายใดๆกันทั้งสิ้น
1: เออ
0: นะ
1: แล้วก็รอบรองของผู้ชาย
0: อันนี้ที่ผู้ชายนี่ตีที่มอนทรีออล
1: ใช่
0: ผู้หญิงนี่ตีที่โตรอนโต
1: ครับ
0: ตามเวลาเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยรอบรองผู้ชายเนี่ยตีตอนตีห้าบ้านเราแต่ว่าก็ยังไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายเช่นเดียวกัน
1: ยังไม่ได้ลง
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้ลงแล้วลงแล้ว
1: อ๋อลงแล้วใช่ไหม
0: ตอนนี้นี่เล่นเกม4อยู่
1: อ๋อเพราะว่านี่ตามโปรแกรมมันตี50นาทีอ
0: ่ะอันนี้ตีแล้ว
1: ใช่ไหมเริ่มตีแล้วใช่ไหม
0: ไลฟ์ขึ้นแล้ว
1: อ๋อของผู้ชายนี่ต้อง PS Play ใช่ไหม
0: PS Play
1: ถ้าผู้หญิงนี่ของทองทรู
0: ครับตอนนี้นี่เสมอกันอยู่2-2นะครับคู่แรก
1: ครับ
0: ลาเฟลโคด้ากับบีเน็กเบนดอนนากาชิมะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไอ้ลาเฟลโคด้านี
1: ่ติดท็อป10เนี่ย
0: ทัศนะนี่จะเข้าท็อป10
1: ใช่
0: ปึ้งเทิร์นโปรก็เรียกอะไรมาเล่นในทัวร์ถึงปีเลยนะ
1: ก็มันต้นปีนี่เอง
0: เออจะเข้าท็อป10แล้วอ่ะ
1: ใช่ไวที่สุดในโลกอ่ะ
0: เออ
1: เขาบอกไวที่สุดในโลกอ่ะจะทำลายสถิติบริตเบเกอร
0: ์ครับ
1: อืม
0: โอ้โหมาแบบเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบ
1: เออมาเร็วมาแรงจัดเลยอ่ะ
0: เอออ
1: ืม
0: แม้แต่อะไรนะมันก็ตลกชอบเล่นอะไรกันวะแม้แต่ผีเน่าไอ้โรงผูกก็ไม่อาจจะระบุชื่อของเขาได
1: ้ครับ
0: ดีๆๆนี่อายุ19เองนะสูง191แต่ว่าโคด้านี่เป็นสเปนิชที่มาเรียนมหาลัยในอเมริกานะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สูงคือสไตล์ผิดกับพวกสเปนทั่วไปนะไม่ค่อยเรียกว่าไม่ใช่พวกวิ่งเยอะ

0: ไม่ใช่พวกใช้ร่างกายอะไรแต่เป็นสไตล์แบบสูงนะครับเสิร์ฟแรงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับก็
1: คือเป็นสเปนที่หุ่นเหมือนนักเทนนิสพวกอเมริกันซะมากกว่า
0: เหมือนพวกอเมริกันยุคใหม่ที่มัน190ขึ้นกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วโคด้านี่ก็มาแนวนั้นแล้วก
1: ็
0: มีแชมป์ไปแล้ว1รายการนะครับก็คือที่โมร็อกโกกลางปีฮัสซันเดอร
1: ์
0: ชนะจันจิเลตินะครับ2เซตรวดแล้วก็เข้าชิงอีก1รายการที่วอชิงตันเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแต่ว่าไปแพ้เทโลฟิสรอบชิงนะครับ
1: นะก็คือโคด้าเนี่ยนะครับถ้าได้แชมป์รายการนี้นะครับแล้วเบนเชลตันไม่เข้าชิงนะไม่เข้าชิงนะครับก็แกจะติดท็อป10
0: ครับ
1: นะครับโดยที่แกเพิ่งทะลุผ่านท็อป100มาเนี่ยเมื่อ30มีนาคมอ่ะ
0: ต้นปีเนี่ยที่900กว่า
1: เออแล้วก็ผ่านท็อป100มาเนี่ย30มีนาคมนี่เอง
0: อยู่ในทัวร์มา190กว่าวัน
1: ใช่ปั๊บเดียวเองแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นการมาติดจากท็อป100มาเป็นท็อป10เนี่ย140วันนะเร็วสุดนับตั้งแต่บอริสเบเกอร์ปี1985บอริสเบเกอร์เนี่ย210วันก็เร็วกว่ากันเท่าไหร่70วันน่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ถึงไม่ได้รายการนี้ไอ้รายการหน้าไลท์ที่ซินเซนตีเนี่ยแกก็น่าจะได้อยู่ดีแหละ
0: เออ
1: แกก็น่าจะได้อยู่ดี
0: คืนนี้เรียกว่าขึ้นลิฟต์ไม่ได้นี่ต้องเรียกว่าขี่จรวดเลยเนี่ย
1: เออ
0: ขึ้นลิฟต์นี่ยังช้าไป
1: ใช่
0: นะ
1: ไวจัดๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วพ่อเป็นเทรนเนอร์ด้วยโอ้โหเนี่ยกระเตงกันไป2พ่อลูก
1: ครับ
0: นะครับก็ตีอยู่นะครับโคด้ากับบีเน็กแบนดอนนากาชิมะไม่ชอบชื่อเล่นกันเหลือเกิน
1: อ่า
0: ชื่อในญี่ปุ่น
1: อืม
0: ส่วนอีกคู่นึงก็ตีต่อจากคู่นี้นะครับก็คือเลิร์นเนอร์เทียนนี่ก็อเมริกาเหมือนกัน
1: อืม
0: นะครับแต่ว่าเป็นเวียดนามแท้ๆเลยนะแต่สัญชาติเป็นอเมริกาพ่อแม่เป็นเวียดนามอพยพจะเจอกับเบนเชลตันนะครับเท่ากับว่าอเมริกานี่3รุ่ม1นะรอบรองรายการนี
1: ้มา3เลย
0: อื
1: มอือ
0: เบนเชลตันนี่ก็ฟื้นหน่อยนะช่วงนี้นะก็ยังชั่ว
1: ครับ
0: นะครับก็น่าดูเหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูนะครับคู่แรกนี่เพิ่งเริ่มเอง
1: ใช่
0: แฟนเทนนิสกันนั่นน่ะฝาสัง
1: ครับ
0: นะครับแต่2คู่นี้ดูแล้วน่าจะเร็วนะ
1: อ
0: ย่างเชลตันอย่างโคด้านี่เป็นประเภทก็หนักหน่วงปิดแต้มเร็วทั้งคู
1: ่
0: นะครับกระดาษได้เบนเน็กไอ้นากาชิมะกับเลเนอร์เทียนนี่ก็สไตล์เดียวกันนะ
1: ครับ
0: ตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็วิ่งแล้วก็มีแบ็คแฮนด์ดีทั้งคู
1: ่อ่
0: ะก็น่าจะสนุก2คู่นี้นะครับส่วนผู้หญิงนี่ย้อนกลับไปนิดนึงซินซินเนติโอเพ่นนี่นอมิโอซากะถอนไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ถอนไปแล้วนะครับก็บอกว่าเธอบอกว่าอีชันเหนื่อยค่ะถอนจากซินซินเนติโอเพ่นไปแล้วถอนตัววันนี้เองนะครับหลังๆนี่ก็เริ่มผลงานกลับมาดีนะ
1: ใช่ได้ใช่ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเหมือนช่วงพีคๆแหละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็ยังไม่ถึงช่วงพีคเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีชนะแบบมือดีๆได้บ้างไม่ได้แบบไปเร็วเหมือนช่วงนึงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมว่าเธอกลับมาได้ขนาดนี้ที่ต้อง
1: สุดยอดแล้ว
0: นะกับสิ่งที่เจอมานะ
1: ครับ
0: ทั้งการไปมีลูกเอ่ยแล้วก็เรื่องปัญหาสภาพจิตใจก่อนหน้านี้เอ่ย
1: ใช่ใช่
0: ถ้าจำกันได้ก่อนที่เธอจะหยุดไปยาวๆพักหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยมีปัญหาแบบตีวิมเบิลดันแล้วไม่เข้าห้องแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวกับการตอบคำถามผู้สื่อข่าวอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: กว่าจะไปฟื้นฟูสภาพจิตใจกลับมาได
1: ้อืม
0: นะครับนะก็เอาเป็นว่าแฟนๆของโอซาก้าก็ไปรอเชียร์ US Openเลยรายการหน้าไม่ตีนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนน้องใหม่หรือลวงข้าวใครนะครับไปตีรายการนี้ก็รอเชียร์กัน
1: เ
0: ช้านี้นะส่วนอีกหนึ่งแร็กเก็ตสปอร์ตอย่างแบดมินตันนี่สัปดาห์นี้
1: ชิงแชมป์โลก
0: ยังรอเริ่มวันที่17
1: นะอืม
0: ที่อินเดีย
1: ครับ
0: ที่นิวเดลีนะครับสนามก็ชื่ออินทิราคานทีอารีนาที่ก่อนหน้านี้จัดรายการอะไรแล้วตอนเมื่อตอนต้นปีที่นักแบดตีไปผืนพระอมไป
1: อ๋อก็รายการที่อินเดียเลยแหละจำชื่อได้แล้ว
0: นี้แหละนักแบดตีไป
1: ที่มีคนบ่นเยอะไง
0: มีขี้นก
1: มีเรื่องสภาพอากาศด้วยฝุ่นอะไรเงี้ย
0: แล้วก็บอกว่า
1: ก็ไม่ค่อยสะอาด
0: เขาบอกที่สำคัญเนี่ย ตีๆอยู่มีลิงเข้ามานั่งดูโอ้โห
1: คือสภาพความเป็นสเตเดียมกีฬาไม่ได้เลยอ่ะ
0: เออบอกตอนจะงงเลยถ่ายรูปมันลิงนั่งดู
1: เออ
0: ลงโซเชียลกันหลาเลย
1: ใช
0: ่โอ้ลิงอยากดูแบด
1: อือฮึ
0: เขาบอกว่าที่ดีเดลีมันมีลิงตามธรรมชาติ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะเหมือนอยู่แถวเขาวังอะไรเงี้ย
1: เออ
0: แล้วปรากฏว่ามันเข้ามาในสนามเฉย
1: อือฮึ
0: นะครับลิงมานั่งดูแบดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกรายการนี้นี่ก็เตรียมความพร้อมในการที่จะปรับปรุง
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเจ้าภาพนี่สั่งยกเครื่องเลยอินทิราคารทีอารีนาเนี่ยอัปเกรดพื้นสนามแข่งทำระบบไฟให้สว่างขึ้นนะปรับที่นั่งใหม่ทาสีใหม
1: ่
0: ติดตั้งมาตรการป้องกันนกพิราบแต่ว่าไม่ทำร้ายนะเขาบอกว่าไม่รู้ทำไงเหมือนกันเอาบีบีกันยิงมั้ง
1: เหรอไม่ใช่ใช่ฮะ
0: เหรอ
1: ครับเขาคงจะมีวิธีการไม่ให้นกพิราบเข้ามาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เปล่า
0: ประมาณนั้น
1: เออ
0: แต่พี่สมชายนี่ต้องมาถามพี่สมชายได้เรื่องนี
1: ้ทำไม
0: เมื่อก่อนบ้านแกในนกพิราบเพียบเลย
1: อ๋อ
0: บนหลังคาบ้านเงี้ยจุกจักจุกจักไปหมด
1: ตอนหลังแกจับกินหมด
0: อะ จะบ้าเหรอ
1: เออ
0: เออนะฮะส่วนลิงเนี่ยเขาบอกว่ามีการปิ๊งไอเดียนั่นนี่ไงสับข่าวเลยนะ
1: เล
0: ปิ๊งไอเดีย
1: ครับ
0: ปิ้งไอเดียไปก็ผุดไอเดียอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าวิธีการเจ้าภาพนี่สุดล้ำเลยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกจะจ้างชายหนุ่ม3คนไปนั่งในสนามแล้วเรียนเสียงร้องของลิง
1: ครับ
0: ที่เป็นลิงชนิดที่ไอลิงธรรมชาติเนี่ยกลัว
1: ครับ
0: เดี๋ยวเขาบอกว่าลิงภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าลังกลัวไม่รู้สายพันธุ์ไหนเพื่อไปขับไล่ลิงในธรรมชาติซึ่งเป็นลิงที่ชื่อว่าเลซุสมากาเก้อะไรอย่างเนี้ยที่มันอยู่ตามธรรมชาติในดิวเดลีเนี่ยไม่ให้เข้ามา
1: ครับ
0: เป็นรู้เสียงลิงมันต่างกันด้วยนะลงไปเรียนเสียงร้องไอ้ลิงตัวที่เป็นไอ้ลิงพันธุ์พวกนี้กลัว
1: ครับ
0: เป็นไงล้ำไหมล่ะล้ำไหมล่ะแล้วก็ผมนี่อันนี
1: ้แลนกัวนี่คือลิงข้าง
0: เออประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เพื่อไอ้ส่วนไล่ลิงวอก
0: ลิงวอก
1: ลิงวอกเออ
0: บ้านเรามีพันเรียกลิงวอกไหมวะวอกนี่ก็ลิงอยู่แล้ว
1: เออน่าจะมีนะมั้ง
0: เออ เหมือนในเนี้ยเหมือนบ้านเราเรียกเห็ดเชมปิยองอ
1: ่
0: ะเชมปิยองแปลว่าเห็ด
1: เขาแปลว่าเห็ด
0: เออเรียกเห็ดเชมปิยองก็คือเห็ด
1: ครับเออ
0: จุดผู้แฟจุดผู้แฟ
1: เออ
0: จุดผู้
1: พุก็คือนั่น
0: น่ะก็คือแฟนั่นแหละ
1: ใช่ใช่
0: นี่มีลิงวอกมีลิงข้างอีกนะ
1: อืม
0: แล้วก็ผมนี่เอาข้อมูลมาจากเพจบ้าแบดเนี่ยแกมีการสัมภาษณ์บุรุษที่จะทำหน้าที่นี้ถ่ายภาพให้เห็น
1: เห็นแล้ว
0: เป็นไง
1: อืม
0: ชอบมากเลยวิธีการก็รอดูว่าจะมีขี้นกมีลิงเลิงอะไรบ้างเนี่ยรูปถ่ายว่าลิงมานั่งดูแบดเพลินเลยน่าจะมาลุ้นวิวกุลวุฒิแหละดูแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ก็คราวที่แล้วก็ถือว่าเสียฟอร์มไป
0: เอออ
1: ืม
0: โอ้ตอนนักกีฬาบ่นกันอุบเลยตอนนั้น
1: อืม
0: นะครับเอาเดี๋ยวก็รอดูนะครับ17สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: เริ่มต้นแล้วแบดมินตันชิงแชมป์โลก
1: แต่เพจอะไรบ้าแบดอะไรนี่ก็คนไปกดหัวล้อกันเยอะนะ
0: ทำไมไม่เชื่อเหรอ ไม่เชื่อมั่นในตัวเจ้าภาพเหรอ
1: เ
0: ขาอุตส่าห์หามาตรการมาช่วยป้องกัน
1: คิดมาตรการมาครับ
0: ต้องเชื่อมั่นเขาสิพวกนี้นี
1: ่เออ
0: พวกเหตุที่แล้วอยู่หรอก
1: ใช
0: ่จ้างคนไปทำเรียนเสียงว่
1: าทำเสียงลิงทำเสียงลิง
0: เออดี
1: ก็รอรู้แล้วกันวิวกุลวุฒิก็อยู่สายล่างนะมือสองของรายการ
0: ครับ
1: รอบแรกนี่เจอจากศรีลังกาดูแล้วก็รอบแรกรอบสองนี่ไม่น่ามีปัญห
0: า
1: เพราะว่ารอบ2เข้าไปก็เจอไม่อียิปต์ก็อิสราเอลไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร
0: ่
1: แต่สายล่างนี่มันก็จะมีคริสโตโปป๊อปนะที่เป็นมือ5แล้วก็จะมีโจนาธานคริสตี้อะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: ก็เหนื่อยหน่อย
1: ก็ต้องดูครับ
0: ครับก็แร็กเก็ตสปอร์ตทั้งหลายแหละหมดลงไปแต่เพียงเท่านี
1: ้ครับ
0: เอาคุณจะเลยไปถึงปาเดลหรือพิกเกิลบอลได้ไหมอ๋อ
1: ไม่เป็นไรพอแล้วฮะครับ
0: เฮ้ยผมนั่งดูสนุกดีเหมือนกันนะพิกเกิลบอลเนี่ย
1: ก็
0: เหมือนเทนนิสเลยอะแต
1: ่คล้าย
0: มีแบบว่าสไลด์ มีขึ้นหน้าเน็ตสนุก

0: ดีแต่เร็วกว่าเทนนิสบานเลย
1: เร็วเร็ว
0: โอ้นักกีฬานี่นั่งหอบกันตัวโยน
1: ครับ
0: แล้วว่ามันดี
1: ก็เป็นกีฬาแบบดาวรุ่งไงตอนนี้มันก็จิมก็มีหลากหลายกีฬาอย่างไรล่าสุดอะไรไฮล็อกอะไรเนี่ยที
0: ่
1: เขาพิทิศกันนะเขาบอกตัวเต๋อเลยขายกันเกลี้ยงหมดคนสมัครเต็มแย่ไปหมด
0: จะเริ่มพรุ่งนี้เลยนี่เริ่มวันนี
1: ้
0: วันนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ใช่ไหม
1: ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
0: ที่ศูนย์ศิริกิติ
1: ์คือผมเห็นราคาค่าสมัครผมก็ไม่คิดจะเล่นแล้วฮะ
0: เป็นหมื่น
1: เออ
0: กระเดียดิพี่แจ๊ดกับพี่ตั๊กไงที่ตาแจ๊ดบอกพี่ตั๊กมาชวนไปลงไฮล็อกเอาเด้อเด้อพี่เอาเด้อเด้อเด
1: ้อ
0: ผมนึกว่านานบอกอีกเดือนหน้า
1: อ๋อ
0: แล้วก็เอ้ยไม่ได้ด้วยครับพี่จ่ายตังค์ไปแล้วน้อง
1: แล้ว
0: ผมบังคับ
1: อ๋อนี่ไง13ถึง16
0: เออ
1: 13ถึง16ที่ศูนย์ศิริกิติ์นะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เริ่มงานมันก็เอาก่อนเลยมองตัวเองในกระจกเราเมื่อไร
1: หึคือ
0: ไฮล็อก
1: นั่นมันไฮล็อก
0: เออ
1: เออ
0: คนละอย่างกัน
1: ก็เห็นคนลงดาราอะไรเขาก็ไปเล่นกันน่ะก็คุ้มนะคนที่ซื้อตั๋วไปก็คุ้มเพราะว่าคุณได้เห็นดาราอย่างน้องนงณเดชน์แต่ก่อนถอดเสื้ออย่างเงี้ยโอ้โหก็พอมีภาพณเดชน์ถอดเสื้อเจมจีอะไรเงี้ย
0: ไม่มีใครมองหน้าณเดชน์เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: มองแต่ลำตัว
0: มันก็เลยไปหัวเข่าเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหเขาบอกคนนักกีฬานี่ทะลุ 20,000 นะ
0: โอ้เนี่ยนี่ไงพี่แอนทองผสมอะไรนี่ไง
1: เออ
0: วันก่อนเพิ่งมีรูปไปโดนในวอลบอลแต่โดนนะ
1: แล้ว
0: ย่นไปเลย
1: เ
0: ออโอ้โห
1: โอ้แต่มันก็ต้องยอมรับว่าม
0: ันพี่แอนผมได้
1: มันเป็นกีฬาที่มาแรงมากอ
0: ่
1: ะในบ้านเรานะ
0: ครับ
1: มาแรงสุดๆอ่ะ
0: ก็ฮิตฮิตฮิตว
1: ่
0: างั้น
1: อ
0: ่ะว่าแต่คุณรู้หรือไม
1: ่ว่า
0: แอนทองผสมเนี่ยปีเพื่อนร่วมรุ่นและคณะเดียวกับภูนพัฒน์นะพี่แป๊กผมเนี่ย
1: ก็พี่แป๊กแล้วก็พี่หมายเนี่ยพี่โอ๊คอะไรพวกเนี้ย
0: เนี่ย
1: เขาคณะเดียวกัน
0: เน
1: ี่
0: ยคณะเดียวกัน
1: คณะเดียวกัน
0: เพื่อนร่วมปีเดียวกันด้วย
1: เพื่อนเลย
0: เคยมีเสียงเล่าลือว่าแอนทองผสมเนี่ยเคยให้ของขวัญเพื่อนพี่โอ๊คเนี่ย
1: พี่หมาย
0: อะไรนะยาดีปากน้ำยาบนปาก
1: เหรอเอ๊ะต้องขอบคุณมือเนี่ยเออ
0: เขาอามกันเพื่อนกันกับเพื่อนกัน
1: หวังว่าแกคงไม่ไปบอกเขานะว่าแอนไม่น่ารักพอนะ
0: อุ้ยเอาอีกแล้ว
1: เอา
0: เอาอีกแล้วคุณเด้
1: ไปสนุกด้วยว่ะเป็นไง
0: ก็โหยนั่งดูอยู่วันนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะ
1: ครับ
0: หมูมาดใหม
1: ่เอาฮะ
0: มาในชุดแข่งใหม่ด้วยสเกาะใหม่
1: โอ้ตีสีดำไหมอ่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเสื้อกั๊กตัวเก่งก็ต้องมีสีดำขอบทองด้วยปักดิ้นทอง
1: อืม
0: เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวะกุนขอบ
1: กุน
0: เด็กเดี๋ยวนี้รู้จักไหมว่ากุน
1: เออ
0: เมื่อก่อนสปช.เอกกพ.ทำไหม
1: ทำดิ น้องกุน
0: เย็บกระดูกตลุด
1: เออ
0: ตอนเรียน
1: สมัยเราเรียนมันก็มีวิชาชีพอะไรบางอย่างให้ค่อยเราเรียน
0: ปลู
1: กกระทำเกษตรอะไรเง
0: ี้
1: ยใช่ป่ะ
0: กพอไงการงานพื้นฐานอาชีพ
1: ใช่ใช่
0: เอาสะดึงใบปักอะไรอุตลุดไปหมดการเขาเรียกการบ้านการเรือน
1: ก็ใช่แต่ก่อนมันจะมีเขาจะเรียกอะไรถักโคเชหรืออะไรบางคนเขาก็ถักกันอ่ะ
0: ปฐม
1: ช่วงเด็กๆอ่ะ
0: เนี่ยผมรู้จักคำว่ากุนในครั้งแรกในชีวิตก็ตอนนั้นแหละ
1: กุนขอบ
0: กุนเสื้อกั๊กหมูตัวเดิมนี่ก็กุนขอบทอง
1: ครับ
0: นะฮะก็ตอนนี้นี่ปรากฏว่าเปลี่ยนชุดเกราะแล้วสุดจะมีสปอนเซอร์ร้านสูตรในไทยเนี่ยมั่งตัดให้
1: ครับ
0: เห็นเคยหมูเคยโพสต์อยู่สวยเลยนะสีเทาโอ้ดูดี
1: สีเทาแล้วก็ข้างหลังเป็นสีดำ
0: กางเกงสีเทาด้วยโอ้ดูดีเลยนะครับ
1: ใช่
0: มาในมาดใหม่รอบที่แล้วนี่โค่นจัดทำมารอบนี้นี่คว่ำลอนนี่เข้าไปอีกแล้วหมูชนะลอนนี่ไป6-3
1: ครับ
0: นะครับ
1: 6-4
0: ขออภัย6-4
1: ครับ
0: ตอนจบ4เฟรมแรกเนี่ยมันมีอยู่เฟรมที่ชิงดำกันชนิดที่หมูควรได้เฟรมอ่ะแล้วก็ลอนนี่มากวาดประพาสเหลืองลอนนี่กวาดเหลืองถึงดำแต้มเท่าชิงดำและลอนนี่ได้แล้วจบ4เฟรมแรกก่อนพัก15นาทีนี่ลอนนี่นำ 3-1 นี่ผมนึกว่าไปแล้วหมูนึกว่าจะยุบ
1: ครับ
0: นี่ไหนได้กลับมานี่กวาด4เฟรมรวดขึ้นแท่นก่อนโอ้สุดยอดเลยหมูแทงวันนี
1: ้
0: นะครับก็

0: ่างนะอันนี้ไม่ได้ว่าจะดิสเครดิตหมูนะแต่ผมว่าลอนนี่ไม่เหมือนเดิมจริงช่วงนี
1: ้
0: เหมือนนี่จันบิ๊กสระบุรีเขาว่าไว้เลยหลุดลูกง่ายเยอะกว่ามาตรฐานเยอะเลยอ่ะคือบอกว่าจอห์นฮิกกินกับเจมาร์เจเนี่ยเคยพูดด้วยเหมือนกันเด้เลย
1: ว่า
0: พอเข้าเลข5แล้วเนี่ยเพี้ยนหมดเหลี่ยมเริ่มอยู่ในเหลี่ยมที่เคยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยบางทีมันเพี้ยนความลูกแม่นลูกอะไรเนี่ยมันหายพออายุขึ้นเลข5เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น
1: มันก็เขาเรียกว่ากีฬาแหละมันก็เหมือนฟุตบอลถ้าขึ้นเลข3เงี้ยจะมาสภาพร่างกายส่วนใหญ่มันก็จะเปลี่ยนไปจะมาถ้าเป็นสนุกก็อาจจะเป็นเลข5อะไรอย่างเงี้ย
0: สายตาเริ่มฟ้าฟังแต่ว่าเขาบอกว่าเหลี่ยมมันก็เปลี่ยนด้วยนะปกติถ้าคนแทงสนุกเนี่ยเหลี่ยมมันจะอยู่ในหัวอยู่แล้วนะเขาบอกว่ามันเพี้ยนเหมือนกันนะสามคนที่พูดเหมือนกันเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขารุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหมูตั้งแต่เอาจริงเนี่ยหมูเนี่ยปีนี้เริ่มมาก็แทงรายการแรกก็คือแชมเปี้ยนชิพลีกสนุกเกอร์เกือบเข้าชิงนะ
1: ครับ
0: รายการนั้นก็แทงดีนะแต่ว่าไปแมตช์สุดท้ายไปพลาดเสมอมันก็เลยไม่ได้ชิงนะครับมารายการนี้นี่โอ้โหก็เอาว่าตบมือหนึ่งโลกอ่ะแล้วก็มาความตำนานอย่างลอนนี่ได้นี่สุดยอดจริง
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็ลุ้นกันยาวๆนะฮะรอบต่อไปนี่หมูจะเจอกับชอนเมอร์ฟี่นะครับ
1: เดอะเมจิกันสุก
0: เดอะเมจิเชียนของผมนี่เองผมเป็นคนที่ผมเชียร
1: ์เออ
0: นักสนุกเกอร
1: ์หน้าตาแก
0: หวานใจ
1: ดูน่ารักดี
0: ทำไมเหมือนในเนี้ยมิสเตอร์อินคิดิเบิล
1: เออเหมือนตัวการ์ตูนเลยสักตัวนึง
0: แล้วเป็นคนตลกด้วยนะชอนเนี่ย
1: ชอนเมอร์ฟี
0: ่เป็นคนขี้เล่นนะขี้อำอ่ะชอนนะแต่ว่าคือผมชอบตรงที่ชอนแกจะเรียกอะไรลีลาการเข้าเหลี่ยมอะไรเนี่ยสวยงามคือถ้าเป็นรถนี่ก็โรสลอยอ่ะประมาณนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: สวยงามคลาสสิกแล้วก็ผมชอบชอนเป็นพิเศษตรงที่มันจะมีช็อตแบบเหนือความคาดหมายให้เห็นประจำลองไปพิมพ์ใน Google ก็ได้ชอนเมอร์ฟี่อะไรกู๊ดช็อตอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีช็อตแบบประหลาดเนี่ยชอนมีประจำนะครับไม่งั้นไม่ได้ฉายาเดอะเมจิเชียนหรอกนะก็ชอนนี่วันเมื่อวานนี้ก็ชนะเซียวกัวตงมานะครับ 6-2 ก็เท่ากับว่าจีนนี่ตอนนี้เหลือเจ้าเย่หลงแล้วก็จางอันตา2คนแล้วก็อ้ออีกคนหนึ่งคือซือเจฮุยนะครับเหลืออยู่3คนนะสำหรับจีน
1: ครับ
0: เจียวจะหลงเนี่ยเข้ารอบ16ไปแล้วจางอันตากับซือเจฮุยเนี่ยจะเอ้ยเข้ารอบ8ไปแล้วเหลือจางอันตากับซือเจฮุยนะครับยังไม่ได้แข่งรอบ16นะครับจางนี่จะเจอกับคริสเวกลินแล้วก็ซือเจฮุยนี่จะเจอกับนิวโรเบอร์สันนะครับจางนี่เทียคริสเวกลินนี่ว่าใช้คิวคนไทยโอ้เดี๋ยวนี้คิวไทยนี่หลากหลายยี่ห้อนักสนุกเกอร์หลายคนนี่ใช้นะ
1: ครับ
0: เดวิดกิลเบิร์ตอะไรพวกนี้นะคริสเวกลินเนี่ยใช้คิวคนไทยวันนี้ฟังอาจารย์บิ๊กแกภาคก็บอกว่าธุรกิจส่งออกคิวบ้านเรานี่ปีหนึ่งเป็นพันล้านนะเดือนนึงเขาบอกเป็นหมื่นด้ามโดยเฉพาะไอ้บรรดาคิวที่โปรก็ใช้กันน่ะไอ้ด้ามละ 2-3 หมื่นนะ 3-4 หมื่นอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นจีนนี่สั่งเป็นชุดๆเลย
1: ใช่
0: แต่ว่ายี่ห้อโอเมนนี่หิ้วเข้าจีนไม่ได้นะ
1: ทำไม
0: โดนจับพอจีนจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไปแล้วเวรกรรมแต่ว่ามีอีกโอ้มากมายหลากหลายยี่ห้อคิวเรานะมาตรฐานดีด้วยนะครับ
1: ก็บ้านเราบางทีเรื่องพวกนี้มันคนก็ไม่ค่อยรู้ไงเหมือนสมัยก่อนไอ้เข็มขัดแชมป์โลกเงี้ยคนไทยเป็นคนทำ
0: ใช่ทุกสถาบันเกือบเรียกว่าสั่งมาเนี่ยชื่ออะไรนะแกชื่ออะไรนะเหลียงป่าเหลียงล่างกุ้งเป็นมือทำเข็มขัดชั้นดี
1: ใช
0: ่ทุกสถาบันด้วยนะ
1: ใช่
0: เข็มขัดอะไรก็ทำได้หมดนะครับก็นี่แหละอย่างไอธุรกิจส่งออกคิวอะไรพวกนี้มันก็ไม่รู้ว่าพรบการพนันอะไรเกี่ยวด้วยป่ะไม่รู้นะ
1: ไม่น่าเลยป่ะ
0: เหรอไม่รู้เหมือนกันนะ
1: แต่ไม่รู้เหมือนนะ
0: มันจะได้ไปไกลกว่านี้ไง
1: ใช่
0: สนุกเกอร์มันจะได้เป็นวงกว้างกว่านี้

0: นะครับ
1: แต่มันก็เนี่ยก็อย่างที่เคยคุยกันตอนนั้นแหละที่มันติดเรื่องพรบการพนันใช่ไห
0: ม
1: แล้วตอนนั้นที่ไปได้แชมป์กันมาแล้วก็มาเรียกร้องกันน่ะสุดท้ายก็เงียบหายไป
0: โอ้โหก็เรียกร้องมาตั้งแต่สมัยพี่ต่องดังๆ
1: ใช่
0: ไม่สำเร็จ
1: เหมือนไม่ภาครัฐเขาก็ไม่ได้
0: ไม่สนใจ
1: มากมายนักอ่ะ
0: ไม่ใช่ priority
1: มันก็หลงๆลืมๆกันไป
0: ครับส่วนรอบ16อีก4คู่วันนี้นะช่วงบ่ายโมงนี่เนโรบัสซันจะเจอกับซื่อเจฮุยนะครับใครชนะก็จะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ของมาร์คเซลบี้กับคาเรนวิลสันคู่นี้ก็น่าดูวะเซลบี้กับวิลสันเนี่ยแข่งกันตอน 6:30 นส่วนหมอปลานะครับสจวตบิงแฮม
1: เหรอ
0: เนอแฟนสนุกปะล่ะ
1: ผมว่าหน้าเขาคล้ายๆแต่ก่อนอะไรอัปลัมแกน
0: เออใช่
1: เออ
0: ผมว่าเหมือนที่สุดเนี่ยคือหัวหน้าเก่าเรานะ
1: พี่โชคเหรอ
0: เอ้าถ้าพี่โชคกวนหัวได้ใจเลย
1: ครับ
0: ก็สจวตบิงแฮมนี่จะเจอกับฮัสเซนวาฟีนะครับใครชนะก็จะเข้าไปเจอกับคู่ของคริสเวกลินกับจางอันต้านะวันนี้อีก4คู่นะครับส่วนวันศุกร์เชียร์หมูกันนะบ่ายโมงนะบ่ายโมง
1: ครับ
0: บ่ายโมงเจอชอนเมอร์ฟี่นะครับ
1: แล้วกันนี้มันที่จีนเนาะ
0: แล้วผมว่าถ้าสมมติว่าผ่านชอนได้เนี่ยโอ้มีลุ้นถึงจริงนะเพราะว่าที่รออยู่ในสายเดียวกันคือผู้ชนะคู่ของโจเยหลงกับเดวิดกิเบิร์ตผมว่าหมูสู้ได้ทั้งคู
1: ่
0: สู้ได้ทั้งคู่ชนะจัดชนะลอดดี้ไปแล้วกลัวอะไรกับสองคนนี
1: ้
0: ใช่ไหม
1: แต่ผมว่าไม่รู้นะคือผมว่าถ้าหมูจะแพ้อาจจะแพ้2คน
0: แต่มันเน้นไม่เท่ากัน
1: อ
0: ่ะ
1: มันมันเหมือนคล้ายๆแบบพอเจอมือดีๆมันตอนพอแบบคนมันใจมาจะมาเจอแบบคู่สู้แข็งมันเหมือนเล่นไม่มีอะไรจะเสีย
0: ครับแต่ว่ารายการนี้หมูให้สัมภาษณ์หลังชนะลอนนี่เนี่ยนะหมูให้สัมภาษณ์ประมาณว่าคนที่เข้ามาช่วยเขาได้เยอะคือปีเตอร์เอฟดอนตอนนี้เหมือนปีเตอร์เอฟดอนมาช่วยเป็นโค้ช
1: ครับ
0: บอกปีเตอร์เอฟดอนเนี่ยที่เขาได้เรียนรู้จากเอฟดอนเนี่ยก็คือวิธีการคุยกับตัวเองเวลาพลาดเวลาอยู่บนโต๊ะหรือเวลานั่งดูคู่แข่งเนี่ยคุยกับตัวเองยังไงได้ทริคตรงนี้มาจากปีเตอร์เอฟดอนบอกวันนี้นิ่งขึ้นเยอะ
1: ครับ
0: มีการจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ย2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยพอหมูพลาดแล้วพอได้โอกาสอีกครั้งนี่หมูไม่เป๋
1: อ
0: ่ะไม่ค่อยเป๋
1: ครับ
0: เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าก็ได้ลุ้นแต่ว่าผมก็หนักตรงช้อนนี่แหละ
1: ใช่ๆ
0: หนักตรงช้อนนี่แหละ
1: ก็โอ้โหรายการนี้นี่แข่งที่เมืองไทหยวนนะ
0: ไทหยวนไทหยวน
1: ไทหยวนนะครับก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยจัดเนี่ยไม่ได้จัดสนุกเกอร์ไม่เคยได้ยินมาก่อน
0: ครับ
1: ก็อย่างที่เราคุยกันจีนก็เขาก็มีหลายเมืองนะเยอะแยะไปหมด
0: ก็250,000 ปอนด์นะรายการนี้แชมป์เท่าไอยูเอสยูเคแชมเปี้ยนชิพเมื่อก่อนนี่เลยแต่เดี๋ยวรูปปีนี้ยูเคแชมเปี้ยนชิพนี่เขาจะปรับขึ้นแล้วนะ
1: ครับ
0: รางวัลแชมป์ไม่ขึ้นไม่ไหวจีนจี้มาแล้วเกิน
1: อืม
0: แชมป์โลกก็รู้จะได้เกินได้เพิ่มจาก 500,000 ปอนด์แล้วนะปีนี้
1: ฮะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับสนุกเกอร์จบไปเดี๋ยวช่วงหน้าไอ้นี่เนี่ยมั้ยนาบิลมั้ยนาบิล
1: ทำไม
0: ก็ถกเถียงกันน่าดูเลยวันนี
1: ้ว่า
0: ก็จะต่อยมาต่อยมวยสมัครเล่นดีไม่ดีไอ้นู่นไอ้นี่อย่างนั้นอย่างนี้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แสดงความเห็นกันหน่อยแต่ว่ามันเวลาช่วงนี้มันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวรอช่วงหน้าดีกว่
1: าน
0: ะครับแล้วก็ข้อความนะครับยังส่งแล้วมาคุยกันได้468 9899นะครับรวมถึงภาษาอะไรเนี่ยรวมถึงใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาไล่ตอบกันนะครับอ้าวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่6นาฬิกาแล้วสักครู่ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า

0: 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพาริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: กลับอยู่กันต่อนะครับ
5: ครับ
4: รอบโลกกีฬานี่มวยอะไรเนี่ย
5: มันของเก่าอ่ะ
4: ของทางทรูใช่ไหม
5: ใช
4: ่ช่วงนี้มีมวยสากลมาให้ดูเก่าๆให้ดูเพียบเลยนะมีก่อนจะไปเรื่องนาบิลนี่มีวอลเล่ด้วยนะเช้านี้นะ
5: ครับ
4: น้องๆสาวชุด U17 ของเราได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ชิลีอยู่เนี่ยหลังจากรอบแรกนี่สถิติชนะ2แพ้3แต่ว่าเข้ารอบนะรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับโปแลนด์นะครับที่ชนะมา5นัดรวดในรอบแรกโอ้อย่างโหดจะตีกันจะตบตีกันในช่วงเช้านี้นะครับ7โมงนะก็เดี๋ยวฟังรายการเราจบแล้วก็เปิดฟังรายการเจ๊เต่าไปด้วยเชียร์วอลเล่ไปด้วย
5: ครับ
4: เนี่ยเจ๊เต่าภาพวอลเล่เลยได้ไหม
5: อย่าดีกว่าฮะ
4: ทำไมอ่ะไม่ดีอ่ะ
5: ไม่ดีเหมือนตอนบอลโลมีกระแสเรียกร้องให้พี่เต่าภาพกับคุณหมออ
4: าจารย์หมอปัญญาเดี๋ยวก็จะมีประมาณว่าช็อตนี้นะครับทางเลโอเนลเมสซี่เนี่ยได้ทำการเสริมวิตามินตัวนี้เข้ามาทำให้กล้ามเนื้อ
5: ครับช็อตนี
4: ้วิทยาศาสตร์การกีฬา
5: เป็นตะคริวนะครับจริงๆแล้วตะคริวเนี่ยนะก็เกิดจากการที่ร่างกายขาดแคลเซียม
4: แล้วก็อาจจะเสียน้ำจากร่างกายเยอะนะครับ
5: นี่เราแซวหมอกันแล้วเหรอเนี่ยไม่น่านะ
4: ใช่ไหมครับ
5: สภาพอย่างเราเนี่ย
4: ใช่ไหมครับน้องเต่าน้อย
5: เออครับ
4: พี่เต่าก็สะดุ้งขึ้นมาถึงค่ะอาจารย์เพลินไปหน่อย
5: เอ้
4: าวรอเชียร์น้องๆกันนะครับเช้านี้7โมงนี่ก่อนหน้านี้นี่มีมด้วยไงพี่ได้เห็นไหม
5: มีมคุณหมอเนี่ยเหรอ
4: ไม่ใช่มีมน้องอะไรนะชุดเนี้ยยู17เนี่ยชื่อน้องอะไรวะหลี่ฟงมั้งที่หน้าตาน้องก็น่ารักหน่อยบอกว่านัดเจอชิลีคือกรรมการเขาก็เป่าแบบว่ามันก็เจ้าบ้านแล้วนะ
5: ครับ
4: นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ลูกหนึ่งทีมไทยเสิร์ฟปุ้งไปลงเส้นเต็มๆเลยไลแมนยกออกแล้วกล้องเขาตัดมาตรงน้องหน้าน้องเขาพอดีไง
5: อ
4: ่านปากออกมาเนี่ยชัดเลย
5: ว่า
4: แม่งงขี้โกงขี้บ่าหายเลย
5: ครับ
4: แล้วหมาน้องหมาหายหมาปันชิบะนั่นแหละก็เลยเป็นมีมไปเลยแฟนๆวอลเล่บอกน้องไม่ต้องขอโทษค่ะน้องหลีฟงไม่ต้องขอโทษสะใจอีช้อยนักด่ามัน
5: ครับ
4: กล้องเจ้ากรรมก็ตัดมาพอดีเลยน้องหลีฟงนี่ก็คนที่ทำแนะนำให้ผมรู้จักนี่ใครรู้ไหม
5: ใคร
4: เจ้าพ่ออยู่20แห่งประเทศไทย
5: อ๋อบอมบ่ะบอมไม่น่าอยู่20นะหลังๆน่าอายุ17อ่ะ
4: เหรอนี่ไงอยู่17นี่ไงบอกหยองของดี
5: ครับ
4: น่ารักเล่นดีด้วย
5: ดูแต่ก่อนอะไร BNK อะไรอ่ะโอ้โหเอาคนที่เด็กที่สุดของวงเลยเป็นคนที่ชอบที่สุด
4: อายุ13อ่ะตอนนั้นอ่ะน้องก็อายุ13
5: จังเหมือน
4: แล้วจนตอนนี้น้องก็เลย20ไปแล้ว
5: โตแล้วอ่ะ
4: จบมาไล่แล้วมั้ง
5: ครับ
4: เออ
5: โอ้ชอบคนที่เด็กที่สุดในวงเลยเยี่ยมผมก็กลัววันนึงก็จะโดนจับจริงๆเลย
4: ละแกชื่นชมเฉย
5: ๆละ
4: เออไปไหนไม่ได้หรอกวีซ่าแกแข็งแรง
5: อ๋
4: ออันตรายอันตราย
5: เนี่ยไปน้ำบิวดีกว่าเดี๋ยวไม่ทัน
4: เออเป็นไงอ่ะพี่เห็นมีความคิดเห็นยังไงมั่งเดี๋ยววันนี้เขาจะไอ้วันศุกร์ก็จะแถลงเนี่ย
5: ศุกร์วันศุกร
4: ์
5: นะบิวก็มาบ่นๆไหนไ
4: หมใช
5: ่แบบแหมพูดกันเยอะเหลือเกิน
4: ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะบิวบอก
5: ไม่ทำอะไรเลย
4: บอกยังไงผมก็ต้องไปคัดอยู่แล้วอะไรประมาณน
5: ี้ใช่บอกมันก็มีกฎกติกาของมันอยู
4: ่ครับ
5: ซ
4: ึ่งก็น่าแปลกนะนะบิวก็พูดอย่างนี
5: ้ครับ
4: อีกหลายคนก็พูดอย่างนี
5: ้
4: พูดเหมือนกันเลย
5: ครับ
4: แต่ว่าฟังแล้ววันนี้คนละตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลย
5: ใช่ไ
4: ม่ได้พูดเรื่องเดียวกันเนี่ย
5: พูดเดียวเรื่องเดียวคือมันเหมือนกับจะพูดยังไงดีไม่เอาดีกว่า
4: อ้าว อย่าถอดใจอย่าไปกลัวแ
5: ซ่
4: อย่าถอดใจอ
5: ่ะมันก็มีนักชกมวยสากลสมัครเล่นเก่าๆเราก็มาค้างกันเยอะ
4: ครับ
5: ผ
4: มว่าหลายคนเนี่ยเอาจริงอ่ะไอ้ประเภทที่ค้านเห็นเลยก็มีผมว่าหลายคนนะพูดแบบไม่ได้ค้านด้วยนะแค่บอกว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คนเนี่ยต้อนเขาไปอยู่ในฝั่งที่ไม่เห็นด้วยไปแหละอย่างของพี่สมจิตเนี่ยผมว่าแกพูดถูกทุกอย่างนะ
5: ครับ
4: มันต้องต่อยตามขั้นตอนชิงแชมป์ประเทศไทยไปคัดทีมชาติในภายในกันเองแล้วก็ไปคัดโอลิมปิกแล้วก็ที่ผ่านมาสมาคมก็เคยไปดีลนักมวยไทยระดับเงินแสนมาต่อยอย่างอะไรนะขวัญใจนักเรียนชื่ออะไรนะแสงที่แสงมณีกับซูเปอร์แบงค
5: ์
4: สองคนนี้มาต่อยคัดไปคัดโอลิมปิกรอบนึงไม่ผ่านแล้วก็ถอดใจดื้อ
5: ครับ
4: ก็สมาคมเพื่อเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆปลี
5: ้
4: ๆเขาก็ว่าอย่างนั้นอ่านอดีตมันมีบทเรียนเขาบอกงั้นแล้วก็บอกว่าประมาณว่ามวยสากลมันไม่ใช่มาต่อยแล้วมันจะเป็นภายในชั่วข้ามคืนอะไรอย่างนี้นะ
5: ครับ
4: มันต้องปรับกันเยอะนะซึ่งพี่สมจิตผมว่าผมฟังคลิปพี่สมจิตก็เคลียร์นะก็เป็นอย่างที่แกพูดทุกอย่างเพียงแต่ว่าคนไปตีความว่าพี่สมจิตค้าน
5: ไม่แต่ว่าคือพี่คุณสมจิตก็แกพูดแรงเหมือนกัน
4: แ
5: ต่พูดว่าม
4: ันมีประโยคนึงใช่ไหม
5: ต่อยรุ่น70ไม่รอดนะใช่ไหม80ค้างหัก60ทำน้ำหนักไม่ได้
4: ไอ้80เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วน้ำหนักมันไม่ถึงอยู่แล้ว
5: ใช
4: ่70เนี่ย
5: จะสิ่งก็ไม่ถึง
4: เ
5: ออนาบิวผมไปดูน้ำหนักแกประมาณ60กว่าเอง
4: เออ
5: ก็ต่อยแล้วโอลิมปิกอ่ะมันมีรุ่น65
4: มี55 60 65 70
5: มันมีรุ่น65
4: ครับ
5: ใช่ไหมล่ะนะครับเนี่ยว่า60ท้องแบบไม่ได้มันก็ไม่น่าใช่มันก็ต้องเป็นรุ่น65แหละถ้านาบิวจะต่อยอ่ะ
4: ก็ต้องไป
5: มารุ่น65
4: ไปคัดมาน
5: ั่นแหละเพียงแต่ว่าคือพอมันมีท่อนนี้ปุ๊บมันก็เลยมันก็ฟังดูเหมือนกับใช่ไหมมันก็ฟังดูเงี้ยเฮ้ยไม่มันอาจจะเป็นคำเตือนก็ได้
4: ไม่เห็นด้วย
5: แต่มันก็ฟังดูว่าแบบใช้คำแบบเหมือนไปปรามาสน้องเขาอะนั่นแหละทีนี้มันก็ต้องพูดตรงๆว่านาบิลเขาก็มีแฟนคลับเขาเยอะ
4: ถูก
5: ใช่ไหมมันก็มีแฟนคลับเขาเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยพอมาพูดมันก็นั่นไง
4: แต่
5: มันก็จะแบบเฮ้ย
4: แต่ว่าอย่างอีกคนที่ออกพูดคือพี่บาสเนี้ย
5: พี่บาสบอกเป็นตัวต้นคิดเลย
4: ถูกพี่บาสเนี่ยเป็นคนแบบไปเชียร์สมาคมไม่ไปดึง
5: เ
4: นี่ยพวกแง่มา
5: ใช่
4: เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมกับเจลิมิงเนี่ยจัดรายการด้วยกันก็คุยเจ๊ก็คุยบ่อยว่ามันไม่มีตัวจริงๆมักมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ต่อยสากลสมัครเล่นกัน
5: ใช
4: ่มันไม่ทำเงิน
5: ก็เขาก็มีต่อยมวยวันนี่ไง
4: มันมีเป้าหมายอื่น
5: ตอนนี้มันมีเป้าอื่นแล้ว
4: ถูก
5: ใช่ไหมล่ะถ้ามันคุณคือมวยไทยอ่ะร้อยทั้งร้อยทั้งมวยไม่ว่าจะเป็นมวยสากลอาชีพมวยสมัครเล่นมันมาจากมวยไทยงั้นแหละ
4: ครับ
5: ใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยคนมาต่อยมวยไทยเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็มีเป้าแล้วว่าอนาคตเขาก็ไปต่อยมวยวันมวยอะไรเงี้ย
4: คือแต่อ้าววีระบุรุษเหรียญโอลิมปิกของเราทุกคนเนี่ยแทบจะทุกคนเนี่ยต่อยมวยไทยทั้งนั้น
5: มันต่อยมวยไทยมาหมดใช่ป่ะเพราะว่าบ้านเราเด็กมันก็เริ่มจากการต่อยมวยไทยสมัยเด็กๆอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ค่อยไต่เต้าขึ้นมาบางคนก็เป็นเบนเข็มไปทางสมัครเล่น
4: แต่ว่าในมุมหนึ่งนะพี่มาดูตัวทีมชาติตอนนี้นะไม่มีนะ
5: ไม่มี
4: มันไม่มีคนที่มาจากมวยไทยนะเพราะเด็กที่มันต่อยมวยไทยเริ่มมันเนี่ยมันมีเส้นทางไปมากมายเลย
5: ใช่คือเขาก็จะไปทางนั้นแล้วไงเพราะว่ามันมีเวเห็นชัดเจนแล้วมัน เอาพูดตามตรงมันดีกว่าคุณไปต่อยโอลิมปิก
4: ถูก
5: เพราะคุณไปต่อยโอลิมปิกคุณต้องได้เหรียญ
4: ไม่ได้เหรียญก็มันก็มีแค่เบี้ยเลี้ยง
5: หลายบอยใช่ป่ะล่ะคุณต้องได้เหรียญใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคุณดูเดี๋ยวรถถังไฟละ10ล้านอย่างเงี้ยมันก็ทุกคนก็เห็นนะ
4: มันมีเป้า
5: ใช่ไหม
4: มันมีเป้าชัดเจน
5: มวยดังๆนามงนามบิวอะไรพวกนี้ค่าตัวก็อูฟู่
4: ทีนี้ถ้ามองในมุมในทางกลับกันเนี่ย
5: อ
4: ันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในวิธีการที่สมาคมเขาพยายามที่จะหาตัว
5: มา
4: แล้วก็ไหนๆหามาทั้งทีก็ซุปตาเลยมันจะได้ดึงกระแสมาด้วย
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: นี้ก็เป็นมุมของสมาคมเขาที่พยายามจะต้องการทำอย่างนั้น
5: ครับ
4: ทีนี้เนี่ยผมในใจผมยังนึกเลยนะถ้าย้อนไปสัก15ปีนะเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นดราม่าเลยนะไม่มีทางเลย
5: ใช่
4: มันดราม่าตรงไหนใช่ไหม
5: ค
4: ือถามว่าเหมาะไม่เหมาะที่จะมาต่อยสมัครเล่นแล้วเอาหลายคนอาจจะมองว่ามันข้ามหัวคนอื่นเขาอะไรเงี้ย
5: ครับ
4: เอาคุณก็ไปให้เขาต่อยไปคัดสิ
5: ก็ไปคัดไง
4: ก็ไปต่อยจริงๆประเทศไทยสิ
5: เ
4: นี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยจะต่อยกันยาเนี่ย
5: ใช
4: ่ก็ไปต่อยสิใช่ไห
5: ม
4: หรือว่าไม่ต่อยปีนี้ต่อยปีหน้าก็ได้เอา
5: ครับ
4: แต่ว่ายังฝึกชั้นเชิงสากลยังไม่เข้าที่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่ตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยยังไม่เห็นเลยว่าต่อยได้ไม่ได้
5: ใช่
4: เพียงแต่สมาคมก็มันก็มีเรื่องกระแสการตลาดเข้ามาเอาจับมือกันนี่มันวินวินทุกฝ่ายนะวันสมาคมนาบิวอะไรเงี้ย
5: เอาตรงนะถามนาบิวก่อนหรือเปล่าเขาอยากจะมาหรือเปล่าเขาจะมาหรือเปล่าเธอเอาจริงเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาต่อยมวยวันเนี่ยค่าตัวไฟหนึ่งหลายแสน
4: แต่นี่นาบิวอัดนาบิวน้องอัดคลิปแล้วบอกว่าก็เดี๋ยวผมทำให้ดูจะบอกงี
5: ้ก็ใช่แต่ว่าน้องเขาบอกเดี๋ยวรอวันศุกร์แถลงใช่ไหมรอวันศุกร์แถลงก่อนทีเนี้ยประเด็นคือถ้ามันมีคนค้านเยอะๆเดี๋ยวน้อง
4: เ
5: ขาก็ไม่เอา
4: ก็คือก็ไม่รู้จะรีบดราม่ากันไปไหนแล้วก็ดูก่อนว่าน้องมันต่อยได้ไหมใช่ไหม
5: ใช
4: ่คือก็อย่างที่บอกอ้าวการเอามาหัดมวยสากลเนี่ยมันไม่ได้เป็นในช่วงค่ำคืนไหนจะต้องปรับเรื่องจังหวะขาปรับเรื่องการโยกเอวอะไรเนี่ย อย่างอันนี้พูดตรงๆนะอย่างที่พี่บาสบอกจะเอารถถังมาต่อยเนี่ยผมว่ารถถังอะในมุมผมนะพูดตรงๆผมว่ารถถังอะยากพวกรถถังอะมันต่อยหมัดแบบมวยไทยขาเอวอะไรเนี่ยมันคนละเรื่องกัน
5: คนละแบบ
4: แต่นาบิลเนี่ยถึงผมว่านาบิลเนี่ยถ้าต่อยสากลเนี่ยได้เชิงสากลสัก 6-70% เนี่ยผมว่ามีลุ้นเพราะว่ารูปร่างเขาได้เปรียบมหาศาล
5: ใช่มันได้ความสูงยาว
4: ผมไม่เห็นแง่ลบของเรื่องนี้คือถ้าได้เนี่ยโอ้โหมีแต่เรื่องบวกถ้าไม่ได้ก็กลับไปต่อยมวยวันก็แค่นั้นเองใช่ไหม
5: ใช่
4: ไม่รู้จะดราม่าอะไรกันขนาดนั้นมันก็มีเวทีให้น้องมันทดสอบแหละมันไม่ใช่ไปถึงไปต่อยโอลิมปิกเลยซะเมื่อไหร
5: ่ครับ
4: ใช่ไห
5: ม
4: ก็ไม่รู้จะดราม่าอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีรายละเอียดเพิ่มเติมหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าอ้าวก็จะยังไงกันจะต่อยสมัครเล่นอย่างเดียวไหมหรือว่าต่อยมวยในมวยวันควบคู่กันไปด้วยก็จะวางกันยังไงแล้วเรื่องผลประโยชน์ค่าตัวอะไรเงี้ยใครจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่อาจจะมีให้เห็นไหมหรือไม่รู
5: ้
4: ก็บุกนี้ไม่รู้เพราะเขาจะแถลงรายละเอียดอะไรบ้างนะเพราะเขายังไม่บอก
5: ใช่
4: แล้วก็มีการบอกว่าอย่าเพิ่งลงสถานที่และเวลางานแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวคนไปเยอะ
5: เอา
4: เพราะว่ามันแถลงในห้างไง
5: ครับ
4: เดี๋ยวคนไปคนนอกเข้าไปเยอะเดี๋ยววุ่นวายว่าเอาแต่สื่อพอ
5: ใช
4: ่อะไรประมาณนั้น
5: มันก็เหมือนอย่างที่ไอ้นี่พูดอะน้ำมวยเก่าชื่ออะไรนะสดอะ
4: สดลูกหนองยังทอย
5: ไม่ใช่ดิชื่ออะไรนะจำลืมช
4: ื่อชัดชัยเดชา
5: จัดชัยเดชา
4: ครับ
5: ก็บอกว่ามันก็มีเส้นทางของมันอยู่คุณก็ต้องไปต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยได้ก่อน
4: ปีบาสก็คัดแต่ว่า
5: ใช่ไหมล่ะมันทุกอย่างมันก็จบตรงนั้นแหละคุณก็บอกเขายินดีจะมาฝึกก็มาฝึกใช่ไหมแล้วสุดท้ายคุณก็ไปขึ้นชกชิงแชมป์ประเทศไทยหรืออะไรก็ว่าไปคัดตัวก็ได
4: ้คือทีน
5: ี้ไม่ได้เขาก็แยกย้าย
4: ทีนี้มันก็มีบางส่วนบอกว่าไอชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะได้ติดทีมชาติไหมหรือไม่ติดหรือคนที่ไม่ได้แชมป์ประเทศไทยอาจจะติดทีมชาติก็ได้เพราะในอดีตมันมีในอดีตมันมีประเภทว่าต่อยกันเนี่ยคือมวยต่อยกันหนึ่งไฟเนี่ยปัจจัยมันเยอะมันอาจจะมีวันนั้นไม่สบายนู่นนี่มันเป็นไปได
5: ้
4: ทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเวทีให้โค้ชเห็นไง
5: ก็เขาก็จะเลือกเอาตามตัวที่มันมีลุ้นนั่นแหละ
4: บางทีเอาฝีมือนี่ดีกว่าแต่ใจไม่ได
5: ้
4: รู้แล้วใจไม่ได้ไอ้ตัวแพ้ก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นเวทีให้ขึ้นไปแสดงอ่ะ
5: ใช่
4: ว่าได้หรือไม่ได้แค่นั้นแหละ
5: ครับ
4: ต้องดราม่าอะไรเยอะแยะเลยก็งงอะทุกวันเนี้ยแล้วคนแบบว่าที่ไม่เกี่ยวอะไรก็ผสมลงนุ่นทะลุทุ่น
5: เออ
4: โลกโซเชียลดิ

0: มันน่ากลัวนะ
1: ไม่แต่ว่าคือมันก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันเหมือนคนมันก็มีแฟนคลับไง
0: ถูกต้อง
1: พอเป็นแฟนคลับแล้วมันก็จะรู้สึกออกมาปกป้องอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งสากันไปสากันมา
0: แล้วตัว
1: จริงๆแล้วคนในวงการเดียวกันนะตรงๆนะ
0: ใช่แล้วตัวน้องมันก็ดูแบบในคลิปมันก็แบบก็เต็มที่เหมือนกันนะมันก็แบบก็พูดมันตรงๆอ่ะคิดไงก็พูดงั้นนะครับอะไรเงี้ยก็เลยมาก็เลยกระแสเป็นกระแสนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะครับว่าสุดท้ายจะว่าเนี่ยแต่ว่าถามว่ามาต่อยไหมนี่ผมมาต่อยแน่ๆแล้วล่ะว่าน้องว่าพูดเองแล้วว่าเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูด้วยการกระทำอะไรประมาณนี้น้องก็ว่าอย่างนี้นะดราม่าเยอะพอแล้วบ้านเราอย่าดราม่ามันทุกเรื่องนะ
1: ก็ไม่น่าเป็นไปได้หรอกบ้านเราเนี่ยแหละดราม่าทุกเรื่อง
0: ปวดหัวที่สุดเลย
1: นับบิวนี่ตอนนี้อายุ22นะอายุ22
0: ไอ้หมัดยางยืด
1: ครับแต่แพ้มานี่ใช่ไหม
0: แพ้
1: คิม
0: โอ้โหแล้วยก3ไม่รอดแต่คิมก็เกือบวางไว
1: เ
0: พียงแต่คะแนนมันไม่แซงกันนั่นเอง
1: ใช่ๆ
0: จริงๆยก3นะให้18ยังได้เลยนะแต่ว่าเขานั่นแหละแพ้ถึงคิมไปโดนไฟนับยก2
1: ครับ
0: แพ้มา2ไฟติดแล้ว
1: น
0: ะครับแต่พูดถึงนี่นะบิวนี่ซุปเปอร์เล็กวานไปพูดถึงซุปเปอร์เล็กนี่เอาลงมาแล้วนะ
1: ฮะ
0: ACL นะฮะซุปเปอร์เล็กพาเข่าไปแล้วโดนเจอในทีปีหน้าเสียดายมีรายการเดือนตุลาด้วยนะซุปเปอร์เล็กขึ้นรายการไปแล้วด้วยนะไปต่อยที่ญี่ปุ่น
1: โอ้ศอกซะไอ้นั่นเอียงไปก่อนเลย
0: หายเป็นล้านงาน
1: เ
0: ออโอ้เสียดายแทนนะครับ
1: ก็แบบโอ้ล่วงลงไปก็แบบบอกกรรมการเลยอ่ะ
0: นั่งชี้เข่าเลย
1: เข่า
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ปิดแล้วจันก็แล้วซุปเปอร์เล็กนี่30กว่าเลยด้วยนะ
1: ใช่
0: ก็ให้กำลังใจแล้วกันนะครับหายกลับมาก็ผมเคยสัมภาษณ์ซูเปอร์เล็กนี่น้องแวะตามนักสู้นะผมว่ามันสู้แหละเดี๋ยวคงกลับมานะครับข่าวบอล นอกบ้างดีกว่า
1: ครับ
0: อาจารย์โอมาอาตันลืมพูดประเด็นนี้ว่ะ
1: เรื่อง
0: อันนี้ไงกรรมการยูฟ่าซูเปอร์คัพนี
1: ่
0: เป็นกรรมการโซมาเลียไงที่ไม่ได้ไปบอลโลกอ่ะ
1: ที่ไปแล้ววีซ่าไม่ผ่านเนี่ย
0: ผมก็รู้สึกแหม่งๆนะก็ตอนนั้นแล้วถ้ายูฟ่าได้รีบเอาเลยนะยูฟ่าบอกมามาเป่ายูฟ่าซะครับ
1: ครับ
0: โอ้งัดกับฟีฟ่าเนี่ยตอนนั้นเลยนะถึงว่าตอนนี้นี่ก็ใส่กันเต็มที่โดนนั้นถามบอกอย่าปลดไปแล้วผิดพลาดมหันเลยเนี่ย
1: ถามก็มาปกป้องเลย
0: ไม่งั้นนี่อ้วจะสั่งผ่านใคร
1: ใช่ก็เครือข่ายของอ้วนี่แหละฮะที่จะเข้าไปซื้อหุ้นฟีฟ่าเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: น
0: ี่ถ้าจะติดต่ออ้วนี่ให้ไปที่รถขนอาหารนะตอนนี
1: ้ครับ
0: ไม่ได้อย่าโทรไปบนแอร์ฟอร์ดวันไม่อยู
1: ่โอ้แกเป็นทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดอะทีมงานพี่ทรัมป์เขาเนี่ย
0: ที่บอกว่ามีหน่วยข่าวกรองรู้ว่าจะมีแผนรอบสังหารอะไรเลยเปลี่ยนไปนั่งรถขนอาหารนี่จริงแบบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ก็ไม่รู้เงิน
0: เ
1: หมือนคือแต่ก็ดีอ่ะเหมือนแกก็เป็นผู้นำที
0: ่เป็นสีสันดิคือปกติอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะเขาจะไม่ออกสื่อ
1: มันเสียฟอร์มไง
0: มันจะไม่พูดอ่ะ
1: ใช่
0: เป็นข่าวทุกอย่างเลย
1: นี่แกแบบเป็นมีคลิปมีอะไรทุกอย่างอ่ะ
0: ปวดหัวว
1: ิ่งหนีตายก็มีคลิปมีหมดทุกอย่าง
0: ครับ
1: ม
0: ีคลิปไอ้ดี
1: เ
0: ลย
1: เป็นคนที่ชอบใช้Twitter อะไร
0: โพสต์เรื่อย
1: ไปเรื่อย
0: วันนี้มีคลิปอันนี้เลยนะแกนั่งฟังบรีฟอะไรสักอย่างอยู่ในห้องทำงานลูกไข่แกนะแล้วก็เหมือนยืนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงยืนข้าง
1: ๆ
0: แล้วก็มันคงนานแกก็ตาแกก็หลีลงไปเรื่อยๆทำท่าจะเอียงทำท่าจะกระลับว่าห้องเต้ไว
1: ้
0: ไอ้พนักงานที่ตบพุงนะโป๊ะตื่นลุ่งตื่น
1: เฮ้ย
0: อย่างฮาเลย
1: ไม่แต่บางทีเดี๋ยวนี้นะแม่งบางทีมันก็ดูยากนะว่ามันจริงไม่จริง
0: AI หรือเปล่า
1: AI หรือเปล่าวันก่อนผมเห็นมันมีคลิปมวยที่มันเอาโจชัวมาต่อยกับไอ้เตวายเดอร
0: ์โอ้ยแต่พอหมัดจะโดนตัวนี่รู้แล้วว่าเป็น AI อ่ะ
1: ไม่แต่เรารู้อยู่แล้วมันไม่เคยต่อยกันไงใช่ไหมล่ะแต่มันก็มีคนเชื่อนะเว้ยผมก็แบบเฮ้ย
0: เหมือนในนี่เลยที่บัวขาวต่อยไอ้อะไรนะลูกชายคาซูอ่ะ
1: ไ
0: อ้นั่นแหละ
1: เออ
0: นั่นน่ะถ้าบอกว่าถ่ายมาแล้วบอกว่า AI ทำเนี่ยผมเชื่อนะวันนั้นนะเพราะว่าพอหมัดจะถึงหน้าแล้วมันเบา
1: ๆ
0: อะไรมิวระอะไร
1: เออ
0: นั่นแหละ
1: ไอ้รอ
0: เออ เอาส่วนทีมชาติเนเธอร์แลนด์นี่ได้โค้ชใหม่แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้เป็นข่าวกับโรเบโต้มาร์ติเนสอาร์เนอร์สล็อตหลุยฟานเกาก็มีหวยไปออกชาบีเอเนเดสเฉย
1: ครับ
0: มาไงวะเนี่ยยาวยันบนโลกนะครับ
1: 2030ชาบีบอกตกงานมานานแล้วเพื่อนเอ๋ยมีงานสักทีมีข่าวกับทีมดูทีมนี้อยู่นั่นแหละไม่มีใครเอาอ้วเลย
0: ตอนก่อนคาลิคุมไอ้แบบจะได้สัญญานี่ผมลุ้นมากผมอยากได้ชาบีมากเลยนะ
1: เหรออ
0: ืมผมรู้สึกว่ามันไม่รู้เด็กรู้สึกว่าเคมีมันดูจะเข้าๆยังไงไม่รู้นะชอบโค้ชแบบเนี้ยแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยก็ตามนะ
1: โอ้ยแกพาบาร์ซ่าเป็นแชมป์อยู
0: ่เป็นแชมป์ใช่ไหม
1: ครั้งหนึ่งแต่แกตกงานมา2ปีแล้วนะแบบเหลือเชื่
0: อ
1: โค้ชแบบเนี้ยแบบโปรไฟล์ดี
0: ครับ
1: ใช่ป่ะล่ะแต่ตกงานมา2ปีเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกัน
0: แต่ตอนแยกย้ายกับบาร์ซ่านี่ก็
1: เนี่ยเป็นแชมป์ฤดูกาล2022-23ลาลิก้าได้มาทีนึง
0: แต่ตอนแยกกับบาร์ซ่านี่ปลดด้วยผลงานมั้ยจำใช่ไหม
1: ก็ผลงานด้วยแล้วก
0: ็ไม่ดื้ออ
1: าจจะแบบดื้อไม่ลงรอยกันด้วย
0: ไอ้ดื้อนี่ที่คาตาลันหรือที่คลอง4
1: หึอะไร
0: ก็ตอนนั้นโค้ชเขาดื้อปลด
1: อ๋อ
0: ปลดงี้จะได้ไปไหมเนี่ย
1: คือเหมือนชาบีแกไปอยู่อีกฝั่งนึงด้วยตอนเลือกตั้งอ่ะ
0: ประมาณนั้น
1: เออ
0: นะครับอ่ะก็รอดูเคยมีโค้ชต่างชาติไหมฮอลแลนด
1: ์
0: มีเนี่ยแอนซัปเปิล
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เหลือที่ไม่มีเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาติยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลนะที่ใช้โค้ชต่างชาติไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วขนาดชาติที่เป็นอลีกันยังอังกฤษยังใช้โค้ชเยอรมันได้เลยนะ
1: ซึ่งก็จริงๆก็เหลือเชื่อนะแต่จริงๆก็บอกทูเคิลมันก็เหมือนชั่วคราวแหละว่าตามตรงนะเพราะจริงสัญญาตอนแรกยิงมัน2ปีเอง
0: ครับ
1: เอามาลองๆส่วนชาเบียนันเดสนี่ตกงานมา2ปีแล้วนะแกบอกพี่โ
0: อ
1: ้พี่ตกงานมา2ปีแล้วน้องเอ้ย
0: เมียเริ่มถามแล้ว
1: ครับเมื่อกี้จะไปทำงานอะไรบ้างเลยอยากไปแล้วครับแต่เขาไม่จ้าง
0: นั่นน่ะสิเอาต่อข้อความดีกว่าย้องมิลานเจอแมนยูถล่มนัดหน้าแน่นอนครับมั่นใจมากใช่ครับผมก็มั่นใจครับ
1: มั่นใจว่าแมนยูถล่มใช่มั้ย
0: มีมิลานแมนยูถล่มใช่
1: เพ
0: ราะว่าลูเบนอโมริมเนี่ยโอ้โห
1: ชักแย่แล้วลูเบนอโมริม
0: เพจมิลานหลายบางเพจนี่ทำภาพแซกล้อแล้วนะโอ้โหรีบไปไหนวะยองนักมวยไทยที่ตลกชกสนุกใช่แลมบ้ากับแลมบองไหมใช่สิ
1: ใช่
0: ต่อยกัน2ไฟนะคู่นี
1: ้
0: แลมบ้าแพ้คะแนนไฟนึงมั้งแพ้น็อกไฟนึงแพ้น็อกเป็นแพ้น็อกยกแรกเลยโดนต่อยหงายท้องเลยแต่เล็กกว่าเยอะแลมบ้าตัวบังกันมิดเลยแลมบ้านี่เขาบอกว่าต่อยกรุงเทพเนี่ย 30,000 นะต่อยต่างวัดเนี่ยเมื่อก่อนนะ 35,000 หรือ 40,000 ไม่รู้จำไม่ได้แล
1: ้
0: วแต่ว่าต้องเต้นด้วย
1: ต
0: ้องมีเต้นด้วยไม่เต้นนี่ไม่ได้
1: แ
0: ถมเต้นด้วยแต่นี่ก็โนโคกอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนปกติบังฝืดจะตัดกับคุณโอ๊ตนะวันนี้แต่ที่อื่นให้เยอะกว่าแกป่วยแหมคุณผู้ฟังใจเย็นๆนะพี่ยองคิวบ้านเรามันดีกว่าประเทศอื่นยังไงเอาจริงเขาบอกว่าทำคิวเนี่ยงานคลาสนะ
1: ใช่ใช
0: ่ฝีมือช่างทำคิวเนี่ย
1: งานไม้อะไร
0: ถูกแล้วคิวของพวกโปรระดับโลกพวกนี้มันสั่งวัดตัวตัดนะ
1: ครับ
0: แต่ละคนเขามีสเปคนะเพราะฉะนั้นคิวเนี่ยงานคราฟนะครับซึ่งไอ้ประเภทงานคราฟเนี่ยบ้านเราเนี่ยแหมไม่เป็นรองใครในโลกนะครับอู้ฟู่ตรงไหนเห็นโพสต์คิวโค้ดขอตังค์แฟนคลับอยู่เลยนะบิวเลยวันที่แพ้เสือคิมโอ้ท้อจังเลยครับอีโพสผมต้องการกำลังใจครับพอแฟนคลับเข้าไปโพสเยอะๆแบบอาศัยช่วงชลมุนครับแปะคิวโค้ดมันกวนๆเงี้ย
1: กวนๆวันนั้นตอนผมไปพัทยาล่าสุดผมยังเจอแกมาขายเสื้ออยู่เลยเขาตอนนั้นมันมีมวยไทยอยู่จัดอยู่ริมหาดด้วยแล้วมันก็ยังมีมาบอกบูธออกอะไรกันอ่ะ
0: เอ
1: าเห็นน้ำบิวเนี่ยมาขายเสื้ออยู
0: ่ก็วันนั้นต่อยเสร็จแกโพสอะไรทีมงานหม้อสุกี้หม้อรวมอะไรแกชวนเสือคิมไปลงด้วย
1: นะ
0: เสือคิมบอกถามเมียหรือยัง
1: เออ
0: เอออาร์มซ่าบอกว่าไม่ขยับนักเตะไทยลีก คนไหน

0: ไอติมเจลาโต้พิกฤตก๋วยเตี๋ยวทองสมิธผัดไทยทิพสมัยพี่หยองกินวนไปเพราะเงินเหลือๆเคยกินผัดไทยกับก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นกะเพราเนื้อด้วยที่เหลือไม่เคยกินเลย
1: กะเพราเนื้อเนื้อแท้เหรอ
0: เอออ
1: ๋อ
0: ที่วันก่อนไปเดินฟิวเจอร์พาร์คปิดไปแล้วหายไปแล้ว
1: หายไปหลายที่อยู่เงี้ยนะ
0: 20ปีก่อนตาผมถวายเงินให้วัดหมื่นหนึ่งแต่ตาผมเสียไปแล้วตอนนี้ผมช็อตไปขอคืนได้ไหมครับก็ไปล็อกกำแพงโบสถ์มาแล้วกัน
1: เป
0: ็นกำแพงโบสถ์ไปแล้ว
1: ครับ
0: คุณเสียโกะพัทยาสวัสดีนะครับอเล็กบาบ้ามันคอมทุนาเกาคิดจอนเจอรี่พิญาโรซาเอลิปิเกลใครเคยมาชกที่ไทยบ้างสองคนเดี๋ย
1: อ
0: เล็กบาบ้ามันคอมทูนาเกาเจอพี่กรณ์ไง
1: ใช่ใช่
0: ทูนาเกานี่มันน็อกเม็ดเงินด้วยนะ
1: ใ
0: ช่ไหมที่เหลือ
1: แพ้พงศักดิ์เล็ก
0: ที่เหลือไม่เคยมา
1: พงศักดิ์เล็กผมเคยเดินเจอด้วยเว้ยริมถนนน่ะ
0: เป็นไงตัวนิดเดียวเองนะ
1: ตัวไม่ใหญ่แต่ตัวเขาหนาขึ้นนะแต่ผมไม่กล้าทักไง
0: กลัวเขาจำไม่ได
1: ้เออผม
0: เขาเคยไปที่เดลีนิวนะเราเคยถ่ายรูปอยู่ด้วยกันเลย
1: ผมยังเคยถ่ายรูปแบบเอามือไปทาปลายคางเขาอยู่เลย
0: พี่กับผมไปถ่ายรูปหมู่รวมกันอยู่พงศักดิ์เล็กไป
1: แต่ตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้อยู่ทำมวยทำอะไรอย่างนี้แล้วไงผมก็แบบ
0: ไม่มี
1: เมื่อไม่นานนี่ปีสองปีนี่แหละ
0: ตอนนั้น
1: อยู่ริมถนน
0: ตอนนั้นมีเฮียตีไปด้วย
1: เ
0: สียดายไม่ได้สนิทกันไม่งั้นตีเข่าเฮียตีได้สองดอก
1: เหรอครับระวังแกสวนนะ
0: เอาโอ้โหฟิลิปลามไล่อีกแล้ว
1: หมดเวลาแล้วฮะ
0: โอ้โหอ่านข้อความไม่เคยทันเลยฮะนี่ YouTube ยังไม่ได้อ่านเลยนะเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับไปอ่านที่บ้านนะจ๊ะขออภัยขออภัย
1: ครับ
0: นะครับเจ๊เต่าก็มารอแล้วด้วย
1: เตรียมตัวมาภาควันเล่แล้วพี่เต่า
0: อ่ะไปแล้วครับมาขออภัยไม่ได้อ่านข้อความเท่าไหร่เลยนะวันนี้คุณสินพงษ์ผมหยองมาแทนพอเจ๋งที่ป่วยนะย้ำอีกทีไปละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2500

0: 169 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: จูนชีวิต

0: 1
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 6นาฬิกา33นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะคะ2569นะคะตอนน้อยอัชนาเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคุณฟังต่อน้อยไปนำข้อมูลนี้มาจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะคะฐานเศรษฐกิจออนไลน์โดยคุณสุจัญญาสุนทรพรเจริญท่านเป็นบรรณาธิการข่าวแล้วก็ผู้บริการ Health Wellness นะ Destination ก็มาเล่าถึงท่านก็เขียนข่าวนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอัลตราซาวด์หลอดเลือดสมองนะคัดกรองภัยเงียบอัมพฤกษ์อัมพาตอ่านดูแล้วน่าสนใจนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองตอนนี้เนี่ยถามว่าเป็นกันเยอะไหมก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเป็นกันค่อนข้างเยอะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: คุณผู้ฟังคะเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองนี่น่าสนใจมากนะคะโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเริ่มต้นจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆโดยไม่แสดงอาการผู้ที่มีคราบไขมันนะคะคุณผู้ฟังสะสมในหลอดเลือดจำนวนมากอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังนั้นว่าตัวเองกำลังจะมีความเสี่ยงจนกระทั่งเกิดภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตันการตรวจประเมินสุขภาพหลอดเลือดตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ค้นหาความเสี่ยงวางแผนแล้วก็ป้องกันและลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างเหมาะสมนะคะโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากการมีคราบไขมันนะคะคุณฟังสะสมในหลอดเลือดโดยไขมันดังกล่าวสามารถเพิ่มขนาดขึ้นจนขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองหรืออาจจะหลุดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วปลิวไปอุดตันหลอดเลือดในสมองก็ส่งผลให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในที่สุดโดยปัจจุบันนะคะก็มีนวัตกรรมการอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่คอแล้วก็ในสมองเพื่อที่จะประเมินระบบไหลเวียนเลือดอย่างครอบคลุมซึ่งจะประกอบไปด้วยการตรวจร่วมกัน2ส่วนหลักๆนะคะอันแรกเป็นการตรวจหลอดเลือดแดงคาโรติดนะคะนะบริเวณลำคอที่ทำหน้าที่เลี้ยงเลือดนะคะจากหัวใจไปเลี้ยงสมองโดยจะเขาทำหน้าที่ลำเลียงเลือดนะคะจากหัวใจไปสมองโดยจะช่วยประเมินการสะสมของคราบไขมันหรือหินปูนตรวจสอบภาวะหลอดเลือดตีบแคบการไหลเวียนของเลือดตรวจความหนาตัวที่ผิดปกติของผนังหลอดเลือดแดงใหญ่อีกด้านหนึ่งนะคะเป็นการตรวจลึกลงไปถึงหลอดเลือดแดงภายในสมองที่เป็นแขนงต่อเนื่องจากหลอดเลือดที่คอเพื่อประเมินภาวะตีบตันแล้วก็ไหลเวียนของเลือดภายในสมองเพื่อนำการตรวจทั้งสองรูปแบบมาใช้ด้วยกันนะคะมาช่วยให้แพทย์นะเห็นภาพการไหลเวียนของเลือดได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนตั้งแต่บริเวณลำคอไปจนถึงหลอดเลือดสำคัญภายในกะโหลกศีรษะทีนี้จุดเด่นของการตรวจอัลตราซาวด์ทั้ง2 อย่างที่เราเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังหลอดเลือดสมองทั้ง2ประเภทพร้อมกันคือมีความสามารถในการคัดกรองความเสี่ยงสูงถึง 90-98% แล้วก็ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัยสะดวกแล้วก็รวดเร็วเนื่องจากผู้ป่วยไม่ต้องฉีดสีหรือสารทับรังสีใช้เวลาการตรวจสั้นๆ 15-20 นาทีก็สามารถทราบผลได้ทันทีถือว่าเป็นการคัดกรองที่ครอบคลุมทั้งหลอดเลือดแดงนอกและกะโหลกศีรษะก็จะช่วยให้คุณหมอนั้นประเมินสภาพหลอดเลือดเพื่อนำไปวางแผนในการดูแลแล้วก็ป้องกันล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะคะคุณผู้ฟังก็โดยกลุ่มเสี่ยงนะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะบอกว่ากลุ่มเสี่ยงนะก็จะมีอายุแต่40ปีขึ้นไปผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ผู้ที่มีครอบประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบตันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนี่ก็มีคุณหมอก็บอกว่ามีการตรวจพบว่าถ้ามีคราบไขมันในเลือดคุณหมอก็จะพิจารณาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมตามระดับความรุนแรงโดยในกรณีที่การตีบแคบยังไม่รุนแรงแพทย์ก็จะใช้การรักษาด้วยยาเป็นแนวหลักเพื่อควบคุมการสะสมของคราบไขมันแล้วก็ลดความเสี่ยงของการอุดตันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนำเรื่องราวนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในสุขภาพหน้าหนึ่งเช้านี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญาค่ะสัปดาห์นี้อาจารย์ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณแม่นะโอ้ตั้งแต่เจอกันกับคุณพ่อตั้งแต่ปิ๊งรักกันนะคะจนแต่งงานกันแล้วก็มีลูกขึ้นมาคุณผู้ฟังก็กว่าจะมีเราได้กว่าจะคลอดลูกได้นะคะก็คุณแม่ก็ต้องอุ้มท้องนานถึง9เดือนด้วยกันนะคะบางรายนี่คลอดธรรมชาติโอ้กว่าจะคลอดได้เจ็บปางตายแต่ไม่มีประสบการณ์ในการคลอดลูกหรอกค่ะเพียงแต่ว่าฟังจากอาจารย์หมอแล้วก็เห็นเหตุการณ์ฟังจากเพื่อนๆเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับต่อครับมาแล้วครับวันนี้ต่อด้วยเรื่องของวันแม่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความรักต่อคุณแม่ของเราเองนะครับทุกคนในโลกนี้มีแม่คนหนึ่งก็มีแม่หนึ่งคนของตัวเองไว้คอยรักสุดหัวใจได้จากรู้ว่าแม่ก็รักเราจนสุดหัวใจเหมือนกันคู่นี้จึงเป็นคู่ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แม่หนึ่งคนกับลูกของเขากี่คนก็ตามแต่แต่ละคนแต่คนของลูกนั้นแม่จะรักเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคู่กันเพื่อจะรักกันแม่กับลูกเนี่ยครับขอยืนยันเลยมันมาในสายเลือดที่พูดว่าโอ้โหรักกันในสายเลือดเนี่ยครับตัวอย่างชัดเจนกับแม่กับลูกครับทุกจังหวัดทุกประเทศทุกทวีปทั่วโลกนี้จะมีแม่กับลูกครับที่รักกันสุดๆไม่มีอะไรขวางกันจะจบลงเมื่อบทวาระของชีวิตต้องจากกันนั่นเองเมื่อแม่ท้อง9เดือนเราพูดมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางนี้ก็คลอดออกมาเป็นลูกร้องแว้นะครับลูกก็เจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาช่วงเล็กๆเมื่อคลอดใหม่ๆเด็กจะเป็นทารกอยู่ครับตัวน้อยเดียวครับ3กิโลกว่าเด็กไทยเนี่ยนะ 3.2 กิโลเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปซึ่งผมคิดว่าเด็กวัยตัวขนาดเนี้ยอุ้มยังอยู่ไม่พ้นอุ้งมือเราเลยนะแต่เขาเนี่ยจะต้องเติบโตต่อไปโดยจะมีอาหารการ

การกินที่ดีในการจัดการเรื่องการขับถ่ายที่ดีรวมทั้งระบบต่างๆในร่างกายก็ต้องดีมาด้วยตั้งแต่คลอดออกมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาด้วยซึ่งเรามักจะเรียกเป็นโรคกรรมพันธุ์ส่วนคุณแม่ก็เหมือนกันครับพอตั้งท้องได้9เดือนภายในร่างกายคุณแม่ท่านฟังครับก็จะปรับตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลายตัวเลยนะฮอร์โมนชุดแรกกลุ่มแรกพูดรวมไปเลยว่าเป็นฮอร์โมนในการตั้งครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่นะครับเดือนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยครับแม่จะมีฮอร์โมนในร่างกายเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อมาเสริมให้มีการตั้งครรภ์ได้สมบูรณ์แบบเสริมให้มีการจัดการกับลูกในท้องอย่างสมบูรณ์แบบด้วยทั้งเด็กและแม่จึงเจริญเติบโตไปด้วยกันในช่วง9เดือนนั้นโดยมีฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการคลอดซึ่งฮอร์โมนชุดนี้ครับมีหลายตัวนะครับท่านฟังขอไม่เอ่ยชื่อนะเพราะมันหลายตัวเต็มทีแล้วชื่อมันเราก็ไม่ได้คุ้นชินมากนักมาบวกกับฮอร์โมนเพศหญิงของแม่อีกชุดหนึ่งที่มีอยู่แล้วประจำตัวคุณแม่เขาสองชุดนี้นะครับท่านฟังเห็นภาพนะครับว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยแต่ตัวคุณแม่เองมีมาตั้งแต่เริ่มโตเป็นสาวเต็มที่แล้วนะครับถ้ารวมทั้งฮอร์โมนในการคลอดซึ่งเป็นฮอร์โมนชุดใหม่เลยอีกกลุ่มนึงเลยหลายตัวเลยครับมาช่วยเสริมให้ทั้งมดลูกทั้งรังไข่ทั้งถุงน้ำคร่ำต่างๆรวมทั้งสายกระดึงต่างๆรวมทั้งเด็กในท้องแม่ถูกปกป้องคุ้มครองจากตัวแม่คนเดียวเนี่ยนะครับปกป้องลูกแม้ขั้นการติดเชื้อต่างๆก็แม่ก็คอยปกป้องกันไว้กักไว้ไม่ให้มันผ่านจากตัวแม่ไปสู่ตัวลูกถึงแม้ตัวแม่จะเป็นไข้ปวดหัวต่างๆก็ตามแต่ว่าเชื้อเหล่านั้นจะไม่มีทางผ่านไปถึงลูกได้เลยลูกในท้องยังคนปลอดภัยเพราะแม่สร้างกำแพงขวางกั้นไว้ครับคอยกลั่นคอยกรองดังยกเว้นบางตัวเท่านั้นที่มันมีฤทธิ์เดชสูงนะครับที่จะมัดสามารถผ่านมดลูกของแม่เขาได้เช่นหัดเยอรมันเชื้อไวรัสตัวนี้สำคัญมากนะครับซึ่งเราก็มักจะฉีดวัคซีนให้คุณแม่ก่อนจะเป็นการตั้งครรภ์อยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งเรายังไม่พูดถึงครับระบบฮอร์โมนสองระบบนี้และระบบฮอร์โมนในการตั้งครรภ์นี่เองครับไปช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมในเต้านมของแม่นะครับเต้านึงมี12ต่อมซ้ายขวาค่าเฉลี่ยนะบางคนก็น้อยกว่านี้นิดนึงบางคนมากกว่านี้หน่อย12ต่อมน้ำนมนี่ครับเป็นต่อมน้ำนมที่คอยสร้างน้ำนมเตรียมไว้เลยหลังคลอดพัวต่อมน้ำนมเราจะเริ่มเปิดฉากการทำงานเลยครับผลิตน้ำนมกลั่นจากเลือดของแม่ออกมาเป็นน้ำนมน้ำนมเหล่านี้ครับจะเตรียมไว้ให้กับลูกของเขาคนนี้คนที่คลอดนี้แหละคนนี้แหละเอาไว้คอยสร้างเสริมเลี้ยงดูให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาได้โดยที่น้ำนมของแม่นี้ครับกินอย่างเดียวเด็กเติบโตมาจนถึงอายุ6เดือน7เดือน8เดือนช่วงระยะนี้ครับเด็กไม่ต้องกินอื่นๆเลยซึ่งความจริงแล้วคนไทยเราเลี้ยงลูกด้วยกล้วยนะน้ำส้มต้มข้าวข้าวกล้วยเนี่ยเราควรต้องคือสูตรตอนที่เดินแพทย์นะครับเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเพราะคนไทยสมัยก่อนนี้เขาก็ไม่มีเวลามาให้นมลูกเต็มที่เท่าไหร่หรอกต้องออกไปพืชไปไล่ไร่นานะครับก็จะมีการเลี้ยงกันที่บ้านด้วยก็เติมนมเติมกล้วยให้เติมให้อยู่ท้องแต่ในความเป็นจริงพอศึกษาทางการแพทย์ขึ้นมาจริงๆน้ำนมแม่ที่กลั่นจากเลือดแม่เนี่ยครับสร้างจากต่อมน้ำนมในเต้านมเนี่ยครับมันพอเพียงกับการที่เลี้ยงลูกไปได้หรืออายุ6เดือนแรกเลยเป็นค่าเฉลี่ยถึงเป็นมาเชียร์ให้คนไทยทุกคนนะครับหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นมจากเต้าตัวเองนะครับ6เดือนแรกเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยมากกว่านี้ไม่ว่ากันนะครับท่านฟังนานกว่านี้ไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่6เดือนเพราะนมหยดแรกๆที่ออกจากเต้าแม่นี่ครับมันกันเอาเฉพาะเลยภูมิคุ้มกันในตัวแม่ทุกชนิดที่มีอยู่ในตัวแม่แม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคไหนๆก็ตามแต่มันจะกันออกมาไว้ในน้ำนมหยดแรกน้ำนมหยดแรกที่ออกมาในวันแรกหมายถึงวันที่1ที่2หลังคลอดนะครับ1 2 3 4แล้วจากนั้นก็ค่อยๆจางลงไปเราเรียกว่าเป็นน้ำนมที่ช่วยพรุงชีวิตของลูกภาษาแพทย์เขาตั้งชื่อว่าเป็นชื่อโคโลสตัมนะครับโคโลสตัมนี่เป็นน้ำนมหยดแรกๆที่กลั่นจากตัวแม่มันจะมีภูมิคุ้มกัน

ูงมากผสมอยู่เป็นภูมิการที่เท่าเทียมกับตัวแม่เขาเลยแต่แม่มีภูมิแล้วก็ตามแต่จะมีด้วยแล้วส่งน้ำนมเนี้ยเข้าสู่ปากลูกให้ลูกดื่มกินนะครับดื่มกินจริงไม่ใช่เฉพาะแต่น้ำนมอย่างเดียวที่มีคุณค่าทางอาหารแต่กับบวกกับพวกภูมิคุ้มกันเหล่านี้ด้วยต้องตาคงเห็นภาพนะครับว่าแม่เนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมเลยปกป้องคุ้มครองลูกตัวเองจะเห็นนะครับว่าแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองนะครับลูกของเขาจะแข็งแรงไม่ค่อยจะไปโรงพยาบาลนะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเพราะมันก็แข็งแรงเท่ากับตัวแม่แต่ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ครับจะอยู่ในตัวเด็กได้ไม่เกิน1ปีแรกเขาจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงภูมิการที่แม่ส่งให้ทางน้ำนมหยดแรกๆนั้นจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงจึงนี่เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ระบบการแพทย์เมืองไทยที่สมบูรณ์แบบมากเรื่องการดูแลเหล่านี้นะครับขอให้พ่อแม่พาลูกไปที่คลินิกที่โรงพยาบาลเขาเรียกว่าคลินิกเด็กดี Well Baby Clinic เด็กที่คลอดใหม่ๆยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาโรงพยาบาลเนี่ยครับมาแผนกแยกเลยครับแผนกนี้ไม่ปะปนกับคนอื่นให้เด็กเนี้ยไม่ต้องสัมผัสกับการติดเชื้อต่างๆจากคนอื่นที่โรงพยาบาลแยกทิศทางแยกทางแยกทางเดินเข้าไปเลยครับไปที่คลินิกนี้คุณหมอจะตรวจร่างกายเด็กก็ดูว่าพัฒนาการของเขาจะที่1ที่2ที่3เป็นไปตามปกติหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่ขัดข้องหรือเปล่าในการพัฒนาการเติบโตขึ้นมา2เดือน4เดือน6เดือนนะครับก่อนท่านตัดไปเมื่อตรวจเสร็จแล้วหมอจะสั่งให้ฉีดวัคซีนใครมีลูกก็คงคุ้นชินนะครับในเมืองไทยเด็กที่เกิดบนแผ่นดินไทยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลที่ตัวคลอดนั่นแหละครับ Well Baby Clinic มีคุณหมอคอยตรวจสอบให้ลูกเราความแข็งแรงของเขาเติบโตแล้วก็ฉีดวัคซีนครบทุกอย่างปัจจุบันนี้เป็น10ตัวเลยนะรวมๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังวัคซีนเหล่านี้ฉีดไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้ไปชดเชยภูมิคุ้มกันจากตัวแม่ที่ค่อยๆจางลงจางลงจางลงเดือนที่6ที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยภูมิจากแม่ที่ส่งให้ทางปากนมหยดแรกๆนั้นโครสต่ำนั้นค่อยๆจางผลทางด้านของภูมิคุ้มกันลงแม่จึงสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้แค่ขนาดนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กอ่อนแอที่สุดแล้วนะครับ8 9เดือนแรกตอนที่เป็นทารกจากนั้นหมอก็บิ้วภูมิเพิ่มให้โดยใช้วัคซีนฉีดเข้ามาเลยฉีดให้ตัวเด็กเลยเด็กก็ได้สร้างภูมิกันได้เด็กไทยจึงแข็งแรงครับไม่ได้เจ็บได้ป่วยง่ายๆเหมือนกับที่อื่นๆเขาเพราะเราทำกระบวนการเหล่านี้สมบูรณ์แบบเด็กคลอดปั๊บจะมีสมุดประจำตัวของเด็กเลยเด็กชายคนนี้มีสมุดหนึ่งเล่มเลยคอยบันทึกว่าได้ฉีดวัคซีนต่างๆครบตามกำหนดเมื่อไหร่วันไหนและครบจริงหรือเปล่านะครับถ้าขาดตรงไหนก็จะเติมให้สมบูรณ์แบบให้ได้เพราะเราถือว่าภูมิคุ้มกันของโรคนะครับมีความสำคัญกับชีวิตคนโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทารกยังอ่อนแออยู่ลูกก็แสนรู้นะต้องบอกซะก่อนธรรมชาติบอกว่าปกติแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยครับเป็นระบบของภูมิที่มีปีศาจเป็นโครโมโซมเป็นทักษะเฉพาะของตัวเองนะครับกินเข้าทางกระเพาะไม่ได้หรอกครับเราจึงไม่เคยให้วัคซีนบางชนิดที่เข้าทางปากยกเว้นบางตัวเช่นโปลิโอสมัยก่อนนู้นเราใช้หยดเข้าปากนะครับเพราะว่าเชื้อเหล่านี้มันเป็นเชื้อที่พิเศษแต่ส่วนใหญ่แล้วกินเข้าปากน้ำย่อยในกระเพาะของเด็กเนี่ยจะย่อยภูมิของแม่หมดตามทั่วไปแต่เด็กคลอดใหม่ทารกปีแรกนะครับน้ำย่อยของเด็กคนในกระเพาะเนี่ยจะไม่ย่อยภูมิของกันของแม่นะโทรศัพท์ที่แม่ให้ไปเพื่อสร้างภูมิให้ลูกเนี่ยจะไม่ถูกย่อยโดยน้ำย่อยของกระเพาะมันเป็นโปรตีนเหมือนกันนะครับไม่ถูกย่อยลูกจะถนอมไว้กันท่าไว้ให้น้ำย่อยไม่ไปยุ่งกับภูมิของแม่นี่คือสิ่งที่ทั้งเด็กและทั้งแม่สร้างมาเพื่อจอยกันจอยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับลูกตัวนี้เด็กทารกคนนี้ให้แข็งแรงที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าท่านฟังควรรับรู้ไว้นะครับที่เราเชียร์ให้คุณแม่ให้นมบุตรอย่างน้อยๆ6เดือนแรกเนี่ยก็เพื่อให้เด็กได้รับภูมิคุ้มกันเหล่านี้เต็มที่ด้วยจากนั้นพอ6เดือนไปแล้วหมอฉีดวัคซีนได้ครบ3เข็ม2เดือน4เดือน6เดือนชุดแรกเลยวัคซีนต่างๆเหล่านี้ครับร่างกายเด็กก็จะสร้างภูมิขึ้นมาพอดีก็พอดีที่ภูมิจากแม่ลดลงภูมิจากหมอที่ฉีดให้จากคลินิกเด็กดี

0: ็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันมีการที่มาชดเชยซึ่งกันและกันของแม่ลดลงของหมอที่ฉีดให้ก็จะเพิ่มขึ้นชดเชยกันไปเด็กจึงมีความแข็งแรงเด็กที่เกิดโรคใหม่ๆในช่วงวัยเล็กๆในทารกเนี่ยที่พบบ่อยจริงๆเลยนะครับ3โรคโรคแรกก็คือโรคจากการติดเชื้อทางเดินอาหารที่เรียกว่าท้องเสียใครเคยเลี้ยงลูกต้องเต่าเลี้ยงหลานท้องเสียไหมครับ
1: เสียค่ะอาจารย์เสีย
0: บางทีก็เคยอืดดีๆอยู่ดีๆก็จุ๊ดๆก็จะอย่างนั้น
1: ใช่ใช
0: ่เด็กก็จะซึมลงเพราะว่าพอจุ๊ดๆภาพก็จะเสียเกลือแร่แร่ธาตุบางตัวออกจากอืดที่จุ๊ดๆแต่ละทำให้เขาเพลียเพลียก็จะไม่อยากกระดิ่นไม่อยากจะควักขยักแขนอะไรนั้นนะครับก็จะซึมลงนี่คือตัวแรกโรคแรกที่เจอบ่อยมากเพราะว่ากินต่างๆเข้าไปแตะต้องนู่นนี่นิดมีเชื้อโรคจากพื้นที่ต่างๆผ้าอ้อมบางทีก็ไปเข้าปากบ้างอะไรบ้างก็จะมีเชื้อโรคหลุดเข้าไปในทางเดินอาหารเด็กจะเป็นพวกนี้ได้อันที่สองคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ในทางปอดก็ต้องจะถึงปอดเลยเพราะเด็กเขามีปอดที่อยู่ใกล้กับปากทางมาก อันที่สามก็เป็นพวกเชื้อไวรัสต่างๆที่เข้ามาทางอากาศเหมือนกันนะครับอีกตัวอย่างชัดเจนแต่นมแม่ก็แสนรู้ด้วยนะครับว่าลูกจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อในทางเดินหายใจอย่างยิ่งเลยในนมแม่นะครับจะมีสารบางอย่างที่ไปเคลือบเยื่อบุภายในลำไส้ของลูกไว้ให้ดูดซึมเฉพาะอาหารดูดซึมเฉพาะโปรตีนไขมันต่างๆที่มีประโยชน์กับร่างกายเด็กถ้ามีเชื้อโรคมาเชื้อโรคจะผ่านเกราะคุ้มกันที่ครอบเยื่อบุบุเยื่อบุไว้ในลำไส้ตลอดเส้นทางเนี่ยเจาะเข้าไปไม่ได้ต้องออกกับที่อุจจาระไปทางเดียวเลยก็คือออกจากอุจจาระที่มันจุดๆออกนั่นแหละครับเป็นกระบวนการที่ลำไส้ขับทิ้งออกไปโดยเชื้อโรคจากที่อื่นที่มาถ้าเกิดโรคท้องเสียไม่สามารถเจาะเข้าสู่ร่างกายเด็กได้เพราะนมแม่คอยไปเคลือบเอาไว้ให้การแม่มันเจาะเข้าสู่เนื้อลำไส้ของเด็กได้ท่านฟังเห็นภาพไหมครับป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเด็กบ่อยๆเนี่ยได้หลายโรคเลยรวมทั้งการติดเชื้อในทางเดินหายใจและอื่นๆด้วยนะครับเพราะเท่ากับเป็นการนอกจากสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วจะไปคอยกักคอยกันคอยสร้างกำแพงขวางกั้นในพื้นที่ตรงที่ที่มันมีการติดเชื้อได้บ่อยเช่นในทางเดินอาหารพวกลำไส้ต่างๆคอยเคลือบเอาไว้กันเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ท่านฟังเห็นไหมครับว่าแม่เนี่ยครับเตรียมทุกอย่างเพื่อลูกจะได้เติบโตขึ้นมาให้ได้ภูมิคุ้มกันต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่แม่สร้างขึ้นมาเฉพาะจากประสบการณ์ตอนที่ตัวเองเป็นเด็กร่างกายก็จำไว้เมมโมรีเอาไว้ว่าตรงไหนมีเชื้ออะไรมากก็จะสร้างภูมิช่วยลูกป้องกันลูกเราได้อีกการนึงที่สำคัญมากก็คือลูกที่กินนมแม่เนี่ยครับเมื่อทำการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เปรียบเทียบระหว่างเด็กที่กินนมวัวนมในกระป๋องเนี่ยต่างเด็กพวกนั้นโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้สูงกว่าเด็กที่กินนมแม่มากหลายเท่าเลยนะภูมิแพ้ในเด็กก็เช่นผิวหนังมีผื่นแดงๆขึ้นมานะครับตอนเลี้ยงหลานตอนเล็กๆอ่ะมีผื่นแดงๆเกิดขึ้นตามผิวหนังไหมทำหลังทำไหล่หนังเนี่ย
1: มีแต่นานๆเห็นทีอาจารย
0: ์ครับพอเด็กที่เกิดในต่างอำเภอเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกอย่างดีให้กินนมแม่นะโอกาสจะเกิดภูมิแพ้ไม่มีนะแต่มาดูเด็กๆในเมืองกรุงสิครับท่านผู้ฟังครับที่แม่พอคลอดแล้วก็ต้องไปทำงานเลยแต่ก่อนเนี้ยวันลางานเนี่ยไม่ได้มากขนาดปัจจุบันนะท่านผู้ฟังรณรงค์โดยพวกกลุ่มแพทย์ผู้สาธารณสุขเนี่ยเพื่อเพิ่มวันหยุดงานหลังคลอดให้แม่ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกได้ปัจจุบันนี้ยาวนานพอที่จะให้นมลูกได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ให้เด็กได้ลดอาการภูมิแพ้ลงได้มากเลยแต่เด็กในเมืองหลวงคุณแม่ต้องทำงานเร็วครับลูกจึงมีโอกาสได้รับภูมินมจากแม่โดยตรงเนี่ยยากมากน้อยมากนอกจากมียายย่ามาช่วยเลี้ยงและแม่ปั๊มนมจากที่ทำงานเอามาให้ลูกดื่มได้นะครับมีบางบริษัทดีๆที่เป็นธรรมาภิบาลนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแต่เรารู้ว่าบริษัทเหล่านี้ครับมีธรรมาภิบาลสูงให้แม่ลางานปัจจุบันนี้ยาวนะครับยาวขึ้นกว่าเก่าบวกครับที่ทำงานมีห้องปั๊มนมด้วยนะจะบอกเลยเป็นห้องส่วนตัวที่แม่จะไม่ต้องอายเข้าห้องนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะมีห้องพิเศษด้วยครับเฉพาะต่อจงแล้วก็มีเครื่องปั๊มนมมีตู้เย็นให้เก็บน้ำนมด้วยนะครับปั๊มเสร็จปั๊บก็จะเก็บถุงนมไว้ในตู้เย็นเพื่อตอนก่อนจะกลับบ้านจะได้แวะไปเอาน้ำนมเนี่ยครับกลับบ้านตัวเองไปแช่ตู้เย็นด้วยที่บ้านต่อไ

0: พนุขึ้นนมเหล่านี้ที่ปั๊มวันนี้ครับแค่ดีตลอดอย่างควบคุมอย่างดีเนี่ยคุณยายคุณย่าจะสามารถเอาน้ำนมเหล่านี้แต่ละถุงเดี๋ยวที่แม่ปั๊มไว้เนี่ยออกมาอุ่นและให้ลูกดื่มที่บ้านได้แม่ก็ทำงานที่ทำงานไปเมื่อถึงวันลาครบแล้วมาทำงานจะปั๊มนมกลับไปให้ลูกได้ดื่มกินในวันรุ่งขึ้นซึ่งนมยังไม่เสียครับกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เยี่ยมมากได้ผลดีมากๆเลยถ้าคุณแม่สมัยใหม่บางคนที่มีความรู้ก็จะใช้วิธีการปั๊มนมณที่ทำงานก็จะเก็บกลับไปบ้านให้ลูกที่ดื่มกินพวกนี้คุณยายคุณย่าที่บ้านจะเป็นคนอุ่นนมให้แล้วก็ใส่ขวดให้ลูกดูดเลยได้ตามปกติท่านฟังทำอย่างนี้หรือเปล่าครับตอนที่ท่านคลอดบุตรแล้วถึงวันพ้นวันลางานแล้วนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับท่านฟังมีประโยชน์อีกหลายๆประการที่เกิดขึ้นเช่นนมแม่เนี่ยครับปรับสูตรให้เหมาะกับเด็กที่เติบโตขึ้นทุกๆเดือนทุกๆเดือนที่เด็กเติบโตขึ้นเด็กต้องการนมแม่ที่ไม่ใช่นมสูตรเดิมไม่เหมือนนมกระป๋องนะท่านฟังซื้อมากระป๋องนี้ไอ้รุ่นนี้กระป๋องนี้ก็คงที่ทั้งกระป๋องนั่นแหละชงกี่ขวดกี่ขวดก็ได้นมเท่าเดิมแต่นมแม่ที่ให้กับลูกผ่านทางเต้านมเนี่ยไม่ใช่นะท่านฟังเราพิสูจน์ชัดเจนแล้วครับมีการแตกต่างกันของนมแม่ให้เหมาะสมกับการเติบโตของลูกเช่นเด็กตอนอายุ1เดือนนมแม่จะมีโคลอสตรัมมีภูมิคุ้มกันต่างๆเยอะสูงมากพอเด็กเริ่มเข้าสู่วัย2เดือน3เดือนเด็กโตขึ้นเด็กต้องการสร้างกล้ามเนื้อสร้างต่างๆหลายๆอย่างเด็กจึงต้องการนมที่มีอาหารที่มีโปรตีนสูงขึ้นนมแม่ปรับสูตรตามลูกนั้นอันนี้สิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยทุกๆวันทุกๆเดือนที่ผ่านไปนมแม่ปรับสูตรขึ้นนมแม่จะมีโปรตีนสูงขึ้นตามที่เด็กเติบโตขึ้นเพราะต้องการใช้โปรตีนมากขึ้นด้วยใครเป็นคนบอกฮอร์โมนที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก่อนที่กล่าวนำมาตอนก่อนเข้ารายการนะครับฮอร์โมนในการคลอดของแม่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนฮอร์โมนเหล่านี้จะเริ่มลดลงเพราะว่าคลอดออกไปเรียบร้อยแล้วฮอร์โมนที่ใช้นี่ไม่ต้องใช้มากออกซิโทซินต่างที่พูดถึงนะครับฮอร์โมนเพศหญิงของแม่จะเพิ่มขึ้นนมยังสร้างและสกัดโปรตีนออกมาเยอะมากขึ้นเด็กเองก็เหมือนกันครับพอ2เดือน3เดือน4เดือนต้องการโปรตีนมากขึ้นพอดูดนมจากแม่มันตรงกับความต้องการของเราเลยว่ะต้องการโปรตีนมากขึ้นแม่ก็ให้นมที่มีโปรตีนสูงขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับใครจะทำงี้ได้ทำด้วยความรักและทำสิ่งที่ออโต้เลยครับอัตโนมัติเด็กโตขึ้นเรื่อยๆนมแม่ก็จะมีสูตรที่ปรับมีอาหารโปรตีนวิตามินเกลือแร่เพิ่มขึ้นชัดเจนพิสูจน์ได้มีรายงานในการแพทย์ชัดเจนจากการวิจัยแต่นมกระป๋องนมวัวที่ท่านซื้อให้ลูกกินแทนบางบ้านไม่ต้องเลี้ยงนูนมไม่ได้อ้างนูนอ้างนี่จะเป็นสูตรเดิมครับคงที่เด็กอายุ6เดือนแล้ว8เดือนแล้วก็จะกินนมสูตรเดิมนั่นแหละซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กก็จะขาดอาหารบางอย่างลดลงไปวิตามินเกลือแร่ก็จะไม่ค่อยครบเท่าไหร่โปรตีนโปรตีนเป็นสารที่เด็กต้องการใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อสร้างหัวใจต่างๆให้แข็งแรงมากขึ้นก็จะไม่จะเพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับเด็กที่กินนมแม่ซึ่งแม่ปรับสูตรน้ำนมตามวัยของลูกที่เติบโตควบคุมด้วย DNA และฮอร์โมนในร่างกายของแม่นั่นเองนะครับ
1: น้ำทุกหยดเนี่ยกลั่นออกมาจากเลือดของแม่จากอกของแม
0: ่
1: ความรักของแม่มันไม่มีข้อเมเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับ
1: อภัยได้ทุกเมื่อแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกันเราเคยเห็นคนท้องอาจารย์เวลาท้องก็มีภาวะเดี๋ยวมีอะไรนะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์คุณแม่ต้องเสี่ยงเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะไปหมดเลย
0: ความดันสูงด้วยบางแรงก็มี
1: ใช่นะคะในขณะท้องต้องอุ้มลูกอุ้มครรภ์ตั้งครรภ์มีโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานแต่ว่าพอหลังคลอดน่ะหนูเคยเพื่อนหนูเคยเป็นอาจารย์อารมณ์แปรปรวนอ่ะอยู่ๆก็นั่งร้องไห้อ่ะอาจารย์มันยังไงอ่ะอาจารย
0: ์มันเป็นรักษาที่เก่าที่ถ้าคุณพ่ออยู่ด้วยตลอดนะอาการนี้จะไม่ค่อยเกิดหรอกในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์แต่ถ้าคุณพ่อไม่กลับบ้านตามเวลานะครับถึงแม้จะปรับตัวแล้วก็ไม่ได้ตรงตามเวลาแม่ก็จะเหงาความเหงาเหล่านี้ครับจะเกิดขึ้นเยอะในช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์มันเพิ่มขึ้นก็ต้องการการดูแลอะไรใส่ที่มากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็มักจะมีการรู้สึกเหงาโลนลี่ซึมเศร้าแล้วก็ ที่ตถาคต